0: ับจากวันแรกที่เริ่มต้นก้าวเดินจากโครงการนับร้อยที่กระจายตัวทั่วประเทศ
1: หอมนุ่มแซ่บอร่อย
2: เดือนกันยายนระดับน้ำ3.70 เมตร
3: ถ้าโครงการไม่ให้โอกาสผมทุกวันนี้ไม่มีวันนี้วันนี้ผมดีใจมากครับ
0: เปลี่ยนชีวิตที่เคยนั่งรอความช่วยเหลือให้ตนเองพลิกชีวิตคนนับพันนับหมื่นสู่ความยั่งยืนรุ่นแล้วรุ่นเล่ากว่า30ปีที่ก้าวเดินยังคงก้าวต่อไปก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่มีวันหยุด

0: เมืองไทยมีของดีแต่พื้นที่ผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
1: ทางไปหาพี่หมูผู้ปลุกลมหายใจให้หนังใหญ่มีชีวิตอีกครั้งชวนเยาวชนท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์แห่งแผ่นหนัง
2: เราอยากให้มันได้เป็นมรดกโลกเพื่อจะมีหนังใหญ่มีวัฒนธรรมมีของจากปู่ย่าตายายเรา
3: ภูมิใจครับภูมิใจมาก
4: ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา9โมงทางช่อง4โหราทัศน์รัฐสภานะครับ
5: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
6: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
7: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
6: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
8: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
9: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
6: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: พบกับความสนุกและคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
1: วิ่งเลย
2: เอาวิ่ง
1: เอา
3: คุณรอดพูดปกติดีอร่อยจักรไหลได
4: ้เราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลอาชีพที่พ่อสร้างไว้ให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
0: ในรายการไทยไม่รู้โรยทุกวันเสาร์เวลา 9:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันครับ

0: ของผมนี่มันต่อยอดเกษตรมั้งครับต่อยอดเกษตรทฤษฎีใหม
1: ่น่าจะใช่ทฤษฎีใหม่เพราะมันมีครบหมดแน
2: ่หลายคนคงเคยได้ยินคำว่าทฤษฎีใหม
1: ่เคยได้ยินอยู่ดูทีวีอ่ะทฤษฎีใหม่อะไรเงี้ยที่เขาพูด
0: ผมว่าน้อยคนมากครับที่จะตอบได้อย่างผมตอบไม่ได้เลยทั้งที่ผมก็ทำอยู
2: ่แต่เราเข้าใจน้อยเพียงใด
0: ไม่เข้าใจเลยผมเป็นคนที่เข้าใจอะไรยากมาก
2: สนั่นกับภรรยาเกษตรกรในจังหวัดสระบุรีทำนาปลูกข้าวอย่างเดียวมาตลอดชีวิตและหันมาจริงจังกับการปลูกพืชผักหลังฤดูทำนาได้เกือบ20ปีแล้วหลังจากที่ขยายสระน้ำครอบครัวของเขามีที่นาอยู่18ไร่เศษปลูกข้าวได้เพียงปีละครั้งเพราะเป็นข้าวรอคอยฝนการปลูกพืชผักอื่นๆไม่ต้องพูดถึง
0: เคยบ่อยครั้งที่ข้าวออกดอกขาคือประเภทที่ว่าพอข้าวจะออกรวงตั้งท้องจะออกรวงน้ำมันแห้งไปเลยน้ำไม่มีฝนไม่ตกเป็นเม็ดรีบขาวไปเลยบางรวงก็ออกไม่พ้นท้องด้วยซ้ำ
2: ด้วยความที่พื้นที่ของเขาอยู่ใกล้วัดมงคลชัยพัฒนาได้รับรู้ว่าพื้นที่ข้างวัดปรับเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริทำการเกษตรตามแนวทางของในหลวงรัชกาลที่9ที่เรียกว่าทฤษฎีใหม่มาตั้งแต่ช่วงแรกๆมีการขุดสระไว้เก็บกักน้ำนาข้าวของโครงการจึงไม่ต้องเป็นข้าวรอคอยฝนผลผลิตก็เริ่มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อมีโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่สู่เกษตรกรในพื้นที่เมื่อราว20กว่าปีก่อนเขาจึงไม่พลาดที่จะสมัครเข้าร่วมจึงได้มีสระลูกเล็กๆเลี้ยงต้นข้าวแต่นั่นก็ยังไม่พอให้เพาะปลูกอะไรได้มาก
0: เป็นบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ฝนไม่ค่อยตกอยู่แล้วสภาพดินน้ำท่าหน้านี้ยิ่งให้แรงหนักกว่านี้อีกครับดินฟ้าอากาศถ้าร้อนๆอย่างเงี้ยแล้วไปหมดไวแต่ทุกวันนี้คาดหวังอะไรไม่ได้ครับทุกข์ใจครับผมยังไม่เคยเห็นปีเห็นไม่ต้องใช้น้ำเลยนี่ไม่ก็ฟ้าฝนมาอุดมสมบูรณ์อะไรเหมาะสมหมดนะครับถ้าไม่ได้น้ำเข้ามาใส่ข้าวก็จบการข้าว
2: ท่อน้ำนี้ต่อตรงจากอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาวที่อยู่ไม่ไกลส่งน้ำมายังสระของเกษตรกรในช่วงหน้าแล้งให้สามารถเพาะปลูกพืชเพื่อยังชีพได้ในช่วงว่างจากข้าว
0: ฝนขาดช่วงอะไรไปเนี่ยเขาก็จะมาปล่อยให้กระตุ้นเพื่อให้พืชไม่โซมไม่เป็นไรครับให้ดำรงชีพต่อไปได้
2: เมื่อมีน้ำเพียงพอเขาจึงเริ่มคิดปลูกพืชหลังนาเพื่อเป็นรายได้เพิ่มส่วนความรู้เรื่องการปลูกพืชผักและการทำเกษตรอื่นๆก็ไม่ต้องไปหาจากที่ไหนไกลเพราะโครงการพัฒนาพื้นที่วัดมงคลชัยพัฒนาอยู่ใกล้ๆนี่เอง
0: ก็ไปดูไปพูดคุยศึกษาเรื่องนั้นเรื่องนี้มั่งก็ถามตามภาษาคนที่ไม่เคยทำอย่างนั้นนะครับความรู้ทางนี้ผมไม่มีหรอกก็ดูวิธีการการปลูกผักแล้วก็ทำผักหน้าแล้งแล้วก็ปลูกอะไรถึงจะดีแล้วความรู้เรื่องก็ทำปุ๋ยอินทรีย์ทำอะไรกันมันได้ผลไหมยังไงถามเขามั่งแล้วก็มาทดลองผมมาตัวทดลองผิดทดลองถูกเลยครับล้มเหลวก็เยอะไม่ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จนะ

0: ต้นจนกลายเป็นปลูกขายนา18ไร่แต่ด้วยแรงงาน3คนพ่อแม่ลูกสามารถแปลงเป็นพื้นที่ปลูกพืชผักได้เพียงไร่เศษทำเท่าที่ไหวอย่างน้อยครอบครัวก็ได้อยู่พอเกี่ยวเป็นรายได้ทุกวันและมีข้าวกินตลอดทั้งปี
1: ผมก็ลองทำดูเย่มันก็ได้ผลมันก็เริ่มได้กินนะครับผมนี่มันต่อยอดเกษตรมั้งครับทรงบอกว่า30 30 10อะไรเงี้ยครับคือเราทำตามพื้นที่เราเลยมีสระน้ำนะสระน้ำมันจะเป็นจะต้องว่าเท่านั้นไร่ตรงนี้ไร่ว่ามันมีใช้ได้ตลอดปีก็คือโอเคพูดง่ายก็คือเขาไปต้นแบบแต่เราไม่ต้องไปเอาแบบเต็ม 100% เรามาประยุกต์ใช้สำหรับว่าเราถนัดแค่นี้นะถ้าเราทำได้เราก็ทำถ้าเราทำไม่ได้เราก็ไม่ต้องทำไม่จำเป็นต้องว่าเอาเป็นสูตรคิดแนวคิดใหม่ๆที่มันดีปรับปรุงให้มันดีขึ้น
2: ถ้าพูดถึงทฤษฎีใหม่แล้วจุดเริ่มต้นซึ่งเรามักจะเอ่ยถึงนานะครับวัดมงคลชัยที่จังหวัดสระบุรีเป็นโครงการแรกต้นตำรับของทฤษฎีใหม่แต่ความจริงแล้วจุดกำเนิดนั้นเป็นคนแรกนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้จะใช้หลักการบวรหรือบ้านวัดราชการไหนๆวัดเป็นสถานที่ดึงดูดประชาชนให้เข้ามาแล้วนั้นก่อนจะกลับบ้านนั้นให้มีความรู้ติดตัวกลับบ้านสักนิดดีไหมเพราะฉะนั้นใน16ไร่นี้สถานที่ที่ให้ทำอะไรบ้างก็ให้ทำเรื่องกิจการการเกษตรเนี่ยเพราะว่าส่วนมากแล้วชาวบ้านก็จะดำเนินการการเกษตรเป็นส่วนใหญ่

0: พื่อให้มีผลผลิตบริโภคหรือจำหน่ายได้ตลอดทั้งเขตชลประทานอีกหนึ่งแห่งซึ่งราษฎรน้อมเกล้าถวายใหม่เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการเกษตรตามแนวพระราชดำริ
1: แต่ถ้าเป็นทฤษฎีใหม่อาศัยน้ำฝนเนี่ยนาข้าวจะให้ปลูกเฉพาะนาปี
0: นี้นักศึกษาวิชาการจัดการฟาร์มจากคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมาเรียนรู้นอกสถานที่พื้นที่นี้อยู่ในเขตชลประทานทำให้ไม่ต้องประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสระน้ำของโครงการจึงมีสัดส่วนเพียง 16% และทำเป็นร่องน้ำเพื่อให้น้ำเข้าสู่แปลงได้อย่างทั่วถึงเมื่อมีน้ำเพียงพอเกษตรกรในพื้นที่รวมทั้งในโครงการเองจึงทำนาปีละ2ครั้งติดเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพเพื่อจำหน่ายให้แก่เกษตรกรในส่วนของไม้อื่นๆที่ปลูกในโครงการนี้จะแตกต่างออกไปเนื่องจากมีสภาพดินเค็มโดยเน้นมะพร้าวน้ำหอมเป็นหลักซึ่งเป็นไม้ที่ชอบดินค่องคักที่ดีขณะเดียวกันก็เป็นที่ต้องการของตลาดอีกด้วยซึ่งเป็นผลจากการทดลองปลูกจนได้พืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สภาพดินน้ำและภูมิสังคมส่วนการเกษตรอื่นๆรวมถึงการเลี้ยงสัตว์ไม่เพียงให้ผลผลิตเป็นอาหารประจำวันแต่จะเป็นแหล่งรายได้อีกทางหนึ่งด้วย
2: คือตรงนี้นะครับเราเพิ่มกิจกรรมได้ในทฤษฎีใหม่นะครับกิจกรรมตรงไหนที่เพิ่มรายได้ให้อะไรได้นะครับอย่างในพื้นที่เนี่ยมีการเพาะเห็ดแล้วก็มีกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงเห็ดนะครับเขาก็มาขอความรู้แล้วก็มาขอในการขอวิทยากรในการแปรรูปแล้วก็จัดให้ประสานทางผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการแปรรูปพวกนี้ฝึกทักษะให้กับกลุ่มชาวบ้าน
3: นะอันนี้เขาเรียกนะคะของพักนะฮะอันนี้ของเขา
4: ถ้าหากว่าส่วนในเรื่องของการขยายพันธุ์อีกอย่างหนึ่งก็คือการขยายพันธุ์โดยไม่ใช้เพศก็คือใช้ส่วนต่างๆของลำต้นของพืช นะครับต้นพืชที่เกิดขึ้นมาใหม่นะครับก็จะเหมือนแม่ทุกประการ
0: โครงการสาธิตทฤษฎีใหม่ของมูลนิธิชัยพัฒนาทุกแห่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้การเกษตรรูปแบบต่างๆรวมถึงเทคโนโลยีด้านการผลิตพืชแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปโครงการพัฒนาเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านแดนสามัคคีในอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์แห่งนี้ก็เช่นเดียวกันในอดีตอำเภอเขาวงเป็นพื้นที่แห้งแล้งกระดานทำนาไม่ค่อยได้ผลเพราะขาดแคลนน้ำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มีพระราชดำริให้โครงการตักน้ำตามทฤษฎีใหม่เช่นเดียวกับโครงการพัฒนาพื้นที่พัฒนาบนที่ดินที่ราษฎรน้อมเกล้าถวายหลังจากได้ทำตามพระราชดำริผลที่ได้คือเมื่อมีน้ำข้าวก็ได้ผลผลิตที่ดินสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจึงมีพระราชดำริให้ขยายผลการดำเนินงานของโครงตอนในบริเวณใกล้เคียงด้วย
5: เขาต้องการมาดูเขามาดูแล้วก็เราก็ให้คำแนะนำเขาว่าควรทำทฤษฎีใหม่หรือยังไงพื้นที่สักไร่สองไร่เราก็ทำได้พวกที่เข้ามาหาโดยตรงมาดูในโครงการเห็นเราทำนั้นทำนี้ปลูกนั้นได้ขายได้กินเขาก็อยากจะทํา
2: แต่ถ้าเราอยู่เนี่ยทําอยู่กับธรรมชาตินะครับแล้วยึดธรรมชาติเป็นหลักแล้วใช้ปัจจัยของธรรมชาติให้มันเวียนกลับมาเงี้ยความสมดุลของธรรมชาติมันก็จะกลับมานะครับเราก็ได้ความสุขผลผลิตเราก็ได้
6: เราได้เห็นแล้วว่าการทําการเกษตรในรูปแบบของทฤษฎีใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระราชทานเนี่ยให้กับประชากรสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้นะฮะแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยทําใหชาวบ้านเนี่ยไม่เดือดร้อนและมีกิจกรรมทำตลอดปี
5: ภูมิใจที่สามารถนำความรู้จากทฤษฎีใหม่แห่งนี้ขยายต่อให้แก่ราษฎรหรือประชาชนที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ในโครงการของเรา
0: แปลงสาธิตทฤษฎีใหม่ของมูลนิธิชัยพัฒนาทั้ง5แปลงทั้งด้านภูมิศาสตร์

0: ภูมิอากาศและภูมิสังคมเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ใหม่แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปใกล้ที่ไหนไปที่นั่นและนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับพื้นที่ของตน
1: ก็ดีใจเห็นผลผลิตพออยู่พอกินเราก็ไม่ต้อง
2: อยากจะกินอะไรก็ได้กินทุกอย่างไม่ต้องไปซื้อเหลือจะกินก็จะเอาไปขายครับมีความสุขแล้วได้อะไรก็ได้ทุกอย่างคิดว่าชนะแล้ว
3: ทุกวันอันนี้รับลูกก็ไม่ได้ไปทำงานที่อื่นครับมันจะไม่รู้หน่อย
4: เพราะฉะนั้นเริ่มต้นจากความคิดของบวรนะครับให้สามประสานการประสานงานระหว่างชาวบ้านวัดก็มีเพิ่มขึ้นมาอีกอันคือทฤษฎีใหม่จุดหมายของพระองค์เนี่ยคือให้เป็นสถานที่เรียนรู้ก็เป็นที่ผู้คนต่างๆเนี่ยนะครับเข้ามาเรียนรู้เข้ามาดูงานแม้หลังจากนั้นก็มีการดำเนินการนะครับในหลายจังหวัดด้วยกันในหลายโครงการด้วยกันให้แนวความคิดของให้แก่ประ30 30 30 10เดี๋ยวที่พระองค์ท่านพระราชทานเป็นแนวไว้นะครับพื้นที่เท่าไหร่ควรจะสงวนไว้เป็นน้ำพื้นที่เท่าไหร่ควรจะสงวนเป็นข้าวพื้นที่เท่าไหร่จะเป็นเรื่องอาหารการกินมีครบเครื่องหมดนะครับถ้าทำอย่างนี้แล้วชาวบ้านเกือบหิวไปก็เดินลงหลังบ้านนะครับเพราะนั้นมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่พร้อมอยู่แล้ว

0: และเขาไปตลอดกาล
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
5: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
6: มากินเหล้ากินเหล้า
7: จ
8: อปวดฟัน
5: แกล้งปวดฟัน
9: ชนแก้ว
5: พกน้ำแก๊กหวยไปด้วย

0: แกล้งดราม่าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา
1: ท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
2: รอนานเลยครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
3: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
2: ตรงนี้เนี่ยนะ
3: ใช่นี่ไง
4: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่า

0: ร่วมเดินทางไปหาพี่หมูผู้ปลุกลมหายใจให้หนังใหญ่มีชีวิตอีกครั้งชวนเยาวชนท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์แห่งแผ่นหนัง
1: เราอยากให้มันได้เป็นมรดกโลกเพื่อจะให้ชาวโลกได้รับรู้ว่าคนไทยเรามีหนังใหญ่มีวัฒนธรรมมีของจากปู่ย่าตายายเรา
2: ภูมิใจครับภูมิใจมาก
0: ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา9โมงทางช่อง4โหราทัศน์รัฐสภานะครับ
3: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ

0: ายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาคพื้นดิน
1: เจอ Receptionist ของวัดขนอนด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่ตึ๊งพี่เขาไปเลยเห็นไหม
2: ตอนนี้นะคะกัสก็มาอยู่ที่วัดขนอนจังหวัดราชบุรีเพราะว่าวันนี้เป็นวัดที่มีการจัดรวบรวมการแสดงหนังใหญ่ในประเทศไทยรวมทั้งมีคณะหนังใหญ่จากประเทศ

0: กัมพูชามาร่วมแสดงด้วยอันนี้เนี่ยก็เพื่อเป็นการเตรียมนำเสนอเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเลยล่ะค่ะนอกจากมีการแสดงหนังใหญ่แล้วก็ยังมีพิธีครอบครูประจำปีอีกด้วยนะคะโหยดูจากจำนวนคนที่มาร่วมงานแล้วเนี่ยเยอะจริงๆค่ะตอนนี้เราอยู่ในพิธีไหว้ครอบครูประจำปีนะคะของเหล่านักแสดงหนังใหญ่ค่ะซึ่งโชคดีมากๆที่เรามาวันนี้เพราะว่า1ปีมีแค่ครั้งเดียวที่จะมีพิธีแบบนี้ได้ค่ะพิธีไหว้ครูหรือครอบครูในทางดุริยางคศิลป์และนาฏศิลป์ถือเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีมาตั้งแต่สมัยโบราณเพราะว่าเรามีความเชื่อกันค่ะว่าเพลงหน้าพาดดนตรีบางเพลงและท่ารำบางท่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ถ้ายังไม่ได้ทำพิธีไหว้ครูและพิธีครอบก่อนแล้วเนี่ยบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ไม่กล้าสอนกล้าหัดให้ศิษย์เพราะว่าเชื่อกันว่าจะเกิดผลร้ายแก่ครูผู้สอนค่ะและเมื่อศิษย์ได้รับการครอบจากครูแล้วก็เท่ากับได้รับอนุญาตให้เป็นโขนละครได้ซึ่งก็เหมือนกับได้ประกาศนียบัตรความเป็นโขนละครนั่นเองค่ะในประเทศไทยนะคะจริงๆแล้วมีการแสดงหนังใหญ่อยู่แค่ไม่กี่ที่เท่านั้นซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเป็นวัดต่างๆที่เข้ามาอนุรักษ์ไว้และที่วัดขนอนก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่สำคัญในการอนุรักษ์เลยล่ะค่ะ
1: ไปเป็นเพื่อนปราศัยกันสองคนไปยะค่ะพระทรงฟังหนุมานแสนยินดีเจ้าคุณกระบี่รีบคลาไคลรีบไปนำกล่องดวงใจทศกัณฐ์โปรดเกล้าก่อนที่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองราจะคลาไคลหากเบื้องหน้ามีใครมาทูลว่าข้าพุทธเจ้าทั้งสองรา
2: หนังใหญ่ในประเทศไทยเราเนี่ยครับเราถือว่าเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงเป็นการเล่นของหลวงหนังใหญ่เป็นมโหสถที่แสดงเกี่ยวเนื่องกับงานราชพิธีหนังใหญ่จึงมีความสำคัญในยุคโบราณแต่ว่าหนังใหญ่ที่วัดขนอนเราเนี่ยเรามีมาประมาณ100ปีเป็นหนังใหญ่ที่พ้นจากกำแพงวัง
0: ะ
2: นะฮะมาสู่ชาวบ้านนะครับมาสู่ในวัดพระสงฆ์เราสร้างไว้นะรวบรวมแล้วก็มีช่างชาวบ้านสร้างด้วยเราเรียกว่าหนังราช
0: ซึ่งปัจจุบันเนี่ยวัดเนี่ยก็จะเป็นศูนย์รวมเรียกว่าเป็นสถานที่ที่อนุรักษ์หนังใหญ่เอาไว
2: ้การที่เราอนุรักษ์กันเนี่ยเราต้องเอาคนในชุมชนเนี่ยเป็นเบื้องต้นสมเด็จพระนิธิที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพท่านมีพระบัญญัติว่าให้ฝึกหัดเยาวชนในโรงเรียนเอามาฝึกกันตั้งแต่เล็กเลยเขาบอกว่าท่านบอกว่าไม้แก่ดัดยากไม้อ่อนดัดง่ายและที่สำคัญเวลาเราอนุรักษ์เวลาแสดงเวลาทำเสร็จแล้ววัดทำตรงเนี้ยต้องมีคนสนใจด้วยมันจะส่งเสริมให้หนังใหญ่นี้อยู่คู่กับสังคมไทยต่อไปก็ขอฝากงานศิลปะวัฒนธรรมหนังใหญ่ซึ่งเป็นสมบัติของชาติของเราเนี่ยนะครับนะให้อยู่ในสังคมให้อยู่ในกลุ่มชนเยาวชนคนไทยเรานะครับศิลปะวัฒนธรรมถ้าเยาวชนคนไทยเราเนี่ยไม่สนใจงานวัฒนธรรมนะไม่สนใจศิลปะต่างๆที่มันเกิดขึ้นวัฒนธรรมไทยมันจะหมดไป
0: น้องๆในชุมชนวัดขนอนต้องถือว่าได้รับการปลูกฝังและมีความผูกพันกับการแสดงหนังใหญ่มาตั้งแต่เกิดเลยก็ว่าได้น้องคนไหนที่สนใจก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้เลยโดยจะมีพี่ๆในคณะหนังใหญ่เป็นผู้ฝึกสอนค่ะ
3: ย่างสามขุมพร้อมกัน
4: เออโหยพร้อมกันเลยอ่ะ
3: เชิดย้ำยังวะตาย
4: จับน้องๆมานั่งคุยกันดีกว่านะคะน้องยอดน้องบูมแล้วก็น้องเปเปอร์วิธีการสอนการฝึกเนี้ยก็คือเป็นประมาณที่เราเห็นเมื่อกี้เลยหรือเปล่าคะหรือว่าเขาทำอะไรกันอีกไหม
5: ก็ไม่นะครับ
4: เขาเรียกว่าอะไรมีชื่อไหมท่าชื่ออ
5: ย่างท่าที่หนึ่งก็จะเป็นการตั้งเลี่ยมหรือเลี่ยมอัดแล้วก็การเชิดแล้วก็การจำจังหวะ
6: แล้วก็มีกงสอนเพลง

0: ต้องมีการฝึกฝนแบบนี้เป็นพื้นฐานไปนานแค่ไหนคะกว่าเราจะแบบได้เชิดหรือว่าอะไรเงี้ย
1: 5เดือน6เดือนครับ
0: แล้วเข้ามาฝึกฝนได้ยังไงคะก็คือชอบหรือว่าตามเพื่อนหรือว่ายังไงคะ
2: ผมเต้นตั้งแต่เด็ก
0: ๆเต้น
1: เพื่อนพาไปดูแล้วก็ชอบ
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่คร
0: ับไปดูแล้วก
1: ็ตามพ่อมาด้วยคร
0: ับ อ๋อคือคุณพ่อก็คือเคยฝึกแบบนี้มาก่อน
1: ใช่ครับ
3: เพื่อนชวนมาครับก็เลยดูไปเรื่อยๆก็ชอบก็เลยซ้อมคร
0: ับ แล้วเพื่อนคนที่ชวนมายังอยู่ไหม
3: ก็ไม่อยู่แล้วครับ
0: เอ้าทำไมล่ะเขาเบื่อเหรอ
3: ใช่ครับ
0: อ๋อแต่เรายังชอบอยู่
3: ครับ
0: ซ้อมวันละกี่ชั่วโมง
3: 3ชั่วโมงครับ
0: ต่อวัน
2: ตั้งแต่บ่ายโมงถึง3โมง
4: ที่บอกว่าหนังใหญ่เป็นศิลปะชั้นสูงก็เพราะว่าในการแสดงนั้นต้องประกอบไปด้วยศิลปะแขนงต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นนาฏศิลป์ซึ่งก็คือท่าทางในการแสดงวรรณศิลป์คือเรื่องราวต่างๆที่ใช้ในการแสดง
5: นำไปเก็บไว้ที่ศาลาดาบส
4: ชีตศิลป์ดุริยางคศิลป์ก็เป็นเรื่องของการเล่นดนตรีและสุดท้ายคือวาทศิลป์คือเรื่องของคำภาคคำเจรจานั่นเองค่ะ
6: ครรภ์รุ่งจำราด

0: สกุณีสนันพิภพเมืองมาร
1: สมเด็จพระรามสุริยะวงศ์พระองค์ทรงเสด็จออกยังหน้าสุวรรณราชพระพราพร้อมด้วยโยธาทั้งสองพระนครเข้ามอบก้มพระนมก่อนคอยฟังรับสั่งตรัสพระดำรัสเรียกวายบุตรเข้ามาใกล้แท่นสุวรรณแล้วบัญชาว่าวายบุตรท่านกับองคตชมพูพานจงคิดการอาสาไปยังกรุงลงกาธานี
2: อันนี้คือช่วงหนึ่ง
3: อ๋อโอเคค่ะเฮ้ยมันสูงนะ
2: ใช่
3: มันเป็นเสียงสูงเหมือนกันนะ
2: อันนี้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต
3: ์แล้วทุกวันนี้พี่ตั้มก็คือมีการสอนให้คนรุ่นใหม่ได้ฝึกภาคบ้างไหมคะเพราะว่าวันหนึ่งเราก็ต้องส่งต่อ
2: ใช่ครับแต่มันยังหาไม่ได้ครับ
3: อ๋อ
2: แต่จะอยากจะส่งแล้ว
3: อยากจะส่งต่อแล้ว
2: อยากจะส่งแล้วเพราะว่าตอนนี้มันจักเริ่มไม่ไหวแล้วผมภาคคนเดียวมาเกือบ10ปีสามชั่วโมงครึ่ง
3: ค่ะปัจจุบันในทีมของหนังใหญ่วัดขนอนเนี่ยมีนักภาคที่สามารถภาคได้กี่ท่านคะ
2: ก็ตอนนี้มีอยู่2คนมันก็ถามว่ายากไหมมันก็ยาก
3: มันใช้เวลาในการศึกษาเนาะ
2: ถูกต้องครับเราก็ต้องจำเนื้อเรื่องจำบทนะครับแล้วก็ต้องไล่เลียงให้ได้ให้ถูกเพราะว่า
3: ไล่เลียงเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นเน
2: า
3: ะ
2: ในตอนนี้มันคือตอนอะไรมันจะต้องเริ่มจากตัวไหนหนังตัวไหนใช้กับอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้อง
3: รายละเอียดมันก็เยอะ
2: ต้องเรียงได้ครับใช่ครับ
3: เอ้าแต่ปกติตอนภาคนี่ในเมื่อผู้ชมเนี่ยเขาดูหนังอยู่ใช่ไหมเขาไม่ได้ดูนักภาคนักภาคนี่ดูบทไม่ได้หรอคะ
2: บทแล้วเราก็ดูได้แต่ทีนี้ว่าที่ผมบอกว่าคือเราต้องจำหนังได
3: ้
2: เพราะตอนนี้เรากำลังจะภาคหนังที่มีรถแต่เรากลับไม่รู้ว่าไอ้หนังรถนั้นมันคือตัวไหนถ้าตัวอื่นออกมามั่วบางทีเราก็ภาคไปม
3: ัน
2: ไม
3: ่
2: ตรงอารมณ์ของตัวละคร
4: พระโจรอารีนเรื่องนรง
3: และคุณสมบัติของนักภาคหนังใหญ่เนี่ยคือนอกจากจะต้องจำบทให้ได้ต้องมีการฝึกฝนอะไรอย่างอื่นอีกไหมคะ
2: มันต้องรู้ในเรื่องของการขึ้นแล้วก็การลงอย่างสมมติว่าบางทีเราอะขึ้นเนี่ยขึ้นให้มันต่ำไปก่อนส้มเด็ดแล้วเราไปขึ้นส้มมันให้มันยาวพอมันยาวแล้วมันจะเวลาตอนลงมันจะต้องปีนบันไดขึ้นไปอีกบันไดเสียงใช่ไหมแล้วก็โดยเฉพาะเวลาที่เราภาคสองคนแล้วมีคนมาต่อเนี่ยตอนเวลาเราจะลงเราก็ต้องลงให้มันสั้นที่สุดให้มันห้วนคำอ่ะ
3: คือมัน
2: เทิดหน้าท่านถ้าเกิดเทิดหน้าท่านถ้าเรายาวไปปุ๊บเนี่ยไอคนที่มันขึ้นต่ออย่างเราเนี่ย
3: เขาจะยากใช่ไหม
2: คะมันจะยาวขึ้นไปเรื่อยๆคำมันก็จะคือมันต้องเหมือนกับว่าส่งคำให้กับคนต่อไปได้ร้องได้มันถนัด
5: หรือว่าเป็นพี่ชายท่านจึงอัดอั้นไม่ไถวาจาหรือเจ้าอยากกลับไปลงกาจงบอกเรามาให้เข้าใจ

0: ให้สงสัย
1: ตอนที่เกิดการแสดงทำงานร่วมกันพร้อมกันหลายๆฝ่ายเลยดนตรีก็ต้องฟังนักแสดงคนเชิดฟังคนพากย์คนพากย์ก็ต้องฟังจังหวะ
2: คนพากย์ก็จะต้องบอกเพลงนักดนตรี
1: อ๋อเป็นคนบอกเพลงด้วย
2: ใช่ครับ
1: ว่าเอาต้องขึ้นแล้วพอจะพากย์แล้ว
2: เงี้ยแล้วดนตรีก็เต้งเต้งเต้งเต้งคนเชิดก็จะหยิบหนังออกมาเชิดอะไรอ๋ออ
1: ุ้ยเรียกได้ว่านักพากย์เนี่ยเป็นตำแหน่งที่เหมือนกับว่าควบคุมการแสดงเลยก็ว่าได้
2: ใช่ถูกต้องครับเพราะว่ามันจะเริ่มด้วยคำพากย์ทั้งหมด
1: ค่ะ
2: บัดนี
1: ้แล้วดนตรีค่อยรับ
2: ครับดนตรีก็จะรับเพลงจากคนพากย
1: ์ค่ะ
2: แล้วก็มาตีพอดนตรีขึ้นหนังใหญ่ก็จะออก
1: อื

0: ในบริเวณวัดขนอนยังมีพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ที่เก็บรวบรวมและอนุรักษ์ตัวหนังใหญ่ในสมัยต่างๆเอาไว้นะคะให้คนที่สนใจได้เข้ามาชมเข้ามาเรียนรู้อีกด้วยค่ะ
1: ที่เราเห็นอยู่ข้างในเนี่ยเป็นหนังใหญ่เก่าสมัยรัชกาลที่5นะครับ
2: ต้องได้เคยถูกเชิดจริง
1: ๆเคยถูกเชิดจริงแต่ทีนี้ว่าพอมาปี30แล้วเนี่ยพอได้โครงการสมเด็จพระเทพท่านพระองค์ท่านให้ทำหนังให้ทางกรมศิลปากรเนี่ยสนองโครงการแล้วก็ทำหนังชุดใหม่ขึ้นมาโดยการก๊อปปี้หนังเก่าทั้งหมดเลยแล้วพระองค์ท่านก็ตรัสไว้ว่าห้ามเอาหนังชุดเก่าออกจากนอกพิพิธภัณฑ์โดยเด็ดขาดนะครับก
2: ็
1: ค
2: ื
1: ออนุรักษ์ไว้ไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดไปแสดงเอาไปแสดงไปเกี่ยวกัน
2: มัน
1: จะข
2: า
1: ดทางเราก็จะใช้หนังชุดใหม่ที่ในโครงการสมเด็จท่านไปใช้ไว้แสดงอันนี้ก็เลยจะเป็นหนังชุดเก่าทั้งหมดที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับแต่ว่าทั้งหมดมี313ตัวแต่เราโชว์ได้ไม่หมดเพราะพื้นที่มันน้อยเราก็จะโชว์ได้แค่ไม่กี่ตัวเท่าที่มีเราก็คัดตัวที่สมบูรณ์หน่อยเอามาโชว์
2: โอ้ใหญ่มากจริงๆพอมาดูใกล้ๆแล้วก็ละเอียดมากด้วย
1: ตัวใหญ่สุดนี่รู้สึกว่าจะเคยวัดกันประมาณความสูง2เมตร2เมตรแต่โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเมตร70ถึงเมตร80นี่เป็นของแบบโบราณนะครับงานที่เป็นงานแบบอย่างนี้คือเอาหนังทั้งหมด3ผืนมาต่อกันแล้วต่อ
2: ค่ะ
1: นะครับอันนี้คือเชิด2คน
2: อันนี้ก็คือ
1: คนละฝั่งเพราะมันใหญ่มากมือคนเชิดกับการถ่วงมันไม่ไหว
2: อ
1: ันนี้ถือว่าเป็นงานร่วมสมัยเราเอาของเก่าที่เป็นแบบโบราณนี่แหละมาแต่เราก็ให้มันดูแบบว่ามันใหญ่ได้อีกนะแล้วก็เชิดได้จริงอะไรครับตัวต้นฉบับก็อยู่ตัวนี้นะครับนารายณ์ทรงสุบรรณตัวนี้ตัวเดียวกัน
2: ก็คือมีการขยายไปอันนั้น
1: ใช่ตัวนี้คือตัวจริงในเรื่องรามเกียรติ์ก็มีลิงยักษ์พระนางตอนนี้ก็จะมีตัวนางนี่ตัวนางนางนี่ก็จะมีความแตกต่างก็คือถ้าเราเห็นตัวพระเนี่ยเราต้องลงสีเขาเรียกหน้าตันแต่ถ้าเป็นตัวนางที่เป็นตัวเด่นๆอย่างนางสีดาเขาเรียกหน้าแขวะ
2: หน้าอะไรนะคะ
1: หน้าแขวะ
2: หน้าแขว
1: ะก็คือแขวะเอาตัวนี้เป็นสีเนื้อ
2: ผิวเขาก็จะเป็นสีขาว
1: ใช่ใช่ก็เป็นตัวเด่น
2: ตัวพระตัวนางอ๋อนี
1: ่ครับก็จะมีแต่ตัวนางที่เป็นตัวนางหน้าเต็มหน้าตันเนี่ยก็จะมีแต่ว่าจะเป็นพวกนางสนมเป็นตัวที่ละครที่ไม่เด่นจากนางสีดาแล้วต้องหน้าแขวะหมดนะครับนี่คือการเอาใช้มีดฉลุออกมาใช้ส
2: ี
1: เขาเรียกแขวะออกมาจะให้แตกต่างจากตัวละครอื่นนะครับอันนี้คือนาง
0: เรื่องที่ได้รับความนิยมในการแสดงหนังใหญ่นั่นก็คือรามเกียรติ์ดังนั้นตัวหนังที่ใช้เชิดเพื่อทำการแสดงจะมีตัวละครหลักๆอย่างพระรามทศกัณฐ์นางสีดาหนุมานรวมทั้งตัวแสดงอื่นๆในเรื่องด้วยนะคะซึ่งในพิพิธภัณฑ์นี้เนี่ยก็ได้มีการจัดแสดงแล้วก็อนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีเลยละค่ะ
3: ถ้าเป็นอย่างนั้นตอนเราก็จะจัดตอนรับกล่องดวงใจซึ่งก็จะต่อจากของวัดสว่างอารมณ์นะครับคือระดับกล่องดวงใจบทนี้ของหนังใหญ่วัดกันดอนซึ่งปกติเราก็ไม่ได้มีการแสดงนะครับเรานำการแสดงมาในงานนี้โดยเฉพาะ

0: ก็สมเด็จพระเทพก็มีการให้การสนับสนุน
1: เป
0: ็
1: นพระองค์อุปถัมภ์ของเรื่องหนังใหญ่ครับก็อย่างเช่นตัวนี้ตัวนี้ก็คือเป็นตัวแรกในโครงการของกรมศิลปากรก็พระองค์ท่านก็ลงพระปรมาภิไธยไว้ตรงที่นี้วัดสิรินธร

0: ันนี้คืองานที่เราทำเป็นแบบเอามาแสดงเรื่องพระมหาชนก
1: นี่เห็นไหมปลาหมึกเหรอคะตัวอะไรคะเนี
0: ่
1: ย
0: เนี่ยคือปลาหมึก
1: ปลาหมึก
0: จับได
1: ้อ๋อหนูจับได้ค่ะเนี่ยไม่ได้
0: นี่เป็นงานใหม่เนี่ยคือเป็นงานที่เป็นสื่อผสมสีที่
1: ค่ะอ๋อมีการลงสี
0: ลงสีที่มันไล่น้ำหนักไล่เพราะอันนี้เราก็มีแบบโบราณแต่เราก็จะมีแบบเอาไว้แสดงเป็นงานสื่อผสมด้วยแล้วให้เด็กมันเชิดเล่นกันไป
1: เด็กๆเขาก็จะชอบแล้วเขาได้เป็นปลาหมึก
0: ใช่เป็นปลาหมึกให้เล่นท่าแบบปลาหมึก
1: อ๋อค่ะ
2: หรือว่าเป็นพี่ชายท่านจึงอัดอั้นไม่ไขวาจาหรือเจ้าอยากกลับไปลงกาจงบอกเรามาให้เข้าใจ
3: วิเทพโหราราพงประนมมร
1: ถ้าเรื่องของวิวัฒนาการที่พี่หมูส่วนตัวแล้วอยู่กับหนังใหญ่มากว่า30ปีเนี่ยเห็นอะไรบ้างในการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมประเภทนี้คะ
0: การเปลี่ยนแปลงเลยคืออันดับแรกเลยก็คือความนิย
1: ม
0: ความนิยมของสังคม
1: ค่ะ
0: สมัยก่อนนี่เราจะแสดงปีนึงประมาณครั้งนึงหรือไม่ก็2ครั้งหรือไม่บางปีก็ไม่มีการแสดงเลยแล้วก็จะมีงานที่จะหาไปแสดงเนี่ยค่อนข้างน้อยทีนี้พอในเรื่องของการอนุรักษ์นิยมในเรื่องของวัฒนธรรมการแสดงหนังใหญ่เนี่ยเริ่มแพร่หลายแล้วด้วยสื่อที่ออกไปก็คนก็สนใจอุปทานของคนในชุมชนเด็กที่ได้เข้ามาร่วมแสดงสมัยก่อนก็จะมีน้อยมากแล้วจากที่เขาแสดงแบบแค่ตามเพื่อนมาได้ค่าขนมแต่ตอนนี้มันเหมือนปลูกฝังให้เขารักกับวัฒนธรรมตรงนี้ขึ้นมาที่เราเห็นมาตั้งแต่รุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นมาอันนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของวิธีการแสดงอย่างเช่นสมัยก่อนแสดงประมาณ3ชั่วโมง2ชั่วโมงเราตัดตอนออกมาให้มันกระชับขึ้นเพราะว่าสังคมปัจจุบันมันเราต้องยอมรับว่ามันสมาธิสั้นเวลาจะดูอะไรยาวๆนานๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมันจะน่าเบื่อเราก็เลยทำให้มันเข้ากับสังคมมากขึ้นอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่เราทำงานกันขึ้นมาแล้วก็มีรูปแบบของงานสื่อผสมที่เข้ามาเราไม่ได้ทิ้งรากของเราเราไม่ได้ทิ้งจารีตแต่เราเอาของเราอยู่แต่เราต้องพัฒนาขึ้นมาโดยการผสมกับโขนผสมกับหุ่นผสมกับการแสดงอื่นๆเพื่อให้เห็นว่าปัจจุบันหนังใหญ่ก็สามารถที่จะแสดงอัพเมื่อก่อนรับเฉพาะงานศพเดี๋ยวนี้เรารับมีแต่งานแต่งบางที่ยังไม่เคยรับงานแก้บนงานบวชงานอะไรเรารับหมดงานอีเวนต์งานอะไรพวกนี้เรารับหมดอย่างเงี้ยครับที่เรารับนั่นคือความเปลี่ยนแปลงของหนังใหญ่แล้วก็ทีมเข้าซึมเข้าไปอยู่กับสังคมปัจจุบันที่มันมากขึ้นอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่เห็นมาในภาย30ปีที่เกิดขึ้น
1: ก็คือมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นเพื่อที่ว่าจะได้เข้าถึงผู้คนมากขึ้นได้รับความนิยมมากขึ้นเนาะแต่ฟังดูแล้วเนี่ยก็ดูเป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นเลยเพราะว่ามีเด็กที่ชื่นชอบด้วยจริงๆแล้วก็เขาเรียกว่ามีได้รับการสนับสนุนเนาะทำให้ไปต่อได้เรื่อย
0: ๆมันเหมือนกับบางทีเด็กเนี่ยอยู่ไปนานๆแล้วเขามันซึมซับเองมันอยู่ซึมซับเองอย่างบางทีสมัยก่อนที่ผมเชิดแรกๆผมก็ไม่รู้จะเชิดไปทำไมเหมือนกันพอเป็นเด็กวัดก็คือเชิดไปแต่ตอนหลังมาเนี่ยมันเห็นผลในเรื่องของความเป็นอยู่สำหรับตัวผมเองเนี่ยคือคนถามผมบ่อยว่าทำไมทำหนังใหญ่รักหนังใหญ่หรือเปล่าบอกไม่ได้รักเขาดูแลเราก็คือเรารับงานในการตอกหนังเมื่อเขาดูแลเราเราก็ควรดูแลเขาเนื่องจากไหมฮะก็คือแลกกันต่อเมื่อถ้าเกิดผมทำมาหากินกับหนังใหญ่ไม่ได้เลยอย่างเช่นไม่มีคนจ้างผมตอกหนังไม่มีทำไปได้ไม่ได้ผมก็ต้องไปทำงานอย่างอื่นถูกไหมไอการดูแลเนี่ยมันก็คือเคยผ่านมาแต่เราก็จะไม่ได้มาอยู่ตรงนี้เพื่อมาดูแลเขาอยู่อันนี้คือมันเกื้อกันแล้วเราก็พยายามที่จะทำให้ชุมชนได้เห็นว่าถ้าคุณขายของได้มีนักท่องเที่ยวมาแสดงว่าเนี่ยคุณกำลังดึงนักท่องเที่ยวมาก็เพราะหนังใหญ
1: ่
0: มันจะได้เกิดความหงแหนที่เขาไม่รู้ตัวมันจะซึมซับเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้คือเป็นอุบายอย่างหนึ่งที่ทำให้ชุมชนกับหนังกับวัฒนธรรมมันอยู่ร่วมกันได้

พอเราลอกกระดาษเปอร์เซ็นต์ร้อยเราก็จะมาลงสีนะครับเปอร์เซ็นต์สีดำเนี่ยจะเยอะเพราะมันต้องแสดงเรื่องเงานะครับไอ้สีดำที่ลงส่วนมากเนี่ยจะลงตามขอบลายเหมือนกับการตัดเส้นอ่ะเพื่อให้คมชัดไอ้ตัวขอบเนี่ยมันจะทำให้พอไปเจอกับจอเจอกับแสงผ้าขาวเจอกับแสงออกมาเนี่ยมันจะทำให้เห็นสัดส่วนโค

0: รอบนอกของตัวภาพนะครับตัวรายละเอียดนี่เราก็ลงสีอื่นไปบ้างปะปลายลงได้แล้วแต่กำหนดแต่ส่วนมากแล้วหนังที่เอาไว้แสดงจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นสีดำส่วนใหญ่เพราะว่าพอเวลาอยู่กับจอสีขาวแล้วมันจะเห็นเงาได้ชัดเจนเราไม่ได้เน้นเอามาประดับแต่เน้นในเรื่องของการแสดงเพื่อให้เห็นชัดเจนแล้วคนดูได้ฟังบทภาคแล้วก็ได้ดูตัวหนังที่เป็นตัวละครออกมามันก็ทำให้มันมีความรู้สึกที่เข้าใจกับการแสดงได้มากขึ้น
1: โอ้โหตอนนี้คนก็เริ่มจะทยอยกันมาจับจองที่นั่งกันแล้วล่ะค่ะระหว่างรอเนี่ยก็มีการแสดงละครหุ่นคนจากคณะแม่เพทายการจะเริ่มการแสดงได้นั้นเราต้องรอเวลาให้ฟ้ามืดก่อนนะคะเพราะว่าตัวหนังใหญ่เนี่ยเราจะเล่นกับแสงและเงาและการแสดงวันนี้จะเป็นการแสดงที่เรียกว่าเล่นหนังไฟกะลาค่ะ

0: และไฮไลท์ของงานในวันนี้ก็คือการแสดงหนังใหญ่จากที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแสดงหนังใหญ่ตามแบบมหรสพหลวงจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์การแสดงหนังใหญ่จากวัดบ้านดอนจังหวัดระยองและการแสดงหนังใหญ่จากวัดสว่างอารมณ์จังหวัดสิงห์บุรีค่ะ
1: โบราณเนี่ยเขาจะใช้กะลามะพร้าวเนี่ยมาเป็นเชื้อเพราะว่าไอ้กะลามะพร้าวเนี่ยมันจะมีน้ำมัน อยู่ในตัวกะลาแล้ว อีกอย่างนึงคือไฟกะลามันจะไม่มีลูกไฟลูกไฟก็คือตัวที่ปะทุเปรี้ยวเปรี้ยวมาโดนนักแสดงมาโดนจอโดนอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อย
2: คือจะปลอดภัยมากกว่า
1: ปลอดภัยกว่าถ้าเป็นไม้อื่นมันจะแตกออกมามาโดนนักแสดงโดนจอไฟไหม้ได้
2: ซึ่งปัจจุบันยังใช้กะลาอยู่ไหมคะ
1: ยังใช้อยู่แต่ว่าเราจะใช้ในเทศกาลที่พิเศษหน่อยเพราะว่ากะลาก็ค่อนข้างหายากไปโดนในสำเร็จรูปซะแล้วไงส่วนคนที่จะมาทำขนมไทยก็ค่อนข้างน้อยแล้วต้องสะสมไว้เป็นปี
2: ๆ
1: เราก็ต้องไปล็อกไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เท่ากับว่าปีนึงเราจะแสดงได้ครั้งนึง2ครั้งเพื่อสะสมกะลาไว้ครับ
2: ค่ะ
0: ถือเป็นโชคดีของกัสมากๆเลยนะคะที่ได้มาดูการแสดงหนังใหญ่ในวันนี้แล้วก็ต้องถือว่าเป็นความโชคดีของคนไทยที่ยังมั่นใจได้เลยว่าการแสดงหนังใหญ่ของเราเนี่ยจะยังมีคนที่ให้ความสำคัญแล้วก็มีน้องๆรุ่นใหม่ๆเข้ามาช่วยกันอนุรักษ์ต่อๆไปอีกด้วยละค่ะ

ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมได้กับรายการ Take a Look Documentary ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง 10

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ร่วมเดินทางไปหาพี่หมูผู้ปลุกลมหายใจให้หนังใหญ่มีชีวิตอีกครั้งชวนเยาวชนท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์แห่งแผ่นหนัง
1: เราอยากให้มันได้เป็นมรดกโลกเพื่อจะให้ชาวโลกได้รับรู้ว่าคนไทยเรามีหนังใหญ่มีวัฒนธรรมมีของจากปู่ย่าตายายเรา
2: ภูมิใจครับภูมิใจมาก
0: ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา9โมงทางช่อง4โหราทัศน์รัฐสภานะครับรายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
3: สวัสดีครับผมชื่อสุสาคร
4: ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่ดิฉันให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำเพราะเด็กกระเพาะเล็กถ้าให้น้ำด้วยจะกินนมได้น้อยจะขาดสารอาหาร
5: อยากให้ลูกสุดทุกทาง
3: นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำจากสสส.
6: สัญญาณเตือนภัยก่อนถนนยุบรอยแยกรูปวงกลมบนพื้นถนนถนนมีแอ่งน้ำขังผิดปกติการทรุดตัวของสิ่งรอบข้างเช่นขอบหรือพื้นทางเท้าสายไฟต้นไม้เอียงหรือทรุดตัวพื้นสะเทือนผิดปกติเมื่อรถวิ่งผ่านมีรอยร้าวเฉียงเกิดใหม่ที่กำแพงหากพบเห็นสามารถแจ้งเหตุได้ที่ศูนย์รับแจ้งทุกกทม. 1555
7: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินทินผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
8: ช่วงเวลาใดที่เหมาะสมที่สุดในการเติมน้ำมันเพื่อให้ได้ปริมาณน้ำมันที่คุ้มค่าที่สุดช่วงเวลาก่อน9โมงเช้าขณะที่อุณหภูมิยังไม่สูง
9: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านธรรมะโดยมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาครับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีในขณะนี้ทำให้รู้ความจริงว่าเดี๋ยวนี้อะไรมืดอะไรสว่างและที่สำคัญที่สุดนะครับอะไรมืดยิ่งกว่าความมืดทั้งหลายและอะไรเป็นความสว่างที่ยิ่งกว่าความสว่างทั้งหลาย

0: ไปติดตามชมเนื้อหากันได้เลยครับย้อนไปเมื่อ4อสงไขยแสนกับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราในบัดนี้นะครับในครั้งนั้นเกิดเป็นท่านสุเมธดาบสได้รับคำพยากรณ์จากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรว่าอีก4อสงไขยแสนกับท่านผู้นี้จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นะครับหลังจากได้รับคำพยากรณ์แล้วก็บำเพ็ญพระบารมีคือคุณความดีทุกอย่างตามที่ได้ตั้งความปรารถนาไว้นะครับได้ตั้งปณิธานความตั้งใจมั่นที่จะไม่ได้เพียงแค่บรรลุเป็นพระอรหันต์ในครั้งนั้นลองคิดดูนะครับว่าสมัยของพระทีปังกรอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงแสดงเรื่องเห็นเรื่องได้ยินเรื่องได้กลิ่นเรื่องลิ้มรสเรื่องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเรื่องธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาแล้วก็ทรงแสดงธรรมะอย่างละเอียดบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนทั้งอรรถและพยัญชนะที่มีผู้ที่สามารถรู้แจ้งธรรมะตามพระองค์มากมายเลยใช่ไหมครับแต่ว่าท่านสุเมธดาบสท่านมีพระมหากรุณาแค่ไหนนะครับแม้สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ในบัดนั้นแต่ไม่เป็นครับเพื่อใครทรงบำเพ็ญพระบารมีต่อนะครับอีก4อสงไขยกับเศษนะครับ1แสนกับ1กับคือช่วงเวลาที่โลกหรือจะกล่าวได้เลยนะครับว่ากี่จักรวาลเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหนึ่งครั้ง100,000กับเป็นแค่เศษแต่4อสงไขยนะครับอสงไขยคือช่วงเวลาที่ไม่ต้องนับหรอกครับเพราะคำว่าอสังขยาหรือว่าอสงไขยนะครับคือมากจนนับไม่ได้แต่เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ยาวนานมากแต่นี่4อสงไขยแสนกับจนเมื่อถึงคราวที่พระองค์จะได้ตรัสรู้ในพระชาติสุดท้ายนะครับในวันเพ็ญขึ้น15ค่ําเดือน6ก็ได้ทรงตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโคตมะทําให้พวกเราเนี่ยครับมีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมจนถึงวันนี้ถ้าไม่มีการตรัสรู้ในครั้งนั้นชีวิตของพวกเราในวันนี้ที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมไม่มีวันมีเลยครับธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้นะครับไม่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอุบัติหรือไม่ก็ตามนะครับแต่ก็ไม่รู้ความจริงเลยถ้าไม่อาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับกราบท่านอาจารย์ครับ
1: ค่ะสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้นะคะอยู่ในความมืดเปรียบได้เลยนะคะกับแสงสว่างคือแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าความสว่างอยู่ที่ไหนจึงสว่างระดับไหนเพราะฉะนั้นความสว่างยิ่งกว่าตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในความมืดซึ่งยังไม่ได้รู้ความจริงว่าขณะที่สว่างจะเห็นเพราะว่าทุกอย่างที่อยู่ในความมืดนะคะไม่มีใครสามารถที่จะบอกได้ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวนี้อยู่ในความมืดตราบใดที่ไม่มีแสงสว่างของพระธรรมที่เป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงความละเอียดความลึกซึ้งอย่างยิ่งในความมืดสนิทที่จะรู้ว่าอะไรเป็นแสงสว่างต้องรู้ว่าแสงสว่างไม่มากแม้เพียงเล็กน้อยก็จะทำให้เห็นสิ่งที่มีอยู่ในความมืดตามกำลังของความสว่างเพราะฉะนั้นความสว่างเกิดขึ้นนะคะเมื่อมีการรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้นึกดูนะคะกำลังอยู่ในความมืด

0: สนิทแต่ว่ามีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรเห็นไหมคะสว่างนิดนึงใช่ไหมที่จะรู้ว่าเดี๋ยวนี้เริ่มจะหาว่าเดี๋ยวนี้ต้องเป็นเดี๋ยวนี้เป็นขณะก่อนไม่ได้เป็นขณะที่ยังไม่เกิดไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้มืดถ้าไม่รู้ว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้มีอะไรพระฉันก็ประมาทไม่ได้เลยนะคะในความไม่รู้ที่มีมานานมากในสังสารวัฏเหมือนความมืดสนิทเพราะเดี๋ยวนี้มีอะไรจะตอบได้ไหมคะตามความเป็นจริงซึ่งยังไม่รู้ว่าความจริงถึงที่สุดของสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้คืออะไรเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องละเอียดไม่ใช่เรื่องรีบร้อนแต่เป็นเรื่องตรงตามความเป็นจริงว่าได้รู้คุณของผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่ไหนเพราะฉะนั้นทุกคำของพระองค์เนี่ยค่ะฟังแล้วฟังอีกเพื่อให้สิ่งที่อยู่ในความมืดค่อยๆปรากฏให้รู้ทีละหนึ่งว่ามีอะไรบ้างในความมืดสนิท
1: ครับเดี๋ยวนี้นะครับก็อยู่ในความมืดจริงๆครับนอกจากสิ่งที่ปรากฏทางตาให้เห็นแล้วนะครับสิ่งอื่นทั้งหมดที่เหลือนะครับล้วนอยู่ในความมืดมืดสนิทเลยครับแต่แม้สิ่งที่ปรากฏทางตานะครับซึ่งโดยสภาวะแล้วไม่ได้มืดเพราะว่าปรากฏให้เห็นได้ทางตาแต่ก็ยังถูกอวิชชาความมืดที่ยิ่งกว่าความมืดใดๆนะครับปกปิดไว้ให้เห็นว่าเป็นคนเป็นดอกไม้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างมืดสนิทแล้วเข้าใจว่าทุกอย่างกำลังสว่างตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านอาจารย์ไม่กล่าวเตือนอย่างนี้นะครับพวกเราเข้าใจว่าอยู่ในโลกของความสว่างครับ
0: ต้องไม่ลืมนะคะฟังไตรตรองจริงไหมกำลังอยู่ในความมืดและในความมืดนั้นมีแสงสว่างที่ปรากฏให้เห็นทางตาจริงไหมในความมืดสนิทยังไม่มีอะไรปรากฏแต่มีแสงสว่างที่ปรากฏเดี๋ยวนี้หารู้ไหมนะคะว่าทีละหนึ่งจุดเล็กๆที่กระทบตาเท่านั้นบังคับบัญชาไม่ได้แต่ทำไมปรากฏเหมือนสว่างทั้งวันและมีทุกสิ่งทุกอย่างที่จำได้ว่าเป็นอะไรบ้างในความสว่างแต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่สว่างแค่สิ่งที่กระทบตาสิ่งที่ไม่กระทบตาไม่ปรากฏเพราะเหตุว่าขณะนี้ไม่เห็นสิ่งที่ไม่กระทบตาแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้ทั้งหมดก่อนที่จะคิดว่าเป็นอะไรทั้งสิ้นนะคะก็มีความสว่างที่ปรากฏที่กระทบตาและใครจะตรัสรู้อย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าพระองค์ไม่ทรงแสดงความจริงว่าทันทีที่มีสิ่งที่กระทบตาแสงสว่างปรากฏกับธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นรู้แสงสว่างนั้นเห็นไหมคะไม่เคยคิดไม่เคยฟังมาก่อนในความลึกซึ้งในความละเอียดอย่างยิ่งถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงว่าจริงไหมขณะนี้อยู่ในความมืดสนิทแล้วก็มีแสงสว่างเฉพาะส่วนที่กระทบตาและมีธาตุรู้ที่เราใช้คำว่าเห็นเกิดขึ้นเห็นอะไรเห็นแสงสว่างแล้วก็เห็นสั้นมากเกินกว่าที่ใครจะตรัสรู้ความจริงว่าประมาณไม่ได้เลยว่าทันทีที่เกิดเห็นสีหรือแสงสีต่างๆทีละหนึ่งเกิดขึ้นเห็นแล้วดับทันทีค่อยๆฟังนะคะค่อยๆรู้ว่าจริงไหมและก็ไตรตรองจะได้เริ่มรู้พระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีเมื่อตรัสรู้แล้วนะคะทรงแสดงพระธรรมคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งละเอียดลึกซึ้งมากตามที่พระองค์ตรัสเมื่อตรัสรู้แล้วว่าสิ่งที่มีจริงธรรมะทั้งหมดทั้งปวง ป็นอนัตตาจะเป็นอย่างที่ปรากฏให้เห็นเป็นคนเป็นดอกไม้เป็นอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถอยกลับไปถึงหนึ่งขณะที่เห็นแทนที่จะคิดว่าเดี๋ยวนี้เห็นคนตั้งหลายคนเห็นดอกไม้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างถอยกลับไปถึงขณะที่กระทบตาเพียงหนึ่งจุดเกิดขึ้นปรากฏกับเห็นแล้วก็ดับหมดทั้งเห็นและสิ่งที่กระทบตาและธาตุที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังกระทบตาเดี๋ยวนี้ไม่เหลืออะไรเลยนี่คือความลึกซึ้งของธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเป็นวันที่ประเสริฐที่สุดในสังสารวัฏต้องเคยได้ยินได้ฟังเคยเห็นคุณจึงอดทนที่จะฟังแล้วฟังอีกและก็ไตร่ตรองลึกลงไปถึงความจริงที่จะเป็นจริงอย่างนี้ได้ต่อเมื่อถึงขณะที่ตรัสรู้ความจริงไม่ใช่ขณะที่ไม่เคยฟังธรรมะเลยและก็ยังคงเป็นเราและก็ยังเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏเพราะฉันทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปลี่ยนไม่ได้เพราะเหตุว่าความจริงสามารถพิสูจน์ได้แต่ค่อยๆฟังนะคะค่อยๆรู้ในความลึกซึ้งจนรู้ว่านี่เป็นกี่คำที่พระองค์ตรัสแต่พระองค์ทรงแสดงพระธรรม45พรรษากี่คำถึงสิ่งที่มีจริงแม้เห็นและสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นและสภาพธรรมะที่มีนอกจากเห็นทั้งวันทุกวันแต่ละหนึ่งเพื่อให้รู้ความจริงว่าก่อนเกิดขึ้นไม่มีต่อเมื่อใดเกิดจึงมีเพราะมีปัจจัยที่ปรุงแต่งให้เกิดไม่สามารถจะเกิดได้เองตามลำพังหรือว่าตามที่ใครคาดหวังคิดนึกจะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้แต่ก็เกิดแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้มีใครทำให้เห็นเกิดแม้คิดก็ไม่มีใครทำให้คิดเกิดทุกอย่างปรากฏเมื่อเกิดแล้วแต่ถ้ายังไม่เกิดไม่มีที่จะปรากฏได้เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดแล้วนะคะดับทันทีเพราะมีปัจจัยที่ทำให้เกิดเมื่อเกิดตามปัจจัยแล้วก็ดับทุกขณะไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังทั้งหมดเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครและไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งสิ้นแค่นี้อีกยาวนานไหมคะกว่าจะตรงตามความเป็นจริงทุกวันที่ปรากฏไม่ได้ปรากฏทีละหนึ่งขณะตามความเป็นจริงแต่ถ้าไม่มีขณะหนึ่งขณะหนึ่งหลายๆขณะทีละหนึ่งขณะก็ปรากฏสืบต่อกันไม่ได้พระอาจารย์ก็เริ่มรู้จักพระปัญญาที่เหนือบุคคลใดทั้งสิ้นในสากลจักรวาลไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงเดี๋ยวนี้ซึ่งทุกอย่างที่ปรากฏดับเพราะว่าทุกอย่างที่ปรากฏทีละหนึ่งแล้วก็ดับไปทีละหนึ่งต่อกันจนเหมือนกับไม่เห็นการเกิดดับของอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจึงต้องฟังด้วยความเคารพว่าไม่รู้อย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นความไม่รู้ไม่ใช่ใครทั้งสิ้นค่ะแต่มีจริงๆความไม่รู้ไม่ใช่ความติดข้องไม่ใช่ความรู้สึกแต่ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นโดยมากนะคะจะไม่รู้เลยว่าไม่รู้อะไรก็ไม่รู้สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้แหละจะต้องไปหาสิ่งอื่นมารู้ไหมคะว่าไม่รู้สิ่งนั้นแต่กำลังไม่รู้เห็นที่กำลังเห็นในขณะนี้เพราะฉะนั้นความไม่รู้มีจริงไม่ใช่ใครทั้งสิ้นความไม่รู้ต้องเกิดด้วยเกิดแล้วก็ดับด้วยเพราะฉะนั้นมั่นคงในสิ่งที่มีจริงตั้งแต่เกิดจนตายทุกขณะถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทางที่จะรู้ว่าในความมืดสนิทมีอะไรบ้าง
1: เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้ฟังเรื่องที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยนะครับในสังสารวัฏก็คือเรื่องเห็นแล้วก็คำถามในช่วงเช้านะครับก็มีท่านผู้หนึ่งนะครับได้ถามว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้เห็นเป็นอย่างไรก็คงจะได้ยินคำตอบจากที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงความลึกซึ้งนะครับว่าเห็นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นอย่างไรและห่างไกลจากความเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้นะครับ ที่พวกเราเนี่ยครับไม่ได้รู้จักเห็นเลยไม่ได้รู้แม้ความจริงของเห็นเลยมากแค่ไหนครับแล้วก็ผมก็นึกถึงที่ท่านอาจารย์ได้สนทนาในชั่วโมงภาษาอังกฤษนะครับก็มีท่านผู้หนึ่งสงสัยนะครับเราก็งงมากว่ามันเป็นไปได้ยังไงเห็นกล่องกระดาษทิชชู่ในความมืดครับที่เป็นกระดาษทิชชู่นะครับท่านอาจารย์กล่าวว่าขณะนั้นต้องมืดแต่มันเป็นไปได้ยังไงสว่างถึงจะเห็นเป็นกระดาษทิชชู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยครับก็คงไม่ต้องกล่าวถึงกล่องกระดาษทิชชู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้นะครับมีดอกไม้ต่างๆนะครับมีบุคคลต่างๆสว่างหรือมืดใช่ไหมครับถ้าเป็นพระธรรมที่ทรงแสดงไว้ท่านอาจารย์กล่าวนะครับว่าจะเป็นบุคคลต่างๆเป็นดอกไม้นะครับต้องมืดตรงข้ามกับที่พวกเรารู้สึกจริงๆใช่ไหมครับว่าเนี่ยครับสว่างแล้วเป็นไปได้ยังไงที่มืดเนี่ยครับท่านอาจารย์ครับก็เป็นความลึกซึ้งทำให้เห็นเลยว่าพวกเราเนี่ยครับบรมโง่คือไม่รู้จริงๆนะครับถ้าไม่ได้อาศัยการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับพวกเราก็ไม่สามารถที่จะแม้คิดถึงความจริงนี้ได้ด้วยตัวเองแต่ว่าถึงได้ยินได้ฟังแล้วนะครับก็ยังสว่างอย่างนี้ครับไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าสิ่งที่ปรากฏที่แท้จริงนะครับเฉพาะทางตาคืออะไรและการเห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดในความมืดนะครับพวกเราเนี่ยครับไม่สามารถจะเห็นความต่างได้อย่างแท้จริงเลยที่ถ้าไม่ได้ฟังคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือแม้ฟังแล้วก็ยังไม่เห็นครับท่านอาจารย์ครับกราบท่านอาจารย์ครับ
0: ฟังแล้วไม่ต้องเชื่อใครแต่ว่าความจริงมีไหมที่กำลังกล่าวถึงและเข้าใจถูกต้องประการใดในสิ่งที่มีเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งขณะต้องเกิดใช่ไหมถ้าไม่เกิดไม่มีแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่เกิดแล้วต่างกันเห็นมีเกิดแล้วเห็นอะไรเห็นเปล่าๆไม่มีอะไรถูกเห็นเลยได้ไหมเห็นไหมคะฝึกนิสัยใหม่คือนิสัยไตรตรองความละเอียดความลึกซึ้งและความตรงจึงจะรู้ว่าธรรมะลึกซึ้งอย่างยิ่งกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้ความจริงของเห็นพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีมานานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นทุกคำของพระองค์เป็นคำจริงพร้อมที่จะให้ไตรตรองจริงไหมขณะนี้กำลังได้ยินนะคะมืดหรือสว่าง
1: มืดครับความจริงต้องมืดครับ
0: กำลังได้กลิ่นมืดหรือสว่าง
1: มืดครับ
0: กำลังลิ้มรสมืดหรือสว่าง
1: มืดครับ
0: กำลังกระทบสิ่งที่แข็งบ้างร้อนบ้างมืดหรือสว่าง
1: มืดครับ
0: กำลังจำสิ่งที่ปรากฏคิดในเรื่องราวต่างๆขณะกำลังคิดมืดหรือสว่าง
1: มืดครับ
0: และความจริงคืออะไร
1: ความจริงต้องมืดแต่มันสว่างครับ
0: ทางเดียวและสว่างเฉพาะเมื่อมีสิ่งที่กระทบตาและสิ่งนั้นไม่ใช่อยู่ข้างหลังเพราะตาที่จะกระทบรูปพิเศษที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นต้องมีแน่ไม่ใช่แข็งไม่ใช่เสียงไม่ใช่กลิ่นแต่ที่กายเนี่ยค่ะมีรูปที่สามารถกระทบตาใช้คำว่ารูปเนี่ยต้องทิ้งความหมายในภาษาไทยรูปะธรรมะสิ่งที่มีจริงที่เกิดแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเมื่อเกิดแล้วก็มีภาวะความเป็นของสิ่งที่เกิดจะไม่มีไม่ได้พระอาจารย์ถามว่าอะไรเกิดต้องมีภาวะที่รู้ว่าสิ่งนั้นเกิดมีแข็งไหมมีถ้าแข็งไม่เกิดมีแข็งไหมไม่มีขณะที่แข็งปรากฏ ปรากฏได้อย่างไรต้องมีธาตุหรือธรรมะหรือสภาวะที่เกิดขึ้นรู้แข็งเท่านั้นแข็งที่ขณะนั้นปรากฏจึงสามารถปรากฏได้เฉพาะแข็งอย่างเดียวในความมืดหรือเปล่าเห็นไหมคะไม่ง่ายแต่ตรงจนกระทั่งเป็นสัจจะที่เป็นความจริงที่จะทำให้มั่นคงว่าสามารถจะประจักษ์แจ้งสัจจะความจริงของธรรมะถึงความเป็นอริยะปัญญาประเสริฐเพียงใดที่สามารถประจักษ์แจ้งความจริงของสิ่งที่ถูกปกปิดไว้ด้วยความไม่รู้เริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่ฟังเลยไม่มีทางเพราะฉะนั้นพระกายของพระองค์ที่จะทำให้คนเห็นความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือทุกคำที่ตรัสถึงสิ่งที่มีจริงให้รู้ว่าพระองค์ได้ทรงตรัสรู้ความจริงนั้นถึงที่สุดโดยประการทั้งปวง
1: ท่านอาจารย์กล่าวว่าความตรงนะครับเป็นสิ่งที่ยากเพราะว่าจากที่ได้ฟังมาทั้งหมดแล้วนะครับพอท่านอาจารย์ไล่แข็งบ้างรถบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับก็ต้องมืดจริงๆครับเพราะว่าสิ่งนั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เลยครับไม่มีความสว่างอะไรเลยที่จะปรากฏให้เป็นแข็งหรือว่าเป็นหวานแต่พอท่านอาจารย์กล่าวถึงขณะคิดอันนี้ยากกว่าแม้แข็งแม้อะไรที่ไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงครับเพราะว่าเวลาที่คิดก็เหมือนกับว่าคิดถึงความสว่างครับท่านอาจารย์ครับ
0: เพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้เลยสักคำนะคะหลับตาเดี๋ยวนี้สิคะคิดยังไงคิดถึงความสว่าง
1: เหมือนจำเอาไว้ครับ
0: ค่ะ
1: จำเอาไว้ครับ
0: แล้วขณะที่จำสิ่งที่กระทบตาปรากฏว่าสว่างขณะนี้ที่ลืมตาสว่างไหม
1: โหชัดเจนแล้วครับต่างกันลิบลับเลยครับ
0: แต่จำสว่างหรือว่าจำรูปร่างสันฐานของสิ่งที่กระทบตาจนกระทั่งปรากฏแทนที่จะเป็นจุดสว่างจุดเดียวก็เป็นรูปร่างต่อกันเพราะฉะนั้นจำอะไร
1: คือถ้าผมจะใช้คำในความรู้สึกของผมนะครับคือจำมั่วไปหมดเลยครับแล้วก็นึกถึงคำว่าสัญญาวิปลาสครับ
0: เพราะฉะนั้นค่อยๆไตร่ตรองให้ลึกซึ้งขึ้นทีละเล็กทีละน้อยให้มั่นคงว่าธรรมะต้องเป็นตามที่เป็นเช่นขณะนี้อยู่ในความมืดสว่างนิดเดียวไม่ใช่สว่างมากมายอย่างนี้เลยถูกต้องไหมคะเริ่มรู้ความน่าอัศจรรย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะหรือโลกไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงแม้เรารู้จักโลกพูดถึงโลกแต่ไม่ใช่ที่พระองค์ทรงตรัสรู้ว่าโลกคืออะไรพูดถึงโลกได้นะคะกลมกลมรีรีอยู่ที่ไหนอะไรก็ตามแต่มีคนมีประเภทแต่งพูดไปแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าแท้จริงแล้วโลกหรือโลกะคืออะไรใครคิดเองได้บ้างค่ะ
1: ไม่ได้เลยครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นเป็นโลกหรือเปล่า
1: เป็นครับ
0: ทำไมบอกว่าเป็น
1: เพราะเคยฟังมาแล้วครับนับไม่ถ้วน
0: ค่ะเพราะฉะนั้นฟังแล้วจำไม่สามารถที่จะค่อยๆถึงความเป็นจริงที่จะประจักษ์แจ้งความจริงได้เพราะเราจำเพราะฉันธรรมะเนี่ยค่ะฟังเพื่อเข้าใจความลึกซึ้งจึงจะไม่ประมาทในพระรัตนตรัยพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะน่าอัศจรรย์ไหมคะธรรมะไม่ได้เป็นอย่างที่ใครคิดได้คิดเองไม่มีทางเลย

0: อะไรปรากฏบ้าง
1: ไม่มีค่ะ
0: จะน่าอัศจรรย์ไหมได้ยินแต่ชื่อของสิ่งนั้นหลับตาไม่มีอะไรปรากฏใช่ไหมคะยืนยันค่ะยืนยันหลับตาไม่มีอะไรปรากฏใช่ไหมคะเมื่อกี้นี
1: ้ไม่ค่ะ
0: ค่ะแต่มีธาตุรู
1: ้
0: น่าอัศจรรย์ไหม
1: เข้าใจแล้วค่ะคือมีธาตุรู้ตลอดเวลา
0: เข้าใจแล้วแต่ธาตุรู้น่าอัศจรรย์มากกำลังมีก็ไม่รู
1: ้ใช่
0: เพราะฉะนั้นนอกจากธาตุรู้แล้วมีอะไรอีกเห็นไหมคะมีความไม่รู้ความเป็นธาตุรู้ปานนะ
1: สาธุค่ะ
2: คืออุปมาที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวนะครับชัดเจนมากๆเลยนะครับสำหรับที่ท่านที่สงสัยว่าจะมืดได้ยังไงใช่ไหมครับพอหลับตาเดียวที่ไม่สามารถปรากฏได้เลยนะครับสีสันวรรณะต่างๆนอกนั้นแล้วนะครับมีทุกอย่างเหมือนเดิมครับเสียงก็ได้ยินกลิ่นก็หอมรสถ้ามีในขณะนั้นก็สามารถจะปรากฏได้แข็งๆอ่อนๆก็มีใช่ไหมครับความรู้สึกต่างๆก็มีเหมือนเดิมแม้ไม่รู้อะไรเลยนะครับแต่เขาก็สามารถจะปรากฏได้ของเขานะครับความเป็นจริงของเขานะครับเขามืดครับเขาเพียงมีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่เป็นอย่างนั้นในความมืดแต่แค่สิ่งเดียวนะครับไม่ปรากฏได้เพราะว่าเขาเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เป็นความสว่างนอกนั้นเรามืดหมดเลยครับแต่พอใจว่ากลิ่นก็สว่างเสียงก็สว่างอะไรอะไรก็สว่างแต่มืดครับมืดไปหมดถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงตรัสรู้อย่างนี้นะครับหลงมานานครับในสังสารวัฏท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงความลึกซึ้งของพระธรรมได้
3: เมื่อสักครู่ที่ท่านกล่าวถึงเนี่ยฮะเป็นสิ่งที่ยากเชื่อไหมครับว่าเราไม่รู้จักหรอกว่าอะไรสว่างอะไรมืดตามความเป็นจริงเนี่ยเราไม่รู้พื้นฐานก่อนที่ผมจะกราบเรียนถามท่านอาจารย์นะครับความมืดมีกี่อย่างท่านคงยังตอบไม่ได้หรอกนะแต่เบื้องต้นความมืด3อย่างนะครับปิดไฟหมดเลยมืดไหมฮะอยู่ในห้องที่ห้องทึบปิดไฟหมดเลยมืดไหมฮะครับพูดถึงว่าไม่มีแสงใดๆเลย
1: นะค
3: ่
1: ะ
3: ไม่มีแสงใดๆเลยเอาอย่างนั้นตาบอดถ้าไม่มีตาเนี่ยฮะมืดไหมเห็นสิ่งที่กระทบตาเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
3: ไม่มีการที่จะรู้สิ่งกระทบตาที่สว่างเพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงสิ่งที่มีจริงที่สว่างเป็นสภาพที่สว่างมีเพียงหนึ่งอย่างเท่านั้นคือสิ่งที่กระทบตาถูกไหมครับ
1: ถูกค่ะ
3: นอกนั้นไม่ใช่สิ่งที่กระเสียงคนตาบอดได้ยินเสียงได้ไหมฮะ
1: ได้ค่ะ
3: ถ้าเขายังมีหูใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนตาบอดเขารู้สีที่สว่างทางตาไม่ได้แต่เขารู้เสียงได้เพราะฉะนั้นเสียงมืดหรือสว่าง
1: เมื่อกี้ได้ยินว่ามืดอะค่ะ
3: ครับแล้วเป็นอย่างนั้นเพราะว่าสิ่งที่สว่างมีอย่างเดียวเท่านั้นคือสิ่งที่ปรากฏทางตาที่กระทบตาได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นคนตาบอดไม่อาจรู้จักธรรมะที่สว่างทางตาได้เลยถูกไหมครับ
1: ถูกค่ะ
3: เพราะฉะนั้นในห้องมืดสนิทหรือคนตาบอดเนี่ยเขารู้แข็งไหม

0: รู้ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นที่เขามองไม่เห็นเขาก็ใช้เรียนวิธี
0: สัมผ
1: ัสได้เพราะว่ามีการรู้แข็งแต่เขารู้สีไม่ได้เพราะนั้นแข็งเนี่ยมืดหรือสว่าง
0: ก็เมื่อกี้ได้ยินว่ามืดเหมือนกันค่ะ
1: ครับแล้วเข้าใจไหมครับว่าทำไมถึงที่ว่ามืดเนี่ยหมายความว่าเพราะไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตา
0: อ๋ออันนี้เข้าใจแล้วค่ะ
1: ครับ
0: okay.
1: เพราะฉะนั้นธรรมะนะครับ
0: คือทางตาเห็นได้สว่างได้
1: สีสันวันณะเท่านั้นที่สว่างเพราะกระทบตาได้ธรรมะอื่นนอกนั้นที่คุณคงสงสัยฮะกลิ่นเนี่ยสว่างไหม
0: ก็ได้ยินว่ามืดเข้าใจแล้วค่ะ
1: อันนี้เริ่มเข้าใ
0: จแล้ว
1: ไม่ใช่สีสันวันณะไม่ใช่สิ่งที่กระทบตาแล้วก็เสียงกลิ่นรสเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวเนี่ยไม่ใช่สีสันวันณะที่ปรากฏทางตาใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็ไม่สว่างเราก็กล่าวว่ามืดเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดเลยเนี่ยที่ไม่ใช่สิ่งที่กระทบตามืดทั้งนั้นนี่ก็คือเป็นความมืดทีนี้เนี่ยนะครับได้ยินเนี่ยเป็นธรรมะไหมครับได้ยิน
0: ค่ะเป็นธรรมะ
1: เพราะอะไรได้ยินถึงเป็นธรรมะ
0: ก็มีจริงอะค่ะ
1: มีจริง
0: ค่ะ
1: คิดเป็นธรรมะไหมครับ
0: เป็นค่ะ
1: ได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสทั้งเห็นทั้งได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสและคิดเนี่ยเป็นธรรมะ
0: เป็นทั้งหมดเลยค่ะ
1: เป็นทั้งหมดเลยเป็นธรรมะที่เป็นสภาพรู้หรือสภาพที่ไม่รู้อะไร
0: ค่ะ
1: ได้ยินได้ยินอะไร
0: ถ้าได้ยินเนี่ยรู้ค่ะ
1: ได้ยินก็เป็นสภาพรู้ได้กลิ่น
0: ได้กลิ่นก็รู้
1: ก็ต้องรู้กลิ่น
0: ค่ะค
1: ่
0: ะ
1: เห็นก็ต้องรู้สี
0: ค่ะ
1: ถูกไหมครับ
0: ค่ะ
1: คิดเขาก็ต้องคิดถึงสิ่งที่ถูกคิดอยู
0: ่ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมครับ
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นธาตุรู้เนี่ยเป็นสภาพที่มืด
0: ธาต
1: ุรู้เนี่ยมืดเพราะไม่ใช่อย่าลืมฮะสิ่งที่มืดนี่คือสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่กระทบตาต้องเทียบอย่างนี้ครับคนตาบอดคิดได้ไหม
0: ได้ค่ะ
1: คนตาบอดรู้สึกได้ไหม
0: ได้ค่ะ
1: คนตาบอดโกรธได้ไหม
0: ได้ค่ะ
1: คนตาบอดชอบได้ไหม
0: ได้ค่ะ
1: คนตาบอดมีกุศลได้ไหม
0: ได้ค่ะมีได้ค่ะ
1: แต่คนตาบอดรู้อะไรไม่ได้
0: เห็นไม่ได้ค่ะ
1: หาเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ได้
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นสิ่งที่คนตาบอดสามารถที่จะมีได้รับรู้ได้เนี่ยมืดหมดละเพราะไม่สามารถรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาแต่ความมืดที่สามเนี่ยครับที่จะกราบเรียนท่านอาจารย์คือความมืดของความไม่รู้อวิชชาขณะนี้ยังมีตาก็มีการรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาสลับไปกับความคิดนึกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นขณะที่คิดว่าคุณคิดว่าคุณเห็นอาจารย์ธนากรถ้าอาจารย์ท่านพูดเท่านั้นที่เราเห็นว่าเป็นคนอย่างเงี้ยเห็นคุณพรทิพย์อย่างเงี้ยก็ต้องมืดเพราะอะไรฮะเห็นคุณพรทิพย์เราใช้ว่าเห็นแต่จริงเราต่อให้เราหลับตาเนี่ยเราจำคนนี้ได้เราก็นึกถึงคนนี้ได้ตอนฝันนึกถึงคนนั้นคนนี้ไม่ได้เห็นซะหน่อยนั่นฮะเพราะนั้นที่เป็นคนเป็นสิ่งของต่างๆเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นมืดไหมฮะ
0: มืดค่ะ
1: มืดเพราะขณะนั้นเป็นสภาพคิดคิดก็มืดเพราะคิดไม่ใช่สีเพราะนั้นความมืดนะฮะที่มืดมากที่สุดในขณะนี้ก็คือความไม่รู้โมหะเนี่ยเป็นความมืดตื้อเพราะแม้จะลืมตาอยู่ก็ยังจำว่าเราเห็นคนจริงๆไม่ได้เห็นคนเห็นสีแต่ตอนเป็นคนเนี่ยมืดแล้วเพราะตอนเป็นคนเป็นความคิดแล้วก็เป็นเรื่องราวต่างๆตอนนี้กราบท่านอาจารย์ครับก็เป็นประโยชน์สำหรับผมและทุกท่านด้วยท่านอาจารย์กล่าวตั้งแต่ต้นว่าสิ่งที่มีจริงในความมืดสิ่งที่มีจริงในความมืดในความมืดเนี่ยยากที่สุดนะครับท่านอาจารย์เพราะว่าอุปมาเหมือนห้องอะไรที่มืดสนิทแล้วให้ไปหาของเนี่ยนะครับหรือให้คนตาบอดไปหาของครับเราก็หาไม่ได้คนไม่พบเพราะฉะนั้นการที่จะรู้

0: ิ่งที่มีจริงในความมืดซึ่งยากที่สุดเพราะความมืดของความไม่รู้เนี่ยปิดบังไว้จนหมดครับท่านอาจารย์ครับอย่างไรจึงจะพอที่จะรู้จักสิ่งที่มีจริงในความมืดได้ครับ
1: ค่ะต้องไม่ลืมนะคะพูดถึงสิ่งที่มีจริงใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องตรงต่อความเป็นจริงของแต่ละสิ่งที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะแค่ถามว่ามีอะไรมีอะไรหรือเปล่ามีนะคะเพราะฉะนั้นถามต่อได้เลยเพราะตอบว่ามีอะไรถูกต้องไหมคะบอกว่ามีก็ถามต่อได้ว่ามีอะไรล่ะที่ว่ามีเดี๋ยวนี้มีอะไร
2: คิดว่ามีจิตอะค่ะ
1: คิดเพราะไม่รู้จักจิต
2: ใช่ค่ะ
1: จนกว่าจะรู้ว่าจิตคืออะไร
2: ค่ะ
1: ไม่ใช่เพียงแค่คิดว่ามีแต่มีจริงๆหรือเปล่าม
2: ีจริงๆค่ะ
1: เดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงทีละหนึ่งใช่ไหมที่ปรากฏว่ามี
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะเพราะฉันฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งที่มีจริงนะคะต่างกันเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งมีจริงแต่ไม่รู้อะไรเลยแต่มีจริงแน่กระทบแข็งมีจริงไหมคะ
2: มีจริงค่ะ
1: ใครเห็นแข็งบ้าง
2: ไม่มีใครเห็นแข็งค่ะ
1: เริ่มรู้ละแข็งอยู่ในความมืดใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าใจจริงๆแต่ละคำว่าขณะนี้เป็นอย่างนั้นซึ่งยังไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงเพราะความจริงอย่างนี้ต้องปรากฏกับปัญญาที่เข้าใจความจริงถูกต้องเท่านั้นถ้าตราบใดที่ยังไม่ได้เข้าใจความจริงอย่างสิ่งที่เป็นจริงจะปรากฏไม่ได้เพราะความจริงต้องปรากฏกับความเห็นถูกต้องจึงรู้ว่าสิ่งนั้นมีจริงๆมีเมื่อกี้นี่พูดคำว่าจิตใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: จิตคืออะไร
2: ตัวรู้อะค่ะจิตรู้อย่างเดียวเป็นใหญ่เป็นประธานได้ฟังมาอย่างนี้ค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ อย่างอื่นที่รู้อย่างเดียวหรือรู้หลายอย่างยังไม่ชัดเจนว่าจิตเท่านั้นที่เป็นจิตคืออะไร
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้น
2: มีค่ะ
1: ทำไมบอกว่ามีจิต
2: ก็ยังไม่ได้ตายอะค่ะ
1: เห็นไหมคะยังไม่ตาย
2: ค่ะ
1: มีอะไรจริงชื่อว่ายังไม่ตาย
2: ยังมีชีวิตอยู่คือยังมีลักษณะของ
1: เพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะไม่ใช่ฟังคำของคนอื่นแต่ว่าฟังคำของผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงจึงจะกล่าวสิ่งที่มีจริงได้เมื่อกี้นี้ชัดเจนนะคะหลับตาแล้วมีอะไรยังต้องคิดกันเลยใช่ไหมคะคือตอบได้ทันทีคิดหรือเปล่า
2: คิดค่ะ
1: ค่ะรู้ไหมว่าขณะนั้นน่ะคิดมีเพราะกำลังคิดว่ามีอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีความเข้าใจพื้นฐานของความเป็นจริงทีละเล็กทีละน้อยตามลำดับเราได้แต่จำใช่ไหมคะยังมีแต่ว่าไม่ได้เข้าใจเลยเดี๋ยวนี้ขณะนี้จริงไหม
2: จริงค่ะเดี๋ยวนี้ขณะ
1: จริงเพราะอะไรคะเดี๋ยวนี้จริงเพราะอะไร
2: เพราะเดี๋ยวนี้ก็มีจริงๆอะค่ะมีได้ยินเสียงอาจารย์อะค่ะ
1: ค่ะมีได้ยิน
2: ค่ะ
1: รู้จักได้ยินไหมคะ
2: คิดว่ารู้จักแต่ว่าไม่รู้จักจริงๆหรอกค่ะ
1: รู้จัก
2: ก็เราต้องมีหูแล้วเราก็ต้องมีเสียงที่มากระทบหูอะค่ะ
1: เราพูดถึงได้ยินใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: แล้วเมื่อกี้พูดถึงอะไร
2: ถึงเสียงค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นยังไม่ได้พูดถึงได้ยิน
2: ค่ะ
1: ค่ะกำลังได้ยินมีได้ยินไหมคะ
2: มีค่ะ
1: ได้ยินคืออะไร
2: คือ
1: เมื่อกี้นี่ตอบเยอะยาวเลย
2: ใช่ไ
1: หมเห็นไหมคะตอบละแต่รู้จักจิตไหม
2: ยังค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะมีธรรมะ

0: มะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงๆแต่ว่าไม่รู้ความจริงของสิ่งนั้นเมื่อมีผู้ที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้คิดดูสิคะเล็กซิงปานใดกว่าจะเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำถามยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมได้แต่คิดหวังคาดคะเนไปแต่ว่านี่เป็นความจริงที่ตรงตามความเป็นจริงแต่ยากหลับตามีอะไรตอบอีกครั้งหนึ่ง
1: มีค่ะมี
0: ค่ะต้องมีแน
1: ่มีความคิดค่ะ
0: ค่ะมีความคิด
2: อย่างพูดถึงจิตเดี๋ยวนี้มีไหมครับ
1: มีค่ะ
2: แข็งเป็นธาตุรู้ไหมครับ
1: ไม่ค่ะ
2: ไม่ใช่ธาตุรู
1: ้
2: ตรงนี้ต้องมั่นคง
1: ค่ะ
2: เพราะแข็งเป็นแข็งแข็งไม่รู้อะไรแข็งเป็นธาตุรู้ไม่ได้ใคร่ครวญฟังใคร่ครวญแล้วก็เมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนความจริงนี้ได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
2: ไม่ได้เลยแต่แข็งจะปรากฏโดยไม่มีธาตุรู้ได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
2: ไม่ได้ดังนั้นต้องมีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้แข็งแข็งจึงปรากฏดังนั้นธาตุรู้นี่มีแน่นอน
1: ค่ะ
2: ครับธาตุรู้อย่างที่พูดถึงคือจิตหนึ่งและเจตสิกหนึ่ง
1: ค่ะ
2: ดังนั้นที่พูดว่าธาตุรู้ที่เป็นนั้นน่ะตรงนั้นน่ะที่แข็งปรากฏต้องมีธาตุที่รู้แข็งธาตุที่รู้แข็งที่เป็นใหญ่ในการรู้แข็งไม่ต้องเรียกชื่อเลยก็ได้ใช่ไหมครับตรงนั้นความเข้าใจของเราเนี่ยพิจารณาถึงธาตุรู้ที่กำลังรู้แข็งเราไม่ได้เป็นการคิดถึงเรื่องที่เคยเรียนมาว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์มีเจตสิกประกอบไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่ฟังใคร่ครวญแล้วก็พิจารณาว่าธาตุรู้มีรู้แข็งแข็งก็เป็นอย่างหนึ่งธาตุรู้ที่รู้แข็งก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ธาตุรู้นะครับที่เป็นประธานเห็นไหมครับเป็นไม่ใช่เป็นความจำแต่รู้แจ้งแข็ง
3: ก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้ฟังถึงพระสูตรหนึ่งนะครับที่พระผู้มีพระภาคโชตสูตรนะครับก็มีเทวดาได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคนะครับว่าโลกย่อมรุ่งเรืองเพราะแสงสว่างทั้งหลายใดแสงสว่างทั้งหลายนั้นย่อมมีอยู่เท่าไรในโลกข้าพระองค์ทั้งหลายมาเพื่อจะทูลถามพระผู้มีพระภาคฉะไหนจะรู้จักแสงสว่างที่ทูลถามนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าแสงสว่างทั้งหลายมีอยู่สี่อย่างในโลกแสงสว่างที่ห้ามิได้มีในโลกดวงอาทิตย์สว่างในกลางวันดวงจันทร์สว่างในกลางคืนอันหนึ่งไฟย่อมรุ่งเรืองในกลางวันและกลางคืนทุกหนแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริฐกว่าแสงสว่างทั้งหลายแสงสว่างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแสงสว่างอย่างเยี่ยมขอให้ทุกท่านลองหลับตาดูนะครับถ้าตอนนี้หลับตานะครับมีพระอาทิตย์ขึ้นแสนดวงช่วยอะไรได้ไหมครับมีพระจันทร์ล้านดวงมีไฟทั่วจักรวาลทำอะไรได้ไหมครับแต่ทุกอย่างที่ปรากฏในความมืดและแม้ความสว่างที่ปรากฏทางตาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้สามารถเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงได้เพราะยิ่งกว่าแสงสว่างใดๆทั้งหมดก็จะขอกราบเรียนอาจารย์ธิดารัตน์ครับ
4: ความสว่างทั้งหลายเนี่ยค่ะก็เป็นแค่เพียงแสงสว่างไม่ว่าจะเป็นพระอาทิตย์พระจันทร์นะคะหรือแม้กระทั่งดวงไฟแต่ไม่สามารถที่จะส่องให้เห็นลักษณะของธรรมะได้เพราะฉะนั้นนะคะแสงสว่างอย่างยิ่งเนี่ยก็คือปัญญานั่นเองนะคะที่สามารถที่จะส่องให้เห็นลักษณะของธรรมะตามความเป็นจริงได้และปัญญาที่ยิ่งที่สุดนี่นะคะก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ

0: ธเจ้านะคะแล้วท่านก็ทรงแสดงพระธรรมเนี่ยนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ฟังสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจนะคะลักษณะของธรรมะที่อยู่ในความมืดนะคะเพราะถูกความไม่รู้นี่แหละค่ะที่ปกปิดเพราะฉะนั้นมืดอย่างยิ่งเนี่ยนะคะก็คือความไม่รู้เนี่ยปกปิดไม่ให้รู้ลักษณะของธรรมะตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นแสงสว่างอย่างยิ่งเนี่ยนะคะจึงเป็นแสงสว่างของปัญญาที่ส่องให้เห็นลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งตามความเป็นจริงค่ะกราบท่านอาจารย์เพิ่มเติมค่ะ
1: ก็ชัดเจนนะคะสว่างอย่างไรก็ยังไม่รู้ความจริงมืดยิ่งกว่าที่มีแสงสว่างเดี๋ยวนี้สักเท่าไหร่ปัญญายังไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีขณะนี้ได้เพราะฉะนั้นขณะใดที่มีความเข้าใจถูกสว่างยิ่งกว่าแสงสว่างใดๆแน่นอนค่ะ

การศึกษาธรรมะต้องอาศัยความตรงและความละเอียดอย่างยิ่งครับจึงสามารถเข้าถึงความลึกซึ้งของพระธรรมได้ต้องอาศัยทุกคำที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วด้วยความเคารพและละเอียดรอบคอบอย่างสูงสุดจึงเข้าถึงความจริงของสิ่งที่มีในขณะนี้ครับในช่วงนี้คือช่วงห้องสมุดครับรายการบ้านธรรมะขอแนะนำหนังสือเมตตาโดยท่านอาจารย์สุจินต์บริหารมณเขตตัวอย่างธรรมะดีๆจากหนังสือเล่มนี้ครับเทวดาและพรหมทั้งปวงคีฆชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายบุคคลใดอ่อนน้อมอยู่เป็นนิดด้วยเมตตาบัณฑิตทั้งหลายกล่าวเมตตาของบุคคลนั้นแลว่าเป็นสวัสดิมงคลในสัตว์ทั้งหลายท่านใดสนใจหนังสือเล่มนี้สามารถติดต่อขอรับได้จากมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาครับ

านใดสนใจศึกษาธรรมะเพิ่มเติมหรือว่าติดต่อขอรับหนังสือจากทางรายการติดต่อเพื่อขอรับสติ๊กเกอร์ติดหลังรถภิกษุในธรรมวินัยไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทองติดต่อเพื่อสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมขอเชิญได้ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอขณะนี้หรือทางเว็บไซต์ www.dhammahome.com ครับเวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ผมธนากรนรวัชรโยธินพร้อมด้วยทีมงานรายการบ้านธรรมะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ

วัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรู้ไว้ได้รู้เรื่องราวความรู้ดีๆที่สามารถทำให้คุณผู้ชมมีความรู้รอบตัวเพิ่มมากขึ้นกับผมน้องรู้ไว้ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10เป็นประจำเช่นเคยนะครับรู้ไว้ได้รู้วันนี้ผมจะขอนำเสนอความรู้ดีๆด้านนิติบัญญัติที่เป็นความรู้ของรัฐสภาไทยมาให้คุณผู้ชมและเพื่อนๆทางบ้านได้ทราบกันครับแต่ก่อนอื่นผมต้องขอแนะนำน้องได้รู้พิธีกรร่วมรายการสุดน่ารักผู้ที่สามารถถามทุกข้อ

0: ไรให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันก่อนครับสวัสดีครับน้องได้รู
1: ้สวัสดีค่ะพี่รู้ไว้และสวัสดีเพื่อนๆคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะวันนี้เราสองคนจะขอทำหน้าที่นำเสนอความรู้ดีๆด้านนิติบัญญัติให้ได้ทราบกันค่ะ
0: ว่าแต่วันนี้น้องได้รู้มีคำถามด้านนิติบัญญัติเรื่องอะไรมาถามครับ
1: พี่รู้ไว้คะน้องอยากรู้ว่าโครงสร้างรัฐสภาของไทยนั้นเป็นอย่างไรหรอคะ
0: ก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนว่าประเทศไทยนั้นเมื่อปีพุทธศักราช2475โดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศมีการตรวจสอบอำนาจซึ่งกันและกันแบ่งเป็น3ฝ่ายคือฝ่ายบริหารคณะรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติรัฐสภาและฝ่ายตุลาการศาลครับโดยฝ่ายนิติบัญญัติก็คือรัฐสภาของเราที่จะมีโครงสร้างประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาครับ
1: แล้วในรัฐสภามีใครกันบ้างหรอคะ
0: ในรัฐสภาก็จะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.และสมาชิกวุฒิสภาหรือส.ว.ครับ
1: แล้วในสภามีส.ส.และส.ว.กี่คนคะ
0: เป็นคำถามที่ดีมากครับตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่1พุทธศักราช2564มาตรา83สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจำนวน500คนโดยเป็นสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน400คนและสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจำนวน100คนวาระการดำรงตำแหน่งเขาละ4ปีครับส่วนสว.ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ได้บัญญัติให้สว.มีจำนวน200คนโดยมาจากการเลือกตั้งกันเองของบุคคลในกลุ่มอาชีพด้านต่างๆขั้นตอนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาก็มี3ระดับด้วยกันคือระดับอำเภอระดับจังหวัดและระดับประเทศโดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ5ปีครับ
1: โอ้โหรวมกันแล้วทั้งสภามีสมาชิกทั้งหมดถึง700คนเยอะจังเลย
0: ครับซึ่งสมาชิกทั้งหมดนี้ก็จะมาทำหน้าที่เป็นตัวแทนด้านนิติบัญญัติยังไงล่ะครับน้องได้รู
1: ้รู้แบบนี้แล้วน้องได้รู้อยากโตเป็นผู้ใหญ่เร็วๆจังเลยค่ะจะได้ไปเลือกตั้งกับเขาบ้าง
0: แต่เวลานี้น้องได้รู้ต้องเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนให้มากๆก่อนนะครับ
1: ได้เลยค่ะเรื่องเป็นเด็กดีกับตั้งใจเรียนน้องถนัดอยู่แล้วค่ะ
0: คุณผู้ชมครับรู้ไว้ได้รู้วันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: มาดูกันครับว่าเข้าพรรษานี้วินัยจะงดเหล้าได้กี่แต้ม
1: เฮ้ยกินเหล้าดีกว่า
0: เปิดนัดแรกก็เจอประกบชวนไปดื่มตั้งแต่หน้าประตูเลยครับโอ้โหโยกหลบเพื่อนวันนี้เก็บแต้มแรกไปอย่างสวยงามนัดต่อมาเจอศึกหนักโอ้โหพลิกตัวหลบทุกกลางสไลด์หลบไปได้สวยเจอซ้อนสองผ่านไปได้หมดเลยครับโอ้โหแล้ววันนี้ก็เก็บไปได้อีกแต้มมาต่อกันอีกนัดที่เกมในบ้านจะเก็บแต้มไปได้อีกหรือเปล่าซัดลูกนี้เข้าไปครับโอ้โหสุดยอดมากครับวินัยแล้ววันนี้ก็ปิดเกมเก็บไปได้อีกแต้มเก็บแต้มสุขภาพดีด้วยการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา
2: ปลุกลมหายใจให้หนังใหญ่มีชีวิตอีกครั้งชุดแห้งแผ่นหนัง
3: เราอยากให้มันได้เป็นมรดกโลกเพื่อจะให้ชาวโลกได้รับรู้ว่าคนไทยเรามีหนังใหญ่มีวัฒนธรรมมีของจากปู่ย่าตายายเรา
4: ภูมิใจครับภูมิใจมาก
2: โอ้หางช่อง4โทรทัศน์รัฐสภานะครับ
5: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรร

0: ยายผ้าเพื่อคนพิการ
1: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังใน
2: สร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
3: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขณะนี
4: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
5: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
6: จึงขอหารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
7: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เรารับฟังหมด
8: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู้
9: นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมาย
10: ในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย
11: ์กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
1: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน

0: เวลามิจฉาชีพหลอกคุณเขาจะมีสเต็ปควบคุมคุณสเต็ปแรกหลอกให้คุณสับสเต็ปที่2โน้มน้าวให้คุณโอนเงิน
1: โอนเงินให้หนูหน่อยสิคะแม่โอนเร็ว
0: ๆเมื่อรู้ตัวว่าตกเป็นเหยื่อโทร1441
2: 1441แล้วคะ
0: เราจะประสานรับแจ้งเหตุและระงับบัญชีหยุดวงจรอุบาทมิจฉาชีพ

0: ายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาคพื้นดิน
1: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
2: หนังใหญ่วัฒนนท์ก็รู้จักอยู่
3: คือผมดูจากข่าวแล้วก็สนใจที่นี่มานานแล้ว
4: ในพิพิธภัณฑ์เองเขาก็จะมีน้องๆมะกุเทศด้วย
5: สมัยก่อนหนังใหญ่จะทำมาจากเสือมาช่าหมดเลยค่ะ
4: แล้วหนังแบบไหนโทนสุดคะโอเครู้แค่นี้โอเคเล่นหนังใหญ่
6: โดนน้าหลอกมาครับ
4: น้าหลอกมาดูนะชั่วโมงนึงไหวไหม
7: เหนื่อย
6: ด้วย
4: มันได้นอนไม่ออก
5: องค์ประกอบการแสดงหนังใหญ่หัตถศิลป์รัตศิล
4: ป์โทษ
5: คีตศิลป์วัฒศิลป์และวรรณศิลป์ค่ะ
8: เราอยากให้มันได้เป็นมรดกโลกเพื่อจะให้ชาวโลกได้รับรู้ว่าคนไทยเรามีหนังใหญ่มีวัฒนธรรมมีของจากปู่ย่าตายายเรารุ่นต่อไปยุคต่อไปอ่ะดูแลหนังใหญ่ไว้ยังไง

0: มันรู้สึกว่ามีเพื่อนครับที่ชวนมาเต้นแล้วก็อยู่จนถึงวันนี้ครับ
1: ภูมิใจครับภูมิใจมากต้องมีคนสืบทอด
2: ผูกพันกันโดยอัตโนมัติมันสามารถที่จะจริงจังกับมันอยู่กับสิ่งที่เป็นโบราณทำให้มันถ่องแท้ให้มันรู้จักก่อนที่เหลือเราค่อยเอามาประยุกต์ใช้ให้กับสังคมปัจจุบัน

0: โอ้ไม่รู้ท่าได้หรือเปล่า
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดราชบุรีที่วัดจะพามาดูศิลปะชั้นสูงแล้วเป็นศิลปะที่แบบอยู่คู่มากับคนไทยอย่างยาวนานนั่นคือการแสดงหนังใหญ่นั่นเองนะฮะแต่หลายคนยังไม่รู้ว่าเอ๊ะหนังใหญ่คืออะไรมีที่มาที่ไปอย่างไรต้องบอกเลยว่าวันนี้มาถูกที่แล้วนี่ฮะโอ้โหเป็นไงนี่เห็นก็รู้แล้วว่าที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องอะไรเห็นไหมโอ้มีหนังใหญ่แบบนี้เลยนี่และนี่คืออะไรเทศกาลหนังเงานานาชาติโอ้โหไม่ธรรมดาดินี่ๆดูๆผมนัดกับคุณครูไว้แล้วชื่อว่าพี่หมูเขาบอกว่าคนนี้ความรู้แบบแน่นปึกแต่เร่งเต็งเต็งเต็งเต็งเต็งไม่รู้ทำอย่างนี้หรือเปล่าถ้าทำไม่เป็นเดี๋ยวไปเรียนข้างในครับไป
0: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: พี่หมูใช่ไหมครับ
0: ครับผม
1: นี่ครับพี่หมูที่ผมบอกนะครับหนังไทย
0: หนังใหญ่
1: อ๋อหนังไทยไม่ดีเลย
0: หนังใหญ่
1: หนังใหญ
0: ่ก็คือหนังไทยไม่ผิดแต่เป็นหนังใหญ
1: ่หนังใหญ่ว่าคืออะไรเป็นมายังไง
0: ครับก่อนที่เราจะไปชมเรื่องการแสดงเรื่องของหลายๆอย่างเกี่ยวข้องกับหนังใหญ่เดี๋ยวเราไปดูตัวหนังเก่าของพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนกันก่อน
1: ได้ครับในพิพิธภัณฑ์เองเขาก็จะมีน้องๆเป็นนักเรียนนะครับมาเป็นมักกุเทศด้วยนี่3คนชื่ออะไรกันบ้างจ๋าชื่ออะไรครับ
2: จาตาค่ะ
1: นัดตาตา
2: ฟิลค่ะ
1: ของฟิลแล้วก
2: ็นาเดียค่ะ
1: นาเดียสามคนทำหน้าที่อะไรบ้าง
2: มักกุเทศน้อยค
1: ่
2: ะ
1: เราแบ่งงานกันยังไงอ่ะหรือว่าเราไปพร้อมกัน3คนเลย
2: คนละจุด
1: อ๋อคนละจุดไหนมาเริ่มจุดแรก
2: หนังใหญ่นะคะจะทำมาจากหนังวัวค่ะสมัยก่อนหนังใหญ่จะทำมาจากเสือมาช่าหมดเลยค่ะสีดำทำมาจากก้าวเผาเชื่อมผสมกับน้ำสาวข้าวค่ะเสียมตาทำมาจากรากไม้ที่เอามาต้มค่ะสีเหลืองทำมาจากคุณนานร้อยกว่าปีแล้วค่ะ
1: โอ้แล้วหนังแบบไหนทนสุดคะรู้แค่นี้โอเคแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะพาลุงไปดูหน่อยอันนี้ที่น้องเขาบอกว่าประมาณ 2-3 เมตรได
3: ้หนังใหญ่ตัวนี้นะคะหนังใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดค่ะเอาหนังวัว2ตัวมาเชื่อมต่อกันค่ะติดเชื่อมต่อที่หัวเข่าค่ะสูง3เมตรค่ะปัจจุบันนี้มีหนัง313ตัวค่ะ
1: โอ้แล้วเวลาชาวต่างชาติเขาเข้ามาดูเขาว่าไงบ้างครับ
3: อันนี้หนูไม่ชอบ
1: ตรงโซนนี้มีอะไรบ้างครับ
4: โซนนี้ก็จะเป็นผู้ที่สร้างหนังใหญ่ขึ้นมาค่ะท่านนะคะเป็นพระครูสัทธาสุธรชาวบ้านเขาเรียกกันว่าหลวงปู่กล่อมเป็นเจ้าอาวาสวัดขนอนเป็นผู้ที่สร้างหนังใหญ่ขึ้นมาค่ะการที่วัดขนอนสร้างหนังใหญ่ได้มากเพราะชาวบ้านมีศรัทธานำหนังมาเมื่อวัวตายจะแล่หนังมาถวายวัดเพื่อทำตัวหนังค่ะเมื่อมีหนังวัวมากจึงสร้างหนังใหญ่ได้มากและมีขนาดใหญ่เป็นพิเศษค่ะแล้วก็เมื่อศ .538 สมเด็จพระเทพท่านเสด็จมาที่วัดขนอนแล้วสร้างพิพิธภัณฑ์นี้ขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์หนังใหญ่ชุดเก่าที่ชำรุดแล้วแล้วก็สร้างหนังใหญ่ชุดใหม่มาเพื่อทำการแสดงย่องจากองค์กรยูเนสโกด้วยว่าเป็น1ใน6ชุมชนที่อนุรักษ์วัฒนธรรมที่ยอดเยี่ยมด้วยค่ะ
1: เป็นละหน้าเล่นของแล้วก็ลงสีหัวโขนนะครับมีครอบครูด้วยโอ้ไม่ได้ครบเลย
0: แล้วก็ส่วนบริเวณของพิพิธภัณฑ์โดยทั่วก็จะเดินวนรอบได้มันก็โชว์ได้ชัดเจนแต่มันจะมีห้องเก็บหนังที่ว่าไม่ได้โชว์ก็มีอยู่เนี่ยครับก็จะเก็บเป็นชั้นๆอย่างงี้เมื่อก่อนเวลาที่เขาเก็บหนังเนี่ยเขาจะเก็บเป็นแบบเป็นลังใหญ่ๆอ่ะแล้วเอาหนังทั้งหมด300ตัวซ้อนทับกันไปทีเดียวพอเราจะไปแสดงแต่ละครั้งเนี่ยก็ต้องรื้อออกมามันจะทับซ้อนอยู่ก็รื้อมาว่าจะเล่นตอนไหนก็ต้องรื้อตัวหนังนั้นเอาไปประมาณสัก100กว่าตัวหรือไม่ถึง100ตัวก็ต้องคัดไปที่เหลือมันก็

0: ดึงกันขาดฉีกขาดหมดอันนี้เขาเลยมาทำเป็นชั้นๆเพื่อลดการทับซ้อนนะครับแล้วก็ตัดความชื้นไม่ให้มันชื้นถ้าชื้นแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องของหนังที่เราเห็นอยู
1: ่องค์ประกอบการแสดงหนังใหญ่ก็จะมี5ค่ะจะมีหัตถศิลป์นาฏศิลป์คีตศิลป์วัฒศิลป์และวรรณศิลป์ค่ะหัตถศิลป์คือการทำตัวหนังใหญ่การแกะสลักลายไทยนาฏศิลป์คือการเต้นหนังการเชิดหนังคีตศิลป์คือวงดนตรีวงพิพาทวัฒศิลป์คือผู้พาทวรรณศิลป์คือเรื่องราวรามเกียรติ์ที่ใช้ในการแสดงหนังใหญ่ค่ะหนังใหญ่ก็จะแสดงเรื่องรามเกียรติ์ค่ะ
2: จริงๆแล้วหนังใหญ่เนี่ยมันประกอบได้5ศิลป์ด้วยกัน
0: ก็จะมีเรื่องของงานจิตรกรรมในเกี่ยวกับการเขียนแบบการละเขียนลายหนังขึ้นมาก่อนแล้วก็เป็นงานหัตถศิลป์ก็คือการแกะตอกรวมกันเป็นศิลปะไทยนั่นแหละอย่างนึงก็คือเกี่ยวกับเรื่องของวรรณกรรมเนื้อเรื่องที่เราจะเอามาทำรามเกียรติ์เป็นมหากาพย์ที่ใหญ่แล้วมันมีการต่อสู้ระหว่างลิงกับยักษ์อะไรต่อสู้กันไปอะไรเงี้ยมันก็คนไทยเราเองอ่ะได้ปลูกฝังกับเรื่องรามเกียรติ์พอเวลาจะเล่นตอนนี้มาสักนิดหน่อยมันก็จะมีความซึมซับและเข้าใจง่ายกว่าเรื่องอื่น
3: บักกลั่นฟังแจ้งแถลงไขที่ใจจะเล่าให้ท่านฟังแต่หลังมา
0: แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของไอ้นาฏศิลป์นาฏศิลป์ก็คือหนังเนี่ยมันเป็นงานศิลปะมันก็ต้องมีคนหยิบเอามาเชิด
2: ครับ
0: อันนี้แหละไอ้ตัวนี้แหละก็คือไอ้คนที่มาเชิดเนี่ยคือนาฏศิลป์ก็ต้องมาหัดมาซ้อมมาเต้นกันอะไรกัน

0: วาทศิลป์วาทศิลป์ก็คือหนังมันเต้นๆไปมันก็ดูไม่รู้เรื่องก็ต้องมีคนพาก
1: ย์หรือผู้ใดใช้มาเจ้าอสุรีจงแจ้งไป
0: แล้วก็ดุริยางคศิลป์ก็คือจะมาเต้นแห้งๆก็จะดูแปลกๆดนตรีไทยนั่นน่ะเข้ามาทั้งหมดก็เลยรวมอยู่5อย่างเนี่ยเกิดมาเป็นหนังใหญ่ขึ้นมาอย่างเป็นการแสดงหนังใหญ่ขึ้นมาศิลปะการแสดงที่มันมีมายาวนานแล้วเป็นการแสดงซึ่งเป็นการเชิดอ่ะเป็นต้นแบบของการแสดงโขนทีนี้ไอ้ท่าทางการแสดงหรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยโขนก็ได้รับอิทธิพลจากหนังใหญ่ดังนั้นหนังใหญ่จึงเป็นต้นแบบของการแสดงโขนนั่นคือความสำคัญแล้วก็หนังใหญ่เนี่ยเป็นการแสดงเรื่องแสงและเงาที่เป็นมหรสพในอดีตที่มันยิ่งใหญ่มากเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าในอดีตในสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีการแสดงอะไรมากมายเพราะว่ากลางคืนมันก็มืดไปหมดเลยใช้แต่ครบใต้ครบเพลิงไปแต่โขนละครนอกละครในก็ต้องแสดงเฉพาะกลางวันเพราะกลางคืนมันไม่มีสปอตไลท์มันไม่มีไฟไม่มีไฟพามันมีโฟโล่เข้าไปจี้ใช่ไหมก็ต้องมีแต่หนังใหญ่นี่แหละที่แสดงตอนกลางคืนพอเลิกงานเสร็จนาเสร็จอะไรมาก็มาดูหนังใหญ่หนังใหญ่เนี่ยเป็นการแสดงชั้นสูงที่แสดงเฉพาะในรั้วในวังเท่านั้นดังนั้นสมัยก่อนคนชาวบ้านอะไรหรอกตรงเนี้ยก็จะไม่ค่อยได้ดูไม่มีสิทธิ์ได้ดูพอมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันหนังใหญ่มันมีบทบาทมันเปลี่ยนแปลงไปจากการแสดงที่เป็นเชิงพิธีกรรมเกี่ยวกับในวัดในวาในเอ้ยในพระราชวังอะไรเงี้ยมันก็โดนกองทิ้งไว้มาถึงปัจจุบันเลยเป็นเรื่องของงานศิลปะก็มาตกอยู่กับวัดเพราะว่าคนที่จะสร้างหนังใหญ่ได้ในอดีตเนี่ยต้องมีเงินอะจะต้องพอต้องหนังแต่ละตัวนี่พอจะเก็บสะสมช่างที่ต้องมาเขียนมาแกะมาตอกเหล่านี้มันก็จะใช้เวลาเยอะต้องใช้ทุนมันก็ไม่ใช่ว่ามันหายไปนะแต่คนไม่ค่อยได้ชมไม่ค่อยได้ดูไม่ค่อยได้มาก็เลยเอามาถวายวัดจากเสนาบดีที่เคยเป็นเจ้าของหนังใหญ่เนี่ยก็ไม่มีคนแสดงไม่มีอะไรก็เหมือนกับลกบ้านบ้างอีกส่วนก็คือกลัวเรื่องอาเพศบ้างว่าเป็นศิลปะระดับชั้นสูงอะไรเหล่านี้ก็เลยไว้เอาถวายวัดดีกว่าความเชื่อของคนโบราณของไม่ดีของอะไรก็แล้วแต่ไว้วัดก่อนทำเชื่อเพื่อหัวโขนหนังตะลุงเวลาไม่แสดงลูกหลานไม่เล่นไปไหนดีวะถ้าไม่ลอยน้ำทิ้งก็เอาไว้วัดดีกว่าอย่างเงี้ยวัดขนมก็คือในสมัยรัชกาลที่5นะครับเป็นหนังใหญ่ที่ทางวัดสร้างขึ้นมาเองไม่ได้สร้างมาจากในรั้วในวังไม่ได้มาก็เราก็เลยกำหนดว่าจำกัดหนังใหญ่วัดขนมว่าเป็นหนังใหญ่คณะราษฎรไม่ใช่เป็นของหลวงเป็นคณะราษฎรที่ว่าทางวัดเนี่ยสร้างขึ้นมาเป็นในชุมชนเนี่ยสร้างขึ้นมาท่านหลวงปู่ก่อมท่านพระครูสัทธาสุนทรเนี่ยท่านมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแล้วท่านก็เป็นพระผู้ใหญ่ที่มีคนนับถือทั้งแม้กระทั่งเจ้าเมืองราชบุรีในยุคนั้นอะไรแล้วเนี่ยพวกก็นับถือก็เลยมีช่างเยอะก็เลยมารวมกันทำหนังใหญ่กันอะไรอย่างเงี้ยครับ

0: ตอนที่เราสร้างหนังใหญ่เนี่ยวัดขนอนเดิมสถานที่ตรงนี้เป็นด่านเก็บภาษีอากรนะครับมีการค้าขายมีการเดินทางผ่านด่านเก็บภาษีอากรแล้วก็มีหนังเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ามันมาจากภาษีอากรได้ในส่วนนึงครับเมื่อก็มีคนเอาหนังมาถวายไว้ตอนที่เราเป็นด่านเก็บภาษีอากรในสมัยนั้นหลังจากที่เราเลิกด่านเก็บภาษีอากรไปแล้วก็เลยมีการทำหนังใหญ่ขึ้นมาทำหนังใหญ่ชุดแรกก็คือชุดหนุมานถวายแหวนนะครับแล้วก็มีการทำเรื่อยๆมามีทั้งหมด313ตัว
1: แล้วอะไรที่ทำให้หนังใหญ่อนุรักษ์มายาวนานจนถึงตอนนี้ของวัดขนอนครับท่านครับ
0: วัดขนอนเนี่ยมีชุมชนนะครับมีชาวบ้านให้ความสนใจแล้วก็มีการทำต่อเนื่องมาแม้จะผ่านวิกฤตต่างๆก็มีการทำต่อเนื่องมาแล้วก็หนังใหญ่เนี่ยใช้ในการแสดงในงานออกเมนบ้างในงานพระสงฆ์มรณภาพนะครับก็ใช้หนังใหญ่สำหรับการแสดงหนังใหญ่จึงใช้สำหรับการแสดงในงานทั่วไปนะครับแล้วก็เลยวัดขนอนเนี่ยเป็นหนังใหญ่ที่มีคนมีการอนุรักษ์และก็มีการแสดงเรื่อยมาทำให้ชุมชนวัดขนอนเนี่ยเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปแล้วก็มีแหล่งสถาบันการศึกษาเข้ามาเรียนรู้มาศึกษากันการอนุรักษ์เนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้หนังใหญ่วัดขนอนเนี่ยมีชื่อเสียงนะครับเป็นที่รู้จัก
1: มาครับรู้จักหนังใหญ่กันมากพอแล้วมาลองทำบ้างดีกว่า
2: อันนี้คือหนังวัวเขาเรียกว่าหนังกาวตากแห้งนะครับแต่นี้เรามีแบบปิดอยู่ไง
1: ครับ
2: นะครับมันจะมีแบบเนี่ยมันจะใสอันที่สองก็คือมีดนี่เป็นมีดทำจากใบเลื่อยเหล็กเรามาทำช่างมาทำเองเพราะว่าเวลาช่างจะใช้ของแต่ละคนมือไม่เท่ากันมันจะต้องแบบให้มันพอดีกับมือ อันที่3ก็จะเป็นตัวตู่มันจะมีเศษหนังจะหลุดออกมาจากตรงนี้ได้มันจะมีหลายเบอร์นะครับแล้วแต่ขนาดของตัวงานที่เราจะใช้เราใช้เบอร์อะไรเขียงก็จะเป็นถ้าเกิดใช้แกะก็จะเป็นไม้เนื้อนิ่
1: ม
2: ที่มีดลงไปได้แล้วไม่หักนี่ไม้นุ่นนี่เราก็จะได้เป็นแบบออกมาอย่างนี้พอได้แบบมาแล้วก็มาเอากาวลาเท็กซ์ผสมน้ำแล้วก็แปะลงไปบนแบบก่อนให้แห้งก็จะได้เป็นแบบนี้
1: หนังที่เอามาทำเนี่ยที่มาที่ไปเป็นยังไงครับคือไปซื้อมาหรือว่าไปล้มวัว
2: คือหนังกาวเนี่ยปัจจุบันเราซื้อจากโรงงานโรงงานมาดีอย่างคือไอ้ความหนามันเนี่ยมันจะมีตั้งแต่ 0.8 1 มิล มิล 2 มิล 4 มิล 3 มิลครึ่ง 8 มิลไอ้ 1.8 มิล 2 มิลอย่างเงี้ยเราเลือกได้เลยว่าเราจะมาใช้กับงานอะไรอย่างเช่นเนี่ยมันประมาณมิล 2 มิล 1เรามาทำงานตัวเล็กเนี่ยได
1: ้ครับ
2: แต่ถ้าเป็นตัวใหญ่เราใช้ประมาณมิลครึ่ง
1: พี่ปู่ครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าต้องเจาะตรงไหนต้องเว้นตรงไหนอ
2: ่
1: ะ
2: อันแรกเลยก็คือเราต้องไปดูจากของเก่าก่อนของเก่าอ่ะพี่หนังใหญ่เขาทำมาใช่ไหมพอเรามาเขียนแบบเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าตรงไหนที่มันควรจะฉลุกับตัวลายที่เรากำหนดไว้เวลาเราจะฉลุเนี่ยก็คือตัวกระหนกตัวแขนของตัวละครขาของตัวละครตัวลายที่เราฉลุไว้เนี่ยเราก็จะเอาคัดฟอร์มไอ้ตัวที่เราไม่เอาอ่ะที่มันเกินมาที่คิดที่เราออกแบบไว้นะครับเราออกไปก่อนนี่เดี๋ยวออกสักช่องนึงให้เห็นนี่ฉลุเนี่ยเราก็ฉลุออกมาให้เป็นตัวฟอร์มลายทั้งหมดทั้งหมดเลยนะทีนี้การตอกเนี่ยเราก็ต้องดูงานว่าเราจะใช้เครื่องมือกับตัวงานเบอร์ตู่เนี่ยมันจะมีเบอร์ตั้งแต่เบอร์1ถึงเบอร์17เบอร์น้อยเนี่ยก็คือเบอร์1เนี่ยใหญ่สุดเบอร์17ก็คือเบอร์เล็กสุดเราก็มาดูอย่างเนี้ยผมจะใช้13กับ11ก็ตอกไปแล้วก็เว้นช่องไฟนะช่องไฟก็หมายความว่าอย่าให้มันชนกันต่อเนื่องไปทั้งหมดไม่งั้นเดี๋ยวหนังมันจะขาดไปหนังก็จะหลุดออกไปมันก็ไม่มีช่วงที่มันยึดเกาะทีนี้มันเป็นตัวไอ้ตัวนี้มันยังทำไม่เสร็จเนาะเราก็อยากจะให้ทดลองทำไหมอันนี้แต่ว่าเป็นแพทเทิร์นที่ทางวัดทำขึ้นมาก็คือเขาจะใช้เวลาในการตอกในการทำงานในประมาณสักชั่วโมงนึงลงสีเสร็จอะไรเสร็จนี่คือเด็กประมาณเด็กประถมนะชั่วโมงนึงนะไม่ได้ขู่นะเนี่ยใช่มันมีแพทเทิร์นอยู่แล้วมีแพทเท
1: ิ
2: ร์น
1: ขาวใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ๆ
1: อันนี้
2: เดี๋ยวผมเวลาเราจับตู่เนี่ยเราต้องเอามือแนบให้ตัวงานดิ้นเราตอกตั้งให้เป็นฉากแล้วก็ตอกทีนึงแล้วก็ซ้อนก็คือเป็นวงกลมเคยเห็นใช่มั้ยฮะว่ามันต้องซ้อนเนี่ยคือไปทีละครึ่งวงกลมอ่ะมีช่องไฟลองดูครับไม่ทะลุมั้ย
1: สังเกตว่าความเร็วต่างกันเลยนะฮะ
2: ใช่ไม่เคยทำไง
1: โอ้โหคนสายตาไม่ดีก็ยากกันนะ
2: ใช่ใช่ถ้าเราไม่เคยทำก็อย่างนี้แหละเดี๋ยวพอเราทำชำนาญไปเรื่อยๆมันก็จะเร็วขึ้นโอ้โหดีกว่าปีนะจะตอก

0: ทีนี้วิธีการเนี่ยเดี๋ยวไหนๆก็ขิงไปเลยดีกว่า เวลาผมตอกมือผมจะไม่ค่อยได้มองตรงนี้ผมจะมองไปที่เส้นสีขาวนึกออกปะแล้วผมจะกดหนังแล้วผมจะขยับทุตู่นิดเดียวเห็นไหมขยับคือเฉพาะทุตู่นิดเดียวแล้วผมก็ได้มองที่ทุตู่เพราะว่าเป็นการเดินเส้นไปแล้วก็ขยับทุตู่นิดเดียวมันจะเกิดเป็นเส้น
1: ทำพวงกุญแจคร่าวๆแล้วกันนะฮะจะสังเกตได้ว่าก็เป็นงานที่ค่อนข้างทำยากแล้วก็ต้องอาศัยคนที่มีความชำนาญทำได้นะครับ
0: ผมเข้ามาคลุกคลีกับหนังใหญ่แสดงหนังใหญ่อยู่ทางวัดก็เลยให้มาเป็นครูแล้วก็สอนหนังใหญ่พ่อเป็นครูอยู่แล้วด้วยแล้วก็จับผมเป็นเด็กวัดก็เอามาฝึกกันเอามาเรียนกันก็เริ่มต้นจากตรงนั้นแหละก็เด็กๆวัดเพื่อนๆกันพอเราเรียนมาเนี่ยมันก็ต้องมีคำถามอยู่ตลอดนะว่าเรียนแล้วมันได้เอาไปใช้จริงมันก็ไม่ค่อยได้ใช้จริงหรอกเพราะว่าสมัยก่อนปีนึงมันจะมีงานแค่ครั้งนึง2ครั้งต้องงานศพใหญ่ๆเท่านั้นเขาถึงมีเงินจ้างเราไปอยู่กันมาเรื่อยๆพอเข้ามาเป็นโครงการสมเด็จพระเทพท่านก็เริ่มมีคนรู้จักพอมีคนรู้จักก็จะเริ่มมีการแสดงมากขึ้นปีนึงสัก2งานก็จะเพิ่มมาเป็น5งาน6งานเริ่มจากแสดงเฉพาะงานศพก็เปลี่ยนไปละก็เริ่มมีงานนู่นงานนี้เข้ามาจนหลังมาเราก็เรียนจบปริญญาตรีมาแล้วก็มันเริ่มมีงานพวกอีเวนต์งานแกไนพวกที่เขาจ้างจากที่เราเคยแสดงอยู่ประมาณสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงต่อ1ตอนเนี่ยเราก็ให้เราเล่นสักครึ่งชั่วโมงเราก็เล่นให้ได้เล่นสัก5นาที10นาทีไม่ต้องมีเนื้อเรื่องเอาไปรวมกับโขนรวมกับอะไรก็ได้รวมการแสดงรวมกับงานศิลปะไทยงานไทยทั้งหมดการแสดงของไทยแล้วหมดรวมกันได้หมดไปเป็นงานเรียกว่าเป็นงานลุก
1: มาระยะหนึ่งละจากคุณพ่อเสร็จแล้วไปเพาะช่างตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับ
0: ตอนปชอยู่ราชบุรีเนี่ยแล้วก็เรียนทั่วไปนั่นแหละเรียนศิลปะทั่วไปชีวิตมันพลิกผันเข้าไปเรียนต่อที่พอช่างก็ไปเรียนในคณะของศิลปะประจำชาติจะต้องทำโครงงานเพื่อเป็นการซ้อมทำทีสิทธิ์ตอนปริญญาตรีเราก็เลยมาเขียนแบบเป็นหนังใหญ่ทีนี้เรากลับมาบ้านก่อนนั่งรถกลับมาบ้านมาถามทางวัดว่าหนังของเก่าที่ในโครงการเขาเหลืออยู่บ้างเปล่าหนังที่เป็นวัสดุยังไม่ได้ตอกไม่ได้แกะครับหลวงพ่อบอกว่ามีเสร็จแล้วก็เริ่มเข้าใจมาฝึกมาตอกมาแกะเนี่ยคุกคลีกับหนังใหญ่อยู่บ้างแต่ว่าเราก็ไปท่องยุทธจักรโดยการไปเขียนฝาผนังโบสถ์อยู่หลายปีกันนะก็ไปกับเพื่อนทำกับเพื่อนแถวอยุธยาแถวสมุทรปราการอะไรแถวเนี้ยเราก็ไปหมดอยากกลับมาอยู่บ้านด้วยอะไรด้วยก็เลยกลับมาหลวงพ่อก็เลยมึงมาช่วยกูทำงานตรงนี้ดีกว่าก็เลยเริ่มเนี่ยแหละก็เลยเริ่มอยู่กับวัดขนอนมาเลยก็มีตำแหน่งแรกเลยหลวงพ่อก็เลยให้เป็นผู้จัดการฝ่ายการแสดงหนังใหญ่วัดขนอนตำแหน่งยิ่งใหญ่มากมันเป็นตำแหน่งหลอกไว้ลวงโลกไว้ก่อนว่าเรามีตำแหน่งอะไรแกดูแลเรื่องการแสดงการติดต่อประสานงานอะไรทุกอย่างแหละเป็นหัวหน้าคณะตัวเรื่องของการเสื้อผ้าแล้วก็ให้อาเราที่เป็นอยู่ในคณะตอนนั้นน่ะนะไปจัดการเรื่องเด็กๆให้น้องคนผ้ามึงไปจัดการเรื่องตัวหนังไปคัดหนังให้คนไปคือกระจายกันไปให้ไปทำงานกระจายเราก็มีหน้าที่ดูแล้วก็สั่งไปอย่างเดียวจนทุกวันนี้เด็กที่ภาคอยู่น้องที่มันภาคหนังอยู่แสดงอยู่ก็ให้มันเป็นคนสอนการแสดงเด็กเราก็มีหน้าที่พอน้องไปสอนพื้นฐานสอนอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูว่าเฮ้ยมาเพิ่มเติมอะไรใส่รายละเอียดให้ทีหลังอะไรเงี้ยครับ
1: แล้ววิธีดึงน้องๆรุ่นใหม่ให้มาเป็นนักแสดงนี่คือเกี่ยวกับเรื่องเงินหรือเปล่า
0: เงินก็มีส่วนหนึ่งแต่ว่าเราอยู่ๆเราจะไปให้มันบอกว่ามีเงินให้มาแสดงก็ไม่ได้เราต้องดึงไอ้ตัวหัวหน้าทีมันมาให้ได้ก่อนให้มันมาแล้วก็มันมาพอมาเดี๋ยวลูกน้องไอ้พวกก็ตามมาก็มาเล่นกันแล้วก็สร้างอุปทานให้มันแล้วก็จะเอาตรงเนี้ยมาผมได้ก็เราก็ค่อยใส่รายละเอียดเนี่ยสร้างอุปทานนี่แหละหลอกล่อเด็กไปเนี่ยหลอกล่อมาหลายปีนะมัน20 30ปีนะให้มันอยู่กับเราให้เป็นตัวแสดงหมดเลยทุกคนต้องเล่นได้ทุกบทบาทใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ยังเด็กๆเนี่ยยังไม่ได้ได้อารมณ์ในการแสดงเป็นตัวนางกับตัวพระยังไม่ได้แต่ก็ฝึกแต่ก็ยังพูดกันอะไรหรอกเนี่ยครับ
1: ฝึกนานหรือยังฮะหนังใหญ
2: ่นานแล้วครับ
1: ตั้งแต่อายุกี่ขวบ
2: ตั้งแต่7 ขวบ
1: ตอนนี้กี่ขวบแล้ว
2: 10 ขวบครับ
1: 10 ขวบ7 8 9 10ประมาณ3 ปี 4 ปี
0: อ๋อ
1: และอีก2คนนะ
2: ตั้งแต่4 ขวบครับ
1: โอ้
0: 4 ขวบ
1: ตั้งแต่4 ขวบผมตั้งแต่แบบอนุบาลเลยนะ
0: ครับ
1: โอ้
0: ตอนนี้อายุเท่าไหร่อันนี้อยู่ป .6
2: 11
0: ปี11
1: 11
0: 4ก็11
1: นั้นหนูอ่ะลูก
3: ป .3 ครับ
1: ป .3 ตอนนี้ป .6
3: ม .1
1: ครับม .1 โอ้เปเปอร์ถามไล่แบบเปเปอร์ทำไมถึงเข้ามาเล่นหนังใหญ่

0: โดนน้าหลอกมาครับ
1: โดนน้าหลอกมาโดนน้าหลอกว่าอะไรฮะ
2: หลอกมา
0: น้าบอกให้เดินไปหลังเวทีแล้วก็ให้เขาก็ให้เต้นเลย
1: เลยแต่สี่ขวบเลยนะ
0: ครับ
2: แม่เขามีการฝึกซ้อมมาบ้างแล้วฝึกซ้อมพอฝึกซ้อมเสร็จแล้วก็ยังไม่ได้ออกเขาเรียกว่ายังไม่ลงเวทีอ่ะพอหลานก็ฝึกเต้นด้วยก็มาเต้นเลย
1: ฮะน้องล่ะฮะ
3: พ่อให้เต้นครับ
1: พ่อให้เต้นแล้วไปพ่อถึงให้เราเต้นหนังใหญ
3: ่แต่ไม่มีทำมาผมก็เล่นที่บ้านแล้วไงจับไปเต้นหนังครับ
1: จับไปเต้นหนังเลย
3: คร
2: ับ เต้นหนังอยู่ด้วย
1: สื่อก็มาแล้วน้องล่ะฮะไตเติ้ล
0: ตอนเด็กพ่อแม่พามาดูแล้วอาผมก็เต้นด้วยแล้วผมก็ชอบครับแล้วผมก็เลยมาขออาให้ฝึกครับ
1: เฮ้ยแต่พี่ไม่ค่อยเห็นแบบว่าเด็กรุ่นใหม่ชอบศิลปะวัฒนธรรมที่แบบว่าอยู่มานานแล้วทำไมเราถึงสนใจอ่ะ
0: คือเห็นวีเขาเต้นแล้วมันเท่ดีครับผมก็เลยอยากออกเต้น
1: โอเคก็ฝึกแต่ละคนฝึกกันมานานแล้วนะ
2: ครับ
1: และน้องไตเติ้ลสิ่งที่ยากสุดในหนังใหญ่คืออะไรอ่ะ
0: คือเป็นท่า
1: อะไรที่ยากสุดครับ
0: คือการซอยเท้าครับ
1: ซอยเท้าคล้ายๆซอยผักไหมไม่ใช่นะยังไงฮะซอยเท้า
2: ซอยเท้าลองลุกให้ดู
1: ลองลุกต้องมีอย่างนี้ด้วย
2: ย่ำเท้า
1: เอาย่ำเท้า
2: อุ้งมือนี่คือการถือไงถือตัวหนัง
1: ชั่วโมงหนึ่งไหวไหม
0: 15นาท
1: ีครับ15นาทีข้างหลังบอก15นาทีแต่เราบอกชั่วโมงนึงเริ่มเหนื่อยแล้วโอเคแม่เป็นไงความรู้สึก
4: นอนไม่ออก
1: มันก็
2: เหนื่อยเลย
5: ถ้าอยู่กับหนังใหญ่ก็น่าจะประมาณสัก28 30อ่ะครับ
2: ม
5: 5ครับ
2: 16นะ36ปีตั้งแต่หนังมา36ปีตอนเนี้ยไอ้นี่รุ่นลูกแล้วเนี่ยพวกเนี้ยรุ่นลูกหมดแล้ว
5: เป็นการถ่ายทอดมาเราก็รับมาแล้วก็พอถึงเวลาก็เปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคือพอรุ่นนี้จบไปเรียนก็คือเหมือนเราว่ามีการต้องหารุ่นใหม่ทดแทนก็มาถึงก็จะเป็นผมก็จะมาเหมือนกับว่ามาส่งต่อให้กับเด็กๆใช้เวลานานพอสมควรเพราะว่าอย่างพื้นฐานการเชิดเนี่ยคือเหลี่ยมมันก็ต้องแบะคือแบะก็ต้องแบะให้สุดใช่ไหมครับแล้วก็จะมีแบบเชิดแบบซึม
1: คืออะไรครับ
5: คือแบบเหมือนกับจะย่อคือแต่ทีนี้
2: เขาเรียกซึม
5: เรารู้ไงเรามองเนี่ยเรารู้เพราะว่าคือเราก็เคยซึมนั่นแหละเราก็รู้แหละอันนี้มันซึมท่าที่ออกมามันก็ไม่สวยคือไอ้ตรงนี้คือต้องปรับกันตลอดเวลาแล้วก็เหมือนกับการมือจ
2: ับเมื่อย
5: นี่แล้วก็เป็นอย่างนี้หักมั่งแขนหักมั่งในการที่เราฝึกชุดนึงประมาณสัก10คนเนี่ยก็จะเหลือประมาณ 3-4 คน
1: ที่จะสามารถไปต่อได้แหละ
5: ใช่ที่ยังอยู่ที่ยังทนไหวที่ถึงกับแต่งชุดขึ้นมาเชิดกับเราได้เน
1: ี่
5: ย
1: น้องๆเคยซึมไหมฮะซึมแล้วโดนอะไรบ้าง
2: เคยไหมเคย
1: ไหม
2: ซึมตี
5: ตีแต่ก็จะตีในระยะแบบคือแบบเราจะรู้นะว่าแรงไม่แรงคือแต่สะดุ้งแหละมันต้องคือแบบต้องมีใจรักด้วยอะไรเงี้ยบางทีคือเราอ่ะอยากให้เด็กเป็นแบบคือให้เป็นจริง
1: ๆ
5: เอาไปใช้ได้จริงๆคือแบบเวลาเต้นแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าส่งตัวนี้ให้ก็ไม่ได้
1: แล้วครูรู้ได้ไงครับว่าใครเหมาะกับตัวละครไหนอะไรยังไงครับ
5: ก็ฝึกเหมือนกันหมดครับ
1: ฮะ
5: แล้วถึงเวลาปุ๊บเนี่ยท่าที่เด็กเขาแสดงเนี่ยคือเขาจะออกมาบางคนก็นี่มันดูอย่างไอเนี่ยตัวใหญ่แน่นอนต้องเป็นฐานตัวใหญ่ต้องอยู่ข้างล่างตัวเล็กต้องอยู่ข้างบ

0: ฝึกให้วันนี้ยักษ์ไม่มาเอาไอ้เด็กตัวนี้ไปเป็นยักษ์แทน
1: คนเป็นฐานนี่จะไปเป็นตัวขึ้นก็ลำบากนะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะมันไม่เคยโดด
0: ไม่เคย
1: เหยียบเขาไม่เคยมันจะเป็นฐานได้เขาอย่างเดียวอย่างตัวใหญ่เงี้ยแต่เขาเรียกฐานกับตัวขึ้นอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นฐานแล้วแต่ใครจะตัวเล็กมาจะอะไรกูเป็นฐาน

0: อาจจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าพอถึงเวลาเล่นจริงๆแล้วอ่ะเราจะออกพอถึงเวลาผมจะตั้งเอายืดยืดอันนี้มันยังยิ้มอยู่เห็นไหมแล้วอย่างนี้เอายืดนะครับพอยืดเสร็จปุ๊บเราก็จะมาให้เอาซอยเท้าซอยเท้าก็คือการเชิดคือยกต้นเท้าพยายามให้ส้นเนี่ยมันชิดกันถ้าเกิดห่างกันเนี่ยเวลาเชิดมันจะดูแบบเนี่ยเราก็ยกส้นเท้าขึ้นเหมือนกันครับเหลี่ยมก็จะต้องอยู่ด้านข้างเหมือนกันหน้าขาเนี่ยเนี่ยมันจะเมื่อยใช
1: ่กล้ามเนื้อมัน
2: ยิ่งลอง
0: ไปทางท้าย
2: ซ้าย
0: ใช่ไหมเราอย่าลืมมือ ต้องขึ้นแล้วหน้าก็จะหันไปทางขวาก
2: ลับมาขวาระหว่างตรงขอบเชือกจะต้องให้อยู่ระหว่างคิ้วของเรามือไปถึงโดยประมาณ
0: ท่าปรับเรียนเลยผมก็ว่าเมื่อยท่านี้
2: เดี๋ยวลดท่า
1: โอ้มี
0: ใช
2: ่
1: โอ้เหนื่อย
2: เหนื่อยนะ
0: ใช่
1: ปวดน้อง
2: เลยว่าลองเอาเดี๋ยวเอาไม้โค้งให้พี่เขาลองถืออ
0: ่ะพร้อมหนึ่งสองปึ๊บไปเนี่ย
2: ปึ๊บ
0: ยกปุ๊บแล้วก็ลงด้วยการจบด้วยการตั้งเหลี่ยมปุ๊บก็คือพร้อมที่จะไปท่าต่อเนี่ยอันนี้ก็จะยากอีกนิดนึงก็จะเป็น
2: อันนี้ต้องฝึก
0: เนื้อใช่มันจะหายหลังเรื่องปกติครับท่านี้คือมันขึ้นมางอเงี้ย
2: แต่ตะคิวอะ
0: มาขึ้นก
1: ็ยัง
0: แล้วก็จบด้วยท่าลงก็จะสวยหน่อยปั้งนี่แม่ท่าลงเดี๋ยวลองขึ้นลอยเอาดิ
2: ไป
0: เลยปุ๊บอันนี้คือลอยปุ๊บนี่ให้มันให้มันอย่างนี้อย่าให้มันหักเนี่ยให้มันอย่างเงี้ยคือเรามองหน้ากันเวลาสู้กันไม่ต้องยิ้มให้กันนะติดท่ากันอยู่แล้ว
2: หล่นแล้ว
0: โอ้ย
2: หล่นแล้ว
0: ไหม
2: ลง
0: ว่า
3: แรกๆก็จะเหนื่อยอย่างนี้แหละครับเป็นแรก
0: ๆอะไรนะครับ
1: ถ้าเป็นฐานได้ไหมครับ
2: เป็นฐานได
0: ้
1: โอเคครับ
4: เดี๋ยวพี่เดินไปข้างนี้
2: เดี๋ยวเขาเดินออกมาพี่ก็เดินออกมา
1: ตื่นเต้นอ่ะ
2: ตื่นเต้น
0: เดินแล้วปึ้งมีท่า
2: ใช่ลอยเท้าไปเราขึ้นเลยลูก
1: โทษพี่หลังไม่ดีโทษ
2: เหยียบไปนี่เหยียบ
0: เดินเข้าไปซอยแล้วก็
2: เท้าแล้วเหลี่ยมดีวะเหลี่ยมฐานดีวะ
0: นิ่ง1 2 3ถ่ายรูปแชะลง
2: ไปไอ้ที่ขอโทษพี่คร
0: ับ โ
1: อ้ก็เดี๋ยวต้องฝึกเรื่องของกำลังนะทุกคนแล้วก็หนังหนัก
0: ใช
1: ่น้องๆก็อาจจะต้องฝึกอีกนิดนึงแต่โดยเบสิกเนี่ยก็ถือว่าได้แล้ว
0: ครับ
2: และส่วนไอ้เรื่องของดนตรีไทยประกอบการแสดงเนี่ยหลวงพ่อท่านก็จะให้ไปจ้างครูที่เป็นมีฝีมือเก่งๆอย่างนี้เอามาสอนเด็กๆหนังใหญ่เนี่ยมันมีข้อจำกัดด้วยว่าห้ามผู้หญิงเชิดมันอยู่ในกฎบัญเทียนบาลเลยบอกว่าห้ามผู้หญิงเชิดที่มีกระแสเรื่องของสิทธิสตรีสิทธิอะไรซึ่งเราก็เข้าใจแหละให้ผู้หญิงให้เด็กผู้หญิงให้คนที่เป็นผู้หญิงอะไรแล้วสตรีเนี่ยมาทำการแสดงในเรื่องของดนตรีไทยร่วมได
0: ้
2: แล้วก็มาทำเรื่องการตอกหนังแกะหนังได้แต่เราขอสงวนไว้ก็คือไม่ให้ผู้หญิงเชิดหนังใหญ่ใช่ไหมเราก
1: ็ถือคนแสดง
2: คนแสดงก็เอาเป็นผู้ชายไว้อย่างเดียวเด็กผู้หญิงเล็กๆเนี่ยตรงนี้เป็นครูแล้วเพราะว่าไปเรียนจบมาจากมหิดลมาแต่แล้วก็มาสอนเด็กต่อหลวงพ่อก็มาจ้างมันให้มาสอนเด็กต่อให้มาสอนเด็กๆน้องๆเนี่ยต่อไปแต่ถ้าเกิดมันสอบบรรจุได้อะไรได้จะต้องไปตามอะไรเราก็ปล่อยเขาไปนะเพื่ออนาคตเขาไปก่อนแต่ช่วงเนี้ยเราก็ให้สอนไว้แล้วก็เด็กชุดใหม่เนี่ยมันก็จะมีขึ้นมาอีกใช่ไหมเราก็ให้เขาค่อยไปครูไอ
1: ้นี่เป็นครูไอ
2: ้
1: โอ้โหน่าเด็กมาก
2: นี่ตอน
1: น้องจะไม่โดน
2: ครับไม่โดนมาแล้วก็ไปเรียนดนตรีดุริยางคศิลป์นะก็มาให้มาสอนเด็กๆน้องๆที่เป็นรุ่นน้องต่อจากที่วัดขนอนตอนน
0: ี
3: ้เรียนของหนูเป็นสาขาดน

เอกและนาฏเอกไม่กล้าทิ้งอะค่ะเวลาจะไปไหนทีนี้ก็คือถ้าไม่มีคนแทนหนูจะไม่ไปถ้าหนูแทนแล้วเพราะว่าเราจะไม่รู้เลยว่าวันเนี้ยใครจะขาดบางทีเด็กๆบางคนเขามีธุระจากทางบ้านนะคะเขาก็มาไม่ได้ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่มาแล้วเราไปอยู่แล้วเด็กคนนั้นก็ขาดอีกทีนี้วงใช่ค่ะหนูไม่กล้าทิ้งไปไหนก่อนหน้านี้ก็จะมีแบบว่าพอเด็กเริ่มโตขึ้นนะคะเขาก็จะเริ่มทิ้งเริ่มไม่เอาแล้วทีนี้ก็จะเริ่มพูดยากแล้วพอหนูกลับมาสานต่อก็เริ่มฝึกเด็กตัวเล็กๆขึ้นมาให้ไม่หายค่ะ

0: จบลงไปแล้วสำหรับวงดนตรี
1: อันนี้ก็จะมี
2: นาราทุ้มเหรอครับ
1: ทุ้มน้องแป้ง
2: น้องแป้งและนาทุ้มน้องแป้งเล่นละนาด
3: เริ่มฝึกตั้งแต่ม
2: .1โอ้ตั้งแต่ม.1เลยหลายคนก็มาฝึกนี่
1: นักเอกนี่ก็น้องครูไอซ์
2: น้องเป็นครูไอซ์ด้วย
1: เป็นน้องน้องชาย
2: น้องของ
1: น้องของครูไอซ
2: ์อ๋อน้องครูไอซ
1: ์ครับก็วนๆกันไปอันนู้นก็เจ้าขุนคล้อง
2: เป็นเบสหลักเลยนะแล้วขุนได้แข่งอะไรมาครับ
1: แข่งขันได้คล้องไหม
4: คล้องเล็ก
1: คล้องเล็กได้ที
4: ่
1: ได้ที่2แข่ง2คน
2: ใช่
1: สาม
2: คนไปครูเหมือนกันครูก็คือประจำก็คือกองเหรอ
1: ตะโพน
2: ตะโพน
1: นี่แหละ
2: จังหวะก็ประมาณนี
1: ้แล้วตัวข้างในรู้แล้วมีจังหวะเหมือนคุมให้อะไรให้อะไรเงี้ยครับตัวเดินอันนี้แรม
2: อยู่เลยเรียนอยู่กันหมดเลยใช่ไหมครับ
1: ครับแต่ว่าถ้าเป็นโตไปมีอาชีพมีการงานเขาก็แยกไปไม่มีครอบครัวมีอะไรก็จะมีเด็กน้องๆใหม่ๆเนี่ยขึ้นมา
2: ว่าวันหนึ่ง
1: รอบแต่ว่าวันเสาร์หนึ่งรอบวันอาทิตย์หนึ่งรอบเป็นวันนักขัตฤกษ์อีกหนึ่งรอบ
2: โอเคนี่ก็คือในส่วนของนักดนตรีนะครับ
1: อยู่ตรงนี้เดี๋ยวไปที่พิพิธภัณฑ์ก็ได้
5: เหลียวสามนายพลพักสำนักนั่งใต้ร่มรังบนแผ่นผาเหล่ากระบี่ที่เหน็ดเหนื่อยมาต่างก็อาบน้ำอาบผ้าหาฟืนไฟ
2: อาจารย์ภาคด้วย
6: ผมเป็นคนภาคอยู่แล้วครับ
2: อ๋อคืออาจารย์เป็นคนภาคอยู่แล้วแล้วก็สอนกับภาคสองอย่างหลักๆคือตอนนี้ใช่ไหมครับ
7: ครับ
6: อุตอนนี้นานแล้วครับหลายปีแล้วมันก็พอจำได้ไอ้เนี่ยตอนเนี้ยที่เล่นแบบจำได้แล้วก็จะมีอีกหลายๆตอนมันก็จะอยู่ลางๆในหัวขึ้นให้เจ
2: อ
6: ถ้าเราหาท่อนขึ้นเจอเนี่ยมันก็จะไหล
2: ด้วย
6: ใช่ครับด้วยความเคยชินด้วยครับด้วยบทภาคที่เหมือนกับคือปากที่เราพูดที่เราภาคเนี่ยคือมันจำได้มันก็จะไปไหลๆไปบางทีก็มั่วก็มีนะแต่ก็ดึงกลับมา
1: เร็วเร็วเร็วเล็กเร็วคือเล่นประจำอ่ะตรงบางอาทิตย์เล่นเกือบทุกวันเลย
6: อาทิตย์แล้ว
1: เล่นเกือบทุกวัน
6: อาทิตย์แล้วสิบรอบ
1: อย่างเงี้ยครับ
6: อาทิตย
1: ์เดียววันก็เท่ากับว่าเดือนนึงเนี่ยเล่นอยู่ตอนเดียวครับก็เลยเข้าไปจำเนี่ยต้องซ้อม
6: ใช่ครับ
2: แล้วเด็กรุ่นใหม่เขามองหนังใหญ่ว่าไงบ้างฮะ
1: ในอดีตไม่ค่อยมีใครสนใจทั้งเยาวชนทั้งเด็กๆแต่มายุคใหม่นี้สนใจกันดีเพราะว่าสื่อมันเยอะเขาก็อยากรู้อยากเห็นอยากสัมผัสอยากเข้าใจว่าหนังใหญ่มันคืออะไรถ้าเปรียบเทียบสมัยก่อนนะผมไปหัดเชิดหนังใหม่ๆแล้วไปเต้นแล้วมีสาวๆมานั่งดูผมอายเขานะมันไปดูท่าทางเต้นเนี่ยแบบข้ามดองแดงดองแดงดองแดงไงวะแล้วเขาก็นั่งยิ้มนั่งหัวเราะเราอายเขานะสมัยก่อนเนี่ยพอเราโตขึ้นมาพอเราทำมาเรื่อยๆแล้วเราไปได้แรงบันดาลใจไปเจอสังคมเราทำงานศิลปะไทยหรือทำงานศิลปะเนี่ยเราน่าต้องน่าภูมิใจนะเพราะว่าเราคือเป็นบุคคลแบบนี้มันก็เลยเกิดความภูมิใจแล้วเอาตรงนี้มาเป็นอุปทานสอนเด็กๆต่อไปแล้วก็ปลูกฝังแบบตั้งให้มันรักในการแสดงใช่ไหมแล้วก็พอมาปัจจุบันเนี่ยเราทำการแสดงทางวัดเนี่ยจัดการแสดงมีทัวร์มาชมมาดูเงี้ยมันมีเรื่องเด็กๆก็อย่างน้อยก็ไม่ต้องไปเล่นเกมไม่ต้องไปอย่างอื่นพอถึงเวลาเสาร์อาทิตย์มาก็มารอละเหมือนไม่มีงานละก็จะมีแต่ก็ต้องมีเงินค่าไก่ให้เด็กๆไป

0: แล้วยากไหมครับสำหรับเด็กซึ่งเป็นคนละวัยกันแบบนี้ครับ
1: อ๋อไม่ครับคืออย่างเด็กเล็กๆเนี่ยเราต้องหาวิธีการให้เขาสนุกก่อน
0: ยังไง
1: ต้องหาวิธีการสนุกคือพูดหลอกล่อเขาให้เขาเล่นให้เขารู้สึกแบบว่าไม่เครียดกับการทำงานเกี่ยวกับเราเนี่ยเพราะว่าบางทีเราไปเอาอะไรที่มันยุ่งยากหรือที่เขาไม่ควรจะต้องรับในสมองเขาอะถ้าไปยัดใส่ให้เขาเนี่ยเราก็หาวิธีการว่าเนี่ยตรงเนี้ยเราก็เล่าเรื่องว่ามึงเป็นลิงเนี่ยลิงตัวเนี้ยเราต้องเล่นอย่างนี้อย่างนี้นะส่วนเด็กโตขึ้นมาที่มันมีวุฒิภาวะที่ดีขึ้นมาเราก็จะคุยอีกแบบนึงคุยโดยการที่บอกเฮ้ยโตแล้วนะทำงานทำอะไรก็อย่าไปเล่นกันมากทำให้มันดูจริงจังหน่อยเพราะคนดูก็จ้างเรามาเราก็เริ่มหาวิธีการพูดแบบอีกแบบนึงให้มันมีความรับผิดชอบมากขึ้นนะครับก็จะเป็นอย่างนี้แล้วพอคนที่อายุขึ้นมาใกล้เคียงกันพวกอะไรเราก็ไม่ได้สั่งอะไรเขามากปกความเป็นหน้าที่ก็คือเป็นผู้จัดการเป็นหัวหน้าอะหัวหน้าเนี้ยก็สั่งงานแบบหัวหน้าเราก็ไม่ไปอังไปบังคับเขาไปอะไรเขาอย่างเงี้ยครับค่อยดูระดับคนไปแล้วก็ค่อยใช้วิธีการพูดวิธีการใช้งานเขาอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเวลาแสดงไปแล้วเนี่ยมันแก้ไม่ได
0: ้ครับ
1: พอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมาบอกแต่ไม่ได้ไปตำหนิบอกว่าเฮ้ยตรงนี้มันผิดพลาดนะแก้ไขซะนะเพราะว่าไอ้ด่าเราไปว่าไปหรือให้มันหยุดไปเนี่ยคือการแสดงมันจะไม่สมูทอ่ะมันจะไม่ไหลไปแล้วอย่างนึงคือมันเอาคืนกลับคืนมาไม่ได้เด็กมันก็จะเสียกำลังใจใช่ไหมมีดีแทนถ้าเราจะไปทำงั้นเราไปบอกว่าเฮ้ยมันไม่ดีมันพลาดไปแล้วนะเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวคราวหน้าไปฝึกใหม่หรือนะเวลาไปเต้นอย่าบังคนที่เป็นตัวเด่นอย่าไปอะไรเงี้ยเราก็จะบอกเวลาเราแสดงไปแล้วเนี่ยต้องปล่อยให้มันไหลไปแล้วอย่างนึงผมจะสอนเด็กว่าเต้นยกเท้าผิดอย่าหันไปมองเท้าต่อไปเลยเดินไปแล้วมันผิดท่าผิดทางไปต่อเลยถ้าชะงักแล้วดูไม่เป็นมืออาชีพเราพูดงี้เราก็สอนมาพอไปเต้นผิดไปดูขาปั๊บมันจะประมาทพอประมาทเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะไปแล้วมันจะงะมันจะจับได้คนดูจะจับทางออก
2: พืชผักผลไม้เอากับมาจากชาวบ้านนะคะ
3: เป็นหนังใหญ่ขายแล้วครับคุณลุงครับ
4: มีพวกกุญแจพวกนี้เป็นพวกหนังใหญ่เป็นโมเดล
5: ที่เขาเชิดเลยเมื่อกี้สวยมากทุกคนเห็นไหม
4: ตัวนั้นเป็นหนุมานทรงนางบุตรมารีขึ้นสวรรค์นะ
5: ได้นะครับเรียนเชิญเลยนะฮะที่ร้านคุณลุงนะคุณยายอะไรเด็ดสุดเลยครับ
6: ชิมเลยตะลึงปีกจับเปรี้ยวๆอ่ะ
5: โอ้โห
6: แล้วก็ไม่ได้ขายแพง20บาท
5: เป็นยังไงบ้างครับที่นี่หลังจากนี้มีหนังใหญ่ครับคุณยายฝรั่งเขารู้ได้ไงครับ
6: โอ้เขาคงจะมาตามที่ว่าในเรียกว่ากับไกด์นำอะไรแบบนี้ไง
5: ไปครับผมตอนนี้เรากำลังจะไปหลังเวทีนะครับไปกับไตเติ้ลแล้วก็น้องๆอีก2คนเสื้อนี้เรามาจากไหนนี่
7: คือเขาจะให้มาครับแล้วให้ดูแลเอง
5: แล้วดูแลเองซักเองอะไรเองแต่ว่าอย่าลืมมาด้วยเขาให้กี่ตัวเนี่ย
7: คนละตัวเลย
5: คนละตัวเลยนะนี่จะเป็นบริเวณลานที่เขาแสดงนะแล้วก็คนก็จะดูตรงแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในอันนี้หน้าเวทีแล้วเพื่อให้มันเกิดเงานะครับเมื่อกี้ครับมีการไหว้ครูเสร็จแล้วอันนี้เหมือนน้องกำลังเตรียมตัวเดี๋ยวเราไปถามน้องตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่นะอันนี้เรากำลังทำอะไรอยู่
7: กำลังจะสาธิตครับ
5: เราจะไปสาธิตข้างหน้าให้คุณผู้ชมดูก่อนที่จะเริ่มการแสดงทำไมต้องสาธิตครับ
7: คนดูเขาไม่รู้ว่าถ้ามันต้องแบบอะไรยังไง
5: เดี๋ยวออกไปกี่คนแค่3คนนี่เหรอ
7: 4อ่ะ
5: ตื่นเต้นมั้ยวันนี้คนเยอะมั้ย
7: คนเยอะครับตื่นเต้นครับ
5: เป็นกำลังใจให้แล้วไปแล้วโอเคน้องไปแล้วฮะ
8: การย้ำจังหวะซ้ายกราวในนะกราวนอกใช้กับลิงนะครับกราวในใช้กับลงการขึ้นลอยนะครับเป็นท่าทางที่บ่งบอกถึงความได้เปรียบและเสียเปรียบในการต่อสู้นะครับพร้อมลอยนะครับด้านบนก็จะเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบในการต่อสู้นะครับด้านล่างก็จะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบนะครับ
9: ลงครับขอบ
8: แดงครับขอบคุณเสียงปรบมือครับ

0: ฟังรับสั่งตรัสพระดำรัสเรียกวายุบุตรเข้ามาใกล้ท่านสุวรรณแล้วบัญชาว่า
1: อันนี้จะเป็นคือเขาแสดงให้เห็นถึงเบื้องหลังนะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะจะแสดงตรงนี้หลังแต่ว่าอันนี้เขาเหมือนกับว่าแสดงเพื่อให้แบบผู้ชมเนี่ยเห็นภาพว่าเวลาอยู่หลังเวทีเนี่ยเขาเชื่อกันยังไง
2: ทั้งสามกระบี่ฤทธิ์แรงแข็งขันถวายบังคมลาพากันมา
1: ก็จะมีทั้งตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็คือสองมือส่วนตัวเล็กตัวเล็กก็จะอยู่ข้างหลังเนี่ยน้องๆตรงนี
3: ้ด้วย500เรี่ยวแรงแข็งรอออกจากที่ประทับพระพรบ่ายหน้าสู่ทิศโหรดีบัดนี้
1: ครับถ้าเราเห็นข้างหลังก็จะเป็นเงาแบบนี้ทุกคนเดี๋ยวนักแสดงเข้าแล้วก็จะเดินเข้าออกเข้าออกกันแบบนี้นะนี่

0: ดูมีเสน่ห์มากนะทุกคนจังหวะโยกจังหวะอะไรอย่างเงี้ยดูแบบผิวไหวดูสมบูรณ์แบบ
1: หนังใหญ่วัชนรก็รู้จักอยู่แต่เพียงแต่ว่าไม่เคยได้มาสัมผัสดีใจครับเห็นยังเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย
2: คือผมดูจากข่าวแล้วก็สนใจที่นี่มานานแล้วคือครั้งนี้ตั้งใจมาจริงๆเพราะว่าอยากจะมาหลายรอบแล้วแต่เราไม่มีโอกาสพอมีโอกาสมาแล้วพอมาก็ได้มาเห็นที่น้องๆเขาแสดงเห็นความตั้งใจเขา
3: ตั้งระบบให้ชุมชนให้ชุมชนหวงแหนแล้วก็เห็นคุณค่ามันโดยที่ค่อยๆซึมไปโดยที่เราไม่ต้องไปพูดไปเปล่าประกาศว่าหนังใหญ่ไปคุณค่าอย่างนู้นอย่างนี้เราไม่จำเป็นเราก็แค่ให้มันดูแลกันเองค่อยๆซึมซับให้มันดูแลแต่มันต้องใช้เวลาเริ่มใหม่ค่อยๆทำวิธีการเนี่ยไปเรื่อยๆเด็กๆก็เหมือนกันให้มันรู้ว่าจากที่เรามีค่าขนมมีค่าแรงเนี่ยก็นี่แหละคือให้มันรู้คุณค่าว่าเป็นงานส่วนหนึ่งบางทีบางช่วงบางตอนมันก็ยังไอ้ตรงเนี้ยรายได้ที่ได้มาให้ค่าขนมให้ค่าแรงอะไรไปเนี่ยมันก็ยังเป็นรายได้เลี้ยงตัวได้ใช่ไหมถ้าต่อไปในอนาคตอาจจะไปเรียนต่อนาฏศิลป์เอาตรงเนี้ยไปประยุกต์ไปทำเป็นอะไรได้ก็เป็นอาชีพเป็นหลักเป็นงานเขาได้ในต่อไป
4: อยากเรียนรู้ประวัติเรื่องวัดขนอนแล้วก็อยากให้นักท่องเที่ยวเรียนรู้เลยก็เลย
5: มาเต้นตอนแรกอ่ะมันรู้สึกว่าเมื่อยแล้วก็ยากครับแต่มีเพื่อนเนี่ยที่ชวนมาเต้นแล้วก็อยู่จนถึงวันนี้ครับแล้วก็ได้พ่อตอนแรกว่าจะออกแต่พ่อก็บอกให้เต้นต่อแล้วก็ได้มาเต้นบนเวทีวันนี้ครับรู้สึกดีใจครับที่ว่าซ้อมมาปีกว่ากับ2ปีแล้วได้ขึ้นครับอยากให้ทุกคนสืบสานวัฒนธรรมไทยของหนังใหญ่วัดขนอนตลอดไปครับ
6: ภูมิใจครับภูมิใจมากมันมีท้อมีเหนื่อยมีเมื่อยแต่เราก็ต้องอดทนไปครับเราต้องสืบสานอนุรักษ์ต่อไปมันต้องมีคนสืบทอด
7: พี่หมูครับได้มาสืบสานเกี่ยวกับหนังใหญ่พี่หมูภูมิใจไหมครับ
3: ภูมิใจแน่นอนแล้วณปัจจุบันนะมีโอกาสไปต่างประเทศไปแล้วก็เพราะหนังใหญ่เขาให้โอกาสเราความภูมิใจที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วมันผูกพันกันโดยอัตโนมัติมันสามารถที่จะจริงจังกับมันได้และทำเป็นอาชีพเราเลี้ยงตัวเราได้แต่เราต้องเป็นโบราณกับครูช่างที่เขาสอนมาเราทำให้มันถ่องแท้ให้มันรู้จักก่อนให้รู้จักตรงนั้นก่อนที่เหลือเราค่อยเอามาประยุกต์ใช้ให้กับสังคมปัจจุบัน
7: แล้วถ้าสมมติว่าวันนี้ไม่มีใครมาสืบสานแล้วเนี่ยพี่หมูมองว่ายังไงกลัวไหมครับว่าศิลปะแบบนี้จะหายไป
3: ไ

0: ในความรู้สึกนะเอาส่วนตัวเลยนะเขาอยู่มาก่อนเราเป็นร้อยปีอ่ะมันไม่สูญหายเพราะยังไงแล้วคนไทยก็ยังหวงแหนยังเข้าใจในศิลปะไทยของเรามาทำหนังใหญ่เนี่ยเราให้ตีแผ่ให้คนไทยเราเองได้รู้จักให้ชาวต่างชาติได้รู้จักผมว่ามันไม่ได้หายไปไหนหรอกมีแต่เราเนี่ยแหละที่ว่าเราจะดูแลเราจะปลูกฝังให้แล้วว่าทำดูแลหนังใหญ่ไว้ยังไงเราอยากให้มันได้เป็นมรดกโลกเพื่อจะให้ชาวโลกได้รับรู้ว่าคนไทยเรามีหนังใหญ่มีวัฒนธรรมก็ขอให้คนไทยเราเองอ่ะเยาวชนและคนรุ่นหลังที่รู้จักมันก็ดูแลกันนะครับดูแลกันเองเพราะว่าผมก็ทำกันเต็มที่หน้าที่ของคนในยุคนี้ไปให้ได้เต็มที่เรียบร้อยครับ
1: นี่แหละครับผู้ชมครับส่วนตัวผมเนี่ยก็เคยเห็นหนังใหญ่ในภาพโปรโมทต่างๆนะครับแต่ว่าไม่เคยรู้เลยว่าเอ๊ะหนังใหญ่ที่แท้จริงคืออะไรพอมาวันนี้หูได้รู้ลึกถึงที่มาที่ไปแล้วก็รู้ว่าเนี่ยคุณครูเขาเนี่ยโหเป็นคนที่แบบสืบทอดมานะครับถ้าไม่มีคุณครูเนี่ยก็แย่เลยทีเดียวแล้วก็ได้มาเห็นนะครับหนังใหญ่กับมุมมองใหม่ๆกับเด็กเจนใหม่ๆที่เขาสามารถเข้ามาอยู่ร่วมกันกับหนังใหญ่แล้วก็ทำการแสดงได้หวังว่าในอนาคตน้องๆก็อาจจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีแล้วก็เป็นคนที่สืบทอดหนังใหญ่ต่อไปวันนี้บอกเลยว่าเป็นอะไรที่อบอุ่นมากทีเดียวนะฮะคุณผู้ชมครับรายการต่อวัยทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาหมดเวลาลงแล้วอย่าลืมนะฮะความใจเป็นพลังในการสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบตัววันนี้ผมและพี่หมูต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ติดตามชมรายการต่อวัย Continue Age และรายการอื่นๆของเราได้ที่ช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาหรือทางแอปพลิเคชัน TP Channelเว็บไซต์ tpchannel.org รวมไปถึงทาง Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาผู้ชมสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้ที่ Line Official TP Channel นะครับ

0: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติสังคมวิถีชีวิตประเพณีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมลุกด็อกคิวเมนทารีทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: กฎหมายไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่ยากจนเกินไปที่จะทำความเข้าใจเพราะกฎหมายมีความหมายกับทุกคน
2: ช่วยชมรายการผู้หญิงกับกฎหมายอัปเดตทัดมาแล้วมากมายกับประเด็นที่เป็นชีวิตประจำวันกับนักกฎหมายทนายนักวิชาการมืออาชีพอัปเดตประเด็นกฎหมายแบบย่อยง่ายไปด้วยกันทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
3: ติดตามได้ทุกวันศุกร์เวลา 10:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
4: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
5: ดื่มได้พื้นที่สาธารณะเป็นของทุกคน
6: แล้วก็เป็นของคนที่ไม่ดื่มด้วยเลิกดื่มคืนพื้นที่

ล็ดลับขับประหยัดน้ำมัน 1. เตรียมรถให้พร้อมด้วยการลดน้ำหนักสัมภาระเคลียร์ของที่ไม่จำเป็นออกเช็คลมยางอย่าให้อ่อนและเปลี่ยนไส้กรองอากาศช้าไม่ต้องอุ่นเครื่องก่อน 2. ขับขี่ประหยัดด้วยการรักษาความเร็วสม่ำเสมอ

0: ิโลเมตรต่อชั่วโมงเลิกเบิ้ลเลิกบิดไม่ขับกระชากปิดแอร์ก่อนถึงที่หมาย 2-3 นาทีและดับเครื่องเมื่อจอดรอ 3. ใช้พลังงานทางเลือกเช่นใช้ก๊าซธรรมชาติหรือแก๊สโซฮอลแทนน้ำมันเบนซินใช้ไบโอดีเซลแทนน้ำมันดีเซล
1: คุณเคยเป็นไหมอาการเหล่านี้อย่าชะล่าใจอาจเป็นโรคร้ายโดยไม่รู้ตัวเคยไหมอยู่ดีๆก็ปวดหัวท้ายทอยเวียนหัวตอนเช้าเจ็บหน้าอกหายใจไม่ค่อยออกระวังนะนี่อาจเป็นสัญญาณของโรคนี้ไม่ธรรมดาเลยนะเป็นโรคเรื้อรังที่เจอบ่อยในผู้สูงอายุบางคนไม่รู้ตัวเพราะไม่มีอาการยิ่งละเลยอาจเสี่ยงโรคหัวใจไตวายหรืออัมพาตได้เลยแล้วความดันเท่าไหร่ถึงเรียกว่าสูงค่าปกติตัวบนต่ำกว่า140ตัวล่างต่ำกว่า90แต่ถ้าตัวบนมากกว่า140ตัวล่างมากกว่า90ถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงนี่คือ7วิธีง่ายๆที่ช่วยลดความดันลดเค็มของทอดของมันเพิ่มการกินผักผลไม้คุมน้ำหนักพักผ่อนให้พองดบุหรี่และสุราทำงานอดิเรกที่ชอบเพื่อผ่อนคลายความเครียดออกกำลังกายวันละ3ครั้งครั้งละ10นาทีถ้ามียาก็อย่าลืมกินยาตามหมอสั่งและไปตรวจตามนัดด้วยอย่ารอให้โรคถามหาเช็คความดันบ้างดูแลตัวเองไว้ก่อนสุขภาพจะได้แข็งแรงไปนานๆ

0: ้าคุณไม่ค่อยได้วิ่งหลอดเลือดก็จะแข็งตับอ่อนไม่มีแรงวิ่งเถอะครับแค่ออกวิ่งหลอดเลือดจะกลับมายืดหยุ่นตับอ่อนทำงานดีขึ้นลดโรคเบาหวานโรคความดันพบความมหัศจรรย์ของการวิ่งไทยเฮลเดรัน
1: สวพิสูจน์นำทีมวุฒิสภาพบสื่อสัญจรเกาะช้างจังหวัดตราดพาลุยดูผลสัมฤทธิ์สวพบประชาชนพร้อมติดตามโครงการก่อสร้างอ่างเปิดใช้งานปี71หวังบรรเทาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและพร้อมติดตามการหวังเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบนเกาะช้างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดโครงการวุฒิสภาพบสื่อมวลชนสัญจรที่อำเภอพินายพิสุทธิ์รัตนวงศ์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคตะวันออกกล่าวเปิดโครงการว่าวุฒิสภาเป็นองค์กรนิติบัญญัติแห่งชาติเกี่ยวข้องกับประโยชน์ของสังคมในทุกมิติดังนั้นการสื่อสารผลงานของวุฒิสภาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสื่อมวลชนเป็นพลังสำคัญในระบอบประชาธิปไตยเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและรับรู้ของประชาชนและมีบทบาทสำคัญในการเป็นสื่อประชาชนยืนยันสมาชิกวุฒิสภาไม่ได้อยู่เฉยแต่ลงพื้นที่รับฟังปัญหาและมีผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์โดยเฉพาะสวพบประชาชนกลุ่มภาคตะวันออกรับผิดชอบเพียง8จังหวัดทำให้มีงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจนการที่วุฒิสภากับสื่อมวลชนได้มีโอกาสพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันถือเป็นให้การทำงานของทั้งสองฝ่ายมีความสอดคล้องและเข้าใจตรงกันการมุ่งเป้าไปที่ประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติจะช่วยให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลและมุมมองของแต่ละฝ่ายและผลงานของวุฒิสภาไปสู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งว่าการจัดโครงการนี้จะเป็นโอกาสอันดีในการสร้างความสำคัญและความร่วมมือที่ดีระหว่างวุฒิสภาให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างวุฒิสภาและสื่อมวลชนในโอกาสที่ตนได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของประธานวุฒิสภาต้องขอขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเผยแพร่งานของ

ของวุฒิสภาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาจากนั้นนายพิสูจน์ยังได้นำคณะลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองเท้าซึ่งเป็นผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานโครงการสวพบประชาชนในพื้นที่เกาะช้างจงปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนทำให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นนายศพลสนามชัยผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่9เปิดเผยว่ากำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการมีความจุ 2.35 ล้านลูกบาศก์เมตรมีวัตถุประสงค์ใช้เป็นน้ำในการอุปโภคบริโภคของประชาชนและสถานประกอบการธุรกิจที่พักและวางแผนจะให้แล้วเสร็จพร้อมเปิดใช้งานได้ในปี2005จ่ายน้ำผ่านระบบประปาครอบคลุม 25% ของพื้นที่เกาะช้างอย่างไรก็ตามขณะนี้กำลังเสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อขอใช้พื้นที่ของป่าสงวนเพิ่มเติมขณะที่นายปนายกเทศมนตรีเกาะช้างระบุว่าสภาพพื้นที่ปัจจุบันเมื่อถึงฤดูแล้งในบางพื้นที่ชาวบ้านจะไม่มีน้ำใช้หน่วยงานท้องถิ่นได้จัดสรรรถน้ำไปตามบ้านในทุกปีถ้ามีน้ำเข้าถึงจะทำให้ต้นทุนของโรงแรมลดลงทำให้ราคาห้องพักอาจจะลดลงและมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นด้านนายบุญเชิดสอนแสงนายอำเภอเกาะช้างเปิดเผยว่าสำหรับแหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคในขณะนี้มาจากน้ำตกและน้ำบาดาลโดยเฉพาะน้ำบาดาลที่มีใช้ตลอดปีแต่จะมีบางพื้นที่ที่ต้องใช้ท่อต่อจากน้ำแล้งขาดแคลนน้ำดังนั้นการที่จะมีอ่างเก็บน้ำจึงเป็นประโยชน์และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้นอกจากนี้คณะสวยังได้ติดตั้งถนนรอบเกาะช้างช่วงบางเบ้าสลักเพชรความก้าวหน้าของโครงการมีระยะทาง11กิโลเมตรปัจจุบันมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมโดยผ่านขั้นตอนสำคัญทั้งการศึกษาผลกระทบการสำรวจที่ดินและการออกแบบโครงสร้างแล้วโดยขั้นตอนต่อไปคือการดำเนินการจัดจ้างผู้รับเหมาตามระเบียบและขั้นตอนของทางราชการความคืบหน้าดังกล่าวถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมบนเกาะช้างจากเดิมที่การเดินทางระหว่างบางเบ้าและสลักเพชรต้องอ้อมเกาะไประยะทางประมาณ50กิโลเมตรสู่เส้นทางเชื่อมต่อโดยตรงส่งผลให้การเดินทางที่สะดวกขึ้นการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงมากขึ้นและการกระจายรายได้ที่ทั่วถึงขึ้นและโอกาสทางเศรษฐกิจของประชาชนที่เพิ่มขึ้น

วัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจับกระแสแลสภานะคะสัปดาห์นี้ค่ะจะยังคงอยู่กับบรรยากาศของงานสัมมนาซีเนตฟอรัม2026โดยเฉพาะประธานเสวนาภายใต้หัวข้อถอดรหัสอนาคตประเทศไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมค่ะเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่อนาคตภายใต้โลกของการเปลี่ยนแปลงส่วนบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันค่ะบอกได้เลยว่าอย่าพลาดค่ะไม่ว่าจะพูดปัจจุบันอนาคตหรือย้อนอดีตแต่ถ้าวันนี้ไม่มีสิ่งที่เรียกว่า

0: วิจัยและนวัตกรรมมันไม่สามารถนำพาประเทศไทยไปสู่เป้าหมายได้และนี่คือสิ่งที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่บนเวทีนี้เพราะว่าถ้าเราอยากเห็นอนาคตข้างหน้าอย่างไรแล้วงานวิจัยที่เรากำลังทำตอบโจทย์หรือไม่อาจารย์กำลังอธิบายแบบนั้นน่ะนะคะอนุชุดนี้ที่กำลังทำหน้าที่ในการที่จะหาข้อมูลหาสิ่งที่มันอยู่บนหิ้งทำอย่างไรที่สิ่งที่อยู่บนหิ้งมันจะมาแปรเปลี่ยนเป็นสิ่งที่เราศึกษาคะอาจารย์วันนี้เรียนเชื่อว่าเดินเข้าไปในห้องสมุดสภาที่ท่านเคยเดินเข้าไปกับท่านอาจารย์แลด้วยนะคะตอนที่เราทำรายการจับกระแสแลสภากันเรียนเห็นเอกสารอยู่บนหิ้งเยอะมากแต่ปัญหาก็คือจะหยิบงานวิจัยอันไหนเอามาใช้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเรียนคิดว่าอันนี้แหละคือเครื่องหมายคำถามที่ใหญ่ที่สุดอาจารย์คิดว่าหลักในการคิดว่าเราจะหยิบอะไรลงมาเพื่อให้มันปรับใช้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงมันต้องเริ่มต้นอย่างไร
1: โอ้อันนี้สงสัยต้องยาวนะผมขอช่วงเวลานี้ยาวเลยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราพูดเนี่ยในเรื่องของการวิจัยเนี่ยเราจะมีคำว่า R&D เราเห็น Admin นะครับแล้วก็จบแค่นี้แล้วก็มาเป็นรายงานแล้วอยู่บนห้องสมุดอยู่บนชั้นอยู่บนหิ้งใจไม่ควรจบอยู่แค่นั้นนะครับมันจริงมันต้องถึงการ deployment คือการนำไปใช้ด้วยนะครับสมมติถ้าเราสามารถวางกฎกติกาในเรื่องของการวิจัยได้เนี่ยไม่ให้จบแค่รายงานไม่ให้จบแต่แค่ paper แต่ว่ากำหนดตั้งแต่วันที่คุณเริ่มเลยคุณตั้งใจจะทำวิจัยเนี้ยมีคุณจะเอาผลของการวิจัยเนี้ยไปใช้ในเรื่องอะไรผลจากการวิจัยที่แทนที่มันจะอยู่ในตำราในรายงานแล้วก็สมมติท่านสายวิชาการอย่างพวกเราก็รู้ว่าเราไปตีพิมพ์เพื่อ
0: ขอผลงานวิชาการ
1: ขอผลงานวิชาการแค่นั้นแหละเรามีโจทย์แค่นั้นแต่เราไม่เคยเอาผลงานวิจัยที่ดีๆเนี้ยออกมาเป็นรูปธรรมบอกว่าเฮ้ยถ้าทำอย่างเนี้ยเราจะเปลี่ยนแปลงประเทศได้
0: ถามนักธุรกิจถามจริงๆค่ะถามจริงๆเลยนะคะเคยมีโอกาสไปหยิบงานวิจัยจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆเอามาใช้ไหมคะหรือว่าใช้ R&D ของบริษัทเพื่อให้ได้ข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจตอบตรงๆเลยค่ะ
2: เคยครับผมเ
0: ช่
2: น
0: โล่งอก
2: อย่างที่เรียนนะครับว่าเราก็มีทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านอีคอมเมิร์ซส่วนหนึ่งก็จะมีในเรื่องของสินมาพูดถึงสินค้าเราก็ต้องมานั่งมองว่าสินค้าในบ้านเราเนี่ยถามว่าณวันนี้เราจะหยิบผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งขึ้นมาหรือจะผลิตสินค้าตัวหนึ่งเนี่ยซ้ำกับทุกคนหรือเปล่าก็ต้องเรียนตรงๆว่าซ้ำแน่ๆครับเช่นเราบอกเราอยากทำครีมกันแดดมีครีมกันแดดเยอะแยะมากมายเลยในบ้านเราแล้วความต่างจะอยู่ตรงไหนเราก็ต้องมาดูในส่วนของเนี่ยครับงานวิจัยเนี่ยเราก็ต้องไปนั่งดูว่ามหาลัยไหนที่ดังๆมีผลงานวิจัยเยอะๆเราก็ไปคุยว่าไปติดต่อทางมหาลัยว่าโอเคครับในส่วนนี้มีงานวิจัยใดบ้างเราก็ไปเลือกดูแล้วน่าจะเป็นเทรนด์ในปัจจุบันหรือแม้แต่ในอนาคตอันใกล้เราก็เลือกหยิบตัวนั้นมาแล้วเราก็ทำเป็นผลิตภัณฑ
0: ์
2: เพื่อให้เรามีความต่างและสามารถแข่งขันในตลาดได้ครับผม
3: ครับจะเสริมว่าจริงนั่นคือวัตถุประสงค์ที่กิจกรรมสำคัญอย่างหนึ่งในงานนี้ครับนะฮะของ Business Matching ก็คือว่าเนี่ยฮะเราเชิญผู้ประกอบการนะฮะผู้บริหารเจ้าของกิจการมาเนี่ยเพื่อที่จะดูศักยภาพเพราะว่ามหาวิทยาลัยที่เราที่ทางคณะอนุกรรมการ MOU ด้วยเนี่ยล้วนมีศักยภาพทั้งสิ้นครับแล้วก็ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยใช่ไหมครับได้คุยมาถึงวันนี้ก็เขาเป็นผู้มอบทุนละคราวนี้ก็จะเป็นผู้มอบทุนเพื่อที่จะทำวิจัยตามแต่ที่ผ่านมาเนี่ยครับกลับไปที่คุณบอยเนี่ยจริงๆแล้วนะปัจจุบันเนี่ยใช่ไหมฮะเรามีพรบในเรื่องของการตีพิมพ์ก็ตามเนี่ยต่อให้เป็นการตีพิมพ์งานวิจัยมันมีงานวิจัยเชิงนวัตกรรมนะฮะก็คือว่าเป็นชิ้นเป็นสิ่งประดิษฐ์เลยก็ตามเนี่ยแต่เราก็ยังไม่นิยมนะทั้งที่เป็นสิ่งที่นำมาใช้ได้ทันทีก็ปรากฏว่าจะเป็นเพื่อการตีพิมพ์ง่ายมั้งฮะแล้วนำไปขอตำแหน่งวิชาการหรือเปล่าครับ
0: จริงๆบรรยากาศโดยรอบของงานนะคะก็จะมีสถาบันการศึกษาเนี่ยมานำเสนอนะคะทั้งงานวิจัยแล้วก็ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆอะไรที่เขามีแล้วเขาพัฒนาก็เชิญชวนให้เดินกันนะคะอาจารย์ขากลับมาที่อาจารย์แลค่ะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราก็พบว่ามันต้องมีช่องโหว่แหละมันต้องมีช่องว่างอะไรบางอย่างละอาจารย์มันถึงยังอยู่ที่เดิมมันไม่ถูกหยิบยกลงมามันอาจจะเจออย่างคุณบอยก็อาจจะหยิบมา

0: ฉันเชื่อว่าหลายๆภาคส่วนปล่อยมันไว้ที่ตรงนั้นหลังจากขอตำแหน่งได้ผอ.รศ.แล้วมันจบอยู่ที่ตรงนั้นเราไม่ต้องโลกสวยเพราะว่าเราจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและสร้างอนาคตประเทศไทยอาจารย์คิดว่าอะไรมันคือช่องโหว่ที่สิ่งเหล่านี้มันไม่ถูกหยิบยกไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมและไม่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างที่อาจารย์คาดหวังคะ
1: คือผมคิดว่าไม่ถามก็จะตอบเรื่องนี้นะ เพราะว่าว่ามันควรจะเป็นนั้นควรเป็นนี้แต่สิ่งที่เราไม่ได้พูดคือแล้วทำไมมันไม่เป็นอย่างนั้น
0: นั่นน่ะสิคะ
1: ถูกไหมคือถ้าโดยภาพรวมเป็นหลายสิบปีแล้วผมเคยดูไอ้ตัวเลขงบประมาณที่ใช้ทำการวิจัยเนี่ยที่เราเรียกว่างบ R&D ประเทศไทยเมื่อสัก20ปีที่แล้วเนี่ยเกือบจะบ้วยสุดในเอเชีย
0: ค่ะ
1: ล่าสุดเนี่ยผมได้ยินมาว่างบ R&D ของเรานั้นประมาณ 1% ของ GDP ซึ่งก็เยอะนะแต่ถ้าเทียบกับเกาหลีเกาหลี 5% ของ GDP ซึ่ง GDP ของเกาหลีใหญ่กว่าเราเยอะถ้าคิดเป็นจำนวนเงินนะแต่เพราะฉะนั้นภาพรวมเนี่ยเราอาจจะบอกว่าเราลงเงินไปตรงเนี้ยน้อยจะไปหวังอะไรมากนักนะแต่ประเด็นสำคัญคือแม้จะลงไปน้อยเราก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างที่มันควรจะเป็นจริงๆแล้วอย่างคุณบอยพูดถึงว่าจะทำอะไรสักอย่างยังไปนึกถึงงานวิจัยอันนี้เป็นข้อยกเว้นมากๆเลยนะ เพราะว่าส่วนมากนักธุรกิจไทยจะทำอะไรเนี่ยถามอากง นะถามคนในตระกูลทำอะไรมา ถูกไหมประเด็นสำคัญคือเราไม่เคยเชื่อเรื่องของงานวิจัยเรารู้สึกทำไมเราไม่เชื่อเพราะเรารู้สึกมันห่างไกลตัวเราเองคำว่าวิจัยเนี่ยมันเป็นอุปสรรคของการเข้าถึงโดยตัวของมันเองนะครับพอพูดถึงบอกไม่ลูกศิษย์ไปเอางานวิจัยมาดูอันแรกบอกมันเป็นงานวิจัยอ่านยากอันที่สองงานวิจัยส่วนมากเนี่ยมันใส่ตู้แล้วมันไม่ได้อยู่บนตู้หรือบนที่เฉยมันล็อกม
0: ัน
1: ล
0: ็
1: อกกุญแจด้วยก็ใช่มันไม่มีคือความนิยมไม่มีการเข้าถึงก็ไม่มีนะครับและแน่นอนเราไม่ต้องพูดถึงนะอาจารย์เน็ตก็คือว่าทำวิจัยเพื่อให้มันมีงานวิจัยแต่ไม่ได้ถามต่อว่าเอาไปทำอะไรต
0: ่
1: อนะผมมาทำวิจัยให้เป็นผอ.เป็นรศ.แล้วมันก็จบแค่นั้นใช่ไหมเพราะนั้นไอ้สิ่งที่เรานึกถึงงานวิจัยเนี่ยและอาจจะไม่เข้าใจมันหรือคำมันใหญ่เกินไปมันน่ากลัวเกินไปแต่ผมคิดว่าอันหนึ่งที่สำคัญถ้าเราสามารถใช้คำว่าวิจัยหรือพูดคำว่าวิจัยนะคนจะเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วยาเนี่ยนะเราคุยกันใช่ไหมอาจารย์หมอต้องพยายามถามอาการอะไรต่าง
0: ๆ
1: ซึ่งเราเรียกไม่เรียกว่าวิจัยแต่เราเรียกว่าวินิจฉัยว่าวินิจฉัยโรคตำรวจอยากจะรู้ว่าไอ้หมอนี่ทำผิดหรือเปล่าตำรวจทำอะไรสืบสวน
0: สอบสวน
1: อันนี้คือวิจัยใช่ไหมแต่พอเราใช้คำว่าวิจัยภาพเนี่ยมันตัดเลยเพราะฉะนั้นการที่มันเข้าไม่ถึงเนี่ยนะผมคิดว่ามันมีปัญหาหลายๆอย่างคือเราไม่ได้ทำความกระจ่างของความหมายในคำว่าวิจัยแล้วขังมันเอาไว้ในแวดวงวิชาการอย่างเดียวไม่ออกไปพูดจากับชาวบ้านเข้าไม่ถึงชาวบ้านก็ไม่รู้มันหน้าตาเป็นยังไงก็กลัวไว้ก่อนก็เหมือนกับเรากลัวผีนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทำอย่างไรให้งานวิจัยเหล่านี้เนี่ยมันเอาไปใช้ได้เป็นคุณูปการกับแผ่นดินเป็นคุณูปการกับผู้คนเนี่ยนะแก้ไขกันเป็นอย่างมากอย่าให้คำว่าวิจัยและการวิจัยนั้นเป็นรหัสยลัทธิ
0: ประเด็นก็คือว่าถ้าให้ท่านมองแล้วก็ให้ท่านติ๊กถูกแล้วกันท่านคิดว่าในฐานะที่ท่านเป็นนักธุรกิจถ้าท่านจะต้องเอาเป็นว่าเรตติ้งสกอร์แล้วกันนะคะว่าปัญหาของงานวิจัยไทยต่อให้ดีโคตรๆอย่างที่อาจารย์บอกแต่มันไม่ได้ถูกนำไปใช้ท่านคิดว่าปัจจัยแรกอะไรที่เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดเอาข้อเดียว
2: ก็ต้องวกกลับมาคำพูดของท่านอาจารย์แล้วนะครับเรื่องของความเชื่อถื

0: วิจัยมาจากไหนมีความเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนขั้นที่สุดก่อนที่จะไปคุยเรื่องรายละเอียดที่มาก่อนเลยซอร์ซิ่งเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนี่เป็นปัจจัยหลักครับ
1: อาจารย์ต่อก่อน
2: ตอนนี้เห็นด้วยครับจากคนที่อยู่บริษัทวิจัยภาคเอกชนมาก่อนนะฮะอันนี้จริงนะครับทำไมบริษัทถึงยอมจ่ายหลักแสนหรือหลักล้านนะฮะเขาเชื่อหรอครับว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยก็สามารถเท่ากันแต่นี้คือจริงๆเลยนะจากบริษัทโดยเฉพาะบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะเขาไม่เชื่อถือมหาวิทยาลัยด้วยซ้ำไปเพราะว่าคิดว่าก็ไปจ้างนักศึกษาเก็บไม่รู้ว่าความน่าเชื่อถือแค่ไหนเขายอมจ้างบริษัทต่างชาติหรือบริษัทที่เป็นระดับต้นๆนะในการเก็บข้อมูลเขาเชื่อว่ามันสามารถออดิตได้ในเรื่องของการเก็บข้อมูลพวกแซมเปิลพวกวิธีการเข้าถึง
1: ถ้านักธุรกิจภาคธุรกิจไม่หยิบเอางานวิจัยไปใช้ประเด็นมันอยู่ที่เรื่องซอร์ซิ่งถ้าซอร์ซิ่งเนี่ยมันจะมีอยู่หลายส่วนตัวผู้วิจัยสถาบันที่ทำงานวิจัยองค์กรที่ดูแลการวิจัยอาจารย์มองว่าอะไรเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดคะถ้า3 4ส่วนนี้หรือมีมากไปกว่านั้นอีก
3: ผมว่าผมอยากให้น้ำหนักค่อนข้างมากเพราะอะไรรู้มั้ย
1: ค่ะ
3: เพราะว่าเอาง่ายๆงานวิจัยเกี่ยวกับแรงงานเนี่ยถามว่ากระทรวงแรงงานทำไหมทำคนเชื่อไหมคนเอาไปใช้ไหมไม่เพราะรู้ว่าไหนๆนะกระบวนการวิจัยนั้นมันอยู่ในภายใต้อำนาจของกระทรวงที่เกี่ยวข้องหรือเป็นกระทรวงที่ finance ไอ้งานวิจัยนี
1: ้
3: ถามว่าถ้าจะมีมหาวิทยาลัยระหว่างมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเยอะๆสถาบันที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเยอะๆทำงานในนโยบายรัฐบาลเมื่อเทียบกับ TDRI ขอโทษผมไม่ได้สปอนเซอร์นะฮ
1: ะ
3: แต่เมื่อเทียบกับ TDRI ถามว่าเขาเชื่อใครถูกไหมฮะเพราะว่าตั้งสมัยตั้งมาอาจารย์นมาสยามวาราอะไรเงี้ยตั้งมาเนี่ยเขาเป็นอิสระค่อนข้างมากแล้วก็ไม่ได้เกรงหน้าอินหน้าพรมแต่ก็ไม่ได้เล่นการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของประสิทธิภาพกระบวนการวิจัยอะไรต่างๆเขาก็เป๊ะแต่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือตัวองค์กรเองเนี่ยมันพิสูจน์ว่ามันไม่ได้เป็นเครื่องมือของใครเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เรายังใช้งานวิจัยของ TDI อยู่มาก
4: ใช่ค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ตัวร่างพรบนะส่งเสริมสตาร์ทอัพเนี่ยได้เข้าสู่การพิจารณาของพรบสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานะคะเป็นหนึ่งในกฎหมายที่ตัวกฤษฎีกาเป็นคนร่างนะกฎหมายฉบับนี้เนี่ยถามว่ามีความสำคัญอย่างไรคอนเซปต์แนวความคิดในการที่เราจะมีพรบสตาร์ทอัพส่งเสริมสตาร์ทอัพเนี่ยเราพูดมาประมาณเกือบ8-10 ปีนะคะ8-10 ปีเป็นกฎหมายที่พูดถึงกันยาวนานมากถามว่าทำไมมันต้องมีการกฎหมายเฉพาะว่ามันมีเรื่องของการถือหุ้นการระดมทุนการทำแอคทิวิตี้ในการสนับสนุนซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมันไม่สามารถที่ทำให้เขาเนี่ยมีความ flexible ในการระดมทุนคิดเนี่ยตัวของบริษัทเองเนี่ยไม่สามารถจัดสรรหุ้นให้กับพนักงานได้ตัวร่างพรบ Startup ฉบับนี้ก็จะมีการปลดล็อกหลายๆอย่างที่เรื่องของหุ้นทำไม่ได้กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้บังคับนะว่าถ้าท่านเป็น Startup ท่านต้องมาขึ้นทะเบียนแต่ถ้าท่านขึ้นทะเบียนท่านได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมาย1 2 3 4รวมถึงเรื่องของการที่มาดูนิยามว่าสตาร์ทอัพเป็นอย่างไรแล้วก็บอกแล้วสตาร์ทอัพต้องไม่เกินสมมุติท่านรันไปแล้วเนี่ยไม่เป็นไรแต่ไม่เกิน10ปีมูลค่ายังไม่เกิน300ล้านบาทอย่างเงี้ยมันก็เริ่มที่มันจะมีกลไกก็จะมีสเตทในการที่จะส่งเสริมต่างๆมากมายอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญนะที่กฎหมายฉบับนี้อ่านเบื้องต้นแล้วก็เข้าครม.ต่อจากนี้ไปนะจะอยู่ในมือของสภาที่ทรงเกียรติอันนี้ว่ากฎหมายฉบับนี้จะช้าปรับเคลื่อนได้อย่างไรบ้างหรือจะปรับอะไรให้มันดีขึ้น
1: มาเริ่มมีความหวังนะคะอย่างน้อยภาคธุรกิจก็มีความหวังงั้นเอากลับมาที่ AI ก่อนนิดนึงแล้วกันนะคะคือวันนี้ต้องยอมรับว่าภายใต้โลกของ AI เนี่ยจริงๆก็ต้องยอมรับว่าจีนก็เป็นประเทศหนึ่งนะคะที่เป็นผู้นำเรื่องของ AI อาจารย์แลเริ่มต้นที่อาจารย์แบบนี้ก่อนได้ไหมคะคือวันนี้ถ้าเราพูดเรื่องของ R&D นะคะมัว research มัว develop มันช้านะคะถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ดีไหมคะ

0: ้ำมันช้า copy and develop จากประเทศที่เขาเป็นต้นแบบเอาแบบนั้นเลยได้ไหมคะ
1: เรากำลังจะเปลี่ยน R&D เป็น C&D นะ
0: ได้ไหมคะ
1: copy and development
0: ได้ไหมคะ
1: ผมคิดว่าถ้าเราไม่อ้าขาผวาปีกคิดว่าจะเป็นคนริเริ่มอะไรเจียมเนื้อเจียมตัวว่าเราเป็นประเทศเล็กนะครับเรามีข้อได้เปรียบเหมือนกันถ้าเราเทียบกับอินเดียหรือจีนจะเห็นชัดอินเดียนั้นเนี่ยวัฒนธรรมเขาค่อนข้างลิจิตนะรัดรึงปรับตัวยากระบบวรรณะทำให้ความคล่องตัวในการโยกย้ายทรัพยากรระบบคงจืดนะทำให้ประเพณีต่างๆมีอิทธิพลมากแต่ของไทยมีทั้งอินเดียทั้งจีนแล้วไม่เป็นทั้งจีนทั้งอินเดียนะทุกอย่างมันปนเปเพราะนั้นอะไรเข้ามาเราปรับได้อะไรเข้ามาเราเปลี่ยนที่เป็นคนเวียดนามบอกเรื่องนี้เวียดนามทำไม่ได้สู้ตายแม้เวียดนามยินดีที่จะตายจากสงครามมากกว่าที่จะปรับให้มันเป็นฝรั่งหรือปรับให้เป็นญี่ปุ่นได้เปรียบตรงนี้มากเพราะนั้นถ้าถามว่ามีหวังไหมในอนาคตมีหวังแล้วคุณสมบัติของการมีหวังคือเราไม่ยึดมั่นถือ
0: ทีนี้ภาคธุรกิจเองเอาทำธุรกิจกับจีนนะคะประเด็นก็คือแบบนี้ค่ะถ้าภาคธุรกิจมัวแต่รอกระบวนการ R&D ที่มันจะเกิดขึ้นในประเทศไทยไม่รู้นโยบายผู้บริหารประเทศเปลี่ยนนโยบายจะเปลี่ยนเราหยิบสิ่งดีๆเอามาประยุกต์ใช้เลยดีกว่าไหมคะ
2: ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าดีกว่าเพราะว่าในด้านการทำธุรกิจเวทันดังนั้นเราก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ทำให้แข่งขันได้เร็วที่สุดดังนั้นในส่วนเนี้ยครับเช่นเราเป็นภาคธุรกิจเราไม่สามารถที่จะเราเป็นบริษัทเล็กเราไม่สามารถที่จะไปเหมือนกับไปR&D อะไรอย่างนั้นได้เราก็ใช้วิธีไม่ใช่ C&D ด้วยอะไรที่เขาทำมาดีแล้วเช่นอย่างปัจจุบันมี AI มี tool อะไรให้เราใช้เยอะๆมากมายเราก็ใช้เลยเพียงแต่ว่าเราต้องมาเรียนรู้วิธีการใช้ที่ถูกต้องทำให้ใช้ได้อย่างมีประโยชน์ที่สุดใช้วิธีแบบนี้ครับเราก็ถึงสามารถมาประยุกต์ใช้กับในส่วนของด้านธุรกิจและสามารถทำให้เราแข่งขันกับเขาได
3: ้ไอ้อะไรนะ TikTok อะไรเนี่ยผมถามหน่อยว่าตลาดที่มันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วเนี่ยเราจะว่าชดผลิตบัณฑิตที่เกี่ยวข้องกับการตลาดเนี่ยหลักสูตรจะต้องทำยังไงเราสามารถมาปรับทุก5ปีได้ไหมผมว่ามันไม่ทันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องกลับมาคุยกันเพราะว่าหลักสูตรเนี่ยมันคือพังเลยนะฮะหลักสูตรแต่ตอบโจทย์ได้เนี่ยหลักสูตรต้องปรับตลอด
1: ผมแย่งอาจารย์พูดหน่อยได้ไหม
3: ได้ครับ
1: ผมดร.จรวนลืมไปแล้วว่าผมก็
0: อ๋อค่ะเชิญเลยค่ะอาจารย
1: ์จริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการศึกษาเนี่ยมันต้องแยกป้อนตลาดแรงงานหรือการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมหาวิทยาลัยเนี่ยคือโรงเรียนอาชีวะนะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่คืออะไรโรงเรียนฝึกหัดข้าราชการพลเรือนเกษตรกรมหาวิทยาลัยศิลปากรผลิตศิลปินเรียนอาชีวะวันนั้นน่ะอาจจะต้องตอบคำถามว่าเฮ้ยมันตอบคำถามตลาดแรงงานตรงหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยเนี่ยมันมีระดับอุดมศึกษาซึ่งตอบไม่ได้ว่าจบไปแล้วไปทำอะไรแต่มันทำได้ทุกเรื่องนะครับแต่ว่าถ้าผมยกตัวอย่างเช่นถ้าผลิตบุคลากรหรือผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองตลาดแรงงานโดยตรงเลยคือเยอรมันกับญี่ปุ่นจริงๆญี่ปุ่นเรียนแบบเยอรมันคือระบบที่เราเรียกโพลีเทคนิคถูกไหมเนี่ยโรงไฟฟ้าปรมาณูโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยนะตัว CEO ใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือว่าเยอรมันเนี่ยไม่ได้จบมหาวิทยาลัยจบโพลีเทคนิคเพราะฉะนั้นเขาผลิตคนเหล่านี้เนี่ยเสียบเข้าไปในช่องความตรงเป๊ะแต่ว่าวันนี้เรามีสถาบันอุดม

0: เราอุดมด้วยสถาบันอุดมเพราะฉะนั้นจบออกมาแล้วบอกทำอะไรได้ทำได้ทุกอย่างนะดีไม่ดีอีกเรื่องนะ
1: เสริมนิดนึงนะครับถึงที่ท่านอาจารย์แลพูดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยประเทศเราเนี่ยเคยใช้วิธีนี้ที่ท่านอาจารย์พูดถึงปัญญาภิวัตน์เนี่ยปัญญาภิวัตน์ก็ใช้ในการผลิตพนักงานที่อยู่ในเซเว่นเนี่ยอีเลฟเว่นเนี่ยที่ใช้คนเนี่ยไม่เคยขาดเลยนะสังเกตไหมฮะแล้วเขาไม่มีแรงงานต่างด้าวด้วยบางทีผมก็ยังหาข้อมูลนะว่าในการที่เขาสามารถจัดการบริหารจัดการในเรื่องของความรู้เรื่องของการศึกษาแล้วก็เอาคนเนี่ยเข้าไปเติมพอเติมไปเสร็จขึ้นปี2กลับมาที่ปัญญาภิวัตน์มาเรียนกลับไปสู่ร้านขยับเพื่อจะขึ้นมาผมว่ารูปแบบเนี้ยระบบการศึกษาในระดับไม่ว่าจะเป็นอาชีวศึกษาก็ดีหรืออุดมศึกษาต้องกลับมาทบทวนเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยวิชาชีพนะครับหมอเนี่ยเป็นวิชาชีพวิศวะเป็นวิชาชีพที่มีองค์กรวิชาชีพกำกับดูแลเนี่ยเราผลิตคนพวกเนี้ยไม่มีวันขาดตลาดอ่ะเพราะเขามีวิชาชีพแต่มันมีสาขาที่ไม่มีวิชาชีพอันเนี้ยผมเชื่อว่าเราต้องมาทบทวน
2: คือแลนด์สเคปในโลกมันเปลี่ยนการต้องการกำลังคนเปลี่ยนแต่สิ่งนึงที่ถ้าประเทศไหนไม่เปลี่ยนแน่นอนที่สุดคุณโดนดิสรัปคุณไม่สามารถที่จะสร้างอุตสาหกรรมได้ฉะนั้นเห็นด้วยกับทุกท่านเลยนะว่าเราต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีอะไรเราต้องยอมรับความจริงก่อนว่าอะไรที่มันเคยมีอยู่แล้วมันยังไม่เหมาะกับปัจจุบันเพราะการเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนและยุบได้อันนี้มันไม่ใช่ความเปลี่ยนอ่ะเราก็ต้องเปลี่ยนไม่ใช่เพราะเราทำไม่ดีนะแต่โลกมันเปลี่ยนฉะนั้นเนี่ย mindset ตรงนี้มันต้องเริ่มก่อนคืออย่าเอาอัตตาไปอยู่กับสิ่งนั้นมันไม่ใช่ของเราถาวรโลกมันเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนยังไงทำให้องค์กรของเราการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะแรงงานเหล่านั้นต้องป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมการที่เราทำแล้วไม่ได้คุยกับอุตสาหกรรมโจทย์คนก็ตกงานฉะนั้นเป็นสิ่งที่คิดว่าต้องทำด้วยกันนะแล้วก็โดยเฉพาะหลักสูตรในปัจจุบันเนี่ยหลายๆที่เริ่มปรับนะเรามีไปการพัฒนาหลักสูตรด้วยกับสถาบันจริยาจาก PIM เราก็ทำนะในการเอามิติของนวัตกรรมเข้าไปใส่การเป็นนวัตกรการมีความคิดในการอะไรการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญฉะนั้นภาคมหาวิทยาลัยนะก็ต้องให้ความสำคัญรวมถึงการให้ความสำคัญกับกลุ่มที่เป็นโพลีเทคนิคเมืองนอกเขาไม่ได้แตกต่างนะจะจบเทคนิคจะจบมหาวิทยาลัยเขาให้เกียรติเท่ากันเพราะว่าคนเหล่านี้มีสกิลเซ็ตที่แตกต่างกันฉะนั้นในเรื่องของระบบนวัตกรรมนะมันไม่ใช่เฉพาะ SME Startup นะบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยมีผลอย่างมากแต่บริษัทขนาดใหญ่เขาไม่ต้องการเงินทุนนะแต่สิ่งที่เขาต้องการคือต้องการคนที่มีความรู้ไปตอบโจทย์ต้องการที่ยื่นนวัตกรรมจากรั้วมหาวิทยาลัยก็ได้จากสถาบันวิจัยก็ได้แล้วก็ต้องการเป็นองค์กรนวัตกรรมนะเมื่อบริษัทขนาดใหญ่มีความเป็นองค์กรนวัตกรรมปุ๊บอ่ะเขาจะปรับ mindset ของตัวเองว่าจะเอาเงินบางส่วนมาทำR&Dเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งเหล่านี้ถ้าบริษัทขนาดใหญ่ของไทยซึ่งตอนนี้เราเน้นไปเถอะเราก็จะเห็นอยู่ไม่กี่บริษัทที่ทำไปเยอะปตท SCG นะบางจาก Energy CPแต่เราอยากมีหน้าใหม่ๆบริษัทขนาดใหญ่ที่มันลงเล่นเรื่องดับขีดความสามารถของนวัตกรรมของประเทศไทยและอีกอย่างนึงกำลังจะบอกว่า SME ไทยนะท่านไม่จำเป็นต้องสร้างนวัตกรรมเองก็ได้ถ้าท่านไม่มีคนจะสร้างแต่ขอให้ท่านใช้นวัตกรรมโดยเฉพาะนวัตกรรมของคนไทยที่มันสามารถตอบโจทย์ได้ราคาถูกกว่าของต่างชาติเยอะท่านโดยระบบดิจิตอล AI ตัวนี้มีหมดแล้วท่านมาเปิดดูพอร์ตสำนักงานก็ได้เอาลองไปใช้ดูฮะแล้วสิ่งนึงที่เรากำลังจะบอกว่าถ้าเป็น SME ท่านไม่สร้างท่านนี่คือสิ่งที่จะบอกแล้วหรือว่าถ้าท่านเป็น SME อยากจะเปลี่ยนธุรกิจอยากรู้แล้วอยากจะทำเทรนด์ท่านไม่มีนวัตกรรมท่านไปขอไลเซนซิ่งมหาวิทยาลัยได้นะ NAA จ่ายค่าไลเซนซิ่งให้ครึ่งนึงค่ะให้ทุนท่านได้เลย
3: ปรบมือนิดนึงนะฮะ NAA
4: ตอนนี้ยังมีเซสชั่น Business Matching อยู่นะครับนะฟังไว้นะครับนะคุย

0: อยากเห็นประเทศไทยเป็นชาตินวัตกรรมนะถ้าเป็นอย่างนั้นได้พวกเราทุกคนต้องเป
1: ็นคะ
2: ครับก็อยากให้ได้รับการซัพพอร์ตสนับสนุนได้เร็วแต่ในกระบวนการของเอกชนสามารถทำได้เร็วกว่าดังนั้นก็บางอย่างที่ภาครัฐไม่สามารถทำได้เร็วก็อยากให้สนับสนุนในภาคเอกชนแล้วก็ผลักดันภาคเอกชนทำให้สามารถขับเคลื่อนไปได้เร็วขึ้นครับ
1: ก็น่าจะตรงกับคำตอบเรื่องของฟาซิลิเตเตอร์วันนี้ก็คิดว่าเราใช้เวลากันกับเวทีเซมด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมนะคะเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคตในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงมาพอสมควรแล้ว
3: ครับต้องขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับท่านรองศาสตราจารย์ดร.แลนะครับท่านผอ.เติ้ลนะครับของเรานะครับดร.กฤษกาบุญเฟื่องนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอนะครับท่านอาจารย์สื่อพงศ์นะครับปราบใหญ่ครับนะฮะคุณบอยนะครับจากภาคธุรกิจครับ
1: ค่ะครบถ้วนนะคะสำหรับรายการจับกระแสแหล่สภาในวันนี้สำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามเชื่อว่าน่าจะได้แนวคิดดีๆจากเวทีเสวนาที่ได้มีการพูดคุยกันถึงอนาคตประเทศไทยภายใต้งานวิจัยและนวัตกรรมค่ะพบกับสาระดีๆแบบนี้นะคะกับรายการจับกระแสแหล่สภาทุกวันอาทิตย์10นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะทางช่อง10สถานีโทรทัศน์รัฐสภาค่ะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะThank you.

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข้อซักถามกระทู้ถามถามที่ตอบตอบที่ถามกับข้อซักถามกระทู้ถามนะครับพบกับผมเช่นเคยครับนันทคมประสาทพรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการทุกวันเสาร์20:30ทาง TPTV โทรทัศน์รัฐสภาช่อง10เว็บไซต์ tpchannel.org และชมผ่านทางแอปพลิเคชัน TPChannel นะครับมาร่วมติดตามคำถามสำคัญที่เกิดขึ้นในสภาผู้แทนราษฎรไปด้วยกันครับว่าเป็นคำถามที่สะท้อนปัญหาความต้องการและอนาคตของประเทศอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมครับในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่27 สิงหาคม 2569มีวาระกระทู้ถามทั่วไปนะครับจากคุณเอกภพสิทธิวันธนะท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีในเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการยกระดับการลงทุนและทรัพยากรให้สอดคล้องกับมาตรฐานองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD นะครับโดยมีการตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับซึ่งได้มาตอบกระทู้ถามด้วยตัวเองเลยนะครับโดยส.ส.เอกภพครับได้หยิบยกประเด็นการยกระดับระบบสุขภาพไทยท่ามกลางการเดินหน้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ลงทุนด้านสุขภาพบุคลากรทางการแพทย์รวมไปถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิที่ยังมีช่องว่างเมื่อเทียบกับมาตรฐานคำถามถึงแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขในการเพิ่มการลงทุนและทรัพยากรเพื่อจะยกระดับระบบสุขภาพ

0: ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของรายละเอียดการถามตอบกระทู้คำถามแรกนั้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับ
1: 1.2.3 กระทู้ถามที่131ยกระดับการลงทุนและทรัพยากรระบบสุขภาพไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของท่านสมาชิกสิทธิวันธนะถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขอเชิญท่านสมาชิกค่ะ
2: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมเอกภพสิทธิวันธนะผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับวันนี้ผมขอตั้งกระทู้ถามท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขครับเรื่องแนวทางการยกระดับการลงทุนและทรัพยากรระบบสุขภาพไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐาน OECD นะครับผมจะขอแบ่งการถามออกเป็น2ช่วงนะครับเรื่องแรกครับประเทศไทยกำลังจะขอเข้าสู่ OECD นะครับซึ่งคือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาองค์การนี้ก็เหมือนหมู่บ้านที่เจริญแล้วครับใครที่เข้าไปเป็นสมาชิกซึ่งตอนนี้มีอยู่38ประเทศก็จะถือว่าเป็นประเทศที่มีมาตรฐานสากลน่าอยู่น่าคบหาน่าค้าขายด้วยนะครับและในวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาประเทศไทยก็ได้ยื่นทบทวนทางเทคนิคครับว่าประเทศไทยนี้มีความพร้อมอย่างไรในการเข้าสู่OECD นะครับตามเกณฑ์มาตรฐานของเขาOECD ก็จะเข้ามาประเมินครับว่าประเทศไทยเรามีนโยบายมีระบบมีผลลัพธ์ต่างๆที่สอดคล้องกับประเทศสมาชิกแค่ไหนซึ่งเขาก็จะดูรวมไปถึงมิติสุขภาพด้วยครับอันนี้เป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะประเมินตัวเองครับว่าระบบสุขภาพของเรามีมาตรฐานสากลแล้วหรือยังใน OECD ครับเขาจะมีปฏิญญาว่าด้วยการสร้างนโยบายที่ดีขึ้นเพื่อระบบสุขภาพที่ยืดหยุ่นสาระสำคัญคือมันที่เพียงพอที่จะรับมือกับสังคมสูงวัยกับโรคเรื้อรังโรคระบาดและภัยใหม่ๆดังนั้นเราต้องลงทุนกับกำลังคนกับงบประมาณในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิการป้องกันโรคระบบข้อมูลและระบบการดูแลที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางครับมาตรฐานเหล่านี้เราดูได้ที่ไหนนะครับเราก็ดูได้ที่ตัวรายงาน Health at a Glance 2025นะครับซึ่งเป็นต้นทางของตัวชี้วัดต่างๆที่ประเทศไทยน่าจะต้องเข้ามาทบทวนดูว่าเรามีความพร้อมไปตามแนวทางของตัวชี้วัดเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับท่านมีแผนนะครับสำหรับการลงทุนเพื่อที่จะปิดช่องว่างของระบบสุขภาพในอนาคตแล้วหรือยังเราต้องลงทุนวันนี้เพื่ออนาคตอีก2-3-5-10ปีข้างหน้าท่านมีแผนแล้วหรือเปล่านะครับคำถามข้อแรกเป็นคำถามเรื่องของเงินครับHealth at a Glance 2025ครับเขารายงานว่าค่าเฉลี่ยของงบประมาณลงทุนในประเทศ OECD นั้นเขาจะใช้เงินประมาณ 9.3% ของ GDP ไปกับรายจ่ายสุขภาพซึ่งในประเทศไทยลงทุนต่ำกว่านั้นมากครับเราลงทุนเพียง 4.3-4.5% ของ GDP เท่านั้นเรื่องนี้มันหมายความว่าไงครับมันหมายความว่าถ้าประเทศไทยเป็นครอบครัวนึงที่สมาชิกทุกคนออกไปทำงานได้เงินมาปี100บาทเราจะใช้รายจ่ายสุขภาพเพียงแค่ 4.5 สตางค์เท่านั้นสำหรับการดูแลขณะที่ประเทศใน OECD เขาใช้ถึง9บาทในการดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวของเขาเรื่องนี้มันดูเหมือนเป็นข่าวดีครับเหมือนกับว่าประเทศไทยนั้นประหยัดสามารถที่จะใช้เงินน้อยเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนได้แต่มันมีข่าวที่น่าเศร้าอยู่ก็คือว่าข้อแรกนะครับเราใช้รายจ่ายน้อยเกินไปกับการจ้างบุคลากรสุขภาพเรากดค่าแรงบุคลากรสุขภาพน้อยเกินไปหรือไม่ข้อที่สองด้วยตัวเลขรายจ่ายที่น้อยมันทำให้กลุ่มจากการดูแลสุขภาพมีคนที่ต้องป่วยติดบ้านติดเตียงคนพิการที่ไม่ได้เข้าสู่การรักษาอย่างมีคุณภาพแต่ข้อที่สามเราลงทุนน้อยไปหรือไม่กับการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคมันทำให้เราต้องป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้จากการลงทุนที่น้อยเกินไปครับท่านประธานครับ 4.36-4.5% ของ GDP ที่เราจ่ายไปกับสุขภาพนี้มันชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีพื้นที่การคลังด้านสุขภาพอีกมากเพื่อที่จะลงตามเกณฑ์มาตรฐานค่าเฉลี่ยของประเทศกลุ่ม OECD ครับ

0: ดังนั้นก่อนที่ผมจะถามนะครับว่าท่านลงทุนเท่าไหร่กับรายจ่ายสุขภาพผมมีข้อเสนอเรื่องนี้ก่อนว่าถ้าเราสามารถที่จะลงทุนเพิ่มรายจ่ายสุขภาพจาก 4.3 ของ GDP ไปจนถึง 5% ของ GDP ตรงนี้เราจะมีงบประมาณสำหรับการจ่ายภาครัฐไปอีกประมาณ 100,000 ล้านบาทเราสามารถที่จะจ่ายค่าคนเปลี่ยนสถานะลูกจ้างชั่วคราวในโรงพยาบาลให้เป็นพนักงานประจำได้เราสามารถที่จะเพิ่มศักยภาพของระบบสุขภาพปฐมภูมิไปอีก2เท่าเราสามารถที่จะทำหลักประกันสุขภาพระยะยาวสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิงหรือว่าลองเทอมแคร์ได้ทั้งระบบเราสามารถดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแล้วก็ยกระดับชุดสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมให้เทียบเท่ากับสิทธิบัตรทองในบางรายการที่สำคัญครับดังนั้นคำถามแรกที่ผมจะถามท่านรัฐมนตรีครับก็คือในฐานะที่ท่านเป็นหนึ่งในผู้กำหนดนโยบายสุขภาพร่วมกับรัฐมนตรีการคลังและนายกรัฐมนตรีครับเนื่องจากท่านก็อยู่ในพรรคเดียวกันท่านยอมรับกรอบรายจ่ายด้านสุขภาพ OECD อย่างไรจะกดรายจ่ายไว้ที่ปัจจุบันหรือจะเพิ่มเป็น 5% หรือจะเพิ่มให้เขาเป็น 9.3% เท่ากับรายจ่ายของค่าเฉลี่ย OECD นะครับประเด็นที่2ครับผมขอซูมลงมานะครับถึงระบบบริการที่เป็นหัวใจของระบบบริการสุขภาพนั่นก็คือระบบบริการสิ่งที่ OECD ก็ให้ความสำคัญเพราะว่าถ้าเรามีระบบสุขภาพปฐมภูมิที่ดีมีหน่วยบริการใกล้บ้านที่มีคุณภาพก็จะลดการเดินทางการเข้ารับบริการรักษาก็จะช่วยทำให้การดูแลต่อเนื่องระบบบริการสุขภาพใกล้ใจคือหน่วยบริการที่ประชาชนไว้วางใจให้เขาดูแลได้ให้เขาดูแลสุขภาพได้เบื้องต้นส่งต่อได้ถึงหน่วยบริการที่มีศักยภาพรักษาเสร็จแล้วก็กลับมาดูประโยชน์ของระบบสุขภาพปฐมภูมิซึ่งมันอาจจะอยู่ในรพสตก็ได้ในศูนย์บริการสาธารณสุขจะอยู่ในอนามัยโรงเรียนหรือว่าศูนย์สุขภาพในที่ทำงานก็ได้ครับท่านประธานครับ OECD นี้เขาเรียกปฐมภูมิว่าเป็นเสาหลักของสุขภาพที่มีถ้าเราป่วยเป็นโรคเรื้อรังก็จะรับการดูแลที่ต่อเนื่องลดค่าใช้จ่ายในการเข้าหาโรงพยาบาลขนาดใหญ่ขณะที่ประเทศสมาชิกOECD เขาใช้จ่ายไปกับบริการสุขภาพปฐมภูมิถึง14%ของค่าใช้จ่ายสุขภาพทั้งหมดผมขอถามว่าขณะนี้รัฐบาลได้ลงทุนในบริการสุขภาพปฐมภูมิไปที่ร้อยละเท่าไหร่และจะมีเป้าหมายในการเพิ่มงบประมาณเพิ่มกำลังคนเพิ่มทรัพยากรสำหรับบริการปฐมภูมิเท่าใดในปี70, 71, และ 72ครับขอถามคำถาม2คำถามไว้ก่อนครับท่านประธานครับขอบคุณครับ
1: ขอเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
2: เรียนท่านประธานที่เคารพครับแล้วก็เรียนท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับท่านเอกภพนะครับในส่วนของการเข้า OECD ของประเทศไทยนะครับก็ปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยก็ได้ยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงเข้าไปร่วมใน OECD ยืนยันเข้าไปอีกเป็นทางการนะครับก็ต้องเรียนว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับให้ความสำคัญกับเรื่องงบประมาณในการรักษาพยาบาลเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับการร่วมมือด้านเศรษฐกิจและพัฒนาของ OECD นะครับต้องเรียนว่ากระทรวงสาธารณสุขยอมรับในกรอบตัวชี้วัดของ OECD แล้วก็เราให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ครับที่จะนำกรอบความร่วมมือของ OECD เนี่ยและตัวชี้วัดมาใช้เป็นตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุขในการที่จะยกระดับแล้วก็พัฒนาระบบการดูแลรักษาพยาบาลนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ากระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยหากท่านถามว่าเราจะใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่นะครับเพิ่มอีกอย่างไรบ้างต้องเรียนว่าปัจจุบันเราใช้หลักการในการพิจารณาเนี่ย safe นะครับsustainability ความยั่งยืน adequacy ความพอเพียงพอ fairness ความเป็นธรรมแล้วก็ efficiency คือความมีประสิทธิภาพโดยเรามีเป้าหมายว่าภายในปี2579คนไทยจะมีอายุเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดหรือว่า LE เนี่ยอยู่ที่ไม่น้อยกว่า85ปีส่วนไม่น้อยกว่า OECD ชาติใดๆใน OECD นะครับปัจจุบันของประเทศไทยอยู่ที่ 75.6 ปีซึ่งมากกว่าเม็กซิโกที่ 75.7 แล้วก็ข้อมูลในปี2025นะครับแล้วก็สูงสุดก็คือสวิตเซอร์แลนด์ในปีนะมี 84.3 ปีปัจจุบัน

อย่างที่ท่านเพื่อนสมาชิกได้กล่าวเมื่อสักครู่งบประมาณของประเทศ OECD เนี่ยเขาใช้อยู่ราวๆ 9-10% ในการดูแลประชาชนของเขานะครับของประเทศไทยตัวเลขก็เป็นตัวเลขเดียวกันครับอยู่ที่ราวๆ 4.5% ที่ใช้ดูแลงบที่เป็นงบประมาณที่ดูแลประชาชนคนไทยนะครับแต่ต้องเรียนว่าข้อมูลจากปี2566ก่อนนะครับเรามีรายจ่ายสุขภาพรวมเนี่ยกว่า 824,000 ล้านบาทนี่รวมทั้งภาครัฐและเอกชนคิดเป็นร้อยละ 4.59% ของ GDP แม้จะเห็นว่าตัวเลขใช้น้อยกว่าอย่างที่ท่านบอกว่าในครอบครัวใช้4บาทแต่ใน OECD เขาไปใช้ถึง9บาทผมจะต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าเรามองเฉพาะแง่ของการใช้เงินเพียงอย่างเดียวอาจจะมองเพราะอะไรครับเพราะว่าผมเน้นย้ำมาตลอดว่าประเทศไทยแทบจะไม่มีอุตสาหกรรมยิ่งเราใช้มากเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งทำให้เงินไหลออกนอกประเทศมากเท่านั้นนั่นคือเหตุผลที่รัฐบาลนี้เร่งรัดแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในทุกๆแขนงโดยเฉพาะในเรื่องของ medical economy นะครับแต่แน่นอนครับการใช้งบประมาณเหล่านี้ก็จะต้องตามให้ทันกับความเสี่ยงกับโรคภัยไข้เจ็บที่จะต้องดำเนินการรักษานะครับจะบอกว่า 4.59% ของ GDP เนี่ยแม้เราจะใช้น้อยกว่าแต่เราก็ยังครอบคลุมในเรื่องของวัคซีนได้ดีมากๆถึง 91.2% ดีกว่าหลายประเทศนะครับการมุ่งแต่จะเพิ่มงบประมาณเพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้ดูถึงคุณภาพของการใช้อาจจะมีไม่เพียงพอนะครับไม่ได้หมายความว่ากระทรวงสาธารณสุขจะไม่เพิ่มงบประมาณนะครับแต่เราจะพยายามรักษาสัดส่วนของการใช้งบประมาณให้อยู่ราวๆ 4-5% นะครับของ GDP ที่เติบโตขึ้นนะครับเราจะพยายามไม่ทำให้งบประมาณที่เราใช้เนี่ยจะมีจำนวนลดลงนะครับท่านส.ส.ได้พูดไว้ว่าถ้าเราเพิ่มงบประมาณจากร้อยละ 4.5 ไปถึง 5% นะครับหรือจะไปถึง 9% เงินจะเอามาใช้ได้ทำอย่างไรเงินจะเอามาใช้ในหมวดใดบ้างจัดการอย่างไรบ้างนะครับผมเห็นด้วยครับที่เราจะเน้นย้ำเรื่องปฐมภูมินะครับแต่ว่าสิ่งที่ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขทั้งสปสช.รวมไปจนถึงสสส.นะครับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขมุ่งเน้นที่จะใช้เงินที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดก่อนนะครับนั่นเป็นเหตุผลที่เมื่อเดือนที่แล้วผมได้เชิญทางสปสช.เข้ามานั่งพูดคุยกันว่าแบ่งงบจัดงบอย่างไรสามารถแยกบรรทัดออกมาให้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นได้หรือไม่นะครับบริบทต่างๆเหล่านี้ก็จะช่วยเร่งรัดแล้วก็กระชับกระบวนการการใช้เงินให้เกิดประสิทธิภาพได้สูงสุดแน่นอนครับผมเชื่อว่างบประมาณของภาครัฐที่ลงไปกว่า 2-3 แสนล้านบาทให้กับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อไปดูแลประชาชนนั้นเป็นงบประมาณที่สิ่งที่จะตอบท่านก็คือว่าเราจะรักษาสัดส่วนของร้อยละต่อ GDP ให้ไม่น้อยกว่าเดิมนะครับและเราจะใช้งบประมาณที่ได้รับมาหลายแสนล้านสูงสุดอย่างที่กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนะครับส่วนในเรื่องของประถมภูมิที่เป็นข้อ2นะครับที่ท่านเพื่อนสมาชิกท่านเอกภพได้ตั้งคำถามไว้เมื่อสักครู่นะครับต้องเรียนว่าตามกรอบปฐมภูมินะครับตามกรอบการดำเนินงานของ OECD งบการบริการของปฐมภูมิเนี่ยเขาใช้คำภาษาอังกฤษนะครับก็ประกอบด้วยของของทันตกรรมต่างๆเรื่องของ home based service การดูแลที่บ้านต่างๆรวมไปจนถึงการป้องกันนะครับนั่นก็คือกรอบกระบวนการของปฐมภูมิแต่อย่างที่ท่านส.ส.ท่านเพื่อนสมาชิกพูดครับว่างบประมาณที่หากไปดูในบรรทัดของงบประมาณของสปสช.แล้วเนี่ยท่านก็บอกว่าหาไม่เจอนะครับเพราะมันกระจายอยู่ในหลายๆส่วนใช้ร้อยละ14ของงบประมาณสาธารณสุขที่เขาใช้นะครับจากตัวเลขที่ผมได้มาผมค่อนข้างมั่นใจว่าปัจจุบันประเทศไทยใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ14นะครับปัจจุบันเราใช้ค่าใช้จ่ายในกรอบของปฐมภูมินะครับก็ประกอบด้วยงบประมาณที่อยู่ในหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับโดยเฉลี่ยโดยประมาณ595บาทต่อปี

0: ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลของสปสช.ข้อมูลเหล่านี้ก็จะแทรกอยู่ในงบเหมาจ่ายรายหัวของผู้ป่วยนอกซึ่งมีงบประมาณรวมทั้งหมดประมาณ 68,000 ล้านงบค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมเป็นระดับปฐมภูมิและหน่วยนวัตกรรมประมาณ 3,700 ล้านงบบริการทางการแพทย์แผนไทยนะครับอีกประมาณ 3,000 ล้านและยังมีงบประมาณสำหรับประชาชนที่จัดไว้สำหรับคนไทยทุกคนนะครับเฉลี่ยคนละประมาณ524บาทต่อปีเป็นงบประมาณเสริมสร้างสุขภาพป้องกันโรคนะครับประมาณ 29,000 ล้านบาทงบประมาณการดูแลระยะยาวหรือว่า long term care อีกประมาณและงบประมาณการป้องกันการติดเชื้อ HIV เป็นต้นนะครับอีกประมาณ877ล้านบาทรวมทั้งสิ้นราวๆต่อหัวประมาณ 2,000 กว่าบาทต่อหัวต่อปีนะครับตัวเลขที่คำนวณมาเกือบจะอยู่ที่ร้อยละ50นะครับแต่ผมคิดว่าถ้าที่เรากำลังดำเนินการอยู่กับสปสช.นะครับเราน่าจะเห็นตัวเลขที่ชัดเจนกว่านี้แล้วผมคิดว่าน่าจะลดลงน่าจะต่ำกว่าร้อยละ50นะครับแต่เชื่อว่าสูงกว่า114แน่นอนนะครับเมื่อเทียบกับประเทศของ OECD เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการกำหนดหรือการมองเฉพาะตัวเลข spending หรือว่าตัวเลขการใช้จ่ายต่อหัวเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่สามารถตอบโจทย์เรื่องของสุขภาพได้หากเรามีงบประมาณที่มีพอสมควรนะครับและรักษาอยู่ในระดับนี้ก็จะสามารถดูแลผู้ป่วยได้เป็นอย่างดีนะครับและหากจะมีความมั่นคงเพิ่มขึ้นเราก็จะมีหากต้องการความมั่นคงเพิ่มขึ้นก็จะต้องเร่งรัดคนและภาครัฐที่อยู่ในเซกเตอร์ของทางการแพทย์นะครับเพื่อให้ทุกบาททุกสตางค์ที่เราใช้ออกไปในการดูแลผู้ป่วยเงินเหล่านั้นยังคงหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยไม่ใช่ยิ่งใช้ต่างประเทศและนั่นก็จะเป็นการเพิ่มร้อยละต่อหัวร้อยละต่อ GDP นะครับเพิ่มไปโดยที่ยิ่งทำเรายิ่งเงินไหลออกครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มีการชี้แจงว่ากระทรวงให้ความสำคัญกับการนำกรอบและตัวชี้วัดของ OECD มาใช้ยกระดับระบบสุขภาพไทยโดยไม่ได้มุ่งเพียงแค่การเพิ่มงบประมาณแต่จะเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเป็นธรรมและยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ภายในประเทศมากขึ้นเพื่อจะสร้างความมั่นคงให้กับระบบสุขภาพในระยะยาวนั่นเองครับเป็นการถามตอบกระทู้ในช่วงแรกนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้ากลับมาติดตามการถามตอบกระทู้ช่วงที่2กันต่อสักครู่เดียวครับ
2: ดื่มแล้วขับอาจถึงตายนะ
3: ไรหรอกกินไม่นิดเดียวเอง
4: แล้วถ้าเป็นล่ะหนูกับแม่จะอยู่ยังไง
3: ไรหรอก
2: ดื่มแล้วขับไม่ได้ดับแค่คุณคนเดียว

0: ตกรวันนี้บุหรี่ไฟฟ้าไม่ว่าจะสวมชุดไหนก็ร้ายจัดไม่ตายหรอกวันนี้แต่ปอดอักเสบเฉียบพลันเลยนะ
1: เจ้าปะ
2: กลับมาในช่วงที่2ถามที่ตอบตอบที่ถามกับข้อซักถามกระทู้ถามนะครับคุณผู้ชมครับต่อเนื่องจากช่วงที่แล้วเกี่ยวกับการตั้งกระทู้ถามนะครับโดยส.ส.เอกภพครับตั้งคำถามต่อถึงการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองซึ่งเป็นอีกประเด็นที่ OECD ให้ความสำคัญโดยมีการเสนอว่าประเทศไทยควรจะมีบุคลากรและทีมดูแลที่เพียงพอและได้มาตรฐานจึงมีการสอบถามถึงแผนของกระทรวงสาธารณสุขในการจัดสรรและเพิ่มกำลังคนเพื่อจะให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีคุณภาพทั้งในโรงพยาบาลที่บ้านและในชุมชนด้วยนะครับในส่วนของการถามตอบกระทู้ช่วงที่2จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันต่อครับ
3: คำถามที่3เป็นเรื่องอีกประเด็นหนึ่งที่ OECD ให้ความสำคัญนะครับก็คือการดูแลในวาระสุดท้องหรือ palliative care ครับซึ่ง OECD ก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้เช่นเดียวกันเพราะว่าประเทศที่พัฒนาแล้วก็จะเผชิญกับสังคมสูงวัยในรายงานของ

0: ของ EAPC นะครับ European Association for Palliative Care ก็เสนอครับว่าเราจะดูแลประชากรกลุ่มนี้กลุ่มระยะท้ายได้ดีเนี่ยก็ควรจะมีทีมการดูแลแบบคนควรจะมี2ทีมในแต่ละทีมควรจะประกอบด้วยแพทย์พยาบาลนักวิชาชีพสามวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์ต่างๆประมาณสัก 5-6 คนในทีมนะครับประชากรประมาณสัก66ล้านคนนี้ควรจะมีทีมดูแลประคับประคองนี้ประมาณ 1,320 ทีมหรือมีบุคลากรประมาณ 10,000 คนในการดูแลวาระสุดท้ายของชีวิตทุกๆคนนะครับดังนั้นผมจึงขอถามท่านรัฐมนตรีครับว่าปัจจุบันนี้ในรัฐบาลได้จัดสรรกำลังคนสำหรับการดูแลวาระสุดท้ายของชีวิตการดูแลแบบประคับประคองเป็นจำนวนเท่าใดเราครอบคลุมการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้แล้วกี่รายอย่างมีคุณภาพและมีแผนที่จะเพิ่มกำลังคนในการดูแลผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาลที่บ้านและชุมชนจะมีทีมกี่ทีมจะมีคนกี่คนท่านมีแผนไว้แล้วหรือไม่นะครับในปัจจุบันในปี70 71 72ครับขอบคุณครับ
1: เราดูแลผู้ป่วยที่ไม่ว่าจะป่วยระยะท้ายอย่างต่อเนื่องเป็นองค์รวมโดยมุ่งเน้นในเรื่องของการควบคุมอาการลดความทุกข์ทรมานแล้วก็ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในครอบและครอบครัวปัจจุบันการค่าบริการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่บ้านเราก็สนับสนุนอัตรา 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลาไม่เกิน6เดือนแล้วก็สนับสนุนเพิ่มเติม 3,000 บาทต่อคนเมื่อผู้ป่วยเสียชีวิตนะครับโดยการสนับสนุนนี้ก็ยังมีการสนับสนุนการใช้ยาโอปิออยด์อีกสำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายเพิ่มเติมอีก700ถึงวันที่ผู้ป่วยเสียชีวิตนะครับต้องเรียนว่าการจัดบริการแล้วก็จัดงบประมาณสำหรับบริการกรณีเฉพาะนี้สปสช.ได้คาดการแล้วก็ตั้งเป้าเอาไว้อยู่ถิ่น695คนมีงบประมาณให้คนละประมาณ 10,000 บาทนะครับซึ่งเมื่อต่อช่วงต้นงบประมาณของปี68ก็มีใช้ตั้งประมาณการไว้ประมาณ200ล้านแต่จนถึงปลายปีนะครับเนื่องจากเราดูแลผู้ป่วยหรือว่าผู้ป่วยใน palliative care เนี่ยนะครับรวมไปจนถึงประมาณ 113,000 รายนะครับก็จึงได้มีการของบประมาณเพิ่มเติมรวมเป็นประมาณ299ล้านบาทส่วนในปี2569ได้รับจัดสรรงบประมาณมาที่ประมาณ290ล้านบาทก็จะดูแลผู้ป่วยอยู่ที่ราวๆ 45,000 คนนะครับซึ่งเป็นการคาดการผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในปี2567แต่แน่นอนครับในปี2568เราดูแลมากกว่าเราดูแลไปจนถึงแสนกว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้ที่เราจะดูแลได้มากกว่าที่ตั้งเป้านะครับและยังมีอีกเงินอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของผู้มีภาวะพึ่งพิงที่เป็น long term care ผู้ป่วยระยะท้ายมีความจำเป็นก็ภาวะพึ่งพิงของ long term care ก็จะเป็น care plan อีกตัวหนึ่งนะครับกำหนดวงเงินเอาไว้ที่ไม่เกิน 1,442 บาทต่อปีนะครับในปี2568ได้รับจัดสรรงบประมาณไว้ที่ประมาณ 2,900 ล้านบาทนะครับเพื่อสนับสนุนผู้มีภาวะพึ่งพิงจำนวน 544,138 รายซึ่งงบประมาณดังกล่าวสปสช.ร่วมกับอปท.สนับสนุนงบประมาณทั้งสิ้นคนละครึ่งนะครับโดยประมาณก็ทั้งหมดใช้ไปประมาณ 4,344 ล้านบาทและตัวเลขของปี70ก็เชื่อมั่นว่าจะเป็นตัวเลขที่เป็นตัวเลขที่แท้จริงแล้วก็แน่นอนในการจัดทำงบประมาณปี71ถัดไปนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ย้อนกลับไปที่การตอบคำถามเมื่อสักครู่นะครับว่าเหตุใดเราถึงต้องพยายามบริหารจัดการงบประมาณที่มีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดก่อนนะครับเพื่อไม่ให้งบประมาณทั้งหมดเนี่ยยิ่งดูแลยิ่งบวมขึ้นเรื่อยๆรวมไปจนถึงเรามีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วเราจะต้องมีงบประมาณที่เพิ่มเติมจนไม่รู้จบนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งที่กระทรวงสาธารณสุขเองก็เน้นย้ำแล้วก็ยังมีความประสงค์มีความตั้งใจที่จะเน้นย้ำต่อไปก็คือในเรื่องของ living will หรือว่าพินัยกรรมชีวิตนะครับเพื่อให้การตัดสินใจรักษาในระยะท้ายนะครับสอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วยรวมไปจนถึงลดการที่เกิดประโยชน์และสนับสนุนให้ผู้ป่วยที่ตัวเองพึงประสงค์และครอบครัวพึงประสงค์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะสามารถช่วย

0: ให้สภาพจิตใจของครอบครัวสามารถปรับตัวแล้วก็จากไปอย่างสงบได้นะครับส่วนในส่วนของบุคลากรนะครับต้องเรียนว่าทั้งคุณหมอและพยาบาลและบันขาดอยู่เป็นจำนวนมากนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้บูรณาการในภาพรวมว่าในช่วง10ปีต่อจากนี้เราก็จะมีการโครงการทำรงรักษาแพทย์และบุคลากรให้อยู่ในระบบให้ได้มากที่สุดเรายังมีบุคลากรเรายังมีคุณหมอที่ยังขาดแคลนอยู่นะครับกว่าหลักหมื่นนะครับหลายหมื่นคนนะครับซึ่งเราเชื่อว่าราวๆ 30,000 คนนะครับถ้าเราเติมเข้ามาในระบบได้นะครับเราก็จะสามารถเพิ่มเติมแล้วก็จัดบริการโดยเฉพาะจะมุ่งเน้นไปที่พื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีแดงคือขาดคุณหมอมากที่สุดนะครับรวมไปจนถึงพยาบาลด้วยนะครับครับขอบคุณครับ
1: ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มีการชี้แจงว่าการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองอยู่ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพโดยมีทั้งการดูแลผู้ป่วยที่บ้านและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนพร้อมกับเดินหน้าปรับการจัดสรรงบประมาณและบริการให้มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับตรงนี้มีการทำควบคู่ไปกับการส่งเสริมสิทธิในการวางแผนการดูแลช่วงท้ายของชีวิตและการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์เพื่อจะให้พี่น้องประชาชนนั้นสามารถเข้าถึงการดูแลที่เหมาะสมและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและนี่คือทั้งหมดนะครับกับรายการคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมรายการได้ทุกวันเสาร์20:30 น.นะครับทาง TPTV โทรทัศน์รัฐสภาช่อง10เว็บไซต์ tpchannel.org และแอปพลิเคชัน TPChannel ครับร่วมติดตามคำถามสำคัญที่เกิดขึ้นในสภาผู้แทนราษฎรไปด้วยกันว่าเป็นคำถามที่สะท้อนปัญหาความต้องการและอนาคตของประเทศไทยอย่างไรบ้างครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมนันทคมประสาทพรทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

กมธ.บริหารจัดการทรัพยากรน้ำสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นนาบึงหนองหานระดมทุกภาคส่วนแก้วัชพืชตื้นเขินน้ำเสียวางแนวทางฟื้นฟูให้เกิดประโยชน์ต่อมนายภาคภูมิบุญประมุขประธานคณะกรรมการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยส.ส.พรรคกล้าธรรมได้แก่นายอัคราพรมเผ่าส.ส.พะเยานายอัฐกรศิริรัตยากรส.ส.ฉัตรเชิงเทราและนายศิรภพสมผลส.ส.สกลนครลงพื้นที่จังหวัดสกลนครเพื่อติดตามประเด็นการพัฒนาหนองหานรับฟังปัญหาและข้อเสนอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลุ่มผู้ใช้งานภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่โดยมีนายศิลาวุฒิสุวรรณจุฑะรองนำส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลณหนองหานบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สกลนครสำหรับหนองหานจังหวัดสกลนครถือเป็นบึงน้ำของประเทศรองจากบึงบรเพชรจังหวัดนครสวรรค์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครอบคลุมพื้นที่7ดาวโดยประมาณ110กิโลเมตรเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสกลนครและพื้นที่ใกล้เคียงใช้ประโยชน์โดยมีประชาชนได้รับประโยชน์มากกว่า 80,000 ครัวเรือนหนองหานมีลำน้ำไหลเข้าจำนวน21ลำน้ำโดยส่วนใหญ่ไหลมาตามลำน้ำพุงซึ่งมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาภูพานมีความจุ 6.924 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่ปัจจุบันมีปริมาณน้ำประมาณ 242.863 ลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 90.99 ของความจุการรวบรวมข้อมูลของจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าหนองหานยังมีปัญหาสำคัญหลายด้านทั้งการบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและน้ำท่วมตลอดจนปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำจากวัชพืชโดยเฉพาะผักตบชวาจอก

หนูยักษ์และชะนุ่นซึ่งแพร่กระจายและปกคลุมผิวน้ำต่อระบบนิเวศการระบายน้ำการประมงพื้นบ้านและการสัญจรทางน้ำนอกจากนี้ยังพบปัญหาตะกอนดินสะสมจนทำให้บางพื้นที่ตื้นเขินปัญหาน้ำเสียปัญหาด้านที่ดินและการกำหนดแนวเขตรวมถึงข้อจำกัดในการพัฒนาหนองหารให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจของชุมชนนายภาคภูมิกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้สืบเนื่องจากการตั้งกระทู้ของนายศิลภพสมพลส.ส.สกลนครซึ่งได้นำเสนอปัญหาของหนองหารต่อสภาผู้แทนราษฎรทั้งเรื่องความเสื่อมโทรมจากวัชพืชน้ำปัญหาการกำหนดเขตแดนที่ยังไม่ชัดเจนการบริหารจัดการน้ำรวมถึงปัญหาการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตห่วงห้ามที่อาจทับซ้อนกับพื้นที่ทำกินของประชาชนประธานกรรมาธิการกล่าวว่ากรรมาธิการจะรวบรวมข้อมูลและประเด็นปัญหาที่ได้รับจากการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อนำไปพิจารณาหาแนวทางแก้ไขในภาพรวมทั้งด้านการบริหารจัดการน้ำการฟื้นฟูระบบนิเวศการกำจัดวัชพืชการแก้ไขปัญหาตะกอนดินและน้ำเสียตลอดจนประเด็นด้านที่ดินและการพัฒนาศักยภาพหนองหารโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการผลักดันให้เกิดแนวทางการบริหารจัดการหนองหารที่มีความชัดเจนและเป็นระบบสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำได้อย่างยั่งยืนพร้อมสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนจังหวัดสกลนครกลุ่มผู้ใช้งานและชุมชนโดยรอบอย่างเป็นรูปธรรมกมททหารวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีติดตามงานรักษาความมั่นคงภายในระดับพื้นที่พร้อมเยี่ยมชมการฝึกสมรรถภาพหลักสูตรศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดย้ำสร้างทัศนคติใหม่ป้องกันไม่ให้กลับไปติดซ้ำนายวิวัฒน์ลักษณ์พันธ์รองประธานคณะกรรมการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภานำคณะกรรมการลงพื้นที่ศึกษาดูงานติดตามผลงานกองร้อยปฏิบัติการฝึกที่2กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนค่ายเพชรโยธินตำบลบางเก่าอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยมีนายกองโทนิรันดร์ขวัญบุรีหัวหน้ากองปฏิบัติการพิเศษหัวหน้ากลุ่มฝ่ายคณะอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนให้การต้อนรับและสรุปผลการดำเนินงานดังนี้ 1. การพัฒนาศักยภาพชุดปฏิบัติการตอบโต้ทางยุทธวิธีในการรักษาความมั่นคงภายในระดับพื้นที่การปราบปรามยาเสพติดการช่วยเหลือและฝึกอบรมให้แก่กลุ่มเป้าหมายหลักในสังกัดกรมการปกครองฝ่ายปกครองรวมถึงหน่วยงานความมั่นคงตลอดจนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในแต่ละปีงบประมาณตามภารกิจเพื่อให้เป็นกำลังหลักที่มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เชิงรุกทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการดูแลความสงบเรียบร้อยและการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับประชาชนโดยพร้อมร่วมเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศช่วยฝ่ายทหารนายวิวัฒน์กล่าวด้วยว่ากรรมาธิการได้เข้าเยี่ยมชมการฝึกสมรรถภาพของกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกในหลักสูตรศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบการฝึกบำบัดที่ไม่ใช่การลงโทษแบบผู้ต้องขังแต่เน้นระบบชุมชนบำบัดและการฝึกระเบียบวินัยควบคู่กับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจการฝึกอาชีพเพื่อให้มีทักษะติดตัวไปใช้หลังจากออกไปสู่สังคมการสร้างทัศนคติใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้กลับไปติดซ้ำพร้อมกันนี้กรรมาธิการได้มอบเครื่องบริโภคแก่ผู้เข้าบำบัดประมาณ30คนทั้งนี้กรรมาธิการจะได้นำข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการลงพื้นที่ไปเพื่อทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐแบบองค์รวมต่อไป

0: ดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการพักคุยครับเช่นเคยก่อนที่จะไปทานอาหารกลางวันช่วงวันอาทิตย์11โมงแบบนี้ครับมาพบกับผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นครับทางโทรทัศน์รัฐสภา TPTV ช่อง10แล้วก็อย่าลืมนะครับเรามีออนไลน์ด้วยไลฟ์กันผ่านทางแฟนเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาวันนี้ครับจะพามาคุยกับสุภาพบุรุษท่านหนึ่งท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จังหวัดศรีสะเกษเขต8พรรคภูมิใจไทยนะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่หลายๆคนจับตามองครับกับทางสสอาจผลสันไตรภพหรือสสพี่แนนครับสวัสดีครับพี่แนนครับ
1: สวัสดีครับคุณต้นครับ
0: โอ้เป็นยังไงพี่เล่าสู่กันฟังนิดนึงตอนนี้เปิดสมัยมาแล้วกลับมาอีกครั้งนึงกับการทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร
1: ปิดสำหรับผม
0: ไม่ต่างกันเลย
1: ไม่ต่างเพราะว่าในการทำงานกรรมาธิการก็มีการประชุมทุกสัปดาห์เหมือนเดิม
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าปิดสมัยประชุมเนี่ยมันจะเบาลงตรงที่การประชุมสสพักก็ลดลง
0: ครับ
1: และการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่มีแต่ว่างานกรรมาธิการในฐานะประธานกรรมาธิการปปชสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็หนักเหมือนเดิ
0: ม
1: ในส่วนของการลงพื้นที่ผมก็ลงพื้นที่เป็นปกติอยู่แล้วตั้งแต่เป็นสสปีแรกจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ครับ
0: ที่เขต8ผมเชิงพื้นที่นิดนึงนะเขต8ศรีสะเกษนี่คือพูดถึงรายการพักคุยเนี่ยหลายคนมาเขาจะพรีเซนต์ว่าเออในพื้นที่มีของดีอาหารอะไรอร่อยของพื้นบ้านพื้นเมืองเราเป็นยังไงครับที่ศรีสะเกษเป็นยังไงบ้างครับตรงนี
1: ้เอาเฉพาะในพื้นที่ผม
0: ในพื้นที่พี่แนนเลยเอาเขต8เลยโดยเฉพาะเลยฮะ
1: ก็มีไก่ย่างห้วยทับทันที่ว่าไก่ย่างไม้แม่ตันที่มีขึ้นชื่อระดับประเทศ
0: ถ้าไม้มาดันนี่ของแท้จะต้อง
1: อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษ
0: อ๋อผมเห็นขายตามเนี่ยกรุงธนกรุงเทพเต็มไปหมดเลย
1: ใช่
0: แต่ของแท้ต้องที่นี
1: ่ถูกต้องครับจ
0: ุ
1: ดกำเนิดมาจากที่นี่ครับแล้วก็แต่จริงๆไก่ย่างไม่ได้อร่อยเฉพาะที่อำเภอห้วยทับทันที่อำเภออุทุมพิสัยเองก็มีไก่ย่างที่อร่อยแต่ว่าก็จะขายเฉพาะช่วงเช้าในตลาดสดแค่นั้นเองแล้วเราก็จะมีผลไม้ที่อำเภอเมืองจันทน์ที่เรียกว่าส้มโอหวานอันนี้ก็อร่อยเราก็ปลูกผลไม้ได้หลายชนิดที่ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนภูเขาไฟก็มีสตอก็มีเลือกหลายสิ่งหลายอย่างมันก็มีหมดแล้วก็อร่อยแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยคือเนื่องจากว่าในการทำหน้าที่สมัยที่แล้วผมเองเป็นรองประธานวิปรัฐบาลเป็นประธานวิปของพรรคภูมิใจไทยเราก็มีภารกิจที่กรุงเทพเยอะในสภาเยอะจะมีเวลากลับบ้านเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย
0: ์
1: ครั้งนี้เนี่ยผมไม่ได้ทำหน้าที่เป็นวิปละแต่ว่าก็ได้ขยับมาเป็นประธานกรรมาธิการเพราะฉะนั้นบทบาทความรับผิดชอบมันก็มากเหมือนเดิ
0: ม
1: เวลาอยู่ที่บ้านอยู่ในพื้นที่ก็เฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็เท่าๆเดิมทีนี้พอเรามีเวลาอยู่แค่นี้เวลาส่วนใหญ่ผมก็จะใช้เวลาในการลงพื้นที
0: ่ครับ
1: ก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนด้วยที่เวลาเขามีงานเนี่ยงานส่วนตัวงานส่วนรวมงานเล็กงานใหญ
0: ่ครับ
1: เขาก็มาบอกเราผมเองถ้าผมอยู่ผมมีเวลาไม่ได้นัดงานไหนไว้ผมก็ไปแต่ส่วนตัวเนี่ยผมก็จะบอกพี่น้องตลอดว่าผมเนี่ยชอบไปงานเล็ก
0: ๆ
1: คือเรารู้สึกว่าเวลาเราไปงานที่มันไม่ต้องมีเวทีเราเดินเข้าไปหาเจ้าภาพงานชาวบ้านในบ้านในครัว
0: ไปทักทายกันเหมือนไปพบปะพ
1: ี่
0: น
1: ้
0: องกันเองครับ
1: เราไปเจออย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นธรรมชาติแต่เวลาบางงานเนี่ยถ้ามันเป็นงานที่เป็นทางการ

0: มี
1: คร
0: เว
1: ับ
0: ทีใหญ่มี
1: ครั
0: ห
1: บ
0: ัวหน้าส่วนราชการมีใครมาเนี่ยเราก็จะได้เจอเฉพาะคนกลุ่มนี้เรา
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเวลาผมลงพื้นที่เนี่ยถ้าผมไม่ได้ติดรับปากงานใหญ่ผมก็จะไปงานเล็ก
1: ครับ
0: ๆเพราะอยากให้เขารู้ว่าเขามีอะไรเขาก็แจ้งเราได้แต่จริงๆผมเองกรุงเทพในการประชุมเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผมก็มีคุณพ่อแล้วก็มีทีมงานอีก10กว่าคนที่อยู่ดูแลพี่น้องประชาชนสำนักงานส.ส.แนนเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะบอกงานเชิญไปร่วมงานหรือร้องเรียนต่างๆเนี่ยก็รับทุกวันส.ส.ไม่อยู่ก็มีคนทำงานให้แล้วก็ผมไม่อยู่ก็มีคุณพ่อมีทีมงานลงพื้นที่แทนส่วนศุกร์เสาร์อาทิตย์ผมลงพื้นที่เองแต่ว่าก็ลงไม่ได้เองทุกงานเพราะปีหนึ่งเนี่ยมีประมาณ 3,000 กว่างานทั้งปีนะครับเฉลี่ยวันหนึ่งก็เกือบ10งาน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามทยอยไปให้ครบทุกตำบลอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำมาตลอดแต่ว่าเวลาลงพื้นที่เนี่ยคือมันมีประโยชน์เพราะชาวบ้านเวลาเขาเดือดร้อนเนี่ยเขาได้พูดกับส.ส.โดยตรงเรารู้เราก็มาสะท้อนผ่านสภา

0: ือเป็นผู้แทนโดยตรงรับเรื่องราวโดยตรงแล้วก็หยิบประเด็นตรงเนี้ยมาคุยกัน
1: ใช่ใช่ครับแล้วก็นอกจากเขาได้ร้องเรียนผ่านผมแล้วเนี่ยเขาก็ยังสามารถส่งข้อความมาผมได้ไม่ว่าจะเป็นทาง LINE ทาง Facebook ต่างๆเนี่ยแล้วผมก็อ่านเองผมตอบเองซึ่ง
0: เป็นแอดมินเองด้วยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โห
1: ก็วันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาที่กระทรวงการคลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจากเดิมมี13ล้านกว่าปรับลดลงเหลือ9ล้านกว่าเนี่ยผมก็ได้รับข้อความจากพี่น้องหลายพันคนมากมาทาง LINE ของผมมาทาง Facebook เนี่ยท่านก็วิจารณ
0: ์
1: ว่าทำไมไปตัดเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้มันไม่ยุติธรรม
0: เขาก็สะท้อนปัญหามาให้เราแล้ว
1: ใช่เราก็อ่านเสร็จเราก็เห็นนี่คือปัญหา
0: คร
1: ับ ก็นำปัญหาเนี่ยไปสะท้อนในที่ประชุมส.ส.พรรคภูมิใจทำเรื่องไปเข้าครม.แล้วก็ปรับปรุง
0: ปรับเกณฑ์ต่างๆโอ้
1: อันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่าง
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถามว่าเราทำอะไรเราก็ทำตลอดเฉพาะงานนิติบัญญัติในสภาแต่งานในพื้นที่ที่แก้ไขปัญหาพี่น้องชาวบ้านเราก็ทำ
0: หลายคนเนี่ยจะมองว่าส.ส.พี่แนนทำงานตลอดเลยจะอยู่ในพื้นที่หรือไม่อยู่ในพื้นที่ก็เสมือนอยู่นะฮะแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยเพราะฉะนั้นแพสชั่นหรือว่าแนวคิดในการทำงานมองยังไงบ้างกับการเป็นตัวแทนหรือว่าเป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชนเขต8จังหวัดศรีสะเกษ
1: คือก่อนที่ผมจะได้รับโอกาสมาเป็นผู้แทนราษฎ
0: ร
1: ผมก็ดูการทำหน้าที่ของคนเก่าก่อนว่าเขาทำยังไงแล้วเสียงสะท้อนคิดว่าถ้าวันหนึ่งเราได้โอกาสมาเป็นผู้แทนเราจะปรับปรุงยังไงบ้างให้สิ่งที่พี่น้องประชาชนสะท้อนมาเนี่ยมันลดลงพอผมมาเป็นผู้แทนก็อย่างที่ได้แจ้งไปเบื้องต้นตอนรายการเนี่ยว่าถึงแม้ส.ส.ก็จะมีคุณพ่อมีทีมงานลงพื้นที่ดูแลพี่น้องตลอดอันนี้ก็คือสิ่งที่ทำให้เห็นความแตกต่างเรื่องที่สองก็คือส.ส.เนี่ยมีทีมงานผู้ช่วยตามระเบียบ8คนผมก็ทนายความประจำสำนักงานส.ส.เพื่อให้คำปรึกษาด้านทนายความฟรีกับพี่น้องประชาชนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราให้
0: คือย้ำว่าฟรีเนาะ
1: ฟรีก็ได้ให้ทนายความเนี่ยเขามาให้คำปรึกษาจริงๆแล้วก็ให้คำปรึกษาฟรีส่วนถ้าหากว่าต้องการไปฟ้องร้องดำเนินคดีอะไรมันก็มีค่าธรรมเนียมนั้นก็ให้เขาไปคุยกันเองเปลี่ยนแต่ว่าเราหาทนายความที่มีคุณภาพที่มีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพเนี่ยมาบริการแล้วเราก็ดูตลอดก็ในด้านการพัฒนาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พี่น้องสะท้อนโดยเฉพาะในภาคอีสานเรื่องถนนเรื่องแหล่งน้ำเรื่องไฟฟ้าเรื่องสะพานลอยต่างๆเนี่ยมันเขาก็สะท้อนว่ามันไม่มีความเปลี่ยนแปลงความตั้งใจว่าถ้าผมมาเป็นผมจะต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นเราก็วันนี้นะครับมันก็จะมีเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสะพานลอยถนนที่ดีขึ้น

0: ชลประทานที่ดีขึ้นทั้งหมดมันมีความเปลี่ยนแปลงถึงแม้ผมจะมาเป็นผู้แทนสมัยนี้ปีที่5ปีที่6ก็ตามแต่ก็เป็นความตั้งใจของเราว่าในช่วงที่เราเป็นผู้แทนเนี่ยเราอยากสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแต่นอกจากการประชาชนแล้วสิ่งหนึ่งที่อยากจะทำก็คืองานในด้านนิติบัญญัติงานในภาพใหญ
1: ่
0: ว่าอย่างเช่นวันนี้ในฐานะประธานกรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรเราก็เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเราก็ทำในภาพนี้ด้วยเราไม่ได้ทำเฉพาะในพื้นที
1: ่
0: แต่ภาพระดับประเทศเราก็ทำ
1: คือขยับไปพร้อมกันในพื้นที่ก็สำคัญการที่จะมาเป็นผู้แทนในภาพของระดับประเทศก็สำคัญ
0: ใช่
1: ผมไปแตะนิดนึงเลยพอมาในฐานะที่เป็นบทบาทของประธานกรรมาธิการด้วยเนี่ยนะคือการทำงานมันมีความซับซ้อนยังไงบ้างเอาเฉพาะในบริบทของกรรมาธิการก่อนครับพี่แนนครับ
0: ก็เราก็ต้องสอบหาข้อเท็จจริงนำคนที่ทุจริตมารับโทษให้ได้
1: ครับ
0: แต่ว่าด้วยการทำหน้าที่ของกรรมาธิการเนี่ยเราก็มีโอกาสประชุมสัปดาห์ละวัน2วันซึ่งมันก็ไม่ได้ว่าเยอะแต่ว่าเรามีข้อจำกัดอย่างนี้เราก็พยายามทำของเราให้เต็มที่ที่สุดเพราะฉะนั้นถึงแม้วันประชุมจะมีแค่1หรือ2วันต่อสัปดาห์แต่ว่าเบื้องหลังก่อนที่จะถึงการประชุมเนี่ยเราต้องเตรียมข้อมูลเราต้องหาข้อมูล
1: ต้องมีความพร้อม
0: มันต้องเตรียมทั้งหมดเพราะฉะนั้นการทำงานมันทำตลอดผมยกตัวอย่างกว่า
1: ตื่นตีสาม
0: ตื่นตีสามกว่าถามว่าง่วงไหมก็ยังง่วงแต่ว่ามันตื่นเพราะมันมีความกังวลคือวันนี้เราทำเรื่องโครงสอบท้องถิ่นมันก็มีข้อมูลที่ผมยังไม่ได้อ่านอยู่อีกพอสมควรผมก็ต้องตื่นมาอ่านแล้วก็มาสรุปเพราะอันนี้คือนิสัยส่วนตัวอยู่แล้วเราก็งานในหน้าที่ที่เรารับผิดชอบเราก็ต้องทำให้มันดีที่สุด
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำแต่ว่าในส่วนของกรรมธิการปปช.เนี่ย ก็ถือว่าผมได้รับโอกาสจากพรรคภูมิใจไทย
1: ครับ
0: ซึ่งผมเองก็รู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้มีโอกาสมาเป็นประธานกรรมธิการคณะนี
1: ้
0: เพราะว่าอะไรเพราะว่าสมัยที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยผมทุกปีแต่ว่าปีที่แล้วพิเศษเพราะว่าผมได้มีโอกาสคุยกับดร.นิกซึ่งเขาเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยจุฬาแล้วเขาเป็นกรรมการขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยก็ได้พูดคุยในระหว่างพิจารณางบประมาณก
1: ัน
0: พอพูดคุยเสร็จเราก็เห็นว่าเรารู้แหละว่าปัญหาทุจริตมันแรงในบ้านเราแต่เราก็ยังไม่มีไอเดียว่าเราจะแก้ภาพยังไงจะแก้อะไรยังไงพอได้คุยกันมันก็เห็นภาพแล้วก็มีความตั้งใจจะทำบังเอิญเมื่อวานสมัยนี้ผมได้เป็นประธานมันก็เลยเอาความตั้งใจนั้นเนี่ยมาทำแล้วก็นอกจากปราบแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำด้านป้องกัน
1: เนี่ยอันนี้สำคัญเลยเพราะกำลังจะบอกว่าพอบทบาทกรรมาธิการอย่างที่คุณผู้ชมนะได้ติดตามก็จะเห็นว่าคือกรรมาธิการเนี่ยมีหน้าที่ในการตรวจสอบนะแต่เราจะไม่สามารถไปชี้ถูกชี้ผิดให้กับใครได้แต่สำคัญที่สุดครับในฐานะที่เราทำงานกันในสภาฝ่ายนิติบัญญัติการส่งคันตรงนี้พี่แนนดึงเข้ามาใน
0: การประชุมกรรมาธิการปปช.เนี่ยผมได้เชิญองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเข้ามาร่วมประชุมทุกรอบทำไมผมต้องเชิญเข้ามาเพราะเราเนี่ยมาจากฝ่ายการเมืองเราเป็นรัฐบาลก็มีข้อกล่าวหาว่าเดี๋ยวก็ตรวจสอบไม่จริงบ้างอย่างนั้นอย่างนี้บ้างจริงๆในกรรมาธิการมีทั้งรัฐบาลมีทั้งฝ่ายค้านแต่ว่าพี่น้องประชาชนบางทีเขาไม่เข้าใจ
1: จะได้สบายใจไปเลย
0: ใช่
1: เห็นไปเลย
0: ผมก็เชิญองค์กรเนี่ยมาแล้วเขาจะถามอะไรก็ถามผมไม่เคยปิดกั้นแล้วบันทึกการประชุมอะไรผมก็เปิดเผยตลอดเพราะเราเองมีความตั้งใจที่อยากเอาคนที่เขาทุจริตเนี่ยมารับโทษเราเห็นประเทศนั้นประเทศนี้มันเจริญเขาทำยังไงเพราะเขามีการบังคับใช้กฎหมายที่ดีบ้านเราเนี่ยกฎหมายก็ดี
1: กฎหมายเราแข็งนะ
0: แต่การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันหย่อนยานไปเรื่อยเพราะอะไรเพราะมันพอเวลาคนผิดมามันไม่ได้รับโทษมันก็หย่อนวันนี้เรามาเราก็ต้องการให้มันขยับเรื่องพวกนี้อันนี้คือความตั้งใจส่วนเรื่องการป้องกันเราก็ทำอยู่แล้วอันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสอบท้องถิ่นเรื่องการปรับปรุงกฎหมายซึ่งเพิ่งพิจารณาเสร็จไป2เล่มไม่ว่าจะเป็นการนำระบบ AI มาใช้ในการจับทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการปรับปรุงกฎหมายข้อตกลงคุณธรรมพรบ.จัดซื้อจัดจ้างภา

0: รัฐซึ่งเมื่อรายงานเสร็จแล้วเราก็จะส่งให้ทุกพรรคการเมืองแล้วแต่เขาจะไปปรับแก้แล้วนำร่างพระราชบัญญัติท้ายเล่มเนี่ยมาเสนอสภาเพื่อให้มันมีผลในทางปฏิบัติอัน
1: นี้สำคัญนะครับพี่แนนคุณผู้ชมต้องบอกไปเลยเพราะว่าอย่างรัฐบาลเรามีแพสชั่นว่าเราจะเข้า OECD เนาะสิ่งที่พี่แนนทำนี่คือเปิดเผยสาธารณธรรมเป็นธรรมอันนี้ถือว่ามาถูกทางแล้วหลายคนถามว่าโอ้ทำงานหนักขนาดนี้เข้มขนาดนี้แล้วมีความละเอียดรอบคอบด้วยแบ่งเวลาจัดสรรการใช้ชีวิตยังไงครับว่าเนี่ยเราทำดูแลตัวเองไลฟ์สไตล์เป็นยังไงบ้างบริบทตรงนี้ครับ
0: จริงๆส่วนใหญ่ก็จะทำงานนะครับ
1: ครับ
0: งานเนี่ยเหมือนอย่างเครียดผมเองเป็นคนไม่สูบบุหรี
1: ่
0: แต่ผมก็จะกินจะดื่ม
1: ครับ
0: กินดื่มผมก็จะไปกับเพื่อน
1: ครับ
0: ก็จะเป็นกลุ่มเพื่อนนะครับจะไม่ค่อยได้ไปภายนอกเท่าไหร่แล้วก็มันก็จะเป็นการพักผ่อน
1: ครับ
0: อีกเรื่องนึงก็คือการออกกําลังกายผมก็จะวิ่งจะเดินสายพานแล้วก็
1: คือเน้นคาร์ดิโอด้วย
0: ใช่ครับเพราะว่าเวลายกเวทมันต้องมีเทรนเนอร์แล้วผมไม่มีเวลาไปที่แน่นอนแต่ว่าหลายคนเนี่ยยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงโซเชียลก็จะเอารูปไปถ่ายแต่ผมไม่เป็น
1: อ๋อก็คือพี่แนนเนี่ยคือทุกอย่างทําเหมือนกับชีวิตปกติเพียงแต่ว่าเราอาจจะตัดพาร์ทโซเชียลชีวิตของเรา
0: ใช
1: ่เพราะเราทํางานหนักมาก
0: แล้วก็ฟังเพลงดูหนังหลังๆมาหนังก็ไม่ค่อยได้ดูข่าวแทนก็ทําอย่าง
1: น
0: ี
1: ้แต่เพลงส่วนใหญ่นี่แนวไหนหรือมีศิลปินในดวงใจมั้ยครับพี่แนน
0: แล้วแต่ลม
1: ถ้าเครีย
0: ดถ้าเครียดก็ฟังเพลงที่มันแรง
1: ๆ
0: อย่างเช่น Eminem Linkin Park อะไรพวกเนี้ยที่มันแรงๆแต่ถ้าช่วงไหนที่สบายๆพักผ่อนก็จะฟังเพลงจีนเพลงเกาหลีเพลงแบบแนวรักๆป๊อปๆเบาๆสบาย
1: ก็เป็นการรีแลกซ์ตัวเองเนาะทีนี้หลายคนถามว่าพอเราทํางานกันเยอะๆเนี่ยพูดถึงพาร์ทแบบการพักผ่อนนิดนึงนะพี่นะภูเขาทะเลหรือท่องเที่ยวธรรมชาติในความคิดพี่นะคิดว่าอยากจะไปเที่ยวที่ไหนมากที่สุดนะ
0: ไปได้หมดอะครับแต่ว่า
1: เป็นคนชอบอากาศเย็นใช่ไหม
0: ใช่ครับเกิดหน้าหนาวก็เลยชอบอากาศเย็นแค่นั้นเอง
1: ครับ
0: แต่เวลาผมไปผมจะไม่ค่อยออกไปไหนก็คือไปก็อยากพักอยากนอนด้วยความที่เวลาทำงานมันก็นอนก็ไม่เต็มที่
1: คือใช้เวลาดื่มด่ำกับความสงบเงียบ
0: ใช
1: ่แล้วก็ได้พักผ่อนได้บูสต์พลังงานตัวเองเนาะแต่บางคนไปนี่ถ้าไปทั้งทีบางกลุ่มไปนั่นไปนี่ก็เหมือนเป็นเพิ่มความเหนื่อย มันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแต่ละคนเวลานอนแต่ละวันเนี่ยเท่าที่ฟังตารางไทม์ไลน์เนี่ยมันมีผลกับการใช้ชีวิตของเราอะไรยังไงบ้างไหมครับ
0: ก่อนหน้านี้ปกติจะนอนวันละ5ชั่วโมง
1: ถือว่ายังน้อยอยู่นะครับ
0: น้อยแล้วก็หลังจากได้ดูไม่ว่าจะข้อมูลเพิ่มเติมจาก YouTube อ่านหนังสือเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเวลาจริงๆเวลานอนแต่ละคนมันไม่เท่ากันมันแล้วแต่พฤติกรรมแต่ว่ามันก็ผมเองก็พยายามปรับตรงนี้แต่ว่าเราก็ยังปรับไม่ได้บางครั้งได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าการนอนของผมเนี่ยชั่วโมงนอนมันยังน้อยอยู่เราก็พยายามปรับตรงนี้แต่ว่าถึงแม้จะนอนน้อยก็นอนให้มันมีคุณภาพผมเองโชคดีตรงที
1: ่คนหลับลึก
0: ใช่หลับลึกแล้วก็หลับเร็ว
1: คร
0: ับ แล้วก็เนี่ยแสดงว่ามันมีเรื่องในหัวมันเครียดมันก็ต้องตื่นอย่างเช่นวันเนี้ยก็ตื่นตีสามว่าแล้วก็หลับไม่ลงก็ต้องมานั่งอ่านหนังสือ
1: ครับแล้วการกินเราเลือกกินยังไงดูแลสุขภาพยังไงเพราะว่าเมื่อการทำงานพักผ่อนแล้วก็มีเวลาจำกัดการกินถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันเผื่อจะได้ทริคอะไรให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามด้วยฮะตรงนี
0: ้กินอย่างช่วงเนี้ยช่วงสัปดาห์ผมอยู่กรุงเทพผมก็

0: มันไม่เหมือนกรุงเทพกรุงเทพเขาเรียกว่ามันไม่หนัว
1: ที่แบบง่ายๆมันบ้านอย่างส้มตำเนี่ยผมบอกเลยว่าจริงๆไม่ใช่หรอกมันเป็นวิถีชีวิตแต่อย่างกรุงเทพบางทีเราแบบรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมันอาจจะต้องดูเหมือนยกระดับขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าไปดูวิถีจริงๆเนี่ยยังไงเราก็อาหารการกินเราเต็มที่อยู่แล้วทีมงานฝากถามมาหลังไมค์เมื่อสักครู่เห็นรอยยิ้มพี่แนนเป็นระยะมีมุมตลกบ้างไหมครับตรงนี
0: ้ตลกมีครับแต่ว่าต้องอยู่กับคนสนิท
1: แสดงว่าไม่สนิทนะทีมงานถามไม่สนิทนะแต่วันนี้ผมดีใจนิดนึงเพราะเราจะเห็นมาตรการทำงานของพี่แนนคือแบบคือจริงจังรอบคอบคือก็ถือว่าเป็นไอดอลในการทำงานของพวกเราได้ในการใช้ชีวิตได้นะวันนี้คือสำเร็จและทำให้พี่แนนหัวเราะและยิ้มได้ดีใจอยู่ระดับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ทีนี้ไปดูมุมเราเห็นการใช้ชีวิตการทำงานไปแล้วฮะบทบาทต่างๆเราก็เห็นแล้วอยากจะให้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวหน่อยต่าง
0: ๆที่ศรีสะเกษ
1: เอาเขต8เลยเนี่ยในพื้นที่เลยฮะถ้าเราจะยกกองไปถ่ายทำไปเที่ยวกันเนี่ยมีที่ในใจที่อยากจะแนะนำคุณผู้ชม
0: ไหว้พระศรีสะเกษก
1: ็
0: ถ้าหลักๆก็ไหว้พระชมสวนทุเรียนหรือแม้กระทั่งไปปราสาทเขาพระวิหารในส่วนที่เขาเปิดให้ขึ้นได้ก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถไปที่ศรีสะเกษได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยนอกจากสถานที่เหล่านี้ถ้าว่าอยากไปพักผ่อนคือศรีสะเกษมันเป็นเมืองที่สงบแล้วก็เป็นธรรมชาติเราก็สามารถหาโฮมสเตย์ที่สามารถไปพักใกล้ชิดธรรมชาติอย่างเช่นช่วงนี้เนี่ยกำลังปลูกข้าวเราก็จะเห็นบรรยากาศทุ่งนาแล้วก็จะมีลมพอเริ่มจะเข้าหน้าหนาวเริ่มจะเกี่ยวข้าวหน่อยสักตุลาพฤศจิกาเงี้ยลมมันจะเย็นสบายแล้วมันจะมีกลิ่นข้าวหอมมะลิบางท่านเนี่ยอยู่กรุงเทพอาจจะไม่รู้เอ๊ะมันมีกลิ่นหอมมะลิยังไงแต่ว่าถ้าไปที่ศรีสะเกษเนี่ยเราจะได้กลิ่นแล้วศรีสะเกษปัญหาเรื่องมลพิษฝุ่น PM มันไม่ค่อยมีผมว่าอากาศดีแล้วมันชีวิตมันมีความสงบคือ
1: เห็นวิถี
0: คือบางคนอาจจะต้องไปเที่ยวภาคเหนือภาคใต้อะไรเงี้ยก็หน้าหนาวนี้ก็ลองมาไปเดินตลาดสดตลาดตอนเย็นไปกินข้าวไปอะไรชีวิตผมว่ามันเรียบง่ายมากแล้วมันดีแล้วคนศรีสะเกษก็อัธยาศัยดีมากค่าของชีพก็ไม่แพง
1: ใช้ธรรมชาติบำบัดบางทีเราเหนื่อยกับสังคมมาเยอะแยะแล้วบางทีอาจจะไปเที่ยวที่ต่างๆที่แบบเป็นที่ดังๆเนาะแต่เราลองไปวิถีชุมชนศรีสะเกษเขต8บ้าง
0: แล้วก็ศรีสะเกษมีเมืองกีฬาปลายปีนี้ก็จะมี Kings Cup
1: อันนี้สำคัญครับคือนอกจากเป็นเมืองวิถีชีวิตแล้วด้านกีฬาเป็นฮับกีฬาเป็นโอ้โหหลายๆอย่างฮะความโดดเด่นที่ศรีสะเกษนะครับทราบมาเรื่องหนึ่งพี่แนนเป็นแฟมิลี่แมนก็คือเป็นรูปแบบให้กับไอดอลหลายๆคนเลยความเป็นแฟมิลี่แมนนี่คือเราต้องเป็นรูปแบบให้กับคนในครอบครัวคนข้างกายของเราหรือว่าคนที่เขาติดตามเราอย่างไรบ้างครับพี่แนนตรง
0: ก็ปกติไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษ
1: ปกติเลย
0: ปกติอย่างเช่นลูกอย่างเรื่องลูกนะครับ
1: ลูกสาวครับ
0: ลูกเขาอยากเรียนอะไรเราก็คือเราเนี่ยเป็นพ่อแม่เรามีหน้าที่ซัพพอร์ต
1: ครับ
0: ซัพพอร์ตเขาอยู่แล้วแล้วผมก็จะไม่ไปชี้ว่าจะต้องเรียนอันนี้เรียนอันนี้เรียนอันนี้นะเพราะอะไรเพราะสมัยผมเด็กเนี่ยพ่อผมเนี่ยบอกว่าต้องเรียนอันนี้เรียนนี้เรียนนี้แล้วเรามีความรู้สึกเราไม่ชอบ
1: ครับ
0: ทีนี้เราไม่ชอบแต่เราก็ต้องทำด้วยฐานะครอบครัวขนาดนั้นที่ยังไม่ดี
1: คร
0: ับเราก็เอาความไม่ชอบตรงนั้นเนี่ยมาเก็บไว้ในใจก็เป็นประสบการณ์ของเราเรื่องเหล่านี้ไปยังลูกวันนี้ไม่ว่าลูกบางคนเรียนเก่งบางคนเรียนไม่เก่งผมก็เปิดโอกาสให้เขาเพราะว่าวันนี้เราก็เห็นแล้วคำว่าเก่งไม่เก่งมันวัดไม่ได้บางคนอาจจะไม่เก่งวิชาการแต่เก่งด้าน
1: วิชาชีพ
0: วิชาชีพ
1: ก
0: ็มีบางคนเขาเก่งศิลปะอะไรเงี้ยคือแต่ละคนไม่เหมือนกันเราก็อย่าไปตัดเก่งคณิตศาสตร์คือไม่เก่งอันนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ให้โอกาสเขาหมด
1: ดีนะฮะวันนี้เราได้เห็นตัวตนของสสพี่แนนอีกหลายมุมเลยหลายคนบอกว่าอย่างจะใกล้ชิดกับพี่แนนมีช่องทางติดตามไหมหรืออะไรยังไงฝากไว้ตรงนี้นิดนึงกับพี่แนน
0: ก็มี Facebook ชื่ออาจพลสันไดพบอันนี้เป็น Facebook ส่วนตัวก็จะลงเรื่องไร้สาระบ้างเรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่องบางทีก็ไปกินข้าวในพื้นที่เราก็ช่วยโปรโมท
1: อ๋ออุ๊ยดีๆครับอันนี้ดีเลย
0: ก็ทําเสร็จแล้วมันคือผมยังจำได้เลยไอ้ที่ทำเนี่ยเพราะอะไรเพราะแต่ก่อนลงแต่รูปเป็นภาพนิ่งในFacebook เลยครับก็บอก

0: ถามใช่ไหม
1: ทำไมไม่ถ่ายคลิปวิดีโออ
0: ๋อ
1: บ้างอะไรอย่างเงี้ย
0: ครั
1: เร
0: บ
1: าก็เลยได้ลองครั้งแรกพอลองเสร็จก็เขินคนนั่งข้างๆเขาก็มองเรา
0: ครับ
1: เราก็อาย
0: อ่
1: แต่เราก็ถือว่าเราทำเพื่อช่วยโปรโมทร้านค้าในพื้นที่
0: ครับ
1: แล้วก็คนติดตาม Facebook ผมก็มีพอสมควรแล้วก็ส่วนใหญ่มาดูแต่ไม่ค่อยกดไลค์ให้ผมก็ขอถือโอกาสนี้ดูแล้วช่วยกดไลค์ให้ผม
0: ไปกดไลค์หน่อย
1: กดไลค์ให้ผมด้วย
0: Facebook สอสออ่านพลสันไตรภพนะฮะ
1: ครับ
0: เป็น Facebook ส่วนตัวด้วย
1: เป็น Facebook ส่วนตัวผมก็จะทำอย่างนี้ครับบางทีก็ไลฟ์สาระช่วยชาวบ้าน
0: ครับ
1: อีกอันนึงก็เป็นเพจ Facebook ก็เหมือนกันชื่ออ่านพลสันไตรภพอันนี้ก็จะเป็นการลงเฉพาะเรื่องงานอย่างเดียว
0: ครับ
1: แล้วก็จะมี TikTok ที่ชื่อสอสออาจพล
0: อ๋อมีบ้านต่อๆด้วยมีบ้านดำด้วย
1: มีครับหลายๆอย่างฮะแต่ว่า TikTok ก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับอายุเยอะไม่ถนัดเท่าไหร
0: ่ก็ทราบว่าเป็นแอดมินเองนี่คือความใกล้ชิดนะครับระหว่างสสกับประชาชนฮะพี่นาครับสุดท้ายอยากบอกอะไรคุณผู้ชมมาให้ติดตามการทำงานของเราในฐานะผู้แทนทั้งในเชิงพื้นที่แล้วก็ในสภาระดับใหญ่ของประเทศด้วยครับตรงนี
1: ้ก็ติดตามได้ที่ช่อง TPTV
0: ครับ
1: ช่อง10แล้วก็ Facebook ของผมนะครับการทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรเนี่ยส่วนตัวความคิดผมยังคิดว่ายังมีความจำเป็นที่ต้องทำทั้งระดับพื้นที่และในระดับสภาเพราะวันนี้สังคมชนบทกับสังคมเมืองมันยังต่างกันเยอะและโดยไม่สนใจความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เป็นปัญหาเล็กๆเนี่ยผมได้ยินมาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าส.ส.ควรทำหน้าที่เฉพาะในสภาแต่ว่าคือถ้าเราทำอย่างนั้นเนี่ยปัญหาในพื้นที่มันจะไม่รับการแก้ไขชาวบ้านทำไมเขาต้องมาหาส.ส.เพราะเวลาเขาไปติดต่อข้าราชการอันนี้ผมพูดตรงไปตรงมานะครับเขาถูกข้าราชการด่าบางทีก็ตำหนิใช้เสียงไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้รับการแก้ไขแต่พอเขามาหาส.ส.เนี่ยส.ส.รับทราบหรือแม้กระทั่งทีมงานเนี่ยเขาประสานไปยังส่วนราชการ
0: ทำให้เขาได้
1: ส่วนราชการก็แก้ปัญหา
0: ครับ
1: ถามว่าเราอยากทำแบบนี้ไหมเราไม่อยากหรอกแต่ว่าวันนี้บ้านเรายังเป็นอย่างนี้อยู่เราก็ต้องทำก็เพราะฉะนั้นก็ยังมีความจำเป็นแล้วผมก็ยินดีให้โอกาสผมมาทำหน้าที่ตรงนี
0: ้ขอบพระคุณมากเลยครับมาร่วมพักคุยแล้วก็ได้เห็นวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ต่างๆเห็นนะครับมาเห็นไหมว่าบทบาทนอกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ลงไปพื้นที่และชีวิตส่วนตัวเป็นยังไงวันนี้เราก็มาเอ็กซ์เพิร์ทแล้วก็ได้ความรู้กันตรงนี้นะครับหมดเวลาของพักคุยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามรายการพักคุยได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์11โมงตรงผมเชื่อว่าวันนี้ทุกท่านน่าจะกินข้าวอร่อยเพราะว่าได้รับเมนูต่างๆไปจากส.ส.พี่นานเยอะเลยพบกัน EP ต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิด

0: เปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบดิจิทัลทีวีภาคพื้นดิน
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผู้หญิงกับกฎหมายอัปเดตทุกคนดูได้ผู้หญิงดูดีเพราะกฎหมายมีความหมายกับทุกคนนะคะอยู่กับนุ่นณัชชานันท์ค่ะ
1: ที่กำลังตื่นตัวเพราะความก้าวหน้าของปัญญาประดิษฐ์ที่เรารู้จักกันดีในชื่อ AI หรือ Artificial Intelligence อาจทำให้เราไม่รู้เท่าทันคนที่นำ AI มาใช้ในทางไม่ดีเช่นการทำวิดีโอหรือภาพอนาจารในเกาส่วนตัวของผู้หญิงมีผู้ชายจำนวนหลายแสนคนรวมกลุ่มกันในแอปพลิเคชันนำภาพหรือวิดีโอของคนใกล้ชิดเช่นเพื่อนผู้หญิงแม่น้องสาวไปตัดต่อทำจริงราวกับผู้หญิงคนนั้นกำลังอยู่ในท่าทางต่างๆหรือที่เรียกกันว่า deepfake และส่งต่อกันที่น่าตกใจก็คือเหยื่อบางคนอยู่เพียงชั้นประถมเท่านั้นซ้ำร้ายเมื่อมีข่าวออกมากลับมีคนเข้าไปในกลุ่มออนไลน์เหล่านั้นมากขึ้นอีกหลายแสนคน
0: ผู้ชมคะถ้าได้ฟังข้อมูลในช่วงต้นเนี่ยนะคะโอ้โหบอกตรงๆไม่สบายใจเลยค่ะกับเรื่องของคำว่า deep เพราะเนี่ยอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะDeepfake เนี่ยคืออะไรแล้วอย่างนี้เราเนี่ยจะปลอดภัยไหมนะคะเพราะว่าคือถ้าว่ากันจริงๆเนี่ยนะคะคำว่า Deepfake เนี่ยหรือว่า AI ต้องยอมรับค่ะว่ามามากๆนะคะเก่งมากๆด้วยแล้วกำลังเติบโตนะคะในทุกๆแวดวงทุกๆระบบแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามก็คือว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะปลอดภัยได้ยังไงในโลกของ AI อันนี้แหละค่ะเป็นเรื่องที่นุ่นอยากจะชวนผู้ชมเนี่ยนะคะมาคุยกันวันนี้แต่ก่อนอื่นต้องเกริ่นคร่าวๆก่อนนะคะว่า Deepfake มันคืออะไรจริงแบบหนึ่งค่ะที่สามารถสร้างสื่อสังเคราะห์นะคะทั้งภาพเสียงวิดีโอคือเสมือนว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยมาพูดกับคุณเรียกว่าท่าทางทุกอย่างนะคะเหมือนจริงที่สุดแบบที่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เอากล้องไปถ่ายเขาเลยนะคะแต่ทั้งจังหวะการมองตาหรือการขยับปาก movement ต่างๆเนี่ยมันใช่แบบที่แยกกันแทบจะไม่ออกเลยเพราะทุกวันนี้ AI ฉลาดมากค่ะฉลาดจนเรียนรู้ทุกๆอย่างทั้งหมดที่เป็นรายละเอียดของการจะเป็นคนคนนึงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะบางทีดูแล้วเนี่ยเหมือนเอาหน้าคนนึงไปแปะกับอีกคนนึงอย่างเงี้ยหรือดีไม่ดีสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดแบบนี้ก็มีเหมือนกันเป็นไงฮะฟังแล้วเริ่มแบบร้อนๆหนาวๆเปิดแอร์ปิดแอร์แปลกๆยังไงก็ไม่แน่ใจเพราะนั้นวันนี้ค่ะจะชวนมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะคะนั่นก็คือพี่อ้วนหรือว่าคุณอารีวันจตุทองค่ะกรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคกสทช.ค่ะพี่อ้วนคะคำถามนี้ต้องถามเลยทำไมดีเฟคถึงปลอมได้น่าเชื่อถือขนาดนี้คะ
2: ต้องบอกว่ามันไปล้ำจริงๆนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดพี่เองเนี่ยปี2ปีที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปดูงานต่างประเทศเนี่ยเราพบเลยว่าโอ้โหมันน่ากลัวมากๆถ้าเกิดเอาไปใช้ในทิศทางที่ถูกต้องก็ดีไปแต่ถ้าเกิดมิจฉาชีพเอาไปใช้ก็อย่างที่เราเจอทุกวันนี้มันคือมิจฉาชีพที่ทำให้เราเนี่ยเตรียมตัวที่จะถูกหลอกลวงจากแก๊งมิจฉาชีพได้เลยเพราะว่าดีเฟคเนี่ยมันทำแล้วนะคะทำแล้วเหมือนจริงๆเรียกว่าจริงๆจะลงของเพื่อจะมาเป็นให้มิจฉาชีพใช้อ่ะแต่ว่าจริงๆมันอาจจะมาใช้ในเรื่องของการบันเทิงถูกไหมคะอย่างกรณีที่เราเพื่อให
0: ้
2: มีปากขยับหรือว่าอย่างดูหนังฮอลลีวูดที
0: ่
2: แบบว่าสามารถจะเอาคนมาแสดงแล้วก็แปลงโดย

0: บรรยากาศเหมือนจริงทั้งที่จริงๆอยู่ในห้องออกอากาศอย่างเป็นต้นแล้วก็มีสกรีนสีเขียวแต่ว่าตัดต่อให้ไปอยู่ในสถานที่ใดก็ตามที่ก็ได้หมดเลยทั่วทั้งโลก
1: อ
0: ันนี้คือใช้ AI เช่นเดียวกันแต่ว่าพอมันใช้ไปนอกเหนือจากกรณีอย่างเช่นยกตัวอย่างเรื่องของตัดต่อเป็นหน้าคนเอามาดัดแปลงมีการแปลงเสียงก็ได้รูปแบบใบหน้าทำได้หมดเพราะว่ามันมาจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ถูกไหมคะแล้วคุณจะจัดการยังไงก็ได้ตัดต่อยังไงก็ได้ซึ่งตรงนี้ค่ะพอมันกลุ่มวิชาชีพเห็นช่องโหว่ปุ๊บเอาไปใช้แล้วเราจัดการยังไงโดยเฉพาะไทยเลยไม่มีกฎหมายที่มาดูเรื่องของ AI โดยเฉพาะเลยนะเพราะว่าอย่าง EU เนี่ยเขามีกฎหมายที่เข้ามาดูแลเรื่องของ AI โดยตรงเพราะว่าอย่าลืมว่าอย่างสภาพยุโรปเนี่ยมันประเทศที่มีนักคิดมีโปรแกรมเมอร์มีอะไรต่อมีอะไรจนเขารู้ว่าถ้ายังปล่อยไปไม่มีกฎหมายมาควบคุมดูแลเนี่ยมันจะเกิดโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานให้หน่วยงานของรัฐเองยังน้อยอยู่หน่วยงานที่อยู่ในกระทรวงดีอีเนี่ยต้องการโปรแกรมเมอร์เก่งๆที่มาทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของอะไรเงี้ยเรื่องหายากเลยเพราะว่าโดยส่วนใหญ่คนที่เรียนจบมามักจะเลือกทำงานที่ให้เงินเดือนสูงแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นอยู่ดีกว่าดังนั้นก็เลยทำให้บ้านเราเองก็ยังขาดคนที่ทำหน้าที่เรื่องเป็นโปรแกรมเมอร์ทำเกี่ยวกับระบบตรงนี้ก็น้อยกฎหมายที่จะมาดูแลเองก็มีประเด็นปัญหาเพราะว่าคนที่จะมาออกแบบคือกำหนดว่าควรจะมีกฎหมายอะไรยังไงเป็นนักกฎหมายก็อาจจะสับสนได้กับเรื่องของเทคโนโลยีว่าจะเขียนกฎหมายยังไงให้มันครอบคลุมประเด็นปัญหาเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเร็วมาก
1: ค่ะ
0: ภายในปี2ปีมันก็ปรับเปลี่ยนแล้วแต่กฎหมายเนี่ยกว่าจะแก้ไขหรือว่าจะผลิตออกมาสัก1ฉบับเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วก็ต้องมาเข้าสู่ฉบับนั้นฉบับนี้ก็เลยเป็นลักษณะที่มีตอนนี้นะคะกฎหมายคือเน้นเรื่องของการพัฒนาก่อนแต่ที่จะมาดูแลประเด็นเรื่องนี้ตรงอาจจะไม่
1: ม
0: ีอันนี้พูดอย่าเพิ่งตกใจนะแต่ไม่หอมทุกวันนี้ถ้าเกิดมีกรณีของการถูกหลอกลวงจากดีเฟก
1: ต์
0: เรามีกฎหมายอยู่เรายังใช้กฎหมายอื่นๆมาใช้ได้อยู่แต่หมายถึงว่ากฎหมายที่จะมาเฉพาะในแง่ของ AI โดยตรงเนี่ยอาจจะยังไม่มีท่านเองค่ะมันต้องใช้ระยะเวลา
1: สองเรื่องนะคะพัฒนาทั้งเพื่อการพัฒนาและเพื่อการป้องกัน
0: ใช่อันนี้คือประเด็นของบ้านเราว่าเราอาจจะที่จะมีกฎหมายที่จะมาปกป้องคุ้มครองในมิติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ AI ด้วยแต่ว่ากว่าที่จะผ่านขั้นตอนกระบวนการโปรเซสของการมีกฎหมายก็คือเข้าสู่ชั้นกรรมาธิการพิจารณากฎหมายจนประกาศใช้เป็นกฎหมายเนี่ยคงอีกสักพักนึง
1: เห็นภาพแล้วว่าจะมีความแบบหลอกลวงยังไงได้บ้างความเสียหายที่ดีเฟกต์หรือเคสที่เคยเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเผื่อแบบว่ามีอะไรที่พี่อ้นแชร์ให้เราฟัง
0: ตอนนี้นะคะมันก็คงจะเป็นลักษณะที่เราพบเห็นโดยทั่วไปถ้าผ่านสื่อโซเชียลเนา
1: ะ
0: อย่างเช่นใช้โปรแกรมมาบุคคลอาจจะเป็นเจ้าที่ตำรวจโทรเข้ามาแต่มันมีอีกแบบอีกประเภทหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นลักษณะเทคนิคที่ยังไม่ถึงขั้น AI อาจจะเป็นแค่ตัดต่อภาพแล้วก็ขยับอาจจะไม่เหมือนซะทีเดียว
1: มันก็อาจจะแยกยากอะไรอย่างเง
0: ี้ยแต่ว่ามันก็ช้าเนี่ยจะไปเชื่อมโยงกับมิติเรื่องของแก๊ง call center หรืออะไรที่เป็นลักษณะของงานที่จะหลอกลวงช่อโกงไม่ใช่แค่เสียงละอาจจะมีภาพไปด้วยตำรวจอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: เหมือนจริง
0: มีปากขยับให้เราเชื่อว่าเออเนี่ย
1: เป็นจริงๆตำรวจหน้าตาจะเป็นเนื้อนะคะว่าไปใช้ชื่อใช้หน้าตาน
0: ี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากนี้ยังไม่ได้เก็บถึงขั้นข้อมูลคือถ้าไปรวมกับเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร
1: ์ไม่น่าเชื่อถือมาก
0: ใช่จริงๆต้องบอกว่าวิชาชีพอะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือและทำให้ประชาชนเองอะเชื
1: ่
0: อว่ามันคือความเป็นจริงแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองเท่านั้นเองไอ้ตอนนี้คือประเด็นนี้จริงๆแล้วต้องบอกว่า AI อะบางเรื่องมันก็ดีถ้ามันใช้สื่อบางช่องใช่ไหมคะก็มีเรื่องของผู้ประกาศข่าวเป็น AI เนาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันน่าสนใจน่าตื่นเต้นว่าเฮ้ยประเทศไทยเราก็มีเสียภาพในแง่ของการทำ

0: รูปแบบของ AI มาใช้เกิดประโยชน์ได้แต่ว่าพอมันมีประเด็นอื่นๆเข้ามาเนี่ยมาสู่การก่อให้เกิดความเสียหายได้อย่างเช่นอาจจะเอาไปปลอมทั้งเสียงทั้งใบหน้ายิ้มสวยๆอย่าง
1: น
0: ี้นะคะ
1: เหมือนเลย
0: เหมือนเลย
1: อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะคะ
0: หรือบางครั้งไม่ชอบเอาไปตัดต่อใครเนาะต้องนู่นไปเนี่ย
1: แล้วก็ปล่อยให้เหมือนเป็นแบบคลิปหลุด
0: คลิปหลุดอะไรอย่างเงี้ยอ
1: ันนี้ก็คือเป็นความเสียหายที่เกิดว่าเราเห็นภาพเลยนะคะว่ามันจะสร้างความเสียหายยังไงได้บ้างทั้งกับร่างกายจิตใจทรัพย์สินเงินทอง
0: คือเป็นเรื่องของอนาจารละโมบอนาจารแล้วก็ไปส่งให้สามีแบล็กเมล์เรียกค่าเสียหายเรียกเงินเรียกทอง
1: เรื่องของความเสียหายว่าแทบจะประเมินไม่ได้เลยว่าตอนนี้มันจะไปอยู่ตรงไหนแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเขาสามารถทำได้แบบเหมือนขนาดนี้ไปถึงจุดที่สามารถสแกนเอาไปเข้าหน่วยงานอะไรอย่างนี้เลยได้ไหมคะ
0: เรื่องนี้เป็นประเด็นที่น่าห่วงใยแต่เท่าที่ทราบนะคะว่าโดยเฉพาะสถาบันการเงินหรือว่าต้องรู้อยู่แล้วนะคะว่าเดี๋ยวนี้ e-banking เนี่ยเขาก็ต้องให้เรายืนยันตัวบุคคลใช่ไหมคะมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสแกนลายนิ้วมือม่านตาหรือถ่ายรูปเอาหน้ามาหันซ้ายหันขวานู่นนี่นั่น
1: กระพริบตาก
0: ระพริบตาอะไรเงี้ยทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวสถาบันการเงินนั้นน่ะเขามีการป้องกันมากน้อยแค่ไหนตอนนี้ก็เท่าที่ทราบคือเขาก็ไม่ได้มีแค่เรื่องของเอาภาพไปยืนยันถูกไหมคะถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วยืนยันในเรื่องของการใช้วิธีการหลายอย่างเช่นการเข้ารหัสถูกไหมคะก็ส่งรหัสเข้าไปอ้าวมีสแกนนิ้วมือมีทั้งกระพริบหันซ้ายหันขวาถ่ายรูปดังนั้นตรงนี้มันเป็นวิธีการที่สถาบันการเงินเองจะต้องทำให้ป้องกันให้เกิดปัญหา
1: จุดหนึ่งยังอุ่นใจได้บ้างแหละว่าไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายขนาดนั้นขนาดที่ว่าเข้าคดรับธนาคารอะไรได้เลยอันนี้กลับมาในประเด็นที่เมื่อกี้พี่อ้นยกตัวอย่างให้ฟังนะเกิดนู่นหรือเกิดคุณผู้ชมเองเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยถูกใช้เป็นดีเฟกต์มีความเสียหายเกิดขึ้นอย่างเมื่อกี้เลยเนี่ยโอ้โหต้องทำยังไงอะคะ
0: ประเด็นคือความเสียหายที่เกิดขึ้นน่ะถ้าเป็นเรื่องของเงินทองก็ต้องกลับไปเหมือนกับกรณีของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ของฮาซันก็คือเราต้องรีบทำให้เกิดการดึงหน่วงเงินเอาไว้อย่าพึ่งให้เกิดการโอนอันนี้ดับแรกถ้าเป็นเรื่องนั้นนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องเงินทองแต่ถ้าเกิดเป็นความเสียหายที่เป็นลักษณะของชื่อเสียงตัวเรา
1: ชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เราก็
1: ไม่ใช่ความจริง
0: ใช่คือสิ่งที่ทำได้คือเราต้องไปแจ้งความก่อนเลยถึงแม้ว่าไม่มีกฎหมายมาควบคุม AI โดยเฉพาะแต่เรามีกฎหมายที่ใช้อยู่ปัจจุบันก็คือประมวลความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
1: ์ค่ะ
0: นะคะซึ่งเป็นกฎหมายที่เขาเรียกว่าเหมือนยาสามัญประจำบ้านใช้ตัวนี้ก่อนเพราะมันมีกฎหมายตัวนี้นะคะก็คือมาตรา14ซึ่งต้องไปดูอีกว่าเอารูปเราไปใช้เอาไปใช้แบบไหนถ้าเป็นลักษณะของการทำใหตัดต่อเอาไปใช้ลักษณะลามกอนาจารทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงแบบนั้นนะคะก็ต้องไปดูว่าของมาตรา14อย่างนี้นะคะหรือว่าถ้าเป็นลักษณะของการที่ไปแชร์ส่งต่อเข้าถึงข้อมูลเป็นเท็จคือมันจะมีแต่ละวงเล็บถึงเอาไปแชร์ข้อมูลต่อหรือว่าเอาไปแอคเคาท์หลุมอ่ะ
1: ค่ะแอคหลุม
0: แอคหลุมอย่างเช่นไปเป็นไม่กล้าไปคอมเมนต์ด่าเขาในโดยใช้ไอเมลของเราเองแต่ว่าไปปลอมอันขึ้นมา
1: เพื่อที่จะเอาไว้
0: เพื่อ
1: ล
0: มหรือ
1: เอา
0: ลม
1: เอาง่ายๆคือเอาไว้ทำอะไรสักอย่างที่ตัวเราเองเนี่ยไม่กล้าทำมา
0: เป็นแบบเสียมุมมืดค่ะอยากจะแกล้งคนนู่นทำแบบนี้ทำให้เกิดความวุ่นวายในสังคมซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวความมั่นคงปลอดภัยในสังคมเผยแพร่แชร์ข่าวที่ทำให้คนตื่นตกใจแผ่นดินไหวเขื่อนแตกไอ้ตึกนั่นจะถล่มไอ้นี่ถล่มคือคนก็ตกใจกลัวกฎหมายเองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แค่ปกป้องคุ้มครองในเรื่องของละเมิดส่วนบุคคลแต่เขามองในภาพรวมในเชิงสังคมว่ามันอาจจะทำให้เกิดปัญหากระทบในวงกว้างซึ่งตรงนี้มันมีกฎหมายที่จะปกป้องคุ้มครองอยู่แล้วแล้วก็เอาผิดกับคนที่คิดทำแบบนี
1: ้
0: นะคะซึ่งก็บทลงโทษไม่เบานะจำคุกไม่เกิน5ปีนะปรับไม่เกิน 100,000 บาท
1: ฟังแบบนี้อาจจะแบบรู้สึกตกใจนะโหแย่แล้วมีทำไมเนี่ยดีเฟกคือต้องบอกงี้ก่อนถามว่าจริงๆมันก็ม
0: ี
1: ข้อดี
0: ใช่
1: อ่ะงั้นเรามาคุยสักหน่อยว่าจริงๆข้อดีของดีเฟกเนี่ยมันมีไหมมีอะไรบ้าง

0: เทิงน่ะอันนี้ก็ทำมาก่อนแล้วถูกไหมคะเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อใช้การบันเทิงเพื่อให้เราดูแล้วมีความสุขสนุกสนานเฮฮา
1: เขาเรียกว่าอะไรเหมือนได้อรรถรส
0: อย่างเงี้ยนอกจากเอาไปใช้ในการบันเทิงมันก็มีการพัฒนาระบบถูกไหม
1: คะ
0: ในอนาคตเราอาจจะมีการใช้หุ่นยนต์ AI เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของอยู่ในระบบซอฟต์แวร์ที่เราเห็นในหน้าจอคอมพิวเตอร์เท่านั้นแต่ว่ามันอาจจะไปใช้สู่การพัฒนาที่มันเป็นหุ่นยนต์ในอนาคต อย่างนี้เป็นต้นเขาก็ต้องเรียนรู้ว่าพัฒนาระบบไปเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งใช้ในทางเศรษฐกิจวิทยาศาสตร
1: ์
0: นั่นคือสิ่งที่มันต้องควรจะเป็นเพียงแต่ว่ามันก็จะมีกลุ่มวิชาชีพเนี่ยแหละค่ะที่บอกแล้วว่าเห็นช่องว่างของเทคโนโลยีแล้วเอาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนแล้วก็นำไปสู่ความเดือดร้อนสำคัญคือเราต้องให้เขารู้ว่ามันมีกฎหมายที่จะลงโทษเขานะกับคนที่ไม่สุจริตแล้วก็นำเอาเทคโนโลยีที่จริงๆแล้วมันควรจะพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองหรือสร้างให้เกิดประโยชน์กับประชาชนเนี่ย อย่าเอาไปใช้ในลักษณะแบบนี้
1: ข้อดีประโยชน์มันก็มีว่าจะเป็นความบันเทิงหรือในมุมของการศึกษาก็ยังได้อีกศ
0: ึ
1: กษากระตุ้นการเรียนรู้อะไรต่างๆเยอะมากแต่ก็อาจจะเป็นกลายเป็นช่องเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องนะคะอันนี้เป็นเรื่องของดีเฟกต์แต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีแค่ดีเฟกต์อีกค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหรู้สึกเยอะไปหมดเลยมันยังมีสิ่งที่เรียกว่าชีปเฟกต์ชีปเฟกต์คืออะไรเดียวก่อนจะไปคุยกันต่อลองไปฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนกันสักหน่อยค่ะ
2: เขารู้จักนะมันเป็น AI ชนิดหนึ่งที่ว่าปลอมแปลงหน้า
3: Deepfake เท่าที่รู้จักก็คือเหมือนจะเป็นแบบใช้ AI ปลอมเป็นหน้าคนอื่นอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อไปหลอกลวงคนอื่น
4: คิดว่าน่าจะควบคุมได้ยากถ้าไม่มีกฎหมายมารองรับมันสามารถเอาไปใช้ในทางที่ผิดได้มันเป็นแบบดาบสองคมทั้งแง่ดีและแง่ไม่ดีย
5: ังไม่ได้เป็นคนดังขนาดนั้นเนาะแต่ว่าคนที่เสี่ยงน่าจะเป็นพวกคนที่มีชื่อเสียงมากกว่าที่จะโดนอะไรแบบเนี้ยนะครับ
6: Deepfakeถ้าเฟกก็คือน่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกการหลอกลวงเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ชีฟเฟกก็จะเป็นประมาณเกี่ยวกับพวกข่าวเฟกนิวไหมคะ
7: ชีฟเฟกนะครับก็จะเป็นการสื่อโฆษณาต่างๆนะครับเราสังเกตไว้เลยว่าอะไรที่มันลดราคานะครับมากเกินไปนะครับไม่สมเหตุสมผลเราก็ใจเย็นๆนะครับที่จะตัดสินใจครับ
5: ก็คือการหลอกลวงที่ไม่ได้อาศัยต้นทุนมากนักเราก็ไม่ได้ซับซ้อนแต่ว่าได้ประสิทธิภาพในการหลอกคนอื่นค่อนข้างดียกตัวอย่างเช่นตัดต่อรูปแล้วก็ทำให้ข้อมูลมันบิดเบือนเช่นทำสลิปปลอมหรือว่าทำเลขบัญชีปลอมอะไรต่างๆพวกนี
1: ้กลับมาค่ะเรากลับมาเคลียร์กันดีกว่านะคะว่าชีฟเฟกคืออะไรคะพี่วุ่นอยากให้อธิบายเพิ่มเติมหน่อยค่ะ
0: จริงๆมันก็มีแนวค่ะเพียงแต่ว่าทำลักษณะของการที่ปลอมแปลงให้เหมือนที่เป็นลักษณะของการตัดต่อดีเฟกเนี่ยมันใช้ AI ใช่ไหมคะมันเรียกเทคโนโลยีขั้นสูงชีฟเฟกมันพอจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของการตัดต่อคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยตัดคลิปนู่นนี่นั่นเอาภาพมาใส่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนเราใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมมามันไม่ใช่แค่มือแมนนวลทั่วไปแต่ว่ามันจะสามารถที่จะใช้ระบบแล้วก็ไปดูว่าทำยังไงให้มันเหมือนจริงมากที่สุดแต่ว่าถ้าเป็นชีฟเฟกอันนี้มันก็จะสังเกตได้ง่ายซึ่งพี่คิดว่าเรื่องของการใช้โปรแกรมเนี่ยพัฒนามันผัดมากขึ้นปี2ปีเนี่ยมันจะมีโปรแกรมออกมาแล้วก็สามารถจะเข้าไปโหลดได้ฟรีคือข้อควรระวังอย่างยิ่ง
1: คือในมุมของความเสียหายมันก็เกิดผลได้นะคะคือชีฟเฟกต่อให้จะบอกโอ้โหมือสมัครเล่นเลยไม่ต้องแบบว่าอะไรนะโปรแกรมขั้นสูงแต่ก็ถูกนำมาใช้ให้เกิดความเสียหายได้ยังไงบ้างคะ
0: อย่างกรณีที่เราไม่ได้ถ่ายรูปจริง
1: โอเค
0: มีโปรแกรมใช่ไหมตัดคุยมหาอะไรนู่นนี่นั่นมาเอาคอเราไปใส่แล้วก็ถ่ายรูปออกมาอ้าวเนี่ยเอาไปใช้ทำเอกสารปลอมอ้างว่าเราจบจากมหาลัยนั้นมหาลัยนี้มาสมัครงานซึ่งเราก็มีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นไม่ใช่ไม่มีนะ
1: คะ
0: ที่เป็นข่าวอยู่ประเภทที่ปลอมวุฒิการศึกษาเพื่อสมัครงานยืนยันว่าฉันนะจบจากตรงนั้นตรงนี้เราหาจาก
1: ในระดับชีฟเฟกนี
0: ้ชีฟเฟกเพราะว่ามันไม่ได้ยากอะไรทีนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องไปใช้ AI ซะด้วยซ้ำก็ใช้โปรแกรมธรรม

0: ดาเนี่ยแหละ
1: เพราะนั้นสมมุติค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดฟังแบบนี้แล้วเกิดว่าเราเนี่ยกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหยื่อของชีฟเฟกเราสามารถใช้กฎหมายอะไรเพื่อจะเอาผิดคนที่กระทำผิดหรือว่าตั้งใจทำให้เราเสื่อมเสียได้บ้างคะ
2: มันก็ต้องไปดูนะคะว่าเจตนาของผู้กระทำเนี่ย เขาทำเพื่ออะไรเพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันจะเขียนในลักษณะของการแยกไม่ชัดเจนอยู่แล้วว่าถ้ามันเป็นลักษณะของการที่มาเพื่อผลประโยชน
1: ์
2: ใช่ไหมคะหลอกลวงกรณีของช่อโกงไปหลักการคือทำเพื่ออะไร
1: ค่ะ
2: แล้วส่งผลเท่ากับใครบางครั้งก็ถึงบอกว่าบางทีก็ทำสุขสนานตัดต่อเอาไว้ขำๆอ่ะก็ส่วนไม่ได้เป็นการกระทำความผิดก็ได้เพราะว่า
1: ถ้าเกิดขำๆขำไปขำมาหลุดขำไม่ออกเลย
2: ขำไม่ออก
1: เอาผิด
2: มันก็มีค่ะในกรณีคุณบอกคุณทำขำคือ เอาตัวเองขำไม่เป็นไรไง
1: แต่ว่าแชร์กันเองในกรุ๊ปสมมติ
2: แต่ว่าคุณทำคนอื่นขำอ่ะแล้วเขาไม่ขำกับคุณด้วยอ่ะใช่ไหมคะมันก็อาจจะเป็นลักษณะของการเข้าข่ายความผิดเป็นหมิ่นประมาทเขาก็ได
1: ้
2: ถูกไหมล้อเลียนล้อเล่นเขาตัดต่อแล้วไปเผยแพร่แชร์ออกไปในเจตนาของคุณคืออะไรอ่ะ
1: ค่ะ
2: มันต้องดูข้อกฎหมายคือหลังเจตนาคุณทำไปคุณอาจจะบอกขำแต่จริงๆแล้วอ่ะคนที่เขาก็ต้องถามคนที่รับสื่อด้วยว่าเห็นแล้วเขารู้สึกยังไงเขาอ๋อนี่เปรียบเทียบฉันเป็นตัวนี้เหรอใช่ไหมคะนี่ด่าฉันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นลักษณะของการเข้าข่ายกระทำความผิดก็ได้นะ
1: ด้วยความที่ว่าตอนนี้ในความ AI จะ deep fake cheap fake เนี่ยมันอาจจะยังใหม่มากๆแต่มันก็คือมาแบบมาแรงมากๆอะนะคะด้วยตัวกฎหมายที่เกี่ยวกับเขาโดยตรงเนี่ยมันอาจจะยังไม่มีหรืออยู่ในขั้นของการที่ต้อง develop กันแต่ว่าเรายังคงมีกฎหมายอื่นๆที่สามารถจะมาเอาผิดผู้กระทำผิดได้
2: ใช่ค่ะ
1: อย่างเช่นที่เมื่อกี้นะคะพี่อ้นเล่าให้ฟัง
2: ผลของใช่ว่าไอ้สิ่งที่คุณทำไปเนี่ยมันไปส่งผลยังไงอะไรเอาไปใช้เพื่อหลอกลวงคนอื่นเขา
1: ค่ะ
2: ก็เข้าข่าย
1: ช่อ
2: ช่อโกง
1: ช่อโกง
2: กฎหมายอาญาว่าด้วยความผิดการช่อโกง
1: เสื่อมเสียชื่อเสียง
2: ถูกเป็นถูกเกียรติชัง
1: ค่ะหรือกลายเป็นว่าไปชักชวนเชื่อเพราะแบบโอ้นี่มาอยู่กับเราแล้วคุณจะโอ้โหมาลงทุนกับเราหรือมา
2: ประเด็นนี้กำลังดัง
1: ใช่ไหมฮะกลายเป็นว่าเอาอยากรวยผลตอบแทนสูงสมมุติแล้วก็กลายเป็นว่าเอารู้ว่าเราไปที่นั่นที่นี่ไปเรียนจบที่นี
2: ่
1: สมมติอันนี้ก็คือกลายเป็นว่าเอาตัวกฎหมายที่เกี่ยว
2: ต่อไปแล้วบอกว่านี่ไงเราถ้าเป็นอย่างนี้นะเราจะมีโอกาสได้ไปยอดเขาตรงนั้นขับจริงๆไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลย
1: แสดงว่าชัดเจนว่าเราก็คือมี
2: เจตนาที่ไม่สุจริตละ
1: ที่จะเอาผิดได้ก็ถือว่าต้องระวังมากๆกับทั้ง deep fake และ cheap fake ที่มันเข้าถึงคนง่ายเหลือเกินเรียกว่าทุกวงการนะคะวงการไม่ใช่แค่วงการบันเทิงวงการลงทุนวงการการแพทย์เปล่าค่ะวงการอยากรวยวงการอยากสวยวงการครบหมดเลย
2: ใช่ค่ะ
1: นะคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายเลยค่ะป้องกันตัวเองยังไงพี่อ้วนในโลกที่ข้อมูลก็โอเวอร์โหลดข้อมูลว่าจะทั้งจากคนอื่นถ่ายเราหรือเราถ่ายตัวเองลงเองด้วยความที่มันเป็นแต่อาจจะมีมิจฉาชีพที่คอยแบบไม่รู้อันนี้เรามีวิธีอย่างไรบ้าง
2: เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะว่าแล้วเราจะอยู่บนโลกแบบนี้อย่างไรที่จะต้องสกรีนไปทุกเรื่องเลยนะเนี่ย อะไรใช่ไหมคะจริงๆก็ต้องมาพิจารณาค่ะว่าชุดข้อมูลเนี่ยที่เราได้รับรู้เนี่ยสมมตินะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเหมือนเราไปแชร์ต่อต้องระวังแม้กระทั่งแชร์ต่อเราอาจจะผิดด้วยก็ได
1: ้
2: ซึ่งหลักการอยู่ที่อะไรเราก็ต้องดูว่าเราเข้าใจเรารู้ไหมเรามีเจตนาไหมที่มันเป็นลักษณะของการไปละเมิดคนอื่นแล้วเราก็ไปแชร์ต่อถึงว่าเราต้องระวังว่าข้อมูลที่เราเข้าถึงเราแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้จริงๆหรอที่จะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
1: อ
2: ันนี้สำคัญหลักการคืออย่าเชื่ออะไรง่ายๆอย่าเชื่
1: อ
2: เราก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนว่าเรื่องนี้เป็นจริงไหมมันมาจากกรณีของการที่เขาถูกกลั่นแกล้งไหมมันมีการใช้เทคโนโลยีดีเฟกชีฟเฟกไหมที่จะต้องการให้เกิดความเสียหายจะรับข้อมูลปุ๊บเชื่ออย่างง่ายๆแล้วก็ส่งต่อข้อมูลอย่างง่ายๆจะกลายเป็นว่าเราส่งข้อมูลอย่างเช่นจดหมายลูกโซ่ข่าวที่ไม่ถูกต้องอย่างกรณีที่น้องนุ่นก็คงทราบเช่น

0: ค่ะ
1: มาแล้วก็ส่งอันนี้อันนี้อันนู้น
2: แชร์ต่อ
1: แชร์ต่อ
2: จริงจริงตรงนี้ไป3กลุ่มแล้วก็จะรวยสมมติโอ้โห
1: แล้วคือบางทีเราแชร์ต่อเราหวังดีกับเพื่อนไปกลุ่มนี้ปรากฏกลุ่มนี้มี100คนอ้าวเฮ้ยไอ้ข้อความเนี้ยมันอาจจ
2: ะ
1: ผิดหมิ่นประมาณแชร์ไปแล้วอีก300คนเราก็กลายไปว่าผิดไปด้วยถ
2: ู
1: กต้องไหมคะดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือดูให้ดีก่อนเอ๊ะเป็นไปได้เหรอข่าวที่ส่งมาให้เราเนี่ยมันมาจากการทำหรือเปล่าของเทคโนโลยีถ้าเกิดเราไม่มั่นใจข้อมูลเหล่านี้เราก็อย่าแชร์ก็ถือว่าจบที่เราแล้วกันจบที่เราไม่ผิดไงแต
2: ่
1: ถ้าเกิดเราดันส่งต่ออีกอันนี้ผิดเต็มๆตามพ.ร.บ.ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพราะมันการแชร์ข้อมูลอันเป็นเท็จอะไรอย่างเงี้ยค่
2: ะแสดงว่าทางเราเองคือต้องมีสติก่อนไม่ว่าจะเป็นหลักเอาหลักธรรมะมาว่าใช่หรือจะว่าด้วยหลักการและเหตุผลนะคะว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะรับฟังข้อมูลน่ะใช่แล้วคุณก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เชื่อพิจารณาแล้วเลือกที่จะไม่เชื่อแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเอาตัวเองเนี่ยไปค้นหาความจริงนะคะเอาตัวเองไปเจอกับความจริงมีสิทธิ์ที่จะฉลาดว่าง่ายๆ
1: ต้องเป็นสมาร์ทวูแมน
2: แบบนั้นและที่สำคัญคืออย่าลืมต้องคอยอัปเดตนะคะเร
1: ื่
2: องราวผู้หญิงกับกฎหมายอัปเดตไปจนถึงเทคโนโลยีต่างๆที่มันอาจจะมีผลกับเรื่องความเชื่อนะคะหรือว่าวิธีการที่เราจะเข้าถึงความจริงหรือแฟกต์นี้นะคะเพราะสิ่งนี้ต้องฝากเอาไว้ที่สำคัญห้ามลืมคือการมีวิจารณญาณ
1: ถูกต้องเลยค่ะ
2: ค่ะ
1: อันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าน้องนุ่นพูดได้จบคอมพลีทมากในมุมพี่เราเนี่ยเราต้องสมาร์ทเราต้องฉลาดเราต้องรู้เท่าทันเรื่องข้อกฎหมาย
2: อย่าลืมค่ะมีสิทธิ์ที่จะรู้เท่าทันแล้วก็อย่าลืมใช้สิทธินั้นฝึกใช้สิทธินั้นกันบ่อยๆนะคะวันนี้นะทำให้เข้าใจเลยว่ากฎหมายมีความสำคัญเนี่ยทำให้เราได้รู้ว่าอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการเสพสื่อทุกประเภทเพื่อที่จะปกป้องตัวเองนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่อ้วนนะคะที่มาให้ข้อมูลให้ความรู้ทำให้เราเนี่ยรู้เท่าทันโลกรู้เท่าทันเรื่องราวรอบๆตัวเรามากขึ้นค่ะอย่าลืมนะคะผู้ชมคะสามารถกลับมาติดตามรายการผู้หญิงกับกฎหมายอัปเดตแบบนี้ได้ที่โทรทัศน์รัฐสภาช่อง10นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะนุ่นและพี่อ้วนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Weekly News สรุปข่าวรัฐสภารอบสัปดาห์นะคะอยู่กับคุณธีรพงษ์ธนานิชานวิภารักไทยและอาจารย์ล่ามภาษามืออาจารย์สมชายวิจิตรไพศาลนะคะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในช่วงเที่ยงวันแบบนี้ติดตามกันได้นะคะกับข่าวสารหลายเรื่องราวที่ผ่านมาค่ะ
0: ผ่านสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลากหลายเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายเมื่อวานเราสรุปกันไปส่วนนึงแล้วนะครับแต่ก็ยังมีกิจกรรมต่างๆที่

0: ที่เกิดขึ้นแล้วก็เห็นว่าวิป3ฝ่ายเนี่ยเขามีการประชุมกันด้วยคุณวิภาครับจะมีการประชุมนัดพิเศษนะครับในวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569นี้ก็จะกลายเป็นการประชุมต่อเนื่องกันนะฮะพุธที่30กันยายนนะครับแล้วก็วันที่1นะ1ตุลาคม
1: พฤหัสที่1
0: แล้วก็วันที่2เป็นวันศุกร์นั่นเองก็มีกฎหมายที่ค้างอยู่พอสมควรรวมถึงรายงานที่น่าสนใจหลายฉบับเลยต้องตามกันด้วย
1: ก็อาจจะมีช่วงนี้ที่อาจจะมีการนัดการประชุมนะคะต่อการที่จะไปลงมติกฎหมายหลายฉบับนั่นเองค่ะ
0: ย้อนไปกับงานสำคัญที่เกิดขึ้นที่รัฐสภานะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีการจัดพิธีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจัดทั้ง2สภาเลยคุณวิภาครับทั้งสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภานะครับเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านด้วย
1: ย้อนกันไปดูเมื่อช่วงของวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ในช่วงเช้าค่ะสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็ได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตตมวาน100วันน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราธิราีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะนายโสพลสารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาภายในงานนะคะประกอบไปด้วยพิธีรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศูนย์อาคารศูนย์อาหารสวัสดิการสภาผู้แทนราษฎรเดิมนะคะโดยเมื่อประธานรัฐสภานะคะมาถึงก็ได้รัตนตรัยจากนั้นประธานรัฐสภาได้จุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระสงฆ์ให้ศีลเจ้าหน้าที่อารัธนาพระสงฆ์นะคะก็ได้มีการสวดพระพุทธมนต์โดยประธานอารัธนาที่จะเชิญนะคะแล้วก็พร้อมแขกผู้มีเกียรติถวายเครื่องไทยธรรมและถวายผ้าไตรบังสุกุลจากนั้นพระสงฆ์ประธานอารัธสภาพร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมเจริญจิตภาวนาเป็นพระกุศลพระสงฆ์อนุโมทนาประธานอารัธสภากรวดน้ำจากนั้นประธานรัฐสภาได้ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประธานรัฐสภากราบลาพระสงฆ์เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีสวดพระพุทธมนต์ต่อมาเป็นพิธีดำบุญตักบาตรพระสงฆ์สมณศักดิ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหารณบริเวณลานป่าอานนท์และริมแม่น้ำเจ้าพยาเพื่อที่จะน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทางนี้นะคะวันครบสัตมวานคือวาระครบรอบ100วันแห่งการสิ้นพระชนซึ่งตามคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญในการบำเพ็ญกุศลอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับการจัดพิธีครั้งนี้จึงเป็นการร่วมใจกับบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุ
0: ณขณะที่ฝากฝั่งของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภานะครับก็ได้มีการจัดพิธีครบสัตมวาน100วันเพื่อถวายแด่พระจรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับและเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับที่บำเพ็ญกุศลสัตมวาลหรือร้อยวันเพื่ออุทิศถวายพระลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิยานเรนของราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับโดยมีนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1นายบุญส่งน้อยโสพลคนที่2สมาชิกวุฒิสภา

0: ภานางปณิตาสถานไตรภพเลขาธิการวุฒิสภาคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการในห้องจัดเลี้ยง102ถึง104ชั้น1อาคารรัฐสภาโดยพิธีในช่วงเช้าท่านนำคณะสมาชิกวุฒิสภานะครับแล้วก็คณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมประกอบพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหารพร้อมทั้งประกอบพิธีสวดพระทัยธรรมเพื่อถวายเป็นพระกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณนะครับจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีก็ได้ร่วมด้วยกันณบริเวณพิธีริมท่าน้ำฝั่งสวนะครับโดยบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความสงบรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับซึ่งสมาชิกสภาผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ร่วมกันประกอบพิธีเพื่อถวายเป็นพระกุศลในครั้งนี้ด้วยสำหรับการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาในครั้งนี้ก็เป็นโอกาสสำคัญที่สมาชิกวุฒิสภานะครับแล้วก็งานเลขาธิการวุฒิสภาได้ร่วมกันประกอบพิธีทางเป็นพระกุศลพร้อมทั้งน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามการประกอบพิธีดังกล่าวยังสะท้อนถึงการสืบสานขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของไทยโดยนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางประกอบความดีและบำเพ็ญกุศลอันเป็นการร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยครับ
1: เปลี่ยนบรรยากาศไปที่ทางด้านของการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากันหน่อยนะคะมีการประชุมติดตามเรื่องของพระราชบัญญัติ
0: ครับ
1: ไปดูเรื่องของความรุนแรงคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวกันหน่อยนะคะเพราะว่ากฎหมายฉบับปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการเปิดกว้างในการที่จะไปควบคุมดูแลสำหรับผู้ที่จะพบเห็นเหตุการณ์สามารถที่จะแจ้งความเอาผิดได้ในส่วนนี้นะคะที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีการลุกขึ้นมาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะเริ่มต้นกันเลยนะคะที่ทางด้านของนายเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลนะคะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.ที่คณะรัฐมนตรีเสนอพร้อมร่างกฎหมายในทำนองเดียวกันอีก5ฉบับค่ะนางการดีเลวไปโรสส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ได้มีการอภิปรายนะคะว่ากฎหมายควรที่จะครอบคลุมความรุนแรงที่กระทบถึงตัวบุคคลโดยเฉพาะเด็กไม่จำกัดเฉพาะความรุนแรงภายในครอบครัวพร้อมอ้างข้อมูลนะคะว่าทางกระทรวงพม.เนี่ยได้เข้ามาช่วยเหลือเด็กจากความรุนแรงในครอบครัวกว่า 2,461 รายหรือ 58% และกรมควบคุมโรคพบเด็กประมาณ 18,000 รายต่อปีเข้ารักษาในโรงพยาบาลจากการถูกทำร้ายร่างกายขณะที่เด็กจำนวนมากค่ะต้องเผชิญหรือว่าเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจโดยนางการดีได้กล่าวระบุนะคะว่าสนับสนุนร่างกฎหมายก็เห็นนะคะว่าควรที่จะปิดช่องว่าง4ด้านด้วยกันก็ได้แก่นะคะการคำนึงถึงมุมมองของเด็กไม่ใช้เด็กเนี่ยเป็นเครื่องมือบทลงโทษก็ต้องเหมาะนะคะกับความผิดและก็ต้องมีระบบในการช่วยเหลือที่เกิดขึ้นจริงพร้อมเสนอให้กระทรวงพม.จัดเก็บข้อมูลจากเด็กแล้วก็แยกเอาไว้ในรายงานประจำปีด้วยเพื่อที่จะไปติดตามนะคะผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเด็กนั้นด้วยนะคะส่วนทางด้านของนายรวีเรกุไทยสสจังหวัดอุตรดิตถ์พรรคเพื่อไทยเองก็ได้กล่าวนะคะว่าหัวใจสำคัญก็คือการสร้างสมดุลระหว่างการลงโทษผู้กระทำผิดกับการที่จะไปดูการรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวโดยต้องไม่เข้มงวดจนทำให้ครอบครัวเนี่ยเขาแตกแยกหรือว่าประนีประนอมจนเสี่ยงเกิดการกระทำที่ผิดซ้ำขึ้นมาอีกพร้อมย้ำว่ากฎหมายเนี่ยก็ต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและก็สิทธิของผู้ถูกกระทำควบคู่กับการแก้ไขปัญหาครอบครัวนารวีเห็นนะคะว่ากฎหมายเนี่ยไม่ควรมุ่งเพียงแค่เพิ่มโทษแต่ต้องสร้างระบบป้องกันคุ้มครองและก็ช่วยเหลือที่รวดเร็วแล้วก็ครอบคลุมเพื่อให้ครอบครัวเป็นพื้นที่ปลอดภัยและมองนะคะว่าการแก้ปัญหาความรุนแรงก็เป็นเรื่องที่เกี่ยว

0: ข้องกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและความมั่นคงของสังคมในระยะยาวนั่นเองค่ะ
1: ขณะที่นางสาวบุญญาภานาชัยเวียงปุณณนิษฐาสสกาฬสินธุ์พรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็มีการสนับสนุนนะครับก็เห็นว่าร่างกฎหมายเดิมเนี่ยใช้มากว่า19ปีและไม่สอดคล้องกับโครงสร้างครอบครัวและรูปแบบเสนอให้คำนิยามความรุนแรงในครอบครัวบอกว่าครอบครัวมากกว่าการมีบาดแผลทางร่างกายทั้งการควบคุมข่มขู่กดดันทางจิตใจและควบคุมทางเศรษฐกิจนะครับนางสาวบุญญาภายังเสนอให้ตัวบทกฎหมายมีความชัดเจนแล้วก็จะได้เป็นมาตรฐานในการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่พร้อมจัดทำระบบคัดกรองที่เป็นมาตรฐานระบบติดตามและฟื้นฟูบำบัดการกำหนดหลักเกณฑ์การลดโทษอย่างชัดเจนโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อป้องกันการนำช่องทางดังกล่าวไปใช้เป็นข้อทางพิชรัตน์ลาหะพงษ์ชนะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยก็เห็นด้วยกับร่างกฎหมายเนื่องจากเปิดทางให้ผู้พบเห็นความรุนแรงในครอบครัวสามารถแจ้งเหตุโดยสุจริตสนับสนุนให้สังคมมีส่วนช่วยเหลือเพราะความรุนแรงในบ้านไม่ใช่เพียงเรื่องส่วนตัวพร้อมเห็นว่ากฎหมายต้องมีกลไกให้เจ้าหน้าที่เข้าคุ้มครองผู้กระทำได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ผู้เสียหายร้องขอนะครับด้านคุณพิชรัตน์กล่าวนะครับว่าเป้าหมายสำคัญคือการหยุดวงจรความรุนแรงโดยต้องเน้นการปรับพฤติกรรมบำบัดฟื้นฟูเพิ่มโทษผู้กระทำความผิดซ้ำแล้วก็คุ้มครองผู้ถูกกระทำโดยเฉพาะเด็กพร้อมย้ำว่ากฎหมายต้องคุ้มครองตั้งแต่พบสัญญาณอันตรายไม่ใช่รอให้เกิดบาดแผลหรือความสูญเสียครับ
0: พรรคเพื่อไทยเองเขามีการตั้งกระทู้ถามนะคะโดยทางด้านของคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณพรรคเพื่อไทยเนี่ยตั้งกระทู้ถามไปยังรัฐบาลถึงแหล่งน้ำ
1: ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับมาอันเนื่องมาจากโครงการในพระราชดำริเนี่ยคือมีหลายโครงการหลายพันโครงการที่ต้องบอกว่าสำเร็จไปแล้วก็มีแต่ก็ยังมีอีกหลายโครงการที่มันช้าเหลือเกินยังไม่สำเร็จ
0: แล้วมันจะหมดอายุแล้วด้วยสำหรับ EIA ด้วยนะคะเรื่องนี้ก็เลยจะต้องมีการเร่งพิจารณาโดยด่วนกันด้วย
1: EIA ก็เหมือนกับว่าเป็นการไปสอบถามความเห็นกันก่อนโครงการใหญ่ๆเกี่ยวกับแหล่งน้ำเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะกระทบกระเทือนกับพื้นที่ทำกินของพี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวบ้านเนี่ยนะฮะก็ต้องถามเขาก่อนว่ามันทำได้หรือเปล่ามันจะมีอะไรกระทบหรือเปล่าก็เป็น EIA ออกมา EIA ในคุณวิภาเขานำมาประกอบนะครับในกฎหมายด้วย
0: เพื่อที่จะให้มีการเดินหน้าต่อไปสำหรับผลกระทบแล้วแยกออกมานะคะว่าผลกระทบเป็นอย่างไรและสามารถเดินหน้าต่อไปได้มากน้อยแค่ไหนด้วยนั่นเองค่ะ
1: โดยคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณนะครับส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็มีการตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาเรื่องปัญหาแหล่งน้ำและความล่าช้าของโครงการก่อสร้างเขื่อนแล้วก็อ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็เป็นผู้มาตอบกระทู้ถามนะครับคุณวิสุทธ์ก็บอกว่าประเทศไทยประสบปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งแล้วก็การขาดน้ำนะฮะก็เป็นการขาดแคลนน้ำเป็นประจำโดยเห็นว่าปัญหาสำคัญไม่ได้อยู่ที่ปริมาณน้ำแต่ก็เป็นเรื่องการบริหารจัดการโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือเป็นต้นน้ำจึงควรที่จะเร่งพัฒนาแหล่งน้ำนะครับแล้วก็กักเก็บน้ำขณะที่หลายโครงการขอใช้พื้นที่ป่าแล้วก็การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจึงเสนอให้รัฐบาลแล้วก็ฝ่ายนิติบัญญัติร่วมการพิจารณาแก้ไขขั้นตอนที่เป็นอุปสรรคคุณวิสุทธ์ก็บอกนะว่าหลายโครงการตามพระราชดำริเป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่และก็จากขั้นตอนการขอใช้พื้นที่ป่าส่งผลให้การแก้ปัญหาส่วนใหญ่ก็เป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดอุทกภัยจึงเสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบูรณาการทำงานอย่างใกล้ชิดกำหนดกรอบเวลาและเร่งแก้ไขข้อจำกัดด้านคุณวิสุทธ์จึงขอให้รัฐบาลชี้แจงจำนวนโครงการพระราชดำริที่ยังคงค้างอยู่นะครับความคืบหน้าของแต่ละโครงการและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบนะครับมีเสียงของคุณวิสุทธ์ชัยนรุณครับ
2: ที่ปลายเหตุแต่ต้นเหตุเราไม่เคยนำมาพูดจาปรึกษาหารือกันเลยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ผมก็อยู่สภามานานก็ดูแต่รัฐบาลว่าจะแก้ยังไงวันนี้มันควรจะถึงเวลาแล้วผมเชื่อนะครับรัฐมนตรีที่มีความตั้งใจท่านวัชรพลเนี่ยก็ปรึกษาผมตลอด

0: เพื่อจะให้ท่านโสพลนี่แหละเป็นคนที่ผมเคารพนับถือกับท่านอยู่ตลอดท่านไปบอกท่านนายกนั่งหัวโต๊ะเอาสองกระทรวงเนี่ยมาจับมือกันทุกอาทิตย์เจ้าหน้าที่ที่ขออนุญาตต้องคุยกันหางบประมาณมาทำมันจะได้จบจะได้แก้ปัญหาให้หลายจังหวัดในภาคกลาง
1: ด้านนายด้วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็กล่าวว่ากรมชลประทานเนี่ยก็ได้รับนโยบายให้เร่งดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อที่จะบรรเทาปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและก็ความเดือดร้อนของประชาชนในปัจจุบันก็มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำนะคะอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศ 3,678 โครงการดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ที่ 3,492 โครงการอยู่ระหว่างก่อสร้าง64โครงการแล้วก็อยู่ระหว่างเต็มความพร้อม122โครงการด้วยกันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้กล่าวถึงโครงการอ่างเก็บน้ำยวนนะคะจังหวัดพะเยาว่าเริ่มต้นจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่ในปี2522แล้วก็กลับมาเริ่มดำเนินการอย่างจริงจังในปี2564เนี่ยแล้วเสร็จแต่ว่าจะหมดอายุวันที่29ตุลาคมนี้จึงยืนยันว่าจะเร่งผลักดันโครงการเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีภายในวันที่27ตุลาคม2569เพื่อไม่ให้ต้องจัดทำ EIA ใหม่และก็เกิดความล่าช้าเพิ่มเติมนายวัชรพลได้กล่าวนะคะว่ากรมชลประทานเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่พร้อมประสานงานกับกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและก็พันธุ์พืชรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้พื้นที่และก็สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวนะคะว่าหลายโครงการยังมีข้อจำกัดในด้านของกฎหมายและก็ระเบียบก็จะรับไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะไปเร่งรัดกระบวนการรวมไปถึงพิจารณาแนวทางในการแก้ไขกฎหมายหรือว่าระเบียบที่เป็นอุปสรรคเพื่อที่จะให้โครงการสามารถเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะคุณวัชรพลกล่าวในช่วงท้ายค่ะว่าการพัฒนาแหล่งน้ำเนี่ยจำเป็นจะต้องบูรณาการระหว่างหลายหน่วยงานโดยเฉพาะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนื่องจากว่าก็เกี่ยวข้องกับพื้นที่ป่าไม้จึงเตรียมประสานกับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้หน่วยงานทั้งสองกระทรวงเนี่ยได้ก็เร่งรัดกับโครงการต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปฟังเสียงทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะ
2: ภาพรวมทั่วประเทศตอนนี้นะครับรับมือน้ำท่วมไว้หลายจุดแล้วครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับก็คือโครงการหนึ่งสำคัญที่สุดที่ปีที่แล้วเนี่ยได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตอนนี้นะครับทางรัฐบาลก็ได้อนุมัติงบกลาง800กว่าล้านลงไปซ่อมแซมคลองร.1แล้วก็หาดใหญ่หลายจุดนะครับซึ่งท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจแล้วก็ตัวกับผมเองท่านรัฐมนตรีปิยรัตน์เองเนี่ยก็ได้ในการความคืบหน้าในการซ่อมแซมคลองร.1ที่หาดใหญ
3: ่ที่พักกันครู่เดียวช่วงหน้ามาดูกันหน่อยนะครับเห็นว่าวิป3ฝ่ายเขาประชุมกันสัปดาห์ท้ายเดือนกันยายนไปถึงต้นเดือนตุลาคมวันต่อเนื่องกันจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามกันครับ

0: ุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
1: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
2: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขณะนี
3: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
4: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
5: จึงขอหารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ

0: ทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อ
1: บอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที
2: ่สุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
3: มาช่วยกันลดหวาน
2: ลดมัน
1: และเลี่ยงเค็ม
0: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ

0: เมื่อคุณถูกแก๊งมิจฉาชีพโน้มน้าวให้โอนเงิน
1: โอนเงินให้หนูหน่อยสิคะแม่
0: ตกเป็นเหยื่อโทร1441เราจะประสานรับแจ้งเหตุและระงับบัญชีหยุดวงจรอุบาทมิจฉาชีพโทร
2: กลับมาติดตามกันต่อในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะต้องมีการประชุมนัดพิเศษกันหน่อยปกติแล้วเนี่ยจันทร์อังคารจะเป็นคิวของสว.ประชุมกันพฤหัสศุกร์เนี่ยก็เป็นคิวของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสส.แต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเห็นว่าจะมีการประชุมนัดพิเศษของสส.เพิ่มขึ้นมาอีก1วันก็คือในวันศุกร์กันด้วยนะคะหลังจากที่วิปทั้ง3ฝ่ายมีมติกำหนดวันประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะเป็นพิเศษ3วันด้วยกันซึ่งจะเริ่มขึ้นในช่วงของปลายเดือนนี้นั่นเองค่ะนางสาวมลิกาจิรพันธ์วานิชค่ะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1 นะคะในฐานะของประธานกรรมการประสานงานร่วมสภาการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎรโดยมีการพิจารณากำหนดการนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษเพื่อที่จะไปพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและก็ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยที่ประชุมก็กำหนดให้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษโดยมีการกำหนดวันนะคะก็คือเวลาวันพุธที่30กันยายนซึ่งพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามปกติวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมก็เป็นการพิจารณาข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระทู้ถามรับทราบรายงานประจำปี2568ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฉบับที่พ.ศ.โดยนายสุรเชษฐ์ปวีณวงศ์วุฒินะคะกับคณะเป็นผู้เสนอและก็ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรฉบับที่พ.ศ.โดยนายอรรถกรสิริรัตยากรกับคณะเป็นผู้เสนอค่ะ
3: ส่วนวันศุกร์ที่2ตุลาคมนะครับก็เป็นการพิจารณาข้อปรึกษาหารือของสภา รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีแล้วก็รายงานของการเงินของกองทุนผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2568นะครับพร้อมกับพิจารณายติจำนวน2ถึง3ยติด้วยกันนอกจากนี้ก็ยังมีการพิจารณากำหนดวันประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษในล่วงหน้านะครับวันศุกร์ที่20พฤศจิกายนวันศุกร์ที่26พฤศจิกายนวันศุกร์ที่13พฤศจิกายนและวันศุกร์ที่27พฤศจิกายนวันศุกร์เนี่ยโอ้โหหลายศุกร์เลยนะฮ
2: ะ
3: ทางด้านของฝั่งสสก็จะมีการประชุมอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่ามีกฎหมายแล้วก็รายงานรวมถึงยัตติกระทู้ถามต่างๆค้างอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยครับคุณวิภาครับ
2: เรียกได้ว่าเป็นการที่จะไปรื้อดูกฎหมายต่างๆเพื่อให้ทันสมัยการประชุมนี้นั่นเองเดี๋ยวก็ต้องมีพักการประชุมกันอีกเพราะว่ารอบ2เนี่ยเขาพักกันยาวนะ
3: ก็ต้อง
2: ม
3: ี
2: การลงพื้นที่ใช
3: ่นั่นเองนะครับขณะที่เรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยก็ยังคงเป็นประเด็นไปอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าเปิดสภามาแล้วหลายคนจับจ้องนะเอ๊ะฝ่ายค้านเขาจะมีการยื่นเรื่องขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อใดนอกจากนี้ก็ยังจับตามองอีกว่าการยื่นครั้งนี้จะเป็นม.151หรือ152ก็คือจะลงมติหรือว่าไม่ลงมตินั่นเองนะครับไปตามกันดูหน่อยกับคุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะก็กล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านที่จะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลบอกว่าต้องรอว่าฝ่ายค้านจะยื่นยติอภิปรายสภาผู้แทนราษฎรเมื่อใดเมื่อยื่นแล้วก็คงจะมีเวลาให้ฝ่ายรัฐบาลได้ดูยติว่ามีเรื่องอะไรบ้างคงจะต้องใช้เวลาหลังจากที่มีการยื่นตรวจยติประมาณ1สัปดาห์และให้เวลารัฐบาลเพื่อเตรียมตัว

0: ประมาณ1สัปดาห์แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่าฝ่ายค้านจะยื่นยติเมื่อใดแต่อย่างไรก็ตามตนเชื่อว่าครม.ทุกคนพร้อมชี้แจงในทุกประเด็นทุกข้อกล่าวหาทั้งนี้ไม่ได้มีการเกณฑ์ข้อสอบว่าฝ่ายค้านเพราะรัฐมนตรีแต่ละคนก็มั่นใจว่าที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาพยายามที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศส่วนคาดว่าฝ่ายค้านจะยื่นยติอภิปรายตามมาตรา151หรือมาตรา152คุณพระดอนบอกนะครับว่าก็คงอยู่ที่ฝ่ายค้านนั่นเองครับ
1: รอดูความชัดเจนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับทางด้านของฝ่ายค้านด้วยว่าจะยื่นตามมาตราไหนจะยื่นให้มีการที่จะเป็นข้อไปท้วงติไม่มีการลงมติก็สามารถทำได้แต่จะสามารถทำได้อีกกรณีนึงก็คือเรื่องของการลงมติไม่ไว้วางใจเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะเนี่ยก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเห็นว่าฝ่ายค้านเนี่ยเขายื่นแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาทำการบ้านแล้วว่าเตรียมที่จะมีอภิปรายไปที่ใครบ้าง
0: มีหลากหลายเรื่องนะที่เป็นประเด็นใหญ่ๆทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหัวสว.อย่างเงี้ยนะครับเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นแบบนี้เป็นต้นไทยเอพาสปอร์ตอย่างเงี้ย
1: ค่ะอันนี้เดี๋ยวรอดูกันอีกทีนะรู้ว่า
0: จะมีหรือเปล่า
1: ฝ่ายค้านออกมาพูดบางส่วนว่าอาจจะเป็นประเด็นนี้ไหมแต่ว่าเดี๋ยวรอดูความชัดเจนกับทางด้านของฝ่ายค้านกันอีกทีนะคะกรรมของเยาวชนกันหน่อยนะคะเนื่องจากว่านวัตกรรมเนี่ยจะมีส่วนช่วยนะคะในการที่จะไปสร้างสรรค์ผลงานต่างๆให้ควบคุมแล้วก็เข้าถึงเรื่องของการเมืองมากยิ่งขึ้นล่าสุดทางด้านของประธานรัฐสภาก็มอบรางวัลนะคะกับการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยประจำปี2569กันด้วยค่ะโดยนายโสภณ สารัมย์ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เป็นประธานพิธีประกาศผลนะคะแล้วก็มอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยประจำปี2569รอบชิงชนะเลิศค่ะโดยประธานรัฐสภาได้มอบโล่รางวัลนะคะพร้อมเกียรติบัตรรางวัลในโอกาสนี้นายสมบูรณ์สารามประธานรัฐสภาได้ให้อวาดแก่ผู้เข้าร่วม งานประจำได้ให้อวาดนะคะแก่ผู้เข้าร่วม งานประกวดนวัตกรรมว่าตนเองเนี่ยรู้สึกเป็นเกียรติและก็ยินดีที่สภาผู้แทนราษฎรได้จัดงานนี้แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาสถานศึกษาแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่ได้รับรางวัลโดยเฉพาะทีมจากภาคเหนือที่ได้รับรางวัลเกือบทั้งหมดใกล้เคียงภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านตนเองเนี่ยก็มีโรงเรียนจากจังหวัดยโสธรกับจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้รับรางวัลเช่นเดียวกันนะคะโดยนายโสภณ สารัมย์ได้กล่าวว่าเราทั้งหลายเนี่ยจะได้เห็นว่าโรงเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าโรงเรียนที่อยู่ตามชายขอบต่อไปในอนาคตจะได้รับการส่งเสริมและก็พัฒนาให้ดีขึ้นทางนี้ตนเองก็ขอเรียนไปยังและก็เยาวชนว่าตั้งแต่ตนเข้ามารับตำแหน่งเป็นประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรสิ่งที่อยากเห็นก็คือการพัฒนาเยาวชนที่ทำให้คำว่าประชาธิปไตยบ้านเมืองเราผลิดอกออกผลและก็ผลที่ดีต้องเริ่มจากนักเรียนดังนั้นภารกิจหนึ่งในฐานะที่ตนเป็นประธานรัฐสภาที่จะทำให้ทุกโครงการไม่ว่าจะเป็นสภาวาทีสภาจำลองรวมทั้งโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยโดยในปี2570นี้ค่ะก็จะมีความเข้มข้นในการทำกิจกรรมของรัฐสภาแห่งนี้เพื่อที่จะไปเผยแพร่ในระดับของภูมิภาคให้นักเรียนในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของรัฐสภาอย่างเข้มข้นและก็มีจำนวนที่มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
0: ท่านประธานรัฐสภานะครับก็บอกด้วยนะว่าเราจะได้เห็นเยาวชนได้แสดงออกแล้วก็มีส่วนร่วมถึงความเป็นประชาธิปไตยบ้านเมืองก็ต้องสร้างคุณภาพของคนในชาติวันนี้ตนเองตระหนักถึงเรื่องนี้อย่างมากโดยเฉพาะเมื่อวันอังคารที่15กันยายนที่ผ่านมาที่สภาเนี่ยก็มีการจัดเสวนานะครับวิกฤตเกิดน้อยด้วยคุณรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมงานด้วยดังนั้นเมื่ออัตราการเกิดน้อยแล้วก็ต้องทำให้คนที่เกิดน้อยมีคุณภาพด้วยนักเรียนที่มาอยู่ที่นี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณภาพแต่มีเพื่อนของเราที่ยังขาดโอกาสจึงเป็นหน้าที่ของรัฐสภาและส.ส.นายเยาวชนให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมและนำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่รัฐสภาได้ตั้งเป้าหมายไว้นะครับมีเสียงของท่านประธานโสภณ สารัมย์ครับ

0: ในปี70เนี่ยความเข้มข้นที่จะนำกิจกรรมของรัฐสภาแห่งนี้เผยแพร่ไปยังภูมิภาคโดยเฉพาะลูกนักเรียนในภูมิภาคต่างๆจะเข้มข้นยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีปริมาณมากขึ้นได้เห็นเพื่อนๆเราได้มาแสดงออกการมีส่วนร่วมการร่วมคิดการได้แสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตยบ้านเมืองเราต่อไปในอนาคตที่จะอยู่ได้ก็คือการสร้างคุณภาพของคนในชาติวันนี้ผมเองตระหนักเรื่องนี้อย่างมากเมื่อ2วันก่อนก็ได้จัดเวทีเสวนาวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพโดยเอารัฐมนตรีเอาท่านรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาฉะนั้นการเกิดน้อยแล้วเราต้องทำให้คนที่เกิดน้อยแล้วมีคุณภาพลูกๆนักเรียนที่มาตรงนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณภาพแต่ยังมีเพื่อนเราที่ยังขาดโอกาสเป็นหน้าที่ของรัฐสภาเป็นหน้าที่ของท่านสมาชิกที่เราจะต้องช่วยกันอย่างจริงจังในการที่จะพัฒนา
1: ภายหลังกล่าวให้โอวาทเรียบร้อยนะครับท่านประธานโสพลนะครับในฐานะประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับผู้ที่เข้าร่วมงานแล้วก็มีนักเรียนจำนวนมากเนี่ยมาขอถ่ายเซลฟี่แบบนี้เลยคุณผู้ชมครับเข้าถึงเด็กแล้วก็เยาวชนอย่างมากเลยนะฮะก็ส่วนหนึ่งนะครับท่านประธานโสพลก็ได้พูดคุยกับเยาวชนนะครับว่าให้เขียนมาว่าวันนี้เราได้อะไรแล้วจะมอบรางวัลให้นะฮะซึ่งก็ได้เสียงตอบรับจากนักเรียนนะครับนักศึกษาบริเวณงานด้วยนะครับก็เป็นกันเองนะฮะถ่ายภาพกับคุณลุงโสพลนะอีกทั้งยังมีนักเรียนอีกรายนึงนะก็กล่าวกับประธานโสพลบอกว่าขอให้ท่านเนี่ยรักษาสุขภาพด้วยครับ
2: ภาพทิ้งท้ายเมื่อสักครู่นี้นะคะของแขนเลยนะห่วงเซลฟี่ห่วงแขน
1: เรียกว่าเป็นกันเองอ่ะเหมือนเป็นคุณลุงนะครับที่เปิดบ้านสภาให้น้องๆได้มาเยี่ยมชม
2: คือทุกครั้งที่ประธานรัฐสภานะคะได้มีโครงการต่างๆเนี่ยก็มักจะพูดคุยกับน้องๆอย่างเป็นกันเองแล้วก็จะไม่เรียกตัวเองนะว่าเป็นประธาน
1: เรียกเป็นลุง
2: ใช่ให้เรียกว่าลุงเพราะว่าจะได้ใกล้ชิดกับเยาวชนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าท่านเองก็บอกนะคะว่าเรื่องของการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของทางด้านของวุฒิภาวะในช่วงใดช่วงหนึ่งเท่านั้นแต่สามารถที่จะเป็นเรื่องของทุกคนในช่วงวัยได้นั่นเองค่ะไปต่อกันหน่อยกับเรื่องของการโกงทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะยังไม่จบนะ
1: คือต้องบอกว่าเหมือนเป็นมหากาพย์ก็ว่าได้นะครับแต่ว่าทางสภาก็มีส่วนนะในการที่จะเร่งรัดในการที่จะต่างๆมาคุยอย่างต่อเนื่
2: อง
1: ระดับผู้ใหญ่นะที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นน
2: ะ
1: มาคุยต่อเนื่องเลย
2: คือถ้าจะให้สังเกตชัดๆเลยตอนนี้ความคืบหน้าเราเห็นไปแล้วรายชื่อสำหรับผู้ที่ทำความผิดในการโกงก็คือผู้ที่เขาอะไปสมัครสอบ
1: มันก็ถือว่าไวนะฮะสำหรับการที่จะเขาเรียกว่าดำเนินการนะครับกับคนที่โกงสอบเนี่ยก็ร่วม 6,000 คนได้แล้วคนที่อยู่ในกระบวนการคุณผู้ชมครับ 14,000 กว่าคนนะฮะเงินหมุนเวียนตอนนี้ที่เขาเคาะออกมาแล้วเนี่ยกว่า320ล้านบาทล่าสุดก็เห็นว่าจะเริ่มนะครับที่จะมีการขจัดคนโกงออกไปเนี่ยตุลาคมนี้ครับโดยคุณอาจพลสันไตรภพสสศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือกรรมาธิการปปช.เนี่ยนะฮะแถลงข่าวเลยเปิดเผยถึงผลการประชุมของคณะกรรมาธิการบอกว่ากรรมาธิการปปช.ที่ประชุมได้เชิญผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.ผู้แทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษผู้แทนผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบพร้อมด้วยผู้กำกับการ3กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการเงินผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามมูลนะครับความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีทุจริตสอบท้องถิ่นโดยทางผู้แทนสถ.รายงานนะว่าได้พบความผิดปกติในการประมวลผลการแก้ไขคะแนนสอบ 5,925 รายและตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องรวม 14,988 รายนะครับผลการดำเนินการมีผู้คงการบรรจุ 11,048 คนแก้ไขการบรรจุ71คนและผู้ที่ได้รับการบรรจุกรณีการแก้ไขคะแนนรวม 3,869 คนนะครับพ้นจากตำแหน่งทั้งหมดแล้วนะแบ่งเป็นสอบไม่ผ่านแต่แก้คะแนนให้ผ่าน 3,402 คนเดิมมีลำดับไม่ถึงคิวบรรจุ

0: จากนี้ก็จะเรียกบรรจุทดแทนนะครับตามหลักเกณฑ์ส่วนคดีอาญาและคดีแพ่งก็ยังดำเนินการต่อไปไม่ได้ยุติเพราะพ้นจากตำแหน่งฮะ
1: นอกจากนี้นะคะคุณอาจพลยังได้กล่าวนะคะว่าปปช.เองเนี่ยคาดว่าจะเริ่มแจ้งข้อกล่าวหาสำหรับชุดแรกนะคะในช่วงของปลายเดือนตุลาคม2569นี้ในส่วนของข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องในกสทนะคะก่อนที่จะมีการทยอยดำเนินการกับกลุ่มอื่นๆอย่างเช่นนายหน้าเครือข่ายนายหน้าสายหลักที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบที่มี110สายทั่วประเทศมีการสอบปากคำนะคะสายหลักแล้วอยู่ที่55สายแล้วก็สายรองแล้ว23สายโดยปปช.ระบุว่าขณะนี้เนี่ยไม่ได้กันผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีทั้ง 6,000 กว่ารายไว้เป็นพยานในส่วนของ DSI แล้วก็ตำรวจปปป.ปปช.ที่จะประชุมได้รับรายงานแล้วนะคะว่าสำนวนจากการสอบปากคำในจังหวัดศรีสะเกษรวมไปถึงกรณีของศาลที่ออกหมายจับนายหน้าศรีสะเกษ2รายด้วยกันได้มีการส่งสำนวนคดีให้กับปปช.แล้วเมื่อวันที่31สิงหาคมแล้วก็15กันยายน2569ส่วนผู้แทนของเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ค่ะก็ได้มีการรายงานความและก็อายัดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับคดีรวมอยู่ที่108รายการด้วยกันมูลค่าประมาณ320กว่าล้านบาทค่ะซึ่งครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์เงินสดแล้วก็บัญชีธนาคารต่างๆของบุคคลประมาณ20รายก็แบ่งเป็นผู้ต้องหา11รายผู้ที่เกี่ยวข้อง7รายแล้วก็อื่นๆอีกด้วยนะคะโดยอยู่ระหว่างการเปิดโอกาสให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงที่มาของทรัพย์สินก่อนที่จะมีการเสนอคณะกรรมการธุรกรรมส่งสำนวนให้กับอัยการยื่นศาลแพ่งก็น่าจะเกิดขึ้นในช่วงของปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ทางนี้สำนักงานปปง.ได้มีการดำเนินการในการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอค่ะก็จะต้องใช้พยานหลักฐานทางอาญาประกอบกันกับสำนวนของสำนักงานปปช.และก็จากการตรวจสอบณเวลานี้เนี่ยก็ยังไม่พบความเชื่อมโยงโดยตรงกับนักการเมืองระดับประเทศแต่อย่างใดค่ะ
0: พักกันอีกครู่เดียวช่วงหน้าพาไปเที่ยวราชบุรีสวนผึ้งกันหน่อยต้องบอกว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเตาลงคุณวิภาต่างชาติเนี่ยก็ยังเข้าไม่ถึงนะครับสสสวในพื้นที่ก็พยายามผลักดันกันอยู่แต่ว่าสวเดินลงพื้นที่ไปนะฮะเห็นว่ามีแนวคิดต่างๆที่อยากจะยกระดับสวนผึ้งให้เป็นเมืองท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาตินั่นเองเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามกันครับ
2: สูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ได้เงินมาต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายได
3: ้ถ้าอยู่จนถึงอายุ80เพื่อให้มีเงินใช้เดือนละ 15,000 บาทอายุ60ก็ต้องมีเงินเก็บอย่างน้อย4ล้านบาทขึ้นไป
2: สูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40เรื่องเงินเรื่องซีเรียสนะครับ
4: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
5: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
4: 10ค่ะ
6: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
7: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: ทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
1: คำถามที่คุณสงสัย
2: ผมกับข้างบ้านเนี่ยครับมีปัญหาเกี่ยวเรื่องขึ้นมาก
1: ฎหมายที่คุณอยากรู
3: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
1: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 15:00 น.ปรึกษาปัญหากฎหมาย

ายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10 Hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหา

0: อย่างที่เกริ่นกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเรื่องของสวนผึ้งที่จังหวัดราชบุรีค่ะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วก็พยายามผลักดันกันมาโดยตลอดนะคะแต่ก็อาจจะติดขัดกันในหลายอย่างด้วยการที่นักท่องเที่ยวอาจจะไม่ค่อยได้ไปนัก
1: เมื่อกี้คุณพิพาบอกว่าเป็นเดทแรกใช่ไหมที่สวนผึ้ง
0: โอ้ยความลับนะเนี่ย
1: ที่สวนแรกกับสามีนะ
0: ใช่ค่ะเพราะเป็นสถานที่ที่สวยงามแล้วก็มีบรรยากาศที่ดีด้วยนะคะถ้าใครได้ไปเนี่ยก็น่าจะหลงรักแล้วก็ชื่นชอบ
1: แล้วช่วงนี้หน้าฝนนะ
0: ค่ะ
1: แล้วป่าแบบโอ้โหชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำนะภูของภูเขาเงี้ยเล็กๆเงี้ย
0: เชิญชวนจริงๆค่ะอยากให้ไปจริงเพราะว่ามีหลายสถานที่ท่องเที่ยวจริงๆแล้วก็มีหลายกิจกรรมให้เราได้เล่นด้วยนะคะโดยทางด้านของสมาชิกวุฒิสภาเองเช่นเดียวกันก็ฟังเสียงนะคะกับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวว่าตอนนี้เนี่ยซบเซาจริงๆสำหรับที่สวนผึ้งนะคะก็อยากที่จะให้ประชาชนเดินทางเข้าไปนะคะท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการพูดคุยนะคะเพื่อที่จะเสนอกิจกรรมต่างๆอีเวนต์ต่างๆด้วยโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในกลุ่มภาคกลางตอนลำพลสุภาแพ่งที่ปรึกษาคณะกรรมการในฐานะของหัวหน้าสมาชิกวุฒิสภาและคณะลงพื้นที่บ้านหอมเทียนอำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีเพื่อที่จะรับฟังและก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการและก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยนางสาวภวนาหว่องอมรนิธิค่ะซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดราชบุรีนะคะและกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬาวุฒิสภาได้กล่าวถึงนะคะภาพรวมของการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีว่าผู้ประกอบการในการที่จะไปดูสวนผึ้งส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นคนท้องถิ่นจุดขายแล้วก็แลนด์มาร์คจึงพัฒนาขึ้นตามธรรมชาติแต่ว่าการประชาสัมพันธ์จะยังไม่ไปถึงตลาดยุโรปและก็สหรัฐอเมริกามากนักนะคะทางด้านของสวภาวนาว่องอมรนิธินะคะก็ได้มีการเสนอให้ชุมชนพัฒนากิจกรรมอีเวนต์แล้วก็จุดขายค่ะที่โดดเด่นพร้อมกับการปรับปรุงการเดินทางแล้วก็การเชื่อมต่อโดยเฉพาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้มีรถยนต์ส่วนตัวก่อนที่จะประสานกับททช่วยประชาสัมพันธ์จุดเด่นของสวนผึ้งและก็ราชบุรีนะคะให้เข้าถึงตลาดต่างประเทศมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองค่ะ
1: ขณะที่เรื่องของนักท่องเที่ยวเนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวได้นะครับก็จะช่วยการสร้างการใช้จ่ายแล้วก็หมุนเวียนรายได้ในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากรูปแบบการท่องเที่ยวปัจจุบันส่วนหนึ่งก็เป็นลานกางเต็นท์นะแล้วก็เป็นรีสอร์ทของชาวบ้านด้วยโดยนำอาหารเข้ามารับประทานเองทำให้การใช้จ่ายกับธุรกิจโดยรอบมีข้อจำกัดคือเขาอยากจะเน้นให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้กินได้ใช้ของพี่น้องในหมู่บ้านคุณพิพานอกจากนี้คุณภาวนายังเสนอให้กำหนดขอบเขตพื้นที่นะครับที่สามารถใช้ประโยชน์ให้ชัดเจนรวมถึงแนวทางการเช่าพื้นที่ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบเพราะเมื่อการท่องเที่ยวขยายตัวเนี่ยจากการกางเต็นท์ชั่วคราวอาจจะพัฒนาเป็นร้านอาหารห้องน้ำที่สะอาดนะครับแล้วก็สิ่งปลูกสร้างถาวรซึ่งต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายด้วยเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ป่านะฮะคุณภาวนาย้ำนะครับว่าการพัฒนาสวนผึ้งต้องสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจการกำกับดูแลพื้นที่แล้วก็ความมั่นคงเพื่อให้การท่องเที่ยวเติบโตอย่างต่อเนื่องยั่งยืนพร้อมฝากถึงนักท่องเที่ยวว่าราชบุรียังมีดีกว่าที่คุณคิดนั่นเองครับ
0: นอกจากจังหวัดราชบุรีแล้วนะคะเรามีจังหวัดเมืองรองค่ะแต่ว่าก็อยากให้ไปเที่ยวกันเมืองรองนี่น่าสนใจนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจของเขาเนี่ยยังกลางๆอยู
1: ่
0: ของต่างๆเนี่ยไม่ได้ราคาแพงหยิบจับอะไรก็ง่ายไปหมดเลย
1: เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคอีสานก็คือหนองบัวลำพูนะครับเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยไปผมเองก็ยังไม่เคยไปยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหนองบัวลำพูเนี่ยมีอะไรดี
0: ค่ะ

0: ีอะไรเด่นแต่ที่แน่ๆนะในจังหวัดเขาใหญ่โตต้องมีของดีของเด่นแน่นอน
1: แต่จะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันหน่อยกับสกู๊ปรายงานพิเศษตัวนี้นะคะกับเที่ยวเมืองรองหนองบัวลำพูค่ะ
2: เมืองรองที่น่าท่องเที่ยวในประเทศไทยมีหลายจังหวัดหนึ่งในจังหวัดที่อยากจะแนะนำในนั้นก็คือจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นจังหวัดเล็กๆที่ตั้งอยู่บริเวณภาคอีสานตอนบนซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบประเพณีวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติจากการลงพื้นที่ติดตามการทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของทีมงานโทรทัศน์รัฐสภาพบว่าจังหวัดเล็กๆแห่งนี้มีเสน่ห์หลายอย่างที่น่าดึงดูดใจเที่ยวใหม่ๆเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวในชีวิตให้มากยิ่งขึ้นในเรื่องสินค้ามีสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายอย่างที่กลุ่มชุมชนนัดเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนและเริ่มมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสินค้าแรกที่อยากจะแนะนำก็คือเครื่องจักสานเมืองลุ่มพูอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งโดดเด่นด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแปรรูปวัสดุธรรมชาติเช่นต้นคล้าและไม้ไผ่นำมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์เช่นกระติบใช้ต่างๆโดยมีกลุ่มสตรีและวิสาหกิจชุมชนเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนและสร้างรายได้และก็ยังมีสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการย้อมผ้าและการย้อมสีธรรมชาติการย้อมผ้าจากใบฉนวนคือการผสมผสานแฟชั่นร่วมสมัยบวกกับนวัตกรรมเป็นสินค้าด้านแฟชั่นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและสินค้าอื่นๆที่สวยงามและมีเสน่ห์ในด้านอาหารที่ขึ้นชื่ออยากแนะนำปลาส้มสูตรนายพรานจากข้าวหางข้าวหางคือข้าวเปลือกที่ผ่านกระบวนการแปรรูปด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวอีสานโดยการนำข้าวเปลือกไปแช่น้ำบ่มให้งอกจากนั้นนำไปนึ่งเพื่อล็อกสารอาหารแล้วจึงนำไปตากแห้งและสีเปลือกออกขั้นตอนนี้ทำให้สารอาหารและวิตามินจากเปลือกซึมเข้าไปในเมล็ดข้าวซึ่งจะทำให้การรับประทานปลาส้มซึ่งมีรสชาติดีอยู่แล้วแถมยังได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเพิ่มขึ้นสำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่อยากจะแนะนำแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสัก2แห่งที่แรกคืออ่างเก็บน้ำวังผาอำเภอนาวังแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวสายชิลและสายธรรมชาติเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรับอากาศโอโซนบนทิวทัศน์ของสายน้ำของอ่างเก็บน้ำที่สวยไม่แพ้ที่ใดๆอีกที่หนึ่งคือหาดนนยาวอำเภอนนสังในพื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ที่นี่มีบรรยากาศสวยงามและปลอดภัยมีอาหารอร่อยรสชาติดีจากกลุ่มร้านค้าของชุมชนท้องถิ่นให้มาเล่นกิจกรรมสันทนาการผ่อนคลายได้และบริเวณตรงข้ามกับหาดนนยาวก็มีแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดนั่นก็คือสะพานกระจกหรือสกายวอล์กภูแอนซึ่งอยู่บริเวณภูเขาตรงข้ามหาดนนยาวจุดนี้จะเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของจังหวัดหนองบัวลำพูสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้360องศาซึ่งถ้ามาแล้วก็ต้องห้ามพลาดอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจก็คืองานประเพณีบุญบั้งไฟศรีบุญเรืองเป็นงานสืบสานที่ถือว่าเป็นงานยิ่งใหญ่ตระการตานอกจากจะได้ชมขบวนรถแห่บั้งไฟที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงามวิจิตรแล้วยังมีขบวนฟ้อนรำอันสวยงามของชุมชนต่างๆในพื้นที่มาประชันอวดโฉมแข่งขันกันอย่างเพลินของที่นี่จะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนมิถุนายนของทุกปีฉะนั้นถ้าใครเป็นสายเที่ยวช็อปชิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายท่องเที่ยวชิลๆหรือสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่อยากหาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆรับรองได้ว่าลำพูจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอน
1: ลาคุณผู้ชมไปด้วยของการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่กับเราสองคนและทีมงานนะคะวันนี้คุณธีรพงษ์ธนันท์ดิฉันวิภารักไทยอาจารย์ล่ามภาษามืออาจารย์สมชายวิจิตรไพศาลและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel Thank you.

0: รักดูไหมผมไม่ใจร้ายไม่ใช่แบดบอย
1: ที่ฉันอ้วนเพราะฉันหยุดกินไม่ได้
2: เพลงหลายเพลงมาจากศิลปินที่พวกเราไม่เคยรู้จักเลยไม่เคยออกเทปไม่เคยออกซีดีแล้วรายได้ของพวกเขามาจากไหนครับ

เทปซีดีไม่เคยมีออกมาจำหน่ายเลยแล้วศิลปินเหล่านั้นเขาเอารายได้มาจากที่ไหนครับลองนึกย้อนถึงสมัยก่อนดูนะครับว่าร้านขายเทปขายซีดีมันมีทุกตรอกซอกซอยทุกหัวมุมตลาดเลยครับเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนร้านสะดวกซื้อแต่ว่าบรรยากาศเหล่านี้ในทุกวันนี้มันแทบไม่มีแล้วครับเด็กรุ่นใหม่ทุกวันนี้ครับเขาโตมาต่างๆครับอาจจะยังคงไม่เข้าใจครับว่าเมื่อสมัยก่อนครับการที่เราจะฟังเพลงของศิลปินที่เราชื่นชอบเนี่ยมันต้องซื้อเพื่อฟังเพราะการฟังเพลงในปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นมิวสิกสตรีมมิ่งกันหมดแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถเลือกฟังเพลงจากที่ไหนก็ได้บนแพลตฟอร์มต่างๆหรือว่าบนเว็บไซต์ครับไม่ว่าจะเป็น Joox Spotify YouTube หรือว่า Apple Music ถ้าฟังแบบฟรีนะก็จะมีโฆษณาขั้นแต่ถ้าสมัครสมาชิกแบบรายเดือนเสียเงินแค่หลัก100บาทคุณก็จะฟังเพลงแบบเพลินๆโดยที่ไม่มีโฆษณาขั้นเลยแหละครับแน่นอนว่าในปัจจุบันนี้ครับรายได้ของศิลปินไม่ได้มาจากการขายเทปหรือว่าซีดีอีกต่อไปครับรายได้ของพวกเขามาจากยอดผู้ฟังครับยิ่งคนฟังเยอะรายได้คุณยิ่งเยอะตามทุกวันนี้นะครับ Music Streaming เปิดอากาศให้พวกเราได้ฟังเพลงเข้าถึงคลังเพลงได้ทั่วโลกแค่ปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นครับแล้วแอปสตรีมมิ่งต่างๆเขาจ่ายเงินให้กับศิลปินยังไงบ้างครับพูดง่ายๆก็คือจากจำนวนยอดผู้ฟังนั่นแหละครับรวมถึงค่าโฆษณาขั้นก่อนฟังเพลงด้วยยกตัวอย่างเช่นในรายได้ของการถูกเปิดเพลงฟังใน YouTube นั้นแบ่งรายได้ให้กับศิลปินเป็น 0.02 บาทต่อการเล่นเพลง1ครั้งคนฟังเยอะก็ยิ่งได้เยอะครับเรียกได้ว่าการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มต่างๆเป็นโอกาสที่ดีในทางธุรกิจและรายได้มากๆเลยแต่ที่น่าสนใจก็คือศิลปินจะมีรายได้จากการนำเพลงไปใช้ในคลิปต่างๆอีกด้วยครับเพลงไหนที่มีท่อนฮุกโดนๆถูกนำไปประกอบคลิปตามแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น TikTok Reel หรือว่า Short นะครับไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศคลิปการท่องเที่ยวต่างๆคลิปอาหารการกินอร่อยๆหรือว่าคลิปไลฟ์สไตล์ของคนทั่วไปยิ่งเพลงนั้นครับถูกหยิบนำไปประกอบคลิปเยอะเจ้าของเพลงนั้นก็จะได้รับรายได้จากแพลตฟอร์มนั้นนั่นเองครับปัจจุบันนี้ครับไม่ว่าคุณจะชอบแต่งเพลงอยากเป็นศิลปินอยากมีซิงเกิลของตัวเองทุกวันนี้ไม่ต้องรอค่ายเพลงแล้วครับ

โอกาสแบบนี้คุณสามารถสร้างขึ้นเองได้แล้วครับบอกได้เลยครับว่ามีช่องทางในการอัพโหลดผลงานเพลงลงสื่อโซเชียลมีเดียมีแพลตฟอร์มให้เลือกลงเยอะมากๆครับและ YouTube คือหนึ่งในช่องทางที่นิยมกันมากๆในยุคสมัยนี้ไม่แน่เพลงของคุณอาจจะเป็นเพลงฮิตกลายเป็นมีมให้คนเอามาร้องเล่นอัดคลิปเต้นลงโซเชียลก็เป็นได้นะครับอีกหนึ่งรูปแบบที่ได้รับความนิยมเสมอเลยในโลกของใหม่ในสไตล์ของตัวเองการเลือก cover เพลงดังๆก็อาจช่วยเพิ่มยอดวิวยอดผู้ติดตามทำให้คนรู้จักเรามากยิ่งขึ้นเปลี่ยนชีวิตนักร้องหลายคนจากที่ไม่มีใครรู้จักให้กลายเป็นศิลปินเพลงที่มียอดวิวหลักล้านมาหลายคนแล้วครับนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างครับที่ทำให้เรารับรู้ได้ว่าทุกวันนี้ครับรายได้ของศิลปินไม่ได้มาจากการขายเทปขายซีดีอีกต่อไปครับมันถูกแปลงร่างครับมาเป็นรายได้จากยอดผู้ฟังในรูปแบบสตรีมมิ่งต่างๆและถูกนำไปประกอบคลิปการทำคอนเทนต์ต่างๆบนโซเชียลมีเดียนั่นเองครับหากเราเลือกที่จะเมินเฉยต่อการเปลี่ยนแปลงเท่ากับว่าเรากำลังเสียโอกาสในการรู้จักเทคโนโลยีใหม่ๆรวมถึงโอกาสที่ทำให้เราได้รู้จักกับโลกธุรกิจในรูปแบบใหม่ต่อยอดการสร้างรายได้ในแบบเดิมๆที่ในปัจจุบันนี้มันกำลังจะขาดหายไปเหมือนกับเทปและซีดีในยุคก่อนนั่นเองครับแล้วพบกันใหม่กับรายการ Reskill Thailand สวัสดีครับ

รายการวุฒิสภารายสัปดาห์ในสัปดาห์นี้เราจะพาคุณผู้ชมมาเกาะติดการประชุมวุฒิสภาเมื่อวันจันทร์ที่14และวันอังคารที่15กันยายน2569ณห้องประชุมวุฒิสภาอาคารรัฐสภากันค่ะสว.ตั้งกระทู้ถามติดตามการทำงานรัฐบาลวันจันทร์ที่14กันยายน2569ณห้องประชุมวุฒิสภาอาคารรัฐสภาเป็นการประชุมวุฒิสภาครั้งที่7สมัยสามัญประจำปีครั้งพามีการตั้งกระทู้ถามคณะรัฐมนตรีเพื่อติดตามการดำเนินนโยบายของรัฐบาลในประเด็นต่างๆโดยมีคณะรัฐมนตรีมาตอบกระทู้จำนวน1กระทู้คือกระทู้ถามด้วยวาจาเรื่องวิกฤตศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นทุกปีตั้งถามโดยนายปริญญาวงศ์เชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภาถามนายกรัฐมนตรีซึ่งได้มอบหมายให้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตอบชี้แจงแทนวุฒิสภารับหลักการร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมฉบับที่พ.ศ.ในคราวเดียวกันณห้องประชุมวุฒิสภาอาคารรัฐสภาที่ประชุมวุฒิสภาได้มีการพิจารณาวาระรับหลักการร่างพระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วโดยมีหลักการประกอบร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมฉบับที่พ.ศ.บัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมพุทธศักราช2551ดังต่อไปนี้1. กำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงมีหน้าที่จัดทำแผนปฏิรูปหรือการพัฒนาประสิทธิภาพกระทรวงกลาโหมและส่วนราชการในสังกัดตลอดจนหน่วยงานในการกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสนอต่อสภากลาโหมและกำหนดให้การดำเนินการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในเรื่องเกี่ยวกับแผนปฏิรูปหรือการต้องเป็นไปตามมติของสภากลาโหม 2. แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติโดยยกเลิกคำว่ากรมราชองครักษ์คำว่าหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์คำว่าสมุหราชองครักษ์และคำว่าผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความแห่ง 3. แก้ไขเพิ่มเติมเหตุแห่งการพ้นตำแหน่งของสมาชิกสภากลาโหมผู้ทรงคุณวุฒิกรณีเป็นบุคคลล้มละลายและเหตุผลโดยที่เป็นการสมควรให้มีการกำหนดแผนปฏิรูปหรือการพัฒนาประสิทธิภาพกระทรวงกลาโหมตลอดจนหน่วยงานในกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อพัฒนากองทัพให้มีความกะทัดรัดทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและสามารถสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาและป้องกันประเทศการช่วยเหลือประชาชนและการปฏิบัติงานอื่นๆตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรา8ของกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมได้อย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขเพิ่มเติมเหตุแห่งการพ้นตำแหน่งของสมาชิกสภากลาโหมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้นรวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่มีการระบุถึงส่วนราชการและตำแหน่งบางประการให้เป็นปัจจุบันจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้สำหรับการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีพลโทพัฒนชัยพัฒนเจริญหัวหน้าสำนัก

ข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลภาพรวมต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภาได้รับมอบหมายให้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาโดยมีนายสมบูรณ์หนูนวลประธานคณะกรรมาธิการและผู้ช่วยศาสตราจารย์นิฟาริดระเด่นอาหมัดกรรมาธิการในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านกิจการทหารวุฒิสภาเป็นผู้นำเสนอผลการศึกษาต่อที่ประชุมจากนั้นที่ประชุมเปิดโอกาสให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็นในหลากหลายแง่มุมและภายหลังการพิจารณาที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณาด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย152เสียงไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง4เสียงไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีโดยตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจำนวน21คนกำหนดแปรยติภายใน7วันทำการตามข้อบังคับวุฒิสภารับหลักการร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารฉบับที่พ.ศ.ในคราวเดียวกันณห้องประชุมวุฒิสภาอาคารรัฐสภาที่ประชุมวุฒิสภาได้มีการพิจารณาวาระรับหลักการร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วโดยมีหลักการประกอบร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารฉบับที่พ.ศ.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารพุทธศักราช2498ดังต่อไปนี้ 1. ยกเลิกศาลจังหวัดทหาร 2. แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้เสียหายซึ่งมิใช่บุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารมีอำนาจเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาในศาลทหารในเวลาปกติและเวลาไม่ปกติได้ 3.แก้ไขเพิ่มเติมให้คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลทหารในเวลาไม่ปกติกรณีที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกซึ่งไม่อยู่ในเวลาที่มีการรบหรือสถานะสงครามสามารถอุทธรณ์ได้โดยคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลทหารในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นที่สุดและเหตุผลโดยที่สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารพุทธศักราช2498โดยยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับศาลจังหวัดทหารเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดโครงสร้างและกำหนดเขตพื้นที่ของมณฑลทหารบกเพิ่มขึ้นและยกเลิกจังหวัดทหารบกทุกแห่งและกำหนดให้ผู้เสียหายซึ่งมิใช่บุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารมีอำนาจเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาในศาลทหารในเวลาปกติได้ด้วยตนเองและให้ผู้เสียหายเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาในศาลทหารในเวลาไม่ปกติได้รวมทั้งกำหนดให้สามารถอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลทหารในเวลาไม่ปกติกรณีที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกซึ่งไม่อยู่ในเวลาที่มีการรบหรือสถานะสงครามได้โดยคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลทหารในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นที่สุดเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ด้วยตนเองและเพื่อให้มีการพิจารณาทบทวนคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลทหารโดยศาลชั้นสูงกว่าตามหลักสากลบัญญัตินี้สำหรับการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีพลโทพัฒนชัยพัฒนเจริญหัวหน้าสำนักตุลาการทหารและพันเอกหญิงสิวิพันธ์รุจิวัฒนพงศ์ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้ากองงานวิชาการสำนักตุลาการทหารและคณะเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลภาพรวมต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐหมายให้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาโดยมีนายสมบูรณ์หนูนวลประธานคณะกรรมาธิการและผู้ช่วยศาสตราจารย์นิฟาริดระเด่นอาหมัดกรรมาธิการในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านกิจการทหารวุฒิสภาเป็นผู้นำเสนอผลการศึกษาต่อที่ประชุมจากนั้นที่ประชุมเปิดโอกาสให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็นในหลากหลายแง่มุมต่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้และภายหลังการพิจารณาที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณา

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย143เสียงไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง4เสียงไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงโดยตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจำนวน21คนกำหนดประยัติภายใน7วันทำการตามข้อบังคับวุฒิสภารับหลักการร่างกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม2ฉบับในคราวเดียวกันณห้องประชุมวุฒิสภาอาคารรัฐสภาที่ประชุมวุฒิสภาได้มีการพิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วจำนวน2ฉบับได้แก่ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมฉบับที่พ.ศ.โดยเป็นการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวไปพร้อมกันทำนองเดียวกันสำหรับหลักการของร่างกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม2ฉบับมีดังต่อไปนี้หลักการประกอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่พ.ศ.มีหลักการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเพื่อกำหนดให้มีเจ้าพนักงานคดีทำหน้าที่ช่วยเหลือศาลในการดำเนินคดีและเหตุผลโดยที่ในแต่ละปีมีคดีที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลยุติธรรมเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีดังนั้นเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรมและเที่ยงธรรมสมควรกำหนดให้มีเจ้าพนักงานคดีทำหน้าที่ช่วยเหลือศาลในการดำเนินคดีและการดำเนินกระบวนพิจารณาตามที่ศาลมอบหมายได้ในทุกประเภทคดีและกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่และการของเจ้าพนักงานคดีให้ชัดเจนจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้หลักการประกอบร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมฉบับที่พ.ศ.มีหลักการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมพุทธศักราชดังต่อไปนี้ 1. กำหนดให้เจ้าพนักงานคดีเป็นข้าราชการศาลยุติธรรม 2. แก้ไขเพิ่มเติมคุณวุฒิและการประกอบวิชาชีพของผู้สมัครทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการและเหตุผลโดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้เจ้าพนักงานคดีซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือศาลในการดำเนินคดีเป็นข้าราชการศาลยุติธรรมรวมทั้งเป็นการสนับสนุนสายงานเจ้าพนักงานคดีให้เป็นบุคลากรสายวิชาชีพเฉพาะด้านและได้รับโอกาสในการคัดเลือกเป็นข้าราชการตุลาการต่อไปจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้สำหรับการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้นมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนางวรมนรามางกูลผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกาและคณะเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลภาพรวมต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยคณะกรรมาธิการการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภาได้รับมอบหมายให้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาโดยนายเสกจุลเกศรเลขานุการคณะกรรมการและประธานคณะอนุกรรมการการกฎหมายเป็นผู้นำเสนอผลการศึกษาต่อที่ประชุมต่อมาที่ประชุมเปิดอภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจากนั้นที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณาด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย141เสียงไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง3เสียงไม่ลงคะแนนเสียง2เสียงโดยตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจำนวน21คนกำหนดประยัติภายใน7วันทำการตามข้อบังคับและที่ประชุมได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณาด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย132เสียงไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง3เสียงไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีโดยตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจำนวน21คนกำหนดประยัติภายใน7วันทำการ

การตามข้อบังคับวุฒิสภารับร่างกฎหมายมหาวิทยาลัยจำนวน2ฉบับในคราวเดียวกันณห้องประชุมวุฒิสภาอาคารรัฐสภาจารณาร่างกฎหมายซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วจำนวน2ฉบับได้แก่ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฉบับที่พ.ศ.โดยเป็นการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวไปพร้อมกันเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีเนื้อหาสาระทำนองเดียวกันสำหรับหลักการประกอบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพ.ศ.มีหลักการให้มีกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและเหตุผลโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีซึ่งจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพุทธศักราช2548ให้สามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและตอบสนองความต้องการของประเทศพร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกำกับบริหารจัดการที่เป็นอิสระมีความคล่องตัวมีธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับการปฏิรูปการอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพชำนาญในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฉบับที่พ.ศ.มีหลักการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพุทธศักราช2548เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกำกับของรัฐและเหตุผลเนื่องจากได้มีกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเพื่อปรับปรุงการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกำกับของรัฐเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดคล่องตัวและมีธรรมาภิบาลสามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการรวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องสังคมและการปฏิรูปการอุดมศึกษาจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้คณะกรรมาธิการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมอบหมายให้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาโดยนายอมรศักดิ์กิตธนานันท์รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่4ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภาเป็นผู้นำเสนอผลการศึกษาต่อที่ประชุมต่อมาที่ประชุมเปิดโอกาสให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจากนั้นที่ประชุมนำเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้โดยมีนางสาวศรียาดาปาลิมาพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายสมหมายผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและนายสุภัทรบุญส่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนิติการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลภาพรวมต่อที่ประชุมวุฒิสภาทั้งนี้ที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณาด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย129เสียงไม่เห็นด้วย5เสียงงดออกเสียง6เสียงไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีโดยตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อ

จารณาร่างพระราชบัญญัติจำนวน21คนกำหนดแปรยติภายใน7วันทำการตามข้อบังคับที่ประชุมได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณาด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย124เสียงไม่เห็นด้วย6เสียงงดออกเสียง6เสียงไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีโดยตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจำนวน21คนกำหนดแปรยติภายใน7วันทำการตามข้อบังคับมาติดตามกันต่อกับการประชุมวุฒิสภาในวันอังคารที่15กันยายน2568กันนะคะซึ่งมีการประชุมวุฒิสภาครั้งที่8สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2ค่ะไปติดตามชมผลการพิจารณากันค่ะว่าจะมีประเด็นใดที่น่าสนใจบ้างวุฒิสภารับร่างกฎหมายด้านกิจการกระจายเสียงและคลื่นความถี่จำนวน2ฉบับวันอังคารที่15กันยายน2569ณห้องประชุมวุฒิสภาอาคารรัฐสภาเป็นการประชุมวุฒิสภาครั้งที่8สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2ที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วจำนวน2ฉบับได้แก่ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมฉบับที่พ.ศ.โดยเป็นการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวไปพร้อมกันเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีเนื้อหาสาระทำนองเดียวกันสำหรับหลักการของร่างกฎหมายด้านกิจการกระจายเสียงและคลื่นความถี่2ฉบับมีดังต่อไปนี้หลักการประกอบร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่พ.ศ.มีหลักการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พุทธศักราช2551ดังต่อไปนี้1. กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนการบริจาคการอุดหนุนสถานีหรือรายได้อื่นเพื่อให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการสถานีโดยไม่เน้นกำหนดการลงโทษสำหรับผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงที่ส่งไม่เกิน1กิโลวัตต์และเหตุผลโดยที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการสถานีและบทกำหนดโทษทางปกครองที่กำหนดไว้อัตราโทษที่สูงไม่สอดคล้องและไม่เหมาะสมกับวิทยุภาคประชาชนและวิทยุกิจการบริการชุมชนต่ำกว่า1กิโลวัตต์ที่เป็นผู้ประกอบกิจการขนาดเล็กมีรายได้น้อยรัศมีการส่งกระจายเสียงไปในระยะใกล้สมควรกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนสามารถมีรายได้จากการบริจาคการอุดหนุนสถานีหรือรายได้อื่นเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการสถานีโดยไม่เน้นการแสวงหากำไรและกำหนดโทษทางปกครองที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงที่ส่งกระจายเสียงด้วยกำลังส่งไม่เกิน1กิโลวัตต์จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้หลักการประกอบร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมฉบับที่พ.ศ.มีหลักการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพุทธศักราช2553ดังต่อไปนี้ 1. เพิ่มบทนิยามคำว่าวิทยุภาคประชาชนและแก้ไขบทนิยามคำว่าจัดสรรคลื่นความถี่ให้สอดคล้องกัน 2. แก้ไขเพิ่มเติมบทลงโทษสำหรับผู้ใช้หรือเรียกเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติโดยไม่มีเหตุฉุกเฉินหรือมีพฤติกรรมอันเป็นการก่อกวนการปฏิบัติ

การกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ประเภทบริการชุมชนภาคประชาชนกิจการบริการชุมชนและกิจการวิทยุที่ไม่เกิน1กิโลวัตต์ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งให้ระงับการดำเนินการในประการที่น่าจะเอาเปรียบผู้บริโภคโดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควรหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญและเหตุผลโดยที่คลื่นความถี่ของวิทยุภาคประชาชนหรือวิทยุที่ส่งกระจายเสียงด้วยกำลังส่งไม่เกิน1กิโลวัตต์เป็นการประกอบกิจการขนาดเล็กของชุมชนควรมีการส่งเสริมให้สถานีวิทยุมีรายได้เพียงพอในการประกอบกิจการนอกจากนี้บทกำหนดโทษทางปกครองที่กำหนดไว้มีอัตราที่สอดคล้องและไม่เหมาะสมกับวิทยุภาคประชาชนชนหรือวิทยุที่มีกำลังส่งต่ำกว่า1กิโลวัตต์เนื่องจากเป็นผู้ประกอบกิจการขายเสียงไปในระยะใกล้มีรายได้น้อยจึงสมควรแก้ไขให้เกิดความเหมาะสมเป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในการมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารระดับท้องถิ่นและใช้บริการวิทยุภาคประชาชนในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นและส่งเสริมวิทยุภาคประชาชนและวิทยุกิจการบริการชุมชนให้สามารถประกอบกิจการอยู่ได้จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้สำหรับการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้มีนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคณะเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลภาพรวมต่อที่ประชุมวุฒิสภาคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารวุฒิสภาได้รับมอบหมายให้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาโดยประธานคณะกรรมาธิการและนายสุทนกล้าการขายรองประธานคณะกรรมาธิการคนที่หนึ่งในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมวุฒิสภาเป็นผู้นำเสนอผลการศึกษาต่อที่ประชุมจากนั้นที่ประชุมเปิดโอกาสให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็นในหลากหลายแง่มุมต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อมาการพิจารณาที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณาด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย151เสียงไม่เห็นด้วย1เสียงงดออกเสียง4เสียงไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีโดยตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจำนวน21คนกำหนดแปรยติภายใน7วันทำการตามข้อบังคับและที่ประชุมได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณาด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย145เสียงไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง4เสียงไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีโดยตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจำนวน21คนกำหนดแปรยติภายใน7วันทำการตามข้อบังคับวุฒิสภาพิจารณารายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการจำนวน2เรื่องในคราวเดียวกันณห้องประชุมวุฒิสภาอาคารรัฐสภาที่ประชุมวุฒิสภาได้มีการพิจารณาศึกษารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวุฒิสภาจำนวน2เรื่องได้แก่รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องอดีตปัจจุบันและอนาคตประเทศไทยจะรุ่งหรือร่วงได้ภายใต้ FTA ต่างประเทศวุฒิสภาพิจารณาเสร็จแล้วโดยมีนายนิรัตอยู่พักดีประธานคณะกรรมาธิการและนายโสพลมโนมยารองประธานคณะกรรมาธิการคนที่2ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามความร่วมมือระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและแรงงานของไทยวุฒิสภานายพรชัยวิทยาเลิศพันธ์รองเลขานุการคณะกรรมาธิการและรองประธานคณะอนุกรรมาธิการคนที่2พร้อมด้วยคณะได้ร่วมกันชี้แจงรายงานต่อที่ประชุมวุฒิสภาและรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการปรับปรุงพันธุ์และพัฒนากลยุทธ์การตลาด

0: คเนื้อครบวงจรเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันซึ่งคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาพิจารณาเสร็จแล้วประธานคณะกรรมาธิการนางสาวมาเรียเผ่าประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการและในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการปรับปรุงพันธุ์และพัฒนากลยุทธ์การตลาดโคเนื้อครบวงจรเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันวุฒิสภานายฤชุแก้วลายรองประธานคณะกรรมาธิการคนที่3และรองประธานคณะอนุกรรมาธิการคนที่2พร้อมด้วยคณะต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยที่ประชุมเห็นด้วยกับรายงานของคณะกรรมาธิการดังกล่าวและมีมติเห็นด้วยกับข้อพิการซึ่งจะได้ดำเนินการส่งไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจเนื้อหาสาระและรายละเอียดการประชุมวุฒิสภาเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์วุฒิสภา www.senate.go.th หรือติดตามชมการประชุมย้อนหลังได้ทาง Facebook Live วุฒิสภาค่ะ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่รัฐสภาไทยสถานที่สำคัญในการตรากฎหมายและทิศทางการพัฒนาประเทศวันนี้ฟ้าจะพาทุกท่านมาทำความเข้าใจว่าส.ส.และส.ว.มีหน้าที่เหมือนและต่างกันอย่างไรค่ะรัฐสภาไทยประกอบด้วย2สภาคือสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.และวุฒิสภาทั้ง2สภาทำงานร่วมกันแต่มีที่มาและบทบาทหน้าที่ต่างกันค่ะส.ส.มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนจึงทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในเขตพื้นที่สังกัดพรรคการเมืองส.ส.มีหน้าที่เสนอและพิจารณาร่างกฎหมายตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินเช่นการตั้งกระทู้ถามการยื่นยัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีเพื่อให้การบริหารประเทศเป็นไปอย่างโปร่งใสส่วนสว.มาจากการเลือกกันเองของผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาอาชีพมีเป้าหมายเพื่อทำหน้าที่อย่างเป็นกลางไม่ยึดโยงกับพรรคการเมืองหน้าที่สำคัญของสว.คือการกลั่นกรองกฎหมายที่ผ่านจากสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้กฎหมายมีการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินนอกจากนี้สว.ยังมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบบุคคลดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนดทุกคนเห็นไหมคะว่ามีหน้าที่ทั้งส่วนที่เหมือนกันและต่างกันโดยส่วนเหมือนกันที่สำคัญเช่นการทำหน้าที่รัฐสภาเพื่อร่วมกันตรากฎหมายโดยส.ส.จะเสนอและพิจารณากฎหมายก่อนเสร็จแล้วจึงส่งให้สว.กลั่นกรองอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้ทั้งสองสภาก็ยังมีหน้าที่ที่เหมือนกันอีกประการหนึ่งคือควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินสำหรับข้อแตกต่างที่สำคัญคือที่มาของส.ส.และส.ว.ค่ะรวมทั้งสว.มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบบุคคลดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระและตำแหน่งสำคัญอื่นๆของประเทศซึ่งส.ส.จะไม่มีอำนาจดังกล่าวค่ะส.ส.และสว.แม้จะมีบทบาทหน้าที่ต่างกันแต่ล้วนทำงานร่วมกันในระบบรัฐสภาเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบทบาทหน้าที่ของส.ส.และสว.มากขึ้นนะคะ
0: สำหรับในช่วงนี้มาติดตามภารกิจของคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภากันค่ะติดตามรับชมกันเลยค่ะคณะกรรมาธิการให้การต้อนรับผู้พิพากษาศาลฎีกาแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภานำโดยนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรประธานคณะกรรมาธิการพร้อมด้วยกรรมาธิการและคณะให้การต้อนรับจัสติสไอชาชูจูนมูฮัมหมัด

ผู้พิพากษาศาลฎีกาแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์รองประธานและผู้รายงานของคณะอนุกรรมการป้องกันการทรมานแห่งสหประชาชาติพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชนสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ณห้องรับรองพิเศษ202ชั้น2อาคารรัฐสภาโดยมีที่ของคณะอนุกรรมการป้องกันการทรมานแห่งสหประชาชาติและสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งสถานะปัจจุบันของการให้สัตยาบันพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานของประเทศไทยและประเด็นการดำเนินงานตรวจสอบของคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องกับสถานเพื่อสำรวจความเป็นไปได้ในการประสานความร่วมมือกันในอนาคตคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภาจัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการประจำปีงบประมาณ2569และร่างแผนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการประจิบคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภาจัดสัมมนาเรื่องสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569และร่างแผนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570โดยมีนายนิรุตติสุทธินนท์ประธานคณะกรรมาธิการเป็นประธานกล่าวเปิดงานนางอัจจลาณระนองรองประธานคณะกรรมาธิการกล่าวรายงานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการนักวิชาการและเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการทั้ง3คณะโรงแรมเดอะพาลาโซเขตดินแดงกรุงเทพมหานครนายนิรุตติสุทธินนท์ประธานคณะกรรมาธิการกล่าวว่าตลอดปีงบประมาณพ.ศ. 2569ที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภาได้ขับเคลื่อนภารกิจตามหน้าที่และอำนาจอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งมิติด้านแรงงานไทยแรงงานข้ามชาติในประเทศแรงงานไทยในต่างประเทศผู้ประกอบอาชีพอิสระสวัสดิการและการคุ้มครองแรงงานการประกันสังคมความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยในการทำงานตลอดจนมาตรฐานฝีมือแรงงานสัมมนาการพิจารณาศึกษาการเชิญหน่วยงานและผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ข้อมูลการลงพื้นที่ศึกษาดูจากผู้มีส่วนได้เสียจนเกิดเป็นข้อเสนอแนะและรายงานผลการพิจารณาศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อวุฒิสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการสัมมนาในวันนี้ถือเป็นโอกาสอันดียิ่งที่บุคลากรในวงงานของคณะกรรมาธิการทุกฝ่ายซึ่งล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีประสบการณ์ร่วมกันระดมความคิดเห็นสังเคราะห์ผลการดำเนินงานและกำหนดกรอบแผนงานสำหรับปีงบประมาณถัดไปเพื่อให้แผนงานดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการกำกับติดตามผลและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภาให้มีความต่อเนื่องโปร่งใสมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริงนางอัจจลาณระนองรองประธานคณะกรรมาธิการกล่าวว่าตลอดปีงบประมาณพ.ศ. 2569ที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการได้ดำเนินภารกิจตามอำนาจหน้าที่อย่างต่อเนื่องทั้งการประชุมการสัมมนาการพิจารณาศึกษาการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ข้อมูลการลงพื้นที่ศึกษาดูงานตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะและรายงานผลการพิจารณาศึกษาเสนอต่อวุฒิสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวได้ก่อให้เกิดองค์ความรู้และผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญซึ่งควรได้รับการรวบรวมวิเคราะห์และถอดบทเรียนอย่างเป็นระบบประกอบกับการจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลผลสำเร็จปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาตลอดจนการระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในวงงานของคณะกรรมาธิการทั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ที่ปรึกษานักวิชาการและเลขานุการและคณะอนุกรรมาธิการเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางเป้าหมายและจัดลำดับความสำคัญของภารกิจ

ให้ตอบสนองต่อบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีการอภิปรายเรื่องสรุปผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569และร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ของคณะอนุกรรมาธิการด้านการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานของคณะอนุกรรมาธิการด้านการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและของคณะอนุกรรมาธิการด้านการประกันสังคมนอกจากนี้ยังมีการอภิปรายเรื่องทิศทางการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการแรงงานโดยนายชินโชติแสงสังรองประธานคณะกรรมาธิการด้วยผลที่คาดว่าจะได้รับจากการสัมมนาในครั้งนี้จะทำให้คณะกรรมาธิการได้ทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมาได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และนำไปสู่การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ที่มีความชัดเจนสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านแรงงานต่อหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการอย่างแท้จริงคณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภาเปิดเวทีเสวนาเพื่อยกระดับการศึกษาไทยใน4มิติหลักมุ่งลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาคณะกรรมาธิการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภาจัดเสวนารับฟังความคิดเห็นเรื่องการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายเพื่อยกระดับการส่งเสริมการเรียนรู้การศึกษาเอกชนการศึกษาพิเศษและความเท่าเทียมทางการศึกษาของไทยโดยมีนายกมลรอดคล้ายประธานคณะกรรมาธิการกล่าวเปิดการเสวนาและนายวิวัฒรุ้งแก้วรองประธานคณะกรรมาธิการคนที่2และโฆษกคณะกรรมาธิการในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการส่งเสริมการเรียนรู้การศึกษาเอกชนการศึกษาพิเศษและความเท่าเทียมทางการศึกษากล่าวรายงานพร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภาคณะกรรมาธิการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะอนุกรรมาธิการผู้แทนหน่วยงานส่วนกลางผู้กำหนดนโยบายและบังคับใช้กฎหมายหน่วยงานปฏิบัติการและผู้บริหารในระดับภูมิภาคพื้นที่หน่วยงานภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษานักวิชาการองค์กรพัฒนาเอกชนเครือข่ายผู้ปกครองภาคประชาชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมณห้องประชุม402-403ชั้น4อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภานายกมลรอดคล้ายประธานคณะกรรมาธิการกล่าวว่าคณะกรรมาธิการได้ให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาของประเทศไทยที่กำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายครั้งสำคัญซึ่งจำเป็นต้องได้รับการขับเคลื่อนและปฏิรูปเชิงนโยบายอย่างเร่งด่วนใน4มิติหลักประกอบด้วยการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566การส่งเสริมมาตรฐานและแก้ปัญหาวิกฤตตัวเลขผู้เรียนของโรงเรียนเอกชนการลดช่องว่างและพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการและผู้มีความต้องการจำเป็นพิเศษตลอดจนการขจัดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่เด็กเปราะบางเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและกลุ่มประชากรแฝงซึ่งการดำเนินงานทั้ง4มิตินี้ต้องบูรณาการและขับเคลื่อนเชิงนโยบายอย่างเป็นเอกภาพรวมทั้งการให้บริการทางการศึกษาสำหรับประชาชนโดยต้องคำนึงถึงมาตรฐานเป็นธรรมและทั่วถึงสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดเสวนาในครั้งนี้เพื่อพิจารณาศึกษาสภาพปัญหาอุปสรรคและความท้าทายในการบังคับใช้กฎหมายการเรียนรู้การศึกษาเอกชนการศึกษาพิเศษและความเท่าเทียมทางการศึกษาในปัจจุบันระดมความคิดเห็นมุมมองและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากภาครัฐเอกชนนักวิชาการและภาคประชาสังคมในการบูรณาการกลไกทั้ง4มิติเข้าด้วยกันพร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงเพื่อจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อคณะกรรมาธิการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภาส่งต่อไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้งานเสวนาได้แบ่งการนำเสนอออกเป็น5ช่วงดังนี้ช่วงที่1การนำเสนอภารกิจหน้าที่และขอบเขตการดำเนินงานทั้ง4ด้านช่วงที่2การนำเสนอนโยบายและแผนการดำเนินงานช่วงที่3การนำเสนอผลการดำเนิน

และความต้องการจากการปฏิบัติงานช่วงที่4การเสวนาให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเชื่อมโยงระดับนโยบายช่วงที่5เปิดเวทีอภิปรายให้ผู้เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนาการศึกษาของไทยคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขวุฒิสภาพิจารณาศึกษาแนวทางในการอนุวัตรระเบียบบังคับของรัฐสภาเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาควบคุมยาสูบคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขวุฒิสภานำโดยนายประพลตั้งศรีเกียรติกุลประธานคณะกรรมาธิการดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการอนุวัตรระเบียบบังคับของรัฐสภาเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาควบคุมยาสูบตลอดจนปัญหาอุปสรรคและประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ศูนย์ความรู้สำหรับมาตรา 5.3 ของกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดลโดยศาสตราจารย์ประกิตวาทีสาธกกิจประธานมูลนิธิและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติและคณะมีความประสงค์ขอเข้าพบเพื่อหารือแนวทางในการอนุวัตรระเบียบข้อบังคับการประชุมของรัฐสภาเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาองค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบกรณีดังกล่าวที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงเห็นควรให้เชิญบุคคลดังกล่าวและคณะเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิด 5.3 แห่งกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกโดยสรุปได้ดังนี้การแทรกแซงกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะโดยอุตสาหกรรมยาสูบยังคงเป็นปัญหาที่ต้องเฝ้าระวังและดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังโดยเฉพาะการปฏิบัติตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกมาตรา 5.3 โดยมีเจตนารมณ์เพื่อปกป้องนโยบายสาธารณสุขและการควบคุมยาสูบซึ่งปัจจุบันพบว่ามีการเคลื่อนไหวของบริษัทอุตสาหกรรมยาสูบข้ามชาติมีการสร้างเครือข่ายกับกลุ่มผลประโยชน์องค์กรภาคประชาสังคมผ่านการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการดำเนินงานด้านสังคมและการสนับสนุนงบประมาณแก่เครือข่ายองค์กรต่างๆเช่น International Nicotine Consumer Networkเพื่อขับเคลื่อนประเด็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นิโคตินในหลายประเทศสำหรับประเทศไทยมีการรวมกลุ่มมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้ฝ่ายบริหารยกเลิกกฎหมายห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าโดยปีพ.ศ. 2551ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมาธิการการพาณิชย์การอุตสาหกรรมและการแรงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อมาปีพ.ศ. 2562ได้มีการยื่นเรื่องต่อผู้บริหารกระทรวงเช่นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและปีพ.ศ. 2563ได้มีการเข้าร่วมสัมมนาต่างจังหวัดกับคณะกรรมาธิการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดเงินสภาผู้แทนราษฎรพร้อมทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์จากการขับเคลื่อนดังกล่าวจึงนำไปสู่การจัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีการแต่งตั้งบุคคลหรือผู้แทนที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยาสูบเข้าร่วมเป็นกรรมาธิการและที่ปรึกษาโดยผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญดังกล่าวได้เสนอแนวทางให้มีการจำหน่ายตามกฎหมายซึ่งมีลักษณะสอดคล้องกับแนวทางและผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมยาสูบข้ามชาติกรณีดังกล่าวศูนย์อำนวยการบริหารจัดการความรู้ตามมาตรา 5.3 แห่งกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบของพลายมหิดลสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทยและภาคีเครือข่ายได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อประธานรัฐสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงข้อกังวลต่อการเปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกับอุตสาหกรรมยาสูบเข้ามามีบทบาทในกระบวนการกำหนดนโยบายซึ่งอาจขัดต่อหลักการตามมาตรา 5.3 ที่มีวัตถุประสงค์

0: ป้องกันมิให้อุตสาหกรรมยาสูบหรือผู้มีผลประโยชน์เข้ามามีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายและกฎหมายสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับอุตสาหกรรมยาสูบควรจำกัดไว้เพียงเพื่อการกำกับดูแลการบังคับใช้กฎหมายและการจัดการภายใต้ความโปร่งใสและปราศจากการมีส่วนร่วมในการทั้งนี้ปัจจุบันมีมากกว่า70ประเทศทั่วโลกที่ออกกฎระเบียบรองรับมาตราดังกล่าวที่ประเทศไทยมีเพียงระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้นส่วนกระทรวงอื่นๆเช่นกระทรวงการคลังยังคงมีข้อจำกัดด้านการปฏิบัติเนื่องจากมีพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับโรงงานยาสูบนอกจากนี้ประเทศไทยจะได้รับเกียรติให้เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านการปฏิบัติตามมาตรา5ชาติแต่การบังคับใช้มาตรการดังกล่าวภายในประเทศยังคงขาดความต่อเนื่องและไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงานรัฐด้วยเหตุนี้จึงมีความประสงค์เข้าหารือกับคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขวุฒิสภาเพื่อพิจารณาแนวทางในการผลักดันให้เกิดกฎหรือการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบในการกำหนดนโยบายสาธารณสุขของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาควบคุมยาสูบระหว่างประเทศอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามคณะกรรมาธิการได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะโดยเน้นย้ำให้คงมาตรการห้ามนำเข้าและห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเด็ดขาดโดยเสนอให้การดำเนินงานในระยะสั้นควรกำหนดแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อบูรณาการข้อมูลและการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานพร้อมจัดทำคู่มือการบังคับใช้กฎหมายที่ชัดเจนสำหรับในระยะยาวควรร่วมกันพัฒนากฎหมายเฉพาะเพื่อการควบคุมและห้ามบุหรี่ไฟฟ้าให้มีความครอบคลุมทันสมัยพร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณและเครื่องมือตรวจสารที่มีอยู่ในพอนอกจากนี้ควรเร่งสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเน้นกลุ่มเด็กและครอบครัวตลอดจนพัฒนาระบบและแนวทางการบำบัดรักษาผู้ติดบุหรี่ไฟฟ้าเป็นการเฉพาะเพื่อรองรับปัญหาในระยะยาวต่อไป
1: ถึงช่วงสุดท้ายของการเยี่ยมชมสัปปายสภาสถานซึ่งเป็นอาคารรัฐสภาแห่งใหม่และเป็นที่ทำงานของทั้งส.ส.และส.ว.กันแล้วนะคะน้องๆมีอะไรสงสัยหรืออยากถามเพิ่มเติมกันเมื่อกี้ตรงที่เราผ่านกันมาหนูเห็นมีการแสดงประมวลภาพสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนด้วยมันคืออะไรหรอคะหนูเข้าใจว่าที่ไปพบประชาชนจะมีแต่ส.ส.นะคะดีมากเลยจ้าคำถามนี้หลายคนก็สงสัยกันพี่จะเล่าให้ฟังแบบง่ายๆนะที่น้องเห็นนั้นเป็นภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนก็คือกิจกรรมที่สมาชิกวุฒิสภาหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าสว.เดินทางลงพื้นที่ไปยังจังหวัดเพื่อเผยแพร่บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาพร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและข้อเสนอแนะจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยตัวเองกลับมาด้วยค่ะโอ้โหไปฟังเองเลยเหรอคะทำงานได้ประโยชน์หลายทางเลยค่ะแล้วเวลาไปพบประชาชนแบบนี้ไปทุกจังหวัดเลยเหรอคะใช่จ้ะมีการแบ่งเป็น9กลุ่มภาคทั่วประเทศเพื่อให้ครอบคลุมทั้ง77จังหวัดเลยล่ะทุกครั้งที่ลงพื้นที่ก็จะมีทั้งการพูดคุยเสวนาแบ่งปันความรู้และรับฟังปัญหาแบบใกล้ชิดเลยพี่ๆสว.ไปพบกับประชาชนจริงๆต้องฟังด้วยหูเห็นด้วยตาและรับรู้จากหัวใจจากนั้นเขาก็จะนำข้อมูลที่ได้รับฟังมาเข้าสู่กระบวนการแก้ไขตามกลไกหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาเช่นส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตั้งกระทู้ถามรัฐบาลหรือนำเรื่องไปปรึกษาหารือก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมในวันที่มีการประชุมวุฒิสภาเพื่อติดตามและผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีจ้ะงั้นหมายความว่าสว.เป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างประชาชนกับรัฐบาลใช่ไหมคะใช่แล้วสว.เป็นเหมือนสื่อกลางที่สะท้อนเสียงความต้องการของพี่น้องประชาชนไปยังฝ่ายบริหารเพื่อให้ทุกเสียงมี

0: ณค่าและเกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริงค่ะโอ้แล้วเด็กๆอย่างหนูจะมีโอกาสพูดในโครงการแบบนี้ได้ไหมคะ
1: ได้แน่นอนจ้ะไม่ว่าใครก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้เพราะประชาธิปไตยคือการมีส่วนร่วมของทุกคนและยิ่งหนูเป็นเด็กหนูยิ่งสำคัญเพราะหนูคืออนาคตของประเทศค่ะนี่แหละค่ะโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนที่สว.ลงพื้นที่ไปฟังเสียงของพี่น้องทุกพื้นที่เพื่อสะท้อนปัญหาหาทางแก้ไขและสร้างประเทศที่เราทุกคนอยากเห็นเพราะสิ่งนี้คือหัวใจของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนขอบคุณพี่ฟ้าค่ะหนูจะเป็นเด็กดีและมีส่วนร่วมกับประชาธิปไตยแน่นอนค่ะ
2: ที่สภาใกล้คุณมากขึ้นเชื่อมต่อทุกข่าวสารได้ง่ายแค่ปลายนิ้วเริ่มต้นที่เว็บไซต์ www.cine.go.th รวบรวมข้อมูลข่าวสารกิจกรรมและผลงานสำคัญครบจบในที่เดียวอัปเดตเรื่องราวน่าสนใจผ่าน Facebook วุฒิสภาติดตามง่ายเข้าถึงไวไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวข่าวด่วนทันสถานการณ์พบกันบน X @CNET Thailand พร้อมอัปเดตทุกวันชมวิดีโอสาที่ CNET Channel ดูชัดฟังง่ายเข้าใจเร็วมองสดใหม่ภาพสวยกิจกรรมเด่นติดตามได้ที่ Instagram @cnetthailand คอนเทนต์สั้นสนุกเข้าใจง่ายติดตามได้ทุกวันบน TikTok @cnetofficialth บทความดีๆและสาระน่ารู้อ่านได้ฟรีที่ CNET Magazine Online โหลดแอปจันทราทั้ง iOS และ Android เพื่อเข้าถึงวุฒิสภาได้ทุกที่ทุกเวลาหรือโทรมาที่กลุ่มงานสารสนเทศและศูนย์บริการ Call Center วุฒิสภาโทรศัพท์02831-9111กด0เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเชื่อมต่อวุฒิสภาทุกช่องทางวันนี้ติดตามง่ายใกล้ชิดกว่าเดิมค่ะ
3: ในช่วงนี้ทางรายการจะพาคุณผู้ชมมาติดตามหน้าที่และอำนาจวุฒิสภารวมถึงกิจกรรมที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์กันค่ะประธานวุฒิสภาเป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปีที่34วันที่11กันยายน2569ชั้น2อาคารรัฐสภานายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารเพลปิ่นโตและจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์จากวัดจันทร์สโมสรจำนวน9รูปเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปีที่30รุงวัดจันทร์สโมสรซึ่งผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ร่วมกันทำบุญจำนวน 31,361 บาทโดยมีนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาคนที่2สมาชิกวุฒิสภานางปณิตาสถานไตรภพเลขาธิการวุฒิสภานายณัฐกฤตวงเจริญรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเข้าร่วมพิธีโดยในช่วงเช้าเลขาธิการวุฒิสภาพร้อมด้วยผู้บริหารได้สักการะพระพุทธรูปปางเปิดโลกณบริเวณทางเข้าอาคารรัฐสภาศาลพระสยามเทวาธิราชพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระภูมิชัยมงคลและศาลตายายณบริเวณศาลพระสยามเทวาธิราชและศาลตายาย

และพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวณพิพิธภัณฑ์รัฐสภาชั้น MB1โอกาสนี้ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ให้การต้อนรับผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ในช่วงครึ่งแรกของปี2569ประเทศไทยมีถึง 76,445 คนและคาดการณ์แนวโน้มทั้งปี2569นี้อัตราเด็กเกิดใหม่อาจต่ำกว่า 400,000 คนภาวะวิกฤตประชากรครั้งใหญ่โดยจำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลงต่ำที่สุดในรอบ75ปีปัญหาสำคัญไม่ใช่เพราะคนรุ่นใหม่ไม่อยากมีลูกแต่การมีลูกกลายเป็นภาระเป็นเพราะต้นทุนการมีลูกไปตกอยู่กับผู้หญิงและครอบครัวเริ่มตั้งแต่ความพร้อมในระยะก่อนตั้งครรภ์ช่วงระยะเวลาการตั้งครรภ์ไปจนถึงการคลอดบุตรการดูแลบุตรตั้งแต่ช่วงแรกเกิดจนถึงอายุ18ปีนอกจากนี้ประเทศไทยยังพบอัตราความไม่พร้อมของหญิงคลอดก่อนกำหนดสูงถึงร้อยละ 10.14 โดยหนึ่งในสาเหตุสำคัญคือการใช้สารเสพติดซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพของมารดาทั้งยังส่งผลต่อสถาบันครอบครัวชุมชนและคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระยะยาวดังนั้นการแก้ไขปัญหาจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนสภาผู้แทนราษฎรในฐานะในการเป็นพื้นที่กลางเชื่อมโยงองค์ความรู้ข้อมูลเชิงประจักษ์และการรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนตลอดจนผลักดันให้เกิดการพัฒนากฎหมายการจัดสรรงบ

0: ประมาณและมาตรการเชิงนโยบายที่ตอบสนองต่อวิกฤตประชากรอย่างเป็นรูปธรรมจึงได้จัดกิจกรรมเสวนาระดับชาติพลิกวิกฤตประชากรสร้างอนาคตชาติสมาร์ทโฟนรวมกับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงแรงงานสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภาคประชาสังคมและภาคีเครือข่ายเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และถอดบทเรียนจากพื้นที่ต้นแบบเพื่อนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศนอกจากนี้ยังจัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยให้ครอบคลุมปัจจัยสำคัญในการแก้ไขวิกฤตเกิดน้อยได้คุณภาพจำนวน4ประเด็นได้แก่ 1. การส่งเสริมทัศนคติการมีบุตร 2. มาตรการการดูแลและสิทธิประโยชน์สำหรับแม่และเด็ก 3. หลักประกันการศึกษาของรัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 4. กฎหมายคุ้มครองแม่และเด็กก้าวต่อไปของประเทศไทยซึ่งผลจากโครงการสภาผู้แทนพบประชาชนเกิดน้อยได้คุณภาพจะได้นำมาสรุปเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายและหาแนวทางปรับปรุงพัฒนากฎหมายเสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรคณะกรรมการและฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันที่บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนำไปสู่การสร้างสังคมที่เอื้อต่อการมีบุตรการเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพและการวางรากฐานให้เด็กและเยาวชนไทยเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
1: นำเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านอีกครั้งครับโครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนนะครับกิจกรรมเสวนาระดับชาติเรื่องของวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพในวันนี้นะครับผมณัฐธีโกศลพิสิทธิ์ครับ
2: ดิฉันอัญชิตาบุญพรวงศ์ค่ะ
1: เราสองคนรับหน้าที่พิธีกรนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเสวนาครั้งสำคัญนะครับที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้องในวิกฤตนี้นะครับแล้วก็จะผ่านพ้นไปด้วยกันนะครับเพราะว่าเราต้องดูแลประชากรที่เกิดน้อยให้มีคุณภาพมากที่สุดเท่าที่เราสามารถทำได้รวมถึงจะต้องทำให้เกิดประชากรขึ้นมาโดยที่พ่อและแม่เองไม่ใช่ภาระนะครับแต่ว่าเป็นทุกคนในสังคมร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมทำให้สิ่งเหล่านี้
2: เกิดน้อยแต่ว่าจะทำอย่างไรให้เด็กที่เกิดน้อยนั้นได้เติบโตอย่างมีคุณภาพแน่นอนว่าหน่วยงานต่างๆกระทรวงต่างๆที่ได้มีการลงนามความร่วมมือกันไปแล้วก็มีส่วนสำคัญมากๆและวันนี้ได้ต่อเนื่องมากับโครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนกิจกรรมการเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพนะคะในวันนี้ได้รับเกียรติอย่างดียิ่งนะคะจากท่านประธานโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในการเปิดงานวันนี้นะคะรวมถึงได้รับเกียรติจากทางท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและทุกท่านที่ร่วมงานในวันนี้กันนะคะ
1: โอกาสนี้ครับเรียนเชิญท่านประธานโสพลชารัมครับประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ขึ้นกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการบนเวทีนะครับขอเชิญปรบมือต้อนรับครับ

ท่านศาสตราจารย์ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่านพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขท่านวราวุฒิศิลปาอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านนิกรสมกลางท่านรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านสุภชัยเจียวรนนท์ท่านประธานบริหารกลุ่ม CP ท่านผู้มีเกียรติท่านปลัดกระทรวงรวมไปจนถึงท่านนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นพี่น้องที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ผมในนามประธานรัฐสภาในนามประธานสภาร่วมกับทางสำนักงานเลขาของสภาผู้แทนราษฎรมีความเรียกว่ามีความปิติตั้งใจ

0: ที่เห็นงานนี้ได้เกิดขึ้นถ้าเห็นว่านี่วันนี้เป็นวันประชุมครม.ครม.อยู่นี่ก็ประมาณ4ท่านนะครับ4ท่านก็มีแต่หัวใจที่จะนำพาประเทศชาติในเรื่องวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพแล้วผมก็ได้เชิญผู้นำทางภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของประชาชนในขณะนี้ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมจะไม่ได้พูดยาวเพราะว่าผมอยากฟังเพราะท่านมีเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงผมจะหาโอกาสมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งผมเรียนนี้หนึ่งงานวันนี้ต้องไม่ใช่เป็นพิธีกรรมดังจะสังเกตว่าเราในตอนที่ผมมาเป็นประธานสภาผู้แทนเราทำงานหนึ่งคือเรื่องยาเสพติดเราใช้หัวข้อว่าโครงการรวมพลังรักษาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการตอนนั้นก็เอากระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาที่นี่ขณะนี้นำไปสู่การทำงานแบบมีระบบควบคู่กับฝ่ายบริหารก็คือรัฐบาลที่สำคัญก็คือนำไปสู่การแก้กฎหมายที่จะเสนอเข้าสภาในสมัยประชุมนี้ฉะนั้นวันนี้จึงอยากเห็นว่าเราจะระดมมันสมองของกลุ่มที่มาเนี่ยเพื่อนำไปสู่หนึ่งก็คือการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการสองก็คือการนำไปสู่การแก้ไขระเบียบกฎจนถึงกฎหมายสามก็คือปลุกพลังของสังคมให้เห็นถึงวิกฤตของชาติที่คนเกิดน้อยและยังด้อยคุณภาพเริ่มโครงการที่มาก็คือผมไปทำในท้องถิ่นใน6อำเภอก็คือหนองหงส์ดำไปมาดพุทธิสงฆ์นาโพบ้านใหม่คูเมืองเราไปทำโครงการสมาร์ทมัมร่วมกับท้องถิ่นปรากฏว่าได้ผลเรามีโรงเรียนคนตาเอาคนตั้งครรภ์เรามีการร่วมกันให้ทั้งท้องถิ่นร่วมกับมหัศจรรย์พันวันเราร่วมกับพม.บวกไปจนถึงเรื่องปัญหายาเสพติดในเยาวชนฉะนั้นทุกอย่างวันนี้ที่จะเราจะสัมมนาว่าทำยังไงเด็กที่เกิดน้อยอยู่แล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะดันให้คนเกิดเพราะมันเป็นเรื่องของบุคคลเขาไม่อยากเกิดหรือเขาไม่อยากมีบุตรแต่ทำไงทัศนคติการมีบุตรจะต้องสร้างให้ได้แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเกิดแล้วต้องเอาทุกคนให้มันมีคุณภาพเนี่ยปัญหาอยู่ตรงนี้ที่เราจะตกต้องให้มีคุณภาพวันนี้ท่านรองยุทธนันท์ท่านดูแลเรื่องการศึกษาผมก็ได้คุยกับท่านก่อนนี้ว่าเราไปประเทศซึ่งแต่ก่อนการศึกษายังไม่เท่าเทียมเรานะครับเวียดนามผมไปเพิ่งไปเวียดนามมาเขาไม่ให้เด็กของเขาออกจากระบบเลยให้เด็กเรียนตามความสามารถให้เด็กเรียนยังมีความสุขประเทศนี้มีผู้ติดยาแค่สองแสนกว่าคนเดี๋ยวนี้เราติดยา4ล้านกว่าคนฉะนั้นปัญหาเหล่านี้จะต้องถูกนำมาถกในวันนี้ผมก็ถือโอกาสได้ขอบคุณนะครับต้องกราบขอบคุณท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีโดยเฉพาะเราร่วมมือกันอย่างดีกับกระทรวงสาธารณสุขที่จะขับเคลื่อนให้มีวันนี้สภายินดีที่จะใช้เวทีต่างๆเพื่อแก้ปัญหาของประเทศและสิ่งที่ได้วันนี้อย่างที่ผมเรียนแล้วก็นำไปสู่ผมได้กราบเรียนท่านนายกว่าข้อสรุปของวันนี้จะเป็นรายงานนำเข้าเสนอครม.เหมือนกับโครงการยาเสพติดนะครับฉะนั้นก็คุณทุกท่านโดยเฉพาะท่านที่เดินทางมาต่างจังหวัดและหวังว่าการเสวนาคุ้มค่าหรือเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาของประเทศชาติครับขอบคุณครับ
1: ขอกราบขอบพระคุณท่านประธานโสภณสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นอย่าง

0: และในลัมปนาวิชาการในหัวข้อวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพนะคะซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติอย่างดียิ่งจากหลายๆท่านนะคะที่จะได้ร่วมในวงเสวนาในวันนี้กันนะคะก็มีทั้งท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะมีท่านรัฐมนตรีพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีท่านรัฐมนตรีนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านรัฐมนตรีวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรวมถึงคุณสุภชัยเจียรวนนท์รองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์นะคะและผู้ที่จะมาดำเนินการเสวนาวิชาการในวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณพี่บ๊อบนะคะพี่บ๊อบณัฐจีโกศลพิสิทธิ์นะคะก็จะได้ส่งมอบเวทีนี้ให้กับพี่บ๊อบได้เลยค่ะ
1: ครับขอบพระคุณนะครับครับเรียนเชิญนะครับทุกท่านครับมาร่วมกับเวทีเสวนาในครั้งนี้ครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีนะครับแล้วก็คุณสุภชัยพร้อมกันบนเวทีครับขอเสียงปรบมือต้อนรับทุกท่านเลยครับเรียนเชิญอาจารย์เชนครับอาจารย์ด้านนี้ครับท่านนิกรนะครับท่านพัฒนาครับตามรูปเลยครับครับคุณสุภชัยครับเป็นเชิญครับขออนุญาตนะครับก็เรามีเวลาอยู่ค่อนข้างกระชับนะครับเพื่อทำให้ทุกท่านได้สาระแล้วก็เวทีนี้ถือว่าเป็นเวทีที่เราจะนำเอาสิ่งที่ได้จากทุกท่านเนี่ยไปร่วมอยู่ในข้อเสนอเข้าสู่สภากันต่อไปนะครับต้องเรียนเชิญอาจารย์เชนในลำดับแรกเลยนะครับเรื่องของวิกฤตภาวะเกิดน้อยด้อยคุณภาพถ้ามองในภาพใหญ่ของประเทศรวมไปถึงเรื่องของการทำให้เกิดคุณภาพที่ดีสำหรับเด็กที่เกิดมาในยุคนี้อาจารย์เชนมีมุมมองยังไงบ้างครับเชนครับ
2: ครับก็วันนี้ผมเตรียมมาเพียบเลยนะฮะท่านฝากไว้ที่ท่านประธานต่อนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับในหัวข้อที่จะเกี่ยวกับทางด้านรัฐมนตรีอวนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของการศึกษานะครับขออนุญาตพูดไปถึงเรื่องเกี่ยวกับศึกษาด้วยนะครับ
1: ครับ
2: ผมก็เลยสรุปคอนเซปต์นะครับเรื่องนี้ออกมาเป็นว่าเราต้องแก้ทั้งระบบนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งที่สามารถทำได้นะครับผมก็สรุปคำง่ายๆว่าเกิดได้เกิดดีโตดีแล้วก็เก่งดีนะครับ
1: ครับ
2: ซึ่ง4เรื่องนะครับอย่างเรื่องแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกิดได้ในขาของงานวิจัยเราเนี่ยเราก็จะทำเรื่องเกี่ยวกับตัวfertility นะครับแล้วก็ reproductive medicine นะครับ ซึ่งในเรื่องนี้ก็มีความจำเป็นที่จะต้องทำงานร่วมกับทางสาธารณสุขนะคร
1: ับ
2: ว่าทำยังไงเราถึงจะสามารถควบคุมในเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพต่างๆเรื่องเกี่ยวกับการเข้าถึงเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับซึ่งเรื่องนี้เองบางครั้งเราอาจจะมองไปถึงเรื่อง IUI หรือว่า IVF แต่ความจริงแล้วปัจจุบันก็มีอยู่หลายเทคนิคพอสมควรนะครับ
1: ในการทำให้เด็กเกิดมาได
2: ้ครับแล้วก็เรื่องนี้ถ้าเรามองย้อนลึกกลับไปมันก็คือเรื่องของไลฟ์ไซน์นะซึ่งไลฟ์ไซน์เนี่ยความจริงแล้วจะเป็นอีกหนึ่ง New Growth Engine ของประเทศไทยนะคร
1: ับ
2: เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดเราแทร็กกลับมาว่าสร้างความเข้มแข็งของเรื่องของไลฟ์ไซน์เนี่ยเราสามารถที่จะเจอศาสตร์ใหม่ๆในเรื่องตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการที่จะทำให้เขาเกิดมาได้ดีเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในซับเซตของเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็ดำเนินการเร่งด่วนอยู่เพื่อให้เรื่องนี้เป็น New Growth Engine แล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยในเชิง reproductive aging นะครับตรงนี้น่าสนใจเพราะว่าปัจจุบันคนอาจจะมีลูกช้าลงนะครับที่ส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้นะครับเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องพวก precision reproductive medicine อันเนี้ยก็คือการทำการให้คำปรึกษาในเชิงจีโนมิกนะฮะอันเนี้ยน่าสนใจเหมือนกันว่าทำยังไงแทนที่จะตรวจเลือดอย่างเดียวแล้วก็ตรวจระดับของจีโนมิกก็สามารถที่จะคาดการบางส่วนตรงนี้ได้นะครับเรื่องเกี่ยวกับเวชศาสตร์มารดาแล้วก็ทารกในครรภ
1: ์
2: อันนี้น่าสนใจเหมือนกับเป็นการเรียนเฉพาะทางนะครับแทนที่จะเรียนเฉพาะทางลงมาในเรื่องนี้นะครับเราก็พยายามที่จะทำเรื่องเกี่ยวกับหลักสูตรในเรื่องนี้นะครับเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็ในเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอย่างที่3แล้วครับเมื่อกี้เกิดได้แล้วก็เกิดดีนะคร
1: ับ
2: อย่างที่3ก็คือโตดีเมื่อกี้มีเรื่องเกี่ยวกับนมแม่ลักษณะของ precision food นะครับ เรื่องเกี่ยวกับ future food ต่างๆซึ่งเป็นอาหารที่

0: เสริมในเฉพาะบางเรื่องแล้วก็ถ้าเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้าไปกับเรื่องเกี่ยวกับจีโนมิกส์เนี่ยเราสามารถที่จะดูแลตั้งแต่มารดาไปถึงทารกได้เพื่อที่จะดูว่าสารอาหารไหนเนี่ยเข้าไปสู่ทารกเป๊ะๆเลยนะ
1: ครับ
0: แต่ตรงนี้ทำยังไงเราถึงจะสามารถที่จะทำให้เรื่องนี้แมทชิ่งเข้ากับเรื่องของlocal ingredients ต่างๆได้
1: จะทำให้โตดี
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็โยงไปถึงเรื่องวัคซีนแต่ว่าของผมนี่เป็นขาในการทำวัคซีนนะครับในเรื่องของวิจัยแล้วก็เรื่องพัฒนาการเด็กเนี่ยปัจจุบันเราให้ OKMD ทำเรื่องเกี่ยวกับ Brain Initiative ครับที่จะทำให้เขาสามารถที่จะทำเรื่องเกี่ยวกับทั้ง Normal Brain Abnormal Brain แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการทำ Learning นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็อย่างที่4เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเก่งดีแล้วนะครับเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษานะเราทำยังไงเราถึงจะสามารถที่จะทำเรื่องการศึกษาในเชิง Early Childhood นะครับการศึกษาตั้งแต่เด็กขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับ personalized education การศึกษายังไงจะสามารถทำให้เขาเข้าถึงการศึกษาแบบเฉพาะเจาะจงได้แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับ lifelong learning นะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวมันจะมาอีกรอบไหมหรือว่าจบเลยถ้าจบเลยผมเหลือ5ข้อนิดเดียว
1: ได้เลยครับ
0: โอเคครับเพราะว่าดูแล้วไม่น่าจะถึงแล้วนะก็สำหรับเรื่องการศึกษานะฮะ
1: ครับ
0: เราสรุปออกมาเป็นเรื่องของ5 hope นะครับ5แห่งความหวังนะอย่างแรกเลยเนี่ยpersonalized education ต้องไม่ถามว่าเด็กคนนี้เก่งหรือไม
1: ่
0: ครับเราพยายามจะถามว่าเด็กคนนี้เขาเก่งอะไร
1: ครับ
0: แล้วก็ใช้เรื่องเกี่ยวกับ AI ในการทำเรื่องของ precision education ให้กับเขานะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับ hope to learn นะครับเรื่องนี้เราไม่ให้การเรียนเป็นลีเนียร์แล้วปัจจุบันคนสูงอายุเยอะขึ้นก็ต้องกลับมา relearn unlearn นะครับอันนี้อย่างที่2 อย่างที่3คือ hope to work นะครับเราทำเรื่องของ skill matching ต่างๆเพื่อให้เขาเรียนจบสามารถมีงานทำได้ทันทีนะครับอย่างที่4คือ hope to rise นะครับว่าวันนี้เขาเรียนอาชีวะมาเพื่อป้องกันเรื่อง zero drop out เพราะว่าเขาต้องมีเงินเรียนนะท่านประธานพอเขาต้องมีเงินเรียนเนี่ยมีความจำเป็นว่าเขาอาจจะไม่สามารถเรียนม.1 ถึงม.6 ได้แต่วันนี้เราให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาจากม.1 ถึงม.6 กับคนที่เรียนอาชีวะปวช.ปวส.เท่าเทียมกันไหมนะครับตรงนี้เองจะทำให้เราสามารถที่จะลดเรื่อง zero drop out ได้แบบอัตโนมัตินะครับ
1: ก
0: ็สุดท้ายคือ hope to dream นะครับการใช้ไซเทคโนโลยีนะครับเพื่อเปลี่ยนคนที่แทนที่จะหางานจากจ็อบซีเกอร์ให้เป็นจ็อบครีเอเตอร์ต่างๆนะครับแล้วก็เพื่อทำให้เขามีความรู้สึกว่าการเรียนเนี่ยทำให้เขาเป็นเนชั่นบิลดเออร์นะครับตรงนี้เองก็จะเป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะแก้ปัญหาครบวงจรตั้งแต่เรื่องงานวิจัยนะครับไปจนถึงเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา
1: ทุกอย่างที่อาจารย์เชนว่ามานี่อยู่ในโปรเซสงานวิจัยและพร้อมจะต่อยอดออกมาสู่การ
0: ใช่ครับการวิจัยไปถึงเรื่องภาวะเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ไปถึงเรื่องเกี่ยวกับในการที่เราจะสามารถส่งเสริมเรื่องการศึกษาต่างๆได้ครับ
1: ครับผมเห็นภาพรวมตั้งแต่ต้นทางเลยนะครับว่าเราจะต้องดูแลยังไงบ้างนะครับกับภาวะเกิดน้อยแต่ว่าคนเราเองอาจจะต้องการพัฒนาคุณภาพให้พร้อมสำหรับการเดินหน้าประเทศของเราต่อไปนะครับท่านพัฒนาครับลำดับต่อมาเลยฮะณวันนี้เองถ้าบอกเกิดน้อยไอ้ด้อยคุณภาพเท่าที่เราได้เห็นตั้งแต่ตอนต้น BTR เขาบอกว่าคนที่ไม่พร้อมเองก็มีคนที่พร้อมจะมีบุตรก็มีบุตรยากก็มีอย่างที่อาจารย์เชนได้กล่าวไปนะครับว่าจะมีเทคโนโลยีต่างๆมากมายทำอย่างไรทำให้แม่มีความพร้อมลูกมีความพร้อมในการเลี้ยงดูต่อไปไม่อยากให้เกิดความว่าที่บอกว่าเอ๊ะลูกแล้วใครจะมาเลี้ยงลูกเราแล้วเราต้องดูแลกันยังไงให้มีคุณภาพเกิดขึ้นมาเรียนเชิญท่านพัฒนาครับ
2: ครับขอบคุณครับก็ต้องจริงๆที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการมีบุตรนะครับแล้วก็การเลี้ยงดูนะครับก็ it takes a village to raise one child นะครับมันต้องการทุกๆภาคส่วนร่วมกันเพื่อที่จะเลี้ยงดูเด็กคนทางกระทรวงสาธารณสุขเองเราก็มีนโยบายอันหนึ่งนะครับแล้วก็มีวิสัยทัศน์ด้วยว่า every birth เนี่ย matter นะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีคนเกิดคนนะครับเด็กๆเกิดมาน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทำให้ทุกการ

0: พ่อแม่ที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันนะครับที่ช่วยกันเลี้ยงลูกแล้วหรือว่าคลอดลูกออกมาแล้วเนี่ยมีสุขภาพตราการเสียชีวิตของคุณแม่ที่คลอดบุตรเนี่ยก็น้อยลงอย่างมีนัยสำคัญนะครับซึ่งก็เป็นความก้าวหน้าของทางการแพทย์ของประเทศไทยครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของ0ถึง6เดือนที่เราจะต้องดูแลการให้น้ำนมแม่นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยอย่างที่ผมเรียนเมื่อข้างต้นว่านอกจากจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายนะครับยังเป็นสร้างบอนดิ้งสร้างความรู้สึกสร้างความสัมพันธ
1: ์
0: ในครอบครัวนะครับแล้วก็จากถึง2ปีนะครับการให้นิวทริชันหรือการให้สารอาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ
1: ์
0: ก
1: ็
0: จะทำให้นะครับมีภาวะร่างกายที่แข็งแรงพร้อมที่จะเข้าสู่สเตจถัดไปก
1: ็
0: คืออายุ 2-5 ปีก็คือจะเข้าสู่ช่วงก่อนวัยเรียนที่การเรียนรู้การเล่นนะครับแล้วก็ความพร้อมที่จะมีทั้งสุขภาพใจสุขภาพกายที่จะนำไปสู่การเรียนรู้อย่างที่ทางพี่เชนได้พูดไว้เมื่อสักครู
1: ่ครับ
0: เพราะนั้นเนี่ย
1: กระทรวงนี่คือ 2,500 วัน
0: คือ 2,500 วันแรกของชีวิตซึ่งมีความสำคัญมากที่สุดนะครับอย่างที่เรียนครับไม่ใช่แค่ของเด็กอย่างเดียวแต่ว่าแม่แล้วก็ครอบครัวซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการที่เด็กคนหนึ่งเนี่ยจะเติบโตแล้วก็ใช้ชีวิตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพครับ
1: 2,500 วันนี้ผมเชื่อว่าคนเป็นแม่มือใหม่คงจะเป็นเรื่องยากพอสมควรนะครับเพราะว่าในทุกกระบวนการเลยตั้งแต่ดูแลองค์ความรู้จำเป็นจะต้องมีต้องได้รับคำปรึกษาที่ถูกต้องการที่จะเลี้ยงดูลูกตั้งแต่แรกคลอดแม่มือใหม่ก็ตื่นเต้นมากนะครับการที่จะให้ทั้งสารอาหารที่ครบถ้วนให้ทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีให้ทั้งความผูกพันให้ทั้งพัฒนาการเรื่องนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขมีอะไรรองรับเพื่อให้พ่อแม่มีความพร้อมในการดูแลลูก 2,500 วันยังไงครับ
0: ครับอย่างที่เรียนครับเราก็ดูแลสุขภาพนะครับซึ่งนโยบายที่กระทรวงสาธารณสุขทำมานานก็คือ2ตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พยายามฝักคันให้ได้ครบ 100% นะคร
1: ับ
0: แล้วเราก็สร้างความสัมพันธ์แล้วก็ติดตามต่างเพื่อจะให้ความรู้คุณแม่ไปพร้อมๆกันนะครับว่าวัคซีนตัวใดหรือยาตัวใดหรือวิตามิน ในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์เนี่ยควรจะต้องได้รับอะไรบ้างนะครับการดูแลรวมไปจนถึงการนำคุณพ่อนะครับที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยเข้ามาพูดคุยเพื่อเข้าใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตไปพร้อมๆกันเพราะว่าทุกคนต่างฝ่ายต่างต้องร่วมกันดูแลเด็กที่เกิดมานะครับตัวผมเองก็มี3คนนะครับผ่าน 2,500 วันแรกเนี่ยมาพอสมควร
1: เข้าใจเลย
0: ก็ต้องซาบซึ้งถึงความยากลำบากของในช่วงแรกแล้วก็การปรับตัวนะครับก็ต้องเรียนว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราจะโฟกัสไปช่วง 2,500 วันแรกให้ได้มากที่สุดแล้วก็ยังมีแคมเปญ อีกหลายๆใบที่เราจะโฟกัสลงไปว่าทำอย่างไรให้เกิดมาแล้วนะครับยิ่งเกิดน้อยยิ่งต้องมีคุณภาพแล้วก็พร้อมที่จะรับการเรียนรู้การศึกษาต่อไปในอนาคตครับ
1: เดี๋ยวเรื่องการศึกษาจะกลับมาที่อาจารย์เชนอีกครั้งนะครับว่าการศึกษาที่มีคุณภาพเนี่ยทั้งระดับประถมวัยระดับประถมศึกษาแบบแต่ขออนุญาตไปที่ท่านนิกรก่อนนะครับเรื่องของประเทศไทยระบบสวัสดิการที่จะเข้ามาช่วยเพราะนี่ดูเป็นภาระของพ่อแม่พอสมควรนะครับ 2,500 วันหนึ่งคือก็อยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีต้องมีงานทำที่ดีต้องมีครอบครัวที่มั่นคงด้วยการมีลูกกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีมันก็เลยเหมือนจำเป็นจะต้องเลือกไหมฮะหรือว่าพม.จะมีวิธีการยังไงที่ทำให้เขารู้สึกว่าไม่จำเป็นจะต้องเลือกกับ2สิ่งนี้มันสามารถมาคู่กันได้ครับ
2: ครับจริงๆก็ต้องก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านประธานโสพลนะครับที่จัดงานนี้ขึ้นมาวิกฤตเด็กน้อยแล้วก็ด้อยคุณภาพจริงๆผมมาบริหารกระทรวงสัก 5-6 เดือนก็เริ่มเห็นเซนส์ของเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย
1: ครับ
2: คนผู้สูงอายุเยอะขึ้นแต่ปัญหาเด็กเกิดลดลงไม่พอแล้วเด็กที่เกิดในบ้านเราก็ต้องยอมรับว่ามีหลายมุมมองที่น่ากังวลนะครับท
1: ั้
2: งสื่อออนไลน์ก็ดีอะไรก็ดีนะครับทีนี้กระทรวงพม.เนี่ยดูแลกลุ่มเปราะบางเราเรียกว่าเป็นเซฟตี้เน็ตซึ่งดูแลคนทุกช่วงวัยต
1: ั้
2: งแต่เด็กและเยาวชนไปจนถึงกลุ่มสตรีและครอบครัวแล้วก็ผู้สูงอายุแล้วก็คนพิการเพราะฉะนั้นพอดูทั้งภาพรวมนี่คือครอบครัวนะครับเป้าหมายนี่คือครอบครัว

0: เราต้องสร้างครอบครัวให้เข้มแข็งนะครับเราเลี้ยงเด็กคนเดียวไม่ได้อยู่แล้วนะเราเลี้ยงเด็กคนเดียวไม่ได้เราต้องมีครอบครัวต้องมีผู้สูงอายุเป็นเสาหลักให้ทีนี้ถามว่ากระทรวงพม.ขับเคลื่อนอะไรอยู่นะครับกระทรวงพม.มีสวัสดิการบางส่วนบางตอนที่ครบทุกช่วงวัยทำให้คนทุกช่วงวัยเข้มแข็งเพิ่มขึ้นมาได้แล้วก็ที่สำคัญนี่คือครอบครัวส่วนโดยเฉพาะของเด็กและเยาวชนเนี่ยมีสองคือหนึ่งเรื่องของการส่งเสริมการโครงการเบี้ยเด็กแรกเกิดนะครับซึ่งเราก็ให้เป็นสวัสดิการเบี้ยเด็กแรกเกิด600บาทต่อเดือนนะครับตั้งแต่เกิดไปจนถึงอายุ6ขวบมีรายได้รวมกันต่อปีไม่เกิน 100,000
1: ครับ
0: ถามว่ากระทบไหมผมว่าอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าความยากในการที่จะคัดกรองครอบครัวที่มีรายได้ต่ำกว่าแสนอันนี้ก็ไม่ง่ายนะกระทรวงพม.ก็ทำงานไม่ง่ายอันนี้สำคัญมากแล้วกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มสตรีก็ดีเราก็มีงบประมาณในการที่จะเป็นลักษณะของสวัสดิการเรื่องของเงินช่วยเหลือสงเคราะห์เร่งด่วนซึ่งก็เป็นการยกกันนะครับแล้วก็ทางครอบครัวแล้วก็ผู้สูงอายุก็มีส่วนที่สร้างงานสร้างอาชีพได้ด้วยแต่ไม่เยอะมากแต่พอมีสุดท้ายแล้วเราคือเป้าหมายในการเราต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตเขาขึ้นมาโดยใช้สวัสดิการของกระทรวงพม.ทุกภาคส่วนที่เป็นองค์รวมทั้งหมดเพราะเราขับเคลื่อนมาแล้วเนี่ยเราเห็นแล้วว่าความง่ายเพราะฉะนั้นในอนาคตสิ่งที่กระทรวงพม.พยายามขับเคลื่อนมากขึ้นกว่าเดิมก็คือหนึ่งแหละเราทำงานคนเดียวไม่ได้เราต้องมีพาร์ทเนอร์เราต้องมีภาคีเครือข่ายทางสังคมเป้าหมายแรกของกระทรวงพม.ที่จะไปแอทแทคก็คือท้องถิ่นนะครับวันนี้เมื่อกี้ก็แอบดีใจท่านประธานโสภณพาเดินไปบูธข้างหลังท่านก็บอกว่าเฮ้ยวันนี้ท้องถิ่นสำคัญนะผมเดินทางไปหลายจังหวัดผมพยายามที่จะไป engage ทั้งนายกท้องถิ่นทั้งระดับตำบลทั้งระดับอบจก็ดีสิ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เขาจะไป handle มากกว่าเราเอาสวัสดิการที่มีอยู่แล้วของภาครัฐเนี่ยลงไปให้ถึงคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆให้ได้เร็วที่สุดถูกเป้าหมายที่สุดอันนี้เป็นเป้าหมายสำคัญมากนะครับแล้วส่วนที่สำคัญถัดมาทางกระทรวงก็พยายามสร้างเครื่องมือที่ใช้งานง่ายอย่างไลน์เราพัฒนาระบบที่เรียกว่าพม.แคร์ขึ้นมา
1: อัน
0: นี้ก็จะสามารถให้คุณแม่ก็ดีผู้สูงอายุก็ดีซึ่งเป็นคนในชุมชนนี่แหละสามารถมีช่วงจังหวัดเดือดร้อนท่านก็สามารถขอเงินสงเคราะห์เงินช่วยเหลือเร่งด่วนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ก็จะสะดวกมากขึ้นนะครับอันนี้คือการทำงานของกระทรวงพม.ในขั้นตอนถัดไปสำคัญที่สุดเราต้องหาเครือข่ายทางสังคมภาคีเครือข่ายทางสังคมซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นช่วยให้เราในการพัฒนาสวัสดิการเราต้องไปถึงสุดท้ายแล้วถ้าคุณแม่สะดวกใจที่จะมีลูกผมคิดว่าท่านสามารถเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวได
1: ้
0: ครอบครัวเข้มแข็งมากขึ้นกว่าเดิมนี่คือการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องทุกช่วงวัยครับ
1: พวกนี้เรามี Data เชื่อมโยงไหมครับว่าคนที่มีลูกมีความพร้อมเข้าสู่ระบบสาธารณสุขก็ไปฝากครรภ์แล้วเดี๋ยวอีก9เดือนก็จะมีบุตรระบบการให้สวัสดิการเรื่องของการมีบุตรจนถึง2-3ขวบใช่มั้ยครับที่จะให้เป็นเงินเดือนให้กับพ่อแม่มันอัตโนมัติเลยมั้ยครับหรือว่ามันจะต้องให้เจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจอีกทีหนึ่งยังไงฮะ
0: มันมีความยากอยู่ตอนนี้เรามีฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางเราเรียกว่า MSO Logbook ตอนนี้ก็เป็นฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางที่เราเก็บปัจจุบันแล้วก็เรามีฐานข้อมูลที่เป็นทีมงานของเราของกระทรวงพม.ลงที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายเนี่ยไปสำรวจว่าเอ๊ครอบครัวไหนที่มีรายได้ต่ำกว่าแสนก็สามารถมีสิทธิ์ที่จะขอเงินสนับสนุนเบี้ยเด็กแรกเกิดได้แต่ถามว่ามัน cover ทุกอย่างไหมผมว่ามันก็อยู่ความสามารถในการสำรวจทีนี้กระทรวงพม.พยายามที่จะรวบรวมฐานข้อมูลให้มากร่วมกันเชื่อมโยงฐานข้อมูลนอกกระทรวงด้วยกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้เรามีกลุ่มเปราะบางของเราที่ครบวงจรที่สุดฐานข้อมูลที่สุดที่ครบถ้วนที่สุดเพื่อสุดท้ายแล้วการให้สวัสดิการของภาครัฐจะต้องแม่นยำที่สุด precisely มากที่สุดครับอันนี้คือเป็นเป้าหมายอยู่แล้วเราจะใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้ big data มามากขึ้นครับ
1: ครับผมขอบคุณมากครับเหมือนที่ท่านนิกรว่านะครับเรื่องของ precise หรือว่าความถูกต้องเข้าไปช่วยเหลือได้ตรงจุดอันนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทยที่เรามีงบประมาณอยู่อย่างจำกัดนะครับถ้าเข้าไปตรงจุดแล้วอันนี้จะช่วยได้ท่านกรรมเรื่องของแรงงานนะครับอาจารย์เชนครับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพต่อเนื่องจากท่านนิกรต่อมาว่าหลังจากเข้าไปมีสวัสดิการแล้วเนี่ยคุณภาพการศึกษาที่ดีและฟรีสำหรับกลุ่มวัยเด

0: ด็กที่กำลังเติบโตขึ้นมาจนกระทั่งพร้อมเข้าสู่วัยทำงานตรงนี้
1: คือถ้ามองเรื่องการศึกษานะท่านโสพลก็พูดเรื่องซีโร่ดรอปเอาเยอะพอสมควรท
0: ี
1: น
0: ี
1: ้ผมคิดว่าเรื่องสวัสดิการที่จะให้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องทำนะครับแล้วก็ต้องมีการศึกษาอย่างตัวอย่างเช่นว่าพอเราไปหลายที่อย่างเช่นนครพนมไงเด็กกำลังจะหลุดจากการศึกษาคุณครูเขาก็ไปเปิดเป็นร้านขายของแล้วก็ให้เด็กคนนี้เข้ามาช่วยในการขายของช่วงเย็นหลังจากเลิกเรียนเด็กคนนี้ก็จะมีรายได้กลับขึ้นมาเรื่องนี้เราเรียกว่า entrepreneurship นะคร
0: ับ
1: ทีนี้ถ้าเขาขึ้นมาที่ม.1 ถึงม.6 บางครั้งแล้วเขาต้องเข้าเรียนเต็มเวลาแต่ในขณะเดียวกันความจริงเรื่องการทำเรื่องของอาชีวศึกษาทำให้เขามีทักษะต่างๆเขาสามารถที่จะรับงานไปซ่อมรับงานทำนั่นทำนี่ทำให้เขามีรายได้ระหว่างเรียนนะซึ่งหลังจากนั้นอ่ะเขาก็สามารถที่จะเข้าไปสู่ระบบการศึกษาท
0: ี
1: นี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือ mindset ว่าไม่ว่าต้นทางไปถึงก่อนเข้ามหาวิทยาลัยเราต้องให้เกียรติให้ศักดิ์ศรีเขาเท่ากันให้โอกาสเขาสามารถที่จะ rise ขึ้นมาเป็น rising star ขึ้นมาได้นะฮะตรงนี้เองจะเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับ zero drop out เนี่ยอย่างยั่งยืนครับ
0: ก็คือจะมีโอกาสที่เขาจะได้เข้าไปใช้ประสบการณ์ใช้เวลาที่มีอยู่นะครับแล้วก็สร้างอาชีพให้กับเขาตั้งแต่วัยเด็กอันนี้ได้หลายทางนะฮะได้ทั้งเรื่องของคุณภาพที่มีเวลาเชิงคุณภาพมากขึ้นได้รายได้เพื่อมาหล่อเลี้ยงได้ดีขึ้นแล้วก็จะทำให้ซีโร่ดรอปเอาท์ลดน้อยลงนะครับเอาละเมื่อเตรียมความพร้อมและเมื่อมีความรู้มีความสามารถระดับหนึ่งเข้าสู่อุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรมเองก็ต้องดูแลเด็กอย่างเดียวต้องดูแลพ่อแม่เพื่อให้เขามีเวลาไปดูแลลูกๆให้มีคุณภาพอีกเห็นจริงๆแล้วท่านวราวุฒินี่ดูเรื่องเด็กมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วและดูพม.มาก่อนหน้านี้ด้วยคราวนี้มาดูอุตสาหกรรมสานต่อกันยังไงต่อไปดีครับ
2: ต้องบอกว่าหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าน้ำตีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมาอยู่อะไรบนเวทีนี้นะครับเป็นแปลกหน้าอยู่คนเดียวแต่ต้องเรียนว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นกระทรวงที่ได้รับผลกระทบจาก3ท่านนี้นะครับ
0: ได้รับผลกระทบนะ
2: เพราะว่าถ้าเด็กเกิดน้อยนะครับมันกลิดโครงสร้างประชากร
0: ครับ
2: พอเด็กเกิดน้อยปุ๊บผู้สูงอายุมากไม่เกิน10ปีจากนี้ไปเนี่ยแรงงานที
0: ่
2: มันจะขาดแคลนลงนะครับฉะนั้นห่วงโซ่อุปสงค์อุปทานซัพพลายดีมานด์ในประเทศจะเปลี่ยนไปหมดแล้วถ้าหากเราไม่เร่งแก้เนี่ยอีกประมาณ6ไม่เกิน50ปีจากนี้ไปเนี่ยประชากรของเนี่ยมันจะเหลือเพียงแค่ประมาณ30กว่าล้านคนเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นอุตสาหกรรมเนี่ยกระทบนะครับแล้วการที่ประเทศไทยจะก้าวสู่สังคมไฮอินคัมเนี่ยนะคร
0: ับ
2: ฉะนั้นสิ่งที่อุตสาหกรรมต้องทำหรือผู้ประกอบการต้องทำในวันนี้เนี่ยต้องสร้างอินเซนทีฟครับคือพออย่างเส้นทางสาธารณสุขทางอว.ทางพม.เนี่ยเร่งทำแล้วเนี่ยผู้ประกอบการเองก็ควรจะใช้คำว่าควรจะมีส่วนร่วมในการสร้างอินเซนทีฟเช่นมีเดย์แคร์เซ็นเตอร
0: ์
2: ให้กับเด็กเล็กนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดไปทำงานที่โรงงานเนี่ยวันนี้นะครับกฎหมายเนี่ยเอื้อให้ลาคลอดได้ถ้าผมจำไม่ผิด120วัน
0: ครับ
2: โดยที่เป็น unpaid leave เนี่ยนะครับอยู่4เดือนครับแล้วก็60วันแรกเนี่ยเป็น paid leave
0: ครับ
2: คำถามคือว่าพอพ้น120วันไปแล้วเนี่ยฉันจะเอาลูกไปไว้ไหนจะส่งกลับไปให้ปู่ย่าตายายที่ต่างจังหวัดบ้างครับแล้วฉันจะเอาลูกไปไว้ไหนถ้าหากว่าสถานประกอบการเนี่ยมีเดย์แคร์อยู่ฉันพาลูกฉันไปได้ด้วย
0: ก็ฝากไว้ที่สถานประกอบการเลย
2: ดีไม่ดีถ้าหากว่ามีเดย์แคร์แบบนี้นะครับต้องบอกว่าสถานประกอบก็ได้ productivity เพิ่มขึ้นก็ได้อาจจะมีคนอยากเข้ามาทำงานลูกแทนที่ฉันจะอยู่บ้านฉันพาลูกมาทำงานที่โรงงานดีกว่าเพราะอย่างน้อยที่โรงงานฉันมีคนดูแลอย
0: ู่
2: การทำแบบนี้มันเป็นการสร้าง incentive ถ้าฉันมีลูกแล้วเนี่ยผู้ประกอบการเจ้านายฉันไม่ได้ทิ้งฉัน
0: ครับ
2: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องเรียนว่าไอ้ปัญหาเรื่องวิกฤตเด็กเกิดน้อยหาโครงสร้างประชากรใหญ่นะครับที่เรามีผู้สูงอายุเยอะมากแล้วก็เด็กเกิดใหม่เนี่ยน้อยลงทุกวันซึ่งต้องขออนุญาตท่านรัฐมนตรีนิกรนะครับเท้าความไปเมื่อปี2567
0: ครับ
2: วันที่7มีนาคม2567เมื่อวันนั้นเนี่ยทางกระทรวงพม.ได้ร่วมมือกับอีก20กระทรวงดันจากองค์การสหประชาชาตินะครับเช่น UNFPA UN Habitat UN Women UNV หรือ UN Volunteer UNICEF World Bank นะครับแล้วก็มี WHO ด้วยมาทั้งเวิร์กช็อปกันว่าเราจะทำอย่างไรให้จำนวนเด็กหรือประชากรเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับเราทำเวิร์กช็อปกันยุทธศาสตร์ออกมาแผนยุทธศาสตร์

0: นี้เนี่ยเรียกว่าแผน5คูณ5ฝ่าวิกฤตประชากรนะครับแผนนี้เนี่ยนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อความเห็นได้รับความเห็นชอบเนี่ยเมื่อวันที่9เมษายน2567
1: ครับ
0: แล้วพอวันที่30เมษายน2567เนี่ยผมเองกับคณะทีมงานจากเพื่อนๆจากพม.เนี่ยนะครับเราก็ไปนำเสนอต่อที่ประชุมขององค์การสหประชาชาติทำไมถึงเรียกว่า5คูณ5ฝ่าวิกฤตประชากรเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเราคุยกันแล้วเรารู้สึกว่ามันมีอยู่5ยุทธศาสตร์ด้วยกันในการที่จะแก้ไขปัญหาโครงสร้างประชากร
1: ครับ
0: อันแรกเนี่ยเราพูดถึงการเสริมพลังให้กับคนผู้ให้เขามีรายได้ให้เขามีที่พักอาศัยพร้อมที่จะมีครอบครัว
1: อ
0: ันที่2เนี่ยเราพูดกันถึงเรื่องการพัฒนาเด
1: ็
0: กนะครับถ้าจะมีลูกนะครับตรงตามที่ทุกท่านพูดเลยว่าเรื่องการศึกษาการดูแลตั้งแต่อยู่ในครรภ์นะครับเกิดขึ้นมาแล้วนะครับจะดูแลอย่างไรนะครับทั้งพัฒนาทั้งกายทั้งใจไม่ใช่โตแต่ตัวแต่สมองหรือว่าเรียกว่า EQ
1: ครับ
0: ไม่ได
1: ้
0: ครับประเด็นที่3เนี่ยเราพูดกันไปถึงเรื่องผู้สูงอายุใช่นะครับเพราะว่าในสังคมเนี่ยถามว่าผู้สูงอายุมาเกี่ยวอะไรกับเด็กเล็กก็เพราะว่าถ้าหากผู้สูงอาย
1: ุต้องมาดูแล
0: ต้องมาช่วยดูแล
1: ครับ
0: เราทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยเรียกว่ามี active aging ขึ้นนะครับเป็นภาระกับทางสาธารณสุขน้อยลงนะครับการดึงผู้สูงอายุเข้ามาอยู่ในวงจรการทำงานได้มาช่วยดูแลเด็กอีกทางนึงเสาต้นที่4นโยบายที่4เราพูดถึงผู้คนพิการ
1: ครับ
0: ดึงคนพิการเข้ามาอยู่ในวงจรการทำงานแล้วก็ทำให้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมาแบ่งเบาภาระของคนวัยทำงานลงไปได้รวมไปถึงเสาต้นสุดท้ายยาเวทให้กับคนรุ่นใหม่อยากจะมีลูกเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาเรื่องทำไม่ได
1: ้
0: นะครับต้องขอบคุณทางกระทรวงสาธารณสุขวันนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่มีสุขภาพดีนะครับ fertility เนี่ยไม่ใช่เป็นปัญหาปัญหามันอยู่ที่ว่าฉันไม่อยากมีทำยังไงอยากจะให้พวกเขาเนี่ยอยากจะมีลูกนะครับมันพูดไปถึงการสร้างสังคมที่ปลอดภัยปลอดยาเสพติดนะครับทั้งเรื่องกีฬามันเกี่ยวกับทุกๆกระทรวงเลยไม่ใช่แค่4กระทรวง
1: เข้าใจแล้วทำไมท่านประธานถึงเรียนเชิญทุกกระทรวงขึ้นมาเพื่อร่วมกันทำงานในวันนี
0: ้
1: เพื่อเป็นนโยบายของประเทศในการดูแลเด็กน้อยและด้อยคุณภาพนะครับแล้วในด้านของอุตสาหกรรมมีการรองรับส่งต่อมาจากแต่ละกระทรวงเนี่ยมีความพร้อมมากแค่ไหนครับนโยบายที่จะขับเคลื่อนณตอนนี
0: ้คือตอนนี้เราได้แต่เป็นขอความร่วมมือ
1: จาก
0: ผู้ประกอบการนะครับในการที่จะมีเดย์แคร์ให้กับคุณแม่มือใหม
1: ่
0: นะครับหรือแม้แต่การพูดคุยกันเอื้อมีห้องให้นมบุตรนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าถึงเวลาแล้วลูกอยากกินนมต้องมีสถานที่กับเขาดังนั้นอาจจะออกมาเป็นในเรื่อง tax incentive ถ้าหากว่ามี facility นี้หย่อนลดหย่อนภาษีได
1: ้
0: นะครับก็เป็นการช่วยเสริมสร้างให้มีคนรุ่นใหม่เนี่ยอยากจะมีลูกได้มากขึ้น
1: ผมว่ามีท่านหนึ่งครับที่พร้อมดำเนินการแล้วก็มีความพร้อมด้านนั้นอยู่แล้วคุณสุภชัยนะครับเรื่องของอุตสาหกรรมแล้วก็มี day care มี incentive ให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่จะมีลูกสำหรับคุณสุภชัยเองดูด้านการศึกษามาโดยตลอดด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของแรงงานที่จะเข้าสู่กระบวนการการมีเทคโนโลยีในวันนี้การมี AI เข้ามาจะมีบทบาทในด้านการศึกษาแล้วก็การพัฒนามนุษย์ยังไงบ้างครับคุณชมชัยครับ
2: คุณท่านโสพลสารัมนะครับท่านประธานสภาที่ได้ให้เกียรติเชิญผมมาร่วมเสวนาซึ่งต้องเรียนว่ามีความรู้น้อยที่สุดตรงนี้นะครับแต่ในมหาภาพเนี่ยผมเรียนว่าท็อปิกจริงๆนะครับและเป็นวิกฤตการณ์ของโลกนะครับจริงๆแล้วหลายๆประเทศประชากรยังเติบโตอยู่แต่ว่าเขาบอกว่าอีก50ปีข้างหน้าเนี่ยประชากรของโลกเนี่ยจะถดถอยนะครับ แต่หลายๆประเทศตอนนี้รวมทั้งประเทศไทยประชากรถดถอยแล้ว นะครับสมมุติเรายกตัวอย่างอย่างประเทศจีนญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้เนี่ยอันนี้เขาอยู่ในประชากรเกิดน้อยลงนะครับผู้สูงวัยที่พ้นวัยทำงานมากขึ้น นะครับเพราะฉะนั้นวิกฤตก็คือเศรษฐกิจก็จะต้องหดตัวอดีตที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ยุคสมมติว่าคุณพ่อผมคือเบบี้บูมเมอร์เนี่ยคือมีลูกนะครับมาช่วยกันทำการเกษตรเป็นต้นนะครับ
1: ครับ
2: พอมาถึงรุ่น Gen X เนี่ยมารุ่นผมแล้วเป็น Gen X นะครับก็ถือว่ายังคงมีแอติกส์ในการทำงานเนี่ยค่อนข้างสูงเห็นความลำบากของรุ่นคุณพ่อคุณแม
1: ่ครับ
2: ระบบสังคมเราเนี่ยมันบีบลงมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงจุดที่บอกว่าไอ้ความบาลานซ์หรือความสมดุลของชีวิตเนี่ยมันเริ่มจะมองว่าลงปุ๊บเนี่ยการมีลูกเนี่ยมันก็เป็นภาระของระบบสังคมและก็เศรษฐก

0: ครับ
1: นะครับทีนี้อันนี้มันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของวิวัฒนาการนะครับเพราะว่าสมัยก่อนการคุมกำเนิดก็ไม่มีเดี๋ยวนี้ก็
0: ม
1: ีทุกอย่างมีการส่งเสริมหมดแต่ว่าการส่งเสริมให้มีบุตรตามความเหมาะสมแล้วก็ได้เติบโตอย่างมีคุณภาพเนี่ยมันขาดไปเพราะว่าในช่วงยุคตั้งแต่ยุคอุตสาหกรรมเป็นต้นมา80ปีที่ผ่านมาทุกอย่างคือ productivity นะครับระบบสังคมที่มันจะบาลานซ์มากขึ้นเนี่ยแล้วฮะเขาก็พูดง่ายๆคือเขาเอางบประมาณใส่เข้ามาเพื่อส่งเสริมให้คนเนี่ยมีบุตรนะครับเขาพยายามที่จะรณรงค์ให้ภาคอุตสาหกรรมภาคของเศรษฐกิจแล้วก็ธุรกิจเนี่ยนะครับพยายามที่จะสร้างให้เกิดความบาลานซ์ของการทำงานมากขึ้นคือพูดง่ายๆคือว่าให้เวลาทำงานน้อยลงให้เวลาที่มีโอกาสดูแลบุตรนะครับดูแลครอบครัวแล้วก็ไปเที่ยวมากขึ้น
0: อ
1: ันนี้มันสิ่งที่ส่งเสริมนะครับอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยที่จะให้มีบุตรนะครับสูงขึ้นถึง800,000 ล้านบาทต่อปีนะครับในขณะที่เกาหลีใต้อยู่ที่ประมาณ300,000 ล้านบาทต่อปีแล้วก็สูงขึ้นเรื่อยๆทุกปีนะครับซึ่งผลที่ออกมาเนี่ยมันก็ยังไม่เป็นที่ประจักษ์แต่ถามว่าผลที่ออกมาในเชิงระยะสั้นเนี่ยมันก็มีความกระเตื้องขึ้นแต่ว่าระยะกลางหรือระยะยาวเนี่ยก็ยังดูไม่ออกนะครับทีนี้ในโลกเนี่ยก็แบ่งออกเป็น2ขั้วนะครับขั้วหนึ่งก็บอกว่าแน่นอนถ้างั้นเราต้องมากระตุ้นให้เกิดมีประชากรเนี่ยเกิดอย่างน้อยก็ทัดเทียมกับประชากรที่มีอยู่เพราะไม่งั้น GDP ของประเทศแล้วก
0: ็
1: นะครับอันนี้ก็เป็นวิกฤตทางเศรษฐกิจแล้วก็เศรษฐกิจตกลงความสามารถในการแข่งขันทุกอย่างไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องมาส่งเสริมให้มีลูกให้ได้
0: แต่ว่าการส่งเสริมณวันนี้ที่เราเองเรื่องภาวะเศรษฐกิจก็บีบคั้นด้วยจะยากขึ้นเป็นพิเศษนะครับ
1: ใช่ครับแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็มีอีกสกูนึงมีอีกขั้วนึงบอกว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนไม่ได้หรอกวิถีของโลกเนี่ยยังไงประชากรก็ลดโดยเฉพาะประเทศที่ถือว่าค่อนข้างมีความสมบูรณ์ระดับหนึ่งแล้วระบบเศรษฐกิจไปได้ดีระดับหนึ่งแล้วเนี่ยยังไงประชากรก็ลดนะครับต้องปล่อยให้เป็นไปตามนั้นดังนั้นเนี่ยประเทศอย่างเช่นในแถบสแกนดิเนเวียนบอกว่างั้นไปขยายอายุเกษียณอายุนะครับจะ60เป็น70ต่อไปอาจจะไปถึง80นะครับถ้าอย่างนั้นก็ไปสร้างเรื่องของออโตเมชันไปสร้างเรื่องของโรบอติกAI เนี่ยมาดูแลผู้สูงวัยแล้วก็มาเป็นแรงงานแทนมนุษย์เพราะว่าเด็กเกิดใหม่เนี่ยลดลงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะสร้างความสมดุลใหม่ในระบบเศรษฐกิจต่อไประบบภาษีที่ลดลงจากการที่มีประชากรลดลงเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าไปเก็บที่หุ่นยนต์ไปเก็บ
0: ที่ออกมา
1: productivity ที่ออกมาเนี่ยไปเก็บที่ตัวที่มาแทนทรัพยากรมนุษย
0: ์
1: นะครับแต่ผมต้องกล่าวเรียนว่าในเวลาเดียวกันอย่างประเทศในแถบสแกนดิเนเวียเนี่ยเขาก็มาถึงจุดที่มันสมดุลประชากรแต่เขาก็รู้นะครับว่ามันประชากรทรงหัวตะปูเนี่ยคือเกิดน้อยเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาเขาต้องพยายามสร้างให้เป็นทรงกระบอกนะครับซึ่งอันนี้เขาก็ทำได้ค่อนข้างสำเร็จนะครับผมคิดว่าเราอาจจะไปเรียนรู้จากประเทศสแกนดิเนเวียแต่ว่าสิ่งที่เราคิดได้ที่ศึกษาได้อันหนึ่งก็คือว่าประเทศในแถบสแกนดิเนเวียเนี่ยเขาเป็นตัวอย่างของเกือบทุกเรื่องเลยนะครับในเรื่องความยั่งยืนรวมทั้งความยั่งยืนมนุษย์ด้วยเนี่ยนะครับเขามีประชากรอยู่ในประมาณ6-15 ล้านคน
0: ครับ
1: นะครับสาธารณสุขการศึกษานะครับคุณภาพของระบบเน็ตเวิร์กเครือข่ายการศึกษาและสาธารณสุขเนี่ยมันลึกและก็สูงมากต่อจำนวนประชากรทุกชุมชนพื้นที่ไอ้เครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานอันเนี้ยนะครับประเทศเราเนี่ยผมไม่แน่ใจเราต้องไปเทียบดูซึ่งถ้าไปเทียบวันนี้ประเทศที่ใกล้เคียงประเทศสแกนดิเนเวียก็คือสิงคโปร์เป็นต้น
0: ครับ
1: ผมคิดว่าไอ้การบริหารในเชิงที่เป็นลักษณะภูมิภาคมากขึ้นแล้วอยู่ในประชากรตั้งแต่5 ล้านถึง 10 ล้านคนเนี่ยแล้วมีการกระจายสาธารณสุขและระบบการศึกษาที่ทั่วถึงนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับอย่างในแถบสแกนดิเนเวียเนี่ยเขาก็เรียนฟรีหมดนะครับแล้วไม่มีเด็กออกนอกระบบเลยเพราะว่าเรียนฟรีหมดและทุกโรงเรียนเหมือนกันหมด
0: คุณภาพเท่าเทียม
1: เท่าเทียมกันหมดคือคุณครูเนี่ยจบออกมาก็คือท็อปที่สุดของนักเรียนในระบบนะครับแล้วก็โรงเรียนทุกโรงเรียนเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนไม่รวยก็ตามถ้าเข้าไปเรียนเนี่ยเรียนในมาตรฐานเดียวกันหมด
0: นั่นคือสิ่งที่ประเทศไทยต้องพัฒนาแล้วก็ต้องปรับระดับแบบนี้ให้ได้
1: ครับผมคิดว่า

0: เป็นเรื่องที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สองขั้วหรือสองโรงเรียนที่เราพูดไอ้หมายถึงว่าสองขั้วที่พูดถึงเนี่ยลดของจำนวนประชากรเพื่อรักษาระดับ GDP เป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นเฉพาะระยะสั้นและระยะกลางและอีกขั้วหนึ่งบอกว่าก็ต้องปล่อยไม่เป็นอย่างนั้นแหละแต่มาทดแทนด้วยวิธีการต่างๆรวมกันแต่ว่าหลายๆประเทศก็พูดง่ายๆคือทำทั้งสองอย่าง
1: ประเทศไทยควรจะขยับยังไงต่อฮะ
0: คือความจริงแล้วเนี่ยถ้ามองว่ามันคือวิกฤตต้องทำทั้งสองอย่างพร้อมกันทางหนึ่งก็ปรับตัวเข้าสู่เรื่องเทคโนโลยีเรื่องโรบอติกเรื่อง AI การทดแทนและ productivity หรือเพิ่ม productivity ในอีกทางหนึ่งก็คือต้องต่อสู้ในให้ประชากรเนี่ย มีความยั่งยืนนะครับให้เกิดจำนวนประชากรที่เหมาะสมและมีความยั่งยืนแต่ก็ต้องมีคุณภาพและอย่างที่ท่านสมบูรณ์สารัมพูดถึงตอนแรกเนี่ยทำยังไงไม่มีนักเรียนเนี่ยตกออกจากนอกระบบเลยสุดของโรงเรียนนะครับก็คือการสร้างความปลอดภัยพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของครอบครัวก็คือการสร้างความปลอดภัยถ้าเด็กมีความปลอดภัยเป็นพื้นฐานเนี่ยการพัฒนาของเขาเนี่ยนะครับก็จะเกิดขึ้นอย่างมีคุณภาพนะครับเล่นตามความสนใจแล้วก็การที่เรามีเด็กเป็นศูนย์กลางคร
1: ับ
0: อย่างที่ท่านรองนายกได้พูดถึงนะครับ
1: ครับผมขอบพระคุณนะครับเอาละครับในช่วงแรกเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างเปิดหัวมาที่ทุกท่านในที่นี้จะต้องมีภารกิจในการเวิร์กช็อปกันต่อนะครับจะมีการระดมสมองแล้วก็ออกมาเป็นนโยบายแนวทางตั้งแต่ต้นทางจนถึงอย่างนั้นต่อไปตามนโยบายของท่านโสภณนะครับที่บอกว่าเด็กเกิดน้อยด้วยคุณภาพนี่เป็นหัวใจหลักของประเทศณตอนนี้เห็นภาพรวมร่วมกันนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเวทีเสวนานี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับพวกเราทุกท่านที่จะดำเนินการกันลำดับต่อไปนะครับก็น่าจะหมดเวลาบนเวทีเสวนาตอนนี้เท่านี้ครับน้องก้อยครับ
2: ค่ะขอบพระคุณเกิดขึ้นนะคะวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพค่ะทุกท่านยังคงอยู่ด้านบนเวทีนะคะเพราะว่าในลำดับถัดไปจะได้เรียนเชิญท่านประธานโสภณสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มอบของที่ระลึกให้กับทุกท่านด้านบนเวทีนะคะแรกนะคะที่จะได้รับมอบของที่ระลึกนะคะได้เรียนเชิญศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะ

่อเนื่องเลยนะคะที่ท่านรัฐมนตรีนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะถัดมาค่ะคุณสุภชัยเจรวนนท์รองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ค่ะวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะท่านรัฐมนตรีพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะร่วมกันนะคะวันนี้สำหรับโครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนกิจกรรมการเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพนะคะภาพแรกนะคะจะได้เรียนเชิญทางคณะทำงานของท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะคุณหมอศิยดาด้วยนะคะที่เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีอว.ค่ะท่านเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะท่านเลขาศิโรจน์แพทย์พันธ์ค่ะเรียนเชิญทางท่านแล้วก็ยังมีทางท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิตนะคะแล้วก็อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวด้านบนเวทีค่ะท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่วันนี้ร่วมงานนะคะและท่านใดที่จะได้ขึ้นบนเวทีถ่ายภาพร่วมกันก็เชิญเลยนะคะจากกระทรวงต่างๆนะคะที่วันนี้มาร่วมงานอธิบดีกรมอนามัยด้วยนะคะเชิญค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้ยังไม่ได้เสร็จสิ้นแต่เพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้มีการเสวนาในกลุ่ม

ย่อยนะคะกับการที่จะมีการพูดคุยทั้งประเด็นเรื่องของการส่งเสริมทัศนคติการมีบุตรมาตรการดูแลและสิทธิประโยชน์สำหรับแม่และเด็กนะคะมีหลักประกันการศึกษาของรัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมแล้วก็กฎหมายคุ้มครองแม่และเด็กก้าวต่อไปของคุณนะคะและในช่วงต่อจากนี้นำทุกท่านนะคะไปรับฟังการสรุปกลุ่มย่อยจากการสัมมนานะคะในกลุ่มแรกนะคะกลุ่มที่1ก็คือเรื่องการส่งเสริมทัศนคติการมีบุตรค่ะในประเด็นนี้นะคะก็จะได้นำเสนอโดยรองศาสตราจารย์ดร.มนัสสิการกาญจนจิตราจากทางสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลขอเรียนเชิญ

เรียนท่านประธานรัฐสภานะคะท่านผู้บริหารทุกท่านและท่านผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านนะคะก็ดิฉันมนัสิการกาญจนจิตราค่ะ1จะสรุปประเด็นที่เราได้พูดคุยกันนะคะในเรื่องของการส่งเสริมทัศนคติการมีบุตรค่ะค่ะในห้องที่1นะคะประเด็นที่เราพูดคุยกันก็จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมทัศนคติการมีบุตรซึ่งข้อสรุปของเราที่เราได้พูดคุยกันในห้องประชุมนะคะประเด็นแรกเลยคือเราพบว่าประชาชนไทยจำนวนมากยังต้องการมีบุตรอยู่นะคะแต่ว่ามองว่าเรื่องของการมีบุตรเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่จะเลี้ยงดูบุตรให้ได้คุณภาพตามที่ต้องการนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพบเห็นเนี่ยก็คือความตั้งใจอยากมีบุตรและการมีบุตรจริงเนี่ยมันยังมีช่องว่างที่เรายังสามารถที่จะเข้าไปส่งเสริมได้และประเด็นที่สำคัญที่เราได้รับการสรุปในห้องนะคะก็คือในเรื่องของการปรับระบบนิเวศซึ่งการปรับระบบนิเวศของการมีลูกเราจะส่งเสริมยังไงให้การมีลูกเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นสามารถที่จะเลี้ยงลูกให้ได้มีคุณภาพที่ดีให้ได้ง่ายขึ้นนะคะสิ่งที่เราควรที่จะต้องลงทุนก็คือในเรื่องให้เด็กทุกคนสามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและอาชีพจากการมีลูกและการช่วยให้คู่ที่อยากมีลูกสามารถที่จะมีลูกได้โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเลือกระหว่างความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือการสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพค่ะวิกฤตในเรื่องของการเกิดของประเทศไทยตรงนี้คิดว่าทุกท่านในห้องนี้น่าจะตระหนักดีแล้วนะคะในเรื่องของอัตราเจริญพันธุ์รวมของเราอยู่ที่ 0.86 ซึ่งต่ำมากๆและในช่วงเวลาไม่ถึง10ปีที่ผ่านมาการเกิดของเราลดลงจาก 700,000 กว่าคนลงมาเหลือเพียง 416,574 คนซึ่งถ้าเกิดเรายังคงดำเนินการต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆในอีก5ปี10ปีจำนวนการเกิดของเราจะลดต่ำลงไปยิ่งกว่านี้นะคะซึ่งในที่ห้องประชุมของเราก็ได้ข้อสรุปว่าการส่งเสริมจำนวนการเกิดเนี่ยยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งนะคะถึงแม้เรามาช่วยได้แต่อย่างไรก็ตามฐานประชากรเราจะต้องมีจำนวนให้เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางห้องเราประเด็นสำคัญเนี่ยจำนวนการเกิดที่มันลดลงจริงแต่มันมีจำนวนเท่าไหร่แต่มันเป็นเรื่องของโครงสร้างอายุประชากรที่มันปรับเร็วจนกระทั่งระบบของทางเศรษฐกิจทางสวัสดิการของเราเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะปรับได้ทันข้อเสนอที่สำคัญในเรื่องของการเกิดเนี่ยก็เลยจะเป็นในเรื่องของการรักษาเป้าหมายเสนอเป้าหมายให้รักษาระดับ TFR คือให้เมนเทนอันนี้นี่ถือว่าเป็นมินิมัมที่สุดที่เราควรที่จะตั้งเป้าหมายร่วมกันนะคะไม่ให้ระดับการเกิดของเราลดลงไปยิ่งกว่านี้ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่ามีความท้าทายมากพอสมควรแล้วแต่ว่าเป็นประเด็นสำคัญที่เราจะต้องพยายามมุ่งไปให้ได้ค่ะ

ในเรื่องของสาเหตุการเกิดน้อยนะคะเราก็ได้มีการพูดคุยซึ่งประเด็นที่เราคุยกันเนี่ยพบว่าหลายอย่างเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับทัศนคติเพียงอย่างเดียวมันไม่ใช่ว่าเด็กสมัยนี้ไม่อยากมีลูกแล้วแต่เป็นทัศนคติในเรื่องกับภาพเนี่ยมันยากและเขาต้องพึ่งตัวเองค่อนข้างเยอะในการที่จะเลี้ยงลูกให้ได้มีคุณภาพนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นที่เห็นบนนี้เนี่ยมันอาจจะมีหลากหลายแต่ท้ายที่สุดแล้วมันกลับมาสะท้อนถึงความสามารถในการที่จะเลี้ยงดูบุตรให้มีคุณภาพได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจครัวเรือนเรื่องต้นทุนทางอาชีพของผู้หญิงเรื่องระบบการดูแลที่ไม่สอดคล้องกับชีวิตทำงานอันนี้เป็นเทรนด์เรื่องของการสร้างครอบครัวที่ช้าลงนะคะขอใช้ชีวิตโสดก่อนหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องการศึกษาอยากมีแต่อาจจะมีไม่ได้นะคะความไม่มั่นใจในอนาคตแล้วก็ยังมีประเด็นอื่นๆอย่างเช่นหาคู่ไม่ได้ท้องไม่พร้อมมีปัญหาทางด้านสุขภาพมีบุตรยากหรือแม้กระทั่งความรุนแรงในครอบครัวนะคะทั้งหมดนี้ก็จะประกอบเป็นตัวอีโคซิสเต็มที่มันส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการมีบุตรค่ะในด้านผลกระทบนะคะเราก็มีการได้พูดคุยว่ามันเกิดผลกระทบอะไรบ้างซึ่งมีผลกระทบที่หลากหลายแล้วเราได้มุมมองจากผู้คนจากหลากหลายหน่วยงานนะคะทั้งในเรื่องของฐานภาษีที่หดตัวลงเรื่องเศรษฐกิจเติบโตช้าลงการเกิดนวัตกรรมที่น้อยลงจากการที่เกิดน้อยตลาดแรงงานตึงตัวพื้นที่และชุมชนหดตัวแล้วก็ภาระดูแลกระจุกตัวซึ่งตรงนี้เป็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ในระยะเวลาอันใกล้นี้นะคะทีนี้ในเรื่องของเป้าหมายนโยบายประชากรทางที่ห้องเราได้ขอสรุปไว้ดังนี้นะคะคือประเทศไทยสิ่งที่สำคัญก็คือว่ามีลูกแล้วต้องไม่จนนะคะไม่ใช่ว่าถ้าเราจะเลี้ยงลูกให้ดีมีคุณภาพพ่อแม่ต้องเสียสละกำลังทรัพย์การทำงานต่างๆแล้วก็ทำให้จนเสียการงานเราจะต้องไม่ให้ครอบครัวต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งว่าจะมีระดับเศรษฐกิจที่ดีหรือจะมีครอบครัวที่ดีจะต้องให้ทั้งสองอย่างนี้มันไปพร้อมกันได้นะคะและที่สำคัญคือการเลี้ยงลูกไม่ต้องสู้เพียงลำพังนะคะเราจะซัพพอร์ตยังไงให้คนสามารถรู้สึกว่ามันมีระบบที่จะคอยช่วยสนับสนุนให้ทุกคนสามารถที่จะเลี้ยงดูให้มีคุณภาพได้เสียงสะท้อนทุกวันนี้ก็คือว่าถ้าจะเลี้ยงลูกให้มีคุณภาพในระดับที่ดีตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนต้องเป็นผู้ดูแลต้องเป็นคนจ่ายค่าเล่าเรียนการศึกษาให้มีคุณภาพการดูแลทางสุขภาพอะไรต่างๆต้องเป็นครอบครัวที่เป็นแบกภาระนะคะในที่ประชุมของเรานะคะได้สรุปชุดนโยบายมาหลักๆเป็นภาพใหญ่5เรื่องด้วยกันนะคะในเรื่องแรกทั้งหมดนี้จะขอเรียนว่ามันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวอีโคซิสเต็มที่เราพูดมาโดยตลอดว่าเราจะสร้างระบบนิเวศอย่างไรให้มันเอื้อต่อการสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพได้นะคะประเด็นที่1ก็คือ Child Care Policy นะคะซึ่งจะต้องมีการบูรณาการอย่างเป็นระบบด้วยมาตรฐานเดียวกันนะคะตัวระบบการดูแลเนี่ยจะต้องมีความสามารถในการรองรับในการดูแลเด็กแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของการอุดหนุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการที่จะใช้บริการดูแลเด็กนะคะประเด็นที่2คือ workplace policy นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของ work life balance ทำอย่างไรให้งานมีความยืดหยุ่นมากพอที่จะให้เขาสามารถที่จะเลี้ยงลูกได้อย่างมีคุณภาพซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มีชุดนโยบายที่มาสนับสนุนในเรื่องนี้แต่อย่างไรก็ตามต้องไม่ลืมด้วยว่าประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเราเนี่ยเป็นผู้ทำงานนอกระบบเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ต้องไม่ลืมเขาด้วยนะคะประเด็นที่3ก็จะเป็น finance นะคะ financial policy ก็จะ

แรงจูงใจทางภาษีหรือเป็นเรื่องของการอุดหนุนรายเดือนซึ่งตรงนี้ก็ยังมีความสำคัญและยังคงจะควรจะต้องมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในด้านที่4เป็น reproductive policy ซึ่งจะเน้นไปทางด้านของเทคโนโลยีนะคะในการที่จะช่วยส่งเสริมผู้ที่อาจจะมีปัญหาเรื่องการมีบุตรนะคะแล้วอันดับสุดท้ายจะเป็นเรื่อง family policy ที่ดูในภาพรวมในการส่งเสริมgender equality ความเท่าเทียมความเสมอภาคทางเพศนะคะสิทธิ์ของกลุ่มต่างๆอย่างเช่น LGBTQ ที่อาจจะอยากมีบุตรแต่อาจจะยังมีอุปสรรคเชิงโครงสร้างอะไรที่ไม่สามารถที่ทำให้เขามีบุตรได้นะคะรวมถึงความรอบรู้ทางด้าน reproductive health นะคะทั้งหมดนี้เนี่ยประกอบกันก็คือจะมาร่วมเป็น ecosystem ที่จะสนับสนุนให้ครอบครัวสามารถที่จะมีบุตรได้อย่างมีคุณภาพค่ะสิ่งสำคัญอันหนึ่งที่เราได้พูดคุยกันอันนี้น่าจะเป็นตัวจุดคานงัดสำคัญเลยก็คือกลไกขับเคลื่อนทั้งรัฐบาลนะคะในที่ผ่านมาเนี่ยก็พบว่าในแต่ละกระทรวงทบวงกรมเนี่ยสามารถดำเนินการในขอบเขตของตัวเองได้อย่างเต็มที่แต่เนื่องจากในเรื่องของการเกิดเนี่ยมันต้องโดยเฉพาะถ้าเราจะส่งเสริมในเรื่องของอีโคซิสเต็มมันจำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญเนี่ยก็ทางห้องเราได้สรุปว่าเราจำเป็นที่จะต้องให้ผู้ที่มี authority ในการที่จะเป็นผู้นำพาประเทศไปในทิศทางที่ถูกต้องให้ได้นะคะก็คือภาพนโยบายแล้วก็เป็นผู้กำกับ KPI ร่วมนะคะตัวคณะกรรมการนโยบายประชากรอันนี้จัดงบและแก้ข้อขัดข้องข้ามกระทรวงนะคะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดและอปท.ซึ่งก็จะเป็นผู้ที่ทำงานในระดับพื้นที่นะคะที่จะช่วยในการออกแบบบริการตามชีวิตจริงของครอบครัวซึ่งหน่วยงานที่จะร่วมขับเคลื่อนเนี่ยก็มีมากมายหลายภาคส่วนนะคะทั้งในส่วนของสาธารณสุขแรงงานพม.ศึกษาธิการมหาไทยอปท.การคลังคมนาคมที่อยู่อาศัยทั้งหมดนี้จะมาร่วมกันช่วยสร้างตัวระบบนิเวศที่จะมาส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพซึ่งหน่วยงานใดหน่วยนั้นหนึ่งเนี่ยจะเราต้องให้มีผู้ที่สามารถนำพาหน่วยงานทั้งหมดนี้ร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันให้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อหน้าสุดท้ายแล้วนะคะเป็นข้อเสนอเพื่อการตัดสินใจข้อแรกก็คือเรื่องของการส่งเสริมการเกิดเนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่งและเป็นประเด็นที่ทุกคนเห็นความสำคัญแต่ยังไม่ได้รับการ prioritize ให้จัดลำดับความสำคัญเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นในประเด็นแรกเนี่ยมีความจำเป็นที่เราต้องกำหนดเรื่องส่งเสริมการเกิดให้เป็นวาระแห่งชาติข้อที่2ก็คือในเรื่องของเจ้าภาพที่จะต้องเป็นในระดับนายกรัฐมนตรีและก็จะต้องมี KPI ร่วมเพื่อที่จะให้ทุกคนสามารถที่จะพัฒนาและออกดำเนินนโยบายต่างๆไปในทิศทางเดียวกัน3ที่เราได้พูดกันซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างอีโคซิสเต็มไม่ใช่อยู่แค่ว่าประชาชนไม่ได้อยากมีลูกแต่มองว่าการมีลูกเป็นสิ่งที่ยากลำบากเพราะเหมาะสมกับการสร้างครอบครัวและมองว่านี่คือการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระยะยาวอันนี้จะเป็นส่วนที่คิดว่าจะทำให้เกิดประโยชน์แก่การขับเคลื่อนอย่างแท้จริงค่ะและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการปรับการสื่อสารเชิงบวกเราต้องการที่จะช่วยปรับในเรื่องของทัศนคติของประชาชนแต่ตอนนี้เราทราบแล้วว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องแค่ว่าเขาไม่อยากมีลูกแต่เขามองว่ามันเป็นเรื่องยากเราควรที่จะต้องสื่อสารให้เห็นว่าโอเคเราสามารถอยากที่จะให้ทุกคนในประเทศมีลูกได้อย่างง่ายดายเลี้ยงลูกได้ใครๆก็เข้าถึงได้มีระ

0: บบที่จะมาช่วยสนับสนุนเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวตามลำพังไม่ได้ต้องสู้กันเองนะคะก็อันนี้จะเป็นข้อเสนอที่ทางห้องหนึ่งได้สรุปมาตามนี้ค่ะ
1: ขอบพระคุณนะคะจากห้องหนึ่งนะคะในหัวข้อที่ว่าการส่งเสริมทัศนคติการมีบุตรนะคะขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.มนัสสิการกาญจนจินตราจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะก็มีหลายๆประเด็นนะคะเรื่องนี้นะคะมีทั้งบอกว่าโอ้โหเด็กเกิดใหม่เนี่ยลดลงแล้วก็รวดเร็วมากจากเดิมเนี่ย 700,000 กว่าลดลงมาอยู่ที่ 400,000 กว่าแล้วมันก็มีปัจจัยหลายๆปัจจัยที่เป็นสาเหตุทำให้เด็กของหนี้สินเรื่องของรายได้เรื่องของเศรษฐกิจต้นทุนทางอาชีพการสร้างครอบครัวที่ช้าหรือจะอีกนัยยะหนึ่งโสดเยอะเลยนะคะสมัยนี้โสดอยู่คนเดียวแข็งแกร่งแล้วผู้หญิงเนี่ยบอกเดี๋ยวนี้ทำงานได้มีรายได้ดีอยู่คนเดียวก็มีความสุขดีแบบนั้นนะคะแล้วแม้กระทั่งบอกว่าเป้าหมายที่กลุ่มหนึ่งเขาพูดคุยกันบอกว่าประเทศไทยมีลูกแล้วยังไงมีลูกเราต้องไม่จนมีลูกเราต้องไม่เสียการเสียงานมีลูกแล้วไม่ได้บอกว่าโอ้โหฉันเป็นผู้หญิงต้องสู้อยู่เพียงลำพังบางทีมันก็เหงาบางทีมันก็เศร้าหรืออาจจะจิตตกก็มีเหมือนกันนะคะใครที่คลอดบุตรใหม่ๆแบบนี้แม้ว่าตัวก้อยเองจะไม่มีประสบการณ์แต่จากการบอกเล่ามาก็เป็นประเด็นด้วยเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีประเด็นเรื่องของการขับเคลื่อนไปทางรัฐบาลกลุ่ม2พร้อมแล้วต่อเนื่องกันเลยนะคะในห้องที่2กับมาตรการการดูแลและสิทธิประโยชน์สำหรับแม่และเด็กนะคะจะได้มานำเสนอโดยทางนายแพทย์สมรสุขขอเรียนเชิญค่ะ

กับเรียนท่านโสภณสารัมท่านประธานรัฐสภาเนี่ยเราก็มีการประชุมกันจะมีผู้ร่วมประชุมก็จะมีกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยกรมอนามัยแล้วก็มีทางพม.นะครับแล้วก็ทางคุ้มครองสิทธิ์สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำแล้วก็ทางหน่วยงานที่ดูแลเยาวชนที่เป็นสถานพินิจนะครับแล้วก็ในระหว่างรัฐสภาก็ได้มาให้กำลังใจแล้วก็ยังให้กรอบมุมมองว่าจริงๆแล้วเรื่องของการมีไม่ใช่คือเรามองว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่คิดว่าจะมีลูกหรือไม่มีลูกแต่ขณะเดียวกันถ้ามองในภาพของสังคมหรือประเทศเนี่ยมันเป็นความมั่นคงของประเทศอีกภาพหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ในที่ประชุมก็มีประเด็นสำคัญต่างๆหลากหลายประเด็นนะฮะนอกจากหน่วยงานที่เป็นหลักในการดิสคัทแล้วเนี่ยก็จะมีทางหน่วยงาน NGO หน่วยงานทางมาเสนอข้อคิดเห็นด้วยนะครับผมขอไล่ไปก็จริงๆแล้วในเรื่องของเดี๋ยวนะผมย้อนไปก่อนเดี๋ยวนะไม่สไลด์หายไปสไลด์หนึ่งป่ะครับจริงๆสไลด์หายไปสไลด์หนึ่งเขาสไลด์ออกคือค่า TFRจริงแล้วในสไลด์นี้มี wording ที่สำคัญที่ในที่ประชุมเนี่ยมองก็คือว่าเราทราบว่าการเลี้ยงเด็กเนี่ยตอนนี้เนี่ยหลายที่ที่ชุมชนข้างนอกเนี่ยมองว่าให้เด็กเป็นเรื่องของชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตำบลเรื่องของหมู่บ้านต้องช่วยกันเลี้ยงดูที่ประชุมในเนี้ยมองว่าเป็นเรื่องของประเทศชาติด้วยแสดงว่าการเลี้ยงเด็กหนึ่งคนเนี่ยต้องใช้คนทั้งประเทศเนี่ยช่วยกันคือช่วยกันผ่านอะไรบ้างก็เป็นนโยบายเรื่องของภาษีงบประมาณต่างๆที่จะต้องมาร่วมลงทุนในการที่จะทำให้การคนไทยเราอยากมีบุตรมากขึ้นนะครับทีนี้ในประเด็นของการรากฐานที่ทำให้คนไทยไม่อยากมีบุตรเนี่ยหรือมีบุตรน้อยเนี่ยเขามีตั้งแต่สี่ไม่นะครับก็คือไม่รู้นะครับในเรื่องไม่รู้เนี่ยเราคงให้ความรู้ได้ให้เฮลิทรีซีได้นะครับ

คือขาดความเข้าใจว่าการวางแผนครอบครัวสิทธิประโยชน์ต่างๆที่พึงได้รับนะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของไม่เอื้อหมายถึงว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยหรือสวัสดิการสับสนเนี่ยไม่เพียงพอนะครับในการตั้งครรภ์นะครับแล้วก็ไปไม่ถึงก็คือไม่เข้าไม่ถึงชุดสิทธิประโยชน์แง่ข้อกฎหมายต่างๆเนี่ยก็คงจะเข้ามาช่วยได้หรือการมีนโยบายออกมาจากรัฐบาลนะครับส่วนไม่ทำเนี่ยอันนี้คงจะเป็นประเด็นที่อาจจะต้องมีประเด็นข้อกฎหมายเข้ามาช่วยเพื่อจะทำให้เด็กที่ประโยชน์ต่างๆหรือคนที่จะตั้งครรภ์ที่จะไม่อยากจะตั้งไม่อยากที่จะมีบุตรนะครับครับก็ในข้อเสนอนี้เนี่ยจะมีจากหน่วยงานของแพม Foundation นะครับเราเสนอในเรื่องของปัญหาเรื่องของภาวะสุขภาพจิตของหญิงตั้งครรภ์ด้วยนะครับให้ทางที่ประชุมเนี่ยตระหนักเรื่องนี้ซึ่งพบว่า1ใน6ของหญิงตั้งครรภ์เนี่ยมีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดนะครับแล้วก็ถ้าคิดถึงว่าเป็น postpartum blue เนี่ยจากการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนและสภาพแวดล้อมเนี่ยอาจจะถึง 80% นะครับขณะที่ UNFPA Insight เนี่ยก็มองว่านอกจากคือมีในที่ประชุมเนี่ยเราเสนอเรื่องของการตั้งเป้าเรื่องตัวเลข TFR ด้วยว่าเราจะขยับ TFR จาก 0.8 ปัจจุบันเนี่ยให้ขึ้นไปเป็นระดับที่เขาเรียกว่าชดเชยการสูญเสียประชากรเนี่ยก็คือต้องอยู่ที่2เนี่ยเป็นต้องเน้นที่คุณภาพคือถ้าหากว่า TFR เนี่ยไม่ถึงอยู่ที่ 0.8 หรือ1ต้นๆก็ตามเนี่ยถ้าคนที่เกิดน้อยเนี่ยมีคุณภาพก็ถือว่าทดแทนกันได้แล้วก็แนะนำว่าควรจะฟังเสียงของผู้หญิงด้วยนะครับที่เป็นผู้ตั้งครรภ์นะครับแล้วก็เสนอความท้าทายเชิงนโยบายว่าสิทธิ์ลาคลอดเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องดีนะครับแต่ขณะเดียวกันการที่เป็นเรื่องดีอย่างเงี้ยในข้อที่จริงก็คือที่ทำงานเนี่ยจะเป็นผลร้ายไหมกับหน่วยงานหรือเอกชนต่างๆจะกลายเป็นถูกแบ็คลิสต์หรือไม่รับพนักงานที่เป็นผู้หญิงนะครับมันข้อสรุปก็คือก็อย่าให้สร้างแรงจูงใจนะครับไม่จำกัดแค่เงินอุดหนุนนะฮะแล้วก็วิธีการไม่ว่าจะเป็นการลดหย่อนภาษีหรือศูนย์เล็กๆที่เข้าถึงง่ายนะอันนั้นก็จะเป็นข้อเสนอจาก UNFPA นะครับประเด็นอธิบายอันที่2ก็คือช่องโหว่ด้านสิทธิและการความครอบคลุมนะฮะหรือ welfare ซึ่งตอนนี้เนี่ยที่เรามองก็คือหญิงตั้งครรภ์นอกระบบยังไม่ได้รับชุดสิทธิประโยชน์ต่างๆที่มีนะฮะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมที่ได้สิทธิประโยชน์ต่างๆในการลาคลอดแต่ว่าที่นอกสิทธิประกันสังคมที่ทำงานเองนะครับก็จะไม่ได้สิทธิประโยชน์อันนี้นะครับแล้วก็เรื่องของเงินอุดหนุนที่ได้รับอยู่ปัจจุบันนี้นะครับซึ่งทางพม.เนี่ยสามารถจัดให้อยู่ที่600บาทต่อเดือนตรงนี้เนี่ยสำหรับคนที่มีรายได้น้อยก็คือรายได้ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อปีนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางพม.ก็มองว่ามันไม่เพียงพอซึ่งก็มีข้อเสนออยู่ที่ 3,000 บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็ให้เป็นลักษณะเป็นทั่วหน้าคือทุกคนได้หมดนะครับส่วนเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่ขาดแคลนเนี่ยก็คือศูนย์เด็กเล็กที่ยังไม่ได้มาตรฐานมีอยู่ทั้งหมด 50,000 กว่าแห่งแล้วก็ยังมีศูนย์เด็กเล็กสำหรับเด็กแรกคลอดใหม่ๆหรือเรียกว่าเนอร์เซอรี่นะครับซึ่งยังมีจำนวนน้อยมากนะครับส่วนประเด็นที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อระบบนิเวศต่างๆนะฮะก็คือการเข้าคือการเชื่อมต่อระหว่างข้อมูลต่างๆในแต่ละหน่วยงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีการให้ประชาชนเนี่ยสามารถจะลงทะเบียนเมื่ออยากมีบุตรหรือเริ่มตั้งครรภ์หลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถจะเชื่อมต่อไปที่เรื่องของการให้การ ANC นะครับที่ยังมีคุณภาพแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการได้สวัสดิการต่างๆโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็จะเป็นการเชื่อมต่อข้อมูลซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยยังไม่มีการเชื่อมต่อข้อมูลในลักษณะเหล่านี้ทำให้การได้ชุดสิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยเป็นส่วนๆไปแล้วแต่จะเข้าถึงนะครับจากตรงนี้เนี่ยเขาก็มามองว่า

ถ้าเกิดว่าเราทำให้เป็นพิล่าต่างๆเนี่ยจะมีพิล่าเรื่องอะไรบ้างก็หลักๆก็จะเป็นเรื่องของ partnership นะครับ investment regulation advocate แล้วก็ building capacity นะครับซึ่งในส่วนของ partnership เนี่ยก็จะเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานด้วยกันซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางรัฐสภาได้เริ่มในการจัดการประชุมในวันนี้นะครับซึ่งเป็นการดึงหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานภาครัฐนะมาสร้างความร่วมมือด้วยกันแล้วก็มีภาคส่วนอื่นๆที่เป็นภาคเอกชนเข้ามาด้วยนะครับส่วนเรื่องของการ investment เนี่ยก็มีข้อเสนอในเรื่องการ investment อย่างน้อยก็โดยของพม.เนี่ยมองว่าควรจะลงทุนมีเงินอุดหนุนเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก600บาทแล้วก็เฉพาะ 100,000 บาทในครอบครัวที่มีรายได้ต่ำเนี่ยเป็น 3,000 บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็ในตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึง6ปีเลยนะครับแล้วก็ให้ทุกรายนะครับสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เป็น สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยหรือสพด.นะครับแล้วก็มีระบบข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงกันนะครับอันเรื่อง regulation เนี่ยเรื่องข้อกฎหมายแก้จะเป็นแก้ปัญหาด้วยการไม่ทำนะครับด้วยการปรับโครงสร้างทางกฎหมายที่จูงใจนะครับก็ตั้งแต่เรื่องของสิทธิและสวัสดิการแรงงานนะครับบังคับใช้สนับสนุนสิทธิลาคลอด120วันอย่างเป็นรูปธรรมนะครับอันที่2ก็คือปรับแก้ประกันสังคมเพื่อขยายความคุ้มครองสิทธิไปยังแรงงานนอกระบบที่2ก็คือเรื่องของแรงจูงใจทางเศรษฐกิจนะครับก็เพิ่มการลดหย่อนภาษีตามจำนวนบุตรนะฮะที่2ก็คือเรื่องของบริการภาษีเพื่อส่งเสริมให้รางวัลแก่นายจ้างที่ตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กในที่ทำงานก็เรื่องของสภาพแวดล้อมในการทำงานนะครับก็จัดให้มีสถานที่ทำงานที่เป็น work life balance นะครับเหมาะสมสำหรับครอบครัวหรือไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ที่มีลูกนะครับแล้วก็สามส่วนเรื่องของ green economy อันนี้เป็นการสร้างสังคมที่เหมาะสมปลอดภัยสำหรับการจะมีเด็กหรือมีหญิงตั้งครรภ์อยู่ในชุมชนเหล่านั้นนะครับส่วนเรื่องของ advocacy กับ building capacity เนี่ยก็ advocacy เนี่ยจริงๆก็คงเป็นการที่จะรัฐบาลเองดำเนินการโดยรัฐบาลเองเนี่ยที่จะเป็นการตั้งเป้าหมายตั้งเป็น agenda ของประเทศนะครับแล้วก็มีข้อเสนอให้เป็นตัวเลขด้วยแต่อย่างว่านะครับตัวเลขก็คงมีทั้งในแง่ถ้าใช้ TFR 2เนี่ยอาจจะสูงแล้วก็เท่าที่เราทบทวนในประเทศรอบข้างที่เริ่มทำมาในส่วนมากก็อยู่ที่ประมาณสัก1ต้นๆนะครับก็เป็นการตั้งเป้าหมายของระดับรัฐบาลนะแล้วก็ส่งเสริมให้ความรู้เช่นจัดให้มีโรงเรียนพ่อแม่เหมือนที่ของท่านประธานสภาเนี่ยทำอยู่ที่ลำปายมาสนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนพ่อแม่แล้วก็นอกจากจะเป็นโรงเรียนพ่อแม่แล้วเนี่ยก็เป็นโรงเรียนลูกด้วยหมายความว่าดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนนะครับแล้วก็สร้างความเท่าเทียมทางเพศนะครับรณรงค์ค่านิยมบทบาทชายหญิงเท่ากันทั้งในที่ทำงานแล้วก็ที่บ้านนะครับสุดท้ายก็คือ building capacity คือเสริมพลังคนทุกช่วงวัยนะครับก็สนับสนุนให้มีการ reskill upskill ให้กับประชาชนไปทำงานเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวแล้วก็ส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็กและดูแลผู้สูงอายุได้อย่างมีมาตรฐานนะครับก็สุดท้ายก็ทางทีมก็ทำมาเป็นเขาเรียกเป็นไดอะแกรมนะครับระหว่างเสาหลักของการมีบุตรน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่รู้ไม่เอื้อไม่ทำหรือไปไม่ถึงสิทธิประโยชน์นะครับโดยการเชื่อมแต่ละเสาเรื่องไม่รู้เนี่ยเราคิดว่าเป็นการ

0: ให้สิทธิ์ในการลาเป็นในเชิงกฎหมายเลยนะครับละนะครับหรือเริ่มตั้งครรภ์นะครับแล้วก็ดึงงานข้อเสนอของจากคณะที่เป็นคณะมาตรการดูแลและสิทธิประโยชน์สำหรับแม่และเด็กครับขอบคุณครับ
1: ขอบพระคุณค่ะนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะในห้องที่2มาตรการดูแลและสิทธิประโยชน์สำหรับสำคัญมากๆนะคะจะมีมาตรการไหนออกมาที่จะรองรับจะมีสิทธิประโยชน์ที่มากกว่าเดิมอย่างไรเพื่อที่จะเป็นการจูงใจให้กับผู้หญิงที่จะตั้งครรภ์แล้วก็จะได้ตั้งครรภ์อย่างมีความสุขไม่ทุกข์ไม่เศร้าหรือแม้แต่คลอดมาแล้วไม่เป็นภาวะซึมเศร้านะคะก็เป็นเรื่องของสุขภาพจิตของผู้หญิงตั้งครรภ์ซึ่งก็ส่งผลวงกว้างต่อสังคมเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีถึง1ใน6เลยนะคะที่พบว่าพอคลอดบุตรออกมาแล้วเกิดภาวะซึมเศร้านะคะทีนี้ก็มีรากฐานที่ทำให้ครอบครัวไทยไปต่อได้ก็จะขจัดทั้งเรื่องของไม่รู้ไม่เอื้อไม่ทำแล้วก็ไม่ถึงทีนี้เรื่องของการเชื่อมต่อข้อมูลก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะเข้าถึงสิทธิ์สวัสดิ์ในขณะนี้2กลุ่มผ่านไปกลุ่มที่3พร้อมแล้วนะคะกลุ่มที่3เป็นเรื่องหลักประกันการศึกษาของรัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนะคะในโอกาสนี้จะได้เรียนเชิญทางดร.วันนีนนท์สิริหัวหน้าผู้ตรวจราชการวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้นำเสนอในเรื่องนี้นะคะ

กับเรียนท่านประธานรัฐสภาท่านผู้บริหารและผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านครับผมขออนุญาตนำเสนอสรุปผลการสัมมนาในกลุ่มที่3ในหัวข้อหลักประกันการศึกษาของรัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนะครับซึ่งในกลุ่มนี้ก็มีผู้บริหารจากหลากหลายหน่วยงานมาให้ข้อมูลในการนำเสนอระดมความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวซึ่งที่ประชุมเองก็มีการพูดคุยในประเด็นสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องของความเป็นธรรมการปฏิรูปเรียนทูเอิร์นถึงระบบเรื่องของพรบการศึกษาครูคือ educator และการลงทุนปฏิบัติอย่างคุ้มค่าซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ทางกลุ่มเองได้นำเสนอนะครับโดยสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายท่านคงทราบเรื่องของเด็กและเยาวชนหลุดออกจากระบบซึ่งในข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากแหล่งต่างๆเด็กและเยาวชนหลุดออกจากระบบค่อนข้างจำนวนมากแล้วก็โรงเรียนขนาดเล็กพุ่งสูงถึง 16,000 โรงและมีแนวโน้มที่จะเกิดวิกฤตแน่นอนข้อมูลเด็กวิกฤตของเด็กที่เกิดน้อยซึ่งในปี2567จากข้อมูลสภานโยบายที่มีการวิเคราะห์ซึ่งพบว่าเด็กต่ำกว่า 500,000 คนและกระทบในเรื่องของฐานภาษีและกำลังแรงงานอย่างแรงและในขณะเดียวกันตลาดแรงงานเปลี่ยนเร็วมากและการถังถวมของ AI ซึ่งที่มีโดยเฉพาะในบริบทเฉพาะในพื้นที่ซึ่งก็พูดถึงประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำในเชิงพื้นที่โรงเรียนขนาดเล็กในเมืองซึ่งในขณะที่โรงเรียนที่อยู่ในชนบทขาดแคลนงบประมาณและอุปกรณ์บุคลากรต่างๆซึ่งเกิดความเหลื่อมล้ำในเชิงของพื้นที่เพราะโรงเรียนคือทางรอดและเป็นพื้นที่ความปลอดภัยเรื่องของครอบครัวที่แหว่งกลางและวิกฤตวัย 0-3 ปีซึ่งก็จะถอนข้อมูลจากสภาการศึกษาโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ชายขอบปัญหาอุปสรรคและปัญหาที่พบก็คือเรื่องของค่า

ช้จ่ายแรงงานแรงที่ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องเรียนพิเศษซึ่งอาจจะเกี่ยวกันเด็กที่มีความยากจนที่จะไม่สามารถเข้าถึงในลักษณะการจัดในโรงเรียนห้องเรียนพิเศษได้ภาวะทางปัญญาซึ่งพบว่า IQ เด็กต่ำกว่า90ถึง121และสมาธิสั้นจากหน้าจอเรื่องของภาระงานครูซึ่งเป็นลักษณะของการท็อปดาวน์จากงานธุรการที่เบียดบังเวลาดูแลเด็กรายบุคคลเรื่องของดิจิทัลดีไรท์ที่ขาดอุปกรณ์ทักษะในเชิงพื้นที่ซึ่งจากการสอบพิซซ่านั้นก็พบว่าเด็กส่วนหนึ่งไม่มีเรื่องของอุปกรณ์ซึ่งขาดเครื่องอุปกรณ์ในเรื่องของคอมพิวเตอร์ซึ่งทำให้เด็กตกพิซซ่าเนื่องจากว่าไม่สามารถจะทำเครื่องไม้เครื่องมือนั้นได้เรื่องของหลักสูตรที่ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานที่เป็นลักษณะของ skill mismatch แล้วก็เรื่องของการที่ไม่เข้าถึงสวัสดิการเด็กยากจนพิเศษขาดโอกาสเรื่องของ TCAS หรือระบบของสาธารณสุขประเด็นการอภิปรายในที่ประชุมก็มีการพูดคุยถึงขอบเขตสิทธิและบริการหลักประกันควรครอบคลุมสิทธิ์ในแต่ละช่วงวัยแล้วแนวทางยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งอาจจะต้องชั่งน้ำหนักเรื่องงบประมาณและผลกระทบในเชิงชุมชนระบบดีมานด์ดิเว่นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเปลี่ยนครูเป็นโค้ชเฟสิลิเทเตอร์เรื่องของสุขภาวะที่เป็นเวลบีอิ้งของครูที่จะต้องดูแลจิตใจครูและส่งผลคุณภาพของผู้เรียนโดยตรงและความเชื่อมโยงของระบบ Big Data เด็ก6กระทรวงภายใต้ PDPA แล้วก็เรื่องของการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะกับกลุ่มเปราะบางที่ประชุมได้มีการพูดคุยและนำไปสู่การจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายภายใต้ชื่อว่าหลักประกันการศึกษาทั่วหน้าซึ่งก็จะมีประเด็นในเชิงข้อเสนอ6ประเด็นหลักๆประเด็นแรกเรื่องของระบบนิเวศระดับพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เป็น lifelong learning ecosystem ซึ่งมองว่าคงจะต้องเป็นการร่วมมือจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นสถาบันครอบครัวชุมชนและสถานศึกษาที่จะร่วมจัดการเรียนการสอนใช้กลไกของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันศึกษาในพื้นที่ที่ในการดูแลและการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นฐานสมรรถนะในเชิงประสบการณ์ที่เป็น experiential learning ให้เด็กสิ่งและสามารถจบการศึกษาและมีงานทำจัดระบบ ecosystem ในเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตประเด็นที่สองผลักดันพรบการศึกษาแห่งชาติซึ่งเป็นธรรมนูญกลางในการเชื่อมโยงการจัดการศึกษาในทุกช่วงวัยและทุกหน่วยงานประเด็นที่3เรื่องของระบบการดูแลความช่วยเหลือเด็กกลุ่มเปราะบางทั้งในเชิงของเศรษฐกิจสวัสดิภาพสุขภาพและศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนและประเด็นที่4เรื่องของสมรรถนะและสุขภาวะครูโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของคุณครูที่จะเป็น learning facilitationความเป็นอยู่ของสุขภาวะครูที่จะดูแลเรื่องของสุขภาวะของคุณครูประเด็นที่5เรื่องงบประมาณตามความเป็นธรรมซึ่งประเด็นนี้ที่ประชุมพยายามมองว่าควรต้องมีการเพิ่มบทบาทของความเสมอภาคทางการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดสรรงบประมาณที่จะช่วยเหลือผู้เรียนที่ยากจนห่างไกลและเป็นกลุ่มเปราะบางไม่ใช่แค่จำนวนหัวเท่านั้นและประเด็นสุดท้ายคือการสร้างระบบสารสนเทศร่วมเพื่อพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบที่จะแท็กกิ้งติดตามเด็กที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งก็จะเป็นการบูรณาการการทำงานจากหลายๆหน่วยงานเพื่อใช้ข้อมูลร่วมกันก็จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในเชิงนโยบายอันนี้เป็น policy recommendation ของก

0: ถามผมก็ขออนุญาตนำเรียนเป็นผลสรุปจากการประชุมของ
1: ขอขอบพระคุณนะคะดร.วันนีนนท์สิริหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะ3กลุ่มผ่านไปต่อเนื่องกันอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มสุดท้ายนะคะที่ห้อง4กฎหมายคุ้มครองแม่และเด็กก้าวต่อไปของประเทศไทยนะคะขอเรียนเชิญท่านผอ.กิตติพจน์กำเนิดฤทธิ์ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรขอเรียนเชิญค่ะ

เรียนท่านประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านผู้บริหารและก็ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านครับสำเร็จในสำหรับในกลุ่มย่อยกลุ่มที่4ครับเป็นเรื่องกฎหมายครับกฎหมายคุ้มครองแม่และเด็กก็โดยมีประเด็นว่าก้าวต่อไปของกฎหมายคุ้มครองแม่และเด็กจะไปในทิศทางใดนะครับสไลด์ถัดไปเลยครับในที่ประชุมในกลุ่มย่อยที่4นะครับเราก็ได้ร่วมกันพิจารณาว่าภาพรวมของกฎหมายคุ้มครองแม่และเด็กที่สภาได้ออกไปเนี่ยมีกฎหมายอะไรบ้างก็พบว่ามีค่อนข้างเยอะนะครับถ้าแบ่งเป็นช่วงอายุตั้งแต่การตัดสินใจตั้งครรภ์ในช่วงเวลาตั้งครรภ์ก็จะมีกฎหมายกลุ่มหนึ่งตั้งแต่คลอดเลี้ยงดูเด็กจนถึงอายุ3ขวบก็มีกฎหมายที่คุ้มครองทั้งแม่และเด็กอยู่กลุ่มหนึ่งและสุดท้ายตั้งแต่เด็กอายุ3ขวบจนถึงอายุ18ปีก็มีกฎหมายอีกกลุ่มหนึ่งนะครับนี่คือภาพรวมซึ่งเราได้ในกลุ่ม4นะครับได้ร่วมกันพิจารณาว่ามีกฎหมายอะไรบ้างแล้วก็มีประเด็นของกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ละช่วงวัยของการเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งเนี่ยมีอะไรบ้างคำถามสำคัญกฎหมายที่ฝ่ายองค์กรนิติเนี่ยออกไปแล้วเนี่ยเราต้องช่วยกันตอบว่ากฎหมายที่ใช้บังคับอยู่นะครับกฎหมายที่สร้างแรงจูงใจสร้างความเชื่อมั่นไม่ว่าจะเรื่องสิทธิ์สวัสดิการการคุ้มครองทั้งแม่และเด็กเพียงพอแล้วหรือไม่กฎหมายใหม่ๆในเรื่องการคุ้มครองแม่และเด็กหรือว่าปรับปรุงกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้มันขึ้นอย่างไรบ้างนะครับก็ในกลุ่มย่อยกลุ่มที่4ก็ได้ช่วยกันระดมความเห็นนะครับเพื่อสรุปปัญหาแล้วว่าช่องว่างของกฎหมายที่ผมนำเสนอเมื่อกี้นะครับว่ามันมีหลากหลายฉบับเหลือเกินในแต่ละช่วงวัยของเด็กนะครับก็สรุปออกมาได้8ประเด็นประเด็นแรกคือเรื่องของการที่กฎหมายกระจัดกระจายแล้วก็ขาดการบูรณาการนะครับชื่อบอกอยู่แล้วครับมันเยอะเหลือเกินแต่ละหน่วยงานยิ่งออกกฎหมายเนี่ยมาใช้บังคับเนี่ยหน่วยงานนึงก็รับผิดชอบอีกหน่วยงานนึงก็รับผิดชอบตามกฎหมายฉบับหนึ่งบางครั้งมันเกิดประเด็นการซ้ำซ้อนกันนะครับประเด็นที่สองผมขออนุญาตไปดูสรุปนะครับการคุ้มครองยังไม่ต่อเนื่องตลอดช่วงชีวิตตั้งแต่เหมือนที่ผมต้องเรียนตั้งแต่แม่ตั้งครรภ์จนถึงเลี้ยงดูลูกให้เติบโตซึ่งถ้อยคำหนึ่งผมฟังเมื่อเช้าในการเสวนาผมชอบมากเลยจะไม่ได้ว่าเป็นท่านรัฐมนตรีท่านไหนพูดคือเกิดได้เกิดดีโตดีแล้วก็เก่งดีมันผมว่าเป็นถ้อยคำที่บรรยายภาพรวมของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแม่และเด็กของประเทศได้ดีมากๆนะครับประเด็นที่3มีกฎหมายแต่การใช้บังคับและการเข้าถึงสิทธิ์ยังเป็นข้อท้าทายนะครับเช่นสิทธิของหญิงตั้งครรภ์หรือว่านักศึกษาที่ตั้งครรภ์ก็เป็นประเด็นสำคัญ

ประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นที่สี่ภารกิจงบประมาณทรัพยากรยังไม่สมดุลกันอันนี้ก็เรื่องของงบประมาณแล้วก็ทรัพยากรทั้งเรื่องคนเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือนะครับประเด็นที่ห้ามาตรการสนับสนุนการมีบุตรและการคุ้มและต้นทุนการเลี้ยงดูยังไม่เป็นระบบนะครับประเด็นที่หกกฎหมายยังไม่เท่าทันภัยคุกคามในโลกดิจิตอลประเด็นนี้สำคัญนะครับเป็นข้อเสนอหนึ่งของที่กลุ่มได้พิจารณานะประเด็นที่7การขาดมาตรการคุ้มครองเด็กจากการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่กระทบสุขภาพประเด็นนี้ก็สำคัญครับเป็นข้อเสนอหนึ่งของกลุ่มย่อยที่4ด้วยเหมือนกันประเด็นที่8การรับรู้สิทธิ์และกลไกการคุ้มครองยังไม่ทั่วถึงนะครับทีนี้มาสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายจริงๆมีหลายประเด็นแต่ผมอยากจะสรุปที่กลุ่มได้พิจารณาเห็นว่ามันยังมีช่องว่างทางกฎหมายอยู่บางเรื่องที่ยังไม่มีการออกมาใช้บังคับนะครับมีอยู่3ฉบับจริงๆมีหลายเรื่องนะครับเดี๋ยวผมอาจจะมีเวลาผมจะนำเสนอในประเด็นย่อยๆออกไปกฎหมายในระยะที่กลุ่มเห็นว่าเป็นสมควรผลักดันเป็นวาระเร่งด่วนเพื่อให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพกฎหมายฉบับแรกนะครับคือร่างพ.ร.บ.ควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเด็กนะครับถามว่ามีความสำคัญอย่างไรใครที่มีบุตรก็น่าจะทราบดีเพราะว่าภาวะเริ่มอ้วนแล้วก็ภาวะการบริโภคอาหารของลูกหลานของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปจากยุคเราครับอาหารในท้องตลาดปัจจุบันเนี่ยเราไม่ทราบเลยว่าเป็นอาหารที่เหมาะกับเด็กหรือไม่มีไขมันสูงหรือเปล่ามีน้ำตาลในปริมาณเยอะเกินที่เด็กจะรับได้หรือไม่รวมทั้งประเด็นเรื่องโซเดียมที่มากเกินไปประเด็นปัญหาอะไรเงี้ยครับมันไม่มีกฎหมายในการมาควบคุมเลยเราปล่อยให้เด็กเผชิญกับการเลือกซื้อเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเด็กก็เลือกซื้อตามความรู้สึกตัวเองความชอบตัวเองความชอบของเด็กเกิดจากอะไรครับเกิดจากสื่อเหมือนกันสื่อที่ชักนำให้เด็กเลือกที่จะหยิบขนมมาสักอย่างนึงเนี่ยไม่ใช่มีพื้นฐานคือถ้าเราโตหน่อยเราจะพลิกดูข้างหลังว่าไอ้ขนมเนี้ยหรือว่าอาหารเนี้ยมันประกอบด้วยอะไรโซเดียมโปรตีนคาร์โบไฮเดรตยังไงอันนี้คือคนรักษาสุขภาพจะดูใช่ไหมครับแต่เด็กไม่ดูฮะเด็กดูตามความรู้สึกซึ่งเกิดจากการโน้มน้าวของสื่อก็มีส่วนสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้เด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพของประเทศกฎหมายนี้สำคัญนะครับนี่คือเป็นฉบับแรกนะครับที่เห็นว่าควรผลักดันกฎหมายฉบับที่2เพื่อคุ้มครองเด็กและส่งเสริมการเกิดคือร่างพ.ร.บ.การคุ้มครองเด็กจะเชื่อมโยงกันครับเมื่อกี้ถ้ามีคำถามว่าแล้วพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มันมีอยู่นะพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ยังไม่ได้ครอบคลุมความผิดในหลายๆเรื่องที่เกิดจากการใช้ออนไลน์นะครับสมควรมีกฎหมายเฉพาะแล้วก็เป็นการคุ้มครองเด็กด้วยคือประสบการณ์ของต่างประเทศหลายๆประเทศนะครับตอนนี้เขามีข้อห้ามไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า2ขวบเนี่ยใช้สื่อออนไลน์ทุกประเภทโดยเด็ดขาดและผลทางวิจัยก็พบว่าพัฒนาการของเด็กดีขึ้นคือโตดีเหมือนที่ผมนั่งพูดเมื่อกี้สี่ห้าคำครับโตดีขึ้นและก็เด็กที่โตขึ้นมาหน่อยเช่นไม่เกิน15ปีบางประเทศเขามีข้อกำหนดว่าเด็กที่อายุไม่เกิน15ปีเนี่ยใช้สื่อโดยลำพังไม่ได้ไม่ใช่ว่าเด็กสามารถถือมือถือเท็บเล็ตโดยลำพังไม่ได้ครับต้องมีผู้ควบคุมดูแลในการใช้ไม่ได้ห้ามเด็กใช้ต่ำกว่า2ขวบห้ามใช้แต่2ถึง15ปีใช้ได้เพราะว่าเราปิดกั้นเทคโนโลยีไม่ได้ครับต้องให้เด็กได้มีประสบการณ์ทางมีผู้ควบคุมดูแลผู้แนะนำกฎหมายนี้จึงคิดว่า

ามต่างประเทศนะครับบางครั้งกฎหมายของหลายๆประเทศออกแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมประเทศไทยไม่ออกกฎหมายนู้นออกแล้วประเทศนู้นจะเอากฎหมายนี้มาใช้มั้ยครับนะทำไมแล้วไม่ออกจริงๆแล้วเราต้องดูบริบทของเราเราใช้ประสบการณ์ก็ได้แต่ว่าการออกกฎหมายเนี่ยต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็พฤติกรรมของคนในประเทศนั้นประกอบด้วยนะครับไม่ใช่เราเอาไอเดียเข้ามาได้แต่ว่าการออกเนี่ยก็ต้องให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมสอดคล้องกับพฤติกรรมของบุคคลในชาติของไทยด้วยนะครับอันนี้เป็นกฎหมายฉบับที่2นะครับฉบับที่3นะครับพรบ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัวกฎหมายนี้เป็นกฎหมายแปลกมากอีกฉบับหนึ่งครับจริงๆพรบ.คุ้มครองผู้กระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวเน้นการกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดอาญาก็ออกพรบ.คุ้มครองผู้กระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวต่อมาใช่ไหมครับไปสักพักหนึ่งเข้าใจว่าในหน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมายส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัวเนี่ยครับไม่ว่าจะเรื่องบุคลากรหรือเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆอาจจะไม่มีความพร้อมก็เลยมีการออกพระราชกำหนดขยายเวลาการใช้บังคับพรบ.นายกใหม่ซึ่งส่วนหนึ่งอันนั้นก็คือส่วนของทรัพยากรแต่ส่วนของหลักการกฎหมายเนี่ยคือรวมทั้งเรื่องการกระทำความรุนแรงครอบครัวกับการคุ้มครองสถาบันprotection เนี่ยอยู่ด้วยกับความผิดทางอาญาถ้าเราแยกอันนี้ออกจากกันคือการ protection ก็ส่วนหนึ่งกฎหมายฉบับหนึ่งคุ้มครองสถาบันครอบครัวเอาเฉพาะเรื่องการคุ้มครองส่งเสริมสถาบันครอบครัวความผิดอาญาการกระทำความรุนแรงในครอบครัวออกจากกันผมว่าการบังคับใช้กฎหมายทรัพยากรที่ใช้ก็จะน้อยลงกำหนดหลักการใหม่ๆในพรบคุ้มครองสถาบันครอบครัวเพื่อให้พ่อแม่รุ่นใหม่เห็นว่าการที่เขาจะมีลูกคนหนึ่งเนี่ยครอบครัวที่เขาสร้างอ่ะเขาจะได้รับการปกป้องยังไงก็เป็นจุดหนึ่งที่สามารถส่งเสริมให้มีการตั้งครรภ์ส่งเสริมครอบครัวสามารถที่จะมีลูกคนแรกหรือมีลูกเพิ่มขึ้นได้ครับอันนี้คือสิ่งที่กลุ่มสี่คิดว่ามันเป็นกฎหมายที่ยังไม่มีควรผลักดันแล้วกฎหมายที่มีอยู่แล้วล่ะควรจะปรับปรุงไหมมีครับแต่ว่าก็คิดว่าอันนี้คือเป็น priority ควรจะเร่งผลักดันไม่ว่าจะกลไกอะไรก็ตามนะครับก็มีหลายๆประเด็นที่คุยกันด้วยนะครับเช่นประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายประกันสังคมเกี่ยวกับประเด็นการขยายความคุ้มครองไปถึงแรงงานนอกระบบในอาชีพอิสระเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยสิทธิคลอดบุตรกับการสงเคราะห์บุตรที่กำหนดไว้ในตามกฎหมายประกันสังคมนะครับจำกัดเฉพาะผู้ประกันตนตามมาตรา33กับ39แต่ผู้ประกันตนที่เป็นแรงงานนอกระบบหรือแรงงาน40เนี่ยความคุ้มครองในกรณี2อย่างเนี่ยครับเราเน้นเฉพาะ2อย่างเพราะว่าเรื่องแม่และเด็กคือเรื่องคลอดบุตรกับการสงเคราะห์บุตรมันไม่เท่ากันมันไม่ครอบคลุมถึงแรงงานนอกระบบทั้งที่แรงงานนอกระบบเดี๋ยวนี้มีเยอะมากครับและก็เป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางสูงแต่เรากำลังละเลยแรงงานกลุ่มนี้หรือเปล่านะครับประเด็นที่สองคือกฎหมายคุ้มครองแรงงานในประเด็นการกำหนดบทบาทหน้าที่ของนายจ้างในการจัดหาสถานที่และอุปกรณ์สำหรับการให้นมบุตรและก็บีบเก็บน้ำนมคือมีที่ให้นมที่เก็บนมด้วยนะครับก็ควรจะส่งเสริมทีนี้ส่งเสริมเมื่อเราเพิ่มหน้าที่ให้สถานประกอบการแล้วเนี่ยเราก็ควรมีแรงจูงใจให้เขาสร้างด้วยแม้กระทั่งการสร้างพื้นที่จัดพื้นที่สำหรับดูแลเด็กเพื่อให้แม่สามารถที่จะเอาลูกมาทำงานได้นะครับแล้วก็อยู่ใกล้ลูกเพราะว่ามีสถานที่ควรจะเช่นมาตรการหนึ่งคือมาตรการทางภาษีของนิติบุคคลใดสถานประกอบการใดที่จัดสัดส่วนตรงเนี้ยไม่ว่าพื้นที่ให้นมสถานที่รับเลี้ยงเด็กของลูกจ้างอันเนี้ยเขาสามารถที่จะเอามาลดค่าใช้จ่ายเป็นหักลดภาษีได้เป็นแรงจูงใจทางภาษีประเด็นอีกประเด็นนึงคือกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยเพราะว่าเนื่องจากว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมได้

0: ือแทนที่คำว่าสามีภรรยาเป็นคู่สมรสแต่ว่าเนื่องจากว่ากฎหมายคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยสายเทคโนโลยีการช่วยการเจริญพันธุ์เนี่ยครับทางการแพทย์ยังไม่ได้แก้เพราะฉะนั้นคู่รักทุกเพศที่เขาต้องการมีบุตรยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายนี้ได้ก็สมควรจะแก้กฎหมายนี้เพื่อให้ผู้สมรสทุกเพศแม้กระทั่งท่านที่เป็น LGBTQ เนี่ยที่คิดจะมีบุตรสามารถมีบุตรได้นะครับก็โดยสรุปครับกลุ่ม4ครับดีครับ
1: ขอบพระคุณค่ะท่านผอ.กิตติพจน์กำเนิดรีพูนหน่วยการสำนักกฎหมายสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะและในโอกาสนี้ค่ะขอกราบเรียนเชิญท่านประธานโสพลสารามประธานรัฐสภาและประธานคุณและกล่าวปิดการสัมมนาในครั้งนี้ขอกราบเรียนเชิญค่ะ
2: เมื่อ2486 2486 8788ยุคของจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยยุคนั้นนี่สมรสสักให้ใครที่มีบุตรมากในจังหวัดนี้จะได้ขันเงินในยุคนั้นพอมาถึงยุค2515เนี่ยเป็นยุคคุมกำเนิดแจกถุงยางอนามัยพอมายุคนี้เราก็ได้เห็นว่าไอ้นั้นก็มาส่งเสริมการมีบุตรนี่ผมเล่าวิวัฒนาการกลุ่มที่หนึ่งเปลี่ยนนโยบายเนี่ยอย่าไปบอกว่านายกนะต้องรัฐบาลมันน่าจะเป็นกลุ่มที่หนึ่งสิทธิก็คือนโยบายรัฐบาลหน่วยงานครอบครัวนะครับมันจะเป็นนโยบายสร้างทัศนคติระดับนโยบายของรัฐบาลแล้วหน่วยงานเอามาขับเคลื่อนแล้วสร้างทัศนคติที่ของครอบครัวนี้นะครับส่วนเรื่องจะสรุปก็ทางกระทรวงสาธารณสุขรับไปทีนี้เรื่องที่สองเนี่ยผมฟังเรื่องของเรื่องศูนย์เด็กเรื่องเนอร์สเซอรี่เรื่องดูแลเนี่ยเรื่องโดนใจมากตั้งแต่ท่านรัฐมนตรีวราวุฒิท่านพูดที่นี่นี่ผมกำลังจะ MOU ร่วมกับกทม.ถ้าหน่วยงานใหญ่ๆนี่เราเอาบุตรเอาลูกมาเลี้ยงในที่ทำงานแล้วก็มีเนอร์เซอรี่มีอะไรเนี่ยที่นี่คุยกันตั้งแต่ก่อนท่านหมดวาระแล้วจะเดินต่อนี่ก็หมายความว่าต่อไปทำไงโรงงานอุตสาหกรรมที่โรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานกระทรวงเราก็สามารถทำเนอร์เซอรี่แล้วก็ส่งต่อไปยังกระทรวงศึกษาส่วนเรื่องกระทรวงศึกษาเนี่ยเรื่องการศึกษาเนี่ยที่สำคัญก็คือเรายังไม่นโยบายการสร้างคนเนี่ยการสร้างคนเนี่ยมันต้องต่อเนื่องของเราเนี่ยมันเป็นยาขมเพราะรัฐบาลนี้มาก็มาวางนโยบายมาบางนโยบายสร้างแต่ฐานไม่ได้ถึงพีระมิดพอใครมาก็มาสร้างฐานฉะนั้นเราจึงอยากเห็นกฎหมายแม่บทเหมือนที่พูดถึงเรื่องพรบการสังชาติที่ท่านได้ต่อไปการจะทำพรบการสังชาติเราจะต้องเอาให้จบในรัฐบาลชุดนี้ให้ได้เพราะว่าตั้งแต่รัฐธรรมนูญ60กำหนดให้มีนโยบายการต้องทำกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญให้เสร็จภายใน5ปีจาก60มาจนวันนี้ประเทศไทยเรายังไม่สามารถออกพรบการสังชาติได้เลยดังนั้นเรื่องนี้ก็สำคัญส่วนประเด็นที่ทำอย่างไรเด็กมันควรจะแยกเนี่ยควรจะแยกเด็กยังไงการลดเกิดเนี่ยมันเชื่อมกันในระหว่างการลดกับการที่จะการบริการของรัฐฉะนั้นท้องถิ่นเนี่ยต่อไปการกระจายอำนาจมันก็สำคัญฉะนั้นท้องถิ่นเนี่ยเหมือนผมได้เรียนในมีบทบาทสำคัญในการดูแลเด็กตั้งแต่ตั้งครรภ์ไปจนถึง

0: เพื่อที่จะส่งต่อไปยังกระทรวงศึกษาถ้าอย่างนั้นเราลงทุนไม่ไหวเราจะไปลงทุนสระว่ายน้ำให้โรงเรียนแต่ละโรงเรียนไม่ไหวแต่เราสามารถลงทุนสระว่ายน้ำจ้างครูภาษามาสอนไม่ว่าภาษากรีกภาษาอังกฤษมาสอนในแต่ละอบต.เหมือนที่เทศบาลลำปางมาศเขาทำเนี่ยได้เพราะเราลงทุนแค่ตำบลหนึ่งดูแลทั้งตำบลฉะนั้นก็ฝากประเด็นนี้นะครับส่วนเรื่องกฎหมายก็ท่านก็พูดได้ดีนะครับกฎหมายสรุปก็คือ3เรื่อง3เรื่องใหญ่ๆก็คือเรื่องทัศนคติเรื่องสิทธิเรื่องการศึกษาจะไปสรุปรวมยังไงเพื่อให้ส่งต่อให้ฝ่ายห้องที่4จากที่อันนั้นเป็นรายงานมาแล้วห้องที่4ไปดูไปแก้ไขถ้าเป็นระเบียบก็แก้ไขระเบียบถ้าเป็นวิธีการก็แก้ไขวิธีการการบูรณาการมันก็บูรณาการคนบูรณาการเงินบูรณาการวิธีการนะครับก็ให้เป็นระเบียบต่างๆจนไปถึงพรบ.นะครับก็ผมรับปากทางไกลไว้ว่าไม่เกินบ่ายสามโมงครึ่งแต่เนี้ยก็เกินมาแล้วเลทตามเลทแล้วก็ถือโอกาสนี้นะครับขอบพระคุณหน่วยงานโดยเฉพาะทางกระทรวงสาธารณสุขที่จะต้องเป็นแม่งานต่อในเรื่องนี้ร่วมกับสภาผู้แทนราษฎรนั้นผมก็ฝากการบ้านว่าท่านปลัดท่านก็พูดแล้วว่าท่านจะรับเป็นเจ้าภาพในการที่จะสรุปทั้ง4ห้องที่เราไปแล้วก็เพิ่มก็ร่วมกับสภาจะเป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์รูปเล่มรายงานเสนอหน่วยงานเสนอครม.เสนอหน่วยกระทรวงทบวงกรมต่างๆรวมไปจนถึงไประดับท้องถิ่นนะครับสภาจะเป็นเจ้าภาพฉะนั้นเมื่อถ้าครม.ให้ความเห็นชอบนะครับให้เกี่ยวข้องกับแผนที่เราทำวันนี้เหมือนสมัยที่ท่านรัฐมนตรีวราวุฒิสภาก็จะพิมพ์เผยแพร่นะครับฉะนั้นก็ขอโอกาสนี้ขอบคุณทุกท่านขอเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพครับขอบพระคุณครับ
1: ขอกราบขอบพระคุณท่านประธานโสภณสารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรรับทราบข้อสรุปข้อเสนอจากกลุ่มต่างๆนะคะทั้งส่งเสริมทัศนคติการมีบุตรมาตรการดูแลและสิทธิประโยชน์สำหรับแม่และเด็กหลักประกันการศึกษาของรัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกฎหมายของประเทศไทยนะคะเนื้อหาสาระต่างๆในประเด็นต่างๆที่สำคัญเหล่านี้ก็จะได้ส่งต่อไปยังคณะรัฐมนตรีแล้วก็ในส่วนของกระทรวงทบวงกรมต่างๆด้วยนะคะวันนี้ก็หมดเวลาของการถ่ายทอดสดโครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนกิจกรรมการเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพค่ะดิฉันอัญชิตาบุญพรวงพร้อมกับทีมงานสถานีโทรทัศน์รัฐสภาลาทุก
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: ยศชนันชูโมเดลแซนด์บ็อกซ์แก้จนเชิงรุกนำร่อง20จังหวัดฉีกกรอบทะเบียนคนจนสู่บัญชีโอกาสดันอุตสาหกรรมอนาคตปฏิรูปการศึกษาวางพลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานรากทั้งระบบพรรคเพื่อไทยได้มีการจัดเวทีเสวนาเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อแซนด์บ็อกซ์แก้จนสู่ทางออกทั้งเพื่อไทยถนนวิภาวดีรังสิตกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะที่ปรึกษาพิเศษพร้อมด้วยนายสุจสิทธิ์ศรีจอมขวัญรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและโฆษกพรรครับหน้าที่ดำเนินรายการท่ามกลางความสนใจจากสมาชิกพรรคและกลุ่มเครือข่าย YPP ที่เข้าร่วมรับฟังอย่างเนืองแน่นว่าปัญหาของระบบเศรษฐกิจปัจจุบันโดยระบุถึงความล้มเหลวของการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เม็ดเงินมักกระจุกตัวอยู่เพียงกลุ่มพีระมิดพร้อมเสนอแนวทางการขับเคลื่อนทางสังคมแบบขั้นบันไดซึ่งหัวใจสำคัญคือการเชื่อมโยงกันตั้งแต่กลุ่มทุนขนาดใหญ่โรงงานอุตสาหกรรมธุรกิจ SME ไปจนถึง

วิสาหกิจชุมชนและภาคการเกษตรภาครัฐจำเป็นต้องสร้างกลไกที่เอื้อให้การเติบโตของธุรกิจระดับบนสามารถดึงภาคส่วนระดับล่างให้เติบโตตามไปพร้อมกันได้โดยอัตโนมัตินอกจากนี้วาระเร่งด่วนคือการพลิก mindset ของภาครัฐจากเดิมที่มักใช้การตีตราประชาชนให้เปลี่ยนผ่านไปสู่การสร้างทะเบียนโอกาสเนื่องจากความยากจนไม่ได้จำกัดอยู่เพียงมิติของการขาดแคลนทุนทรัพย์แต่ยังครอบคลุมถึงการถูกริดรอนสิทธิ์ทางสาธารณสุขและโอกาสในการเข้าถึงแหล่งความรู้ด้วยสำหรับแอคชั่นแพลนขณะนี้ได้เดินหน้าโครงการนำร่องแล้วในพื้นที่20จังหวัดโดยบูรณาการกลไกของสถาบันอุดมศึกษาเชิงพื้นที่อาทิกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลผนึกกำลังร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนลงพื้นที่ปูพรมเอ็กซเรย์รายบุคคลเพื่อค้นหาประชาชนรัฐเมื่อพบกลุ่มเป้าหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องสวมบทบาทพี่เลี้ยงในการอำนวยความสะดวกด้านเอกสารเพื่อดึงเข้าสู่ระบบสวัสดิการทหารลงพื้นที่ฝึกอบรมวิชาชีพพื้นฐานให้แก่กลุ่มที่ขาดแคลนทักษะเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เขาสามารถยืนหยัดสร้างรายได้ด้วยตนเองควบคู่ไปกับการผลักดันแนวคิด Local Ghost Engineเพื่อสร้างความเข้มแข็งเป้าให้ชุมชนผลิตสินค้าที่ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นไม่ต่ำกว่าร้อยละ70ศาสตราจารย์ดร.ยชนันท์ย้ำว่าหากประเทศไทยต้องการก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางรัฐบาลมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวใหม่ที่มุ่งเป้าสู่อุตสาหกรรมมูลค่าสูงแห่งอนาคตวิทยาศาสตร์สุขภาพการบำบัดด้วยเซลล์และยีนวิทยาการหุ่นยนต์เทคโนโลยีอวกาศพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็กเทคโนโลยีชีวภาพ

ถานการณ์ความมั่นคงโลกทวีความรุนแรงปัญหาชายแดนรอบด้านยังคงเปราะบางยุทธศาสตร์การต่างประเทศและความมั่นคงของไทยจะเดินหน้าไปทิศทางใดคณะกรรมการการต่างประเทศเข้มทิศประเทศไทยข้อเสนอยุทธศาสตร์การต่างประเทศและความมั่นคงสู่รัฐบาลหน้าเพื่อรวบรวมข้อเสนอเชิงนโยบายหลังการเลือกตั้ง

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบทบาทกรรมาธิการกับดิฉันปัทมาพรหาชันชัยค่ะใกล้เข้าสู่วันเลือกตั้งแล้วนะคะ8 กุมภาพันธ์ 2569นะคะบรรดาพรรคการเมืองต่างๆก็มีการนำเสนอนโยบายทั้งในเรื่องของความมั่นคงแล้วก็การต่างประเทศทางคณะกรรมาธิการการต่างประเทศคือสภาไว้ความสำคัญในเรื่องนี้นะคะ

0: ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในปัจจุบันโลกกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอย่างรวดเร็วและซับซ้อนทั้งจากการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจการเปลี่ยนผ่านของระบบโลกความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ตลอดจนผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกเทคโนโลยีและวิกฤตข้ามพรมแดนอาทิการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิมั่นคงทางพลังงานปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลโดยตรงต่อเสถียรภาพและความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติของประเทศไทยในทุกมิติประเทศไทยจึงต้องมียุทธศาสตร์การต่างประเทศและความมั่นคงที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการรักษาสมดุลเชิงยุทธศาสตร์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศคู่เจรจาการมีบทบาทเชิงรุกในเวทีพหุภาคีตลอดจนการเชื่อมโยงนโยบายการต่างประเทศกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศในระยะยาวทั้งนี้การกำหนดทิศทางในอนาคตจำเป็นต้องอาศัยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การวิเคราะห์ในเชิงลึกและมุมมองที่ส่วนเกี่ยวข้องจากหลากหลายภาคส่วนดังนั้นคณะกรรมการการต่างประเทศวุฒิสภาคณะกรรมการพัฒนาการเมืองและการมีจัดการสัมมนาเรื่องเข็มทิศประเทศไทยข้อเสนอยุทธศาสตร์การต่างประเทศและความมั่นคงสู่รัฐบาลหน้าเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงรวมทั้งการวิเคราะห์สถานการณ์การต่างประเทศและความมั่นคงในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลการระดมความเห็นจากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อจะได้นำข้อสังเกตและข้อเสนอเกี่ยวกับทิศทางการต่างประเทศและความมั่นคงของไทยภายใต้แปลงเสนอต่อฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: ในบริบทความสำคัญระหว่างประเทศในปัจจุบันที่เผชิญกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์การแข่งขันระหว่างมหาอำนาจความผันผวนทางเศรษฐกิจของโลกรวมทั้งเผชิญกับปัญหาความมั่นคงในหลายรูปแบบทำให้นำมาสู่การจัดการสัมมนาในครั้งนี้เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอมุมมองเชิงยุทธศาสตร์ระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆตลอดจนที่เกี่ยวข้องโดยตรงโดยกระผมเชื่อมั่นว่าการสัมมนาในวันนี้จะบรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเหตุและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน

ือวันนี้นะครับจุดมุ่งหมายของเราก็คือการวางเข็มทิศให้กับประเทศไทยแน่นอนว่าในการเลือกตั้งครั้งก่อนๆนะครับนโยบายการต่างประเทศนโยบายความมั่นคงอาจจะไม่ได้เป็นนโยบายที่แต่ละพรรคการเมืองให้ความสำคัญนักแต่ว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับเนื่องจากความขัดแย้งไทยกัมพูชานะครับเรามีเรื่องของการเลือกตั้งในประเทศเมียนมานะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของความขัดแย้งในทะเลจีนใต้อีกเพราะฉะนั้นนโยบายการต่างประเทศนโยบายความมั่นคงจึงทวีความสำคัญมากนะครับแต่ละพรรคการเมืองให้ความสำคัญมากๆอาจารย์มากที่สุดในทุกๆการเลือกตั้งเลยก็ได้วันนี้เราก็เลยเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้มีการจัดการเสวนาในวันนี้นะครับโดยที่เราก็ได้เชิญตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆมาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับต่างประเทศแล้วก็ความมั่นคงของประเทศไทยด้วย

0: ่าพายุภูมิรัฐศาสตร์ที่รุนแรงประเทศไทยจะยืนอยู่ตรงไหนก็ไม่เซและแผนในอีก5ปีข้างหน้านะครับนโยบายการต่างประเทศของประเทศไทยจะมีหน้าตาอย่างไร
1: สิ่งที่ผมจะขออนุญาตฉายมุมมองต่อไปนี้เนี่ยเป็นยุทธศาสตร์แล้วก็มุมมองของกระทรวงต่างประเทศในระยะกลางนะครับอาจจะไม่ได้ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับให้มุมมองที่ยาวออกไปนะครับสิ่งที่กระทรวงต่างประเทศภูมิรัฐศาสตร์โลกแล้วก็ภูมิเศรษฐศาสตร์โลกเนี่ยในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ทางด้านการต่างประเทศเราได้เตรียมเครื่องมืออะไรที่จะไว้รองรับกับสถานการณ์เหล่านี้นะครับประการแรกนะครับภาพรวมของบริบทต่างประเทศปัจจุบันที่ทางกระทรวงมองนะครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยระเบียบโลกปัจจุบันเนี่ยเราที่ว่าทราบเรามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุกมิตินะครับโดยเฉพาะเราอยู่ระหว่างการแข่งขันที่ค่อนข้างเข้มข้นระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนนะครับอันนี้เป็นฉากทัศน์ที่หลักเลยที่เรามาใช้ในการวิเคราะห์ทิศทางของนโยบายการต่างประเทศเราในระยะ 4-5 ปีข้างหน้าการกลับมาของท่านประธานาธิบดีทรัมป์แล้วก็นโยบายอเมริกันเฟิร์สเนี่ยมีความเข้มข้นมากขึ้นแน่นอนสูงของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเป็นปัจจัยที่ทำให้โลกปัจจุบันมีความผันผวนและแตกแยกและนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางอำนาจและระเบียบโลกใหม่ที่ต่างไปจากเดิมนะครับโดยมีลักษณะสำคัญที่เราจะเห็นได้ชัดเจนเนี่ย2-3 ประการประการแรกก็คือมีการเปลี่ยนแปลงจากโลกที่เป็นขั้วอำนาจเดียวที่นำโดยสหรัฐและพันธมิตรตะวันตกเนี่ยไปสู่โลกที่มีลักษณะหลายขั้วหรือว่ามัลติโพลาร์เวิลด์นะครับที่มีจีนและรัสเซียเนี่ยขึ้นมาเป็นมหาอำนาจที่ท้าทายสหรัฐขึ้นมานะครับรวมถึงที่เห็นชัดเจนคือการเสื่อมถอยของนะครับไม่กี่วันนี้ทุกท่านก็คงเห็นภาพชัดเจนว่าประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่งออกประกาศที่จะถอนตัวออกจากหลายๆองค์กรใน UN อันนี้ก็เป็นภาพที่ชัดเจนคือการเสื่อมถอยของระบบแต่ละประเทศเนี่ยหรือแต่ละขั้วอำนาจเนี่ยมีแนวโน้มที่จะดำเนินนโยบายตามผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักมันก็ทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่ว่าประเทศมหาอำนาจขนาดกลางเนี่ยเริ่มที่จะมีการรวมตัวขึ้นนะครับเพื่อมาท้าทายสหรัฐอเมริกานะครับหรือว่าประเทศซึ่งพยายามที่ใช้อำนาจที่จะเข้ามาแทรกแซงโลกนะครับก็กลุ่มหลักๆที่มีบทบาทขึ้นมาในประเทศโลกใต้นะครับหรือว่า Global South นะฮะเราจะเห็นภาพของบริษัทแล้วก็เครือข่ายข้ามชาติไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือว่า NGO ขนาดใหญ่เข้ามาอยู่ในฉากทัศน์ของเวทีระหว่างประเทศมากขึ้นในส่วนของแต่ละประเทศเนี่ยเราก็จะเห็นทิศทางของมีการดำเนินนโยบายที่มีการปกป้องตนเองมากขึ้นหรือว่า Protectionism นะครับเนื่องมาจากการแข่งขันทางภูมิเศรษฐศาสตร์ที่มันเข้มข้นนะครับทุกคนก็จะหันไปสู่การคำนึงถึงผลประโยชน์ของตัวเองเนี่ยมากกว่าผลประโยชน์ของส่วนรวมนะครับระบบการค้าเสรีก็จะถูกทดแทนด้วยมาถึงที่เรามองไปในอนาคตนะฮะแนวโน้มจะมีการกีดกันทางการค้ามากขึ้นนะครับในด้านการเมืองภายในประเทศเราก็จะเห็นปรากฏการณ์แล้วว่าพรรคการเมืองฝ่ายขวาที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมเนี่ยเริ่มได้รับความนิยมแล้วก็ขึ้นมามีอำนาจในหลายประเทศที่ชัดเจนคือในฝั่งของตะวันตกยุโรปนะฮะปัจจัยที่ไทยจะต้องเฝ้าระวังเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีในด้านเศรษฐกิจกระทรวงที่เขามองว่าเนี่ยเนื่องโดยที่เราเนี่ยมีเศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออกเป็นหลักเศรษฐกิจเราเนี่ยลิงก์กับต่างประเทศมากนะครับ 60-70% ก็เป็นการส่งออกการท่องเที่ยวนะครับเพราะนั้นมาตรการภาษีของสหรัฐเนี่ยก็ส่งผลกระทบกับไทยโดยตรงอย่างที่ท่านทราบดีนะครับในระยะสั้นเนี่ยมาตรการภาษีเนี่ยจะส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในต่างประเทศนะครับจากการที่หลายๆประเทศย้ายฐานการผลิตเพื่อเลี่ยงภาษีแล้วก็ใช้ไทยเป็นช่องทางในการระบายสินค้ารวมถึงการสวมสิทธิ์แหล่งผลิตสินค้าด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไทยจะต้องเฝ้าระวังในระยะสั้นนะครับในระยะกลางระยะยาวเนี่ยประเทศต่างๆก็มีการนำมาตรการกิจการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีนะครับรวมทั้งมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยมาใช้มากขึ้นก็จะส่งผลให้ไทยเราต้องปรับตัวเพื่อให้นะครับนอกจากนี้นะครับปัญหาเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนี้ครัวเรือนการเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์นะครับการอัตราการเกิดที่ลดลงเนี่ยการที่โครงสร้างประชากรเราเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจเช่นเดียวกันนะครับจะมีการขาดแคลนแรงงานปัญหาด้านบริการด้านสาธารณสุขสวัสดิการสังคมแล้วก็การจัดการภาคเราเช่นเดียวกันในอนาคตนะครับในด้านภูมิภาคอินโดแปซิฟิกในด้านความมั่นคงนะครับเป็นพื้นที่ทางยุทธศาสตร์อย่างที่ท่านทราบเป็นดีแล้วนะครับเป็นเส้นทางขนส่งทางเรือที่สำคัญเป็นที่ตั้งของหลายประเทศที่มีอิทธิพลนะครับมีพลวัตทางด้านเศรษฐกิจการเมืองสูงเช่นจีนไต้หวันเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่มหาอำนาจทั้งจีนแล้วก็สหรัฐเนี่ยพยายามที่จะเข้ามาแย่งชิงอิทธิพลในภูมิภาคนี้ประเทศไทยเองก็จะต้องบาลานซ์ความสัมพันธ์

0: ในภูมิภาคนี้เนี่ยให้มีความสมดุลในอนาคตครับมันทำให้ไทยเนี่ยประสบปัญหาในอนาคตกับความท้าทายรูปแบบใหม่ๆที่จะตามมานะครับไม่ว่าจะเป็นภัยเรื่องความมั่นคงรูปแบบใหม่นะครับออนไลน์สแกมทุกท่านเห็นแล้วนะครับระบบการตรวจสอบในเชิงภูมิภาคีมันอ่อนแอลงทำให้เปิดช่องว่างให้ธุรกิจเหล่านี้เนี่ยมันเติบโตขึ้นนะครับรวมถึงภัยอื่นๆไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมฝุ่น PM 2.5 เหล่านี้เป็นต้นภัยจาก AI นะครับมันไม่มีการควบคุมในกรอบของระหว่างประเทศก็ส่งผลเข้ากระทบเข้ามาสู่ภายในประเทศเช่นเดียวกันนะครับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการของนโยบายด้านต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เราก็มามองนะครับว่ากระทรวงเทศมองว่าเนี่ยเราจะรับมือปัญหาเหล่านี้ได้เนี่ยเราต้องมองจุดเด่นของเราก่อนเรามีอะไรที่เป็นเครื่องมือในปัจจุบันนะครับหลักๆนะครับประการแรกเนี่ยเราก็มองว่าในส่วนของไทยเนี่ยยังไงก็ตามเรายังมีภูมิศาสตร์นะครับที่ยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ของเราอยู่ในเรื่องของ connectivity เราต้องใช้จุดเชื่อมอันนี้เนี่ยเพื่อความมั่นคงให้ได้มากที่สุดนะครับการทูตของไทยเองนะครับมีความตระหนักอันนี้ชัดเจนนะครับเราก็ต้องอาศัยจุดยืนอันนี้เนี่ยเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราไม่เข้าข้างใครหรือไม่สุดโต่งไปทางด้านใดทางหนึ่งเพื่อที่ว่าเราจะสามารถบาลานซ์นะครับในภูมิภาคนี้เอาไว้ได้ประเด็นที่3นะครับเรามองว่าอาเซียนเนี่ยยังเป็นเสาหลักของการต่างประเทศไทยนะครับเราเป็นหนึ่งในประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียนเป็นเครื่องมือในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ส่งเสริมเสถียรภาพความมั่นคงแล้วก็รักษาดุลอำนาจในภูมิภาคให้กับเรานะครับยังไงเราก็ต้องเกาะอาเซียนเอาไว้นโยบายการต่างประเทศไทยในอนาคตข้างหน้าเราจะทำอย่างไรแน่นอนครับเราจะต้องเสริมสร้างความสัมพันธ์กับทุกขั้วอำนาจโดยยึดโยงการแสดงท่าทีบนหลักการภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและค่านิยมสากลประเด็นที่2เนี่ยการเข้าไปต้องเข้าไปเป็นส่วนร่วมในกระบวนการกำหนดระเบียบโลกอย่างทันท่วงทีและสร้างน้ำหนักให้กับการต่างประเทศไทยเพื่อกลับเข้าสู่จอเรดาร์ประเด็นที่3นะครับประเทศไทยต้องรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคที่สำคัญว่าจะเป็นเอ็กเมกเอซีดีและก็บีมเซกให้ได้ประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของการทูตเศรษฐกิจนะครับคือทำอย่างไรที่จะให้การทูตของเราเนี่ยตอบสนองต่อผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจแล้วก็ประเทศชาติแล้วก็ให้ได้มากที่สุดนะครับโดยสรุปนะครับการเมืองโลกในปัจจุบันที่เรามองอยู่เนี่ยนโยบายเราก็โดยสรุปนะครับในภาวะที่มีความไม่แน่นอนสูงนโยบายของสหรัฐที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรต่างๆเพื่อแข่งกับจีนและชิงความได้เปรียบทางเศรษฐกิจประเทศไทยจำเป็นต้องปรับตัวให้สอดระเบียบโลกใหม่ที่กำลังก่อตัวนะครับโดยสรุปก็คือในด้านความมั่นคงเนี่ยไทยจำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านรอบบ้านเพื่อสร้างสภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมความร่วมมือนะครับเมื่อขยายภาพกว้างไปยังบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศเวทีโลกไทยจำเป็นต้องเป็นผู้เล่นที่เคารพกฎระเบียบระหว่างประเทศ
1: มุมมองทางด้านการกลาโหมเนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงมาตั้งแต่นโยบายของรัฐบาลกระทรวงต่างประเทศแล้วมาสู่การปฏิบัติของกลาโหมว่าจะไปมิติไหนเรื่องความสัมพันธ์กันระหว่างประเทศแล้วก็บทบาทของบกเรืออากาศทุกมิติที่เกี่ยวข้องผมอยากจะต่อเชื่อมกับทางกระทรวงต่างประเทศครับคือนอกจากสิ่งต่างๆแล้วในผลของกระทรวงกลาโหมเนี่ยเรามีมิติของการวิเคราะห์กันอยู่แล้วการไปมองว่าอะไรคือความขัดแย้งอะไรคือภัยคุกคามในอีก1ปี2ปี3ปีข้างหน้าเราก็เกาะติดแล้วก็เฝ้าดูตลอดในส่วนของความมั่นคงนักการทหารรุ่นใหม่หลายท่านอาจจะมองว่าบางทีมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวละทุกคนก็สามารถจะเรียนรู้และดำเนินการได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่สามารถจะแยกได้เลยว่ากำลังอำนาจแห่งชาติที่จะมองเฉพาะทหารแยกส่วนแยกส่วนมันคือเรื่องที่มันต่อฟิลของทหารที่ทำอะไรเนี่ยมันก็จะต้องเป็นภาพที่มันถูกต้องชัดเจนมีกฎหมายรองรับเป็นภาพที่เหมาะสมแล้วก็เป็นจุดยืนของประเทศที่ชัดเจนนี่คือความมั่นคงเอาทุกอย่างมารวมกันเป็นซิงเกิลวอยซ์เป็นความชอบธรรมเป็นความโปร่งปฏิบัติแล้วมันก็เชื่อมไปสู่เวทีกระทรวงต่างประเทศทั้งหมดจะเป็นภาษาของชาวโลกที่เป็นสากลที่พิพากษาไม่ว่าจะเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศสิทธิมนุษยชนมนุษยธรรมทุกเรื่องที่มันจำเป็นและต้องอธิบายได้แม้แต่การใช้อาวุธของกำลังทางอากาศเนี่ยเราจะใช้แบบไหนเพื่อให้มันเหมาะสมแล้วใช้แล้วบางคนก็บอกว่าใช้มากไปไหมจริงๆมันคือแผนป้องกันชายแดนธรรมดาแล้วก็ใช้เพื่อสนับสนุนกำลังระบบป้องกันเชิงรุกเราไม่ต้องการจะรุกเข้ามาในประเทศเลยแล้วก็หลายคนก็บอกว่าเห็นอเมริกาทำแบบเวเนซุเอลาประเทศไทยทำได้ไหมผมกล้าพูดตรงนี้ว่าทำได้ 100% แล้วมันก็มีแผนแหละใครจะสั่งทำทำแล้วได้อะไรขึ้นมาต้องเข้าใจศักยภาพตรงนั้นสู้กันอยู่แต่ผมครับบอกแค่3สมรภูมินะครับมันจะต้องมีตั้งแต่เรื่องของเศรษฐกิจก็มีส่วนเกี่ยวข้องสังคมก็มีส่วนเกี่ยวข้องกฎหมายระหว่างประเทศก็เกี่ยวข้องไฟแนนซ์ก็เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวข้องหมดเลยเป็นเนื้อเดียวกันไปหมดเลยผู้ใช้ทูตทหาร

ม่ใช่ไปปกตินะครับเห็นมีบางคนบอกว่าจะตัดงบประมาณเขาคือนักรบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะสิ่งที่มันอันตรายที่สุดถ้ามันเกิดขึ้นคือผมกำลังจะบอกว่ากระทรวงกลาโหมทุกเหล่าทัพสิ่งเหล่านี้ใกล้ชิดเพราะในอีก 1-3 ปีข้างหน้าที่มันอันตรายที่สุดถ้ามันเกิดแบบนี้เนี่ยเกิดใครเข้ามาแทรกแซงเราดู 1-2-3 ปีไม่ว่าการใช้อาวุธที่มันแปลกๆบินเข้าไปใช้ดาวเทียมใช้เอ็มโซ่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้ไซเบอร์ปิดระบบต่างๆแล้วก็สามารถจะส่งกำลังเข้าไปได้มีสายลับเข้าไปอยู่ในพื้นที่มีการกำหนดพื้นที่มีการจำลองมีการซ้อมเป็นเรื่องปกติแล้วเรารู้ด้วยว่าจะทำแบบไหนภาพพร้อมที่จะทำแบบนั้นแต่ถามว่าทำแล้วมันจะชอบทำหรือไม่นี่คือจำเป็นเพราะฉะนั้นถ้ามดเดนเจอรัสเป็นแบบนี้ไม่ว่าจะภัยพิบัติไซเบอร์ครามอะไรพวกนี้เรื่องสแกมเมอร์ก็จะเกิดพวกนี้นี่คือสิ่งที่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วอันตรายที่สุดเราก็มองอยู่แล้วมันจะนำไปสู่นโยบายว่าเราจะออกอะไรบ้างแล้วถ้ามันมดไลลี่ล่ะในอีก 1-3 ปีข้างหน้าไม่ว่าจะสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่แบ่งฝ่ายกันชาติมหาอำนาจชัดเจนมีแนวโน้มเป็นไปได้สูงนี่นะอาจจะแบ่งอาจจะแตกอาจจะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นไปได้หมดที่เราวิเคราะห์เราประเมินขณะที่อาเซียนก็ยังต้องรับภัยพิบัติมากมายไม่ว่าจะไซเบอร์สแกมไม่ว่าจะเป็นดีปเฟคข่าวมูลข่าวสารเยอะแยะหมดเลยคือเราไม่ได้มองแค่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในโลกเราต้องคาดเดาสิ่งที่เขาคิดได้เอ๊ะทำไมมันเกิดจีนเทาแล้วเขาซื้ออาวุธแบบไหนเขาสั่งซื้อได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องเข้าระบบของเราจะซื้อแค่แอนติโดนก็ประมาณตั้งแต่68ต้นอันนี้ยังเลือกไม่ได้เลยใช่ไหมก่อนจะได้ปี71แล้วมันจะครั้งที่3แล้วเนี่ยมันเกิดระบบอะไรพวกนี้ขึ้นท่านลองดูดิครับท่านจะแก้ไขยังไงเรื่องพวกนี้มันไม่ทันแล้วหรือก่อนหน้านี้ย้อนไป10ปีย้อนหลังบอกว่าจะซื้ออันนี้บอกไม่มีแล้วเขาไม่ใช้แล้วเขาไม่มีการลบแล้วไม่มีเรื่องมีฐานแล้วพอถึงเวลาจะใช้จริงๆสายข่าวที่อยู่ในพื้นที่พินิพัฒน์ท่านทราบดีว่ามันถูกเบิร์นไปหมดแล้วอ่ะมันไม่มีใช้แล้วอ่ะมันต้องใช้วิธีไหนอ่ะโชคดีที่กองทัพอากาศในบรรพบุรุษเนี่ยมีระบบดาวเทียมมีระบบตรวจการเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันก็นำไปสู่ของทิศทางกำหนดได้ด้วยเครื่องมือแบบนี้นี่คือหนทางสุดท้ายที่ถูกเลือกใช้แต่ขอให้มั่นใจว่าถ้าใช้แล้วความมั่นคงเนี่ยเราจะพยายามทำให้ดีที่สุดและสักเซสที่สุดนะครับตอนนี้ผมเป็นศูนย์ข่าวสารเนี่ยผมเชื่อมโยงกับเขมรนะผมจะนัดเจอกันที่บ้านหนองจานเราอยากจะคุยกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ให้เข้าใจบทบาทคุยทางโทรศัพท์แล้วเขาบอกว่าเขาควบคุมไม่ได้เพราะสั่งการมาจากผู้นำจิตวิญญาณแล้วก็แต่ละส่วนก็ทำแบบเดียวกันธรรมชาติมันต่างกันเลยนี่คือความสัมพันธ์แต่ผมกำลังจะบอกชี้ให้เห็นว่าความสัมพันธ์ลักษณะนี้เนี่ยเราไม่ได้เป็นศัตรูกับประชาชนกัมพูชานะย้ำตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามยังไงให้มันเกิดขึ้นหน้าที่ประชาชนกัมพูชาก็ไปทำให้นโยบายตรงนี้มันชัดเจนมากขึ้นที่ผมย้ำตลอดนะครับว่ามันมีอะไรที่มันเชื่อมโยงหมดถ้าเราไม่มีเสร็จได้ดีปัจจุบันนี้เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราเหนื่อยน่าจะสูญเสียมากกว่านี้ทหารทั่วโลกหันมามองกองทัพไทยเรามีระบบหนึ่งที่เรียกว่า Data Link ที่กองทัพบกกองทัพเรือก็แล้วกันขณะที่เครื่องบินกำลังที่ระเบิดผมนั่งอยู่ที่ดอนเมืองผมนั่งอยู่ที่ทัพภาค1ทัพภาค2ผมตามมาด้วยงบประมาณตามมาด้วยการวางแผนตามมาด้วยการซักซ้อมตามมาด้วยระบบต่างๆขณะที่เราจะกำลังซื้อเครื่องบินกิฟเพ่นรุ่นใหม่ออฟเซ็ตโพลิซีเขาคืออะไรรู้ป่ะ Intellectual Property Right ให้เราสามารถที่จะพัฒนา Data Link ได้ด้วยตัวเองเป็นไทยลิงก์แปลว่าฐานบกรู้มือรู้เลยว่าเครื่องบินจะมาปืนใหญ่ไม่ยิงเห็นภาพลงไปทางซ้ายลงไปทางขวาเห็นหมดเพราะว่า UAV ข้างบนส่องให้พวกนี้คือศักยภาพภัยลุกคามมันไม่ได้เกิดขึ้นมันมีเรื่องไฮบริดวอร์แฟร์เรื่องอะไรต่างเรื่องสายลับประการที่2ความมั่นคงที่ยั่งยืนผมมองว่าต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องนี่คือแต่เรามีเจตนาเดียวกันคือ peace คือความสันติภาพแล้วก็ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับประการที่3ที่ผมอยากจะเพิ่มก็คือเรื่องของการรวมพลังทุกภาคส่วนนโยบายด้านความมั่นคงไม่สามารถทำได้ด้วยการทหารไม่สามารถทำได้เพราะพี่สวไม่สามารถทำได้เพราะนักการเมืองการเมืองคือ1ในสมรภูมิแต่การทหารเป็นตัวแบ็กอัพสำคัญที่จะคอยเชื่อมโยงแล้วก็ช่วยเหลือสังคมกุมภามีนาเมษาเดี๋ยวรอรัฐบาลใหม่มานะพอมาปุ๊บถ้าเขาอาจจะเปิดด่านเลยก็ได้แดนเยอะเหมือนกันนะไม่แน่สถานการณ์อาจจะเปลี่ยนไปได้ตอนนั้นเป็นต้นนี่คือทั้งประชาชนก็ต้องรวมกันแน่นอนประชาชนเดือดร้อนในแนวชายแดนก็ต้องหาทางเยียวยาช่วยเหลือดูแลก็เป็นหน้าที่ของทางด้านเศรษฐกิจด้านพาณิชย์อะไรก็ว่าไปอันนี้คืออันที่สองนะครับแล้วก็อันที่3ผมพูดเหมือนทั้งศักดิ์ศรีและสากลกองทัพไทยเนี่ยเป็นกองทัพที่ปฏิบัติตามใน ISL คืออะไรคุณ

0: มากเนี่ยเราในฐานะที่ประเทศที่ไม่ใหญ่มากเราจะวางบทบาทเราอย่างไรบ้างนะครับต้องคบได้กับทุกคนครับโลกปัจจุบันมันไม่ใช่ว่าจะเลือกข้างด้านใดกองทัพเนี่ยเรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้นำระดับเดียวกันในกองทัพเนี่ยทุกประเทศในอาเซียนในโลกต่างๆเรามีการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองมีฮอตไลน์ทำให้เกิดเป็นมิตรภาพที่ดีก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นพลังร่วมของคนไทยทั้งประเทศเพื่อปกป้องอธิปไตยของเราเราไม่ได้ไปลุกลามประเทศเขมรเลยแล้วย้ำอีกทีว่าเราไม่ได้มีความขัดแย้งกับประชาชนชาวกัมพูชาเลยนะครับเราพร้อมจะอยู่ร่วมกันยั่งยืนเพราะเราก็ขยับต่อไม่ได้แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานที่ให้เกียรติกันไว้ใจกันเชื่อมั่นกันและทุกอย่างเป็นไปตามกติกาสากลไม่ใช่ใช้กำลังไม่ใช่การยุยุไม่ใช่สิ่งที่มันไม่ใช่เรื่องจริงก็ต้องยอมรับว่านี่คือหนึ่งในมาตรการของทางด้านความมั่นคงมันตั้งแต่ระดับรัฐบาลให้ political view ให้เจตอารมณ์ทางการเมืองชัดเจนว่าต้องการ1 2 3นำมาสู่ทางการทหารมาแปลงสู่การปฏิบัติสู่แผนป้องกันชายแดนสู่การใช้กำลังปฏิบัติการร่วมที่กองทัพนี่มีศักยภาพเพียงพอด้วยความมั่นใจเพราะเราสะสมมานานเครื่องบิน F16 เราซื้อมา42ปีนะครับแล้วเราได้ใช้วันนี้ก็ถือว่าคุ้มค่ากับความภาคภูมิใจของพี่น้องคนไทยที่ F16 Gripen F5 นะครับแล้วก็ T50ช่วยปกป้องประเทศชาติในเวทีเราพูดกันถึงงบประมาณกองทัพด้านความมั่นคงว่ามัน GDP มันน้อยไปไหม 1.2 มันก็จะเป็น2ไม่มาตรฐานเพราะว่างบประมาณพวกนี้ว่าจะวางแผนจัดหาอะไรเตรียมอะไรกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่เราก็ต้องทำให้ต่อเนื่องแล้วก็ทำให้เห็นเป็นรูปธรรมขอให้เชื่อมั่นครับเราจะใช้เงินทุกบาททุกตังค์ของภาษีพี่น้องประชาชนเนี่ยให้เกิดคุณค่ามากที่สุดเรื่องงบประมาณนี่เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับทุกกองทัพเราจะมีถนน3เส้นเส้นแรกคือจำเป็นต้องซื้อเราเรียกว่าเส้นสีแดงเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันเขาพัฒนาไปไกลแล้วเราก็จำเป็นต้องซื้ออาวุธบางอย่างเส้นที่2ก็คือเส้นสีเขียวที่เป็นของเราเองว่าอะไรที่เราทำได้เราก็จะต้องทำอีกเส้นหนึ่งก็เป็นเส้นที่มันจะเชื่อมโยงกันทั้ง3เส้นผมมองว่าความยั่งยืนสำคัญมากเพราะจากเหตุการณ์ความขัดแย้งครั้งนี้เนี่ยถ้าเราผลิตอาวุธไม่ได้ถ้าเครื่องบินเราไม่มีอะไรอาวุธเราหมดแล้วเราจะไปขอใครในเวลาวิกฤตนี้ก็ไม่ได้ถ้าเราผลิตได้เองทำได้เองเตรียมการได้เองแล้วก็สามารถที่จะซ่อมบำรุงได้เองเนี่ยเป็นสิ่งที่เราปรารถนาอุตสาหกรรมของประเทศคือเราอยากจะช่วยบริษัทเอกชนในไทยครับที่มันมีอาวุธปืนมีอาวุธรถเกาะมีอะไรต่างอยู่ในไทยเองผลิตได้เองมาช่วยกันอันนี้ก็ยืนยันว่าเราจะใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าที่สุดในทุกเหล่าทัพนะผมพูดในความรู้สึกของผู้บริหารของกองทัพในส่วนกระทรวงกลาโหมเนี่ยเราตระหนักเรื่องนี้เราคุยเรื่องนี้กันมากแล้วเราพร้อมจะมาชี้แจงให้ส่วนกรรมาธิการพร้อมให้ผู้ที่ตรวจสอบเรื่องประมาณได้ดูแลอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามุ่งมั่นทั้งหมดเพื่อพี่น้องประชาชนแล้วก็ผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักหลังจากสัมมนาแล้วก็ขอสรุปเป็นบทเรียนแล้วก็เป็นแนวนโยบายและต้องไปดูต่อว่า implement แผนปฏิบัติจะทำยังไงใครเป็นคนทำใช้งบประมาณอะไรแล้วก็กระจายตรงนี้ไปสู่ทุกภาคส่วนเพื่อเป็นภาพเดียวกันก็หวังที่รัฐบาลใหม่ที่จะดำเนินการต่อ
1: ถ้าย้อนกลับไปสัก5ปีที่แล้วนะครับผมรับผิดชอบกองประเมินซึ่งก็คือกองข่าวที่สมช.นะครับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่เชื่อมโยงกับทุนเทาเนี่ยที่มีการดำเนินการอยู่สภาพปัญหาเนี่ยปราบยากค้ามนุษย์ยาเสพติดสแกมเนี่ยเชื่อมโยงกันแล้วก็ที่อยู่แต่ละประเทศก็เชื่อมโยงกันด้วยนะครับตระหนักในภาคภูมิภาคนะครับ regional level เนี่ยแต่ว่าการที่จะไปแก้ไขให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยมันก็ต้องการความร่วมมือระดับภูมิภาคเช่นเดียวกันแล้วก็อย่างที่ทุกท่านทราบว่าเพื่อนบ้านเราแต่ละประเทศก็มีปัญหาของตัวเองแม้แต่เจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงนะครับของประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยบางทีก็เข้าไม่ถึงทางรัฐบาลแล้วก็สมช.เนี่ยก็ห่วงมากนะครับย้อนกลับไปในหน่วยงานความมั่นคงหน่วยข่าวบางท่านเนี่ยท่านยังบอกเลยว่าเรื่องปัญหาชนข้ามชาติรอบบ้านเราที่เชื่อมโยงกับทุนเทาเนี่ยดีไม่ดีแก้ไม่ได้ง่ายไปกว่าปัญหาจชต.เลยนะครับหรือว่าแก้ยากกว่าด้วยซ้ำนะครับเรียนว่าที่เห็นอยู่ปัจจุบันนี้นะครับช่วงก่อนเลือกตั้งเนี่ยผมเห็นป้ายหาเสียงแคมเปญนะก็จะมีสแกมเมอร์นะครับเรื่องทุนเทาแสดงถึงความตระหนักไม่ว่าใครจะไม่เป็นรัฐบาลก็เรื่องสแกมเรื่องการปราบอาชญากรรมเนี่ยก็จะเป็นนโยบายหลักก็เรื่องสแกมเนี่ยเราเคยนำเสนอไปเมื่อช่วงปี65นะครับบอกรัฐบาลไปว่าโยงกับอาชญากรรมข้ามชาตินะครับเป็นปัญหาสำคัญนะครับเพราะว่าพวกเนี้ยกลุ่มพวกเนี้ยเติบโตด้วยการสร้างความสัมพันธ์กับรัฐไม่ว่าจะเป็นทางรัฐที่เป็นต้นทางของเครือข่ายทุนเทาหรือว่ารัฐที่เป็นปลายทางของการลงทุนแล้วก็ทุนสีเทาพวกนี้มีการพัฒนารูปแบบการกระทำผิดที่ซับซ้อนขึ้นเป็นระบบแล้วก็มีความเชื่อมโยงกันนะครับมีหลายปัจจัยครับที่ทำให้ปัญหาเนี่ยมันแก้ยากบางปัจจัยก็เป็นปัญหา

หาที่เรื้อรังนะครับในไม่ว่าจะในประเทศรอบบ้านเราหรือแม้แต่ในประเทศเราเองนะครับก็เป็นอุปสรรคสำคัญในเรื่องของการแก้ปัญหาให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งหนึ่งในนั้นก็รวมถึงเรื่องของการคอร์รัปชันด้วยสำหรับเมียนมาครับปัญหาอาชญากรรมมันค่อนข้างจะโยงกับสถานการณ์ความขัดแย้งในเมียนมาก็คือความขัดแย้งรอบใหม่นี่นะครับคือ4ปีตั้งแต่ที่มีรัฐประหารนะครับตั้งแต่64นะครับกุมภาพันธ์เนี่ยก็มีการสู้รบนะครับสงครามกลางเมืองเพราะการที่ว้าเขาขยายตัวลงมาทางใต้เนี่ยมาอยู่ติดกับชายแดนเราเนี่ยมันก็เป็นโดยเฉพาะทางเชียงรายเชียงใหม่แล้วก็แม่ฮ่องสอนเนี่ยตรงนี้ก็ส่งผลกระทบกับไทยคือเมื่อก่อนเราไม่ได้ติดเขาอะแต่ตอนนี้เราไปติดเขาแล้วเนี่ยทางยุทธศาสตร์ระยะยาวเนี่ยตรงนี้ก็ทางกองทัพก็ดูอยู่นะครับแต่สมช.ก็ห่วงแล้วก็แน่นอนครับเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติอย่างที่ว่าเขาไปเกี่ยวข้องกับหลายๆอย่างโดยเฉพาะยาเสพติดนะมันก็ประเมินต่อไปเนี่ยไอ้ธุรกิจผิดกฎหมายประเภทต่างๆเนี่ยก็จะโดยเฉพาะชายแดนทางเหนือของเราเนี่ยก็จะพบปัญหามากขึ้นนะครับสิ่งที่สมช.มองไว้ตอนนั้นที่ห่วงก็น่าจะห่วงมากก็เรื่องฟอกเงินนะครับกลายเป็นฮับของการฟอกเงินในพื้นที่นะครับหน่วยที่เกี่ยวข้องก็คงต้องทำงานหนักต่อไปในเมียนมาที่เป็นปัญหาที่เป็นข่าวอยู่ในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือบริเวณที่ติดกับชายแดนลาวโดยตรงนะครับอย่างตรงตากลุ่มกะเหรี่ยงเหมือนกับเขาพันตัวมาทำธุรกิจแล้วก็เวลานั้นเนี่ยก็มีข้อมูลที่ค่อนข้างจะน่าห่วงนะครับว่ามีการตรวจพบกิจกรรมแหล่งผลิตยาเสพติดนะครับตรงข้ามอำเภอพบพระนะครับลึกเข้าไปจากแหล่งสแกมเมอร์เดิมที่เราพยายามปราบอยู่เนี่ยซึ่งเมื่อก่อนเรียนว่าไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งผลิตยาเสพติดที่ผลิตในพื้นที่นั้นนะครับก็เป็นพัฒนาการที่ก็นั่งตอนนั้นหน่วยความมั่นคงก็จะห่วงนะครับเพราะว่าเหมือนกับเราปราบสแกมเมอร์อยู่แต่อยู่ดีๆมีแหล่งยาเสพติดผุดขึ้นมาอันนี้ก็สะท้อนถึงแบบก็เลยความรีซิเลียนอะความสามารถปรับตัวจริงๆไอ้เรื่องสแกมเมอร์ในกัมพูชามันมาอยู่ในบริบทของความขัดแย้งไทยกัมพูชาเที่ยวหลังนี้ด้วยนะครับการที่เราจะเล่าไปที่ผู้นำกัมพูชามันก็จะทำให้เกิดภาพที่ว่าเราไม่ได้ขัดแย้งกับประชาชนกัมพูชาโดยรวมแต่ว่าเรามีปัญหากับผู้นำของเขาอะผู้นำที่ไปเกี่ยวมีเอี่ยวกับสแกมเมอร์นะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นยุทธวิธีหนึ่งในตอนนั้นผมส่วนตัวมองว่าอาจจะยิ่งยากกว่าทางเมียนมาแล้วก็กัมพูชารัฐบาลต่อรัฐบาลแล้วก็มันมีอะไรซึ่งซับซ้อนนะครับทางฝ่ายนิติบัญญัติในช่วยมอนิเตอร์ด้วยนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็มีการวิเคราะห์ผลกระทบจากไอ้ภาพที่ผมกล่าวไปเนี่ยต่อประเทศไทยผมวิเคราะห์ไว้ว่าจะมี3ข้อหลักๆอันแรกก็เป็นผลกระทบโดยตรงก็อย่างที่เรียนหลากหลายประเภทในประเทศรอบๆ บ้านเราเนี่ยก็ส่งผลกระทบโดยตรงนะครับไม่ว่าจะอาชญากรรมเทคโนโลยียาเสพติดค้ามนุษย์ค้าอาวุธฟอกเงินการพนันซึ่งมันเชื่อมโยงกันหมดเนี่ยฝั่งกัมพูชาก็เห็นชัดนะครับเหยื่อสแกมเมอร์เนี่ยก็เป็นคนไทยนะครับแต่ว่าฝั่งเมียนมาก็จะเป็นชาวต่างชาติชาวจีนก็เป็นส่วนใหญ่นะครับจริงๆเคยสงสัยเหมือนกันว่าทำไมทางฝั่งเมียนมาไม่ได้มีเหยื่อเป็นคนไทยเหตุผลหลักน่าจะเพราะว่าแหล่งโครงการจีนเทาในเมียนมาเนี่ยตั้งอยู่ติดกับประเทศไทยถ้ามุ่งเป้าไปที่เหยื่อคนไทยนี่ก็อาจจะกระทบชนกลุ่มน้อยในพื้นที่น่าจะยังต้องอาศัยไทยอยู่เข้าใจว่าทั้งกลุ่ม BGF แล้วก็ DKBA เนี่ยกะเหรี่ยงเนี่ยก็มีข้อตกลงนะไม่ให้หลอกคนไทยนะครับเพราะว่าที่เรียนนะครับรักษาความสัมพันธ์กับเราไว้นะครับคือไทยกับกัมพูชานะมีความใกล้ชิดทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็แรงงานที่ไปๆมาๆตรงเนี้ยทำให้อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งครับคือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคนไทยเนี่ยมันจะรั่วไหลไปถึงเครือข่ายในกัมพูชาได้ง่ายกว่าว่าหลายปีมาเนี่ยไอ้สแกมเซ็นเตอร์ขยายสเกลจากที่เคยเป็นแค่การช่อโกงออนไลน์นะที่ไม่ใหญ่มากตอนนี้เขาทำกันเป็นอุตสาหกรรมเลยนะครับอย่างที่เราทราบรายได้จากสแกมเมอร์เหมือนกับเป็น 40% หรือครึ่งหนึ่งของ GDP อันนี้ก็น่าตกใจนะครับผมประเภทไม่ค่อยชอบตัวเลขนะก็คิดจินตนาการไปไม่ออกเหมือนกันนะโอ้โหเขาทำกันระดับอุตสาหกรรมเนี่ยแต่ว่าน่ากลัวครับมันลามไปเป็นเครื่องจักรสำคัญทางการเมืองด้วยในบางกรณีนะครับด้วยความที่เงินเยอะซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดปล่อยไปก็จะกัดเซาะสถาบันการเมืองการปกครองฉะนั้นในอนาคตถ้าเพื่อนบ้านเราเนี่ยปล่อยให้ธุรกิจใต้ดินครอบงำนะครับเราเองก็จะมีความเสี่ยงที่ความเทาๆเนี่ยมันก็จะซึมเชื่อมโยงเข้ามาในบ้านเราได้ประการสุดท้ายนะครับที่วิเคราะห์ไว้ก็คือมันจะเป็นช่องทางให้ประเทศอื่นเข้ามาแทรกแซงอะไรอย่างที่เราทราบนะครับมันก็จะไปอยู่ในบริบทของการแข่งขันอิทธิพลของมหาอำนาจ power politics เนี่ยเขาก็ใช้ทุกเครื่องมือเพื่อบรรลุยุทธศาสตร์ของเขานะครับซึ่งมองไปข้างหน้าเนี่ยก็สมช.ก็แนวคิดบางอย่างอย่างเช่นการแนวทางป้องกันการแทรกแซงจากต่างชาติหรือ

0: ว่าความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพื่อที่จะเป็นมาตรการระยะยาวที่จะช่วยผ่อนหรือว่าบรรเทาไว้ความเสี่ยงเหล่านี้
1: ก่อนอื่นคงจะไม่สามารถเสนอแนะเป็นแนวนโยบายได้เป็นข้อสังเกตมันก็มีทั้งความท้าทายที่อยู่ติดกับเราใกล้บ้านเราก็คือเมียนมาในอนาคตอาจจะมีลาวหมายถึงในรูปของสแกมเมอร์นะคะแล้วก็ทางด้านกัมพูชาซึ่งก็มีทั้ง2มิติก็คือการใช้กำลังแล้วก็มาในรูปของช่วยกันคิดคือเราจะคอนซอลิเดตข้อมูลทั้งหมดซึ่งเรียนเชื่อว่าเท่าที่ฟังดูเนี่ยหน่วยราชการทั้งหมดเนี่ยมีไม่ว่าจะเป็นแอคเตอร์ทั้งหลายบนโลกนี้สหรัฐจีนคิดยังไงรัสเซียคิดยังไงเวียดนามคิดยังไงกัมพูชาคิดยังไงเรามีหมดปัญหาก็คือเราจะคอนซอลิเดตเพื่อให้มันกลายเป็นยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของเรายังไงเพื่อที่ว่าเราจะสามารถรับมือกับภัยคุกคามอันนี้ได้ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยอยากจะขออนุญาตพูดในฐานะสื่อมวลชนเวลาเราดูเราจะดูภาพใหญ่สิ่งที่อยากจะแชร์ตรงนี้สั้นๆก็คือว่าเรากำลังอยู่ในจุดของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่สุดในรอบ80ปีตัวที่เป็นดัชนีชี้วัดสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือสหรัฐเพิ่งออกเอกสารด้านความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ที่มันจะเกี่ยวข้องกับเราก็คือว่าระเบียบโลกที่มันเกิดขึ้นหลังสงครามเย็นเนี่ยน่าจะจบลงแล้วเมื่อสักครู่ท่านทูตก็บอกว่าโลกของเราต่อไปมันจะเป็นโลกที่อาจจะไม่มีระเบียบเป็นโลกที่คนที่มีกำลังเนี่ยสามารถที่จะทำอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นประเทศไทยจะเอายังไงถ้าเกิดเราดูในอดีตเนี่ยเรารู้สึกว่าการทูตสมัยก่อนเนี่ยโดยเฉพาะที่แบบเหมือนกับเรามีวิธีการดักทางหรือดักปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะเราเห็นลีลาทางการทูตที่มันจับต้องได้มันเข้าถึงประชาชนก่อน1991ก่อนสงครามกลางเมืองสิ้นสุดลงอ่ะพลเอกชาติชายชุนวัฒน์ประกาศเลยจะเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้าคือว่าลีเดียวเนี่ยคนทั้งประเทศเข้าใจเลยว่าชาติเราการทูตไทยจะไปทางไหนนอกเหนือจากการทูตแบบดักทางที่เราเห็นมหาอำนาจมูฟยังไงแล้วเราตัดหน้าก่อนทำก่อนแล้วทำให้เรารอดมาได้จนถึงทุกวันนี้เน้นมองว่ามันน่าจะเป็นตัวอย่างที่คลาสสิกแล้วก็ชัดเจนมากแน่นอนว่าการทูตในช่วงหลังๆเนี่ยเข้าใจได้ว่าพอโลกมันสงบแล้วเนี่ยหลัง1991เนี่ยเราก็เข้าสู่ยุคของความเชื่อว่าต่อไปจะมีแต่สันติมีความรุ่งเรืองแล้วก็ทำมาค้าขายเป็น globalization ใช่ไหมแล้วช่วงหลังๆเนี่ยการทูตไทยเราก็ไปเรื่อยๆจนกระทั่งหลักของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนประเด็นก็คือพอมันมาถึงหมุดหมายใหม่ของการเมืองโลกในความเห็นดิฉันเนี่ยรู้สึกว่านี่คือที่ตอนนี้เราก็มีภัยคุกคามรอบบ้านใช่ไหมจะมาในรูปของการรบแบบดั้งเดิมหรือว่าไซเบอร์วอร์แฟร์อะไรก็ตามเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะต้องคิดถึงเรื่องการทูตแบบดักหน้าใช้ภาษาชาวบ้านนะสมช.กับทางกองทัพเราก็ชัดเจนว่าเรามีข้อมูลแต่ว่ามันจะคอนซอลิเดตยังไงกันออกมายังไงให้เป็นการทูตแบบมีพลังแล้วก็ประชาชนฟังแล้วเก็ตเลยมันก็เลยทำให้สังคมไทยคนไทยสื่อมวลชนไทยในช่วงนั้นจนมาถึงตอนนี้ไม่ได้ความสำคัญกับบริบทโลกแล้วก็เวลารัฐบาลหรือกระทรวงต่างประเทศจะออกนโยบายอะไรเนี่ยมันต้องใช้เวลาอธิบายเยอะ
2: เพื่อนๆในหมู่นักวิชาการรุ่นใหม่ที่ธรรมศาสตร์นะครับก็คุยกันเรื่อง Great Powers Relation จุดยืนของไทยในระบอบนานาชาติที่มันเป็นอย่างนี้จะอยู่ยังไงในที่สุดแล้วเราจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับจีนเพราะว่าความหวังที่เราเคยเป็นพันธมิตร Alliance กับอเมริกาเนี่ยความน่าเชื่อถือของเขาเนี่ยเขาทำลายตัวเองลงมาแล้วแต่คำถามที่ใหญ่กว่านั้นคือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับจีนเนี่ยมันต้องทำยังไงที่เราจะสามารถได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ Advance ของเขาใช่ไหมครับที่เราเห็นกันอยู่โดยที่ไม่ถูก Take Advantage สินค้าราคาถูกที่มาทำลาย SME ของเราจะปกป้องตรงนั้นยังไงจะทำยังไงให้มี Joint Venture กับประเทศไทยมีเทคโนโลยี Transfer ที่จริงจังเราจะทำอย่างนั้นกับจีนได้หรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่ใหญ่มากๆจะ Benefit ยังไงแต่ยังปกป้อง Interest ของเราได้ไม่ใช่แค่ในเชิงเศรษฐกิจนะครับในเชิง Value ด้วยนะเรื่องค่านิยมเนี่ยสำคัญมากๆเหมือนกันครับเรื่องอุยกูคือคุยกับเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนในระดับปฏิบัติการที่เราโฮเขาไว้10กว่าปีเนี่ยไม่มีใครอยากส่งกลับสักคนนะครับโหทุกครั้งที่นักจีนเนี่ยจะถูกขอเรื่องนี้ตลอดเรื่องอุยกูว่าขอให้ส่งแล้วตอนนี้เหลืออีก5คนนะครับคำถามใหญ่ของรัฐบาลต่อไปคือ5คนเนี่ยเขาทำผิดคดีอื่นนะก็เลยยังต้องอยู่ในเรือนจำอยู่แต่ว่าถ้าเขาหลุดออกมาแล้วเนี่ยจีนก็น่าจะขอให้เขาส่งกลับรัฐบาลต่อไปจะทำยังไงผลเสียที่เราจะได้จากการส่งกลับเทียบกับผลเสียที่เราจะได้รับจากจีนที่จะไม่ส่งกลับเนี่ยตรงไหนมันคุ้มค่ากันเป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลไม่ใช่แค่เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับจีนนะครับจีนเองก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับเราเหมือนกันเพราะว่าโลกในอนาคต

0: หลังจากเนี้ยจะเป็นเรื่องนี้แหละความสัมพันธ์ว่าเราจะออกแบบความสัมพันธ์กับจีนยังไงครับคือประเทศไหนที่ใกล้จีนพยายามดึงตัวเองออกมาประเทศไหนที่ใกล้กับอเมริกาก็พยายามดึงตัวเองออกมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับความสัมพันธ์มันจะเป็นมันไม่ได้ drive โดย value ของ peace จริงๆไม่ได้อยากให้สงบจริงๆทุกอย่างเป็นผลประโยชน์หมดเลยความสัมพันธ์ในระดับ middle power นะมหาอำนาจที่รองลงมาไม่ต้องไปผูกตัวเองกับจีนกับอเมริกาเป็นสิ่งสำคัญและไม่ใช่แค่ทางด้านความมั่นคงนะครับในทางด้านเศรษฐกิจเหมือนกันเรื่อง value เรื่องค่านิยมสำคัญคืออยากให้เราผูกญี่ปุ่นในทางค่านิยมนะเกาหลีประเทศที่ยังมีความเป็นประชาชนอยู่ซึ่งข้อดีอย่างหนึ่งของนโยบายต่างประเทศเราจะเห็นต่างกันค่อนข้างน้อยในหมู่นักวิชาการในคนที่ปฏิบัติการเรื่องเนี้ยค่อนข้างเห็นตรงกันว่ามันจะเป็นเรื่อง issue based alignment และ non exclusive alignment เป็นเรื่องทั้งนี้ทั้งนั้นที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของเอเจนซี่ของเราภาษาอังกฤษเรียกว่าเอเจนซี่คืออำนาจความสามารถในการกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองซึ่งประเทศไทยเนี่ยถ้าไปดูตามสิ่งที่ประเทศพูดมาเสมอเนี่ยเราจะมองตัวเองว่าเป็นประเทศเล็กเสมอนะหมายถึงว่าไม่พยายามที่ไม่อยู่ในความขัดแย้งต่างๆหลบให้รอดซึ่งผมคิดว่าโลกมันเปลี่ยนไปละให้เรามองตัวเองว่าเป็นประเทศที่มีเอเจนซี่มากขึ้นสามารถกำหนดแทนที่จะเป็นไผ่ลู่ลมเนี่ยเราสร้างกังหันลมได้ไหมคือถ้าคุณทำเรื่องความมั่นคงมาตลอดอ่ะคุณจะรู้ว่าประเทศไทยเนี่ยงบประมาณของความมั่นคงน้อยเกินไปเราอยู่ที่มัน 1.0 ถึง 1.2% ของ GDP average ของโลกคือ 2.2 นะครับคือเราควรจะดันของพวกเราเนี่ยให้ไปถึง2คำถามคือกองทัพก็ต้องอาจจะต้องแลกกันนิดหนึ่งว่าการที่จะไปถึง2เนี่ยต้องทำยังไงบ้างทุกคนรู้ว่าต้องไปถึงให้ได้นะ trap ต่างๆที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเรื่อง scammer เรื่องกัมพูชาเราควรจะต้องไปถึงตรงนั้นให้ได้แต่อาจจะต้องแลกมาด้วยการปฏิรูปการทำให้ประชาชนเห็นว่ากองทัพโปรเฟชชั่นแนลจริงๆกองทัพไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนี่คือหน้าที่ของกองทัพมุ่งเน้นในการลบอย่างเดียวในการที่ต้องปกป้องอธิปไตยอย่างเดียวไม่อยากเห็นทหารที่ต้องไปทำหน้าที่อื่นๆทหารทำได้แต่ว่ารัฐบาลพลรวยด้านดิซาสเตอร์ด้านอะไรต่างๆเนี่ยคืออยากให้ศูนย์รวมในการตัดสินใจ strategic อะไรใหญ่ๆเนี่ยเพราะว่านักการเมืองเป็นคนรับผิดชอบนะครับคือหมายถึงนักการเมืองต้องไปตอบโจทย์ประชาชนเราก็ต้องอยู่กับพี่น้องชาวกัมพูชาตลอดไปหนีกันไม่พ้นเราจะอยู่ร่วมกับเขายังไงความเจ็บปวดที่ฝั่งเขามีควรจะรู้สึกเพราะฉะนั้นต้องลดความสูญเสียเพราะไม่ต้องภัยบางเรื่องเราเป็นมหาอำนาจได้มันมีบางเรื่องที่คุณ lead the world ได้เรื่อง biotechnology research เรามีหมอที่เก่งโรงพยาบาลที่ดีหมอเราเก่งมากๆ researcher นักวิทยาศาสตร์เราเก่งเราทำตัวเป็นฐานรีเสิร์ชเรื่องนี้ได้ไหมผลิต medical device เรื่อง clinical research ต่างๆเราเป็นหนึ่งของโลกเป็นอันดับต้นๆของโลกกฎระหว่างประเทศเนี่ยกฎเกณฑ์นอมบรรทัดฐานระหว่างประเทศเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่ประเทศเดียวพวกเราเนี่ยสามารถยึดโยงได้เพราะฉะนั้นเราไม่มีช้อยส์นะครับ
1: เห็นด้วยเลยนะครับว่าตอนนี้เราเหมือนอยู่ตรงกลางระหว่างสองขั้วสองมหาอำนาจที่เขากำลังบี้เราอยู่แล้วผมก็เห็นด้วยเลยว่าตอนนี้มันไม่ใช่เหมือนสงครามเย็นในอดีตอยู่แล้วที่เป็นระหว่างจีนกับรัสเซียตอนนี้เราอยู่ในท่ามสงครามซอฟต์พาวเวอร์เราจะต้องเรียนรู้ว่าเราจะอยู่กับจีนอย่างไรโดยที่เราก็ต้องพึ่งเขาในหลายเรื่องนะครับแต่ก็ควรจะให้เขาก็จะต้องเคารพเราในหลายๆเรื่องด้วย
2: พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพาไปฟังมุมมองความคิดเห็นเรื่องของการยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงหรือว่างานต่างประเทศค่ะ

เปิดโลกการลงทุนรู้ทันข่าวสารการเงินการลงทุนทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกสร้างโอกาสใหม่ของผลตอบแทนโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทคอร์ปอเรชั่นจำกัดและคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์หัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนพร้อมติดตามการทำงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในรายการท่องโลกลงทุนพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลา 10:05 น.ทางโทรทัศน์รัต

0: รัฐสภาช่อง10และแอปพลิเคชัน TP Channel
1: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
2: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค
1: ์ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันในเปลี่ยนมุมคิด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังจบข่าวในพระราชสำนักทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา

0: กลับเข้าสู่รายการบทบาทกรรมาธิการนะคะเรายังคงอยู่ในงานสัมมนาเข็มทิศประเทศไทยข้อเสนอยุทธศาสตร์การต่างประเทศและความมั่นคงเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศการหารือแล้วก็การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในห้องกันนะคะว่าเรื่องของนโยบายการต่างประเทศและความมั่นคงนั้นควรที่จะมีทิศทางในการพัฒนาอย่างไรกันบ้างค่ะ
1: เรื่องนโยบายการต่างประเทศเนี่ยสำหรับตัวผมเองก็ทำมาไม่ใช่น้อยสงครามที่เกิดขึ้นกับเขมรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมกล้ารับประกันได้สิ่งที่ผมกลัวที่สุดก็คืออำนาจการยิงของทั้งเวียดนามและของเขมรภาวนาตลอดกองทัพอากาศอยู่ที่ไหนนะครับวันนั้นอยู่เป็น F5 อยู่แล้วในที่สุดก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่การสู้รบรุนแรงและฐานอากาศส่ง F5 มาให้แล้วก็ทิ้งระเบิดใส่ลงไปมันคือความตื้นตันใจแล้วผมศรัทธากองทัพอากาศตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาไม่เคยนึกเลยว่าเราจะต้องมาเจอสภาพแบบนี้ตัดเข้าสู่สถานการณ์ปัจจุบันสงครามกับเขมรตรงนี้มันคือการปลุกประเทศเราทั้งหมดให้ตื่นขึ้นมาในทุกองคาพยพโดยเฉพาะในเรื่องของการต่างประเทศแล้วก็ด้านการทหารสงครามคือส่วนต่อของงานการพูดที่ล้มเหลวความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับกัมพูชาเนี่ยเราได้ผ่านกระบวนการทางการพูดมาทุกขั้นตอนแล้วเจรจาแล้วไอ้ GBC ผมเคยเป็นเลขาทั้งหมดเป็นเจ้ากรมกิจการชายแดนไอ้ RBC ไอ้ JBC ทั้งหมดเนี่ยเราใช้กลไก Conflict Resolution Mechanism ตัวนี้มาหมดแล้วเราไม่มีทางเลือกมันเหลืออย่างเดียวก็คือ Strength อำนาจกำลังรบที่เราได้ใช้ไปนี่คือการจัดวอร์เราไม่เคยทำงานด้วยกันได้เลยการต่างประเทศความมั่นคงนะครับกองทัพวันนี้เพอร์เฟคที่สุดน้องๆที่ตามมาข้างหลังวันนี้บริหารจัดการได้ดีที่สุดพี่น้องประชาชนคนไทยนับแสนที่เขาต้องอบพยพในเกียรติภูมิของกองทัพของเรารวมไปถึงการตั้งหลักของสมช.ด้วยนะครับทุกฝ่ายนี่คือการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดเพราะที่ผ่านๆมามันเลอะแหละนะครับและไม่เอาจริงยังมีงานต้องทำอีกเยอะครับผมมีทฤษฎีของผมที่ผมจับงานชายแดนมาทั้งหมดงานต่างประเทศมี3วงวงเพื่อนบ้านวงนี้ต้องเรียบร้อยผมขอยืนยันมันก็ห่างออกไปหน่อยนะครับเราโลกไปถึงยูองยูเอ็นอะไรไปนนอันแรก
2: สุขภัยเนี่ยเมื่อกี้มีท่านไม่มีทางแบ็กอัพได้เลยไม่ว่าเขาไม่ไว้ใจไม่เก่งใจเราเนี่ยจบ
0: รับฟังความคิดเห็นกันและเปลี่ยนมุมมองในงานสัมมนาไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเทศวุฒิสภานะคะถึงข้อเสนอนโยบายเรื่องของการพัฒนาประเทศทั้งด้านเสนอต่อรัฐบาลหน้าที่กำลังจะมีการเลือกตั้งนี้ค่ะ
3: ก็ต้องขอกราบเรียนท่านผู้ชมเนี่ยนะครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงอยู่ระหว่างการหาเสียงในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นจะเห็นว่าในทุกพรรคการเมืองนะที่ประกาศเจตนารมณ์นโยบายต่างๆนะครับอาจจะไม่มีเลยนะครับซึ่งขณะเดียวกันเนี่ยนะครับสถานการณ์โลกในปัจจุบันเนี่ยมีความขัดแย้งค่อนข้างมากเวเนซุเอลานะครับปัญหามา3ปียังไม่จบนะครับระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับระหว่างประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมธิการของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการค้าขายอะไรต่างๆทุกวันนี้ปงนะครับและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันมีการเปลี่ยนแปลงมากนะถ้ารัฐบาลที่จะมาบริหารประเทศในอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยนะฮะ

0: ได้ไหมเชิญหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลว่าในอีก4ปีข้างหน้าหรือนโยบายนะครับกับสถานการณ์ซึ่งมันมีความเปลี่ยนแปลงในรวดเร็วมากรัฐบาลชุดหน้าไม่ว่าพรรคการเมืองไหนที่จะมาบริหารประเทศจะสรุปส่งเรื่องไปให้รัฐบาลชุดต่อไปนะครับ
1: ดิฉันมีตระหนักถึงว่านโยบายต่างๆจะมีดิเรกชันให้กับด้านต่างประเทศเนี่ยทำให้เรารู้จุดยืนของประเทศผู้นำในหลายๆด้านแล้วอย่างเราผลักดันกฎหมายเรื่องดิฉันชอบมากเลยค่ะอันนี้เป็นสามารถที่จะเป็นดิเรกชันให้
0: กรรมธิการต่างประเทศเราอาจจะนำหน้าไปอีกก้าวหนึ่งก็ได
1: ้
0: เป็นว่านโยบายหลายนโยบายตลาดอะไรต่างๆอาจจะตามจุดนี้ไม่ได้ในเรื่องมูลค่านโยบายนี้นะครับทางกรรมธิการต่างประเทศคณะทำงานที่ท่านประทุมสำเร็จนะครับมูลค่าตลาดของพิงค์เนี่ยนะครับเป็นหลายแสนล้านนะครับโดยเฉพาะเรามีจุดแข็งทาง
1: ด้านกฎหมาย
0: เฉพาะเรื่องผ่าตัดอย่างเดียวนะครับในอนาคตเนี่ยสัก1ล้านคนมาประเทศไทยเราสัก 50% มูลค่าเนี่ยตลาดเนี่ยเป็นหลายแสนล้าน
2: วันที่มีคุณค่ามากนะครับสำหรับรัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศถ้าหากว่าได้นำความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ 4-5 ท่านเนี่ยที่ซึ่งเขาสะท้อนตั้งแต่อดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะครับให้พวกเราได้มีความรู้ได้มีการเตรียมตัวนำผมว่าจะก่อเกิดประโยชน์ให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากเลยโดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงมาฟังท่านพูดวันนี้โอ้โหมีความอบอุ่นใจมากท่านขออย่างเดียวขอให้รัฐบาลร่วมมือกับกองทัพเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและก็ท่านเน้นย้ำในเรื่องของงบประมาณจัดก้าวการสร้างอาวุธด้วยตนเองเราไม่ต้องพึ่งพาต่างประเทศเราสามารถที่จะคิดค้นประดิษฐ์ไม่ว่าจะเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ขึ้นได้เองอันนี้ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากรัฐบาลนะครับให้ความสำคัญกับกองทัพนะครับ
0: ปกตินะรัฐบาลทั่วไปเรามองเห็นว่าการแต่งตั้งรัฐมนตรีนะครับในกระทรวงต่างๆเนี่ยเราไปให้ความสำคัญรัฐมนตรีคมนาคมรัฐมนตรีมหาดไทยส่วนรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยนะฮะเราอาจจะให้ความสำคัญน้อยลงนะครับซึ่งเทียบกับประเทศมหาอำนาจใหญ่ๆนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยคือนายกรัฐมนตรีคนที่2หรือรองประธานาธิบดีนะครับแสดงว่าความสำคัญประเทศโดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะจากการสัมมนาวันนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นทิศทางแล้วว่าความสำคัญของนโยบายทางการทูตเนี่ยนะฮะซึ่งมันจะส่งผลต่อทิศทางดำเนินการของประเทศเหมือนเรายืนอยู่ที่แม่น้ำเนี่ยนะฮะทิศทางทางการทูตก็หมายถึงทิศทางว่าเรือจะไปทางไหนเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลชุดต่อไปเนี่ยนะเราจะสรุปเรื่องรัฐบาลชุดต่อไปได้เห็นความทูตกระทรวงการต่างประเทศเราต้องต่อเนื่องแล้วก็แสดงให้ประชาชนได้ทราบว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะครับในความขัดแย้งของมหาอำนาจสองส่วนเราควรจะยืนในจุดไหนนะครับมหาอำนาจนะฮะในหน้าวันนี้เขาประกาศไปแล้วว่านะครับการเป็นทวิภาคีกับพหุภาคีเนี่ยทวิภาคีก็คือ2ประเทศตอนนี้พหุภาคีก็รวมกันเป็นหนึ่งเนี่ยมหาอำนาจใหญ่ๆเขาบอกเขาไม่เอาละนะครับถ้าประเทศไทยเราซึ่งเราถือว่าเป็นประเทศขนาดกลางถ้าเทียบกับอาเซียนเราก็ถือพี่ใหญ่เพราะฉะนั้นการจะแข่งขันกับมหาอำนาจเนี่ยฮะเราเป็นควรจะอยู่ในส่วนของนะครับเป็นกลุ่มเกาะกลุ่มกันไปเพราะมันจะมีอำนาจในการต่อรองไม่ว่าจะเป็นการค้าความมั่นคงนะฮะถ้าเราแยกไปเดียวๆก็เหมือนกับตัวคนเดียวนะฮะทิศทางการพูดเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากในเฉพาะประเทศใหญ่ซึ่งเขาไม่ให้ความสำคัญกับภาคีเพราะฉะนั้นประเทศเราซึ่งเป็นกลางเราต้องเป็นหลักบทบาททางการทูต

0: ในของไทยเราในอนาคตข้างหน้าจะโดดเด่นมากขึ้นถ้าเราจับจุดและมีทิศทางที่แน่นอน
1: โอ้เมื่อกี้ท่านนักวิชาการได้พูดถึงสัมพันธ์การทูตที่แบบไม่เป็นทางการก็มีนะท่านซึ่งช่วยได้เยอะบรรดาทูตทหารทั่วโลกนะคะท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีก็เหมือนกับเป็นเขาเรียกเฟรนด์ชิพนะฮะนี่สำคัญเหมือนกันนะคะท่านนอกจากที่แบบไม่เป็นทางการ
0: การทูตทั่วไปนะฮะในประเทศที่เขาประสบผลสำเร็จนะฮะเขาจะไปด้วยกันทั้งสองส่วนที่เป็นทางการนะและที่ไม่เป็นทางการแต่ของเราเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะไปคำนึงถึงที่เป็นทางการส่วนไม่เป็นทางการเนี่ยเรามักจะไม่ให้ความสำคัญแล้วถ้ามีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยเรามักจะไปโทษว่าคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำนอกเหนือจากหน้าที่นะครับอาจจะมีความผิดซึ่งทำให้กรอบการทำงานทางการทูตเรามันแคบลงนะเพราะฉะนั้นกรรมาธิการต่างประเทศเราเนี่ยเราพยายามจะชี้แจงให้สังคมทราบว่านะฮะการทำงานแต่การทูตมันจะต้องมีทั้งสองส่วนควบคู่กันไปบางเรื่องก็อยู่ในโต๊ะประชุมสัมพันธ์ของตัวแทนประเทศเรานะครับครับผมขอเรียนนะฮะทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งนะครับว่าเป้าหมายของการจัดสัมมนาในวันนี้นะครับก็คือการระดมความคิดเห็นนะครับคณะกรรมการต่างประเทศเราเนี่ยนะก็จะได้นอกจากสรุปแล้วเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราได้ก็คือว่านะครับปัญหาของประเทศไทยเราก็คือการสื่อนะครับนโยบายต่างประเทศให้กับประชาชนเนี่ยนะให้ทราบเนี่ยนะที่ผ่านมาค่อนข้างจะมีปัญหานะครับสัมมนาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะสรุปไปมอบให้กับรัฐบาลในชุดต่อไปทำไม่ทำเราก็จะต้องติดตามการสัมมนาในวันนี้ก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นและในโอกาสต่อไปที่เราคณะกรรมการต่างประเทศในความวุฒิสภาเรายังต้องทำหน้าที่อยู่อีกประมาณ3ปีครึ่งก็จะมีการสัมมนาที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและก็ต่อสังคม
2: คุณผู้ชมคะสำหรับบทสรุปของงานสัมมนานะคะคำที่ประเทศไทยก็เสนอยุทธศาสตร์การต่างประเทศและความมั่นคงสู่รัฐบาลหน้านะคะคือกับเรื่องของการพูดนั่นเองความสัมพันธ์ที่จะต้องมีการคงระดับเอาไว้นอกจากในปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยมีที่ยืนในเวทีระดับโลกนั่นเองค่ะหมดเวลาของรายการบทบาทกรรมาธิการแล้วนะคะดิฉันปัทมาพรหาชันชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: ิดมุมมองส.ส.เนรเทศต่างด้าว6ฐานความผิดออกจากแผ่นดินสร้างความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยของประเทศจะทำอย่างไรให้ทุนเทาต่างชาติแรงงานเถื่อนไทยเทาที่ร่วมสร้างปัญหาให้ประเทศหมดไปติดตามในมองรัฐสภา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังค่ะพบกันในรายการ

0: ของรัฐสภาวันนี้กับดิฉันชนรัศมีงาทวีสุขนะคะเราติดตามรับชมรายการสดๆในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาแบบนี้แล้วก็ 7.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 1071กิโลเฮิรตซ์รวมไปถึงทางเว็บไซต์ tpchannel.org แอปพลิเคชัน tpchannel แล้วก็ไลฟ์ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภานะคะรวมไปถึงในช่วงเวลาของการออกอากาศรีรันประมาณ 18:30 นาทีก็ติดตามรายการได้ด้วยเช่นกันค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการในช่วงเวลาออกอากาศสดแบบนี้คุณผู้ชมมีส่วนที่จะสามารถแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่ามีข้อเสนอแนะต่างๆสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้022066102-3 022066102-3รวมไปถึงคุณผู้ชมที่ติดตามผ่านทาง Facebook ก็สามารถที่จะเขียนคอมเมนต์เข้ามาได้ด้วยเช่นกันค่ะประเด็นวันนี้ที่เราจะคุยกันน่าจะเป็นเรื่องที่หลายคนมีความห่วงใยในเวลานี้นะคะว่าเราเจอผู้ที่เป็นชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านเรามีทั้งตั้งแต่เข้ามาแบบผิดกฎหมายแล้วก็มีทั้งที่เข้ามาโดยชอบด้วยกฎหมายแต่ปรากฏว่าพออยู่ๆไปในบ้านเราแล้วกลับไปทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายธุรกิจสีเทาการเป็นนอมินีหรือแม้กระทั่งการดำเนินชีวิตที่อาจจะสร้างปัญหาความเดือดร้อนหรือความไม่สบายใจให้เกิดขึ้นกับคนไทยล่าสุดนี่นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังออกระเบียบในประเทศฉบับใหม่กำหนด6ฐานส่งกลับต่างชาติที่ทำผิดทันทีก็เลยทำให้มีคำถามตามมานะคะบอกว่าสิ่งที่ออกมานี้เนี่ยมันจะส่งผลจริงๆได้ไหมนะคะความเข้มข้นของกฎหมายการบังคับใช้รวมไปถึงปัญหาต่างๆเนี่ยมันจะถูกแก้ไขสะสางได้หรือไม่เช้านี้นะคะมองรัฐสภาจะพูดคุยกันกับคุณคริสโปตรนันสสบัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจค่ะสวัสดีค่ะท่านคริสค่ะ
1: สวัสดีครับคุณทิพย์ครับ
0: ค่ะคุณคริสอย่างที่ทราบดีว่าวันนี้ปัญหาชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาทำผิดกฎหมายในบ้านเราเนี่ยมันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณคริสได้ศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ยังไงบ้าง
1: โอ้โหพวกเราน่าจะเป็นพรรคการเมืองเดียวนะครับคือในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยปี2569เดือนมีนาที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีพรรคไหนๆเลยที่พูดถึงเรื่องแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเราพูดถึงกลุ่มนี้มาโดยตลอดแล้วเราเชื่อว่าเป็นสาเหตุสำคัญ2ประการที่เกิดปัญหาในประเทศไทยเรื่องที่1เนี่ยคือเรื่องของอาชญากรอาชญากรรมกลุ่มมาเฟียต่างๆนะครับอันนี้คือเรื่องแรกแล้วเรื่องที่2นี่คือปัญหาเศรษฐกิจที่คนกลุ่มนี้เข้ามาแย่งงานคนไทยที่อยู่ในเมืองไทยที่ตอนนี้สภาพเศรษฐกิจเมืองไทยเนี่ยมันก็แย่มากอยู่แล้วครับคุณทิพย์ครับแล้วก็คนไทยก็แทบจะหางานไม่ได้แต่ปรากฏว่ามีคนกลุ่มนี้ที่เข้ามาทั้งแบบถูกกฎหมายและผิดกฎหมายเนี่ยเข้ามาเพื่อแย่งงานคนไทยอีกเนี่ยคนไทยจำนวนมากก็เริ่มจะไม่ยอมก็เลยแสดงเจตจำนงผ่านพรรคเศรษฐกิจเมื่อมีนาที่ผ่านมาเนี่ยพรรคเศรษฐกิจได้รับการเลือกตั้งเนี่ย1ล้าน1ในระบบปาร์ตี้ลิสต์ซึ่งต้องผมคิดว่าเป็นเสียงส่วนหนึ่งในสังคมอาจจะยังไม่เยอะนัก1ล้าน1เนี่ยแต่เมื่อพรรคอันดับ1เนี่ยได้ประมาณ10ล้านคืออันเนี้ยก็คือประมาณเกือบ 10% ของพรรคอันดับ1
0: คือคุณคริสมองว่าเสียงที่ได้มาเนี่ยมาจากนโยบายเรื่องนี้ด้วย
1: เป็นเจตจำนงครับเป็นเจตจำนงของปวงชนนะครับคือเนื่องจากแน่นอนแหละเราก็มีการหาเสียงในหลากหลายประการแต่สุดท้ายเนี่ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ทำให้พรรคเศรษฐกิจเนี่ยแตกต่างจากพรรคอื่นนะครับแล้วก็หลังจากที่เราหาเสียงเลือกตั้งเราเข้ามาเนี่ยเราก็ได้แถลงข่าวอภิปรายในสภาถึงเรื่องนี้ในหลายกรณีครับ
0: จากปัญหาที่แต่ก่อนเราได้ยินกันว่าแรงงานต่างด้าวก็เป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาหลายๆอย่างแต่วันนี้มันขยับไปไกลกว่านั้นละมันไม่ใช่แค่แรงงานต่างด้าวอาจจะเป็นคนต่างชาติที่เขาไม่ได้จะมาประกอบอาชีพใดๆแต่อาจจะมาอาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยเนี่ยหรือมาใช้ทรัพยากรใดๆต่างๆอันนี้เป็นปัญหาที่
1: ครับนั่นอันนี้เป็นปัญหาผมมองว่าจริงถ้าเกิดว่ามองภาพใหญ่เลยเนี่ยมันเป็นระบบปัญหาที่เขาเรียกปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกันคือถ้าภาษาอังกฤษเรียก rule of law rule of law เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเกือบจะไม่มีเรียกว่าใครก็ตามคุณทิพย์ก็รู้ดีใครก็ตามที่มีเงินอยู่เหนือกฎหมายที่นี่ใครที่รู้จักตำรวจใหญ
0: ่
1: รู้จักนักการเมืองใหญ่อยู่เหนือกฎหมายหมดซึ่งแล้วเวลาที่บ้านเมืองที่ไม่มีขื่อไม่มีแปรเนี่ยมันดึงดูดคนที่มันดึงดูดคนอยู่ประเภทหนึ่งคือดึงดูดมาเฟียดึงดูดอัตภาน

0: ดูดอาชญากรข้ามชาติซึ่งแล้วเมืองไทยเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนรู้มันเป็นสวรรค์บนดินอยู่แล้วคือเพราะว่ากรุงเทพก็อยู่อย่างสบายภูเก็ตก็อยู่อย่างสบายเชียงใหม่อยู่อย่างสบายแล้วปรากฏว่าเขาเข้ามาเนี่ยเขาหาที่ที่อยู่อย่างสบายแล้วสามารถที่จะอยู่เหนือกฎหมายได้จ่ายเงินให้ตำรวจได้จ่ายเงินให้ระบบราชการได้เป็น perfect spot ของอาชญากรทั่วโลกเลยซึ่งข่าวเมื่อวานไม่รู้คุณนิพเห็นเปล่าที่อาชญากรที่เป็นแก๊งที่มุ่งจะทำหลอกคนญี่ปุ่นเช่า
1: คฤหาสน
0: ์เดือนละ1ล้านบาทแล้วก็ไอ้คฤหาสน์นี่ก็โอ้โหหรูหราหมาเห่า
1: ค่ะประเด็นเนี้ยก่อนอยากจะถามคุณคริสว่าประโยคที่คนจะบอกว่าถ้ามีเงินอยู่เมืองไทยสบายที่คุณคริสกล่าวมันไปเกิดช่องว่างหรือสุญญากาศตรงไหนที่ทำให้กลายเป็นว่าถ้ามีเงินแล้วมันสามารถที่จะอยู่เหนือกฎหมายได้ตรงเนี้ยคะ
0: ผมมองว่ามันเริ่มพัฒนามันผมถ้าส่วนตัวผมมองนะว่ามันอาจจะเริ่มตั้งแต่สมัยปี49เกิดรัฐประหารครั้งแรกแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยการเมืองเนี่ยมันก็เริ่มอ่อนแอลงการเมืองที่เชื่อมโยงกับประชาชนเนี่ยเริ่มอ่อนแอลงแล้วก็ข้าราชการเนี่ยระบบข้าราชการเป็นใหญ่เนี่ยมันมากขึ้นระบบข้าราชการที่เป็นใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษคือ bureaucracy ซึ่งจริงๆข้าราชการเป็นใหญ่ก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ข้าราชการจะต้องมี merit ต้องมีคุณธรรมต้องมีความสามารถแต่ว่าตอนนี้คือพอระบบข้าราชการเป็นใหญ่มันเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี49เนี่ยแล้วมันขาดความเชื่อมโยงกับประชาชนเนี่ยมันขาดการตรวจสอบแล้วไอ้ระบบเนี่ยมันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมาจนถึงปีเนี้ยปี69 20ปีมาแล้วคุณทิพย์บ้านเราเนี่ยไม่เคยมีการปฏิรูประบบราชการเลยแล้วตอนนี้เราก็เริ่มเห็นถึงปัญหาเมืองไทยเนี่ยกลายเป็นเม็กซิโกของเอเชียคือถ้าเกิดว่าถ้าไปอยู่ดูในอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่มีกฎหมายเข้มแข็งอะไรก็ตามที่จะทำผิดกฎหมายไม่ว่าขายยามาเฟียปืนเถื่อนอะไรก็จะไปอยู่ในเม็กซิโกหมดตอนนี้เขาอยากจะหลอกคนญี่ปุ่นกฎหมายเข้มแข็งเขาตั้งแก๊งพวกนี้ในญี่ปุ่นไม่ได้เขามาตั้งแก๊งพวกนี้ในเมืองไทยแล้วก็คือกลายเป็นว่าเราตอนนี้ที่เขาบอกว่าเมืองหลวงการโกงเมืองหลวงของสแกมเมอร์เนี่ยคือที่กัมพูชาเนี่ยผมกับและหลายคนในพรรคผมก็บอกว่าถ้าเราไม่รีบจัดการต่อไปเนี่ยไอ้สแกมโบเดียเนี่ยมันจะกลายเป็นสแกมไทยแลนด์โบเดียเนี่ยคือหมายถึงมันจะกลายเป็นรีเจียนเนี่ยไอ้ตัวประเทศเราเนี่ยมันจะพังได้แล้วมันจะมีปัญหาได้ในอนาคตถ้าเราไม่รีบจัดการนะฮะ
1: ค่ะแสดงว่าวันนี้ที่รัฐบาลจะออกระเบียบในประเทศฉบับใหม่เนี่ยอันนี้คือปลายทาง
0: โอ้ปลายเหตุ
1: ปลายเหตุละว่ามันมาในประเทศกลุ่มนี้แต่สิ่งที่คุณคริสบอกเนี่ยมันต้องย้อนกลับไปต้นทางแปลว่ามันต้องมีทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาอีกเรื่องเลยนะที่จะไปแก้ไขไอ้ต้นทางเพื่อไม่ให้เกิดทั้งยวงที่ว่านี
0: ้ก็เอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันผมคิดว่าเรื่องนี้ก็จำเป็นต้องทำจะบอกไม่จำเป็นต้องทำก็ไม่ใช่
1: เพราะว่า
0: การที่หลังจากที่อาชญากรถูกจับแล้วเราจำเป็นจะต้องมีการเนรเทศคนออกจากประเทศเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำนะครับแต่ว่าทางดีทางนั้นก็อย่างการแก้ไขกฎหมายนะครับให้เป็นธรรมการปฏิรูประบบราชการการกำจัดการคอร์รัปชันนะครับการเพิ่มการตรวจสอบของประชาชนพรรคพวกผมล่าสุดมีการเสนอว่าทุจริตเท่ากับประหารเรามีการยื่นข้อเสนอนี้ในรัฐสภาคนที่ทำกระทำความผิดซ้ำซากต้องได้รับโทษตอนนี้กลายเป็นว่าไม่ว่าผิดซ้ำซากหรือไม่ผิดซ้ำซากเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณทิพย์เกิดเป็นนักโทษชั้นดีในราชทัณฑ์เนี่ยถ้าถูกตัดสิน20ปีเนี่ยแป๊บๆเนี่ย 5-6 ปีได้ออกแหละซึ่งพอมันเป็นแบบนี้ระบบกฎหมายมันก็ไม่มีใครกลัวเมื่อไม่มีใครกลัวกฎหมายเมืองหลวงนี่กลายเป็นสวรรค์ของอาชญากรเลย
1: อันนี้อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่แยกย่อยลงไปแต่ว่าต้องหาทางแก้ว่าในกระบวนการของชั้นศาลมีการตัดสินแบบนึงเมื่อพอไปถึงในส่วนของผู้ที่ควบคุมความประพฤติหรือการที่จะต้องไปรับโทษอันนี้ก็จะเป็นราชทัณฑ
0: ์
1: อันนี้จะต้องไปคุย

0: กันแล้วที่จะทำให้ทั้งระบบเนี้ยมันเชื่อมโยงกันไม่เช่นนั้นมันก็จะกลายเป็นอย่างที่คุณคริสบอกว่าตัดสินมาแบบนึงรับโทษไปแบบนึงอะไรต่าง
1: ๆคุณทิพย์ว่าคิดดูนะว่าตอนนี
0: ้
1: มันเป็นระบบนิเวศที่เพอร์เฟคของอาชญากรอันยังไงก็คืออันแรกเอาเงินเข้ามาเอาเงินเข้ามาเนี่ยเราแน่นอนเราต้องการการลงทุนการที่เราต้องการเปิดรับการลงทุนจากต่างชาติจากนักธุรกิจที่เขาทำมาหากินอย่างสุจริตเนี่ยไอ้พวกเนี่ยมันก็เล็ดลอดเข้ามาด้วยพอเล็ดลอดเข้ามาปุ๊บไม่รู้จะทำยังไงดีก็รู้สึกว่าประเทศนี้เงินซื้อได้หมดเขาก็เริ่มจ่ายตำรวจเขาก็รู้สึกว่าเขาเข้มแข็งมากแล้วถ้าเขาถูกจับเขาก็ยังจ่ายตำรวจในระบบได้แล้วไอ้ระบบยุติธรรมเราที่ปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ก็เขาบอกว่าอัยการก็เริ่มจะสั่นคอนแล้วเริ่มมีการในสังคมพูดกันว่าเริ่มมีการจ่ายอัยการได้ผู้พิพากษาหลายคนก็เริ่มมีการให้ออกเรื่อยๆแสดงว่ามีผู้พิพากษาที่รับเงินจริง
0: ๆ
1: นะเพราะงั้นอันนี้กระบวนการยุติธรรมพอมาถึงราชทัณฑ์เกิดสมมติว่าเมื่อกี้จ่ายทั้งหมดเนี่ยไม่ผ่านเกิดไปติดคุกในราชทัณฑ์ในคุกเอาผู้หญิงเข้ามาได
0: ้
1: คุณทิพย์จำข่าวได้ใช่ไหมเอาผู้หญิงเข้ามาได้มีโทรศัพท์มือถือ มีลูกน้องสุดท้ายเจ้าที่ราชทัณฑ์เป็นลูกน้องอาชญากรอีกแล้วไม่มีอะไรแค่นั้นจ่ายเงินเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์แป๊บกลายเป็นนักโทษชั้นดีติดคุกแป๊บเดียวออกมาอีกแล้วก็กลับมาทำแบบเดิมใหม่การในประเทศเนี่ยจะตัดวงจรได้ส่วนหนึ่งคือหลังจากออกจากคุกแล้วเราผลักดันให้เขาออกนอกประเทศ
0: ไม่ต้องกลับเข้ามา
1: ไม่ต้องกลับเข้ามา
0: ทำซ้ำในประเทศไทยในความผิดต่าง
1: ๆแล้วก็จะทำให้คนต่างเราจะสามารถส่งสัญญาณที่ถูกต้องให้กับคนต่างชาติที่เป็นอาชญากรเหล่านั้นได้รู้ว่าเราไม่ต้อนรับ criminals อีกแล้วครับ
0: ค่ะลองมาดูค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะ6ฐานความผิดว่าแบบไหนที่จะเข้าข่ายถูกในประเทศเดี๋ยวคุณคริสดูไปด้วยกันว่าใน6ฐานความผิดนี้เนี่ยมันจะสามารถที่จะช่วยอุดรอยรั่วหรือแก้ปัญหาที่เรากำลังกังวลใจกันอยู่ได้ไหมเนี่ยอย่างแรกเข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วจริงๆเรามีตัวกฎหมายในประเทศตั้งแต่ปี2499ถูกต้องไหมคะคุณคริสซึ่งอันนั้นเนี่ยก็ว่าด้วยเรื่องในเนื้อหาใจความสำคัญก็แบบนี้อยู่แล้วนะคะเข้ามาโดยมิชอบเนี่ยอันนี้ก็ต้องถูกในประเทศออกไปทำงานโดยมิชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยมิชอบว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวปลอมแปลงหรือใช้เอกสารราชการปลอมกระทำความผิดตามกฎหมายที่มีโทษจำคุกตั้งแต่5ปีขึ้นไปแล้วก็เป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดตามข้อ1ถึง5ใน6ฐานที่ว่ามาเนี่ยแหละค่ะสำหรับตัวที่จะออกฉบับใหม่นี้นะคะมันมีอะไรที่มันแปลกใหม่หรือมันมีอะไรที่มันเข้มข้นกว่าเดิมคะจากสิ่งที่เราทำอยู่
1: จริงๆต้องเรียนคุณทิพย์อย่างนี้ครับว่า2499เนี่ยจริงๆอำนาจของรัฐมนตรีกว้างขวางมากอยู่แล้วนะครับก็คือเดิมเนี่ยแค่ปรากฏความจำเป็นเพื่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแค่นี้นะฮะให้รัฐมนตรีมีคำสั่งออกมีอำนาจออกคำสั่งให้ในประเทศคนต่างได้ออกไปนอกราชอาณาจักรมีกำหนดเวลาตามเห็นสมควรไม่ต้องการอะไรเลยนะต้องการแค่เพื่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
0: ใช้ดุลยพินิจของรัฐมนตรีเท่านั้น
1: เต็มที่เลยนะครับก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันกว้างมากเขาก็เลยออกระเบียบสำนักนายกมาเนี่ยเพื่อจะพูดให้ชัดๆว่าอะไรที่เขาจะทำเพื่อการในประเทศบ้างนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็มีอันที่หนึ่งตามที่ผมบอกเลยว่าคนที่เข้าเมืองโดยไม่ชอบซึ่งอันนี้เป็นปัญหาใหญ่อย่างที่ผมบอกว่ามีแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายส่วนหนึ่งอยู่ในประเทศไทยตอนนี้จำนวนขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปจาก1ล้านคนเป็น4ล้าน3แสนคนเมื่อ10ปีที่ผ่านมาคือจำนวนพุ่งขึ้นสูงมากไวมากแล้วมันมีคนต่างด้าวที่เข้ามาแบบผิดกฎหมายเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆทุกปีแล้วทีนี้สิ่งที่เป็นปัญหาคือทางกระทรวงแรงงานเนี่ยก็มีการนิรโทษกรรมทุกปีแปลว่าเมื่อคุณเข้ามาผิดกฎหมายแล้วแทนที่เราจะผลักดันเขาออกปรากฏว่าเขาเข้ามาถูกกฎหมายแล้วเราขึ้นทะเบียนให้เขาอยู
0: ่เพราะว่ามันมีนิรโทษกรรม

0: เพราะมันมีนิรโทษกรรมของกระทรวงแรงงานอยู่เพราะงั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยอันนี้จะช่วยได้ข้อที่1เพราะงั้นเมื่อเข้ามาผิดกฎหมายคุณไม่มีสิทธิ์อยู่คุณต้องออกไปอันนี้ข้อที่1นะครับข้อที่2เนี่ยก็คือเรื่องของการที่ทำงานในราชอาณาจักรโดยมิชอบซึ่งทำงานในราชอาณาจักรโดยมิชอบเนี่ยคุณทิพย์ตอนนี้นะไปดูตามตลาดเนี่ยโอ้โหในกรุงเทพฯเหรอคอยไปดูตลาดบางแคไปดูตลาดบางบอนเกือบทุกที่ไม่มีคนไทยขายของแล้ว มีแต่พม่าขายของแล้วพม่าขายของเนี่ยขายเป็นภาษาพม่าก
1: ิ
0: โลเนี่ย ก็เขียนเป็นกิโลเป็นภาษาพม่าบัญชีรับเงินเป็นคนพม่าขณะเดียวกันกับกฎหมายที่เรามีเขียนไว้คือพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าวเนี่ยการทำงานที่เป็นการขายของหน้าร้านเนี่ยเป็นอาชีพสงวนของคนไทยเพราะงั้นเนี่ยไออันเนี้ยถ้าเราจับได้ติดกิจไปลงพื้นที่มาเนี่ยในปัจจุบันนี้กฎหมายยังไม่ถูกบังคับใช้อย่างเข้มแข็งนะครับก็ต้องเรียนคุณทิพย์ตามตรงซึ่งไอ้ตรงนี้น่าจะต้องจับตาดูกันต่อไปว่าจะเกิดผลดองนะครับข้อที่สามอันนี้คือการประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันนี้มันอยู่ในแอกคือการพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวซึ่งมันต้องแบ่งอันนี้ผมว่าต้องใช้อย่างมีสติต้องเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้ว่ามันมีคนต่างด้าวที่อยากเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายถ้าเราไปกีดกันกลุ่มนี้ประเทศไทยเจ๊งแน่นอนเพราะว่าวันนี้เงินในตลาดคุณทิพย์ก็รู้ว่าเศรษฐกิจมันไปไม่ได้แล้ววันนี้ถ้าเราจะพลิกฟื้นเศรษฐกิจเนี่ยเราต้องการการลงทุนจากต่างชาติอันนี้ข้อที่หนึ่งนะฮะหลักใหญ่ก่อนแต่ขณะเดียวกันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้อนรับทุนมาเฟียทุนสีเทาทุนสีดำมาเฟียสแกมเมอร์จากแคนโบเดียมาเฟียสแกมเมอร์จากเนี่ยแถวเนี้ยมีอะไรอ่ะหูเต็มไปหมดอ่ะวันก่อนก็เพราะงั้นน่ะไอ้ตรงเนี้ยต้องแยกเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ต้องพูดกันให้ชัดว่าการประกอบธุรกิจในปัจจุบันเนี้ยของคนกลุ่มเนี้ยต้องตำรวจเนี่ยจะต้องเข้าไปจัดการทางกระทรวงจะต้องเข้าไปจัดการอย่างเด็ดขาดแต่ต้องไม่ให้มันกระทบกับคนที่เขาสุจริตที่เขามาลงทุนในประเทศไทย
1: บางคนบอกว่าถ้าทำให้มันถูกต้องเนี่ยมันยุ่งยากจังแต่ทำผิดกฎหมายง่ายกว่า
0: ถูกเพราะงั้นอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่รัฐบาลกำลังพยายามจะทำอยู่เราพยายามจะแก้ไขกฎหมายที่ไม่จำเป็นเขาเรียกว่ากิโยตินกฎหมายซึ่งผมเนี่ยอันนี้มีส่วนร่วมไปเป็นอนุกรรมธิการที่จะแก้ไขไอ้กฎหมายที่ไม่จำเป็นเหล่านี้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราสามารถทำให้กฎหมายมันง่ายทำให้เขาทำตามกฎหมายง่ายไอ้ตรงเนี้ยก็จะไม่มีปัญหาอะไรส่วนที่มันเป็นอาชญากรจริงๆอันนั้นไปจับเขาแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าคนสุจริตอยากจะทำถูกกฎหมาย
1: เพราะขั้นตอนมันไม่เฟรนลี่มันขั้นตอนมันยุ่งยาก
0: แล้ว
1: แต่ไปทำแบบผิดกฎหมาย
0: แต่ว่าอันนี้คุณทิพย์มีประเด็นมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราพูดว่าประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมายเนี่ยคำว่ามิชอบด้วยกฎหมายกว้างมากนะแล้วก็มันจะกลายเป็นว่าสุดท้ายถ้าเราใช้อันเนี้ยแบบไม่ดูตามาตาเรือเนี่ยกลายเป็นว่าเราไล่การลงทุนจากต่างชาติออกไปจากประเทศไทยหมดเองแล้วตายเหมือนกัน
1: อันนี้เป็นข้อสังเกตที่คุณคริสบอกว่าอันเนี้ยดีแต่การจะใช้ต้องใช้ให้ดีเพื่อที่จะให้6ฐานที่รัฐบาลตั้งใจเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์จริง
0: ใช่ๆไม่งั้นมันจะมีปัญหาไปหมดอย่าง KFC ต่างชาติใช่มั้ยฮะอย่างสมัยก่อน AS เนี่ยเคยเป็นทุนต่างชาติตอนนี้เป็นทุนไทยละนะครับแล้วก็การลงทุนอย่างหลายอย่างเป็นทุนต่างชาติแล้วหลายครั้งเนี่ยกฎหมายไทยเนี่ยมันยัวเยียยุบยับเพราะงั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยต้องไปจัดการ
1: ะ
0: นะครับ
1: งั้นเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่อีก3ข้อเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อว่าอีก3ฐานความผิดที่เข้าข่ายเนี่ยยังไงแล้วกรณีประเทศอื่นๆเขาจะมีการร้องหรือองค์กรระหว่างประเทศจะร้องขอรับตัวผ่านช่องทางการทูตยังมีอีกหลายประเด็นที่เดี๋ยวเราจะได้คุยกันคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมีความเห็นอย่างไรกับสิ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินการในตอนนี้ถ้ามีข้อเสนอแนะคุณผู้ชมจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอยากจะได้ฟังเสียงนะคะ022066102-3หรือทาง Facebook เขียนเข้ามาได้เลยเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาคุยกันต่อค่ะ

0: ญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียง
1: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
2: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขณะนี
3: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
4: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
5: จึงขอหารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
6: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เรารับฟังหมด
7: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู
8: ้เป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
9: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย์
10: กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
0: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน

0: ่ะกลับมาที่มองเราคุยถึง3ฐานความผิดที่เข้าข่ายว่าจะถูกเนรเทศ3ข้อที่ก็มีข้อเสนอแนะไปแล้วอ่ะขอต่อข้อ4นะคะที่บอกว่าปลอมแปลงหรือใช้เอกสารราชการปลอมอันนี้ก็น่าจะชัดเจนว่าถ้ามีพฤติกรรมแบบนี้ก็คงจะต้องถูกเนรเทศ
1: ก็จริงๆแล้วมันก
2: ็ถ้าเกิดอ่านแล้วก็อ๋อปลอมแปลงเอกสารอะไรล่ะที่มันมีปัญหาเนี่ยคือการปลอมสูติบัตรและปลอมบัตรประชาชนอันนี้มันเป็นอะไรที่เลวร้ายแล้วก็เกี่ยวกับสิ่งที่ทางผมเนี่ยก็เคยแฉไปก่อนหน้านี้ด้วยยังไม่รู้ว่าคุณทิพย์เห็นหรือเปล่าที่ข่าวว่าสำนักงานเขตเนี่ยมีส่วนร่ว
0: ม
2: ในการที่จะทำบัตรให้กับคนต่างด้าวในการที่จะแจ้งเกิดให้คนต่างด้าวซึ่งที่ผมเปิดเผยเรื่องระบบอากงไปเมื่อสัก2เดือนที่ผ่านมาเรื่องนี้ก็มีส่วนคือพอระบบเงินมันเป็นใหญ่ในกรุงเทพมหานครหรือในฝ่ายปกครองเนี่ยเหมือนเรื่องการสอบปลัดท้องถิ่นเนี่ยมันกลายเป็นข้าราชการเนี่ยเห็นเงินเปิดเผยว่าจะขึ้นเป็นผอ.เขตได้ต้องเอาเงินไปให้เขาอะแล้วพอ.เขตต้องซื้อตำแหน่งผอ.เขตก็ต้องเก็บกับลูกน้องลูกน้องก็ต้องหาทางที่จะเอาเงินซึ่งการจะเอาเงินได้มันก็ต้องกระทำความผิดที่มันผิดกฎหมายเอาของราชการไปใช้รับแจ้งเด็กพม่ารับแจ้งเด็กมันแบบมันสุดยอดอย่างความเลวร้ายสมัยนึงอะครับคุณทิพย์สมัยพ่อสมัยแม่เราเนี่ยคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยต้องถือว่าสุดยอดความภูมิใจแล้วที่สำคัญคือไม่ใช่แค่เป็นคนดีแต่ต้องเป็นคนเก่งแต่ตอนเนี้ยพอระบบเงินมันเป็นใหญ่แบบนี้แล้วมันกลายเป็นว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างในประเทศไทยเนี่ยมันทำให้มันมีปัญหาจริง

0: ของในแต่ละหน่วยนะครับซึ่งผมอ่ะก็เป็นวงเล็บเล็กๆแต่จริงๆเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็พอชาวมันง่ายเลยนะครับแล้วก็มันง่ายตั้งแต่คือต้องเรียนคุณทิพย์อย่างนี้ว่าต่างด้าวเขาโดนตำรวจเก็บอยู่ทุกเดือนอยู่แล้วต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเนี่ยเขาจ่ายสวยให้ตำรวจทุกเดือนเดือนละ500คือบางคนมีบัตรบางคนไม่มีบัตรคนมีบัตรบางทีทำงานไม่ตรงกับหลังบัตรบางคนไม่มีบัตรก็จ่ายเพราะงั้นมันเป็นผลประโยชน์มหาศาลเพราะงั้นวันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเจตจำนงของประชาชนเนี่ยจะสนใจเรื่องเรียนไปทางท่านผู้ชมว่าอยากให้ทุกฝ่ายติดตามรัฐบาลเนี่ยจะทำงานได้ต้องมีเจตจำนงของประชาชนสนับสนุนด้วยนะครับแล้วก็ผมว่าข้อถัดไปเนี่ยก็น่าจะคล้ายคลึงกันคือกระทำความผิดที่มีโทษจำคุกตั้งแต่5ปีขึ้นไปอันนี้ก็ทั้งหมดอังยี่ซ่องโจรสแกมเมอร์ทุกอย่างเพราะว่าเรื่องนี้มันก็แบบเดียวคนต่างด้าวในบ้านเราเนี่ยอย่างที่ผมกล่าวกับคุณทิพย์ว่าเราต้องการคนที่เป็นคนสุจริตคนที่เอาเงินมาลงทุนเราต้องการนักคณิตศาสตร์เยอรมันเราต้องการวิศวะชาวอังกฤษเราต้องการพ่อค้าที่บริษัทใหญ่ๆจากจีนเราต้องการแบบนั้นแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ประเทศไทยเอาเข้ามาเนี่ยมันกลายเป็นโจรกลายเป็นมาเฟียเพราะงั้นเนี่ยมันอันเนี้ยตอนนี้ประชาชนทั่วไปมีปัญหามากแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเดือดร้อนแล้วเมื่อเดือดร้อนเนี่ยวันนี้ผมก็คิดว่าส่วนหนึ่งก็คือกฎหมายเนี่ยจะช่วยได้ส่วนวงเล็บ6ไม่มีอะไรครับวงเล็บ6ก็คือเป็นตัวการผู้ใช้สนับสนุนของ1ถึง5
1: ค่ะดังนั้น6ฐานความผิดอันนี้ในมุมมองของคุณคริสก็คิดว่าน่าจะครอบคลุมพอที่จะแก้ปัญหาได้ในระดับนึง
0: ชัดเจนในระดับนึงชัดเจนในระดับนึงนะครับซึ่งเป็นก้าวแรกดีกว่าต้องนับว่าเป็นก้าวแรกที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีต้องถ้าอยากจะทำเรื่องนี้จริงๆเนี่ยต้องล้างบางคนกันอีกจำนวนมาก
1: ค่ะทีนี้ถ้าไปดูหลักการเนรเทศนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็มีกำหนดเอาไว้เหมือนกันที่บอกว่าการเนรเทศเนี่ยต้องคำนึงถึงกฎหมายมติครม.และพันธกรณีระหว่างประเทศโดยหลักให้ส่งกลับประเทศสัญชาติหรือประเทศที่คนต่างด้าวแจ้งว่าเป็นถิ่นพำนักครั้งสุดท้ายก่อนเข้าไทยหลักการเป็นยังไงคะ
0: คือเรื่องนี้ง่ายๆไม่มีอะไรก็คือถ้าเกิดว่าเราจะส่งกลับเนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็คือส่งกลับไปที่ประเทศของเขา
1: ใช
0: ่แต่ว่าเรื่องของพันธกรณีระหว่างประเทศหรืออะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องของกฎหมายสิทธิมนุษยชนว่าถ้าส่งกลับไปแล้วสุดท้ายเขาจะถูกทรมานถูกทำร้ายหรือว่าเหมือนกับปัญหาที่มันมีช่วงหนึ่งที่ชาวอุยเราจะต้องส่งอุยกูกลับไปให้จีนหรือไม่ให้กลับไปให้จีนอะไรเงี้ยครับเพราะงั้นเนี่ยเรื่องแบบเนี้ยมันก็มีการกำหนดไว้ในข้อ8ว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหานะว่าโดยอ้างเหตุว่าอาจถูกทรมานหรือกระทำโหดร้ายทารุณร้ายมนุษยธรรมอะไรเงี้ยก็สามารถส่งไปที่ประเทศที่3ได
1: ้
0: ซึ่งก็ผมว่ามันก็เมคเซนส์ครับก็คือเราอย่างน้อยก็คือประเทศไทยก็อย่างเงี้ยครับก็เราก็เคารพสิทธิมนุษยชนทุกคนแม้กระทั่งอาชญากรครับก็ไม่เป็นไรก็ดีก็ถ้าเกิดว่าเราส่งกลับไปแล้วเขาจะตายก็ไม่ต้องถึงกับตายก็ถือว่าส่งแยกไปได้อ่ะก็ขอให้มันพ้นตัวพ้นจากประเทศไทยไปนะครับ
1: ทีนี้มันมีกรณีอื่นๆต่อมาค่ะคุณผู้ชมอย่างเช่นกรณีคนต่างด้าวที่ได้รับโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดและกำลังจะพ้นโทษอันนี้ที่บอกว่ากรมราชทัณฑ์ต้องแจ้งรายชื่อสัญชาติและสำนวนคดีให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบก่อนปล่อยตัวไม่น้อยกว่า15วันเพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนขณะที่คำสั่งในประเทศสามารถกำหนดระยะเวลาห้ามกลับเข้ามาในราชอาณาจักรได้ส่วนกรณีศาลสั่งรอการลงโทษหรือสั่งปรับสำนักงานศาลยุติธรรมต้องแจ้งข้อมูลต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยด่วนประเด็นนี้มันจะช่วยแก้ไขอะไรไงคะ
0: ช่วยได้บ้างครับก็คืออันนี้ก็เป็นเรื่องของแบ็คลิสต์ไม่รู้ปกติแล้วเนี่ยเราผมเข้าใจว่าตม.ใช้อยู่แล้วนะก็คือคนที่ได้รับโทษอ่ะแล้วก็สุดท้ายออกได้รับโทษในเมืองไทยจนถึงที่สุดเนี่ยตม.มีประวัติเวลาที่เข้าบาปุ๊บมันจะขึ้นแบ็คลิสต์เลยนะครับก็คือเพราะงั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีก็คือถ้าเกิดว่าได้รับโทษในด้าน

0: น่าจะจากไทยเราก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องต้อนรับคนเหล่านี้เข้าไปอีกปัจจุบันเนี้ยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาประเทศไทยเดี๋ยวปีอยู่ประมาณ35 ล้านคนทำรายได้ประเทศ 1.5 ล้านล้านบาทเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดว่ามันขาดไปสัก 1,000 2,000 คนที่เป็นอาชญากรก็ประเทศก็ไม่ได้เสียหายอะไรครับแล้วมันก็จะดีกว่าสําหรับองค์รวมของประเทศด้วย
1: จริงๆเรารู้กันอยู่แล้วแหละว่าคนกลุ่มไหนประเภทไหนที่มาสร้างความเสียหายในบ้านเราแล้วคนกลุ่มไหนที่เขาเข้ามาแล้วเขาก็ทำให้เกิดประโยชน์กับบ้านเราคุณคริสมองว่าทั้งหมดเหล่านี้มันจะเป็นตัวกรองที่กรองเอาคนไม่ดีออกไปแล้วยังเก็บคนดีไว้ได้ไหมหรือว่ามันกลายเป็นว่าจะ
0: มันก็ช่วยได้บ้างช่วยได้บ้างช่วยส่งสัญญาณว่า
1: เป็นการส่งสัญญาณเขียนเสือให้วัว
0: ว่าประเทศไทยเอาจริงแล้วนะอาชญากรอย่าเข้ามานะ
1: ในแง่ภาพลักษณ์ของประเทศ นี้น่าจะได้ใช่ไหม
0: ถ้าเข้ามาเราเอาจริงเราจับจริงเราส่งออกจริงเป็นคนคืออันเนี้ยมันเป็นในแง่มุมหนึ่งนะครับคือแง่มุมของเรื่องอาชญากรแต่ว่าในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่ผมอภิปรายในสภาไปเนี่ยคือในส่วนของชุมชนชาวอิสราเอลซึ่งตอนเนี้ยคนอิสราเอลเนี่ยกำลังไหลเข้ามาในเมืองไทยเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆมีที่ป่าเยอะมากที่เกาะพังงานเยอะมากแล้วก็อย่างที่เห็นก็คนที่โดนประเดิมคำสั่งในประเทศ2คนเนี่ยก็คือคนฝรั่งเศสกับคนอิสราเอล
1: ใช่ค่ะ
0: ผมเรียนแบบนี้ว่ามันไม่ได้มีแค่2มิติคือมิติเศรษฐกิจและมิติของอาชญากรรมมันมีมิติของเรื่องของความมั่นคงระหว่างประเทศด้วยซึ่งปัจจุบันเนี้ยประเทศอย่างอิสราเอลเนี่ยเขามีสงคราม
1: อ
0: ยู่ในตะวันออกกลางแล้วเขาเป็นโจทย์ของหูยไม่รู้ว่าหลายสิบประเทศอ่ะก็คือเขาทะเลาะกันอยู่กับหลายสิบประเทศเลยนะครับโดยคู่ขัดแย้งตัวใหญ่คืออิหร่านพอการเนี้ยมันมีปัญหาบ้างว่าถ้าเกิดว่าคนเหล่านี้เข้ามาบ้าเกินไปเข้ามาบ้าเกินไปหรือว่าสร้างชุมชนที่เข้มแข็งเกินไปมันจะตกเป็นเป้าของการโจมตีเป้าของการก่อการร้ายซึ่งประเทศไทยเนี่ยโดยก่อนหน้าเนี่ยเราไม่กล้าพูดเรื่องอะไรพวกนี้เพราะเรากลัวว่าจะถูกบอกว่าเฮ้ยเรามีการกระทําที่ไม่เป็นธรรมต่อชาตินั้นชาตินี้เป็นการเหยียดชนชาติเหยียดชาตินั้นชาตินี้หรือเปล่าซึ่งผมพูดเรื่องนี้ในสภาแล้วผมบอกเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของการเหยียดชนชาติเลยเราต้องการต่างชาติให้เข้ามาในประเทศนี้ให้มากที่สุดให้เราต้องการคนดีต้องการคนเก่งต้องการคนที่มีตังค์ที่เอาเงินเข้ามาเพื่อที่จะสร้างงานสร้างอาชีพให้คนไทยเราแต่ว่าตอนนี้คนกลุ่มนี้เอามาเนี่ยมันไม่ได้เอามาแค่นั้นเอาสงครามเข้ามาด้วยเพราะงั้นไอ้ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่คำสั่งในประเทศนี้อาจจะยังไม่สามารถที่จะจัดการได
1: ้ทีเนี้ยตรงเนี้ยมันเป็นระเบียบอันเนี้ยที่ออกมาเนี่ยมันคือระเบียบในประเทศก็มีข้อเสนอแนะเหมือนกันนะบางคนบอกว่างั้นยกระดับเป็นกฎหมายลูกมันจะดีกว่าไหม
0: ก็กฎหมายมีอยู่แล้วกฎหมายมีอยู่2499มันคนที่พูดอย่างนั้นคือคนที่ไม่เข้าใจ
1: แต่ตัวเนี้ยไปเป็น
0: แต่ว่าต้องถ้าจะบอกว่าถ้าจะทำให้มันดี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็แก้อยากจะแก้ไขกฎหมายมีไว้กี่มาตรานะครับแล้วก็เขียนให้ชัดว่าแบบไหนเราจะเจริญประเทศเขาอย่างไรเพราะว่าตอนนี้มันมีปัญหาอยู่ว่าในทุกคนที่จะสั่งในประเทศเนี่ยต้องให้ปลัดกระทรวงมอบหมายรายงานรัฐมนตรีเพื่อให้มีคำสั่งให้ในประเทศออกไปจากนอกราชอาณาจักรแปลว่ารัฐมนตรีต้องมีคำสั่งทุกคนนะรัฐมนตรีมีเวลาเซ็นป่ะ
1: เวลาเซ็น
0: ไม่เวลาจะไปตรวจสอบไม่เพราะมันเป็นไปไม่ได
1: ้
0: คือกระบวนการทั่วไปเนี่ยของการที่เราเอาคนผิดมาลงโทษก็คือเราใช้ตำรวจเราใช้อาการในการฟ้องคดีเราใช้ศาลในการตัดสินคดีถัดจากเนี้ยสมมุติว่าจะต้องมีการเนรเทศเราจะใช้ใครในการเนรเทศตอนนี้บอกว่าให้ทุกคนกลับมาให้รัฐมนตรีมหาไทยเนรเทศหลายคนเนี่ยมันรัฐมนตรีมีคนเดียวแล้วใครจะมาดั้งทำงานเหล่านี้ครับเพราะงั้นเนี่ยสิ่งนี้คือสิ่งที่พรรคเศรษฐกิจเสนอในรัฐสภาในเรื่องของการแถลงข่าวเราเสนอว่าประเทศไทยจะต้องตั้งองค์กรคล้ายๆกับที่อเมริกามีที่เรียกว่า ICE ICE อเมริกาเนี่ยเขามี ICE เนี่ยมันย่อมาจาก Immigration and Customs Enforcement ก็คือมันเอาตม.
1: ค่ะ
0: เอาศุลกากรแล้วก็มี

0: หน่วยงานที่แล้วก็เป็นการบังคับใช้กฎหมายชัดเจนก็คือคนต่างด้าวอยู่ในอเมริกาผิดกฎหมายหน่วยงานเนี่ยสามารถลงเข้าไปในร้านอาหารลงเข้าไปในร้านสะดวกซื้อแล้วจับคนที่มีพฤติการที่เป็นต่างด้าวผิดกฎหมายได้เลยแล้วพอจับปุ๊บส่งดีพอร์ตส่งออกได้เลยโดยองค์กรเดียวกันเพราะงั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันเหมือนกับเป็นขั้นแรกแต่ว่ายังต้องการแก้ไขปัญหาที่เอาทุกหน่วยมานั่งตกลงกันใหม่ว่าใครจะทำภารกิจอะไร
1: ทีนี้มันมีข้อหนึ่งที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นและเป็นข้อห่วงใยที่คุณคริสพูดถึงว่าในกระบวนการการทำผิดกฎหมายทั้งหลายที่ว่ามาเนี่ยปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือต้องมีข้าราชการเราได้แหละต้องไปเกี่ยวข้องที่กฎหมายที่ว่ามาเนี้ยมันไปแก้ปัญหานั้นได้ไหมหรือมันยิ่งกลายเป็นว่าทำให้คนที่จะมีอำนาจเนี่ยโอ้โหมันอาจจะถ้าใช้ในทางที่ถูกก็ดีถ้าใช้ในทางที่ผิดก็ยิ่งไปกันใหญ่เลย
0: ถูกก็กลายเป็นว่าจะก็เนี่ยก็ผมบอกไงว่าปลัดกระทรวงต้องมอบหมายอะไรต้องรายงานต่อรัฐมนตรีแปลว่ากระทรวงมหาดไทยต้องดีก่อนและตอนนี้ไอ้เรื่องสอบปลัดท้องถิ่นก็ยังไม่ดีเท่าไหร
1: ่
0: เพราะงั้นเนี่ยอันนี้เป็นอย่างที่ผมกล่าวอีกรอบครับขั้นต้นถ้าเราจะทำให้ประเทศนี้ดีขึ้นต้องปฏิรูประบบราชการต้องแก้ไขกฎหมายทุจริตเท่ากับประหารต้องเพิ่มการตรวจสอบโดยประชาชน Open Data คือยังต้องทำอีกหลายเรื่อง
1: ค่ะเป็นข้อเสนอเนี่ยยังไงสำหรับคุณคริสว่าถ้าอันเนี้ยระเบียบเนี้ยถูกเอามาใช้จะใช้ยังไงให้เป็นธรรมไม่ถูกเลือกปฏิบัติหรือจะป้องกันการที่จะไปใช้ในทางไม่ถูกยังไง
0: ผมคิดว่าไอ้ในส่วนของการป้องกันเนี่ยอันเนี้ยนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีกลไกการตรวจสอบคือตอนเนี้ยผมอ่ะนั่งเป็นกรรมาธิการงบประมาณด้วยแล้วก็ในส่วนของกรรมาธิการงบประมาณเนี่ยเราก็ไปนั่งดูงบประมาณที่แต่ละหน่วยได้แล้วก็ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาดูผลงานของเขาว่าเขาทำเนี่ยดียังไงประสิทธิภาพเขาเป็นยังไงปรากฏว่าในหลายหน่วยงานเนี่ยไอ้ตัว KPI ตัวพวกนี้มันไม่ชัดเพราะว่าประเด็นคือมันไม่มีใครตรวจสอบเขาเพราะงั้นเนี่ยอันเนี้ยผมคิดว่าถ้าเราจะมานั่งคุยกันใหม่สมมติคุยกันในรัฐสภาแก้ไขพรบการเงินประเทศ2499แล้วหากลไกที่จะมีการส่งกลับอย่างมีประสิทธิภาพและมีการตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าใครเป็นคนทำใครมีหน้าที่รับผิดชอบถ้าเกิดว่าคุณทำเรื่องนี้แล้วคุณไปรับเงินเข้ามาหรือคุณรับเงินโดยที่คุณไม่ทำเรื่องนี้อาจจะต้องแก้ไขกฎหมายมาตรา157ด้วย157คือการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งบางครั้งเนี่ยโจรก็จ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาบอกเฮ้ยคุณเว้นผมจากการในประเทศเถอะหรือคุณเว้นผมจากการถูกจับเถอะเพราะงั้นไอ้เรื่องนี้อาจจะต้องเป
1: ็
0: นการจัดการที่จัดการต่อครับ
1: เดี๋ยวฟังเสียงจากคุณผู้ชมนะคะมีคุณผู้ชมจากกรุงเทพนี่แหละค่ะบอกว่าเห็นด้วยกับส.ส.อย่างยิ่งกับมาตรการจัดการปัญหาฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยคุมเข้มเพื่อความปลอดภัยของคนไทยอันเนี้ยก็ความเห็นคุณผู้ชมนะคะ
0: โหดีจังอันนี้เขาส่งเมสเซจมาทาง
1: อันนี้โทรศัพท์02-6102-13
0: นะคะก็จะมีการเปิดสายคุยกัน
1: ก็จะเป็นคุณผู้ชมส่งข้อความเข้ามาเนี่ยนะคะนะทีเนี้ยถามถึงในภาพเวลานานาชาติเขามองบ้านเราเวลานี้คุณคริสเขามองไงคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ภาพลักษณ์ของเรา
0: ผมว่าอย่าไปกังวลมากคนไทยเนี่ยบางทีกังวลไปเกินกว่าเหตุอย่างตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปละโลกที่ทุกคนรักกันทุกคนถ้อยทีถ้อยอาศัยมันไม่มีละมันตั้งแต
1: ่โลกในอุดมคติ
0: โลกนั้นไม่มีอีกแล้วโลกที่คุณทิพย์กับผมเติบโตขึ้นมาที่สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าโลกที่เป็นสุภาพบุรุษไม่มีแล้วตอนนี้มีแต่ว่าโลกที่ผู้เข้มแข็งเนี่ยจะยืนอยู่ได้แล้วคนที่อ่อนแอเนี่ยจะลำบากแล้วอย่างวันเนี้ยสหรัฐเนี่ยบังคับกฎหมาย immigration เนี่ยเข้มแข็งมากก็คืออย่างที่ผมบอกอะว่าใครที่เข้าเมืองผิดกฎหมายใครที่ทำงานผิดกฎหมายเนี่ยเขาส่งหน่วยเข้าไปแล้วก็เข้าไปจับถึงที่แล้วถือปืนเข้าไปเลยอะแล้วเพราะงั้นอะอันเนี้ยเราต้องกลับมามองบ้านเราใหม่ว่าถ้าวันเนี้ยเราอยาก

0: ิ่งแรกที่ต้องทำก่อนเนี่ยไม่ใช่คือเรื่องของการให้เรื่องสิทธินู่นนี่นั่นไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่จะทำให้บ้านเราสะอาด อยากให้ต่างชาติมองเราดีเรากฎหมายเราต้องเข้มแข็งอยากให้ต่างชาติมองเราดีต้องไม่มีใครถูกลักพาตัวในประเทศไทยไม่งั้นก็เหมือนข่าวคนจีนเข้ามาถูกลักพาตัวสุดท้ายคนจีนที่ไหนอยากจะเข้ามาท่องเที่ยวไม่มีครับเพราะงั้นเนี่ยแบบเดียวกันครับถ้าเกิดวันนี้เราอยากให้ต่างชาติมาเที่ยวเราอยากให้ต่างชาติมาลงทุนต้องทำบ้านเราให้สะอาดก่อนกำจัดอาชญากรพวกนี้กำจัดเหลือบกำจัดอะไรพวกนี้ออกจากบ้านเราทำบ้านเราให้สะอาดถ้าต้องใช้อำนาจก็ต้องใช้หมดถ้อยทีถ้อยอาศัยที่คนไทยใช้อยู่โดยตลอดว่าสยามเมืองยิ้มเนี่ยตอนนี้มันถูกคนเหล่านี้เอาเปรียบ
1: ค่ะ
0: เพราะงั้นเนี่ยถ้าบ้านเราเข้มแข็งบ้านเราทำดีผมว่าต่างชาติกลับมาแน่นอนแล้วจะเป็นต่างชาติที่เราอยากได้ด้วยครับ
1: นอกจากการในประเทศแล้วค่ะคุณคริสมีข้อเสนอแนะอะไรถึงรัฐบาลที่จะต้องทำเพิ่มเติมเพื่อที่จะไปปิดช่องโหว่หรือว่าปราบพวกนอมินีนอกเหนือจากอันเนี้ยเอามาช่วยได้ส่วนหนึ่งแล้วค่ะ
0: ก็อันที่หนึ่งครับก็จัดการเรื่องแรงงานต่างด้าวที่ไหลทะลักเข้ามาในเมืองไทยเรื่องนี้ต้องจัดการอย่างด่วนมันมีทั้งคนดีคนไม่ดีมีทั้งคนที่เราอยากได้คนไม่อยากได้แล้วที่สำคัญคือเป็นแรงงานราคาถูกที่เราไม่ต้องการประเทศไทยต้องเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีไม่ใช่เปลี่ยนผ่านแรงงานราคาถูกนั่นเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองของคนต่างด้าวเนี่ยต้องมีการแก้ไข อย่างที่คุณทิพย์บอกต้องแก้ไขให้มีการลงทุนได้ง่ายขึ้นคนดีต้องได้ทำตามกฎหมายไม่ใช่คนดีทำผิดกฎหมายแล้วเราไปไล่ทั้งผิดกฎหมายทั้งเป็นคนดีแล้วไม่ดีออกไปอันนี้ผิดนะครับเรื่องที่3คือเรื่องของจัดการปฏิบัติการปฏิรูปข้าราชการไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพลเรือนหรือตำรวจตอนนี้มีปัญหาหมดนะครับเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ต้องเร่งทำอย่างด่วนอันที่4คือการจัดการกฎระเบียบที่มันยุบยับที่มันมั่วซั่วเต็มไปหมดขึ้นเล่าอ่
1: ะ
0: ตอนนี้เรามีกฎหมายเป็นแสนฉบับเราไม่รู้เราจะบังคับใช้กฎหมายฉบับใดสิ่งที่ต้องใช้คือเราต้องรู้ว่ากฎหมายเนี่ยต้องมีจำนวนน้อยแต่ต้องเป็นกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและกฎหมายที่จำเป็นเข้มแข็งคือต้องไม่มีโจร
1: ค่ะ
0: ต้องไม่มีมาเฟียไอ้ของพวกนี้ต้องจัดการต้องไม่มีสแกมเมอร์แต่ไอ้กฎที่พวกใบอนุญาตที่จะปล่อยให้ข้าราชการเป็นเขาเรียกครับเป็นสาเหตุให้ราชการมาไถ่ประชาชนอะไอ้พวกเนี่ยต้องจัดการออกให้หมด
1: จริงๆถ้าเมื่อไหร่ที่ให้อำนาจกับข้าราชการของรัฐมากในการที่จะมาควบคุมเมื่อมีการทำผิดบทลงโทษต้องมากตาม
0: ถูกต้องครับแล้วที่สำคัญอันสุดท้ายเนี่ยก็อย่างที่คุณทิพย์พูดเลยว่าบทลงถ้าวันนี้เราจะใช้กฎหมายอย่างเข้มแข็งกับทุกคนแปลว่าอำนาจของคนเหล่านี้มากขึ้นเพราะงั้นถ้าเขา
1: ใช้กฎหมายในทางที่ไม่ชอบ
0: รู้แก่อำนาจใช้กฎหมายในทางที่ไม่ชอบใช้กฎหมายในการที่เอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ต้องเอาไปต้องก็ตอนนี้ก็พักก็เสนอไปแล้วเอาไปประหารชีวิต
1: นะ
0: ครับตามนี
1: ้
0: คร
1: ับ ขอบคุณคุณคริสมากวันนี้เราเห็นแล้วแหละแล้วก็จริงๆคุณคริสฉันแบบตรงไปตรงมาไม่กักอะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในบ้านเราคืออะไรเรารู้ปัญหาทุกอย่างแต่เราจะยอมรับไห
0: ม
1: อย่างแรกก็ต้องยอมรับก่อนต้องไม่กลัวเสียหน้าเม
0: ื
1: ่อมันมีปัญหาเกิดขึ้นเรารู้ว่านี่คือปัญหาผิดตรงไหนที่เราทำได้
0: ผมว่าโอเคนะเพราะว่ารัฐสภาตอนนี้ก็พูดถึงปัญหาสสรัฐบาลพูดถึงปัญหาแบบไม่ไว้หน้ารัฐบาลเลยแล้วสุดท้ายรัฐบาลก็แก้ไขซึ่งผมคิดว่านี่คือเขาเรียกว่าสัญญาณที่ดีว่าถ้าจะแก้ไขปัญหาต้องกล้าพูดถึงปัญหาก่อนครับ
1: นะคะขอบพระคุณคุณคริสมาก
0: ครับขอบคุณครับคุณทิพย์ครับ
1: ขอบคุณคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังด้วยนะคะที่ติดตามกันมาหมดเวลาแล้วของมองรัฐสภานะคะเสาร์อาทิตย์ไม่ได้พบกันแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าดูแลสุขภาพนะช่วงนี้คนป่วยกันเยอะมากทีเดียวคุณคริสก็ป่วยเนี่ยแต่ก็มาพูดคุยกับเราในรายการนะคะหมดเวลาแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel

0: ันครับการสร้างเขื่อนมีข้อดีหรือข้อเสียมากกว่ากันครับ
1: ไม่มีคำตอบตายตัวว่าดีหรือเสียนะเพราะต้องดูว่าสร้างที่ไหนเพื่อประโยชน์อะไรดังนั้นก่อนจะสร้างเขื่อนจึงต้องศึกษาความจำเป็นศึกษาทางเลือกอื่นประเมินผลกระทบรับฟังความเห็นรวมถึงหามาตรการลดผลกระทบด้วย
0: และมีกฎหมายเกี่ยวกับกัน
1: ไปดูกันเลยตอนกฎหมายเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายควบคุมการสร้างเขื่อนโดยตรงแต่มีร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำและแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสร้างเขื่อนหรือการป้องกันน้ำท่วมและภัยแล้งภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐสาระสำคัญเพื่อควบคุมการบริหารจัดการน้ำให้เป็นระบบเดียวการกำหนดแผนงานสร้างเขื่อนฝายหรือผนังกั้นน้ำการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอีกฉบับหนึ่งที่น่าสนใจก็คือพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พ.ศ. 2561โดยเฉพาะในส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีสาระสำคัญเพื่อปรับปรุงการทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ให้มีมาตรฐานมีกรอบเวลาที่ชัดเจนและเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามและตรวจสอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
0: อ๋อขอบคุณครับอาจารย
2: ์นมแม่ช่วยประหยัด
3: ซื้ออะไรมาพี
4: ่ซื้อนมมาให้ลูก
3: นมอะไรอีก
4: อุ้ยนมแม
5: ่นมแม่จ๋าเอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
2: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
6: และเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยรบธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและความหลากเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมประเพณีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีรายการ Take a Look Document ประทัดรัฐสภาช่อง10
1: เพราะนมแม่มีสารต่างๆ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: เครื่องนุ่งเครื่องห่มเป็นปัจจัยจำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์ที่มีมาแต่อดีตกาลจากหลักฐานการขุดค้นแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์หลายแห่งพบหลักฐานหลายอย่างบ่งบอกว่าผู้คนในดินแดนไทยรู้จักนำเส้นใยธรรมชาติมาทอเป็นผืนผ้าและประดิษฐ์เป็นเครื่องนุ่งห่มคือการพบเศษผ้าและเส้นใยในดินและที่ติดอยู่กับเครื่องมือเครื่องประดับที่ทำด้วยสำริดและเหล็กรวมทั้งอุปกรณ์หลายอย่างที่ใช้ในการทอผ้าด้วย
1: เราจะดูได้จากเทคนิคก่อรูปแบบของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายหรือสิ่งที่เป็นสิ่งทอที่เป็นเครื่องใช้นะครับบางกลุ่มเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ได้ต่างคนต่างอยู่ในสมัยก่อนเหมือนสมัยนี้คนมันมีการอพยพโยกย้ายหรือบางทีสองวัฒนธรรมโยกย้ายมาในเวลาเดียวกันเกิดรักใคร่กันแต่งงานกันมันก็จะมีการแบบcross cultureก็คือมีการผสมกันอยู่นะฮะต้องคิดลักษณะเป็นกลุ่มชนหลักๆนะครับเราก็จะดูจากภาษาความเชื่อแล้วก็สิ่งของที่เขาใช้นะครับถ้าเราอยู่ในหมวดผ้าเนี่ยเราก็จะดูได้จากผ้าครับว่ายังไงก็มันจะมีวิธีการประจำถิ่นแต่ถ้าเป็นแบบเราถ้าดูง่ายสุดอ่ะก็จะดูจากลวดลายเพราะว่ามันเป็นได้ชัดเจนที่สุดนะครับแต่ลวดลายบางลวดลายมันก็มีการหยิบยืมใช้กันมันเหมือนแบบเราเห็นของบ้านนี้ดีก็อยากจะยืมใช้บ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางถิ่นก็ใช้เทคนิคเดียวกันในถิ่นเนี่ยทำเทคนิคของเพื่อนไม่เป็นก็ใช้เทคนิคที่ตัวเองถนัดนะครับเรียนอย่างมันก็จะทำให้มันเกิดวิถีหรือเกิดกระบวนการที่เราจะเรียกว่ามันเกิดการรีโปรดักซึ่งมันไม่ได้ใช้วิธีเดิมนะอันนี้เป็นลักษณะของงานคราฟต์ดั้งเดิมนะครับอย่างเช่นภาคเหนือเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขามีความเชื่อเกี่ยวกับพุทธศาสนาเขาก็จะมีลายหงดำนะครับลายหางสเปาที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเพราะผมต้องบอกก่อนว่าโดยหลักแล้วนะครับผ้าที่มีความสำคัญกับคนในพื้นถิ่นของเราครับจะเป็นผ้าท่อนล่างเรียกว่าผ้านุ่งคือติดตัวนะฮะลวดลายภูมิปัญญาที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาสอนมาแล้วพอเขาย้ายถิ่นก็อาจจะมีเรื่องวัสดุเพราะว่าอย่างบางที่นะครับไม่สะดวกที่จะปลูกฝ้ายหรือปลูกไหมก็คือเขาก็จะ manage จากของที่มีในถิ่นที่มีการย้อมเป็นสีดำเนี่ยก็เกิดจากผมคิดว่าก็คือการใช้วัสดุธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเขาที่ให้สีที่มีอยู่เยอะคือถ้ามันมีน้อยมันก็จะหายากเพราะฉะนั้นสีครามสีดำสีแดงที่มาจากคลั่งสีเหลืองที่สีเหลืองหรือสีกลุ่มน้ำตาลธรรมชาตินะครับก็มาจากเปลือกไม้ใบไม้หรือแร่ธาตุในดินเนี่ยครับก็มนุษย์หรือกลุ่มชนเผ่าเนี่ยก็เลือกใช้นะครับในพืชที่ให้สีหรือว่าตัวสารที่ให้สีนะครับ

0: ต่างต่างกันไปนะครับแต่พอมันแบบเราใช้อยู่5สีสัก100ปีอ่ะมันก็จะกลายเป็นอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์เพราะว่ามันมีของที่ให้สีประมาณนี้จนสีเคมีเข้ามาเนี่ยปากกาตรงนี้มันก็ถูกปลดออกไปมันก็จะมีสีอื่นซึ่งก็จะดูยากขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีสีอื่นที่มันไม่ได้สีที่เป็น GI ในพื้นถิ่นของเขาอะครับในทำให้ตรงนี้มันอาจจะผิดเพี้ยนไปแต่ว่าถ้าของดั้งเดิมเลยถ้าเป็นกลุ่มผ้าดั้งเดิมนะครับจะดูได้ค่อนข้างชัดเจนครับมันจะมีบริบทของมันอยู
1: ่ลายผ้าไทยโบราณถือเป็นหนึ่งในศิลปะวัฒนธรรมที่มีคุณค่าและเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยการถักทอผ้าและการสร้างลวดลายบนผ้าทอแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ความอดทนชาวไทยที่ถ่ายทอดผ่านเส้นได้และลวดลายที่เต็มไปด้วยความหมายผ้าไทยโบราณไม่ได้เป็นเพียงผ้าธรรมดาแต่เป็นผืนผ้าที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตความเชื่อและวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกในแต่ละภูมิภาคของประเทศลายผ้าไทยโบราณจึงมีความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ตามแต่ละภูมิภาควิธีการทอและการสร้างลวดลายก็แตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมและทรัพยากรที่มีอยู่ลวดลายและสัญลักษณ์ของแต่ละหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีความงดงามและภูมิปัญญาของคนไทยในภูมิภาคนั้น
0: ๆอย่างทางภาคเหนือผมกลับไปก็คือเราจะเห็นได้จากลายหงส์ดำก็คือสิ้นตินจกของกลุ่มไทยยวนทั้งหมดนะกลุ่มไทยยวนมันก็จะมีบริบทที่จะเป็นผ้าสิ้นลายขวางคล้ายๆกันเนาะแล้วก็รายละเอียดของลวดลายเนี่ยอาจจะบ่งบอกถิ่นได้นะครับหรือคุณลักษณะได้อันนี้ก็ในเชิงละเอียดลงไปนะครับก็จะเป็นลายหงส์ดำลายหางสะเปาที่เหมือนเรือสำเภาซึ่งเป็นเรือในอุดมคติก็คือในเรื่องของจิตวิญญาณมากกว่านะครับที่ต้องใส่สิ้นจบเข้าวัดหรือเสียชีวิตไปแล้วเพื่อจะไปไหว้พระจุลามณีนะครับหรือทางอีสานเนี่ยก็จะมีความเชื่อลายพญานาคถ้าสมมติว่าเอาเป็นแบบลายที่ให้เห็นชัดเจนเลยว่ายังไงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทางภาคเหนือจะไม่มีลายพญานาคนะครับแต่หมายความสิ่งที่ปรากฏเห็นเด่นชัดก็คือลายพญานาคกับเทคนิคการมัดหมี่อย่างเงี้ยเป็นต้นคือเราเห็นมัดหมี่ก็ไม่ได้หมายความว่ามัดหมี่จะมีอยู่ที่อีสานที่เดียวลดลายนะฮะก็ลายพญานาคก็แน่นอนครับด้วยจิตวิญญาณของคนอีสานก็จะเชื่อว่ามีสัตว์ในตำนานหรือสัตว์ที่เป็นเทพเจ้าหรือสัตว์ที่อยู่ในพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับพญานาคนะครับภาคใต้เนื่องจากว่าอยู่กับคนมาเลย์อยู่กับคนมุสลิมคนกลุ่มอื่นๆนะครับก็จะมีการผสมผสานครับตั้งแต่จีนฝรั่งหรือแม้กระทั่งมุสลิมนะครับเทคนิคของผ้าทอที่อย่างอาจจะเป็นเรื่องการตกแต่งลวดลายอย่างเช่นผ้าบาติกนะครับหรือจะเน้นไปเกี่ยวกับเรื่องรูปที่เป็นดอกไม้ใบหญ้าต่างๆเพราะว่าในกลุ่มมุสลิมก็จะมีความเชื่อแบบไม่อยากจะมีรูปเหมือนจริงรูปอื่นๆที่เป็นเชิงสัญลักษณ์นะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นฮะแล้วก็ส่วนภาคกลางเนี่ยก็เมนของเราเนี่ยก็คือถ้าตามประวัติศาสตร์เนี่ยอาจจะเป็นอิมพอร์ตจากแต่ว่ามีผ้าละอย่างที่เขียนลายด้วยคนไทยแล้วก็เอาไปผลิตที่อินเดียแต่ณวันนี้ก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ตอนต้นกรุงมาจนถึงทุกวันนี้ก็มันมีการยักย้ายถ่ายถิ่นนะครับก็จะมีกลุ่มไทยยวนที่ราชบุรีบ้างนะครับกลุ่มไทยลาวก็คือลาวซ่งไทยซ่งดำหรือลาวข้างเนี่ยก็อยู่แถวสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีอุทัยชัยนาทนะครับซึ่งตรงนี้มันเขาไม่ได้อยู่ที่เดิมคือมนุษย์หรือกลุ่มคนนะครับมันมีการยกย้ายถ่ายถิ่นแต่ว่าคนกลุ่มนี้ก็อยู่เป็นร้อยปีแล้วนะครับประมาณ 3-4 ชั่วคนแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็คงคิดว่าจะไม่กลับไปในพื้นที่เดิมนะครับซึ่งสิ่งที่ยังเหลืออยู่ครับก็คือประดิษฐกรรมสิ่งทอที่เขายังใช้อยู่นะครับ

0: สำหรับกรุงเทพมหานครนั้นก็ยังมีชาวมุสลิมที่เรียกว่าแขกจามทอผ้าไหมมาจนถึงทุกวันนี
1: ้ผมชินิพนธ์มรุทัศน์ครับเป็นเขาเรียกว่านายช่างนายช่างทอผ้ากันแล้วกันตามที่เขาเรียกกันในตลาดเขาบอกโอเคแปลว่าเป็นคนที่รับขายทอดการทอผ้าไหมมาตั้งแต่สมัยอดีตตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งเราอพยพอยู่ที่นี่ที่นี่เป็นชุมชนบ้านครัวนะฮะเราตั้งรถลากอยู่ที่นี่ตั้งแต่พ.ศ. 2330สมัยรัชกาลที่หนึ่งพูดง่ายๆแล้วก็การทอผ้าเนี่ยเรามาอยู่ที่นี่ก็พอเราตอนแรกก็อิสลามเราก็นุ่งผ้าสโลงแล้วก็ทอเลยผ้าสโลงกับผ้านุ่งผ้าขมาจะอาบน้ำและผู้หญิงก็เป็นผ้านุ่งจูกระเบนส่วนลายในยุคนั้นก็เป็นพวกลายเข็ดเต่าลายหางกระรอกลายต่างๆแล้วเป็นใครก็เป็นลายของเราเองที่ทำขึ้นมาในยุคนั้นแล้วก็เก็บไว้แล้วจากนั้นก็โอเคเวลาในยุคนั้นสมัยการมันขึ้นมาแล้วก็ไปขายที่ต่างจังหวัดที่อาจจะเพราะว่านั่งเรือตะกอนมันจะมีเรือเมวิ่งจากหนองจอกไปปากคลองตลาดเขาเรียกเรือเมขาวจะวิ่งผ่านคลองแสนแสบนี่แหละแล้วก็นั่งรถนั่งเรือจากที่นี่ไปขึ้นที่ปากคลองตลาดจากปากคลองตลาดแล้วก็สามารถจะนั่งเรือต่อไปอ่างทองมิทยาซึ่งเป็นย่านยากของที่นี่หมดก็เอาไปขายที่นั่นแล้วก็โอเคบางส่วนก็จะมีจากพวกพระประแดงพวกแขกมอญพวกมอญนี่ก็นุ่งผ้าสโลงอยู่แล้วเราจะรู้ว่านุ่งผ้าสโลงก็จะมีผ้าสโลงแรงงานประเพณีเขาจะพายเรือมาที่นี่เพราะว่าเมื่อก่อนมีการคมนาคมทางเรือมาสะดวกก็พายเรือเข้ามาทางคลององอ่างเข้ามาทางคลองปากคลองตลาดแล้วก็มาที่นี่แล้วก็มาซื้อไปใช้กันก็ซึ่งโอเคก็เป็นการค้าขายภายในแล้วก็มีต่างถิ่นก็มาซื้อขายที่นี่คือยุครอ5ที่เราเริ่มทำผ้าแล้วก็บางส่วนแล้วก็ทำให้บางกลุ่มก็ไปทำอย่างแม่ผมนี่ก็ไปทำให้วังสังปทุมให้พระพวันษานะก็เป็นเคลือไปอะไรไปทอนั่นไปชาเย็นกับสาวเทียก็ทอที่บ้านตอนนี้โอเคที่เราไปขายต่างจังหวัดที่คนรู้จักนะคือว่าผ้าไหมบ้านครัวรู้จักมาแต่ตอนนั้นคือเป็นผ้าสโลงผ้าขมาพวกนี้คนพวกขาบุรีเขาจะนุ่งผ้าสโลงสมัยก่อนและก็คาดเข็มขัดทองใช่ไหมก่อนที่จะเป็นพวกพังกางเกงแพรยุคการแต่งตัวของลุงอะไรไม่เขาได้ใส่เสื้อผ้าก่อนยุคก่อนๆนะผู้ชายลุงเรียกอะไรจูงกระเบนธรรมดาไอ้นั่นโอเคแต่นี้เรามายุคผ้าไหมแล้วก็มายุคกางเกงแพรแล้วก็มายุคปัจจุบันนี้ที่ว่าเป็นเชิงเรียกเชิงสากลแบบนั้นเป็นนี่โอเคที่ว่าเราเอาไปขายเพราะว่าการทอสมัยก่อนมันทอกี่กระทบกี่ทบมันช้ามากกว่าจะได้แต่ละผืนมันก็เป็นเวลาประมาณก็สองสามวันสี่ห้าวันกว่าจะได้จดแล้วสลบแต่ละผืนเป็นเดือนเป็นปีแล้วก็รวมทีก็คนพ่อจะเอารวมไปแล้วเอาไปขายพอขายได้ก็มันแบ่งจ่ายตามที่เราเอาไปจากบ้านใครเราเป็นตัวการในการจะไปค้าขายเอาพอเราทำมาในครั้งที่ห้าพอตัวกฎสงครามโลกครั้งที่สองขึ้นมาประมาณปีพ.ศ.ขึ้นมาแล้วก็หยุดไปพักนึงอยู่ไปพักนึงแล้วก็พอสงครามโลกเลิกแล้วกลับมาทอใหม่ตอนนี้เริ่มเป็นยุคของจิมพอมสันแล้วที่เรามีความชื่อเสียงไปตลาดเลยครับผมคือคุณจิมเข้ามาตอนแรกคือโอเคแกมีเพื่อนคือพระเจ้าบรมเสด็จพระเจ้าพานุพันธุคนนะบ้านแกอยู่ไม่ไกลจากบ้านครัวใกล้ๆกับบ้านครัวนี่แหละแกเป็นเพื่อนกันสมัยเสรีไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเช้าๆแกก็ส่วนมากก็จะมานั่งคุยกันเหมือนว่าเป็นเพื่อนกันอะไรกันก็มานั่งกินกาแฟกันแต่มันก็ได้ยินเสียงกี่กระทบปักแบบนี้แกก็เขาก็ถามว่าเนี่ยอ๋อที่นี่ก็ทอผ้าไหมกันทอสโลงรุ่งกันแกก็เดินเข้ามาดูแต่ไม่มาดูบ้านเราก่อนนายใหญ่เขาอยู่อีกทางด้านตะวันออกแกก็มาดูหนูก็โอเคก็ตอนแรกโอเคสนใจก็เลยซื้อผ้าไปซื้อไปไม่มากหรอกเพราะคนอาจจะมีบ้านละมาสองห้องผืนแบบนี้ใช่ไหมก็มาซื้อแบบสวมซื้อไปแล้วก็ไปขายที่นู่นทำอยู่ประมาณสักพักหนึ่งแล้วแกก็ตัดสินใจโอเคจะควรจะเปิดธุรกิจทางด้านนี้แกเอากลับไปทีนึงก็ไปปรึกษาทางด้านไอ้พวกดีไซเนอร์ทางด้านดูว่าโอ้เราจะเปิดผ้าก็โอเคน่าจะเป็นไปได้เพราะหนึ่งผ้าไหมมันมีความเงามันมีความแปลกมันมีหลายๆอย่างในความสวยงามในตัวผ้าไหมซึ่งในยุโรปตอนนั้นไม่มีในอเมริกาก็ไม่มีแน่นอนจุลิวงศ์ก่อนตั้งแต่พ.ศ.2494ตั้งชื่อว่าอุตสาหกรรมไหมไทยขึ้นคือโอเคลูกแรกแกก็สั่งตอนแรกเลยคือผ้าขมาแต่เสร็จแล้วพอเสร็จแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่มันอันนี้ไปขายต่างๆเพราะฝรั่งไม่นุ่งสโลงอยู่แล้วมั้งแกก็เลยมาเปลี่ยนเป็นดีไซน์เป็นผ้าเส้นเดียวผ้าสองเส้นผ้าตรงผ้าสำหรับเฟอร์นิเจอร์ทำทุกอย่างขึ้นแต่งกายหมดแล้วก็โอเคพอเราทำส่งไปปุ๊บแกก็ไปเปิดตลาดมันก็ดังขึ้นมาก็เลยโอเคเพราะฉะนั้นแกก็เป็นคนกว้างขวางที่อเมริกาด้วยจะมาตอนที่เสด็จพระเจ้าแผ่นดินยุครัชกาลที่9กับมากับพระราชินีท่านเสด็จประพาสอเมริกาโอเคก็ทำผ้าให้ท่านแล้วก็ตัดเป็นส่งไปให้ท่านใส่เป็นฉลองพระองค์ที่ไปโชว์เลยแต่มันก็ความ

0: ดังขึ้นมาจนแกได้รับฉายาว่าKing of Silk และแกให้บ้านครัวเนี่ยเริ่มทอผ้าจนนั้นเราทอกันแบบไม่หวั่นไม่ไหวทอกันทั้งวันทั้งคืนเพื่อจะให้มันเสร็จทันแล้วก็ไม่ตัดค่าชงค่าจ่ายอะไรแบบนั้นมันก็เลยทำให้บ้านครัวเนี่ยโอเคผู้ฟ้าขึ้นมันก็มีฐานะอะไรขึ้นมาดีขึ้นมาอยู่ผลเป็นคนสุดท้ายที่ไปส่งผ้าออเดอร์สุดท้ายของจิมไอ้ก็ผลกระทบโอเคเราก็ไม่มีออเดอร์จากจิมแล้วเพราะก็ไปสั่งที่ปัตตงชัยแล้วเราก็โอเคเราก็หมดจากความเป็นอิสระของเราแล้วเราไม่ต้องมีข้อผูกมัดกับจิมกับเราแล้วแล้วก็เปิดตลาดเองได้เลยแล้วก็ส่งตามโรงแรมทั่วไปเพราะเราผ้าบ้านครัวทุกคนก็รู้จักว่าผ้าดีส่งจิมแล้วก็อยู่มาได้จนกระทั่งปัจจุบันนี้ทุกคนรู้จักผ้าบ้านครัวประเด็นยุคนั้นเป็นยุคที่ฟุ้งเฟื่องฟูผ้าใหม่พอดีชนนั้นจะเป็นพวกท้องอาเซียนหมดชนนั้นเรียกว่าเราก็สามารถที่จะเอาผ้าที่บ้านครัวเนี่ยไปนำเสนอตามร้านค้าต่างๆได้พอเราผ้าบ้านครัวทำส่งจิมทุกคนโอเคยอมรับในคุณภาพเรียบร้อยและคุณภาพตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันแล้วก็ยังรักษาอยู่คือตอนนี้ธุรกิจผ้าไหมหรือผ้าไหมที่เป็นสมบัติของชาติตอนนี้มันจะดูรู้สึกว่ามันจะไปไม่ค่อยได้ทางเราทางรัฐบาลเองหรือใครก็หรือว่าผู้ประกอบการเองต้องการที่ให้มันเป็นไปว่า1คงอยู่2มีการใช้กันเป็นล่ำเป็นสันในบ้านหรือว่าต่างประเทศรู้ดีแล้วก็อยากจะเวลาเขาเดินทางมาเขาก็อยากจะมาซื้อพวกนั้นอยู่ตรงนี้ทีนี้ไอ้ตรงนั้นมันทำได้ถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการยังสามารถที่ผิดออกมาได้แต่ข้อปัญหาตอนนี้เราประสบก็คือไม่ว่าจะที่บ้านผมเองก็ดีหรือว่าผู้ประกอบการทั่วไปทั้งประเทศเนี่ยคือผู้ที่จะมาสืบต่อในการทำผ้าไหมสืบสานต่อการทำผ้าไหมในการทอผ้าไหมที่ว่ารุ่นปู่ย่าตายายทำไว้แบบนี้เป็นความรู้ทำไว้เนี่ยคือรุ่นหลังๆเนี่ยเด็กรุ่นใหม่แทบจะไม่ค่อยอยากจะรับช่วงต่อที่ไม่รับช่วงต่อมันเป็นประเด็นที่ว่าโอเคหนึ่งการทำผ้าไหมเนี่ยเดี๋ยวมันต้องมีจิตวิญญาณด้วยต้องรักด้วยอะไรมันทุกวันมันได้มันไม่คือไม่เรื่องความก้าวหน้านี่ไม่มีจะเป็นเชิงอนุรักษ์ที่ว่าต้องไอ้นี่มันเป็นสมบัติของพ่อแม่เราเป็นภูมิปัญญาที่เราควรจะเก็บรักษาไว้เราต้องสืบสานต่อซึ่งแบบไม่ควรไม่สร้างฐานนี่มันเข้าไปทำงานแบบที่ในตามโรงงานต่างๆมันง่ายเช่นเดินได้รับตังค์แลบตังค์โอเคแต่มานั่งทองนี่โอเคมันทีวันเราบางทีเราก็ต้องยอมรับเพราะเราไม่สามารถที่จะไปผักดันที่ว่าให้มีฐานะเราก็โอเคเราก็ต้องให้เขาคุ้มอย่างที่นี่เราให้คุ้มที่ตอนนี้ค่าแรงงานเราประมาณวันละ400เราให้ประมาณวันละ400โอเคเดือนก็ประมาณ10,000กว่าบาทแล้วช่วงที่ว่าเราเอาไปแนะนำไปที่เข้ามาเรียนศึกษาตอนเด็กพอไประยะไกลๆแล้วก็เขากลับไปเข้าโรงงานกันหมดก็หนักอะหนักตอนนี้หนักพยายามใช้ความของแต่ละกระทรวงที่คนที่วินักวิชาการมาอะไรก็มามันก็ยังกลัวอย่างที่คิดดิ๊กบอกว่าเราต่อไปแล้วเนี่ยถ้าแบบไม่มีลูกสานสืบต่อมาแต่มันการท่อหมักพอผ้าไหมเนี่ยมันจะค่อยๆหายไปหรือไปอาจจะเพียงแค่เห็นรูปภาพอย่างเดียวแล้วไม่สามารถที่จะรู้เลยว่าต้นกำเนิดมายังไงอะไรเป็นยังไงเนี่ยคิดก็ยังไม่รู้จะทำยังไงอยู่เหมือนกันคือเราเข้าไปคุกคีแล้วแล้วก็หนักใจแทนเราไปตาหวานเราพยายามดึงให้เข้ามาโลกเรามันเปลี่ยนแปลงไปไง
1: อย่างที่มหาลัยครับก็มีการไปทำกิจกรรมกับเขาบ้างในการที่แบบพานักศึกษาไปว่าอย่างน้อยให้เขารู้จักว่ามันมีบ้านครัวอยู่ในเมืองหลวงแล้วมันก็เป็นพื้นที่ที่ใกล้เรามากเลยที่อยู่ตรงประสานมิตรใช่ไหมครับแต่ในทางกลับกันเราก็รู้สึกแบบหดหู่เหมือนกันว่าเฮ้ยเราจะช่วยเขายังไงคือความอ่อนล้าของตัวผู้ทอเองด้วยที่อายุมากขึ้นเนาะเหมือนเราแบบโตไปแล้วมันไม่ได้กิจการมันไม่ได้ขยายอ่ะแล้วเราต้องอยู่ตรงนั้นนะมันเราก็รู้สึกแต่เราก็จะช่วยในการสนับสนุนเขาอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นการประชาสัมพันธ์ก็ยังมีหรือแบบพยายามจอยว่าหน่วยงานของรัฐอันไหนที่จะช่วยเขาได้เงี้ยฮะ
0: จริงยอมรับนะตอนนี้ทุกคนต้องยอมรับว่าไม่มีเด็กที่บ้านลูกหลานไม่มีใครมารับช่วงตัวนะผมเองนี่คนที่พอผมเป็นคน80แล้วนะอายุ80แล้วและที่อยู่อีก2คนจะมาสิ้นเดือนนี้ก็ประมาณ40 50แล้วมันจะทอกันไปได้สักกี่อีกทีก็แก่คนใช่มั้ยและลูกสาวโอเคลูกสาวโอเคตอนนี้ก็ประมาณ40กว่าแล้วก็ดูแลอยู่ได้เพราะหมด4คนนี้ก็หมายถึงว่าทั้งประเทศก็ผู้ใหญ่ตายหมดแล้วรุ่นเด็กๆจะไม่มารับช่วงต่อแล้ว

0: ไม่เกิดอีกไม่นานคิดว่าอีกไม่เกิน20ปีข้างหน้านี่แหละก็จบแล้ว
1: ลมหายใจเฮือกสุดท้ายที่โรยรินและแผ่วเบาไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่บ้านครัวแต่ในความเป็นจริงยังมีเกือบทั่วไปในท้องถิ่นเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งหากไม่มีใครมองเห็นสถานการณ์ภูมิปัญญาที่ขาดการสืบต่อหรือต่อยอดได้โชคดีที่ในบางท้องถิ่นชาวบ้านเกือบตัดสินใจเลิกทอผ้าเหลือไว้เป็นความทรงจำที่เล่าขานแต่กลับมีชีวิตชีวาตื่นจากความหลับไหลสู่การสืบสานงานฝีมือจนกระทั่งกลับมาสร้างอาชีพนั่นคือการทอผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้ออำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเอกลักษณ์ของชาติพันธุ์ไทลื้อเกี่ยวกับการทอผ้าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเนื่องจากชุมชนเห็นประโยชน์และคุณค่าที่มีความหมายที่ซ่อนอยู่ในลายของผ้าทอโบราณของชาติพันธุ์ไทลื้อแล้วชาวไทลื้อเป็นใคร
2: ก็คือกลุ่มแถบ12ปันนาจริงๆอยู่ทางตอนใต้ของจีนทั้งหมดส่วนทางตอนใต้ค่อนข้างทางตอนใต้ของจีนแล้วก็ทางเวียดนามทางลาวนะครับแล้วก็ทางพม่าแล้วไทยกลุ่มไทยกลุ่มเจ้ากลุ่มไทลื้อเนี่ยเขารู้สึกว่ามันมีภาษามันมีสิ่งทอที่มันคล้ายๆกันที่เขาใช้คล้ายๆกันนะฮะก็จะอยู่กลุ่มนี้ทั้งหมดซึ่งเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของสิ่งทอของเขาที่ติดตัวมันก็คืออย่างผ้าสิ้นไทลื้อก็จะมีคุณลักษณะที่เป็นเฉพาะนะครับอย่างเช่นลายเลือดหมาที่อยู่ตรงเอวสิ้นที่เขาก็จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับบรรพบุรุษของเขาเป็นหมาตัวใหญ่หมาควายหลวงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็แม่ก็ต้องทอลายเลื่อนหมาเพื่อให้จดจำบรรพบุรุษได้ก็คือเป็นเหมือนบรรทัด5เส้นเขาก่อนนะครับแล้วก็มีลายต่างๆก็แปลไปตามถิ่นต่างกลุ่มลือที่ใหญ่ๆก็คือจะอยู่ที่แถวลำปางพะเยาส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าในประเด็นวันนี้ที่เราคุยกันนะก็คือการต่อยอดนะก็คือจะเป็นกลุ่มลือที่อยู่ในที่จังหวัดพะเยานะครับเชียงคำแถวนั้นนะครับมันก็จะมีเทคนิคของที่เราจะบอกได้ว่าเป็นลือนอกจากลายเลือดหมาตรงเอลซินแล้วเนี่ยก็ยังมีลักษณะของเทคนิคของการเกาะหลวงก็คือเป็นเทคนิคของการทอผ้าครับที่พอเห็นแล้วว่าเราพอจะอนุมานได้ว่าอันนี้เป็นกลุ่มตระกูลหรือแต่ก็ไม่ได้หมายว่ากลุ่มอื่นทำเกาะหลวงไม่เป็นนะฮะ
1: การแต่งกายของชาวไทยหรือก็มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและที่สำคัญยังเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีการเย็บปักถักทองานศิลปกรรมต่างๆเอาไว้ด้วยชาวไทลื้ออ่านภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจะเห็นได้ว่าในวันสำคัญและเทศกาลต่างๆชาวไทลื้อจะต้องใส่ชุดไทลื้อกันทุกคน
3: แต่แล้วจุดเด่นของไทลื้อคือการแต่งตัวเนาะการแต่งตัวก็มาจากฝีมือในเรื่องการทอผ้าไทลือจะมีภูมิปัญญาในการทอผ้าผ้าที่ไทลือมาต้อมาตำหูอยู่เนี่ยก็อีฮั่นว่าเฮาแยกผ้าสองประเภทใหญ่ๆเป็นเครื่องแต่งโตเครื่องแต่งกายในครัวเรือนหรือเครื่องนอนแล้วแอมประเภทหนึ่งกับผ้าตีใจในพิธีกรรมนะก็คือเอาไว้ทำบุญเฮาอีฮั่นว่าเรื่องแต่งโตนี่ชัดเลยว่าย่างมาปุ๊บนี่7จังหวัดภาคเหนือเนาะที่เป็นไทลือถ้าใส่ชุดไทลือแต่ละจังหวัดภาคเหนือมาปุ๊บก็อีบอกได้ว่าชุดอันนั้นเป็นชุดไทลือจังหวัดพะเยาพอได้จากศิลป์แม่ยิ่งศิลป์ที่แม่ยิ่งใส่เนี่ยมันมีลายเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ก็ห้องว่านำไล่พักแวนแล้วก็โอบด้วยมุกแต่ละช่างก็มีมุกตำตามุกกาบอยู่ที่ว่าช่างใส่โครงสร้างในการใจซีเนาะหลิวซีก็ซีกี่ออกมาต้าสินต้าซีนี่อีออกมาเป็นเอกลักษณ์ลักษณะเด่นของพะเยาเลยฉะนั้นก็สามารถจะบ่งบอกได้พี่เจ้าว่าเอกลักษณ์มันอยู่ตรงลวดลายผ้าสินซึ่งเฮาก็ในคุณไตลือเพิ่นก็มีกรรมว่า

โฮงสางบอกชาติพันธ์ลดลายบอกบานถ้าปิ้นไทลือเหมือนกันอ๋อลายนี่ปุ๊บอ๋อปิ้นลือเจงคำลายนี่ปุ๊บปิ้นลือเจงคองปิ้นลือเจงไห้ลายอันนี้ปิ้นลือเมืองนานน่ะบอกได้แล้วโฮงสางคือไทลือเหมือนกันแต่ลายมันอีบอกแต่ละบานจ้ะ

0: ลดลายนี่มันถ้าเขาศึกษาไปแต่เนาะลดลายนี่อีมาจากเขาก็แยกเอาเป็นสองส่วนใหญ่ๆลดลายตีมาจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนาะก็คือพอจากสิ่งตีอยู่รอบๆตัวเก่าก็สามารถจะอีเป็นแรงบันดาลใจในการแปลงลดลายอย่างนำไรพักแว่นแล้วก็แฮมไลน์นึงก็มาจากความเจอตั้งศาสนาเนี่ยของกุนทอเป็นพญานาคเนี่ยตัวแต่ฮันบ้านบะหูเนี่ยไล่ประสาทแต่สวรรค์นี่ฮันบ้านบะหูเอ้าแล้วแต่ละกุนมันก็อีมีแต่ละปีก็อีมีแตกต่างกันเพราะว่าตีมันแตกต่างกันหนึ่งบริบทต่างถิ่นต่างตีสะออกันมาจากรุ่นสู่รุ่นมาเลยมันก็อีมีแบบโครงสร้างแนวเพิ่นฮ้องว่าแนวเดียวกันมาตลอดถูกมอบต่อมันบ่ผิดเพี้ยนบ่ไปไกลฉะนั้นแต่ละตีมันก็มีจุดเด่นเพิ่นฮ้องว่ามันเป็นเรื่องเล่าของท้องถิ่นมันต่างกันมันก็แต่ละท้องถิ่นเฉพาะถิ่นนะเจ้า
1: การแต่งกายของชาวไทลือที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มาจากภูมิปัญญาการทอผ้าซึ่งได้รับความรู้เรื่องการทอผ้ามาจากแม่ยายหรือเครือญาติและผู้สูงอายุที่มีความสามารถในการทอหากหญิงใดทอผ้าได้สวยก็จะบ่งบอกถึงความเป็นผู้ที่ขยันมีความเป็นกุลสตรีผู้ชายก็มักจะอยากได้เป็นคู่ครองแต่หากหญิงใดทอผ้าไม่เป็นทอผ้าไม่ได้ก็จะไม่ได้แต่งงานหรือมีคู่ครองเนื่องจากถูกมองว่าไม่มีความสามารถไม่ขยันและอาจจะไม่เป็นที่ถูกใจของพ่อแม่ฝ่ายชายได้ดังนั้นหญิงไทลือในอดีตจะมักทอผ้าเป็นกันแทบทุกคนแต่ปัจจุบันการทอผ้าทอถือว่าเป็นเรื่องห่างไกลของชาวไทลือเนื่องจากการทอผ้าใช้เองนั้นไม่จำเป็นเหมือนในอดีตคนไทลือนั้นมีการแต่งกายปกติเหมือนคนทั่วไปหากไม่มีงานไทลื้องานพื้นบ้านก็จะไม่มีคนนิยมใส่กันอาชีพของชาวไทลื้อสามารถสร้างรายได้ที่สูงเช่นการทำสวนลำไยการค้าขายดังนั้นการทอผ้าจึงเป็นเพียงงานอดิเรกของคนที่นี่เท่านั้นและเด็กไทลื้อรุ่นใหม่ไม่รู้จักลวดลายผ้าและไม่สามารถทอได
0: ้คือการปฏิบัติด้วยการฝึกปฏิบัติดูทำจนเป็นอันนี้คือวิธีชีวิตแล้วก็ขึ้นทอผ้าในชีวิตให้บอกว่าเฮาปิ้นแม่ยิ่งนี่แต่งงานต้องมีผ้ามีโคเนาะเอาใส่กล้วยใส่หีบไว้นะบ่งบอกว่าเฮาเป็นคนมีฝีมือคนขยันถ้าคุณในตําหูกบ่จ้างทอผ้าบ่ปิ้นเนี่ยขึ้นคานแน่นอน สมัยก่อนเขาบอกอย่างนี้
1: นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมไทลื้อจึงมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในเรื่องการทอผ้าโดยเฉพาะชุดไทลื้ออัตลักษณ์ที่มีเสื้อปัดผ้าถุงลายผักแว่นน้ำไหลผักแว่นเป็นชุดที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทลื้อเชียงคำทอด้วยเทคนิคเกาะมีลายประกอบทอด้วยเทคนิคขิดเสื้อผ้าของชาวไทลื้อจะมีทางสังคมของผู้สวมใส่โดยผ้าของไทลื้อแยกออกเป็น2ประเภทคือผ้าที่ใช้ในพิธีกรรมและผ้าสำหรับใช้ในครัวเรือนผ้าที่ใช้ในพิธีกรรมของไทลื้อมีความหลากหลายและมีความสำคัญทางวัฒนธรรมและศาสนาเป็นผ้าเช็ดหลวงและผ้าสิ้นไทลื้อซึ่งมีความเกี่ยวข้อง

0: ต่างๆผ้าเช็ดหลวงคือผ้าทอชนิดหนึ่งของไทลื้อมีลักษณะเป็นผืนผ้าสี่เหลี่ยมยาวประมาณ 2-3 เมตรกว้างประมาณ 15-30 เซนติเมตรใช้ฝ้ายสีขาวถักทอด้วยการขิดลักษณะคล้ายตุ่งสีที่เด่นชัดก็คือสีดำและแดงชาวไทลื้อถวายวัดเช่นเดียวกับการถวายตุ่งโดยแขวนไว้ในวิหารถวายพระพุทธรูปในช่วงเทศกาลออกพรรษาและในงานตั้งธรรมเทศมหาชาติผ้าเช็ดหลวงและตุ่งมีขนาดและลวดลายใกล้เคียงและคล้ายคลึงกันมากจนมักมีการเรียกผ้าเช็ดหลวงสลับกับตุ่งอยู่เสมอๆโดยความแตกต่างคือการทอตุ่งจะมีการสอดไม้ไผ่ที่เหลาเล็กๆหรือบางๆสอดแทนเส้นยืนเป็นระยะมีช่องไฟที่ชัดเจนเท่ากันตลอดทั้งผืนแต่การทอผ้าเช็ดหลวงจะไม่มีการสอดเส้นไม้ไผ่นอกจากนี้ลวดลายของผ้าเช็ดหลวงจะไม่นิยมทอเป็นลายประสาทเหมือนตุ่งแต่จะทอเป็นรูปคนสัตว์ดอกไม้และลายเรขาคณิตสันนิษฐานว่าโครงสร้างและลวดลายของผ้าเช็ดหลวงนี้สืบเนื่องมาจากความเชื่อดั้งเดิมในการนับถือผีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติของชาวไทลื้อก่อนที่จะมานับถือศาสนาพุทธเป็นสัญลักษณ์เก่าแก่ที่สืบทอดมาจากความเชื่อในพิธีกรรมการถวายทานเป็นพุทธบูชาหรือเพื่ออุทิศให้แก่บรรพบุรุษการทอผ้าเช็ดหลวงยังสะท้อนให้เห็นบทบาทของผู้หญิงไทลื้อที่มีต่อพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากผู้หญิงไม่สามารถบวชเรียนได้จึงสะสมสร้างบุญและศรัทธาด้วยการทอผ้าถวายให้พระสงฆ์เพื่อใช้ในโอกาสต่างๆและถวายจุบันมีการเลือกบางลวดลายของผ้าเช็ดหลวงมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ในชีวิตประจำวันเช่นผ้าปูโต๊ะผ้าคลุมไหล่ผ้ารองจานความตั้งใจบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ต้องการให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมีเอกลักษณ์ของความเป็นพะเยาติดตัวไปทุกที่และไทลื้อก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่แสดงออกถึงความเป็นพะเยาได้อย่างชัดเจนจึงมีแนวคิดในการนำลวดลายผ้าที่มีความเป็นพื้นเมืองและแสดงให้เห็นถึงศักดิ์ศรีของวัฒนธรรมพื้นถิ่นมาประดับไว้บนชุดครุยวิทยาฐานะของมหาวิทยาลัย
1: ปณิธานของเราปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนเรารู้ว่าการศึกษาเราสร้างน้องๆบัณฑิตจบจากเราเนี่ยจากหลักหมื่นการที่เด็กสำเร็จการศึกษาทุกท่านจะทราบว่าต้องใส่ชุดคุยปริญญาชุดคุยปริญญาก็คือสิ่งที่บ่งบอกถึงว่าเราสำเร็จแล้วนะนี่คือความภูมิใจเนาะเราก็เลยมองยาวไปไกลเลยค่ะภูมิใจว่าสำเร็จการศึกษาแล้วแต่สิ่งที่อยู่บนตัวเราเราน่าจะภูมิใจด้วยนี่คือหัวใจนะคะมีการดีไซน์ชุดคุยเราอยู่ทางเหนือหนาวแน่ใช่ไหมคะอากาศเย็นเพราะฉะนั้นเราเลือกชุดครุยเป็นผ้าแพรสีดำเนี่ยค่ะแล้วก็ถ้าเห็นครุยทั่วไปแพรสีดำอาจจะมีผ้าแถบอะไรต่างๆเนาะก็เริ่มคิดกันถ้าเรามองจังหวัดพะเยาความสวยงามของจังหวัดพะเยาคือศิลปะวัฒนธรรมหรือแม้แต่พื้นที่ก็คุยกันว่าผ้าทอผ้าฝ้ายทอมือเนี่ยคือสิ่งที่เราเห็นแทบทุกบ้านเลยเขาเรียกมีกี่เนาะใต้ถุนบ้านก็มีการดีไซน์กันว่าน่าจะมาประยุกต์ดีไหมนะคะเอาผ้าฝ้ายทอมือเนี่ยแหละค่ะมาใส่เป็นแถบสองข้างค่ะแล้วก็ไปดูลายกันซึ่งเป็นผ้าทอไทลื้อซึ่งมีกำเนิดมายาวนานมาก
0: โดยเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยพะเยาขอให้ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะวัฒนธรรมล้านนานำผ้าลายไทลื้อมาให้เลือกดูซึ่งมีหลาย

0: พื้นสีม่วงแล้วก็ยกทอด้วยลายดิ้นสีทองต้องใส่ทุกปีทุกรุ่นที่จบอะไรที่ตามมาได้รายได้ของคนที่ทำกีที่อยู่ใต้ถุนบ้านจากเดิมสมัยใหม่บอกจะเก็บละตอนนี้ไม่เก็บละค่ะก็ยังมีและทำกันตลอดไปอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็มองถึงเรื่องของชุมชนที่สร้างความมั่นคงให้เขาในเรื่องของอาชีพและรายได้อีกทั้งรักษาในเรื่องของสัญลักษณ์แล้วก็วัฒนธรรมที่ชุมชนเรียกว่าเป็นการบูรณาการเนาะมหาวิทยาลัยชุมชนทำ
1: ก็คือกลุ่มก็มีการเติบโตขึ้นเขามีรายได้เพิ่มขึ้นจากการที่มาทอผ้าของแถบคุยของมอพะเยาก็มีรายได้เพิ่มขึ้นทีแรกก็ทอขายไปตามวิถีของไทรื้อพอดีก็มหาลัยพะเยาเพื่อนเขามาเหลือมากระจายรายได้ให้ชุมชนเนาะให้รายได้ดีขึ้นค่ะ
2: ดีใจมากเห็นเขาใส่กันทุกวันนี้ก็ทำรับออเดอร์เนาะทำตามสั่งทอมาสั่งบางคนก็มาสั่งเป็นชุดผ้าทอแล้วก็กระจายก็มีรายได้เพิ่มหาเงินส่งลูกเรียนบางคนก็มีรายได้เพิ่มดีก็อยู่ว่างๆอยู่แล้วผ้าทอนี่นะอาชีพหลักอยู่แล้วถ้าคนไหนสนใจมาขอเข้ากลุ่มร่วมกลุ่มได้มันได้ปฏิเสธเลยช่วยกระจายให้มีรายได้ยังดีกว่าอยู่ว่างๆไง
1: เดิมทีก็คนเฒ่าคนแก่เขาก็ทออยู่ตามบ้านเนาะตอนนี้ก็กรมส่งเสริมเขามาส่งเสริมก็เลยให้ไปเอาฝ้ายมารวมกลุ่มทำกันตอนนั้นได้พูดวันละ4บาท5บาทมารวมกลุ่มกันก่อนมาทอตอนนี้ก็หน่วยงานต่างๆราชการเขาก็มาช่วยเหลือสนับสนุนแล้วก็ต่อมาก็หาลัยพะเยาเขาก็มาเข้าดูมาทำแถบคุยก็ให้มีรายได้ขึ้นแล้วก็ชีวิตดีขึ้นอย่างแบบนี้ค่ะไม่ต้องได้ไปรับจ้างทำอะไรทำงานก่อสร้างอะไรที่ไหนเท่าอยู่กับบ้านกับลูกกับหลานแบบนี้ค่ะ
3: สีทำไมว่าสีมันไม่คงทนสีมันอยู่ได้ไม่นานสีมันจะหนีอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้จะทำไงก็ทอมันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันเพราะว่ามันต้องทอมีคนมีออเดอร์เข้ามาอย่างเงี้ยไอ้คนที่เข้ามาสั่งทอเขาก็รู้ว่าสีมันไม่ทนอยู่แล้วสีมันอยู่ได้ไม่นานอยู่แล้วแต่เขาก็จะเอาอย่างเงี้ยก็เลยจำเป็นต้องทอไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นท้อแล้วนะคะท้อเพราะว่าเราทำเราย้อมมาแต่มันก็ได้สีไม่ตรงกับที่เราคิดไว้อะอย่างได้สีนี้มันก็ไม่ตรงตามที่เราคิดอะมันอีกอย่างหนึ่งไอ้วัตถุดิบเราก็หายากด้วยเพราะว่ามันอยู่ในไม่มีป่าไม่มีป่าเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นเบือกไม้ผลของต้นไม้ในป่าเงี้ยค่ะเราไม่รู้จะไปหายที่ไหนเราก็ท้อแล้วหยุดไปพักหนึ่งไม่ท้อไม่ยอมเลยเลิกพอดีอาจารย์กัญญาเข้ามาก็เริ่มใหม่กัญญามาก็ได้สีตามที่เขาคิดเข้าทำเข้าวิจัยมาแล้วมั้งค่ะว่าสีนี้ได้จากอันนี้สีนี้ได้จากอันนี้ก็ดีขึ้นนะคะ
4: การย้อมสีธรรมชาติแล้วก็สีตกสีไม่ได้มาตรฐานนะคะแล้วก็ถ้ามีออเดอร์ว่าอยากได้เฉดสีนี้เนี่ยเขาย้อมแล้วไม่ได้เฉดสีเดิมนะคะเพราะว่าจริงๆสีธรรมชาติเนี่ยมันจะมีข้อเสียอย่างนึงก็คือสีลดง่ายด้วยแล้วก็สถานที่ปลูกอะไรประมาณนี้ค่ะดังนั้นเราก็เลยเอาทีมวิจัยเราลงนะคะแล้วก็สำรวจสีย้อมธรรมชาตินะคะก็คือสำรวจพืช

0: ท้องถิ่นของเขาอะค่ะว่าสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นสีย้อมธรรมชาติได้ไหมนะคะแล้วก็ดูสภาวะที่เหมาะสมดูความคงทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถที่จะบอกได้ด้วยว่าเฉดสีนี้ถ้าป้ามีความต้องการก็คือจะต้องเก็บช่วงไหนนะคะถ้าอยากได้สีเขียวอยากได้สีเหลืองอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วเราก็ย้อมเสร็จเราก็ส่งทดสอบนะคะที่สถาบันสิงห์ทอนะคะแล้วก็ได้สภาวะที่เหมาะสมแล้วก็นำมาลงถ่ายทอดให้กับกลุ่มเพราะว่าช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงที่สีย้อมธรรมชาติเขาเรียกอะไรคือคนหันมานิยมอะค่ะใส่แล้วก็สีย้อมธรรมชาตินะคะป้าๆเขาก็จริงๆเขาก็มีภูมิปัญญาของเขาแต่ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องสีตกสีแบบไม่คงทนอะไรประมาณเนี้ยค่ะเราก็เลยได้เข้ามาพัฒนา
1: ก็เรายังคงทำนะคะเราบอกแล้วว่าคือตอนนี้เราร่วมกันปณิธานปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนปัญญามันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเนาะบริบทสังคมโลกปัจจุบันมันไม่ได้อยู่กับที่เห็นไหมมีเทคโนโลยีมี AI เข้ามาเกี่ยวเราคงต้องหลายด้านค่ะที่จะมองไม่แต่ผ้าที่ว่าผ้าทอเนี่ยนะคะเราไม่ได้มองแค่ทอตรงลายตรงนี้อย่างเดียวผ้าที่เราใช้นุ่งห่มประจำวันเนี่ยเราก็มองว่าถ้าเราสามารถทอฝ้ายเนี่ยที่เราใช้อยู่เนี่ยเราก็สามารถสู่เวทีโลกได้เนาะอาจจะไม่จำเป็นต้องแต่แบบเดิมแบบประยุกต์แบบใหม่ก็ได้เพราะนั้นเราก็จะส่งเสริมให้เขาทอผ้าฝ้ายแล้วก็ยังใช้เนาะให้รู้สึกมีคุณค่าว่ามันไม่สิ้นสุดค่ะทำได้ตลอดไปเนาะโลกมันเปลี่ยนไปตลอดการครีเอทสิ่งใหม่ๆย่อมเกิดขึ้น
2: คือผมว่ามันก็คือการยกระดับให้คือส่วนใหญ่คนไทยอ่ะมักจะชอบมองตามต่างชาติเนาะว่าเหมือนแบบเฮ้ยถ้าคนต่างชาติให้ความสำคัญมันคือเก๋มันคือดีอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งเพราะฉะนั้นน่ะหลายนิทรรศการหลายๆการประกวดน่ะมันก็เลยมีการ collaboration การที่แบบจะทำยังไงให้สิ่งทอไทยอ่ะมันไปสู่ระดับสากลมันคล้ายๆเหมือนมันกลับธีมกันคือบางประเทศเนี่ยเขาเกิดจากความรักและความหวงแหนเนาะมานะครับแต่ว่าพอประเทศเราเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นว่าเฮ้ยมันต้องดูอินเตอร์ก่อนเนาะแล้วก็มีผู้นำทางความคิดจริงๆผมว่าโมเดลที่สำคัญเลยอะที่ทำให้คนไทยรู้สึกหวงแหนนะจริงๆก็คือพระพันปีหลวงของเราปิยวัฒน์คือท่านทำเป็นเขาเรียกว่าทำเป็นกิจธรรมชาติของท่านนะครับก็คือหมายความว่าท่านเล็งเห็นคุณสมบัติหรือความสวยงามในสิ่งทอที่อยู่พื้นเมืองของประเทศไทยอะครับแล้วท่านก็นำไปใช้ในระดับสากลพอมันถูกการยอมรับขนาดนั้นแล้วอะมันก็เริ่มมีคนสนใจว่าเฮ้ยเหมือนคล้ายๆโปรโตไทป์ของเราท่านนึงอะมันสักเซสแล้วท่านส่วนอื่นๆมันก็จะตามมาซึ่งตรงนี้ผมว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญแล้วต้องขอบพระคุณต้องคนไทยต้องขอบคุณ2พระองค์นี้มากเพราะไม่งั้นเนี่ยเรื่องหัตถศิลป์หรือว่าเรื่องสิ่งทอประเทศไทยคงหมดไปแน่ๆเพราะว่าจริงๆมันต้องเขาต้องการอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งตอนนั้นคืออินฟลูเอนเซอร์ตรงนั้นนะเอาแค่เราถ้าเราทำงานธรรมดาชิ้นหนึ่งแล้ววันหนึ่งมีคนพิกอัพขึ้นมาซึ่งคนที่พิกอัพอ่ะก็เป็นเบอร์ต้นๆของประเทศแล้วก็มีภาวินิจฉัยที่แบบดีแล้วแล้วเท่านั้นไม่พอท่านไม่ได้เป็นคนเลือกอย่างเดียวแต่ว่าท่านใช้ด้วยอ่ะมัน amazing ตรงนี้คือคนเลือกอย่างเดียวมันไม่เท่าไหร่นะแต่ใช้มันที่สุดละเหมือนแฟนพันธุ์แท้จริงๆนะครับ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะด้านแฟชั่นและสุนทรียภาพจนได้รับสมัญญานามว่า Queen of Style และได้รับเลือกให้อยู่ในทำเนียบ International Best Dress List Hall of Fame

0: โดยนิตยสารระดับโลกแต่จากการใช้ฉลองพระองค์ผ้าไทยผสมผสานสไตล์ตะวันตกได้อย่างงดงามเป็นทูตวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ไทยอย่างยิ่งยวดโดยจับไทยพระราชนิยมจนเป็นที่ประจักษ์ทั่วโลกทำให้ต่อมาหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งของพระองค์คือการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาผ้าทอไทยปัญญาชาวบ้านและผ้าไทยซึ่งเคยเสื่อมความนิยมลงโดยการส่งเสริมให้มีการฟื้นฟูการทอผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองทั่วประเทศผ่านการก่อตั้งและสนับสนุนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้ประชาชนโดยเฉพาะสตรีในชนบทพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้ผ้าทอไทยมีชีวิตมีคุณค่าและมีอนาคตทั้งในเชิงวัฒนธรรมสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างแท้จริง
1: ภาคหนึ่งการที่เราจะสมใส่เข้าไปเนี่ยมันบอกรสนิยมมันบอกเรื่องเศรษฐกิจมันบอกเรื่องวิถีที่เราเป็นอยู่เพราะว่ามันเป็นเครื่องที่ติดตัวมนุษย์ใกล้ชิดมนุษย์มากที่สุดนะฮะอันนี้คือเป็นประเด็นแรกแล้วถ้าเราใช้อ่ะมันก็จะเป็นการบอกผมคิดว่ามันเป็นการใช้ที่ง่ายที่สุดคือง่ายกว่าการขึ้นป้ายง่ายกว่าการบอกแล้วที่สำคัญนะถ้าคนที่ใส่อ่ะมีข้อมูลอย่างผ้าที่ผมใส่หรือแบบหรือเราใส่เราอาจจะไม่ได้เป็นกลุ่มประชากรที่อยู่ในนั้นก็ตามแต่ถ้าเรามีความรู้ว่ามันเป็นท็อปปิกที่เราจะคุยได้ว่าเฮ้ยผ้าในอีสานในโลกใบนี้ได้ว่าแบบเฮ้ยอันนี้มันถูกมนุษย์ที่อยู่ในอีสานเนี่ยเป็นภูมิปัญญาที่อยู่ในอีสานทอขึ้นมาแล้วมันแอพพลายมาเป็นอย่างเงี้ยมันสวยงามเนาะมันมีความแตกต่างอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าวิธีการใช้งานอย่างเงี้ยมันใช้ง่ายครับแล้วมันมีความเป็นมนุษย์ที่เราจะคุยกันคือบางทีเราบอกว่าบางโปรแกรมเนี่ยหรือบางโครงการเนี่ยเราทำแค่สงวนรักษามันได้ประโยชน์อะไรครับมันไม่ได้ประโยชน์สิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คือมันเป็นเครื่องนุ่งห่มที่คุณต้องเอามาใช้เก็บเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่จะสนับสนุนดีที่สุดในกลุ่มผ้าไทยก็คือช่วยกันใช้ผ้าไทยเยอะๆครับผมว่ามันต้องตั้งด้วยเพราะว่าชีวิตเราก็ห่างเหินกับวิถีเก่าเพราะสมัยก่อนทุกบ้านมันจะมีกี่มันจะมีคนเองแต่ตอนนี้เราซื้อสำเร็จนะครับแต่ว่าผมว่าภาคการศึกษาหรือภาครัฐบาลเอกชนก็ดีที่เป็น CSR ต่างๆเนี่ยที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ร่วมกันเนี่ยมันก็จะทำให้เราเกิดความรักถิ่นผมคิดว่าตอนนี้สถาบันที่อยู่ตามถิ่นต่างๆที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยกำลังทำงานเรื่องนี้อยู่อันนี้คือหนึ่งจุดตรงนี้ไซเคิลเนี่ยเริ่มทำงานแล้วแต่คนที่เอาไปใช้หรือโอเคชั่นที่จะเอาไปใช้ครับก็ต้องด้วยนะครับมันต้องทำทุกภาคส่วนนะฮะว่าแบบเราเห็นเพื่อนเราหรือเห็นคนอื่นเฮ้ยเขาใส่ผ้าไทยไปไม่ใช่แค่งานแต่งอย่างเดียวมันอาจจะเป็นงานอื่นตามโอกาสสมควรคือผมเข้าใจว่าคนไทยมีความเป็นอิสระคือบังคับไม่ได้แหละแต่ถ้าทำให้เห็นความสวยงามหรือทำให้เห็นคุณค่าว่ามันมีความแตกต่างแล้วมันก็สวยงามจริงนะต่อไปศึกษากับไปห่วงแหนนะครับซึ่งตอนนี้เราทำได้ดีแล้วเพียงแต่ว่าวิธีการใช้งานอยากให้มันเป็นธรรมชาติไม่ใช่แบบเฮ้ยงานจะต้อง dress แต่ว่าบางอย่างมันมีสักชิ้นหนึ่งก็ได้มันมีสักส่วนหนึ่งก็ได้ผมคิดว่าแค่นี้เราก็เป็นคนไทยได้แล้วนะครับ
0: ลายผ้าไทยโบราณเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความสำคัญและทรงคุณค่าของประเทศไทยลวดลายที่สะท้อนถึงความเชื่อวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นไม่เพียงแต่เป็นการสร้างสรรค์ผืนผ้าที่สวยงาม

แต่ยังเป็นการบันทึกเรื่องราวและประวัติศาสตร์ของชุมชนและประเทศชาติการนำผ้าไทยโบราณมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันการสนับสนุนการทอผ้าและการสืบทอดฝีมือจากรุ่นสู่รุ่นล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ลายผ้าไทยโบราณยังคงความงดงามและเป็นที่รักต่อไปการที่เราได้หันกลับมาสนใจและสนับสนุนการทอผ้าไทยไม่เพียงแค่เป็นการรักษาภูมิปัญญาเก่าแก่แต่ยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและช่วยสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งขึ้นการเห็นผ้าไทยโบราณปรากฏในแฟชั่นร่วมสมัยและในชีวิตประจำวันนั้นเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความยั่งยืนของวัฒนธรรมไทยที่ไม่มีวันลบเลือน

0: ได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19นาฬิกา
1: ทุกประเด็น
2: กระผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคงจากภายในคนไทยตั้งตัวได้เศรษฐกิจแข่งขันได้และโลกมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย
3: พอได้แล้วครับกับระบบพวกพ้องการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านเริ่มได้แล้วครับการเมืองของประชาชนของพวกเราทุกคน
4: เรามีแนวทางที่ว่าวันนี้ประเทศไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศใด
1: ครบทุกความเคลื่อนไหว
5: มองว่ารัฐบาลจะไม่สามารถบรรลุตามคือผมดูจากวิธีบริหารที่ผ่านมาจากท่านทั้งหลายซึ่งกำลังดำรงตำแหน่ง
6: ประเทศไทยและทุกประเทศมีทรัพยากรที่จำกัดเราต้องใช้ทรัพยากรนั้นช่วยดูแลคนให้ตรงจุดที่สุดและให้คุ้มค่าที่สุด
7: เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
1: เจาะลึกปัญหาในพื้นที
8: ่เพราะเราต้องเข้าใจว่าการบำบัดนี้ต้องบำบัดทางฟื้นฟูใช้คำว่าฟื้นฟูฟื้นฟูทางจิตใจ
9: จริงปัญหาที่ภูเก็ตทุกคนก็จะทราบว่ามันมีหลากหลายการที่จะมาช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยแนะนำทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปให้เป็นเมืองที่ทั่วโลกอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
1: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันเสาร์เวลา 19:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10วันจันทร์ที่21กันยายน2569เวลา 9:30 น. เกาะติดการประชุมวุฒิสภาในการตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาและกระทู้ถามทั่วไปเรื่องมาตรการการแก้ไขปัญหาการยกเลิกโฉนดชุมชนรวมถึงรายงานกระบวนการเลือกตั้งของไทยอย่างเสรีและเป็นธรรมและรายงานความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
10: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ดูช่อง10
10: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
11: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
12: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
10: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
13: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชน

รินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภานะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะอยู่กับดิฉันอัญชิตถาบุญพรวงศ์นะคะติดตามข่าวสารการเมืองด้านนิติบัญญัติเข้มข้นชัดเจนตรงประเด็นติดตามไปพร้อมกันได้นะคะทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาทางเว็บไซต์ www.tpchannel.org ทางแอปพลิเคชัน TP Channel ค่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้นะคะทั้งระบบ Android และ iOS ค่ะโดยพิมพ์ TPCHANNEL นะคะคุณผู้ชมมีส่วนร่วมกับรายการได้เหมือนเคยเลยนะคะทั้งการแสดงความคิดเห็นมีข้อเสนอแนะหรือว่าจะมีส่วนร่วมสนุกตอบคำถามช่วงท้ายรายการไฮไลท์ประชุมสภาก็ได้นะคะ2ช่องทางนี้ค่ะที่จะร่วมสนุกตอบคำถามกันค่ะทั้งที่ LINE Official TP Channel หรือจะเป็นที่เพจของวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาก็ได้นะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมเป็นผู้โชคดีค่ะหลังหนึ่งท่านผู้โชคดีขึ้นมาเพื่อรับหมวกไฮไลท์ประชุมสภาสัปดาห์ละ1ใบนะคะก็จะได้จัดส่งให้คุณผู้ชมฟรีถึงที่บ้านเลยนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในหน้าจอขณะนี้ค่ะสัปดาห์นี้เริ่มต้นกันที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มีการพิจารณาวาระรับทราบผลรายงานการปฏิบัติงานของทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ถึง2568ค่ะบรรยากาศการประชุมนั้นก็เป็นไปด้วยความเข้มข้นนะคะใช้เวลาอภิปรายไปกว่า5ชั่วโมงค่ะมีทั้งส.ส.ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลร่วมกันซักถามเกี่ยวกับการทำงานของกกต.นะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นคดีหัวส.ว.ที่ล่าสุดนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการสั่งฟ้องผู้เกี่ยวข้องไปทั้งสิ้น77คนด้วยกันรายละเอียดการอภิปรายเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันจากรายงานนี้กันเลยค่ะ
1: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีวาระพิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ประจำปีงบประมาณ2567และ2568โดยมีนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ชี้แจงรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมถึงผลการปฏิบัติงานให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่างตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองจากนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ร่วมอภิปรายกันอย่างกว้างขวางซึ่งใช้เวลาอภิปรายนานกว่า5ชั่วโมงโดยส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เห็นว่าตลอด20ปีที่ผ่านมากกต.ใช้งบประมาณในการทำงานไปกว่าแสนล้านบาทแต่กลับไม่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับประชาชนได้รวมทั้งคดีหัวส.ว.เป็นฟางเส้นสุดท้ายของสังคมที่สะท้อนถึงศรัทธาที่มีต่อกกต.และอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หากไม่เปลี่ยนแปลงจะทำให้กระบวนการเข้าสู่อำนาจของประเทศนี้บิดเบี้ยว

0: หลักการของระบอบประชาธิปไตยพร้อมเรียกร้องให้คนในกกต.ออกมาเปิดเผยความจริงเพื่อกอบกู้ความศรัทธาของประชาชน
1: กกต.จะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงถึงขั้นที่เมื่อมีการร่างรัฐธรรมนูญแล้วจะต้องมีการทลายโครงสร้างกกต.แบบเดิมเปลี่ยนแปลงการสรรหาเปลี่ยนแปลงอำนาจที่ท่านเคยได้รับจากรัฐธรรมนูญและคนไปได้มาก็อาจจะเป็นได้แต่ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงกกต.ซึ่งเสมือนเป็นประตูของการเปิดเข้าสู่กระบวนการเข้าสู่อำนาจจะทำให้กระบวนการเข้าสู่อำนาจในประเทศนี้มันบิดเบี้ยวและเป็นการทำลายหลักการของระบอบประชาธิปไตยที่ต้องมีการตรวจสอบถ่วงดุลลงเรียกไม่พ้นครับเพียงแต่ระยะเวลาจากนี้ไปก่อนที่ศาลฎีกาจะเข้าสู่กระบวนการในการไต่สวนและตัดสินในคดีนี้ท่านยังมีโอกาสครับใครก็ตามที่อยู่ในกกต.ที่รับรู้เรื่องราวของอำนาจภายนอกที่พยายามเข้ามาแทรกแซงครอบงำชี้นำอำนาจการตัดสินใจและการทำงานในกกต.ออกมาพูดสิครับออกมาแฉเลยครับออกมาเปิดเผยความจริงเลยครับข้างน้อยออกมาพูดอย่างน้อยถ้ามีคนในกกต.ออกมาพูดออกมาเปิดเผยความจริงกับสังคมนี้อาจจะทำให้คนมีความรู้สึกว่าในกกต.ยังมีคนที่มีความกล้าหาญทางจริยธรรมมีความสุจริตมีความเที่ยงธรรมในใจที่จะรักษาเกราะกำบังของกกต.ตั้งแต่ต้นเอาไว้ได
0: ้ขณะที่ส.ส.พรรคเพื่อไทยบอกว่ากกต.เป็นองค์กรสำคัญต่อประเทศมีความจำเป็นต้องอยู่คู่ต่อกับประเทศไทยต่อไปแต่กระแสของสังคมที่สะท้อนถึงการทำงานของกกต.ทำให้เกิดความเป็นห่วงว่าการทำงานจะเดินไปอย่างไรดังนั้นอยากเรียกร้องให้กกต.ตระหนักถึงพันธกิจหลักที่จะทำให้การเลือกตั้งมีความเข้มแข็งบริสุทธิ์ได้คนดีเข้ามาบริหารบ้านเมืองเพราะหากปล่อยคนไม่ดีเข้ามาบริหารบ้านเมืองก็จะส่งผลกระทบต่อประเทศและเป็นความบกพร่องต้องระวังอำนาจที่จะแทรกแซงการทำงานและต้องตระหนักว่าคนที่มีบุญคุณต่อกกต.ที่เสียภาษี
2: ในการทำหน้าที่ของกกต.ในการสัก1คัดคนดีเข้าสู่ระบบ2เป็นทางออกในการแก้ปัญหาเนี่ยให้ระวังสิ่งสำคัญที่มันจะเป็นมารถ้าพระภิกษุมารก็คือสีกาก็คืออามิตรนั่นคือมารแต่ผมมองว่าการทำหน้าที่ของกกต.อามิตรก็คือมารก็คืออำนาจที่จะมาแทรกแซงการทำงานของท่านมีไม่มีผมก็ไม่ชี้ชัดรู้แต่ว่าหลายคนพูดมาสังคมพูดมาก็ไม่สบายใจควรจะเก็บมาคิดวิธีแก้มารพวกนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับท่านอาวุโสในสภาท่านนึงก็เคยพูดอยู่ท่านชวนหลีกภัยขออนุญาตเอ่ยนามท่านท่านก็บอกว่าการตอบแทนบุญคุณคนเนี่ยท่านพูดดีนะแต่มันจะทำยากคือไปแก้เอาซะตอนเขาตายก็ไปงานศพแล้วก็น่าจะจบอันนั้นท่านก็พูดง่ายแต่ผมก็ชวนให้คิดถ้าไม่ใช้วิธีนั้นว่าคนที่มีบุญคุณต่อกกต.ที่สำคัญยิ่งคือคนที่เอาเงินไปให้กกต.ใช้ก็คืองบประมาณแผ่นดินเงินเดือนเงินตอบแทนอะไรก็แล้วแต่งานดำรงคงอยู่ได้ขององค์กรแม้กระทั่งเอาไปใช้จ่ายในการทำภารกิจของท่านน่ะคือเงินภาษีเจ้าของภาษีก็คือประชาชนเพราะนั้นคนที่มีบุญคุณที่สุดต่อกกต.ก็คือประชาชนไม่ใช่ใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่อาจจะมาล่อตาล่อใจผมไม่ได้เป็นพระมาเทศนะท่านครับท่านครับผมก็ไม่ได้อาวุโสอะไรมากมายแต่ว่าผมก็ตระหนักว่าคนที่มีบุญคุณต่อผมก็คือประชาชน
0: ส่วนจากพรรคประชาชาติกล่าวว่ารายงานผลการปฏิบัติงานของกกต.ที่เสนอต่อที่ประชุม

0: สภาในครั้งนี้มีข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริงโดยเฉพาะคดีที่เกิดขึ้นจากการเลือกตั้งทั้งเรื่องจำนวนคดีและการดำเนินการที่ล่าช้าไม่เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนโดยเฉพาะในคดีหัวสว.ที่มีการชี้แจงว่าการดำเนินคดีแบบแยกส่วนโดยการผู้ร่วมกระทำผิดเป็นพยานนั้นขัดเจตนารมณ์ของกฎหมายเพราะเจตนารมณ์กฎหมายที่มีการกันผู้ร่วมกระทำผิดเป็นพยานเพื่อต้องกันที่สำคัญผู้ที่จะถูกกันเป็นพยานได้จะต้องเป็นผู้กระทำผิดเหตุใดกกต.จึงระบุว่ากลุ่มคนดังกล่าวไม่มีความผิดเพราะไม่มีหลักฐานหรือหลักฐานไม่เพียงพอผลรายงานผลการปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง
1: ที่สำคัญอย่างยิ่งวันนี้เรื่องใหญ่ที่สอที่นี้มีแค่3คนคนหนึ่งคือ5คนที่ได้ผลประโยชน์จากกกต.อีก2คนคือผู้ที่มาก่อนสว.ชุดนี้ละ เลือกมาดังนั้นมติมันคือ1ต่อ3คือต้องส่งไปเพราะก่อนหน้านั้น5คนนั้นเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่รับเส้นเงินของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่มันจะสู่ไปถึงผู้บงการดังนั้นผมจึงขอให้กกต.กลับไปทบทวนและถ้าเป็นตัวผมเนี่ยผมไม่รับรายงานครั้งนี้ทั้ง2ฉบับครับ
0: จากนายกรัฐมนตรีในฐานะส.ส.จังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยอภิปรายว่าคดีทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภามีสมาชิกบางคนที่พยายามจะชี้นำสังคมให้เกิดความเข้าใจผิดและชี้นำความผิดมายังพรรคภูมิใจไทยโดยมีกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดอยู่ในกระบวนการซึ่งเรื่องนี้ต้องย้อนกลับถามไปยังสำนักงานกกต.ว่าเชื่อถือได้อย่างไรเพราะการลงมติของกกต.เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาไม่ได้มีมติเอาผิดกับกรรมการบริหารพรรคการเมืองและไม่ได้ลงมติแบบภาพรวมหรือเอาผิดกับผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดอย่างไรก็ตามยังย้ำว่าการที่กกต.ลงมติในลักษณะแยกรายบุคคลและรายประเด็นเพราะกกต.เชื่อว่าไม่มีกระบวนการหัวเลือกสว.
2: ท่านหรือมีใครกล่าวหาว่ามันเป็นกระบวนการเนี่ยท่านเชื่อหรือไม่ว่ากระบวนการนี้มีอยู่จริงเพราะผมสงสัยครับผมสงสัยเมื่อวันจันทร์ที่มีการลงมติกันต่อทั้ง7ท่านเชื่อตามสำนวนของคณะมนุ26ว่ามันมีกระบวนการอยู่จริงของกกต7ท่านซึ่งแยกเป็น7ข้อกล่าวหาไม่มีการลงมติแบบก้อนใหญ่ไม่มีการลงกระบวนการหัวหรือไม่การลงมติเมื่อเช้าเพื่อสมาชิกเอาผลคะแนนมาให้ดูว่าการลงมติซึ่งทางกกต.ได้เผยแพร่เอกสารไปแล้วการลงมติเป็นการลงมติรายบุคคลครับตั้งแต่หัวหน้าพรรคผมเลขาธิการพรรคผมกรรมการบริหารพรรคผมตัวผมหรือเพื่อนกรรมการบริหารพรรคอื่นว่ามีส่วนรู้เห็นก็ลงมติเป็นรายบุคคลหากท่านเชื่อว่ามันมีกระบวนการหัวเหมือนสำนวนชุด26ทำไมมันไม่มีการลงมติว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นกระบวนการรายบุคคลทำไมอะครับนั่นหมายความว่าท่านไม่เชื่อไงครับว่ามันมีกระบวนการหัว
0: โดยภายหลังจากที่สมาชิกอภิปรายเสร็จสิ้นแล้วนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.บอกว่าคำวินิจฉัยที่ออกมาจะตอบทุกเรื่องและยืนยันเอกสารทุกแผ่นในคดีจะส่งให้ศาลฎีกาขณะที่กกต.ได้ออกเอกสารชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข่าวสารว่ากกต.มีมติ4ต่อ3ไม่รับเส้นเงินมาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ว่าเป็นมติในการประชุมกกต.เมื่อวันที่12มกราคม2569ขณะนั้นกกต.ยังไม่ได้รับสำนวนการไต่สวนมาจากคณะอนุกรรมการชุดที่36จึงยังไม่ขอรับสำนวนมาจาก DSI โดยไม่ได้มีการกล่าวถึงหรือเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการทำธุรกรรม

0: ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งรับไว้พิจารณา
1: ที่การประชุมวุฒิสภากันต่อเลยนะคะโดยทางสมาชิกวุฒิสภาก็ได้มีการตั้งกระทู้ถามการควบคุมระบบเงินบริจาคของวัดทั่วประเทศเพื่อแก้ปัญหาพุทธพาณิชย์และสร้างความโปร่งใสในพระพุทธศาสนานะคะซึ่งก็มีรองนายกรัฐมนตรีมาตอบชี้แจงโดยปัจจุบันนั้นอยู่ระหว่างเร่งปรับปรุงระบบฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลวัดพระสงฆ์และศาสนสมบัติทั้งหมดเข้าด้วยกันพร้อมกับมีการจัดทำทะเบียนประวัติพระสงฆ์ไปแล้วกว่า 180,000 รูปจากทั้งหมดประมาณ 200,000 รูปแล้วก็ยังได้รับงบประมาณจัดทำระบบอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบเพื่อยกระดับการตรวจสอบประวัติพระสงฆ์ด้วยนะคะติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานค่ะ
2: การประชุมวุฒิสภาในสัปดาห์ที่ผ่านมามีการพิจารณากระทู้ถามด้วยวาจาติดตามการบริหารจัดการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติการจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์และการควบคุมเงินบริจาคของวัดทั่วประเทศเพื่อและสร้างความโปร่งใสในพระพุทธศาสนาโดยนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มาชี้แจงว่าปัจจุบันอยู่ระหว่างการเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของวัดพระสงฆ์และศาสนสมบัติทั้งหมดเข้าด้วยกันโดยในขณะนี้ได้จัดทำทะเบียนประวัติ 80,000 รูปจากทั้งหมด 200,000 รูปอย่างไรก็ตามสำหรับมาตรการควบคุมเงินบริจาคและแก้ไขปัญหาพุทธพาณิชย์ขณะนี้ได้ให้วัดทั้งหมดเข้าร่วมระบบ e-donation กว่า 42,000 วัดพร้อมกับได้วางแนวทางการบังคับให้รายได้จากการเช่าและการสร้างวัตถุมงคลต้องโอนเข้าบัญชีของวัดด้วย
3: ถ้ามีการทำวัตถุมงคลหรืออะไรต่างๆทั้งหมดการบริจาคจะต้องเข้าวัดชั้นเรียบร้อยไม่มีประโยชน์ทางอื่นไม่มีการรับส่วนตัวไม่มีการตั้งมูลนิธิอะไรขึ้นมาหรือสมาคมอะไรขึ้นมารองรับอันนี้จะสามารถทำให้เราทำในเชิง preventive ก็คือป้องกันได้เพราะตรวจสอบได้ว่ารูปไหนไม่รับเงินแต่มีพฤติกรรมอย่างเช่นไม่ออกบิณฑบาตเลยมีฉันทุกวันไม่ลงโบสถ์เลยแต่มีลูกศิษย์ลูกหาเต็มไปหมดสิ่งเหล่านี้เราสามารถที่จะตรวจสอบได้ครับและผมขออนุญาตกล่าวถึงบทบาทของมหาเถรสมาคมนะครับมหาเถรสมาคมที่ท่านพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับมีมติในเรื่องของการเปิดบัญชีวัดชัดเจนนะครับว่าจะต้องเป็นเจ้าวาดหรือไวยาวัจกรบวกกับผู้ซึ่งท่านเจ้าวาดท่านมอบหมายแต่เนื่องจากว่าการเปิดบัญชีวัดยังไม่ได้ซิงค์อยู่กับระบบออนไลน์ทำให้เราตรวจสอบบัญชีวัดตอนนี้ยังได้สัญญากับท่านสมาชิกวุฒิสภาว่าเราจะทำให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดของวัดต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นไปตามมติของมหาเถรสมาคมนะครับเรื่องการจัดทำบัญชีรับจ่ายนะครับทางมหาเถรวัดทุกวัดจัดทำบัญชีรับจ่ายและส่งให้พศนะครับเรื่องระบบบริจาคมีมติชัดเจนครับว่าให้ดำเนินการผ่านระบบ e-donation
2: นอกจากนี้วุฒิสภายังได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วมีนายประภาสปิ่นตบแต่งสมาชิกวุฒิสภาแสดงความเห็นถึงการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเพื่อความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการบริหารจัดการแต่ก็มีข้อห่วงใยในด้านคุณภาพการศึกษาที่จะต้องผูกกับรายได้เพราะต้องสร้างความสมรู้กับสาขาที่จะสร้างรายได้ซึ่งตรงนี้ผู้บริหารจะต้องหาแนวทางการสร้างความสมดุลให้ได้นอกจากนี้ยังห่วงใยถึงเรื่องธรรมาภิบาลและโครงสร้างการบริหารงานโดยจะต้องให้ประชาคมของมหาวิทยาลัย

0: ัยทั้งอาจารย์และนักศึกษามีส่วนร่วมในการสรรหาผู้บริหารของมหาลัยด้วย
1: เรื่องของบุคลากรนะครับผมคิดว่าบุคลากรที่เป็นมหาพนักงานมหาวิทยาลัยของออกนอกระบบเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องของภาระงานอย่างมากนะครับผมขอบครับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับในภาคใต้นะครับกว้างใหญ่นะครับมีวัวควายอยู่เลี้ยงอยู่ด้วยนะครับเพื่อนๆที่นั่นน่ะก็เล่าให้ฟังว่าพวกเราเนี่ยก็ทำงานแทบจะไม่ต่างกับวัวควายนะครับที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนั่นนะฮะถ้าขยายความก็คือว่ามีภาระทั้งงานสอนงานบริการวิชาการงานบริการชุมชนงานวิจัยนะครับจะต้องอยู่รอดด้วยการสอนนะครับโครงการพิเศษอีกอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเพราะนั้นสิ่งต่างๆเราเนี้ยนะครับเราจะมีหลักประกันอย่างไรที่จะทำให้บุคลากรสามารถที่จะพออยู่ได้นะครับสร้างได้นะครับสร้างคุณภาพการศึกษาได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ที่สำคัญ
0: ที่สุดแล้วที่ประชุมมีมติรับร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฉบับที่พ.ศ.ไว้พิจารณาพร้อมตั้งคณะกรรมาการวิสามัญจำนวน21คนกำหนดระยะเวลาแปรยติ7
2: เดี๋ยวช่วงนี้จะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้าลงพื้นที่ Reality Scoop กันค่ะ
3: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
4: ท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
5: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
6: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
5: ตรงนี้เนี่ยนะ
6: ใช่นี่นะ
7: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการ

0: าอยากรู้ดูช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10

ับมาติดตามกันต่อในรายการไฮไลท์ประชุมสภานะคะในช่วงนี้จะไปดูที่วิกฤตประชากรกันหน่อยนะคะประเทศไทยกำลังเผชิญกับโจทย์ใหญ่หลังจากสังคมและเศรษฐกิจที่ท้าทายอนาคตของชาติอย่างยิ่งนะคะนั่นก็คือวิกฤตเด็กเกิดน้อยค่ะซึ่งก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวเลขสถิติที่ลดลงนะคะแต่ว่ากำลังส่งผลกระทบต่อโครงสร้างแรงงานระบบเศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาประเทศในระยะยาวด้วยค่ะวันนี้ก็เลยจะพาทุกท่านนะคะไปเจาะลึกถึงสาเหตุที่ทำให้คนรุ่นใหม่นั้นตัดสินใจไม่อยากจะมีลูกพร้อมกับแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการจากเวทีเสวนาระดับชาติที่ได้ระดมสมองโดยผู้นำรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและภาคเอกชนเพื่อหาทางออกร่วม

0: กันนะคะติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานนี้กันเลยค่ะ
1: ภาพสะท้อนจากห้องประชุมสัมมนาในโครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนกิจกรรมเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพภายใต้การนำของนายโสพลสารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรบ่งบอกถึงความตระหนักรู้ว่าประเทศไทยกำลังเดินมาถึงทางแยกสำคัญเมื่ออัตราการเกิดของเด็กไทยลดลงสวนทางกับจำนวนผู้สูงอายุที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วปัญหานี้ไม่ได้กระทบแค่ระดับครอบครัวแต่เป็นภัยที่สั่นคลอนรากฐานการพัฒนาประเทศเพราะเด็กที่เกิดมาในวันนี้คือกำลังสำคัญของชาติในวันข้างหน้าหากปล่อยไว้โดยไม่แก้ไขประเทศฐานแรงงานและวิกฤตทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ผู้แทนราษฎรได้สะท้อนภาพปัญหาที่เริ่มต้นขับเคลื่อนใน6อำเภอของจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับท้องถิ่นก่อนจะขยายผลสู่ระดับชาติโดยระบุว่าปัญหาสำคัญไม่ได้อยู่ที่จำนวนการเกิดเพียงอย่างเดียวแต่ประเด็นหลักคือทำอย่างไรให้ประชาชนเกิดทัศนคติอยากมีบุตรและเมื่อเกิดมาแล้วต้องมีคุณภาพประธานรัฐสภาได้หยิบยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับประเทศเวียดนามที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาที่ไม่ให้เด็กหลุดจากระบบและมีผู้ติดยาเสพติดเพียง 200,000 คนในขณะที่ประเทศไทยมีผู้ติดยาเสพซึ่งปัญหาความปลอดภัยทางสังคมและยาเสพติดในเยาวชนนี้ถือเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่บั่นทอนความมั่นใจของคนรุ่นใหม่ในการสร้างครอบครัวและยังมีปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งมาจากปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลโดยตรงต่อการตัดสินใจสร้างครอบครัวและมีบุตรนอกจากนี้การขาดสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตตลอดจนการขาดเวลาในการดูแลครอบครัวก็มีอุปสรรคสำคัญที่ทำให้สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยต่อการมีบุตร
2: ฉะนั้นวันนี้จึงอยากเห็นว่าเราจะระดมกลุ่มที่มาเนี่ยเพื่อนำไปสู่หนึ่งก็คือการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการสองก็คือการนำไปสู่การกฎหมายสามก็คือปลุกพลังของสังคมให้เห็นถึงวิกฤตของชาติที่คนเกิดน้อยและยังด้อยคุณภาพเริ่มโครงการที่มาก็คือใน6อำเภอก็คือหนองหงส์ลำปางอุตสงค์นาโพบ้านใหม่คูเมืองเราไปทำโครงการสมาร์ทมัมร่วมกับท้องถิ่นปรากฏโรงเรียนคนตั้งครรภ์เรามีเอาคนตั้งครรภ์เรามีการร่วมกันให้ทั้งท้องถิ่นทั้งสาธารณสุขร่วมกับมหัศจรรย์พันวันเราร่วมกับพม.บวกไปจนถึงเรื่องปัญหายาเสพติดในเยาวชนฉะนั้นทุกอย่างวันนี้ที่จะเราจะสัมมนาว่าทำยังไงเด็กที่เกิดน้อยอยู่แล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะดันให้คนเกิดเพราะมันเป็นเรื่องของบุคคลว่าเขาไม่อยากเกิดหรือเขาไม่อยากมีบุตรแต่ทำไงถ้าคติการมีบุตรจะต้องสร้างให้ได้
1: จากวิกฤตดังกล่าวเวทีเสวนาจากผู้บริหารระดับสูงและรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงเพื่อร่วมกันบูรณาการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมคิดเกิดได้เกิดดีโตดีและเก่งดีโดยเน้นย้ำว่าการแก้ปัญหาต้องทำทั้งระบบเริ่มจากการสร้างเศรษฐกิจให้เข้มแข็งเพื่อสร้างความมั่นคงในครัวเรือนกระทรวงอว.จึงเตรียมที่จะจัดทำหลักสูตรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมใหม่เพิ่มทักษะและรายได้ส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวและพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดจนการลงทุนในคนและเทคโนโลยีเพื่อให้ประชาชนมีงานทำมีรายได้ชีวิตที่มั่นใจในการสร้างครอบครัวควบคู่กับการยกระดับคุณภาพการศึกษาและเทคโนโลยีเพื่อรองรับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
3: สำหรับเรื่องการศึกษานะฮะ
4: ครับ
3: เราสรุปออกมาเป็นเรื่องของ5โฮปนะครับ5แห่งความหวังนะอย่างแรกเลยเนี่ย Personalized Education ต้องไม่ถามว่า

0: คนนี้เก่งหรือไม
1: ่
0: ครับเราพยายามจะถามว่าเด็กคนนี้เขาเก่งอะไร
1: ครับ
0: แล้วก็ใช้เรื่องเกี่ยวกับ AI ในการทำเรื่องของ precision education ให้กับเขานะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับ hope to learn นะครับ in year และปัจจุบันคนสูงอายุเยอะขึ้นก็ต้องกลับมา relearn unlearn นะครับอันนี้อย่างที่2อย่างที่3คือ hope to work นะครับเราทำเรื่องของ skill matching ต่างๆเพื่อเขาเรียนจบสามารถมีงานทำได้ทันทีนะครับอย่างที่4คือ hope to rise นะครับว่าวันนี้เขาเรียนอาชีวะมาเพื่อป้องกันเรื่องซีโร่ดรอปเอาท
1: ์
0: เพราะว่าเขาต้องมีเงินเรียนนะท่านประธานพอเขาต้องมีเงินเรียนเนี่ยมีความจำเป็นว่าเขาอาจจะไม่สามารถเรียนม.1 ถึงม.6 ได้แต่วันนี้เราให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาจากม.1 ถึงม.6 กับคนที่เรียนอาชีวะปวช.ปวส.เท่าเทียมกันไหมนะครับตรงนี้เองจะทำให้เราสามารถที่จะลดเรื่องซีโร่ดรอปเอาท์ได้แบบอัตโนมัตินะครับก็สุดท้ายคือ hope to dream นะครับการใช้ไซต์เทคโนโลยีนะครับเพื่อเปลี่ยนคนที่แทนที่จะหางานจาก job seeker ให้เป็น job creator ต่างๆนะครับแล้วก็เพื่อทำให้เขามีความรู้สึกว่าการเรียนเนี่ยทำให้เขาเป็น nation builder นะครับตรงนี้เองก็จะเป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะแก้ปัญหาครบวงจรตั้งแต่เรื่องงานวิจัยนะครับไปจนถึงเรื่อง
2: พัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาการเกิดเพราะทุกการเกิดมีความหมายและเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตโดยชี้ว่าการลงทุนด้านพัฒนาการเด็กสามารถสร้างผลตอบแทนได้ถึง7เท่าและการส่งเสริมให้เด็กได้รับนมแม่ให้ผลตอบแทนถึง44เท่ากระทรวงสาธารณสุขจึงให้ความสำคัญกับการดูแลแม่และเด็กตลอดช่วง 2,500 วันแรกของชีวิตตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ระยะแรกเกิดถึง6เดือนระยะปฐมวัย 6-24 เดือนและช่วงอายุ 2-5 ปีเพื่อวางรากฐานสำคัญทั้งด้านพัฒนาการทางสมองภูมิคุ้มกันและสุขภาพในริกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอว่ารัฐบาลควรส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นอัตราการเกิดโดยมุ่งให้เด็กเกิดใหม่ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตั้งแต่แรกเกิดทั้งด้านการศึกษาสุขภาพและการดำรงชีวิตพร้อมทั้งสนับสนุนการนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจตลอดจนพัฒนาสกุลอย่างมีคุณภาพในส่วนของภาคอุตสาหกรรมนายวรมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมระบุว่าทางกระทรวงได้จัดทำแผนรับมือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรมุ่งส่งเสริมเพิ่มจำนวนประชากรที่มีคุณภาพผ่านการพัฒนาองค์ความรู้สร้างโอกาสและรายได้ยกระดับการศึกษาและพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเพื่อลดภาระด้านสาธารณสุขและให้ผู้สูงวัยเข้ามามีบทบาทในการช่วยดูแลเด็กและครอบครัวซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระของคนรุ่นใหม่และสร้างสังคมที่ปลอดภัยด้านนายสุภชัยเจียรวนนท์รองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์เสนอแนะในมุมมองของภาคเอกชนว่าภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนและรณรงค์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตหรือ work-life balance โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ประชาชนมีเวลาในการดูแลและอยู่ร่วมกับครอบครัวมากขึ้นซึ่งจะเป็นอีกทางหนึ่งสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีบุตรและกระตุ้นอัตราการเกิดของประเทศ
3: คือความจริงแล้วเนี่ยถ้ามองว่ามันคือวิกฤตต้องทำทั้งสองอย่างพร้อมกันทางหนึ่งก็ปรับตัวเข้าสู่เรื่องเทคโนโลยีเรื่องโรบอติกเรื่อง AI การทดแทนแรงงานนะครับแล้วก็รักษา productivity หรือเพิ่ม productivity ในอีกทางหนึ่งก็คือต้องต่อสู้ในให้ประชากรเนี่ย มีความยั่งยืนที่เหมาะสมและมีความยั่งยืนแต่ก็ต้องมีคุณภาพและอย่างที่ท่านสุวรรณสรัมพูดถึงตอนแรกเนี่ยทำยังไงไม่มีนักเรียนเนี่ยตกออกจากนอกระบบเลยแล้วโรงเรียนเนี่ยพื้นฐานสำคัญที่สุดของโรงเรียนนะครับก็คือการสร้างความปลอดภัยพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของครอบครัวก็คือการสร้างความปลอดภัยถ้าเด็กมีความปลอดภัยเป็นพื้นฐานเนี่ยการพัฒนาของเขาเนี่ยนะครับก็จะเกิดขึ้นอย่างมีคุณภาพนะครับและแน่นอนครับต่อไปก็เป็นเรื่องของการเรียนตามความสนใจแล้วก็การที่เรามีเด็กเป็นศูนย์กลางครับอย่างที่ท่านรองนายกได้พูดถึงนะครับ
1: ครับผม
2: วิกฤตเด็กเกิดน้อยและด้อยคุณภาพไม่ใช่ปัญหาที่หน่วยงานได้โดยลำพังแต่เป็นวาระแห่งชาติที่จะต้องอาศัยการ

0: ูรณาการความร่วมมืออย่างแท้จริงจากทุกภาคส่วนทั้งรัฐสภาคณะรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนนโยบายตั้งแต่รากฐานเศรษฐกิจการศึกษาสุขภาพสวัสดิการครอบครัวตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ปลอดภัยเพื่อจูงใจให้คนรุ่นใหม่อยากมีบุตรและมั่นใจได้ว่าเด็กที่เกิดมาทุกคนจะได้รับการเลี้ยงดูและพัฒนาอย่างมีคุณภาพซึ่งจะเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
1: วิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพนะคะก็มีการลงนามความร่วมมือกันกับหลายกันนะคะแม้ว่าจำนวนของเด็กที่เกิดมาน้อยแต่จะทำอย่างไรให้เด็กเหล่านั้นได้เติบโตไปอย่างมีคุณภาพนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้าช่วงสุดท้ายไฮไลท์ประชุมสภาค่ะ
2: ทรงเป็นแสงสว่างแห่งแผ่นดินทรงเป็นประทีปแห่งแผ่นดินคือที่ไหนที่มันมีความมืดมีความลำบากมีความยากจนก็จะประทานแสงสว่างให้แสงสว่างในด้านอาชีพแสงสว่างในด้านการมีความรู้ความคิดมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างในฐานะที่ทรงเป็นองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยก็ทรงช่วยเหลือประชาชนโดยไม่เลือกชนวรรณะไม่เลือกว่าเป็นคนต่างด้าวเท้าต่างแดนหนีมาพึ่งพาพระบารมีก็จะทรงพระทานความช่วยเหลืออุปการะเกื้อกูลยิ่งกว่านั้นในกรณีที่ประชาชนมีความยากลำบากในเรื่องอื่นจะเกิดเหตุไฟไหม้เกิดเหตุน้ำท่วมเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆก็จะพระทานความช่วยเหลือไปถึงเป็นอันดับแรกๆ

0: สมาร์ทลอ
1: เรื่องเขินมีข้อดีหรือข้อเสียมากกว่ากันครับ
2: คือเสียนะเพราะต้องดูว่าสร้างที่ไหนเพื่อประโยชน์อะไรดังนั้นก่อนจะสร้างเขื่อนจึงต้องศึกษาความจำเป็นศึกษาทางเลือกอื่นประเมินผลกระทบรับฟังความเห็นกระทบด้วย
1: และมีกฎหมายเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนด้วยไหมครับ
2: ไปดูกันเลยหมายเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายควบคุมการสร้างเขื่อนโดยตรงแต่มีร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำและแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสร้างเขื่อนหรือการป้องกันน้ำท่วมและภัยแล้งภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐสาระสำคัญเพื่อควบคุมการบริหารจัดการน้ำให้เป็นระบบเดียวการกำหนดแผนงานสร้างเขื่อนฝายหรือผนังกั้นน้ำการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอีกฉบั

0: ผู้มีสิทธิ์เสนอญัตติผู้ที่สามารถเสนอญัตติได้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตามจำนวนที่รัฐธรรมนูญกำหนดโดยส่วนของสภาผู้แทนราษฎรนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละคนมีสิทธิ์เสนอญัตติในเรื่องที่อยู่ในกรอบอำนาจหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรและเป็นเรื่องที่ตนสนใจรวมทั้งอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนและอยู่ในความสนใจของประชาชนโดยปกติการเสนอญัตติจะต้องมีผู้เสนอตั้งแต่1คนขึ้นไปยกเว้นในกรณีที่มีการกำหนดจำนวนผู้เสนอขั้นต่ำไว้เช่นญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เสนอเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรส่วนญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะจะกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เสนอเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรและญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีการลงมติจะกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เสนอเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน10ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
1: วันอังคารที่22กันยายน2569เวลา 8:00 นคณะกรรมการการสาธารณสุขวุฒิสภานัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องพิจารณาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐและการดำเนินมาตรการตามหนังสือสำนักงานกพ.ที่นร.วงเล็บคปร. 1008.4/w21 ลงวันที่4กันยายน2569ผลกระทบต่อการกำหนดตำแหน่งและความก้าวหน้าในสายอาชีพตำแหน่งที่ต้องถูกยุบเลิกภาระงานอัตรากำลังขวัญกำลังใจและการทำรงรักษากำลังคนรวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังนี้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและประธานชมรมพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งประเทศไทยวันอังคารที่22กันยายน2569เวลา 9:00 นคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณวุฒิสภานัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณวุฒิสภาในปีงบประมาณพ.ศ. 2570ครั้งที่2แบบฟอร์มการจัดทำข้อมูลสำหรับคณะอนุกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณทั้ง3คณะเพื่อเสนอคณะกรรมการรวบรวมจัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ณสิ้นสุดไตรมาสที่4เพื่อเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาต่อไปพิจารณารายงานสรุปผลการเดินทางลงพื้นที่ศึกษาดูงานของคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณวุฒิสภาระหว่างวันพุธที่16ถึงวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณจังหวัดสงขลาพิจารณาผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณกลุ่มที่1กลุ่มที่2และกลุ่มที่3พิจารณาการแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งต่างๆในคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณวุฒิสภาวันอังคารที่22กันยายน2569เวลา 13:00 นคณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภานัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องพิจารณาร่างรายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.ตามข้อบังคับข้อที่119และพิจารณาความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการวันพุธที่23กันยายน2569เวลา 13:00 นคณะกรรมการการคมนาคมวุฒิสภานัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องพิจารณาตั้งคณะอนุกรรมการและพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570
2: ในช่วงเวลานี้ก็จะได้เชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกตอบคำถามกับทางรายการไฮไลท์ประชุมสภานะคะผู้โชคดีที่ตอบคำถามได้ถูกต้องค่ะทีมงานจะสุ่มจับฉลากหนึ่งท่านผู้โชคดีขึ้นมาเพื่อรับหมวกไฮไลท์ประชุมสภาสัปดาห์ละ1ใบนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอในขณะนี้ค่ะก็ร่วมสนุกตอบคำถามกับทางรายการไฮไลท์ประชุมสภาได้2ช่องทางนี้ค่ะ

ทั้งที่เพจของวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาหรือว่าจะเป็นที่ LINE Official TP Channel นะคะร่วมสนุกตอบคำถามกับทางรายการไฮไลท์ประชุมสภากันเข้ามามากๆนะคะก่อนที่จะไปที่คำถามประจำสัปดาห์นี้จะไปเฉลยคำตอบในสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนนะคะซึ่งก็ถามคุณผู้ชมไปนะคะว่ากระทรวงใดที่เกี่ยวข้องกับการที่รัฐบาลเร่งยกระดับมาตรการควบคุมโรค NCD ในด้านภาษีระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงการคลังนะคะคำตอบที่ถูกต้องค่ะก็คือกระทรวงการคลังนั่นเองนะคะคำถามประจำสัปดาห์นี้ถามคุณผู้ชมต่อเนื่องเลยนะคะถามว่ามาตรการคุมเงินบริจาคและแก้ปัญหาพุทธพาณิชย์ด้วยระบบอีโดเนชั่นมีวัดเข้าร่วมแล้วทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์ระหว่าง 85% กับ 95% นะคะมาตรการคุมเงินบริจาคและแก้ปัญหาพุทธพาณิชย์ด้วยระบบอีโดเนชั่นมีวัดเข้าร่วมแล้วทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์ทราบคำตอบแล้วส่งคำตอบของคุณผู้ชมมาได้นะคะทั้งที่ LINE Official TP Channel หรือจะเป็นที่เพจของวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาก็ได้นะคะก็ร่วมสนุกตอบคำถามกันเข้ามามากๆกับทางรายการไฮไลท์ประชุมสภาค่ะเป็นทั้งหมดของรายการไฮไลท์ประชุมสภาที่วันนี้นำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะคุณผู้ชมสามารถจะกลับมาติดตามรับชมรายการของเราได้เป็นประจำทุกๆวันเสาร์19 นาฬิกาเป็นต้นไปทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาทางเว็บไซต์ www.tpchannel.org ทางแอปพลิเคชัน TP Channel นะคะวันนี้ดิฉันอัญชิตาบุญพรวงพร้อมกับทีมงานรายการไฮไลท์ประชุมสภาลาคุณผู้ชม

0: งกะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าวิถีชีวิตชาวกุยบ้านดั้งเดิมของบ้านนลึนะคะตั้งแต่2459ปัจจุบันก็107ปีนะคะแล้วก็ประวัติที่ว่าจุดเด่นของบ้านหลังนี้จะมีห้องครัวอยู่บนบ้านอาศัยที่ว่าทํานี้แล้วจะมีห้องนอนแล้วก็ที่อยู่ไฟของคนโบราณบ้านหลังบ้านโบราณนะคะจะมีไม้ไผ่ที่ว่าทําเป็นข้างๆแทนฝาบ้านแล้วหน้าต่างก็ใช้ใบไม้บ้านหลังนี้คุณยายอนุรักษ์ไว้ตั้งจนถึงณปัจจุบันบ้านหลังนี้นะคะนอกจากบ้านโบราณที่ว่าอาศัยอยู่จริงแล้วก็จะมีของขลังในหมู่บ้านของเราคือว่านเปราะหอมหอมนะคะเนื้อจะกินได้นะใบอะไรจิ้มน้ำพริกได้แต่อันนี้จะเป็นของขลังชาวกุยเราเลยค่ะอันนี้คือหัวว่านเปราะหอมนะคะเราปลูกประมาณ2ปีนะคะวิธีจะทำเราก็ต้องล้างให้สะอาดนะคะมาปอกเปลือกตกแต่งลวดลายแล้วก็ลงด้วยน้ำซาวข้าวเสร็จจากนั้นก็เอาออกแล้วก็โรยด้วยแป้งให้ดูดซับน้ำเสร็จจากนั้นเราก็มาร้อยไปเรื่อยๆแล้วก็ไปตากแดดไว้ 3-4 วันจะได้ลักษณะนี้เป็นเครื่องประดับของชาวกุยที่ว่าชุดชาวกุยเราทำยังไงจะโดดเด่นหมู่บ้านอื่นไม่มีมีหนึ่งเดียวในโลกที่ว่าบ้านอลึของเรานะคะ
1: การแต่งกายชาวกุยก็จะเป็นผ้าย้อมมะเกลือนะคะเป็นผ้ายกดอกลายลูกแก้วค่ะแล้วก็จะปักแซวนะคะการแซวผ้าก็จะมีลายต่างๆนะคะเช่นลายตัวตะขาบนะคะหรือกระแฮบนะคะแล้วก็

างตะกรวดก็คือตะก๊อดนะคะแล้วก็ลายโซ่เนาะโซ่ก็มันก็เรียกเหมือนกันนะคะโซ่นะคะแล้วก็ลายดาวกระจายดาวกระจายก็คือมันตอลนะคะภาษาสวยนะคะแต่ก่อนไม่มีจักรเย็บผ้านะคะก็ใช้การปักเนาะเซลล์เป็นการเย็บผ้า2ชิ้นเข้ากันนะคะให้สวมใส่ได้นะคะผ้าถุงนะคะก็จะเป็นโบราณก็จะเป็นผ้าระวีค่ะแล้วก็ต่อเชิงสิ้นนะคะผ้าระวีก็คือผ้าที่เอาเส้นไหมคนละสี2เส้นมาปั่นใส่กันแล้วก็มาทอมันจะเกิดลวดลายของในตัวมันเองค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นการแต่งกายของชาวกุยเรานะคะแต่งมาตั้งแต่โบราณนะคะ

0: คือเริ่มแรกเนี่ยเรายังไม่รู้อะไรเลยเราก็ทำแบบลุยๆไปเลยก็ไปเยี่ยมจะมีของไปให้ก็มีประชาชนเนี่ยแบบแช่น้ำรอเฝ้าเปียกๆเขาก็บอกว่าขอถวายท่านเพื่อช่วยเหลือประชาชนอันนี้ก็เลยต้องบอกว่าเป็นเงิน20บาทแรกที่ทำมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก
1: พึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2538พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นองค์นายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิทั้งสองพระองค์เสด็จลงพื้นที่ด้วยพระองค์เองจึงทรงรับรู้ปัญหาอย่างลึกซึ้งทรงห่วงใยและใส่พระทัยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่เพียงคลายความทุกข์แต่ยังสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น
2: เรื่องของธรรมชาติก็คือเรื่องของธรรมชาติแต่คนก็อย่าเสียกำลังใจนะเราก็จะได้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงช่วยเหลือกันต่อไปนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราก็คงจะมีการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาแบบนี้ได้ดีขึ้นนะคะแต่สำหรับประชาชนทุกท่านก็ขอบอกว่าคิดถึงนะคะ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงตระหนักถึงการป้องกันระวังภัยเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงมีพระดำริให้มูลนิธิจัดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติโดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำเพื่อระดับน้ำและความเร็วการไหลของน้ำแบบเรียลไทม์และริเริ่มเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาเพื่อให้ชุมชนในเทคโนโลยีเป็นและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างทันท่วงทีในระหว่างเกิดภัยสิ่งของจำเป็นที่บรรจุอยู่ในถุงอย่างชีพพระราชทานไปจนถึงโรงครัวพระราชทานจะส่งตรงไปถึงผู้ประสบภัยทำให้วิกฤตที่ต้องเผชิญและเมื่อภัยพิบัติ

0: มูลนิธิยังคงเดินหน้าต่อเพื่อช่วยฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจะสืบสานพระปณิธานของทั้งสองพระองค์ในการบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยเคียงข้างคนไทยเป็นเพื่อนที่พึ่งพาได้และไม่ทอดทิ้งกันตลอดไป

ผมคิดว่าถ้าเราไม่คนรุ่นไหนนะโดยเฉพาะรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนะใส่ใจสักนิดหนึ่งมาเพ่งดูเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหลายสิบปีของเมืองไทยพระราชกรณียกิจพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแผ่นดินก่อนก็ดีสมเด็จพันปีหลวงก็ดีเจ้านาย

สวัสดีครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในโอกาสวันชาติของเนปาลซึ่งตรงกับวันที่20กันยายน2569ความว่าพนัสท่านนายรามจันทราเปาเดลประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงกาฐมันดุในโอกาสวันชาติของเนปาลข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเนปาลสัมพันธไมตรีอันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับเนปาลซึ่งดำเนินมากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันได้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งสะท้อนถึงความเข้าใจอันดีและค่านิยมที่มีร่วมกันขณะเดียวกันความร่วมมือของเราก็มีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบบิมสเทคโดยเฉพาะความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศทั้งสองจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนที่ดีระหว่างกันทั้งในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการสาธารณสุขอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพวันนี้เวลา 9:42 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนรีเสด็จพระราชดำเนินไปวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาพุ่มดอกไม้ทรงจุดธูปเพียงเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นทรงพระดำเนินเข้าสู่พระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคหัวพระราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินพบ20กันยายน2500

0: 1969มีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์ซึ่งทุนจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยเมื่อปี2ประชาชาติกำหนดให้เป็นปีเยาวชนสากลคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันเสด็จพระบรมราชสมภพของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี2พระองค์ซึ่งเสด็จเถลิงถวัลย์ลัยราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์สำหรับทุนจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์จัดขึ้นจัดตั้งขึ้นตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเพื่อเป็นกองทุนในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลมีสมาชิกราชสกุลที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหลังเสร็จพิธีภายในพระอุโบสถทรงพระดำเนินไปยังอนุสรณ์สถานรังสีวัฒนาสุสานหลวงทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะที่หน้าพระราชสรีรังคารสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระราชสรีรังคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระราชสรีรังคารสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้ารัตนราชกัญญาทรงร่วมพิธีเปิด20ไอจินาโกย่า2026ประเทศญี่ปุ่นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่19กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 13:10 นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาโนโซมิจากสถานีรถไฟโตเกียวกรุงโตเกียวถึงยาจังหวัดไอจิโดยมีนางสาวสิริมนอติแพทย์อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและนายโมริจิตะยาสุชิรองกงสุลกิติมศักดิ์ณเวลา 13:51 นาทีเสด็จไปยังหมู่บ้านนักพื้นที่พอร์ตออฟนาโกย่าเขตมินาโตโดยมีนายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชาคณะนักกีฬาไทยรองโอกาสนี้ส่งเยี่ยมกองอำนวยการนักกีฬาทีมชาติไทยและที่พร้อมทั้งส่งมีพระปฏิสันถารกับคณะนักกีฬาทีมชาติไทยโดยได้พระราชทานกำลังจังฉายพระรูปร่วมกับคณะนักกีฬาไทยด้วยหมู่บ้านแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026พื้นที่อำนวยความสะดวกสำหรับหน้าแอทลีทพลาซ่าก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างชั้นเดียวโครงสร้าง250หลังมีสิ่งขานได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพปรับอากาศสามารถทำงานได้อย่างศูนย์การแพทย์ร้านค้าโรงอาหารเป็นพื้นที่สำหรับการประชุมที่พักผ่อนได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ฟิตเนสสำหรับนักกีฬาเสด็จไปยังจุดลงรถนักกีฬากับนักกีฬาที่เข้าร่วมพิธีเปิดการเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารี

รัฐราชกัญญาในฐานะส่งออกแบบภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือ Sustainable Fashion แฟชั่นมือจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปกิจพระบรมมือแบบแจ็คเก็ต3กระเป๋าเอกลักษณ์ของสิริวรรณวรีด้วยงานออกแบบร่วมสมัยเดินเข้าสู่สนามกีฬา10ไอจินาโกย่า2026ซึ่งเป็นมหกรรมการแข่งขันเอเชียของประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งโดยครั้งนี้มีประเทศสมาชิกเข้าชิง469เหรียญทองที่19กันยายนถึงวันที่4กรุงโตเกียวนาซูโอกะและจังหวัดกิฟูนารูฮิโตะแห่งญี่ปุ่นทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์การกีฬาโลกและชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมพิธีเปิดซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Harmonic Heartbeat ที่ถ่ายทอดแนวคิดและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นผ่านการแสดงหลากหลายรูปแบบโดยขบวนพาเหรดนักกีฬาของประเทศไทยมีนายเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนักกีฬาขี่ม้าและนักวอลเลย์บอลหญิงทำหน้าที่พาเหรดนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าซึ่งไทยส่งนักกีฬา6การแข่งขันใน42ชนิดกีฬาที่ตัวแทนการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมทั้ง3ครั้งฮิโรชิม่า1990ทั้ง3มารวมเป็น1และส่งเติงโดย2พ่อลูกนักกีฬาชิตำนานเหรียญทองเอเชียนเกมห้ามการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่ยิ่ง JRK Equestrian Park กรุงอาวีรังสิมาพรอัครสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2000ประดิษฐ์อุปนายกสมาคมพระบรมราชูปถัมภ์ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่และความแม่นยำในการบังคับม้าสุท่าทางและจังหวะย่างก้าวขอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติระดับปรีเซนต์จอร์ดและยังจังหวะที่มีความละมุนละไมหวังเครื่องมือบังคับม้าอย่างถูกต้องรวมอยู่ด้วยการแข่งขันกีฬาเป็นการแข่งขันที่ผู้ขี่การทรงตัวการย่างก้าวผู้ขี่และม้ารวมทั้งต้องตอบรับการบังคับของผู้อ่านเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่จะทำให้ม้าเข้าใจราชกัญญาจะทรงลงแข่งขันประเภทศิลปะบังคับม้าแพรและนางสาวนีนพุทธิสมบัติในวันที่25กันยายนรายงาน

ราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันพระบาทสมเด็จพระราชานุญาตให้ราชสกุลราชินิกุลคณะองคมนนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลสุยากรในการบำเพ็ญพระกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ในการพระพิธีธรรมสวดปฏิราชาวาสและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมอันหนึ่งเวลา 7:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอ่อนและอนุโมทนาเวลา 14:00 นสกุลสนิทวงเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติธิดาพระสงฆ์จากวัดอนงคารามจำนวน10รูปสวดราชสกุลพึ่งบุญราชสกุลทินกรราชสกุลสิงห์ถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชาชนไปกราบถวายบังคมพระศพวัชรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิ4 8 plus 1995จำกัดนายจตุพรจะ 8:15 นถึง 20:00 นแบ่งเป็นช่วงที่1เวลา 8:15 ถึงเวลา19ช่วงที่2เวลา 11:05 ช่วงที่3เวลา 15:00 ถึงเวลา 17:30 ถึงเวลา 18:30 และช่วงที่5เวลา 19:00 ถึงเวลา 20:00 โดยจะต้องผ่านจุดคัดกรองและรับกับภายในถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจุดคัดกรองปิดเวลา 19:00เข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดโปรดแต่งกายกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นองคมนตรีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา 13:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิตติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังโรงแรมเซ็นทราลไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569สังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดขึ้นภายใต้แนวคิดร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้ชุมชนและสังคมเห็นความสำคัญของพลังเยาวชนที่กล้าคิดกล้าแสดงออกพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพและแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์เนื่องจากพลังของเยาวชนนั้นนับเป็นพลังสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นในการนี้ผู้แทนบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติผู้แทนกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติบุคคลและผู้แทนองค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนรวมจำนวน150รางวัลเพื่อเชิดชูและสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ทำคุณงามความดีเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมส่วนรวม

การเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและความเป็นมาของวันเยาวชนสำหรับวันเยาวชนแห่งชาติเริ่มมีขึ้นในประเทศไทยเมื่อสหประชาชาติกำหนดให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากวันดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี2พระองค์คือรัชกาลที่5มีพระบรมราชสมภพวันที่20กันยายน2396และรัชกาลที่8มีพระบรมราชสมภพวันที่20กันยายน2468ซึ่งทั้งสองพระองค์เสด็จเถลิงถวัลย์ลยราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์องค์คมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานประจำปี2569วันนี้เวลา 16:40 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีชิงถ้วยพระราชทานรางวัลพระราชทานประจำปี2569ณบริเวณพระพลาเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติครบ50ปีริมเขื่อนท่าพระยาสายแม่น้ำบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานของดีเมืองนาราประจำปี2569โดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสให้การต้อนรับก่อนการแข่งขันเรือมีการแสดงโชว์ขบวนเรือบุพชาติขบวนแห่ทางน้ำของหน่วยงานต่างๆจำนวน9ลำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาราชบรมนาถบพิตรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างต่อเนื่องปีนี้มีทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง3ประเภทจำนวน60ทีมแบ่งเป็นเรือกอและ25ทีมเรือยอกอชสี13ทีมมีเรือจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมจำนวน3ทีมจัดแข่งขันระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนสำหรับผลการแข่งขันประเภทเรือกอและรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมพังตูวงรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมเทศบาลเมืองตากใบและประเภทเรือคดชสีรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมสายน้ำตุยงบีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ค่ำวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสมาชิกเอกอิรินแก้วระวังกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและซุ่มยิงรถบรรทุก6ล้อที่ใช้ขนย้ายกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเวรถนนสายสุขิรินจะแนะบ้านบาลูกายาอิงหมู่ที่2ตำบลร่มไซอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่18กันยายน2569ซึ่งตั้งศพ บำเพ็ญกุศลที่วัดป่าชุมทองจังหวัดนราธิวาสโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของสมาชิกเอกอิรินกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ดังกล่าวที่วัดป่าชุมทองในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วย
จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสมาชิกนัทธนันแก้วสุโภกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านบ้านภูเขาทองหมู่ที่2ตำบลภูเขาทองอำเภอสุขิรินทร์ในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วย

ต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตักบาตรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของสมาชิกนัทธนันท์กำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ดังกล่าวในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกานางจนกลชมสุวรรณและคณะนางนงนภัทรเลิศเกียรติอนันต์และคณะบริษัทโคอินเตอร์บิสเนสจำกัดบริษัทอินดี้เทรดเดอร์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10 รูปที่สวดพระพุทธมนต์มาจากวัดบุรณสิริมาตยารามวัดโมลีโลกยารามวัดสมณัตวิหารกรุงเทพมหานครวัดอาสาสงครามวัดทรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการวัดสักแกวัดพระนารายณ์มหาราชวัดโคกพรมจังหวัดนครราชสีมาเวลา 14:30 นสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10 รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดทองนพคุณวัดทองเพลงวัดเสวตฉัตรวัดใหม่อมตะรสกรุงเทพมหานครวัดตะเคราะห์วัดดงน้อยจังหวัดนครราชสีมาวัดขี้เหล็กจังหวัดชัยภูมิและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีเวลา 17:00 นายอุทัยโรหะชิตรานนท์และคณะสโมสรโรตารี่กรุงเทพบริษัทเจสโดประเทศไทยจำกัดนายลัลลินวณิชกิจเมธากุลและคณะครอบครัวปาลนันท์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10 รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดในจังหวัดนครปฐมได้แก่วัดพระปฐมเจดีย์วัดโคกขมเหลวัดไร่ขิงวัดปรีดารามวัดวังน้ำขาววัดบางช้างเหนือเวลา 19:00 นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4 รูปและตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนจากอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษและประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่โดยจัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพส่งเสริมอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่เกษตรกรอีกทั้งทรงส่งเสริมการใช้ผ้าไหมเพื่อให้ประชาชนมีรายได้และรักษาภูมิปัญญาให้คงอยู่สืบไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการท่องโลกลงทุนนะครับรู้รอบด้านข่าวสารการเงินการลงทุนทิศทางของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกติดตามไปด้วยกันกับเราที่นี่ครับที่ PTV โทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ทุกเช้าวันเสาร์เวลา 10:05 น.นะครับนอกจากทางช่อง10แล้วครับยังสามารถที่จะติดตามผ่านทางออนไลน์ได้นะครับที่เว็บไซต์ tpchannel.org แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนทั้งระบบ iOS และ Android กับ TP Channel ครับและชมรายการย้อนหลังทุก EP ทุกตอนนะครับที่ช่อง YouTube รายการท่องโลกลงทุนครับวันนี้พบกับผมเช่นเคยนะครับนันทคมประสาทพรทําหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการครับและสัปดาห์นี้สิ่งที่จะติดตามกันนะครับคุณผู้ชมครับก็คือเรื่องราวของการลงทุนที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วครับนั่นก็คือเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนะครับหรือว่า Fed ครับมีการประกาศปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% นะครับก็เรียกว่าทำให้สินทรัพย์ต่างๆได้รับผลกระทบครับแล้วก็มีความปั่นป่วนแปรปรวนไม่ว่าจะเป็นหุ้นทองคำน้ำมันค่าเงินวันนี้เราจะติดตามกันว่าการที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้เป็นการสกัดเงินเฟ้อเพียงชั่วคราวหรือว่าเขาจะเปลี่ยนเกมในการคุมนโยบายการเงินอย่างเข้มข้นเข้มงวดยาวนานนะครับขณะที่สถานการณ์ตะวันออกกลางครับที่ช่องแคบฮอร์มูสนะฮะตอนนี้สอเขายืดเยื้อไปถึงปลายปี2569ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยนะครับยืนเหนือ100 เหรียญและแน่นอนราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นส่งผลตามมาในเรื่องของเงินเฟ้อนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศเราเองที่ได้รับผลกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศทั่วโลกนะครับกำลังประสบกับเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็เชื่อมโยงมาถึงการใช้มาตรการทางการเงินในการสกัดเงินเฟ้อขณะที่ในสัปดาห์ต่อไปครับคุณผู้ชมครับจะมีการประชุมสุดยอดระหว่างสหรัฐและจีนจะเป็นการพบกันของประธานาธิบดีสหรัฐคุณโดนัลด์ทรัมป์กับคุณสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนนะครับซึ่งการประชุมสุดยอดครั้งนี้เป็นที่น่าจับตาเหมือนกันถึงความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศแล้วก็เรื่องของการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจครับส่วนในประเทศไทยเรานะครับมีเรื่องที่ต้องติดตามกันสำหรับมาตรการเรียกว่าไทยช่วยไทยที่มีข่าวมาว่าจะมีการต่อนโยบายไปให้อีก2 เดือนแต่จะเริ่มเมื่อไหร่จะเริ่มเดือนไหนนะครับแล้วจะสามารถช่วยประคับประคองพยุงเศรษฐกิจนะครับไปได้ขนาดไหนกันเนี่ยวันนี้วิเคราะห์กันครับกับทางด้านของพิธีกรร่วมนะครับซึ่งเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนโดยพบกับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หัวหน้าสายงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับพี่ดีครับ
1: ครับสวัสดีครับปริ้นสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับ
0: ครับเมื่อกี้ผมก็ไฮไลท์นะครับประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นมาแล้วน่าติดตามเนี่ยนะครับเกริ่นให้กับคุณผู้ชมได้ฟังในเบื้องต้นแล้วนะครับคงจะต้องให้พี่ดีได้วิเคราะห์ให้ฟังครับสำหรับภาพใหญ่ที่นักลงทุนนะครับเขาจับตาดูกันตอนนี้ว่าเรื่องไหนครับเป็นประเด็นที่มีผลกระทบมากที่สุดเลยตอนนี้กับเรื่องของหุ้นทองคำน้ำมันค่าเงินต้องติดตามอย่างใกล้ชิดครับพี่ดีครับ
1: ครับผมก็เรื่องแรกนะครับที่เราคงต้องประเมินกันเพราะว่าโลกอยู่ในภาวะที่เฟ้อมันดูเหนียวนะครับลดลงไม่ได้เร็วนะครับแล้วก็นำมาซึ่งการที่ทางการสหรัฐเองเนี่ยมีการปรับในเรื่องตัวนโยบายการเงินนะครับขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับ25 basis point นะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่เดี๋ยวต้องมาประเมินกันต่อนะครับเดี๋ยวทีมงานดึงเพจที่2ขึ้นมาเลยนะครับต้องบอกว่าภาพของตัวสถานการณ์ราคาดิบเองเนี่ยนะครับต้องบอกว่าขึ้นมาสูงระดับประมาณ105เกือบแตะ109เหรียญอีกรอบหนึ่งสำหรับราคาดิบเบรนท์เนี่ยนะครับมันก็ชัดเจนว่ามันเกิดจาก3เรื่องหลักๆด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องตัวสถานการณ์ระหว่างตัวสหรัฐกับอิหร่านนะครับยืดเยื้อแล้วก็ในภาพก่อนที่เฟดจะประชุมเนี่ยก็มีการคาดการณ์กันว่าภาพของตัวความตึงเครียดนี้เนี่ยอาจจะลากยาวจนถึงเดือน11เลยก็คือจนถึงการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐเลยนะครับซึ่งก็เป็นจุดที่ทำให้ตลาดกังวลนะครับว่าภาพของตัวทิศทางซัพพลายการส่งออกน้ำมันนี่นะครับจะทำไม่ได้โดยง่ายนะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องตัวซาอุเนี่ยออกมาเปิดเผยนะครับว่าภาพของตัวการส่งออกน้ำมันเนี่ยสะดุดระยะสั้นเราเคยคุยไปในหลายสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับว่าซาอุเนี่ยนะครับพยายามที่จะออกมาเน้นย้ำให้กับตัวประชาคมโลกสบายใจได้ว่าซาอุมีการ diversify การส่งออกน้ำมันได้ค่อนข้างดีคือกระจายหลายเส้นทางนะครับทางฮอร์มุสส่งได้ไหมก็ส่งบ้างนะครับผ่านทะเลแดงนะครับแม้ว่าจะมีตัวกบฏฮูตีอยู่ก็มีการกระจายออกไปนะครับแต่ล่าสุดเองเนี่ยก็ต้องบอกว่า โซนทะเลแดงเนี่ยนะครับมันมีการซุ่มโจมตีค่อนข้างเยอะก็ทำให้ซาอุเองเนี่ยนะครับไม่สามารถส่งออกได้ก็เลยเป็นจุดที่ทำให้น้ำมันเนี่ยเร่งขึ้นมานะครับ
0: อี
1: กอันนึงก็คือเรื่องตัวช่องแคบฮอร์มุซเองนั่นแหละนะครับที่ก็ยังไม่ได้รับรองความปลอดภัยกันในการขนส่งทั้งสหรัฐอิหร่านก็ยังมีการโจมตีกันอยู่3เรื่องนี้นะครับทำให้น้ำมันเองเนี่ยขึ้นมาสูง105ถึง107เหรียญต่อบาร์เรลก็เป็นจุดที่ทำให้เฟดเองก็ไม่สบายใจนะครับไม่สบายใจว่าเงินน้ำมันยังสูงอยู่นะครับการพิจารณานโยบายการเงินเองก็ต้องมองในภาพที่ภาวะการปัจจุบันด้วยความเสี่ยงต่อเงินเฟ้อที่จะเร่งตัวตามราคาพลังงานเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับก็คงเป็นจุดที่ทำให้เรายังอยู่กับภาวะโลกที่เจอน้ำมันที่สูงนะครับและเงินเฟ้อเนี่ยก็ดูเหนียวแน่นนะครับ อีกเรื่องนึงนะครับในเพจถัดมาก็คือเพจที่3นะครับถามว่าสถานการณ์โดยรวมมันดูยังไม่คลี่คลายเลยเรื่องประเด็นการส่งออกน้ำมันเนี่ยนะครับแต่ว่ามันจะมีโอกาสคลายขึ้นไหมก็ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าลากไปจนถึงการเลือกตั้งนะครับกลางเทอมของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนเนี่ยมันก็น่าจะเป็นจุดที่เขาเรียกว่ายาวที่สุดแล้วนะครับในภาพที่สถานการณ์มันไม่คลี่คลายเพราะว่าถ้าถึงตรงนั้นเองเนี่ยอย่างน้อยสุดเราจะเริ่มเห็นตัวผลการเลือกตั้งออกมานะครับ แล้วก็ด้วยคะแนนนิยมคุณทรัมป์ที่ลดลงมาเรื่อยๆเนี่ยมีความไปได้สูงมากครับปรินว่าภาพของตัวเดโมแครตนะจะพลิกกลับมานะครับในสภาใดสภาหนึ่งเป็นการครองเสียงข้างมากอาจจะเป็นสวก็ได้หรือว่าจะเป็นตัวในฝั่งตัวสภาล่างคือสภาคองเกรสก็เป็นไปได้นะครับ เพียงโอออในภาพรวมถ้าเป็นแบบนั้นนั่นหมายว่าได้รุนทรมีโดยเฉพาะการใช้จ่ายงบกลาโหมค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับมันจะไม่ง่ายแหละถ้าใช้งบกลาโหมไม่ง่ายความหมายคืออะไรความหมายก็คือถ้าเป็นแบบนั้นก็หมายความว่าภาพของตัวพอสงครามเองมันอาจจะเริ่มเข้าสู่จุดของการเจรจาหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นสมมติฐานหลักที่มองว่าเต็มที่เลยนะครับสถานการณ์ที่ยืดเยื้อแบบนี้จะถึงประมาณสักช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับหลังจากนั้น
0: พฤศจิกายนนะครับตรงนี้ขออนุญาตนิดนึงครับพี่เอดี้ครับในส่วนของคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขายังมีบทบาทมีอิทธิพลนะครับขนาดไหนกันโดยเฉพาะอย่างกรณีของที่เขาออกมาเรียกร้องว่าเฟดต้องลดดอกเบี้ยแต่ปรากฏว่าในทางเป็นจริงแล้วเนี่ยเฟดกลับขึ้นดอกเบี้ยนะครับในเรื่องของการสู้รบเช่นเดียวกันครับที่บอกว่าอยากจะให้จบก่อนมีการเลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยจริงๆแล้วมันจะสามารถเป็นไปได้ไหมหรือว่ามักจะสวนทางกันครับ
1: ครับก็ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยคุณทรัมป์เนี่ยยังมีimpact นะครับนโยบายต่างๆยังเป็นผลอยู่แหละอย่างที่เราได้ยินไปในเพจที่3นะครับว่าต่อให้ภาพของตัวสภาคองเกรสทั้งหมดเนี่ยนะครับแปรเปลี่ยนไปนะเป็นแบ่งฝ่ายกันนะครับจะมีฝั่งหนึ่งเป็นเดโมแครตฝั่งหนึ่งเป็นรีพับลิกันเสียงมันไม่ได้เป็นเรดเวฟเหมือนเดิมแล้วนะครับในด้านใดด้านหนึ่งเองเนี่ยนโยบายของคุณทรัมป์ก็ยังคงมีอันเซอร์เรนตี้เพียงแต่ว่าระดับความผันผวนอาจจะลดน้อยลงไปนะครับแต่สิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเราเห็นว่าก่อนการประชุมเฟดรอบนี้เนี่ยนะครับตัวคุณทรัมป์เองเริ่มมีการเปรยๆภาพหนึ่งนะเขาสนับสนุนแหละนะครับเรียกร้องให้เฟดลดดอกเบี้ยต้องลดเยอะๆเลยนะครับเพื่อสนับสนุนการเติบโตเศรษฐกิจนะแต่ด้วยราคาน้ำมันที่มันสูงนะครับแล้วเฟดเองเนี่ยเป้าหมายเขาเนี่ยนะครับเป้าหมายหลักเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นการโปรโกรธเป้าหมายหลักคือการคุมเงินเฟ้อให้อยู่เนี่ยนะครับถ้าน้ำมันมันสูงเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าความเสี่ยงต่อเงินเฟ้อที่มันจะสูงต่อเนื่องไปอีกนะครับมันมีความเป็นไปได้มันเลยเป็นที่มาว่าก่อนการประชุมเฟดเริ่มเห็นท่าทีนะครับที่มันผ่อนคลายขึ้นนะอยู่ๆคุณทรัมป์พูดถึงเรื่องการที่เดี๋ยวจะไปเจรจากับอิหร่านเนี่ยเราจะเห็นวอร์ดดิ้งพวกนี้ออกมานะครับทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้มีการพูดถึงเลยนะครับ มีความพยายามในการที่จะโดดเดี่ยวอิหร่านนะครับให้ประชาคมโลกคว่ำบาตรเพื่อเศรษฐกิจเองเนี่ยเสียหายมากขึ้นนะภายใต้ภาพที่งบกลาโหมจำกัดแล้วก็อาจจะแตะเบรกเรื่องเพราะสงครามกันไปนะครับอาจจะไม่ได้รุนแรงมากเหมือนช่วงก่อนแต่ว่าก็พยายามที่ใช้ policy นี้แต่ล่าสุดเองเนี่ยเหมือนส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการหารือนะครับแล้วก็ประเด็นที่ตลาดกังวลก่อนหน้านี้เรื่องตัวซาอุส่งออกไม่ได้เนี่ยอยู่ๆคุณทรัมป์ก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวซาอุก็ส่งออกได้นะครับใช้เวลาไม่นานหรอกนะครับ พอการประชุมเฟดแล้วเสร็จเองเนี่ยก็เห็นว่ารัฐมนตรีคลังขออภัยครับรัฐมนตรีพลังงานของฝั่งซาอุเองเนี่ยนะครับก็ออกมาพูดเหมือนกันว่าอิหร่านเริ่มส่งออกน้ำมันได้แล้วนะนะครับนะครับฮอร์มุซนะผ่านโอมานนี่แหละนะครับก็คือใช้อีกเส้นทางหนึ่งนะครับก็ประมาณสักครึ่งหนึ่งที่เคยส่งออกผ่านทะเลแดงนะครับแล้วเดี๋ยวทะเลแดงเองเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการเข้าไปจัดการเคลียร์มันส่งออกได้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่เห็นว่ามีการรับลูกกันออกมาเพราะว่า แรงกดดันของเงินเฟ้อมันมาจากน้ำมันนะครับมีส่วนค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็พยายามที่ทำให้น้ำมันเองเนี่ยคลายลงจากเลเวลเกือบ110 เหรียญต่อบาร์เรลนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยถ้าเราอ่านต่อไปมันเป็นความเป็นไปได้เหมือนกันว่าเดี๋ยวน้ำมันเองเนี่ยนะครับจะค่อยๆคลายอาจจะไม่ได้มีแรงกดดันเร่ง

0: ในเพจที่5นะครับนะครับที
1: ่มาเจอกันวันนี้ปรากฏว่าขึ้นไปแล้วเนี่ยตอนนั้นมีการเปลี่ยนมุมมอง
0: ตามตัวเลขที่เราเห็นนะครับเพราะเราเคยพอยต์ไปว่านักทุนต้องดูตัวเลขอะไรบ้าง1คือตัวเลขตลาดแรงตัวเลขของเงินเฟ้อนะครับแล้วก็3ก็คือสถานการณ์ราคาน้ำมันซึ่งต้องบอกว่า2สัปดาห์ล่าสุดเนี่ย3ตัวเลขนี้นะครับมันไม่ได้เอื้อต่อการคงอัตราดอกเบี้ยเลยไล่ไปตั้งแต่ตัวภาพของตัวเลขตลาดแรงงานนะครับโครงสร้างจริงๆต้องบอกว่ามันลดลงแหละครับเป็นเทรนด์ที่ยังค่อยๆเห็นสัญญาณตลาดแรงงานชะลอตัวลงแต่กลายเป็นว่าเดือนล่าสุดเนี่ยตลาดแรงงานกลับเพิ่มขึ้นนะเกือบ 150,000-160,000 ตำแหน่งนะครับก็ต้องบอกว่ามันเร่งขึ้นมาชั่วคราวก็ทำให้โอกาสในการคงดอกเบี้ยเนี่ยมันยากขึ้นนะครับแล้วตัวเลขสุดท้ายที่เป็นตัวตัดสินเลยก็คือเงินเฟ้อนะครับเงินเฟ้อเนี่ยไม่ได้เร่งขึ้นนะออกมาล่าสุดอินไลน์กับที่นักวิเคราะห์แล้วก็ตลาดคาดทั้งหมดเลยแต่ต้องบอกว่ามันไม่ได้ลงเร็วนะครับมันกลายเป็นว่าเงินเฟ้อเราดูมันเหนียวกันไปหน่อยนะครับ พอเห็นตัวเลขแบบนี้นะครับในช่วงวันที่ผ่านมานะครับกับวันพฤหัสเนี่ยเราก็เริ่มปรับมุมมองว่าถ้าตัวเลขออกมาในโทนแบบนี้นะเฟดน่าจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับเราก็ให้ภาพไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเรียกว่าเป็นช่วงที่เราอาจจะไม่ได้เจอกันนะครับเพราะฉะนั้นเรามองการขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้ของเฟดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าด้วยความที่ตัวเลข 2-3 ตัวเลขล่าสุดมันออกมาในโทนที่ไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นเชิงบวกต่อการตรึงอัตราดอกเบี้ยเลยนะครับแล้วเราก็มองก่อนที่เฟดจะปรับนโยบายกันรอบนี้ว่าเฟดเองก็คงต้องทำinsurance rate ให้เป็นการประกันความเสี่ยงนะครับว่าต้องขยับเงินเฟ้อนะครับที่เคยคิดไว้ว่ามันจะคลายเร็วกว่านี้นะครับขึ้นมาแล้วต้องมีการขยับดอกเบี้ยนะครับเพื่อปราบเงินเฟ้อนะครับมันก็เป็นที่มาว่าเรามาเจอสถานการณ์ที่เฟดเองก็ต้องแอคชั่นบางอย่างนะครับเพื่อที่จะคุมเงินเฟ้อให้ได้เพื่อไม่ให้ภาพของการส่งสัญญาณนโยบายการเงินนะครับมันวิ่งตามหลังนะครับแนวโน้มดอกเบี้ยตลาดนะครับลองมาดูดอกเบี้ยตลาดในภาพที่7ขอไปดูภาพที่5นะครับภาพที่6นะครับก็ชัดเจนนะครับว่าบอนด์ยูสิบปีนะครับปรินท์ขึ้นมาถึง 5% เลยนะครับ5%บวกลบอันนี้ก็เป็นจุดที่บอกว่าจริงๆตลาดเนี่ยคิดมาก่อนแล้วแหละว่าเฟดน่าจะขึ้นดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นคือพอเฟดขึ้นดอกเบี้ยปุ๊บตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยไม่ได้ลงบวกครับเป็นเพราะอะไรครับเพราะตลาดเองเนี่ยอ่านมาล่วงหน้าแล้วว่าเฟดต้องขึ้นดอกเบี้ยแน่ๆเพื่อคุมเงินเฟ้อแต่การขยับขึ้นตรงเนี้ยมันเป็นการประกันความเสี่ยงนะครับในเรื่องนโยบายแล้วก็เป็นการปรามตัวเงินเฟ้อระยะถัดไปนะครับว่าอาจจะพอสามารถคุมได้นะครับเพราะนั้นเราจะเริ่มมาเจาะลึกแล้วว่าการประชุมรอบล่าสุดบอกอะไรเราและทิศทางการลงทุนจะเป็นแบบไหน
1: ครับ
0: ในภาพรวมสำหรับตัวนโยบายการเงินของสหรัฐครับ
1: ใช่ครับก็น่าจะเป็นที่ต้องการอยากทราบกันนะครับว่าในอนาคตครั้งต่อไปจะขึ้นต่อไหมเป็นการขึ้นเพื่อสกัดเงินเฟ้อชั่วคราวหรือจะเป็นการคุมเข้มนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากๆจากนี้ไปนะครับและรวมไปถึงทิศทางการลงทุนด้วยครับพี่เอดี้หุ้นทองคำน้ำมันค่าเงินจากนี้เอาอย่างไรต่อหุ้นไทยบ้านเราด้วยนะฮะ 1,680 ตามเป้าที่เคยพูดไว้เนี่ยจะไปได้อยู่ไหมนะครับหรือจะต้องเปลี่ยนแผนวางกลยุทธ์ใหม่อะไรกันอย่างไรต่อครับ
0: ครับก็ชัดเจนครับเรามาดูนะครับเฟดโครงอัตราดอกเบี้ยนะคร
1: ับ
0: มติก็เป็นเอกฉันท์เลยครับพอเรามาดูดอทพลอตนะครับดอทพลอตเนี่ยแน่นอนว่าเควินวอชดอทพอตเนี่ยเพราะเขาเคยบอกแล้วว่าเขาจะไม่ส่งสัญญาณอะไรที่เป็นคอมมิชเมนต์เลยนะครับก็พยายามที่จะดูเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจในระยะถัดไปเป็นภาพหลักนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นนะครับการประชุมรอบล่าสุดเนี่ยก็เดือนกันยายนนะครับเฟดเนี่ยขยับดอทพลอตนะครับมาที่ 4.1% นั่นหมายความว่าปีนี้นะครับปี2026เนี่ยเฟดมองว่าดอกเบี้ยอาจจะต้องขึ้นอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
1: ซึ่ง
0: ก็ใช่ครับก็เห็นชัดเจนนะครับว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินนะครับประมาณสัก8ท่านนะครับก็มองว่าดอกเบี้ยจะต้องขึ้นอีกสัก1ครั้งนะครับแล้วก็มี4ท่านที่มองว่าอาจจะขึ้นอีกสัก2ครั้งนะครับหลังจากนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมมองที่แตกต่างแล้วก็มีอยู่มาสัก4ท่านที่มองว่าขึ้นมาครั้งเนี้ยพอแล้วนะครับแต่พอเรารวมเป็นมุมมองโดยภาพรวมของคณะกรรมการเฟดก็จะเห็นว่าดอกเบี้ยอาจจะขึ้นอีกครั้งนึงนะครับก็จะรวมปีนี้ขึ้นทั้งหมด2ครั้ง 4.1 ส่วนปีหน้าเนี่ยในเพจที่7ที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับก็ตรึงที่ 4.1 หมายความว่าเฟดมองว่าปีหน้าดอกเบี้ยต้องตรึงเลเวลนี้นะครับยังไม่มีการลดแล้วก็จะลดจริงๆคือปี2028นะครับเพราะฉะนั้นเองนะครับเฟดก็มองตลาดแรงงานดีขึ้นด้วยนะครับจากเดิมทีเนี่ยมองตัวเลข 4-3% ปรับใหม่ว่าอัตราการว่างงานอยู่ที่ 4.1 ก็มองว่าตลาดแรงงานดูภาพเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ ตัว PCE ก็ขยับขึ้นมาหน่อยๆอันนี้ก็ซ้อนว่ามัวเฟดกลัวมากว่าเงินเฟ้อมันจะสติ๊กกี้จะเหนียวที่คิดเมื่อก่อนเคยมอง 3.3 ปีนี้ก็ขยับขึ้นมาที่ 3.4% นะครับในปี2026นะครับนี่ก็เป็นภาพที่เฟดมองรวมถึงเศรษฐกิจในภาพรวมเนี่ยเฟดมองตัวเองดีขึ้นด้วยนะนะครับจากมองโต 2.2 ปีนี้เป็น 2.3 นะครับในปีนี้10 basis point เหมือนกันจาก 2.3 เป็น 2.4 คือมองตัวเองโตดีขึ้นเล็กๆนะครับจากระดับ potential คือถ้าดูแบบนี้เขามองสิ่งตัวเองเนี่ยนะครับโตในระดับเต็มศักยภาพเลยเพราะว่าเศรษฐกิจสหรัฐโต 2% นะครับเป็นระดับที่เหมาะสมนะครับแล้วเงินเฟ้อเนี่ยกรอบมันคือ 2% มันยังห่างไกลเป้าหมายอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญนะครับเพราะเรามาดูต่อว่าพอมันสัญญาเป็นแบบนี้ถ้าเราอ่านนะครับภาพในเพจที่8กับเพจที่9เนี่ยนะครับเราก็เห็นว่าdirection ของเงินเฟ้อจริงๆเนี่ยนะครับผ่านตัวเพจที่8เนี่ยนะครับตัวTrim Mean PCE ที่เราเคยบอกว่ามันเป็นการดูทิศทางตัวเงินเฟ้อที่แท้จริงนะตัดพวกระดับราคาสินค้าที่มันเด้งขึ้นชั่วคราวเนี่ย direction ยังเป็นลงอยู่นะเส้นสีเหลืองๆนะครับอันนี้ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการขึ้นครั้งนี้ก็อาจจะไม่ได้บอกว่าเฟดต้องขึ้นอีกครั้งหนึ่งเสมอไปนะเพราะว่าแนวโน้มของเงินเฟ้อจริงๆเนี่ยมันจะเป็นลงอยู่แล้วผมเคยพูดเรื่องหนึ่งไปนะว่าเดี๋ยวนะสำนักงานสถิติของสหรัฐเนี่ยก็จะมีการปรับตะกร้าเงินเฟ้อใหม่นะครับเพราะว่าเงินเฟ้อในขาตัวครับมันยังไม่ได้สะท้อนความจริงแล้วก็มีการประเมินกันว่าถ้าปรับในเรื่องตัวเงินเฟ้อในขา AI เนี่ยโดยเฉพาะหมวดซอฟต์แวร์เนี่ยเพราะฉะนั้นตัวเลข 3.3 3.4 เนี่ยนะครับมันอาจจะหายไป30 basis point ถ้ามีการปรับใหม่นั่นหมายความว่าจะเหลือ3ต้นๆนะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นจุดที่ต้องบอกว่าเดี๋ยวรอดูกันนะครับถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเฟดก็อาจจะมีระยะเวลาในการตรึงดอกเบี้ยอาจจะไม่ต้องขึ้นอีกก็ได้นะครับอีกอันนึงนะครับในเพจที่9นะครับจริงๆเนี่ยถ้าเรามาดูตลาดแรงงานเนี่ยนะเราดูเป็นเทรนด์แล้วกันถามว่าเอ๊ะมันดีแบบที่เฟดมองจริงเหรอนะครับจริงๆตลาดแรงงานในส่วนของตัวช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนเนี่ยมันเด้งขึ้นมาก็มากับฟุตบอลโลกนะครับแล้วเพิ่งมาเด้งอีกทีเนี่ยคือเดือนนี้เองตัวเลขตัวนี้มันมีปัจจัยชั่วคราวประกอบด้วยเพราะฉะนั้นเป็นไปได้เหมือนกันว่าเดี๋ยวเฟดเองอาจจะลดดอกเบี้ยก็ได้นะหรือว่าตลาดแรงงานจริงๆมันอาจจะซุดตัวลงอีกก็ได้นะนะครับขณะที่ความต่างกับประเทศอื่นคือตรงนี้ครับค่าจ้างแรงงานนะครับเวทเอเวอเรจเทรนด์มันลงเทรนด์มันลงหมายความว่าไงครับแม้ว่าดูเหมือนเงินเฟ้อจะตึงแต่รายได้คนโดยรวมเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นมันลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เซฟวิ่งก็น้อยลงภาพแบบนี้มันบอกว่าการบริโภคระยะถัดไปเนี่ยมันจะแข็งแรงต่อเนื่องได้เนี่ยมันต้องเห็นนะครับค่าจ้างแรงงานชิปขึ้นมาด้วยซึ่งมันไม่ได้ขึ้นมันเป็นจุดที่เรามองแบบนี้ครับว่าตอนนี้นะครับมันเป็นภาพที่ดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะขึ้นแค่ชั่วคราวนะครับเป็น insurance rate high อาจจะ 1-2 ครั้งอันนี้แล้วแต่ตัวเลขในระยะถัดไปเลยแต่ดอกเบี้ยสหรัฐน่าจะพีคในควอเตอร์4ปีนี้แน่ๆอันนี้เป็นจุดที่ต้องไฮไลท์นะครับถ้าพีคหมายความว่าอะไรครับ risk ต่อตลาดเองจะเริ่มน้อยลงแล้วก็เป็นที่มาครับในเพจที่10ที่เรามองว่าเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยนะครับภาพของตัวแรงกดดันด้านนโยบายการเงินจะไม่ใช่เป็นคีย์หลักแล้วนะครับแต่พอมันเป็นแบบนี้นักทุนต้องคิดนิดนึงแล้วที่เมื่อกี้ปริ้นถามนะครับว่าถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยตลาดหุ้นจะขึ้นได้ไหมไป 1,180 นะหรือมากกว่านั้นยังเป็นได้หรือเปล่าในปีนี้จะเป็นไปตามเป้าหมายไหมผมต้องบอกว่าเป็นไปได้นะครับ
1: ยังเป็นไปได้อยู่นะ
0: เป็นไปได้แต่ว่าการเป็นไปนั้นเนี่ยจะไม่ใช่เกิดจากการที่เราจะดึง PE ตลาดสูงขึ้นไปเรื่อย
1: ๆ
0: นะครับซึ่งจะเกิดขึ้นทั้งโลกครับการขับเคลื่อนของตลาดคือ earnings นะครับเพราะว่า yield มันสูงขึ้นมานะครับจะเป็นพีคในไตรมาส4นี้ดอกเบี้ยจะพีคไตรมาส4นี้เพราะฉะนั้นตลาดจะไม่ดัน multiple ขึ้นครับตลาดจะดูว่า earningsแข็งแรงจริงไหมซึ่งโครงสร้างเออร์เน็งของตลาดหุ้นไทยเนี่ยทั้งในหมวด AI infrastructure นะครับทั้งในหมวดของตัวพลังงานยังมีแนวโน้มที่จะสูงต่อเนื่องอันนี้เลยเป็นจุดที่อยากจะไฮไลท์ครับว่าตลาดจะไป 1,680 เป็นฐานของปีนี้ได้เป็นอย่างน้อยอย่างที่เราเคยบอกไปแน่ๆนะครับและถ้าดีหน่อยโชคดีหน่อยก็ไปกรณีbase case แถว1750กรอบประมาณนี้นะครับช่วงที่เหลือของปีนี้เดี๋ยวเราจะเห็นเซตซิกแซกขึ้นไปถึงเลเวลนั้นครับ
1: เรายังโชคดีว่ากำไรบริษัทจดทะเบียนของไทยเราก็แข็งแรงอยู
0: ่
1: นะครับก็จะเป็นตัวที่ทำให้ตลาดยังไปต่อได้นะครับสัปดาห์หน้าครับทางด้านของคุณทรัมป์แล้วก็คุณสีจิ้นผิงจะไปเจอกันประชุมสุดยอดสหรัฐและจีนอันนี้จะต้องติดตามยังไงบ้างครับมีอิมแพคยังไงบ้างกับตลาดครับ
0: ครับจริงๆช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเช่นเทคโนโลยีนะครับแล้วการพัฒนาด้าน AI เนี่ยมันดูสะดุดนิดนึงเพราะว่าทางการสหรัฐเองเนี่ยนะครับเริ่มมาพูดถึงเฮ้ย AI safety มันเกิดความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นหรือเปล่านะยกตัวอย่างง

0: เช่นมีแคสซดี้เห็นนะครับว่าเวลามีคอนเสิร์ตนะครับมากรรมคอนเสิร์ตทีเนี่ยนะครับทุกคนก็จะเร่งจองตั๋วกันนะครับมันมีคนนะครับเอา AI เนี่ยไปใช้นะครับเพราะจองตั๋วไม่ได้ไปยกเลิกคิวก่อนหน้านะครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยโดดขึ้นมาแทนนะครับอะไรแบบนี้นะครับแสดงว่ามันเป็นรูโวบางส่วนอยู่นะครับเพราะนั้นในภาพรวมเองเนี่ยมันก็เลยที่มาว่าทางการสหรัฐเองก็เลยคิดว่ามันต้องมามีการเซตกฎระเบียบให้เข้มข้นขึ้นนะครับเพื่อให้ AI เนี่ยมันไม่คุกคามหรือละเมิดสิทธินะครับส่วนบุคคลมากเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าทางการจีนเองเนี่ยก็ส่งสัญญาณว่าโอเคแหละนะครับ AI มันอาจจะมีปัญหามีรูๆบ้างแต่ว่าการที่ต้องหยุดพัฒนาเลยเนี่ยไม่ใช่ก็คงต้องเดินหน้าเร่งพัฒนาต่อซึ่งมุมมองตัวเนี้ยสอดคล้องกับเจนเซนหวงนะที่ออกมาส่งสัญญาณว่าการพัฒนาต่างๆเองเนี่ยนะครับมันจะมีภาพของการลำดับไปจนถึงจุดหนึ่งที่เราจะเห็นเสมอนะครับว่าบางอันที่มันอาจจะเป็นเนกาธุรกิจมันจะปรับตัวด้วยตัวมันเองนะแต่ท้ายสุดเองเนี่ยต้องมีการเซตอัพกันนะครับมันเลยเป็นที่มาว่าหลังจากนั้นคุณทรัมป์ก็มาพูดในสมรภูมิกันว่าเฮ้ยถ้าเราไปหยุดการพัฒนาเนี่ยนะครับเราจะถูกคู่แข่งไล่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับมันเลยเป็นไปได้ว่าสองชาติเนี่ยน่าจะคุยกันเรื่องนะครับแน่ๆนะครับแล้วตลาดเองก็จะรอดูว่าแล้วทาริฟของสองชาตินะครับสถานการณ์อิหร่านนะครับสถานการณ์ของรัสเซียยูเครนนะครับซึ่งผลตลาดน้ำมันเนี่ยมันจะมีความพยายามในการช่วยกันให้แก้ไขสถานการณ์นี้ไหมนะครับนี่ก็จะเป็นภาพหลักๆที่ต้องจับตาดูกันครับผม
1: ครับมาที่บ้านเราอีกสักหน่อยนึงครับพี่ดีครับเรื่องของนโยบายของรัฐบาลครับในส่วนของไทยช่วยไทยนะ60 40เนี่ยนะครับมีข่าวแว่วๆมาว่าจะต่อไปอีกสัก2เดือนจะมีผลต่อเศรษฐกิจยังไงบ้างครับ
0: จริงๆผมคิดว่าจริงๆช่วงไตรมาส4เนี่ยมันเป็นไฮซีซั่นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมไตรมาส4ไตรมาส1เองเนี่ยผมว่าไม่มีไทยเที่ยวไทยเนี่ยการท่องเที่ยวผมว่าก็คือคักอยู่ดีนะครับแต่ผมกำลังคิดภาพนึงว่ารัฐบาลเองพยายามจะมองเรื่องการใช้เงินนะครับที่มีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยให้เกิดประโยชน์มากสุดก็เป็นไปได้ว่าเขาจะเลื่อนเนี่ยออกไปในช่วงที่เป็นออฟซีซั่นของต่างชาตินะครับแต่อาจจะเป็นไฮซีซั่นของคนในประเทศโดยส่วนใหญ่ก็คือช่วงปิดเทอมนะครับในช่วงซัมเมอร์ของบ้านเราอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมีความไปได้ว่าไทยเที่ยวไทยเนี่ยอาจจะดึงไปในช่วงควอเตอร์2ปีหน้าว่าจะกระทบกลุ่มท่องเที่ยวแบบมีระยะไหมผมว่ามันระยะสั้นมากเพราะตอนนี้เองเนี่ยท่องเที่ยวต่างชาติในฝั่งที่เราคาดหวังอย่างจีนก็มาเร่งขึ้นลองฮอลก็มาเร่งขึ้นนะครับสัปดาห์ล่าสุดเองเห็นท่องเที่ยวต่างชาติสะดุดไปบ้างก็คือมาเลเซียเพราะปีที่แล้วเนี่ยมันไฮเบสมาเลเซียเรดดอกประมาณสัก60กว่าเปอร์เซ็นต์ทำให้นักเยนเยียนะครับแต่ว่าโอเวอร์ในภาพรวมเทรนด์ของการท่องเที่ยวยังดูมีโมเมนตัมที่ดีก็เป็นภาพที่ผมคิดว่าตลาดหุ้นไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้ยังไปได้นะครับเพียงแต่ว่าไม่ใช่เป็นการบูลลิชทุกเซกเตอร์นะครับแบบ across the board แต่ว่ามันจะเป็นลักษณะการ selective price sector นะครับ okay. เป็นลักษณะ selective based on รายตัวครับผม
1: ได้ครับงั้นจัดพอร์ตลงทุนนิดนึงครับกลุ่มไหนจะยังคงอยู่กลุ่มไหนจะต้องถอดออกครับวางกลยุทธ์การลงทุนฝากคุณผู้ชมกันอีกเล็กน้อยครับ
0: ครับก็ในเพจที่14นะครับก็จะเป็น top pick ประจำเดือนยนต์ที่เราเลือกไว้นะครับก็ธีมก็คือ AI infrastructure related ที่มันมีโอกาสที่เห็น ordering ขึ้นนะครับหุ้นอย่าง Delta ฮะครับส่วนหุ้นอิงกระแสพวกปิโตรเคมีนะครับเทรนด์นี่มันเร่งตัวของ refinery เรามองที่ไทยออยล์นะครับ OGC ปูนซีเมนต์ไทยซึ่งวางไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในขาย investment เนี่ยก็ยังเป็น GPSC นะครับอีกตัวนึงที่อิงกระแสท่องเที่ยวเป็นการบินไทยที่เราเลือกเข้ามาครับผม
1: ครับส่วนทองคำครับพี่ดีครับสั้นๆอีกนิดนึงครับทองคำยังไงครับ
0: ครับจริงๆสถานการณ์ของตัวราคาทองคำเองเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับว่าการพักตัวลงมาของทองคำแถวๆ 4,300 ถึง 4,200 เหรียญทรอยออนเนี่ยเป็นจุดในการตั้งรับที่ดีนะครับ pressure reason คือแนวโน้มของตัวดอกเบี้ยที่ขยับขึ้นแต่พอขยับขึ้นมาแล้วเนี่ยทองคำก็น่าจะเจอฐานละหลังจากนั้นจะฟื้นของการ diversify การถือครองสินทรัพย์ของธนาคารกลางแล้วก็ชาติต่างๆยังเป็นภาพเดิมอีกเรื่องนึงก็คือทองคำยังสามารถ hedging inflation ได้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้ทองคำเองเนี่ยยังเป็นอะไรที่ผมคิดว่าอยู
1: ่จุดนี้น่าซื้อนะฮะทองคำนะฮะลงมาบริเวณนี้นะครับครับวันนี้ขอบพระคุณครับพี่ดีครับที่มาวิเคราะห์นะครับเรื่องของทิศทางการลงทุนให้ฟังกันครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผม
1: นี่คือเรื่องราวทั้งหมดในสัปดาห์นี้ครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นทองคำน้ำมันค่าเงินและทิศทางอีกครึ่งหลังของปี2569ต่อจากนี้ไปท่ามกลางความผันผวนแปรปรวนกับนโยบายการเงิน

0: การคลังที่เกิดขึ้นของโลกนะครับที่ส่งผลต่อประเทศเราด้วยนะครับวันนี้ผมนันทคมนะครับทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
1: ประทัดรัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด

ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการสภาวาทีซีซั่น3เข้มข้นยกกำลัง3เสียงมาเพราะตอนนี้เราเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายคู่ที่4รายการตวาทีสร้างสรรค์สังคมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเพราะชิงเงินรางวัลรวม 520,000 บาทนอกจากนั้นน้องๆยังได้รับโล่รางวัลและก็เกียรติบัตรจากท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรครับตอนนี้ทีมสุดท้าย3โรงเรียนประกอบไปด้วยเตรียมอุดมศึกษากรุงเทพมหานครครับระยองวิทยาคมจากจังหวัดระยองครับนวมินทราชินุทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจากสมุทรปราการและตอนนี้เรากำลังจะเฟ้นหาครับโรงเรียนสุดท้ายที่จะเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายในรอบ8ทีมสุดท้ายวันนี้คู่ที่4เราจะมาในยติลงโทษคนโกงแบบไม่ยั้งดีกว่าปลูกฝังจิตสำนึกต้องบอกว่าเป็นสายแข่งที่มาโคจรเจอกันครับนี่คือความเดือดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือความเดือดของทีมอีสานครับจะเป็นอย่างไรเริ่มต้นครับฝ่ายเสนอสุรนารีวิทยานครราชสีมา

0: ดิฉันนางสาวศศิรัตน์รัศมีร่วมรถหัวหน้าฝ่ายเสนอค่ะ
1: ดิฉันนางสาวเอเวอรินเจริญวัยผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่1ค่ะ
2: ดิฉันนางสาวรมธีราเที่ยงขันผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่2ค่ะ
3: และดิฉันนางสาวพิมพิชชามานัสเถียรผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่3ค่ะพวกเรานักโตวาทีโรงเรียนสุรนารีวิทยาสวัสดีค่ะ
4: สุรนารีวิทยาโคราชเอาละครับต่อเนื่องเลยครับนี่ความเดือดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคู่เดือดอีสานครับอีกหนึ่งทีมคนเก่งของเราครับสตรีชัยภูมิจากชัยภูมิ
5: สตรีชัยภูมิพร้อมไม่พร้อมมามามาเที่ยวชัยภูมิบนพ่อพญาแลมาเจอสาวชัยภูมิงามแท้มาตกหลุมรักล้านเจ้าพ่อพญาแลตั้งแต่แรกเจอใจเพ้อหาอาวรตั้งแต่แรกเจอมีจิตสำนึกแน่นอน

0: ตึงตึงตึงสถานีต่อไปโรงเรียนเอชันสตรีชัยภูมิสกูชัยภูมิภูมิใจ
1: ภูมิแผ่นน้ำภูมิพนาภูมิผ้าไหมภูมิแผ่นดินภูมิชนคนภูมิใจภูมิใจเถิดภูมิใจสตรีชัยภูมิดิฉันพรธิราพรธิราพรธิราสีทอง
2: ดิฉันชนิกาชนิกรชนิกรงอกศิล
1: ดิฉันช่อเพชรช่อเพชรช่อเพชรกาญจโนภาส
0: กระผมธนกรธนกรธนกรพึ่งตนพวกเรานักสตรีชัยภูมิสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สตรีชัยภูมิชัยภูมิโอ้โหครบเครื่องมากเลยนะฮะไม่อยากไปฟังโต้วาทีเลยอยากให้ร้องเพลงกันไปเรื่อยๆเลยนะฮะนี่ไม่ใช่ชิงช้าสวรรค์นะฮะสภาวาทีซีซั่น3นะครับเอาละครับสำหรับท่านคณะกรรมการการตัดสินสภาวาทีซีซั่น3ท่านผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพูดการโต้วาทีและด้านภาษาไทยครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านแรกท่านประธานคณะกรรมการตัดสินท่านอาจารย์แอร์กนิกาธรรมเกศรไปต่อครับอาจารย์พยาวพัฒนพงศ์เอาละครับต่อเนื่องเลยครับอาจารย์พนมปีเจริญอาจารย์อภิชาติดำดีไปต่อครับพี่ดิ้งสายสวรรค์ขยันเย่ต่อเนื่องครับอาจารย์สมชายน้องเฮปิดท้ายครับอาจารย์ช้างประสิทธิ์อินทรคตรอบ8ทีมสุดท้ายอย่างที่บอกครับในเรื่องของกติกาเป็นสิ่งสำคัญครับในส่วนแรกครับคือเวลาในการพูดหัวหน้าทีมนะครับทั้ง2ฝ่ายมีเวลาในการนำเสนอท่านละ4นาทีและหลังจากนั้นจะตามด้วยผู้สนับสนุนท่านที่1 2แล้วก็3อีกคนละ3นาทีแล้วก็จะมาปิดท้ายด้วยแม่ทัพของเรานะอีกคนละ3นาทีในการสรุปจบนะครับแน่นอนครับในส่วนที่2การเตือนเพื่อให้เกิดความเน้นชัดมากยิ่งขึ้นได้มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยทีจะมีการกดกริ่งเตือน1ครั้งแบบนี้ครับน้องๆใช้เวลาหมดลงแล้วเราก็จะมีการเตือนต่อเนื่อง2ครั้งแบบนี้ครับแต่สิ่งที่เราเพิ่มเติมให้เกิดความมากขึ้นนั่นก็คือหากน้องๆเกินเวลาทุกๆ30วินาทีจะมีการกดแบบนี้ครับแล้วกดให้ถึง3ครั้งนะฮะต้องถึงเวลาลงได้แล้วนะครับเอาละครับสำหรับการแข่งขันสภาวาทีในรอบ8ทีมคู่ที่4ในยติลงโทษคนโกงแบบไม่ยั้งดีกว่าปลูกฝังจิตสำนึกครับเราจะเริ่มต้นครับขอเสียงปรบมือต้อนรับหัวหน้าฝ่ายเสนอครับน้องเค้กสศิรัตน์รัศมีร่วมรถครับสำหรับน้องเค้กนะครับในฐานะหัวหน้าฝ่ายเสนอแม่ทัพของเรานะครับจะมีเวลาในการนำเสนอ4นาทีนะครับเวลาจะเริ่มจับจากน้องเค้กพูดคำแรกนะครับพร้อมไหมครับน้องเค้ก
4: พร้อมค่ะ
3: ถ้าพร้อมแล้ว4นาทีทำให้เต็มที่เริ่มครับ
4: เรียนคณะกรรมการและสวัสดีไปยังฝ่ายขาโกงแบบไม่ยั้งดีกว่าปลูกฝังจิตสำนึกพวกเราฝ่ายเสนอเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะคำว่าลงโทษแบบไม่ยั้งอ้างอิงจาก OECD ของโทษค่ะแต่มันคือการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและการดำเนินคดีอย่างเป็นธรรมและรวดเร็วค่ะซึ่งบทลงโทษจะยังคงอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายค่ะและเหมาะสมกับความผิดค่ะพูดง่ายๆก็คือใครทำผิดก็ต้องได้รับโทษและจะไม่มีการผ่อนปรนเพียงมีอำนาจค่ะคำว่าคนโกงอ้างอิงจากแนวคิดของ Transparency International หมายถึงคนที่รู้ว่าผิดแต่ก็ยังเลือกที่จะทำเพราะเห็นว่าประโยชน์ส่วนตนสำคัญกว่าความถูกต้องค่ะไม่ได้มีแค่โกงข้อสอบหรือว่าโกงเงินค่ะแต่รวมถึงการติดสินบนการยักยอกหรือการใช้อำนาจหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนค่ะซึ่งการที่เราจะเรียกคนคนหนึ่งว่าคนโกงนั่นแปลว่าต้องมีการตรวจสอบและจับได้แล้วค่ะว่าเขาโกงจริงๆค่ะคำว่าปลูกฝังจิตสำนึกอ้างอิงจากยูเนสโกหมายถึงการสร้างความตระหนักรู้และ

0: านิยมผ่านประสบการณ์และสิ่งเร้าต่างๆค่ะจนหล่อหลอมเป็นจิตสำนึกค่ะในยตินี้นะคะจึงตีความได้ว่าหลังจากที่คนถูกจับได้แล้วว่าโกงเราควรจะลงโทษเขาแบบไหนถึงจะดีลงโทษแบบไม่ยั้งกับเอาคนโกงมาปลูกฝังจิตสำนึกค่ะซึ่งพวกเราฝ่ายเสนอเชื่อว่าการลงโทษคนโกงแบบไม่ยั้งดีกว่าอย่างแน่นอนค่ะเพราะมันเป็นมาตรการที่เป็นรูปธรรมวัดผลได้และผลของการกระทำผิดก็ชัดเจนค่ะพวกเราไม่ได้จะบอกว่าการปลูกฝังจิตสำนึกมันนึกให้กับคนโกงมันเป็นเพียงสิ่งที่เราหวังว่าจะเกิดขึ้นภายในใจคนเท่านั้นทุกท่านคะทุกคนล้วนแล้วแต่เคยถูกปลูกฝังจิตสำนึกมาทั้งนั้นค่ะแต่ในเมื่อคนโกงเขาปฏิเสธจิตสำนึกไปแล้วนั่นการที่เราไปปลูกซ้ำอีกรอบมันจะได้ผลจริงๆหรอคะท่านเห็นไหมคะว่าสุดท้ายมันไม่มีอะไรมาการันตีได้เลยว่าสิ่งที่เราพร่ำสอนมันจะกลายเป็นจิตสำนึกจริงๆหรือมันจะเป็นเพียงสิ่งที่เข้าหูซ้ายแล้วก็ทะลุออกหูขวาทุกท่านคะคำว่าดีกว่าในยตินี้เราไม่ได้ตัดสินจากความรู้สึกค่ะแต่เราต้องมาดูว่าผลลัพธ์อะไรที่มันดีต่อสังคมมากกว่าค่ะเพราะปัญหาที่เราพูดถึงคือการโกงซึ่งมันไม่ได้กระทบแค่ตัวคนโกงค่ะแต่มันยังกระทบไปถึงความไว้วางใจความเป็นธรรมและผลประโยชน์ของคนทั้งสังคมค่ะพวกเราฝ่ายเสนอจึงเชื่อว่าการลงโทษคนโกงแบบไม่ยั้งดีกว่าการปลูกฝังจิตสำนึกอย่างแน่นอนค่ะทุกท่านคะเมื่อสักครู่ดิฉันได้ทำการปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งจิตสำนึกมีท่านใดมองเห็นเมล็ดพันธุ์ไหมคะใช่ค่ะมันมองไม่เห็นเราไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราปลูกลงไปมันได้ผลิดอกออกผลหรือยังหรือว่ามันได้ตายไปตั้งแต่วันแรกที่เราปลูกลงไปแล้วยิ่งการปลูกฝังจิตสำนึกค่ะมันเป็นเรื่องที่ซ่อนอยู่ในใจมันก็ยิ่งวัดผลไม่ได้ค่ะดังนั้นเราจึงไม่สามารถทราบได้เลยว่าการปลูกฝังจิตสำนึกมันสำเร็จผลหรือยังค่ะจะรู้ตัวอีกทีก็คงตอนที่การโกงมันได้เกิดขึ้นแล้วค่ะท่านทุกท่านคะฝ่ายค้านเนี่ยอาจบอกว่าการลงโทษเป็นเพียงปลายเหตุส่วนการปลูกฝังจิตสำนึกต่างหากที่เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุแต่ดิฉันขอถามกลับค่ะว่าปลายเหตุที่ยับยั้งความเสียหายและสร้างหลักประกันให้สังคมได้จริงมันไม่ดีกว่าตรงไหนคะท่านในขณะที่การปลูกฝังจิตสำนึกให้คนโกงมันไม่สามารถการันตีได้เลยว่าผลลัพธ์จะเป็นไปตามที่เราวางไว้ไหมทุกท่านคะลองนึกถึงภาพของบ้านที่กำลังไฟไหม้สิคะตอนนั้นเราไม่ได้มานั่งเถียงกันว่าต้นเหตุคืออะไรแต่อย่างแรกที่เราทำคือการดับไฟค่ะเพราะว่าการดับไฟไม่ได้แค่ช่วยบ้านที่กำลังไฟไหม้ค่ะแต่มันยังช่วยให้ไฟไม่ลามไปบ้านข้างๆได้อีกด้วยค่ะการลงโทษก็เช่นกันค่ะมันอาจเป็นปลายเหตุของคนที่โกงไปแล้วแต่มันคือต้นเหตุที่หยุดคนนับพันได้จริงค่ะงานวิจัยของ American Review นะคะพบว่าการลงโทษแบบไม่ยั้งสามารถส่งผลต่อบรรทัดฐานทางสังคมได้มากกว่าการปลูกฝังจิตสำนึกค่ะเพราะมันทำให้คนรู้ว่าผลของการกระทำผิดคืออะไรค่ะตาช่างยังวัดน้ำหนักได้ไม้บรรทัดยังวัดความยาวได้แต่ไม่มีเครื่องมือไหนวัดใจคนได้ว่าในวันที่มีผลประโยชน์อยู่ตรงหน้าเขาจะยังมีจิตสำนึกที่จะเลือกที่จะไม่โกงอยู่หรือเปล่าดังนั้นในยตินี้จึงเป็นความจริงอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ
1: เสร็จสิ้นไปแล้วครับเอาละครับเราจะต่อเนื่องไปที่หัวหน้าฝ่ายค้านครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องซักเซสธนกรพึ่งตนครับน้องซักเซสจะมีเวลาในการนำ4นาทีนะครับพร้อมไหมครับ
2: พร้อมครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วทำ4นาทีให้เต็มที่เริ่มครับ
2: เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพและสวัสดีท่านฝ่ายเสนอที่พูดที่คลั่งไคล้บทลงโทษด้วยนะครับก่อนหนึ่งครับเราต้องมาเริ่มจากการพิจารณาการเปรตดีก่อนครับคำว่าลงโทษครับอ้างอิงจากทฤษฎีอาชญาวิทยามีความหมายว่าการทำให้ผู้กระทำผิดได้รับผลร้ายเพื่อชดใช้หรือแก้ไขความผิดที่ก่อขึ้นครับเขาคนโกงครับผมก็เห็นด้วยกับท่านฝ่ายเสนอที่แปลมาครับแต่ผมขออ้างอิงจากทฤษฎี social theory ครับกล่าวว่าพฤติกรรมโกงครับเป็นสิ่งที่เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมไม่ใช่สันดานโดยถาวรดังนั้นครับจึงแก้ไขได้ผ่านกระบวนการปลูกฝังใหม่ครับคำว่าไม่ยั้งก็คือการไม่ผ่อนปลนแบบที่ท่านฝ่ายเสนอพูดครับแต่สิ่งที่ฝ่ายค้านครับอยากให้ทุกท่านพิจารณาตามก็คือการที่เราเนี่ยจะไม่ยั้งจะไม่ผ่อนปลนได้ผู้บังคับใช้กฎหมายก็ต้องมีจิตสำนึกก่อนไหมครับเพราะถ้าผู้มีอำนาจไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรสุดท้ายมันก็เกิดการยั้งเกิดการผ่อนปลนเกิดขึ้นอยู่ดีครับคำว่าปลูกฝังจิตสำนึกอ้างอิงจากทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมมีความหมายว่ากระบวนการหล่อหลอมค่านิยมความรู้สึกผิดชอบชั่วดีให้เกิดขึ้นภายในจิตจรการศึกษาครอบครัวและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บุคคลครับเลือกทำความดีด้วยใจของเขาจริงๆครับและคำว่าดีกว่าที่ฝ่ายเสนออาจจะไม่ได้แปลนะครับมีความหมายว่ามีคุณภาพหรือมีประสิทธิภาพมากกว่าซึ่งฝ่ายค้านครับขอพิสูจน์ให้เห็นผ่านหลากหลายมิติคือดีกว่าในมิติความยั่งยืนดีกว่าในมิติของการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุดีกว่าในมิติความเป็นธรรมเชิงโครงสร้างดีกว่าในมิติต้นทุนในระยะยาวของประเทศและดีกว่าในมิติของการที่ไม่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรมซึ่งจะนำเสนอผ่านผู้พูดปากต่อไปได้เองครับที่ฝ่ายเสนอพูดมาว่าเราเนี่ยก็ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดมันไม่ใช่การลงโทษแบบไม่ยั้งแบบว่า

0: ลงเพื่อตามอำเภอใจแต่ท่านครับลองคิดตามนะคะว่าการที่เราจะสามารถบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดได้ตำรวจต้องมีจิตสำนึกก่อนไหมครับท่านลองนึกภาพนะคะว่าถ้าไร้จิตสำนึกมันจะเข้มงวดให้ท่านไหมครับสุดท้ายมันก็จะมีการรับสินบนมีการจ่ายเงินใต้โต๊ะมีการโอ๊ยปล่อยปลายหัดปลายพายไปเถอะเรื่องแค่นี้เองเพราะอะไรครับเพราะการโกงเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าบทลงโทษนะครับคนโกงไม่ได้กลัวลงโทษแต่คนโกงเพราะมันคิดว่าอะไรครับคิดว่าใครๆเขาก็ทำกันฉะนั้นการที่เราต้องมาปลูกฝังจิตนั่นคือการที่เราสร้างสังคมที่ไม่ยอมรับคนโกงสังคมที่มาต่อต้านคนโกงและสังคมที่บอกว่าเรื่องที่คุณบอกว่าใครๆก็ทำกันอ่ะมันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วท่านบอกว่ามันเป็นนามธรรมวัดผลไม่ได้ไม่มีอะไรมาการันตีท่านครับลองท่านพูดแบบนี้ท่านกำลังบอกว่าจิตสำนึกเนี่ยมันไม่สามารถเกิดขึ้นในใจของบุคคลได้เหมือนกับท่านบอกว่าหรือไหมครับการที่เราเนี่ยไปสอนกอไก่ถึงฮอต้องฮูกไปสอน ABC เด็กไม่ไปต้องไปสอนเขาหรอกเพราะไม่รู้ว่าเขาจะเก่งจริงหรือเปล่าแต่ท่านครับถ้าจะไปดุเขาไปด่าเขาไปเคี่ยนเขาหรอครับทั้งที่ท่านรู้ว่าการปลูกฝังและค่อยๆสอนเขามันเป็นเรื่องที่ดีกว่าหรือท่านกำลังบอกว่าการนั่งสมาธินั่งไปแล้วเท่านั้นมันไม่เกิดผลจริงหรอกแต่ท่านจะไม่นั่งเลยหรอครับท่านที่ท่านรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่มันดีจริงๆวันที่ผมมาพูดต่อเยาวชนผู้ในฐานะคนที่อยากเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศผมอยากเห็นประเทศชาติดีไปข้างหน้ามันก็เป็นนามธรรมเหมือนกันผมไม่รู้แล้วว่าท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้ครับเขาจะเชื่อผมไหมเขาจะเกิดอะไรขึ้นในใจเขาหรือเปล่าแต่ท่านครับรู้ว่ามันดีรู้ว่ามันควรทำรู้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องท่านจะไม่ทำเลยหรอครับท่านจะปฏิเสธมาเลยหรอครับมันไม่ใช่ครับท่านแล้วท่านบอกว่ามันมองไม่เห็นวัดผลไม่ได้ก็อย่างที่บอกนะครับมันวัดผลได้กฎหมายที่ท่านใช้บังคับใช้กฎหมายครับกฎหมายกระทรวงยุติธรรมกฎหมายอาญากฎหมายแพ่งสิ่งเหล่านี้ครับมันไม่ได้เกิดจากเพราะว่าเขาอยากเอามาลงในการรักชาติมีจิตที่จะมองว่าเราอยากให้ชาติสังคมเนี่ยมีความปกติสุขสิ่งเหล่านี้มากกว่าครับคือรูปธรรมของการมีจิตสำนึกครับทุกท่านครับหลักจิตวิทยาอธิบายไว้ชัดเจนครับว่าความกลัวบทลงโทษนะครับมันคือแรงจูงใจภายนอกมนุษย์จะทำตามกฎก็ต้องเมื่อมีคนคุมอยู่ตราบใดที่ไม่มีใครคุมการโกงก็กลับมาครับแต่ทางกับการครับการปลูกฝังจิตสำนึกคือแรงจูงใจภายในครับท่านให้ความซื่อสัตย์เกิดเป็นคุณค่าในจิตใจเช่นกรณีข้าราชการชั้นผู้น้อยหรือคนที่ทำงานกล้าที่จะเป็นผู้แจ้งเบาะแสออกมาเปิดโปงการทุจริตงบอาหารกลางวันเด็กสิ่งเหล่านี้ครับคนเหล่านี้ไม่มีใครเขาเอาโทษมาขู่นะครับท่านแต่เขาลุกขึ้นมาต่อสู้เพราะทนเห็นความเลวทรามไม่ได้และมีจิตสำนึกที่หวงแหนประโยชน์ส่วนรวมนี่ต่างหากครับคือกรอบป้องกันที่ดีสุดทุกท่านครับคนโกงก็สมควรได้รับโทษแต่การที่เราจะยกระดับจิตใจยกระดับประเทศชาติยกแผ่นดินประเทศไทยให้สูงขึ้นได้ให้หลุดพ้นจากองค์จรุบาทได้เราก็ต้องสร้างใหม่อีกเลยขอบคุณและสวัสดีครับ
1: เอาละครับไปแล้วครับผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่1ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องเอวาเอวดินจะเริญวัยน้องเอวาจะมีเวลาในการนำเสนอในฐานะผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่1 3นาทีนะครับเวลาจะเริ่มจับจากน้องเอวาพูดคำแรกพร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว3นาทีทำให้เต็มที่เริ่มครับ
2: เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านนะคะจากประเด็นที่ท่านหัวหน้าฝ่ายค้านได้กล่าวมาว่าการปลูกฝังจิตสำนึกมันมีหลายวิธีท่านคะต่อให้มันจะมีหลายวิธี1 2 3 4อะไรของท่านแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้อยู่ดีว่าจิตสำนึกมันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจมันมองไม่เห็นมันวัดไม่ได้ตรงที่เราจะไปปลูกฝังจิตสำนึกให้เขาเขาจะสำนึกจริงๆค่ะท่านและในประเด็นสอนได้เลยแล้วทำไมจิตสำนึกมันจะสอนไม่ได้ท่านคะการสอน ABC มันก็สามารถที่จะสอนได้ก็จริงแต่มันมีการสอบวัดผลมันวัดผลลัพธ์ได้ค่ะท่านแต่จิตสำนึกมันวัดไม่ได้เพราะมันเกิดขึ้นในนี้ค่ะท่านมันเกิดขึ้นในจิตใจในประเด็นนี้ท่านได้บอกอีกว่าจิตสำนึกมันดีค่ะขอบคุณที่ท่านได้กล่าวว่าจิตสำนึกมันดีเพราะจิตสำนึกมันก็ดีจริงๆแต่ในวันนี้เรากำลังมาพูดถึงกรณีของคนโกงนะคะท่านว่าในเมื่อเราจับคนโกงมาได้แล้วเราจะปลูกฝังจิตสำนึกของเขาหรือว่าเราจะลงโทษเขาแบบไม่ยั้งมันจะดีกว่ากันดังนั้นค่ะการที่คนโกงเขาได้โกงมาแล้วนั่นแปลว่าเขาได้ปฏิเสธจิตสำนึกไปแล้วครั้งนึงนั่นก็คือเขาการที่เราจะไปปลูกฝังจิตสำนึกเขามันคือการปลูกซ้ำซ้อนค่ะท่านกลับเข้าสู่ประเด็นของดิฉันนะคะแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวัลย์ก็ไม่โคตรเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนคุณหูกันไหมคะกวนบทนี้ไม่ได้ถูกแต่งให้เรามองคนในแง่ร้ายค่ะแต่เขาสอนค่ะท่านเขาสอนถึงโลกแห่งความเป็นจริงที่จิตใจของเรามันเอาแน่เอานอนไม่ได้ดังนั้นการปลูกฝังจิตสำนึกมันจึงเป็นนามธรรมที่เกิดขึ้นในจิตใจหรือท่านฝ่ายค้านจะบอกว่าท่านอ่านใจคนได้หรือคะถ้าอย่างนั้นท่านก็ไปเป็นหมอดูเถอะค่ะไม่ต้องมาเถียงกับดิฉันในวันนี้หรอกดิฉันไม่ได้บอกนะคะว่าคนทุกคนเป็นคนเลวหรือว่าการปลูกฝังจิตสำนึกมันทำไม่ได้มันทำได้ค่ะท่านแต่ไอ้ความลดเลี้ยวเคี้ยว

0: ไม่รู้เลยว่าคนโกงที่เราจะไปปลูกฝังจิตสำนึกให้เขาจะสำนึกจริงหรือเปล่าเขาจะกลับมากระทำผิดซ้ำไหมดังนั้นมันเป็นสิ่งที่การันตีไม่ได้ค่ะในขณะที่การลงโทษแบบไม่ยั้งมันเป็นการสร้างเขี้ยวเล็บให้กับกฎหมายค่ะทุกท่านลองนึกภาพตามดิฉันนะคะหากประเทศเปรียบเสมือนกับป่าหากกฎหมายเป็นเสือและการปลุกและการลงโทษแบบไม่ยั้งมันคืออาวุธหรือคมเล็บที่คอยปกป้องป่าท่านนึกภาพว่าถ้าเกิดว่าเสือที่ปกป้องป่าเขาไม่มีเขี้ยวเล็บจากเสือที่น่ากลัวก็จะกลายเป็นแค่เมี้ยวน่ากลัวไหมคะก็ไม่ถูกต้องไหมคะมันก็เหมือนกับกฎหมายนั่นแหละค่ะที่หากไร้การลงโทษแบบไม่ยั้งที่มันเด็ดขาดและไม่ไว้หน้าใครมันก็ไม่ต่างอะไรกับกระดาษที่เขียนคำว่าห้ามทำเอาไว้แต่ไม่อาจยับยั้งคนไม่ให้ทำผิดได้ทุกท่านคะเรามีตัวอย่างจากประเทศสิงคโปร์ที่ทำให้เห็นว่าการปลูกฝังการลงโทษแบบไม่ยั้งทำให้ลดการโกงได้จริงค่ะประเทศสิงคโปร์เคยเป็นประเทศที่มีการคอร์รัปชันสูงแต่เขาเปลี่ยนเป็นประเทศที่โปร่งใสที่สุดในโลกไม่ใช่เพราะว่าเขามันนั่งปลูกฝังจิตสำนึกนะคะแต่เพราะเขาสร้างเขี้ยวเล็บที่คมกริบให้กับกฎหมายค่ะเห็นไหมคะว่าการลงโทษแบบไม่ยั้งมันสามารถที่จะสร้างสังคมการปลูกฝังจิตสำนึกของท่านฝ่ายค้านมันเป็นสิ่งที่มันก็ดีค่ะแต่ว่าในฐานะที่เป็นคนโกงแล้วเราไม่สามารถการันตีได้ว่ามันจะแน่นอนหรือเปล่าดังนั้นถ้าท่านจะบอกว่าดีกว่าดิฉันก็อยากจะถามว่าดีกว่าจริงเหรอคะขอบคุณค่ะ
1: เอาละครับ3นาทีของน้องเอวานะครับเอาละครับไปต่อที่ผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่1ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องเพชรช่อเพชรการจัดโนภาพร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว3นาทีเริ่มครับ
2: เรียนท่านคณะกรรมการและสวัสดีฝ่ายเสนอทุกท่านด้วยค่ะจากที่ท่านบอกว่าจิตสำนึกมันเป็นนามธรรมมันวัดผลไม่ได้มันจับต้องไม่ได้ท่านคะจิตสำนึกเป็นนามธรรมจริงค่ะแต่ให้ผลลัพธ์ออกมาอย่างเป็นรูปธรรมค่ะอย่างเช่นกฎหมายที่ท่านใช้กันทุกวันนี้มันไม่ใช่นามมันไม่ใช่รูปธรรมหรอคะกฎหมายไม่ได้สร้างเพื่อลงโทษนะคะแต่สร้างขึ้นเพื่อให้สังคมอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขอย่างเท่าเทียมเกิดขึ้นโดยคนที่มีจิตสำนึกในการออกกฎหมายค่ะลองคิดดูแล้วกันนะคะถ้าเอาคนคมบ้านเมืองจะเป็นยังไงค่ะแล้วก็อย่างประเทศสิงคโปร์ที่ท่านได้ยกตัวอย่างมามีบทลงโทษคอร์รัปชันที่เด็ดขาดและครอบคลุมการยึดทรัพย์แต่ปัจจัยหลักสำคัญที่ทำให้คอร์รัปชันต่ำเป็นอันดับต้นๆของโลกคือหน่วยงานการตรวจสอบอิสระที่มีอำนาจตรวจสอบสูงมากซึ่งเป็นกระบวนการตรวจสอบไม่ใช่บทลงโทษค่ะท่านแต่มันคือการสร้างบรรทัดทางสังคมที่ไม่ให้ยอมรับการโกงซึ่งเกิดขึ้นได้หากคนในสังคมมีจิตสำนึกค่ะท่านทุกท่านคะเมื่อคนโกงถูกศาลตัดสินจำคุกฝ่ายเสนอก็คงปรบมือฉลองแล้วคิดว่าเกมจบสังคมปลอดภัยเพราะเราลงโทษเขาแบบไม่ยั้งแล้วจริงหรือเปล่าคะในบทลงโทษของในโลกของความเป็นจริงนั้นประตูแห่งกรงเหล็กที่ปิดลงไม่ใช่ตอนจบของปัญหาค่ะท่านกรมราชทัณฑ์ชี้ว่าผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกไปแล้วกว่า1ใน3ไปเข้าคุกอีกครั้งบางคนเข้าออกคุกดิฉันคิดว่าเป็นบ้านหลังที่2ค่ะท่านทำไมคนถึงยังไม่กลัวกันล่ะคะเพราะใจเป็นนายกายเป็นบ่าวการจับคนโกงไปลงโทษแบบไม่ยั้งแต่มันคือการทรมานกายค่ะท่านมันไม่ได้ชำระล้างความโลภในจิตใจของเขาเลยสักนิดเมื่อกายเป็นอิสระแต่ใจเขายังดำอยู่เขาก็กลับไปโกงได้ค่ะท่านการลงโทษแบบไม่ยั้งโดยไร้การปลูกฝังจิตสำนึกนั้นมันเหมือนการเอาก้อนหินไปทับต้นหญ้าไว้ค่ะท่านหญ้ามันเหี่ยวเฉาเพราะโดนกดทับแต่ท่านลองคิดดูสิคะถ้าวันหนึ่งก้อนหินนั้นมันถูกยกออกมารากเงาแห่งโลภะที่ฝังลึกอยู่ใต้ดินมันก็จะกลับมางอกเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยเองยังผลักดันระบบยุติธรรมไทยให้ก้าวไปไกลกว่าการลงโทษมาตั้งแต่ปี2562โดยเน้นการรับผิดชอบเยียวยาผู้เสียหายและฟื้นฟูผู้กระทำผิดค่ะเพราะยุติธรรมที่ดีจะต้องให้ความเสียหายนั้นได้รับการแก้ไขและทำให้คนผิดไม่กลับไปทำผิดซ้ำค่ะผ่านโครงการนำร่องค่ายเยาวชนยุติธรรมเชิงสมรรถฉันท์ในสถานศึกษารวมถึงกระบวนการทางกฎหมายที่เน้นการยังคมค่ะกระบวนการนี้ทำเพื่อกระทบเหลือความเห็นแก่ตัวบาปและโอตัปปะความเกรงกลัวต่อผลของบาปให้ตื่นขึ้นมาในจิตใจของเขาเพราะอะไรคะเพราะถ้าจิตสำนึกของเขาสว่างสวัยขึ้นมาแล้วมโนธรรมของเขาเองค่ะที่จะเป็นคุกกักขังความเลวของเขาไว้เองเราจะอยู่วงจร นี้ได้เพียงแค่หันมาจุดเทียนแห่งจิตสำนึกเพราะลูกกรงเหล็กที่หนาที่สุดอาจกักขังคนโกงได้แค่ชั่วคราวจะกักขังความโลภและความเลวปลดปล่อยสังคมไทยให้ร่มเย็นไปตลอดกาลอันความดีเริ่มที่จิตสำนึกคอยฝึกนึกคิดดีมีเหตุผลรู้หน้าที่รับผิดชอบมอบแก่ตนนำพาคนพาชาติให้วัฒนาขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: ครับ

0: ไปต่อที่ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่2ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องรมรมธีราเที่ยงขันครับน้องรมจะมีเวลาในการนำเสนอ3นาทีนะครับเวลาจะเริ่มจับจากน้องรมพูดคำแรกนะครับพร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว3นาทีเริ่มครับ
1: เรียนท่านคณะกรรมการและท่านฝ่ายค้านที่นี้ค่ะจากประเด็นแรกที่ท่านได้พูดมาว่าการที่ผู้ต้องขังกลับมากระทำผิดซ้ำนั่นเกิดจากการลงโทษไม่ยับยั้งที่ท่านพูดมาค่ะมันคือการลงโทษแบบยั้งอยู่มันถึงเด็ดขาดไม่มากพอค่ะคนจึงเห็นช่องโหว่ทางกฎหมายเราถึงต้องเกิดการลงโทษแบบไม่ยับยั้งไงคะเพื่อให้มันเกิดความเด็ดขาดทางกฎหมายแล้วก็เป็นตราบาปของคนที่กระทำผิดไปชั่วชีวิตค่ะประเด็นต่อมาค่ะที่ท่านได้บอกว่าการปลูกฝังจิตสำนึกให้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างแรกเลยค่ะเราจะรู้ได้ไงว่าเราได้ผลลัพธ์ที่เท่ากันเพราะว่ามันมัดวัดผลไม่ได้จริงๆค่ะทุกท่านคิดภาพตามดิฉันค่ะจิตใจมนุษย์มันไม่เท่ากันจริงๆคนก็เหมือนกับบัวสี่เหล่าค่ะทุกคนเรียนรู้แตกต่างกันไปดังนั้นจิตสำนึกมันถึงวัดไม่ได้ค่ะและจากประเด็นที่ท่านได้กล่าวมาอีกทีค่ะว่าการปลูกฝังจิตสำนึกสร้างสังคมที่ไม่ผลิตคนโกงดิฉันอยากให้ท่านมองโลกให้กว้างขึ้นมาอีกนี้ค่ะเพราะว่าโลกความจริงแล้วเราหยุดคนโกง 100% ไม่ได้แต่วันนี้ค่ะเราไม่ได้มาบอกว่าการปลูกฝังจิตสำนึกมันไม่ดีแต่ทุกวันนี้ค่ะที่ความโกงมันสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติอย่างไม่หยุดหย่อนเราจึงต้องการมาตรการที่มาหยุดคนโกงได้อย่างทันทีไม่ใช่รอให้จิตสำนึกของคนโกงมันเติบโตขึ้นและยัตติในวันนี้ค่ะเราพูดถึงว่าคนที่โกงไปแล้วเขาควรจะได้รับโทษอย่างไรเราควรจะลงโทษเขาหรือว่าควรจะปลูกฝังจิตสำนึกแน่นอนค่ะเราจึงต้องลงโทษเขานั่นเป็นเพราะว่ามันชัดเจนมองเห็นเป็นรูปธรรมมากกว่าค่ะนักเรียนทุกคนท่องคำปฏิญาณตนตามข้าพเจ้าทองกันมันนกเหมือนกาค่ะท่านเป็นนกแก้วแล้วคุณทองเจียเจ้ามากเลยค่ะแต่นี่ค่ะคือโครงการโรงเรียนสุจริตที่เด็กโรงเรียนรัฐต้องท่องกันอยู่แล้วทุกๆเช้าโครงการนี้มีมาเกือบ13ปีแล้วค่ะท่านเหมือนนานไหมคะแต่ไม่มากพอค่ะท่านย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยสุโขทัยค่ะศิลาจารึกด้านที่1และด้านที่2ก็ได้ระบุเรื่องการปลูกฝังการต้านโกงนับมาเนี่ยหลายร้อยปีแล้วนะคะท่านแต่ดิฉันขอถามหน่อยค่ะว่าเราต้องการเวลาอีกกี่ปี10ปี100ปีหรือ 1,000 ปีมันถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ที่มากพอค่ะแต่การลงโทษแบบไม่ยั้งมันจึงทำได้เลยเห็นผลเลยและดีกว่าแน่นอนค่ะทุกท่านคะประเทศไทยของเราเคยมีโครงการโตไปไม่โกงค่ะที่พร่ำสอนให้เด็กโตมาเป็นคนที่ซื่อสัตย์เมื่อก่อนค่ะเรามีคงเขาก็เติบโตมาเป็นกำลังสำคัญของชาติแต่ปัจจุบันนี้ค่ะเราก็ยังเห็นข่าวการโกงเกิดขึ้นในทุกๆวันนั่นเป็นเพราะอะไรคะเพราะว่ามันยังเกิดผลสัมฤทธิ์ไม่มากพอค่ะทุกท่านอยู่อย่างข่าวนี้ค่ะคดีการโกงสอบท้องถิ่นที่เพื่อนพามาไม่นานนี้มีผู้เกี่ยวข้องเกือบ 6,000 รายรัฐจึงลงโทษอย่างเด็ดขาดและตัดสิทธิ์สอบอย่างถาวรนี่แหละค่ะคือการลงโทษแบบไม่ยับยั้งที่คนโกงจะได้รับผลการกระทำของตนเองแล้วก็จะติดเป็นตราบาปของเขาไปชั่วชีวิตส่วนคนที่ยังไม่ได้ทำการโกงมันก็จะกลายเป็นบทเรียนให้กับเขาเพราะเขาจะรู้ว่าถ้าโกงอนาคตของเขาดับลงแน่ๆค่ะและในวันนี้ค่ะดิฉันก็ยังจะย้ำค่ะว่าเราไม่ได้บอกว่าการโกงไม่ดีแต่ในทุกวันนี้ค่ะท่านก็ยังเห็นว่าการโกงมันยังเกิดขึ้นอยู่ทุกวันเราจึงต้องการมาตรการที่มาหยุดคนโกงได้ทันทีค่ะดิฉันจึงขอมั่นใจอย่างยิ่งเลยว่ายัตตินี้การลงโทษคนโกงแบบไม่ยั้งดีกว่าการปลูกฝังจิตสำนึกอย่างแน่นอนเป็นความจริงค่ะ
0: เอาละครับเอาละครับผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่2ครับเราไปต่อเนื่องนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องดีดี้ชนิการงอกสินครับในฐานะผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่2หายใจเข้าลึกๆนะฮะรับพลังนะฮะพร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว3นาทีเริ่มครับ
1: เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพและสวัสดีฝ่ายเสนอจากเมืองโคราชจ้าอย่างแรกเลยนะคะเราน่ะไม่ได้ปฏิเสธการลงโทษเลยค่ะเราเพียงจะบอกว่าจิตสำนึกมันดีกว่าท่านั้นเพราะมันเป็นรากฐานของสังคมค่ะท่านการปลูกจิตสำนึกท่านบอกว่ามันเป็นนามธรรมท่านคะแค่ที่ฉันพูดอยู่ตรงนี้ทุกคนได้ยินมันก็คือการสร้างความตระหนักรู้ทำให้ปลูกฝังจิตสำนึกในใจคนไทยเด่นที่ท่านบอกค่ะว่านานถ้านานแล้วท่านจะไม่ทำจริงๆเหรอคะท่านมันนานจริงค่ะแต่ว่าการลงโทษเนี่ยมันเร็วกว่าก็ไม่ได้แปลว่ามันดีกว่าค่ะดิฉันขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพท่านเองก็เรียนหนังสือ10ปี20ปีทุกท่านก็ใช่ไหมคะเพื่ออนาคตของท่านท่านรู้ว่ามันดีค่ะมันก็เหมือนกับการที่เราปลูกฝังจิตสำนึกนั่นแหละค่ะท่านแต่ถ้าท่านหยุดเรียนท่านคิดว่ามันจะเกิดอะไรคะมันก็ไม่เกิดผลดีเราต้องปลูกจิตสำนึกค่ะเรารู้ว่ามันดีต่ออนาคตเหมือนกันนะท่านปลูกฝังจิตสำนึกแม้มันไม่รวดเร็วแต่มันดีต่อประเทศชาติค่ะดีต่อสังคมซึ่งนานกว่าเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันแย่นะคะท่านกับมันกับทำให้ประเทศอ่ะดีขึ้นในระยะยาวค่ะท่านก่อนอื่นเลยฝ่ายเราค่ะไม่ได้ปฏิเสธว่าเราไม่เอากับคนทำลายชาติมันถูกต้องแล้วค่ะที่จะถูกลงโทษการแต่การ

0: ายสูงสุดของสังคมไม่ใช่การแข่งขันกันสร้างโรงฆ่าสัตว์ทางกฎหมายค่ะแต่คือการสร้างโรงเรียนที่ผลิตพลเมืองดีให้แก่ประเทศชาติฝ่ายเสนอพยายามบอกว่าต่อให้ลงโทษแบบไม่ยั้งก็ต้องมีขอบเขตท่านคะแต่ในโลกความเป็นจริงคำว่าไม่ยั้งมันเป็นเรื่องปัจเจกบุคคลค่ะดูอย่างกรณีคดีทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยค่ะไม่ว่าค่ะกฎหมายปปช.และศาลคดีทุจริตกำหนดบทลงโทษที่หนักค่ะไม่ว่าจะเป็นจำคุก10ปี100ปีการริบทรัพย์สินและการตัดสิทธิทางการเมืองนี่แหละประเทศไทยแต่ถามว่าข่าวการหัวประมูลข่าวเจ้าหน้าที่รัฐนักการเมืองโกงกินงบประมาณแผ่นดินนั้นหายไปจากสังคมไหมคำตอบคือเมาอิสรภาพไปแลกกับเงินอยู่เสมอค่ะนี่มาสะท้อนให้เห็นว่าบทลงโทษที่หนักมันก็ไม่อาจหยุดยั้งความโลภของมนุษย์ได้ค่ะตราบใดที่พวกเขาไม่มีจิตสำนึกหลักสิทธิมนุษยชนสากลสอนให้เราลงโทษเพื่อแก้ไขค่ะเราควรจะมองคนผิดเป็นคนไข้ที่ต้องได้รับการรักษาเยียวยาด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกส่วนการปลูกฝังจิตสำนึกคือการนำคนไข้มาชำระล้างจิตใจเพื่อผลิตคนดีคนใหม่กลับคืนสู่สังคมค่ะท่านนี่แหละค่ะคือชัยชนะที่แท้จริงของกระบวนการยุติธรรมค่ะเพราะการสร้างคุกนับร้อยแห่งมันก็ไม่อาจเท่ากับการสร้างจิตสำนึกในใจคนหนึ่งคนได้ค่ะในทางอาชญาวิทยาสิ่งที่หยุดคนโกงได้ไม่ใช่ความรุนแรงของโทษแต่มันคือการสร้างวัฒนธรรมไม่ยอมรับคนโกงเช่นสร้างระบบตรวจสอบที่โปร่งใสการสร้างค่านิยมที่ดีและการให้รางวัลแก่คนซื่อสัตย์สิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะจะทำให้สังคมมีคนโกงน้อยลงด้วยจิตสำนึกของคนในสังคมนั่นเองจึงเป็นข้อบ่งชี้ว่ายัตติในวันนี้ไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอนขอบคุณค่ะ
1: เราจะต่อเนื่องไปที่ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่3ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องแพนพิมพิชชามานะเสถียรครับน้องแพนจะมีเวลาในการนำเสนอ3นาทีนะครับพร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว3นาทีเริ่มครับ
2: เรียนท่านคณะกรรมการและสวัสดีไปยังฝ่ายค้านค่ะดูเหมือนว่าตอนนี้ท่านฝ่ายค้านนะคะน่าจะกำลังอยู่ในเขาวงกตค่ะเพราะว่าลงยติลงประเด็นไปหมดแล้วค่ะท่านและจากที่หัวหน้าท่านได้กล่าวมาในเรื่องของว่าการปลูกฝังนะคะมันคือต้นเหตุค่ะงั้นดิฉันขอถามท่านกลับสั้นๆดีกว่าค่ะว่าถ้าคืนนี้ขโมยขึ้นบ้านท่านท่านจะทำอย่างไรคะท่านจะชวนโจรมานั่งคุยปรับทัศนคติเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกหรือว่าท่านจะโทรเรียกตำรวจมาจับเพื่อลงโทษค่ะท่านแน่นอนค่ะทุกคนก็ต้องเรียกตำรวจอยู่แล้วค่ะดิฉันจะขอย้ำในแก่นของเราอีกครั้งนะคะท่านวันนี้ค่ะเรากำลังพูดถึงคนที่โกงไปแล้วการแก้ไขปัญหาอย่างการปลูกฝังจิตสำนึกเนี่ยมันสายไปและมันไม่ทันการค่ะท่านและการปลูกฝังของท่านเนี่ยมันอาจจะต้องรอค่ะท่านรอเป็น10ปีรอนานๆก็อาจจะบั่นทอนหัวใจนะคะท่านอย่าให้มันนานเกินไปค่ะความเสียหายจากการทุจริตค่ะมันเกิดขึ้นเป็นรายนี้ตอนนี้ค่ะท่านเมื่อปัญหามันเกิดขึ้นแล้วค่ะสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องหยุดยั้งความเสียหายและเราจะต้องคืนความยุติธรรมให้กับคนทั้งสังคมค่ะและที่ท่านได้กล่าวมานะคะว่าการลงโทษแบบไม่ยั้งของเราเนี่ยมันคือรุนแรงบ้างอะไรบ้างท่านคะดิฉันว่าท่านเนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องหูแนะนำให้ไปตรวจใหม่ค่ะเราไม่มีใครพูดเลยว่ามันคือการรุนแรงค่ะท่านแต่เราหมายถึงไม่ยั้งในที่นี้ค่ะคือเมื่อมีคนทำผิดมีคนโกงเราก็ต้องลงโทษจริงและลงโทษตามกฎหมายและเราจะไม่ปล่อยให้ความผิดค่ะมันถูกลดทอนจนไม่มีความหมายจะต้องมาลงโทษให้หนักที่สุดค่ะแต่มันคือการที่ทำให้คนโกงเขาได้รับผลของการกระทำอย่างจริงจังและเหมาะสมค่ะกลับเข้าสู่ประเด็นของดิฉันค่ะทุกท่านเห็นกระดาษแผ่นนี้ไหมคะนี่แหละค่ะคือรูปธาตุมันดูงดงามแต่มันวางเปล่าและไร้น้ำหนักค่ะในวันนี้เราไม่ได้จะบอกนะคะว่าการปลูกฝังจิตสำนึกนั้นเป็นสิ่งไม่ดีค่ะแต่สังคมเรามันต้องแลกอีกกี่ชีวิตคะเพียงเพื่อรอให้คนทำผิดเกิดจิตสำนึกขึ้นมาเองในเมื่อจิตสำนึกมันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นวัดไม่ได้และไร้หลักประกันค่ะดิฉันจะขอพาทุกท่านมาดูตัวอย่างเหตุการณ์ที่สะเทือนใจคนทั้งโลกค่ะนี่คือคดีของนายในครั้งแรกแล้วเข้าคุกค่ะสังคมเชื่อมั่นค่ะว่าตัวของเขาเองจะได้รับแล้วเขาก็ได้รับการลดโทษแล้วก็ปล่อยตัวออกมาค่ะท่านแต่ผลลัพธ์ของการที่อะไรคะทันทีที่เขาออกมาเขากลับมากระทำผิดซ้ำค่ะเริ่มต้นจากคดีลักทรัพย์การโกงค่ะบานปลายกลายเป็นคดีสังหารโหดฝังดินถึง5ชีวิตค่ะนี่คือการปลูกแล้วก็ฝังแบบที่ท่านฝ่ายค้านต้องการใช่ไหมคะลองนึกภาพดูสิคะถ้าวันหนึ่งคนโกงคนทำผิดแบบนายป๋องออกมาอยู่ในสังคมเราจะต้องมานั่งระแวงทุกย่างก้าวไหมคะว่าก้าวไหนที่เราย่างกลายไปนั้นเท่ากับว่าเรากำลังเอาชีวิตของตัวเองไปเสี่ยงกับคนที่เขาไม่รู้ว่าจะมีจิตสำนึกจริงหรือเปล่าดิฉันขอพูดตรงนี้เลยค่ะว่าดิฉันจะไม่มีวันเอาชีวิตของตัวเองของครอบครัวไปเสี่ยงกับการปลูกฝังจิตสำนึกอันเลื่อนลอยของท่านฝ่ายค้านเด็ดขาดค่ะและดิฉันก็เชื่อมั่นค่ะว่าไม่มีใครในที่นี้ที่อยากจะเอาสิ่งนี้ไปเสี่ยงเหมือนกันค่ะท่านและการลง

0: แบบไม่ยั้งค่ะเราไม่ได้มีไว้ลงโทษแค่คนโกงค่ะแต่มันคือเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดที่จะทำให้คนได้อยู่ในสังคมอย่างปลอดภัยค่ะการปลูกฝังจิตสำนึกเป็นสิ่งที่ดีค่ะท่านแต่ในบริบทนี้เนี่ยการลงโทษแบบไม่ยั้งมันดีกว่าค่ะสุดท้ายนี้ที่ฉันอยากฝากไว้ว่าไม่โกงอีกทีไม่เป็นไรปลูกฝังเสริมโกงอีกครั้งไม่เป็นไรสำนึกเดิมโกงเพิ่มเติมไม่เป็นไรตายพอดีขอพระคุณค่ะ
1: ฝ่ายค้านสตรีชัยภูมิต้องแก้เกมโดยน้องเฟิร์สครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องเฟิร์สพรชราศรีทองน้องเฟิร์สมีเวลา3นาทีนะครับพร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว3นาทีของน้องเฟิร์สเริ่มครับ
2: เรียนคณะกรรมการทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีไปยังเพื่อนๆฝ่ายเสนอจากเมืองโคราชหลายยะโมด้วยค่ะท่านจากที่ท่านนะคะบอกว่าถ้าคืนนี้โจรขึ้นบ้านเราจะทำยังไงเอ้าท่านดิฉันไม่ได้บอกนะคะว่าดิฉันจะเอ็นดูในการคุยกับโจรก็จับไปสิคะท่านถูกต้องแล้วแต่ถ้าโจรคนนั้นไม่มีจิตสำนึกท่านคะออกมาก็ทำซ้ำเพราะว่าเขาคิดไม่ได้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรต่างหากค่ะแล้วท่านก็ย้ำแต่ว่ามันนานมันรอไม่ได้มันไม่เป็นรูปธรรมท่านคะแล้วเร็วกว่าแปลว่าดีจริงหรอคะถ้าการลงโทษแบบไม่ยั้งมันสร้างผลที่ดีจริงป่านี้มันจะมีคนโกงมันจะมีโจรอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองไหมคะและยติในวันนี้ก็คือการโกงค่ะท่านคนโกงถ้าไม่มีจิตสำนึกคิดไม่ได้เขาก็จะคิดแต่ว่าโทษมันไม่ได้แข็งขนาดนั้นก็คือว่าถ้าทำไปแล้วแล้วบทที่เขาได้รับมามันคุ้มเขาก็จะเอาชีวิตเขาไปเสี่ยงในการเข้าคุก10ปี20ปีแล้วออกมาใช้เงินเสวยสุขที่เขาไปโกงมาอย่างไรล่ะคะท่านแล้วท่านบอกว่าการไม่ยั้งของท่านคือการไม่ยั้งแบบไม่ได้รุนแรงท่านคะเพื่อนของดิฉันก็ได้พูดไปแล้วพูดอีกค่ะว่าการไม่ยั้งมันเป็นปัจเจกบุคคลค่ะท่านบางคนไม่ยั้งเบาแต่บางคนไม่ยั้งหนักไม่ยั้งของท่านกับไม่ยั้งของฝ่ายดิฉันหรือไม่ยั้งกับของคณะกรรมการก็ไม่ได้เท่ากันค่ะแล้วท่านบอกว่าจิตสำนึกมันรับไม่ได้มันไม่รับประกันความดีที่มันจะเกิดขึ้นนี่ท่านพูดอย่างนี้หมายท่านกำลังจะบอกว่าจิตสำนึกมันเสี่ยงนะคะท่านเยาวชนดูรายการนี้อยู่เยอะนะคะท่านการพูดแบบนี้มันแปลว่าท่านบอกว่าจิตสำนึกมันเสี่ยงอย่าไปปลูกเลยอันนี้ต้องคิดดีๆนะคะเด็กดูรายการเราอยู่เยอะนะคะโดยเฉพาะโรงเรียนของดิฉันก็ดูกันเยอะมากเลยค่ะท่านท่านบอกว่าอันนี้คือพูดจริงๆว่าอย่าหลงประเด็นจริงๆค่ะท่านท่านพูดเหมือนกับว่าจิตสำนึกมันไม่ดีเลยซึ่งดิฉันไม่ได้พูดนะคะและดิฉันก็ฝ่ายดิฉันก็พูดเหมือนกันค่ะว่าเราไม่ได้เอาการลงโทษเราก็เอาการลงโทษเพราะดิฉันเห็นสมควรค่ะว่าคนโกงควรต้องได้รับการลงโทษแต่จะดีกว่าไหมถ้าเราลงโทษแล้วเราปลูกฝังจิตสำนึกควบคู่ไปด้วยเพราะจิตสำนึกนั้นมันดีกว่าอย่างไรล่ะคะท่านงานวิจัยจาก Columbia University ศึกษาพบว่าการลงโทษทำให้เด็กเชื่อฟังต่อหน้าได้จริงค่ะแต่ก็ไม่ได้ปลูกฝังจิตสำนึกที่แท้จริงเลยแม้แต่น้อยค่ะและที่สำคัญนะคะเรายิ่งลงโทษรุนแรงมากแค่ไหนความสัมพันธ์ในครอบครัวมันก็ยิ่งเสียหายมากขึ้นเท่านั้นค่ะท่านมีการรายงานข่าวความรุนแรงในครอบครัวนะคะมากมายหลากหลายร้อยข่าวเลยค่ะซึ่งก็จำนวนมากเลยนะคะเป็นความรุนแรงที่ผู้ปกครองเนี่ยกระทำต่อเด็กโดยตรงค่ะท่านยิ่งไปกว่านั้นนะคะวงการแพทย์เด็กนะคะยังยืนยันตรงกันค่ะว่าความเครียดนะคะที่เกิดจากการถูกลงโทษแบบไม่ยั้งแบบรุนแรงซ้ำๆส่งผลเสียต่อการทำงานของสมองค่ะท่านสมองส่วนที่ควบคุมอารมณ์ของเด็กเพราะเด็กมีปัญหาสมองตั้งแต่เด็กเลยล่ะค่ะท่านในทางกลับกันนะคะเมื่อพ่อแม่เลือกใช้เหตุผลและอธิบายปลูกฝังลูกว่าสิ่งนี้มันควรสิ่งนี้ไม่ควรตั้งแต่ที่บ้านเด็กเขาจะซึมซับค่ะว่าอะไรควรอะไรไม่ควรยกตัวอย่างนะคะท่านเช่นการไม่พาลูกหลานใส่คิ้วหรือยักเงินใต้โต๊ะเพื่อให้ลูกรู้ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือการไม่เล่าการบ้านเพื่อนหรือจ้างเพื่อทำงานเพื่อหวังแค่เกรดเฉลี่ยสวยๆค่ะท่านสิ่งเหล่านี้มันดูเหมือนเป็นสิ่งเล็กๆนะคะแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันค่ะท่านถ้าเราไม่ปลูกฝังเด็กเด็กก็จะคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติใครๆเขาก็ทำกันซึ่งดิฉันว่ามันไม่ปกติค่ะการลงโทษนะคะอาจทำได้เพียงแค่กดพฤติกรรมไว้ได้เพียงแค่ชั่วคราวค่ะแต่ไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของใครได้เลยค่ะในขณะที่การปลูกฝังจิตสำนึกนะคะแม้มันจะไม่ได้ผลที่มันรวดเร็วทันใจค่ะท่านมันไม่รวดเร็วแต่ว่ามันจะเป็นเพียงแค่วิธีเดียวค่ะที่ทำให้คนคนนึงเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องแม้ในวันที่ไม่มีใครมากำกับเลยก็ตามค่ะท่านจึงเป็นข้อบ่งชี้ว่ายติในวันนี้ไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอนขอบคุณค่ะ
1: คุณครับน้องเฟิร์สครับหนึ่งกำลังใจนะครับที่มามอบให้กับน้องๆแล้วก็มาร่วมชมร่วมเชียร์ด้วยขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านส.ส.ไอเดียสุชาดาสร้างแทนซับท่านส.ส.จังหวัดชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยนะครับเอาละครับอย่างที่บอกไปน้องเฟิร์สเมื่อกี้นี้บอกว่าไม่ได้ห้ามว่าจะมาจับโจรก็จับไปแต่เรื่องของจิตสำนึกถ้าคุณไม่ปลูกฝังเนี่ยก็กลายเป็นการกระทำความผิดซ้ำนะครับเอาละครับเราจะมาถึงบทสรุปครับเริ่มต้นจากแม่ทัพฝ่ายค้านครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องซักเซสชาตินกรพึ่งตนครับน้อง

0: 3นาทีนะครับสักเซตพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อม
1: ปลูกจิตสำนึกคอร์รัปชันทำร้ายฉันทำลายชาติไถพินาศด้วยกลโกงเกลื่อนกลทั่วเร่งรู้ภัยสร้างสำนึกให้ไม่กลัวปกป้องตัวปกป้องชาติให้คลาดโกงเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพและสวัสดีท่านฝ่ายเสนออีกรอบหนึ่งนะครับทุกท่านครับตลอดการโต้วาทีในวันนี้ฝ่ายค้านของเราเห็นด้วยครับว่าคนโกงสมควรที่จะได้รับโทษตามกฎหมายแต่ในวันนี้ครับยติถามว่าอะไรมันดีกว่ากันฝ่ายค้านก็ต้องยืนหยัดครับว่าการปลูกฝังจิตสำนึกดีกว่าทุกมิติครับทั้งมิติของการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุมิติความยั่งยืนในระยะยาวและการนำไปสู่การสร้างคนดีคืนสู่สังคมอย่างแท้จริงท่านลองมองดูหน้าฝ่ายเสนอสิครับถ้าทางดุดันพร้อมจะเสนอชนะนะครับประเทศเราคงไม่ได้เอาเงินไปสร้างโรงเรียนเพิ่มหรอกครับคงได้เอาสัมปทานไปสร้างเรือนจำเพิ่มมากกว่าท่านทุกท่านครับแล้วท่านบอกว่าจิตสำนึกเนี่ยมันวัดผลไม่ได้มันเป็นนามธรรมท่านครับมันจะวัดผลไม่ได้ยังไงครับนึกเมื่อกฎหมายบ้านเมืองที่ออกมาบังคับใช้เนี่ยมันก็เกิดจากจิตสำนึกของคนในชาติครับท่านถ้าเรานึกภาพครับถ้าคนในชาติคนที่ออกกฎหมายคนที่บังคับใช้กฎหมายกระทรวงยุติธรรมศาลอาญาไม่มีจิตสำนึกกฎหมายที่จะมาบังคับใช้ในบ้านเมืองมันจะเป็นแบบไหนครับท่านท่านบอกว่าลงโทษแบบไม่ยั้งคือการลงโทษให้เข้มงวดต่อให้ผมนะครับจะเชื่อท่านอย่างสุดหัวใจว่าโอเคมันต้องลงโทษแบบเข้มงวดแต่ถามเถอะครับว่าถ้าตำรวจไร้จิตสำนึกมันจะเข้มงวดให้ท่านไหมครับมันก็เกิดการลดหย่อนผ่อนปรนอยู่ดีเพราะคนมันไร้ยางอายมันไม่มีจิตสำนึกมันเกิดจากกระบวนการสันดานข้างในดังนั้นเราต้องเริ่มจากการปลูกจิตสำนึกให้มาตั้งแต่รากฐานตั้งแต่วัยเด็กค่อยๆเติบโตไปสังคมจะได้ไม่มีคนโกงท่านครับท่านบอกว่าคนเราเนี่ยการติดคุกออกมาก็ออกมากระทำความผิดซ้ำท่านเนี่ยครับท่านก็บอกแล้วว่ามันออกมากระทำความผิดซ้ำเพราะอะไรครับเพราะมันไม่มีจิตสำนึกหรือเปล่าครับถ้ามันมีจิตสำนึกมันจะทำผิดซ้ำไหมล่ะครับแล้วท่านยกตัวอย่างมานะครับเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นท่านครับพอดีโกงสอบท้องถิ่นก็พิสูจน์แล้วว่าคนที่โกงไม่ใช่คนสอบธรรมดาแต่เป็นคนที่คุมระบบหรือคณะกรรมการจัดสอบต่อให้ตั้งกล้องออกตั้งกล้องจงจรปิดร้อยตัวออกกฎเหล็กมีระบบซับซ้อนแค่ไหนถ้าคนคุมระบบมันไร้จิตสำนึกมันก็หาช่องโหว่ทางเทคนิคเช่นการสลับแฟลชไดร์การแก้คะแนนหลังบ้านได้อยู่เสมอครับฉะนั้นต้องเริ่มที่จิตสำนึกก่อนครับท่านครับจะรอเทพที่ไหนให้ช่วยผลรอกุศลที่ไหนให้ช่วยสร้างมีแต่จิตสำนึกไม่จืดจางที่ต้องล้างที่ต้องรื้อลงมือทำธรรมชาติของมนุษย์ไม่รู้จักพอครับท่านไม่ชอบปรับขนาดของใจให้เท่ากับจำนวนเงินแต่ชอบปรับจำนวนเงินให้เท่ากับขนาดของใจความทุกข์ของมนุษย์จึงไม่ใช่การไม่มีความยากของมนุษย์จึงไม่ใช่การไม่ได้แต่ความทุกข์ยากของมนุษย์อยู่ที่ท่านเราต้องไม่ก้มหัวให้กับอำนาจวาสนาไม่ก้มหัวให้กับยศถาบรรดาศักดิ์ไม่ก้มหัวให้กับเงินตราอย่าให้มันมาซื้อเราได้ครับถ้าประชาชนมีจิตสำนึกนะครับลองคิดดูครับถ้านักการเมืองไม่ซื้อสิทธิประชาชนไม่ขายเสียงตำรวจข้าราชการผู้เป็นข้าของแผ่นดินรักและหวงแหนบ้านเมืองประดุจรักและหวงแหนชีวิตประเทศชาติแม้ตรีตรวนพันรัฐมัดทั่วร่างหวังจะล้างคนโกงให้สูญหายสู้ปลูกฝังจิตสำนึกมีรู้วายย่อมสลายความชั่วจากตัวตนขอบคุณและสวัสดีครับ
0: จบได้อย่างสมบูรณ์นะครับน้องซักเซสครับและเราก็จะต่อเนื่องครับไปที่หัวหน้าฝ่ายเสนอของเราขอเสียงปรบมือต้อนรับครับน้องเค้กสศิรัตน์รัศมีร่วมรถครับน้องเค้กในฐานะแม่ทัพฝ่ายเสนอจะมีเวลาในการนำเสนอ3นาทีนะครับเวลาจะเริ่มจับจากน้องเค้กพูดคำแรกนะครับพร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว3นาทีเริ่มครับ
2: เรียนท่านคณะกรรมการและสวัสดีไปยังฝ่ายค้านอีกครั้งนะคะวอนไหว้วอนอาราธนาแม่ดิฉันขออนุญาตวอนต่อจากทีมที่เพิ่งชนะไปเลยนะคะท่านคือไม่ทราบว่าท่านมีอุโมงค์ในสมองหรือเปล่าคะพูดอะไรไปก็เข้าหูซ้ายทะลุออกหูขวาหมดเลยค่ะท่านจะต้องให้ฉันย้ำอีกครั้งค่ะว่าการลงโทษแบบไม่ยั้งเนี่ยค่ะมันไม่ใช่การใช้ความรุนแรงค่ะแต่มันคือการการันตีว่าทุกคนที่ทำผิดไม่ว่าคุณจะเป็นคนคุ้มสอบหรือว่าคุณจะเป็นใครก็ตามแต่คุณต้องโดนลงโทษค่ะไม่เพียงเท่านี้ค่ะที่ท่านได้

0: จิตใจที่ปลูกออกมามันจะโตหรือตายเรารู้ไหมคะเราไม่สามารถทราบได้เลยค่ะเราพูดถึงมันคืออะไรค่ะท่านคะถ้าเราใช้แบบไม่ยั้งนะคะอ้างอิงสิ่งที่มีผลลัพธ์ที่ไม่ดีต่อตนเองและเหมาะสมกับความผิดของเขาสมองเขาจะตรากรู้ค่ะแล้วก็จะทำให้เขาเนี่ยไม่กล้าทำผิดซ้ำสองค่ะไม่เพียงเท่านี้ค่ะที่ท่านบอกว่าเราก็ต้องเอาจิตสำนึกไปรวมกับการลงโทษแบบไม่ยั้งสิมันถึงจะเกิดผลท่านคะนั่นแปลว่าท่านก็ยอมรับแล้วหรือเปล่าคะว่าการปลูกฝังจิตสำนึกมันจะเกิดขึ้นได้มันก็ต้องพึ่งการลงโทษที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมได้ก่อนดังนั้นมันจะมาดีกว่าได้ไงคะสิ่งที่ผลลัพธ์ยังวัดไม่ได้มันจะเรียกว่าดีกว่าการปลูกดีกว่าการลงโทษแบบไม่ยั้งที่วัดได้ทุกขั้นตอนได้อย่างไรคะท่านทุกท่านคะดิฉันจะขอย้ำนะคะว่าเราไม่ได้มาถามว่าการปลูกฝังจิตสำนึกเนี่ยมันดีมาถามว่าคนที่มันโกงไปแล้วเนี่ยระหว่างการเอาคนโกงไปลงโทษกับการเอาคนที่โกงไปปลูกฝังจิตสำนึกอะไรมันดีกว่ากันซึ่งพวกเราก็ชี้ชัดมาตลอดค่ะว่าการลงโทษแบบไม่ยั้งเนี่ยมันดีกว่าค่ะเพราะถ้าท่านเอาไปปลูกซ้ำอีกรอบมันก็ปลูกซ้ำซ้อนจะโตหรือตายใครจะรู้คะท่านทุกท่านคะตัวอย่างให้ท่านดูแล้วค่ะทำให้เราเห็นแล้วค่ะว่าการลงโทษแบบไม่ยั้งเนี่ยแหละค่ะคือการลดการโกงอย่างแท้จริงไม่ใช่อะไรที่มันเลื่อนลอยมันของฝ่ายค้านค่ะเมื่อคนไม่โกงเงินของชาติก็จะไม่ถูกโกงกินเมื่อนั้นรัฐก็จะสามารถนำเงินส่วนนั้นมาพัฒนาประเทศชาติได้อย่างเต็มที่ค่ะทุกท่านคะที่ประเทศของเรากำลังเป็นประเทศที่ถึงตอนนี้ที่ดิฉันตัวเท่าช้างเนี่ยก็เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าการโกงเนี่ยแหละค่ะท่านดังนั้นนะคะการลงโทษแบบไม่ยั้งมันจะเป็นเหมือนทางสว่างแสงสว่างที่พาเราก้าวข้ามผ่านจุดนี้และทำให้ประเทศของเราเป็นประเทศที่พัฒนาได้แล้วจริงๆค่ะท่านสิ่งที่การโกงแบบไม่ยั้งสร้างให้สังคมค่ะไม่ใช่แค่ความกลัวแต่คือความเชื่อมั่นว่ากฎหมายมันยังศักดิ์สิทธิ์ค่ะเมื่อคนโกงทำผิดคิดคดเค้นสังคมเป็นผู้รับผลพลอยหม่นหมองการลงโทษคืนชอบทำตามคันลองผู้โกงต้องคอยรับผลแห่งกรรมตนค่ะ
1: เสร็จสิ้นไปแล้วครับสำหรับการแข่งขันสภาวะทีซีซั่น3ในรอบ8ทีมสุดท้ายคู่ที่4ครับยติลงโทษคนโกงแบบไม่ยั้งดีกว่าปลูกฝังจิตสำนึกฝ่ายเสนอสุรนารีวิทยาจากจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ฝ่ายค้านสตรีชัยภูมิจากจังหวัดชัยภูมิเรากำลังเฟ้นหาโรงเรียนสุดท้ายที่จะเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายครับและแน่นอนครับก่อนที่เราจะไปฟังคำคอมเมนต์ไปฟังคำแนะนำฟังกำลังใจแล้วกันครับจากท่านส.ส.ไอเดียสุชาดาสร้างแทนทรัพย์ครับ
2: ค่ะก่อนอื่นก็กราบสวัสดีนะคะคณะกรรมการผู้รับชมรับฟังแล้วก็น้องๆต้องบอกว่าไม่กล้าคอมเมนต์เลยค่ะเพราะว่าสตรีชัยภูมิก็อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิที่พี่จบมาตอนม.6ก็เก่งมากค่ะทั้ง2ทีมเลยอาจจะมาไม่ได้ฟังครบทุกคนนำเสนอเนี่ยส.ส.ไอนะคะเพราะว่าอย่างน้องผู้นำนะคะฝ่ายค้านเนี่ยพูดถึงเรื่องการปลูกฝังจุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันลงเข้าไปถึงรูททำให้เราเชื่อว่ามันจะต้องทำไงมันจะต้องเป็นแบบนี้แล้วก็พูดเร็วมากไม่มีติดขัดเลยลิ้นไม่พันกันเลยไม่รู้ว่าทำได้ยังไงนะคะนำเสนอถึงเพนพอยต์แล้วก็มีการคอมเพลที่ชัดเจนนะคะกระแทกกระทันแล้วก็ทำให้ผู้ชมเนี่ยจะต้องจับตาดูตลอดเวลาเพราะว่าด้วยแววตาท่าทางทุกๆอย่างความมั่นใจเนี่ยน่าสนใจมากก็ขอให้กำลังใจค่ะส่วนฝ่ายเสนอก็ไม่ต่างกันเลยนะคะฝั่งนู้นท่องออกมาเป็นกลอนหนักแน่นแบบดุดันฝั่งนี้ก็เหมือนจะเสียงหวานแต่จริงๆดูหน้าแล้วก็ไม่กล้ามองตานะคะเพราะว่าดูเด็ดขาดมากนะคะแล้วก็ดูมีความตั้งใจพอขึ้นไปบนเวทีเนี่ยทำให้รู้สึกว่าความนั่งอยู่ข้างล่างก็ดูเรียบร้อยแต่ขึ้นไปแล้วดูชายดูแบบว่าอย่ามาแยมกับฉันนะคะทำให้ conversation หรือว่าทำให้สิ่งที่เรานำเสนอเนี่ยไม่ได้เป็นเพียง opinion อย่างเดียวแต่มีข้อมูลที่ทำให้คนข้างล่างเนี่ยไม่ว่าจะฟังรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องเนี่ยก็จะรู้ว่าเราทำ research มานะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งสองโรงเรียนนะคะจะฝากกรรมการค่ะคิดว่าน่าจะสูสีกันลีลาแต่ละคนเนี่ยใส่กันมาเต็มที่แล้วก็ไม่มีความเคอะเขินเลยขอให้รักษาความตั้งใจนะคะแล้วก็ความมั่นใจแบบนี้แล้วก็มุมมองความคิดต่อทางการเมืองนะคะแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าฝันอยากได้เป็นนะคะ
1: ขอบพระคุณนะครับท่านส.ส.ไอเดียครับสุชาดาสาวแทนทรัพย์ครับต้องไปฟังครับคำคอมเมนต์จาก7เซียนครับวันนี้เริ่มต้นอาจารย์ประสิทธิ์อินทรคตอาจารย์ช้างครับน้องๆทั้งสองโรงเรียนเป็นยังไงบ้างฮะ
3: สวัสดีผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องขอชื่นชมน้องๆทั้งสองทีม

0: เลยนะครับว่าทำการบ้านมาดีเตรียมตัวมาพร้อมแล้วก็ซักซ้อมมันดีมากฝ่ายเสนอข้อมูลแน่นมากครับเหตุผลก็ดีส่วนฝ่ายค้านเนี่ยหักล้างได้สนิทเลยครับเยี่ยมมากผมให้หลักไปอย่างนี้เลยกันนะครับอาจารย์ให้หลักไว้ว่าไม่ว่าใครจะเข้าไปสู่รอบต่อไปเนี่ยหลักที่จะให้ก็คือ4คุมนะฮะ1เนี่ยคุมสติ2เนี่ยคุมเนื้อหา3เนี่ยคุมเวลาแล้วก็4ก็คือคุมมารยาทถ้าน้องๆคุม4เรื่องนี้ได้รับรองครับจะไม่โดนคณะกรรมการตัดสินคะแนนแน่นอนผลแพ้ชนะเป็นอย่างไรเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ครับ
1: เป็นกำลังใจครับเอาละครับต่อเนื่องเลยครับอาจารย์สมชายหนองฮี
2: ท่านสสท่านคณะกรรมการครับแม่เสียดายท่านสสไม่ได้มาฟังทีมชัยภูมิตอนแรกนะทั้งสองทีมเนี่ยพูดถึงความพรั่งพรูทางการพูดเลยได้เลยนะสิ่งที่อาจารย์คิดไว้อยู่ในใจเขาจะพูดหรือเปล่ามาเลยครับแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มาสิ่งที่อาจารย์พูดไว้ในใจเขาจะพูดถึงโตไปไม่โกงหรือเปล่าเฮ้ยพูดนะแต่ไปไม่สุดอะโตไปลงๆมันยังโกงอยู่เลยค่ะอะไรคือมันไปแล้วไปให้มันสุดนะครับแล้วก็นะครับโอเคเลยอย่างที่ว่าล่ะขาดเรื่องของวาทศิลป์นั่นแหละนะครับวาทศิลป์นะไปเติมตรงนี้นะลูกๆนะทีมไหนได้เข้าไปเป็นงานยากของเราเป็นกำลังใจครับผม
1: เป็นกำลังใจเอาละครับต่อเนื่องครับพี่หนิงสายสวรรค์ครับ
3: ค่ะเรียนท่านสสท่านกรรมการแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วก็น้องๆด้วยนะคะจริงๆแล้วยติของคู่นี้เนี่ยระหว่างการลงโทษกับการปลูกฝังจิตสำนึกเนี่ยพี่ว่าเอาจริงๆอ่ะยติของฝั่งค้านอ่ะจะค้านได้ยากกว่าแต่เขาก็ทำได้ดีส่วนฝั่งที่เป็นเสนอเนี่ยเข้าทางสิ่งที่ตัวเองอ่ะยกเหตุผลมาหักล้างได้ดีอธิบายได้คมชัดมันก็เลยแบบยิ่งเพิ่มพูนจุดแข็งในศักยภาพของการโต้วาทีของทีมเราเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะดังนั้นเนี่ยต้องวัดกันตรงที่วาทศิลป์แล้วก็สิ่งต่างๆที่ใช้เวลาอะไรต่างๆเนี่ยในเวทีนี้จริงๆนะคะในฝั่งของเสนอพี่กลับมองว่าเขาเริ่มพัฒนาเรื่องวาทศิลป์มานะอาจารย์จากสายเด็กเนิร์ดอะจากสายวิชาการ
1: ก็
3: จำได้ถึงจะบอกว่าเนี่ยต้องเติมความแพรวๆเข้ามาหน่อยเพราะว่าเขาใส่เป็นวิชาการมาใส่อย่างเดียวเอ้าชมมีกิมมิกอะไรต่างๆเนี่ยมาใส่ความคิดสร้างสรรค์อ๋อวาทศิลป์ฉันไม่แพรวๆใช่ไหมฉันมีของมาประกอบสักนิดนึงก็ยังดีอ่ะแต่ว่าฝั่งฝ่ายค้านไม่ต้องมีกิมมิกอันนี้เขาอันหยดแล้วโดยเฉพาะเจ้าสนับสนุน3หัวหน้านี่คือยกให้นะหัวหน้าทั้ง2ทีมนี่คือให้ทั้งคู่แล้วต้องไปชิงกันด้วยว่าใครจะได้เป็น MVP ด้วยนะนั่นเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคู่ที่สนุกมากแล้วก็ลุ้นให้ไปได้รอบลึกๆทั้งคู่เลยค่ะ
1: ไปที่อาจารย์แอ๊กกันนิกา
4: วันนี้ต้องขอชมว่าทั้งคู่เนี่ยเหมาะเหลือเกินที่จะเข้ามาสู่เวทีที่เข้มข้นขึ้นรอบเข้มข้นขึ้นรักษาคุณสมบัติเหล่านี้ไว้แต่นิดเดียวมีอ่านเนี่ยถ้าเกิดก้มหน้าก้มตาอย่างนี้เนี่ยมันผิดสังเกตละถ
1: ้
4: าเหลือบนิดนึงแล้วพูดอย่างนี้มันใช่แต่ว่าถ้าอ่านแล้วเนี่ยมันไม่ใช่คือไม่ใช่คะแนน อันที่สองคือยติเนี่ยเรามองกันเนี่ยเขายังไม่ได้ถูกจับเขายังไม่ได้ถูกจับหมายความว่าเราคิดกันเองในฐานะนักกฎหมายไหมหรือประชาชนหรือคนทั่วไปไหมว่าลงโทษคนโกงแบบไม่ยั้งดีกว่าปลูกฝังจิตสำนึกดีไหมเราคุยกันเรายังไม่ได้เป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์กันอันนี้สมมุติตัวเองเลยว่าถ้าจับมาได้ต้องไม่ใช่อันนั้นยังและก็ชอบอยู่อันนึงที่บอกว่าแบบไม่ยั้งมันเห็นผลทันทีถ้าปลูกฝังจิตสำนึกมันนานมันมองไม่เห็นผ่าใจออกมาดูก็ไม่รู้ว่าเลือดสีอะไรด้วยอาจารย์ก็เลยบอกเออนี่นั่งเถียงกันในระดับที่ว่ากว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่ถูกไหมเออนั่นใครจะได้ไปยตินี่กว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่มันก็คือไม่ยั้งอีกอันนึงก็คือมันได้ยติขึ้นมาว่าช้าช้าได้พลาเล่มงามอ่า

0: เห็นป่ะแต่คำโบราณเขามีบริบทที่มาของคำพังเพยเหล่านี้ไม่ใช่จับมาชนกันแล้วเพื่อจะโต้กันไม่ใช่ตัวต่างมันอยู่คำว่าแบบไม่ยั้งตัวที่มันทำให้ชัดเจนคือแบบไม่ยั้งลูกแบบไม่ยั้งได้ข้อมูลไหมยังว่าแปลว่าอะไรทันทีต่อเนื่องเกินพอดีนี่คือแบบไม่ยั้งเพราะฉะนั้นถ้าบริบทมันแค่พื้นฐานแม่ให้ลูกเพื่อนให้เพื่อนเซ็นชื่อตรงนี้รับหน่อยเห็นแก่เพื่อนเคยมีบุญคุณอย่างนี้ยังไม่เรียกว่าคนโกงแต่จำเป็นต้องโกงเฉพาะกิจใช่ไหมบริบทมันต่างเพราะฉะนั้นถ้าลงโทษแบบไม่ยั้งเลยมันก็ต่างไปแต่ถ้าไปปลูกจิตสำนึกสำหรับคนที่ไม่อยากทำเลยแต่เขามีพระคุณเอานะเดี๋ยวแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปสร้างจิตสำนึกตั้งแต่เด็กอ้าวหลุดออกมาเลยประโยคนี้ป้าสร้างจิตสำนึกตั้งแต่เด็กมันก็ระงับการโกงได้เห็นไหมน้ำหนักมันพอกันมันมาทันกันแต่อย่าลืมว่าน้ำหนักของคำว่าไม่ยั้งกับปลูกฝังตั้งแต่เด็กเนี่ยจะทำให้กรรมการคนไหนเชื่อเหตุและผลได้มากกว่าอย่าลืมนะมันมีคนหนึ่งพูดออกมาบอกว่าเกิดพฤติกรรมเรียนแบบตัวนี้แหละจะเป็นตัวตัดสิน
1: เอาละครับแน่นอนครับเราก็อยากที่จะได้ผลตัดสินเพราะว่าการแข่งขันเรากำลังหาทีมสุดท้ายครับที่จะเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายสำหรับสภาวาที4ซีซั่น3เพราะฉะนั้นเอาละครับหน้าที่หลักอยู่ที่น้องอีฟนะขอผลคะแนนครับสูสีครับสูสีมากเลยสำหรับการแข่งขันสภาวาที4ซีซั่น3ครับรอบ8ทีมสุดท้ายคู่สุดท้ายคู่ที่4เฟ้นหาโรงเรียนสุดท้ายที่จะเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายจับมือกันให้มั่นครับ2โรงเรียนนี้ศึกเฉียงเหนือทำหน้าที่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ของทั้ง2โรงเรียนและโรงเรียนที่ชนะเลิศไปเป็นทีมสุดท้ายที่จะเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายได้แก่โรงเรียนชนะไปแบบเอกฉันท์7เสียงครับโรงเรียนสุรนารีวิทยาจากจังหวัดนครราชสีมาฮะแสดงความยินดีด้วยครับตอนนี้อย่างน้อยๆสุรนารีมีอยู่ในมือแล้ว 40,000 บาทแต่อย่างที่ท่านคณะกรรมการบอกนะครับว่าวันนี้ต้องบอกว่าสตรีชัยภูมิไม่ด้อยเลยและทำหน้าที่ได้ดีทั้ง4ปากครับขอเสียงปรบมือกับสตรีชัยภูมิรับ 20,000 บาทครับและรางวัลนักพูดยอดเยี่ยมหรือ Best Speaker ได้แก่มีกันได้ลุ้นไหมฮะทั้งสองทีมเลยมีได้ลุ้นทั้งสองทีมเลยนะฮะและเป็นระดับเหรียญเงินฮะน้องที่ได้รับรางวัลเบสสปีกเกอร์หรือนักพูดยอดเยี่ยมได้แก่น้องเคครับศศิรัตน์ราชมีร่วมรถครับเรียนเชิญครับพี่หนิงสายสวรรค์ขยันยิ่งครับท่านคณะกรรมการสภาวาที4ชั้น3ครับได้เกียรติครับ

0: ยมครับน้องเค้กจะได้ลุ้นต่อนะครับตอนนี้มีแล้วระดับเหรียญเงินอย่างที่บอกไปสุรนารีวิทยาคือโรงเรียนที่4นะครับที่เข้ารอบไป3โรงเรียนรออยู่แล้วครับเตรียมอุดมศึกษากรุงเทพมหานครระยองวิทยาคมและโรงเรียนที่สุรนารีวิทยาจากโคราชจะไปเจอก็คือณวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจากจังหวัดสมุทรปราการสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนเพราะเป็นโรงเรียนคุณภาพทั้งคู่นะฮะและแน่นอนครับวันนี้ต้องขอบคุณครับท่านแรกท่านขอบคุณท่านกรรมการทั้ง7คน7เซียนของเรานะครับขอบคุณน้องๆทั้ง2โรงเรียนผมภูมิไกรภูมิเวชวิสัยและสภาวาทีต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
1: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิด

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Weekly News สรุปข่าวรัฐสภารอบสัปดาห์นะคะอยู่กับคุณธีรพงษ์ธนันท์ดิฉันวิภารักไทยและอาจารย์ล่ามภาษาเมืออาจารย์สมชายวิจิตรไพศาลนะคะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในช่วงเที่ยงวันแบบนี้ติดตามกันได้นะคะกับข่าวสารหลายเรื่องราวที่ผ่านมาค่ะ
0: เรียกว่าย้อนไปที่สภาสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลากหลายเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายเมื่อวานเราสรุปกันไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็ยังมีกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็เห็นว่าวิป3ฝ่ายเนี่ยเขามีการประชุมกันด้วยคุณวิภาครับจะมีการประชุมนัดพิเศษนะครับในวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569นี้ก็จะกลายเป็นการประชุมต่อเนื่องกันนะฮะพุธที่30กันยายนนะครับแล้วก็วันที่1นะ1ตุลาคม
1: พฤหัสที่1
0: แล้วก็วันที่2เป็นวันศุกร์นั่นเองก็มีกฎหมายที่ค้างอยู่พอสมควรรวมถึงรายงานที่น่าสนใจหลายฉบับเลยต้องตามกันด้วย
1: ก็อาจจะมีช่วงนี้ที่อาจจะมีการนัดการประชุมเป็นพิเศษเพื่อที่จะให้ทันนะคะต่อการที่จะไปลงมติกฎหมายหลายฉบับนั่นเองค่ะ
0: ย้อนไปกับงานสำคัญที่เกิดขึ้นที่รัฐสภานะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีการจัดพิธีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจัดทั้งสองสภาเลยคุณวิภาครับทั้งสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภานะครับเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านด้วย
1: ย้อนกันไปดูเมื่อช่วงของวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ในช่วงเช้าค่ะสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็ได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตตมวาน100วันน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะนายโสพลสารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาภายในงานนะคะประกอบไปด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์ที่ห้องรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศูนย์อาคารศูนย์อาหารสวัสดิการสภาผู้แทนราษฎรเดิมนะคะโดยเมื่อประธานรัฐสภานะคะมาถึงก็ได้มณฑไตรจากนั้นประธานรัฐสภาได้จุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่อมาเจ้าหน้าที่อารัธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลเจ้าหน้าที่อารัธนาพระสงฆ์นะคะก็ได้มีการสวดพระพุทธมนต์โดยประธานรัฐสภาค่ะได้มีการพร้อมแขกผู้มีเกียรติถวายเครื่องไทยธรรมและถวายผ้าไตรบางสดับปกรณ์ประธานรัฐสภาพร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมเจริญจิตภาวนาจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลพระสงฆ์อนุโมทนาประธานรัฐสภากรวดน้ำจากนั้นประธานรัฐสภาได้ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประธานรัฐสภากราบลาพระสงฆ์เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีสวดพระพุทธมนต์ต่อมาเป็นพิธีดำบุญตักบาตรพระสงฆ์สมณศักดิ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกดราชวรมหาวิหารณบริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อที่จะน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารี

0: มีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทางนี้นะคะวันครบสัตมวานคือวาระครบรอบ100วันแห่งการสิ้นพระชนซึ่งตามคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญในการบำเพ็ญกุศลอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับการจัดพิธีครั้งนี้จึงเป็นการร่วมใจกับบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ค่ะ
1: ขณะที่ฝากฝั่งของสำนักงานในการจัดพิธีครบสัตมวาน100วันเพื่อถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับและเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับวุฒิสภานะครับจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานหรือ100วันเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิยานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับโดยมีนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1นายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาคนที่2สมาชิกวุฒิสภานางปณิตาสถานไตรภพเลขาธิการวุฒิสภาคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภานะครับเข้าร่วมพิธีณห้องจัดเลี้ยง102ถึง104ชั้น1อาคารรัฐสภาโดยพิธีในช่วงเช้าท่านประธานวุฒิสภาก็ได้มีการนำคณะสมาชิกวุฒิสภาและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมประกอบพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่วัดสะเกษราชวรมหาวิหารพร้อมทั้งประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และถวายพระทัยธรรมเพื่อถวายเป็นพระกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณนะครับจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีก็ได้ร่วมการตักบาตรพระสงฆ์จำนวน10รูปด้วยกันณบริเวณพิธีริมท่าน้ำฝั่งสวนะครับโดยบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความสงบพร้อมใจกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจของสมาชิกวุฒิสภาผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ร่วมกันประกอบพิธีเพื่อถวายเป็นพระกุศลในครั้งนี้ด้วยสำหรับการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานในครั้งนี้ก็เป็นโอกาสสำคัญที่สมาชิกวุฒิสภานะครับแล้วก็บุคลากรของสำนัก

0: เรื่องส่วนตัวพร้อมเห็นว่ากฎหมายต้องมีกลไกให้เจ้าบำบัดฟื้นฟูเพิ่มโทษผู้กระทำความผิดซ้ำแล้วก็โดยเฉพาะเด็กพร้อมย้ำว่ากฎหมายต้องคุ้มครองตั้งแต่พบสัญญาณอันตรายไม่ใช่รอให้เกิดบาดแผลหรือความสูญเสียครับ
1: ตั้งกระทู้ถามนะคะโดยทางด้านของคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณพรรคเพื่อไทยเนี่ยตั้งกระทู้ถามไปยังรัฐบาล
0: ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับมาอันเนื่องมาจากโครงการในพระราชดำริเนี่ยคือมีหลายโครงการหลายพันโครงการที่ต้องบอกว่าสำเร็จไปแล้วก็มีมันช้าเหลือเกินยังไม่สำเร็จ
1: แล้วมันจะหมดอายุแล้วด้วยสำหรับ EIA ด้วยนะคะเรื่องนี้ก็เลยจะต้องมีการเร่งพิจารณาโดยด่วนกันด้วย
0: EIA ก็เหมือนกับว่าเป็นการไปสอบถามความเห็นกันก่อนโครงการใหญ่ๆเกี่ยวกับแหล่งน้ำเนี่ยแนวกินของพี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวบ้านเนี่ยนะฮะก็ต้องถามเขาก่อนว่าเอ๊ะมันทำได้หรือเปล่ามันจะมีอะไรกระทบหรือเปล่าก็เป็น EIA ออกมา EIA ในคุณวิภาเข้าไป
1: เพื่อที่จะให้มีการเดินหน้าต่อไปสำหรับผลกระทบแล้วแยกออกมาสามารถเดินหน้าต่อไปได้มากน้อยแค่ไหนด้วยนั่นเองค่ะ
0: โดยคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณนะครับส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็มีการตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาเรื่องโครงการก่อสร้างเขื่อนแล้วก็อ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระจำริโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการก็เป็นผู้มาตอบกระทู้ถามนะครับก็คือคุณวัชรพลขาวขำคุณวิสุทธิ์ก็บอกว่าประเทศไทยประสบปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งแล้วก็การขาดน้ำน้ำเป็นประจำโดยเห็นว่าปัญหาสำคัญไม่ได้อยู่ที่ปริมาณน้ำแต่ก็เป็นเรื่องการภาคเหนือเป็นต้นน้ำจึงควรที่จะเร่งพัฒนาแหล่งน้ำที่หลายโครงการยังติดข้อจำกัดทางกฎหมายการขอใช้พื้นที่ป่าแล้วก็การศึกษาผลกระทบในรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายนิติบัญญัติร่วมการพิจารณาแก้ไขขั้นตอนที่เป็นอุปสรรคคุณวิสุทธ์ก็บอกนะว่าหลายโครงการตามพระราชดำริเป็นความต้องและก็ยังมีความล่าช้าอยู่นะครับจากขั้นตอนการขอให้การแก้ปัญหาส่วนใหญ่ก็เป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบูรณาการทำงานอย่างใกล้ชิดกำหนดกรอบเวลาและเร่งแก้ไขข้อจะขออนุญาตคุณวิสุทธิ์จึงขอให้รัฐบาลชี้แจงจำนวนโครงการค้างอยู่นะครับความคืบหน้าของแต่ละโครงการและกำหนดเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบนะครับมีเสียงของคุณวิสุทธิ
2: ์ทุกวันนี้เราแก้ที่ปลายเหตุแต่ต้นเหตุเราไม่เคยนำมาพูดเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ผมก็อยู่สภามานานก็ดูแต่รัฐบาลว่าจะแก้ยังไงวันนี้มันควรจะถึงเวลาที่มีความตั้งใจท่านวัชรพลเนี่ยก็ปรึกษาผมตลอดแห่งนี้นะครับเพื่อจะให้ท่านโสพลนี่แหละเป็นคนที่ผมเคารพนับถือกับท่านอยู่นายกนั่งหัวโต๊ะเอาสองกระทรวงเนี่ยมาจับมือกันทุกอาทิตย์เจ้าหน้าที่ที่ขออนุญาตต้องคุยกันหางบประมาณมาทำมันจะได้จบให้หลายจังหวัดในภาคกลาง
1: ด้านนายวัชรพลขาวขำค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็กล่าวว่ากรมชลประทานเร่งดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อที่จะบรรเทาปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในปัจจุบันก็มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำนะคะอันเนื่องมาจากพระราชบัญญัติ178โครงการดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ที่ 3,494 โครงการแล้วก็อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม122โครงการด้วยกันสหกรณ์ก็ได้กล่าวถึงโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำยวนนะคะจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่ในปี2522จังในปี2564โดยปัจจุบันค่ะ EIA เนี่ยแล้วเสร็จแต่ว่าจะหมดอายุวันที่29ตุลาคมนี้จึงยืนยันการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีภายในวันที่27ตุลาคม2500ห้องจัดทำ EIA ใหม่แล้วก็เกิดความล่าช้าเพิ่มเติมนายวัชรพลได้กล่าวนะคะว่ากรมหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่พร้อม

0: านงานกับกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าแล้วก็พันธุ์พืชรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ขั้นตอนการสรรหาการใช้พื้นที่และก็สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โครงการนี้ยังมีข้อจำกัดในด้านของกฎหมายและก็ระเบียบก็เพื่อที่จะไปเร่งรัดกระบวนการรวมไปถึงพิจารณาแนวทางในการแก้ไขกฎหมายหรือว่าระเบียบที่เป็นอุปสรรคอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะคุณวัชรพลกล่าวในช่วงท้ายค่ะว่าการพัฒนาแหล่งน้ำเนี่ยจำเป็นจะต้องบูรณาการระหว่างหลายหน่วยงานโดยเฉพาะกระทรวงทรัพยากรว่าก็เกี่ยวข้องกับพื้นที่ป่าไม้จึงเตรียมประสานกับนายสุชาติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้หน่วยงานทั้งสองกระทรวงและก็เร่งรัดกับโครงการต่างๆฟังเสียงทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะ
1: ภาพรวมทั่วประเทศตอนนี้นะครับกรมชลประทานก็ได้เตรียมการรับมือน้ำท่วมไว้หลายจุดแล้วครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับก็คือโครงการได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลารัฐบาลก็ได้อนุมัติงบกลาง800กว่าล้านลงไปซ่อมแซมคลองร .1 แล้วก็ซึ่งท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจแล้วก็ตัวกับผมเองท่านรัฐมนตรีปิยรัตน์เองเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ไปดูมาเรียบร้อยแล้วในการความคืบหน้าในการซ่อมแซมคลองร .1 ที่หาด
2: ช่วงนี้พักกันครู่เดียวช่วงหน้ามาดูกันหน่อยนะครับเห็นว่าวิป3ฝ่ายเขาประชุมกันยายนไปถึงต้นเดือนตุลาคมเนี่ยสภาผู้แทนจะมีการประชุม3วันต่อเนื่องกันจะเป็นเรื่องอะไร

0: ุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปจะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
1: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
2: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุก
3: ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
4: ซึ่งเป็นตัวแทนของกระจกน้ำท่วมขังในไร่นา
5: จึงขอหารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
6: มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต
7: ์หลายกฎหมายที่คุณอยากรู
8: ้นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
9: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็น
10: กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
0: เพราะรัฐสภาเกิดประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาเพื่อประชาชน
11: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
12: แต่ผมอยากจะบอกว่าเราที่ได้รับ
13: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
14: มาช่วยกันลดหวาน
13: ลดมัน
15: ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ

0: ันทีหยุดวงจรอุบาทมิจฉาชีพ
1: พ
2: ่อกลับมาติดตามกันต่อในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะต้องมีแล้วเนี่ยจันทร์อังคารจะเป็นคิวของสวประชุมกันพฤหัสศุกร์เนี่ยก็เป็นคิวของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสสแต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเห็นว่าจะมีการประชุมกันก็คือในวันศุกร์กันด้วยนะคะหลังจากที่วิปทั้ง3ฝ่ายมีมติรอนะคะเป็นพิเศษ3วันด้วยกันซึ่งจะเริ่มขึ้นในช่วงของปลายเดือนนี้นั่นเองค่ะพันวานิชค่ะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1 นะคะในฐานะของประธานกรรมการประสานงานร่วมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎรโดยมีการพิจารณากำหนดการนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษเพื่อที่จะไปพิจารณาร่างพระราชบัญญัติราษฎรและก็ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยที่ประชุมก็กำหนดให้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษโดยมีการกำหนดวันนะคะก็คือเวลาวันพุธที่ศาลระเบียบวาระการประชุมตามปกติวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมหรือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระทู้ถาม68ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางสุรเชษฐ์ปวีณวงศ์วุฒินะคะกับคณะเป็นผู้เสนอและก็ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรฉบับที่พ.ศ.โดยนายอรรถกรสิริรัตยากรกับ
3: วันศุกร์ที่2ตุลาคมนะครับก็เป็นการพิจารณาข้อปรึกษาหารือของราษฎรรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีแล้วกองทุนผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายนพร้อมกับพิจารณายติจำนวน2ถึง3ยติด้วยกันนอกจากนี้ก็ยังมีการพิจารณากำหนดวันประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันศุกร์ที่20พฤศจิกายนวันศุกร์ที่13พฤศจิกายนและวันศุกร์ที่20เรียกว่าเดือนพฤศจิกายนวันศุกร์เนี่ยโอ้โหหลายศุกร์เลยนะประชุมอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่ามีกฎหมายแล้วก็รายงานรวมถึงยติกระทู้ถามต่างๆค้างอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยครับคุณวิภาครับ
2: เรียกได้ว่าเป็นการที่จะไปลือดูการประชุมนี้นั่นเองเดี๋ยวก็ต้องมีพักการประชุมกันอีกเพราะว่ารอบ2เนี่ยเขาพักกันยาวนะ
3: ก็คือปีสมัย
2: ที่ใช
3: ่นั่นเองนะครับขณะที่เรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยก็ยังคงเป็นประเด็นหลายคนจับจ้องนะเอ๊ะฝ่ายค้านเขาจะมีการยื่นเรื่องขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อใดนอกจากนี้ก็ยังจับตามองอีกว่าการยื่นครั้งนี้จะเป็นม151หรือ152ก็คือจะลงมติหรือไปตามกันดูหน่อยกับคุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะก็กล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านที่จะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลบอกว่าต้องรอว่าฝ่ายค้านจะยื่นยติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อใดเมื่อยื่นแล้วก็คงจะมีเวลาให้ฝ่ายรัฐบาลได้ดูยติว่ามีเรื่องอะไรบ้างคงจะต้องใช้เวลาหลังจากที่มีดาและให้เวลารัฐบาลเพื่อเตรียมตัวประมาณ1สัปดาห์แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่าฝ่ายค้านจะยื่นยติเมื่อใดแต่อย่างไรก็ตามตนเชื่อว่าครม.ประเด็นทุกข้อกล่าวหาทั้งนี้ไม่ได้มีการเกณฑ์ข้อสอบว่าฝ่ายค้านจะยื่นยติเรื่องอะไรบ้างเพราะรัฐมนตรีแต่ละคนก็มั่นใจว่าที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาพยายามที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศส่วนคาดว่าฝ่ายค้านจะยื่นยติอภิปรายตามมาตรา151หรือมาตรา152ของรัฐธรรมนูญก็คงอยู่ที่ฝ่ายค้านนั่นเองครับ
2: รอดูความชัดเจนกันอีกครั้งด้วยว่าจะยื่นตามมาตราไหนจะยื่นให้มีการที่จะท้วงติงเป็นข้อสังเกตโดยไม่มีการลงมติก็สามารถทำได้แต่จะสามารถของการลงมติไม่ไว้วางใจเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะเนี่ยก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเห็นว่าฝ่ายค้านเนี่ยเขายื่นแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาทำการบ้านแล้วว่าเตรียมที่จะมี

0: มีหลากหลายเรื่องนะที
1: ่
0: เป็นประเด็นใหญ่ๆทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องนะครับเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นแบบนี้เป็นต้นไทยเอพาสปอร์ตอย่างเงี้ย
1: ค่ะอันนี้เดี๋ยวรอดูกันอีกทีนะออกมาพูดบางส่วนว่าอาจจะเป็นประเด็นนี้ไหมแต่ว่าเดี๋ยวรอดูความชัดเจนกับทางด้านของฝ่ายค้านกันอีกทีนะคะไปดูเรื่องของนวัตกรรมของเยาวชนกันหน่อยนะคะเนื่องจากว่านวัตกรรมเนี่ยจะมีส่วนช่วยนะคะในการที่จะไปสร้างสรรค์ผลงานต่างๆให้ควบคุมแล้วก็เข้าถึงเรื่องของการเมืองมากยิ่งขึ้นล่าสุดทางด้านของประธานรัฐสภาก็มอบรางวัลนะคะกับการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยประจำปี2569กันด้วยค่ะโดยนายโสภณ สารัมย์ประธานรัฐสภาและได้เป็นประธานพิธีประกาศผลนะคะและก็มอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยประจำปี2569รอบชิงชนะเลิศค่ะโดยประธานรัฐสภาได้มอบโล่รางวัลนะคะพร้อม15รางวัลในโอกาสนี้นายสมพลสารัมย์ประธานรัฐสภาได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วม งานประจำได้ให้โอวาทนะคะแก่ผู้เข้าร่วม งานประกวดนวัตกรรมว่าตนเองเนี่ยรู้สึกเป็นเกียรติและก็ยินดีที่สภาผู้แทนราษฎรได้จัดงานนี้แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาสถานศึกษาแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่ได้รับรางวัลโดยเฉพาะทีมจากภาคเหนือที่ได้รับรางวัลเกือบทั้งหมดใกล้เคียงกับทีมจากภาคใต้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านตนเองเนี่ยก็มีโรงเรียนจากจังหวัดยโสธรกับจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้รับรางวัลเช่นเดียวกันนะคะโดยนายโสภณ สารัมย์ได้กล่าวว่าเราทั้งหลายเนี่ยจะได้เห็นว่าโรงเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าโรงเรียนที่อยู่ตามชายขอบต่อไปในอนาคตจะได้รับการส่งเสริมและก็พัฒนาให้ดีขึ้นทางนี้ตนเองก็ขอเรียนไปยังส.ส.ที่มาให้กำลังใจนะตั้งแต่ตนเข้ามารับตำแหน่งเป็นประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรสิ่งที่อยากเห็นก็คือการพัฒนาเยาวชนที่ทำให้คำว่าประชาธิปไตยบ้านเราผลิดอกออกผลแล้วก็ผลที่ดีต้องเริ่มจากนักเรียนดังนั้นภารกิจหนึ่งในฐานะที่ตนเป็นประธานรัฐสภาก็มีความมุ่งมั่นนะคะที่จะทำให้ทุกโครงการไม่ว่าจะเป็นสภาวาทีสภาจำลองรวมทั้งโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยก็จะมีความเข้มข้นในการทำกิจกรรมของรัฐสภาแห่งนี้เพื่อที่จะไปเผยแพร่ในระดับของภูมิภาคให้นักเรียนในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมและก็มีจำนวนที่มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
0: ท่านประธานรัฐสภานะครับก็บอกด้วยนะว่าเราจะได้เห็นเยาวชนได้แสดงออกแล้วก็มีส่วนร่วมถึงความเป็นประชาธิปไตยบ้านเมืองก็ต้องค่อยๆดูไปในอนาคตนะครับต้องสร้างคุณภาพของคนในชาติวันนี้ตนเองตระหนักถึงเรื่องนี้อย่างมากโดยเฉพาะเมื่อวันอังคารที่15กันยายนที่ผ่านมาที่สภาเนี่ยก็มีการจัดเสวนานะครับวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพโดยเชิญรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมงานด้วยดังนั้นเมื่ออัตราการเกิดน้อยแล้วก็ต้องทำให้คนที่นักเรียนที่มาอยู่ที่นี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณภาพแต่มีเพื่อนของเราที่ยังขาดโอกาสจึงเป็นหน้าที่ของรัฐสภาและส.ส.จะต้องช่วยกันจริงจังในการพัฒนาเยาวชนให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่รัฐสภาได้ตั้งเป้าหมายไว้นะครับมีเสียงของท่านประธานโสภณ สารัมย์ครับ
2: ในปี70เนี่ยความเข้มข้นที่จะนำกิจกรรมของรัฐสภาแห่งนี้เผยแพร่ไปยังภูมิภาคโดยเฉพาะลูกนักเรียนในภูมิภาคต่างๆจะเข้มข้นยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีปริมาณมากขึ้นได้เห็นเพื่อนๆเราได้มาแสดงออกการมีส่วนร่วมการร่วมคิดการได้แสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตยบ้านเมืองเราต่อไปในอนาคตที่จะอยู่ได้ก็คือการสร้างคุณภาพของคนในชาติวันนี้ผมเองตระหนักเรื่องนี้อย่างมากเมื่อ2วันก่อนก็ได้จัดเวทีเสวนาวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพโดยเอารัฐมนตรีเอาท่านรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาฉะนั้นการเกิดน้อยแล้วเราต้องทำให้คนที่เกิดน้อยแล้วมีคุณภาพลูกๆนักเรียนที่มาตรงนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณภาพแต่ยังมีเพื่อนเราที่ยังขาดโอกาสเป็นหน้าที่ของรัฐสภา

0: เป็นหน้าที่ของท่านสมาชิกที่เราจะต้องช่วยกันอย่างจริงจังในการที่จะพัฒนาเยาวชนของเรา
1: ภายหลังกล่าวให้โอวาทเรียบร้อยนะครับท่านประธานสุพลนะครับในฐานะประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับผู้ที่เข้าร่วมงานแล้วก็มีนักเรียนจำนวนมากเนี่ยมาขอถ่ายเซลฟี่แบบนี้เลยคุณผู้ชมครับเข้าถึงเด็กแล้วก็เยาวชนอย่างมากเลยนะฮะก็ส่วนหนึ่งนะครับท่านประธานโสพลก็ได้พูดคุยกับเยาวชนนะครับว่าให้เขียนมาว่าวันนี้เราได้อะไรแล้วจะมอบรางวัลให้นะฮะซึ่งก็ได้เสียงตอบรับจากนักเรียนนะครับนักศึกษาบริเวณงานด้วยนะครับก็เป็นกันเองนะฮะถ่ายภาพกับคุณลุงโสพลนะอีกทั้งยังมีนักเรียนอีกรายนึงนะก็กล่าวกับประธานโสพลบอกว่าขอให้ท่านเนี่ยรักษาสุขภาพด้วยครับ
2: ภาพทิ้งท้ายเมื่อสักครู่นี้นะคะของแขนเลยนะห่วงเซลฟี่ห่วงแขน
1: เรียกว่าเป็นกันเองอ่ะเหมือนเป็นคุณลุงนะครับที่เปิดบ้าน
2: คือทางที่ประธานรัฐสภานะคะได้มีโครงการต่างๆเนี่ยก็มักจะพูดคุยกับน้องๆอย่างเป็นกันเองแล้วก็จะไม่เรียกตัวเองนะว่าเป็นประธาน
1: เรียกเป็นลุง
2: ใช่ให้เรียกว่าลุงเพราะว่าจะได้ใกล้ชิดกับเยาวชนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าท่านเองก็บอกนะคะว่าเรื่องของการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของทางด้านของวุฒิภาวะในช่วงใดช่วงหนึ่งเท่านั้นแต่สามารถที่จะเป็นเรื่องของทุกคนในช่วงวัยได้นั่นเองค่ะไปต่อกันหน่อยกับเรื่องของการโกงทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะยังไม่จบนะ
1: คือต้องบอกว่าเหมือนเป็นมหากาพย์ก็ว่าได้นะครับแต่ว่าทางสภาก็มีส่วนนะในการที่จะเร่งรัดในการที่จะให้ดำเนินการเนี่ยก็มีการเชิญหน่วยงานต่างๆมาคุยอย่างต่อเนื่
2: อง
1: ระดับผู้ใหญ่นะที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นน
2: ะ
1: มาคุยต่อเนื่องเลย
2: คือถ้าจะให้สังเกตชัดๆเลยตอนนี้ความคืบหน้าเราเห็นไปแล้วรายชื่อสำหรับผู้ที่ทำความผิดในการโกงก็คือผู้ที่เขาไปสมัครสอบ
1: มันก็ถือว่าไวนะฮะสำหรับการที่จะเขาเรียกว่าดำเนินการนะครับกับคนที่โกงสอบเนี่ยก็ร่วม 6,000 คนได้แล้วคนที่อยู่ในกระบวนการคุณผู้ชมครับ 14,000 กว่าคนนะฮะเงินหมุนเวียนตอนนี้ที่เขาเคาะออกมาแล้วเนี่ยกว่า320ล้านบาทล่าสุดก็เห็นว่าจะเริ่มนะครับที่จะมีการขจัดคนโกงออกไปเนี่ยตุลาคมนี้ครับโดยคุณอาจพลสันไตรภพสสศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานกรรมธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือกรรมธิการปปช.นี่นะฮะแถลงข่าวเลยเปิดเผยถึงผลการประชุมของคณะกรรมการบอกว่ากรรมธิการปปช.ที่ประชุมได้เชิญผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.พิเศษผู้แทนผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบพร้อมด้วยผู้กำกับการ3กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมาให้ข้อมูลนะครับความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีทุจริตสอบท้องถิ่นโดยทางผู้แทนสถ.รายงานนะว่าได้พบความผิดปกติในการประมวลผลการแก้ไขคะแนนสอบ 5,925 รายและตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องรวม 14,988 รายนะครับผลการดำเนินการมีผู้คงการบรรจุ 11,048 คนแก้ไขการบรรจุ71คนและผู้ที่ได้รับการบรรจุกรณีการแก้ไขคะแนนรวม 3,869 คนนะครับพ้นจากตำแหน่งทั้งหมดแล้วนะฮะแบ่งเป็นสอบไม่ผ่านแต่แก้คะแนนให้ผ่าน 3,402 คนสอบผ่านแต่คะแนนเดิมมีลำดับไม่ถึงคิวบรรจุ467คนจากนี้ก็จะเรียกบรรจุทดแทนนะครับตามหลักเกณฑ์ส่วนคดีอาญาและคดีแพ่งก็ยังดำเนินการต่อไปไม่ได้ยุติเพราะพ้นจากตำแหน่งฮะ
2: นอกจากนี้นะคะคุณอาจพลยังได้กล่าวนะคะว่าปปช.เองเนี่ยคาดว่าจะเริ่มแจ้งข้อกล่าวหาสำหรับชุดแรกนะคะในช่วงของปลายเดือนตุลาคม2569นี้ในส่วนของข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วก็ผู้ก่อนที่จะมีการทยอยดำเนินการกับกลุ่มอื่นๆอย่างเช่นนายหน้าเครือข่ายนายหน้าสายหลักที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบที่มี110สายทั่วประเทศมีการสอบปากคำนะคะสายหลักแล้วอยู่ที่55สายแล้วก็สายรองแล้ว23สายโดยปปช.ระบุว่าขณะนี้เนี่ยไม่ได้กันผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีทั้ง 6,000 กว่ารายไว้เป็นพยานในส่วนของ DSI แล้วก็ตำรวจปปช.ที่จะประชุมได้รับรายงานแล้วนะคะว่าสำนวนจากการสอบปากคำในจังหวัดศรีสะเกษรวมไปถึงกรณีของศาลที่ออกหมายจับนายหน้าศรีสะเกษ2รายด้วยกัน

0: ได้มีการส่งสำนวนคดีให้กับปปช.แล้วเมื่อวันที่31สิงหาคมแล้วก็15กันยายน2569ส่วนผู้แทนของเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ค่ะก็ได้มีการรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการยึดและก็อายัดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับคดีรวมอยู่ที่108รายการด้วยกันมูลค่าประมาณ320กว่าล้านบาทค่ะซึ่งครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์เงินสดและก็บัญชีธนาคารต่างๆของบุคคลประมาณ20รายก็แบ่งเป็นผู้ต้องหา11รายผู้ที่เกี่ยวข้อง7รายและก็อื่นๆอีกด้วยนะคะโดยอยู่ระหว่างการเปิดโอกาสให้กับเจ้าหน้าที่และก็ผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงที่มาของทรัพย์สินก่อนที่จะมีการเสนอคณะกรรมการธุรกรรมส่งสำนวนให้กับอัยการยื่นของปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ทางนี้สำนักงานปปง.ได้มีการดำเนินการในการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอค่ะก็จะต้องใช้พยานหลักฐานทางอาญาประกอบกันกับสำนวนของสำนักงานปปช.และก็จากการตรวจสอบณเวลานี้เนี่ยก็ยังไม่พบความเชื่อมโยงโดยตรงกับนักการเมืองระดับประเทศแต่อย่างใดค่ะ
1: พักกันอีกครู่เดียวช่วงหน้าพาไปเที่ยวราชบุรีสวนผึ้งกันหน่อยต้องบอกว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันซบเซาลงคุณวิภาต่างชาติเนี่ยก็ยังเข้าไม่ถึงนะครับสวในพื้นที่ก็พยายามผลักดันกันอยู่แต่ว่าสวเดินลงพื้นที่ไปนะฮะเห็นว่ามีแนวคิดต่างๆที่อยากจะยกระดับสวนผึ้งให้เป็นเมืองท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาตินั่นเองเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามกันครับ

0: สูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ได้เงินมาต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายได
1: ้ถ้าอยู่จนถึงอายุ80เพื่อให้มีเงินใช้เดือนละ 15,000 บาทอายุ60ก็ต้องมีเงินเก็บอย่างน้อย4ล้านบาทขึ้นไป
0: สูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40เรื่องเงินเรื่องซีเรียสนะครับ
2: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
3: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
5: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
6: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภา
1: คำถามที่คุณสงสัย
2: ผมกับข้างบ้านนะฮะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
1: ฎหมายที่คุณอยากรู
3: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
1: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 นถึง 15:00 นปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10 Hotline ปัญหามีทางออก

0: แล้วก็พยายามผลักดันกันมาโดยตลอดนะคะแต่ก็อาจจะติดขัดกันในหลายอย่างด้วยการที่นักท่องเที่ยวอาจจะไม่ค่อยได้ไปนัก
1: เมื่อกี้คุณพิพาบอกว่าเป็นเดทแรกใช่ไหมที่สวนพึ่ง
0: โอ้ยความลับนะเนี่ย
1: ที่สวนแรกกับสามีนะ
0: ใช่ค่ะเพราะเป็นสถานที่ที่สวยงามแล้วก็มีบรรยากาศที่ดีด้วยนะคะถ้าใครได้ไปเนี่ยก็น่าจะหลงรักแล้วก็ชื่นชอบ
1: แล้วช่วงนี้หน้าฝนนะ
0: ค่ะ
1: แล้วป่าแบบโอ้โหชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำนะภูของภูเขาอย่างเงี้ยเล็กๆอย่างเงี้ย
0: เชิญชวนจริงๆค่ะอยากให้ไปจริงเพราะว่ามีหลายสถานที่ท่องเที่ยวจริงๆแล้วก็มีหลายกิจกรรมให้เราได้เล่นด้วยนะคะโดยทางด้านของสมาชิกวุฒิสภาเองเช่นเดียวกันก็ฟังเสียงนะคะกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวว่าตอนนี้เนี่ยซบเซาจริงๆสำหรับที่สวนพึ่งนะคะก็อยากที่จะให้ประชาชนเดินทางเข้าไปนะคะท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการพูดคุยนะคะเพื่อที่จะเสนอกิจกรรมต่างๆอีเวนต์ต่างๆด้วยโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในกลุ่มภาคกลางตอนล่างค่ะนำโดยนะคะนายกำพลสุภาแพ่งที่ปรึกษาคณะกรรมการในฐานะของหัวหน้าคณะเดินทางพร้อมสมาชิกวุฒิสภาและคณะลงพื้นที่บ้านหอมเทียนอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเพื่อที่จะรับฟังและก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการและก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่หว่องอมรนิธิค่ะซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดราชบุรีนะคะและกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬาวุฒิสภาได้กล่าวถึงนะคะภาพรวมของการท่อง

0: ประเทศมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองค่ะ
1: ขณะที่เรื่องเที่ยวเนี่ยได้กินได้ใช้ของพี่น้องในหมู่บ้านคุณวิภาสามารถใช้ประโยชน์ให้ชัดเจนรวมถึงแนวทางการเช่าพื้นที่ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบเพราะเมื่อการท่องเที่ยวขยายตัวเนี่ยจากการกางเต็นท์ชั่วคราวอาจจะพัฒนาเป็นร้านอาหารห้องน้ำที่สะอาดนะครับแล้วก็สิ่งปลูกสร้างถาวรซึ่งต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายด้วยเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ป่านะฮะคุณภาวนาย้ำนะครับว่าการพัฒนาสวนผึ้งต้องสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจแล้วก็ความมั่นคงเพื่อให้การท่องเที่ยวเติบโตอย่างต่อเนื่องยั่งยืนพร้อมฝากถึงนักท่องเที่ยวว่าราชบุรียังมีดีกว่าที่คุณคิดนั่นเองครับ
0: นอกจากจังหวัดราชบุรีแล้วนะคะเรามีจังหวัดเมืองรองค่ะแต่ว่าก็อยากให้ไปเที่ยวกันเมืองรองนี่น่าสนใจนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจของเขาเนี่ยยังกลางๆอยู
1: ่
0: ของต่างๆเนี่ยไม่ได้ราคาแพงหยิบจับอะไรก็ง่ายไปหมดเลย
1: เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคอีสานก็คือหนองบัวลำพูนะครับเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยไปผมเองก็ยังไม่เคยไปยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหนองบัวลำพูเนี่ยมีอะไรดีมีอะไรเด่นแต่ที่แน่ๆนะในจังหวัดเขาใหญ่โตต้องมีของดีของเด่นแน่นอน
0: แต่จะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันหน่อยกับสกู๊ปรายงานพิเศษตัวนี้นะคะกับเที่ยวเมืองรองหนองบัวลำพูค่ะ
2: เมืองรองที่น่าท่องเที่ยวในประเทศไทยมีหลายจังหวัดแนะนำในนั้นก็คือจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นจังหวัดเล็กๆที่ตั้งอยู่บริเวณภาคอีสานตอนบนซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบประเพณีวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติจากการลงพื้นที่ติดตามการทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าจังหวัดเล็กๆแห่งนี้มีเสน่ห์หลายอย่างที่น่าดึงดูดใจเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวในชีวิตให้มากยิ่งขึ้นในเรื่องสินค้ามีสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายอย่างที่กลุ่มชุมชนได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนและเริ่มสินค้าแรกที่อยากจะแนะนำก็คือเครื่องจักรสานเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งโดดเด่นแปรรูปวัสดุธรรมชาติเช่นต้นคล้าและไม้ไผ่ตะพันที่เป็นเอกลักษณ์เช่นกระติบข้าวเหนียวกระเป๋าถือและของใช้ต่างๆโดยมีกลุ่มสตรีและวิสาหกิจชุมชนเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนและสร้างรายได้และก็ยังมีสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการย้อมผ้าและการย้อมสีธรรมชาติการย้อมผ้าจากใบฉนวนคือการผสมผสานแฟชั่นร่วมสมัยบวกกับนวัตกรรมเป็นสินค้าด้านแฟชั่นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและสินค้าอื่นๆที่สวยงามและมีเสน่ห์ในด้านอาหารที่ขึ้นชื่ออย่างจากข้าวหางข้าวหางคือข้าวเปลือกที่ผ่านกระบวนการแปรรูปด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวอีสานโดยการนำข้าวเปลือกไปแช่น้ำบ่มให้งอกจากนั้นนำไปนึ่งเพื่อล็อกสารอาหารแล้วจึงนำไปตากแห้งและสีเปลือกออกขั้นตอนนี้ทำให้สารอาหารและวิตามินจากเปลือกซึมเข้าไปในเมล็ดข้าวซึ่งจะทำให้การรับประทานปลาส้มซึ่งมีรสชาติดีอยู่แล้วแถมยังได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเพิ่มขึ้นสำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่อยากจะแนะนำแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสัก2แห่งอำเภอนาวังแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวสายชิลและสายธรรมชาติเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรับอากาศโอโซนบนทิวทัศน์ของสายน้ำของอ่างเก็บน้ำที่สวยไม่แพ้ที่ใดๆอีกที่หนึ่งคือหาดนนยาวอำเภอนนสังในพื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ที่นี่มีบรรยากาศสวยงามและปลอดภัยจากกลุ่มร้านค้าของชุมชนท้องถิ่นให้บริการและยังสามารถมาเล่นกิจกรรมสันทนาการผ่อนคลายได้และบริเวณมีแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดนั่นก็คือสะพานกระจกหรือสกายวอล์กภูแอนซึ่งอยู่บริเวณภูเขาตรงข้ามหาดนนยาวจุดนี้จะเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของจังหวัดหนองบัวลำพูสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้360องศาซึ่งถ้ามาแล้วก็ต้องห้ามพลาดก็คืองานประเพณีบุญบั้งไฟศรีบุญเรืองเป็นที่ถือว่าเป็นงานยิ่งใหญ่ตระการตานอกจากจะได้ชมขบวนรถแห่บั้งไฟที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงามตามลวดลายที่ประดิษฐ์อย่างวิจิตรแล้วยังมองชุมชนต่างๆในพื้นที่มาประชันอวดโฉมแข่งขันกันอย่างสนุกสนานงานประเพณีของที่นี่จะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนมิถุนายน

0: ให้เป็นสายเที่ยวช็อปชิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายท่องเที่ยวชิลๆหรือสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่อยากหาสถานที่ต่างการท่องเที่ยวเมืองรองอย่างหนองบัวลำภูจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอน
1: ลาคุณผู้ชมไปด้วยของการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่กับเรา2คนและทีมงานนะคะวันนี้คุณธีรพงษ์ธดันดิฉันวิภารักไทยอาจารย์ล่ามภาษามืออาจารย์สมชายวิจิตรไพศาลและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel

0: วัสดีครับวันนี้พบผู้แทนนะครับยังอยู่ในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรืองแล้วก็โนนสังแล้วก็นาวังในเขตรับผิดชอบของสสรุ่งเพชรศรีกัญจนาเหมือนเดิมครับวันนี้ภารกิจหนึ่งที่เราจะไปติดตามกันต่อครับก็คือในเรื่องของการตั้งเวลาเราลงพื้นที่ครับทางสสในพื้นที่จะพาไปดูของดีของเด่นของที่อยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับได้ลองเอาไปใช้หรือเอาไปชิมสักครั้งหนึ่งนะอยู่กับผมเหมือนเดิมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับรุ่งเพชรพามาชิมของดีนะครับของบ้านภูสีทองตำบลโนนเมืองนะครับมีปลาส้มนะครับอย่างดีนะครับวันนี้มากับท่านนายครับแล้วก็คุณพี่คนนี้คนสวยเราเนี่ยท่านคุณพี่ทิพย์นะครับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตำบลลำพูท่านสุดหล่อที่ยืนด้านข้างผมนะครับท่านนายกอบต.นะครับโนนเมืองท่านพี่บุญธรรมและขาดเสียไม่ได้เลยครับเจ้าของฟู้ดนะครับคุณแก๊ปนะครับ
0: ครับแล้วก็วันนี้ที่พามาก็คือเห็นทางท่านสสรุ่งเนี่ยนะครับบอกว่าคือที่นี่มันเรามีพื้นที่ที่เขตรับผิดชอบท่านติดกับเขื่อนอุบลรัตน์ก็เลยทำให้มีผลิตภัณฑ์ประเภทหนึ่งที่เขาเรียกว่าเขาเอามาแปรรูปแล้วก็โดดเด่นคือปลาใช่ไหมพูดถึงน้ำก็ต้องปลา
1: ใช่
0: เรียกปลาอะไรปลาส้ม
1: ปลาส้มนะครับปลาส้ม ซึ่งวันนี้ที่มาเนี่ยเพราะว่าอันดับแรกเลยคือรสชาติรสชาติที่มีความเป็นเอกลักษณ์เป็นส่วนตัวเดี๋ยวนี้ต้องให้ทางเจ้าของเขาพูดนะครับแต่เรื่องของผลิตภัณฑ์ที่พี่น้องได้เห็นเนี่ยก็คือบอกเลยว่าสดสะอาดทุกวันนะครับเดี๋ยวเรื่องของคุณภาพหรือรสชาติต้องให้เจ้าของเขาพูดเลย
0: ครับเดี๋ยวต้องถามทางด้านประธานวิสาหกิจชุมชนนะครับชื่อวิสาหกิจชุมชนชื่ออะไรนะฮะ
2: วิสาหกิจชุมชนภูเก้าฟู้ดครับผม
0: ครับแล้ววันนี้ที่ทำเรื่องของผลิตภัณฑ์คือที่เห็นเนี่ยหลักๆก็คือโลโก้ตรงนี้นะครับคือปลาส้มที่เป็นเรียกว่ามีการยกระดับขึ้นมาให้มีความโดดเด่นแล้วก็ไม่ใช่มีแค่ปลาส้มนะท่านผู้ชมครับมีแหนมหมูด้วยนะครับแล้วก็มีแจ่วบอง
2: แจ่วบองนะครับผมเองผมเลยตั้งใจว่าทำยังไงจะทำให้รสชาติปลาส้มรสชาติอาหารอีสานที่เป็นฝีมือของบรรพบุรุษของเราเนี่ยครับอยากจะเอาไปให้คนรุ่นใหม่ไปอยู่บนโต๊ะอาหารของคนรุ่นใหม่ได้ทานรสชาติอาหารปลาส้มแบบอีสานแท้ผมเลยตั้งใจว่าอยากจะพัฒนาอาหารที่เราทำในกลุ่มของเราเนี่ยจะต้องทำยังไงโดยการยกระดับให้มันสะอาดได้มาตรฐานอย.นะครับแล้วก็นำสูตรที่เป็นสูตรพิเศษที่เราได้ตกทอดจากบรรพบุรุษของเราคือสูตรในพานซึ่งเราได้นำข้าวหางมาหมักเป็นการหมักให้เกิดรสชาติที่เปรี้ยวกลมกล่อมกำลังดีซึ่งบรรพบุรุษปู่ย่าตายายเราระหว่างการเดินทางขึ้นภูขึ้นเขาซึ่งภูเขาของเราที่เราอยู่อาศัยก็คือภูเก้านะในการหมักจะมีระยะเวลาที่ปลาส้มเปรี้ยวกลมกล่อมกำลังดี

0: เราจึงได้รู้รสชาติในการหมักนั่นนี่คือเป็นเทคนิคที่เป็นความลับพิเศษที่ภูเก้าฟู้ดมีอยู่แล้วก็อยากให้ทุกคนได้มาชิมและสัมผัสแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อีกตัวนึงก็คือแหนมหมูนะตัวนี้เราก็ยกระดับผลิตภัณฑ์จากรสต้นตำรับที่เมื่อก่อนเป็นอาหารอีสานที่ห่อใบตองนะแต่ทุกวันนี้เราก็พัฒนามาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สะอาดนะพกพานะแล้วก็สามารถเอาไปเวฟไปนึ่งไปอบได้กับผู้กลุ่มคนทั่วๆไปที่ชอบอาหารอีสานนะครับลองมาเลือกหาผลิตภัณฑ์ชุมชนดีๆจากหมู่บ้านภูสีทองของพวกเราจริงๆข้าวหางนี่ก็คือเป็นภูมิปัญญาของคนหนองบัวลำพูของเราเมื่อก่อนมีการน้ำท่วมในพื้นที่ที่รับลุ่มทุ่งภูเก้าแถวริมพะเนียงนะมันก็จะมีการหมักของข้าวคนเฒ่าคนแก่เขาก็ได้เอาข้าวตัวนี้นะครับมาหมักให้เกิดการงอกพอการงอกเสร็จแล้วก็เอามาตากแห้งมานึ่งอีกทีนึงพูดง่ายๆคือนึ่งข้าวเปลือกเพื่อให้ลดน้ำตาลของข้าวลงนะฮะจากข้าวตาลเยอะอยู่แล้วพอน้ำตาลมันหายไปการมาหมักถ้าเป็นแหนมเป็นปลาส้มอะไรเงี้ยมันเลยทำให้รสชาติที่ไม่เค็มมากไม่เปรี้ยวมากมันเป็นความกลมกล่อมความนัวของอาหารอีสานนะฮะก็เลยเป็นที่มาของการนำข้าวหางเข้ามาสู่ในกระบวนการหมัก
1: คือในส่วนของเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสนับสนุนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างนี้ยังไงครับ
2: ซึ่งการยกระดับตรงนี้นะคะในส่วนของภูเก้าฟู้ดเองก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่เราได้คัดเลือกเพื่อที่จะทำผลิตภัณฑ์ซึ่งเมื่อกี้เนี่ยค่ะทางประธานนะคะได้กล่าวไปแล้วนะคะก็คือเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งเดิมเนี่ยเราใช้ใบตองในการห่อนะคะอันนี้เราก็ปรับรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ใหม่นะคะรวมถึงเรื่องของการนำภูมิปัญญาในท้องถิ่นการนำทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นในชุมชนมาขยายแล้วก็เพิ่มโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนในพื้นที่ได
1: ้ค่ะก็พูดง่ายๆว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นห้างได้แล้วนะครับทีนี้ท่านในอำเภอครับในส่วนของตัวแทนกระทรวงมหาดไทยนะฮะในพื้นที่มีเรียกว่ามีเรียกยุทธศาสตร์หรือแนวทางในการส่งเสริมพวกวิสาหกิจชุมชนตรงนี้ยังไงครับ
3: ครับในส่วนของการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนนะครับในมีหน่วยงานของกรมพัฒนาชุมชนนะครับไปออกพูดนะครับในงานสำคัญต่างๆนะครับที่เขาเชิญมานะครับสามารถที่จะเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของภูเก้าฟู้ดได้ครับ
1: คืออันนี้คือไม่ใช่มีฮะอันนี้เจ้าบองกินกับพวกนี้เป็นไงฮะ
4: พวกนี้เหรอ
1: กินกับเนี้ย
4: จริงๆอันนี้ต้องมีข้าวเหนียวต้องกินข้าวเหนียวนะนี่จะบอกต้องกินข้าวเหนียวมันจะอร่อยแต่ในตัวรสชาติของปลาส้มเนี่ยอร่อยอยู่แล้วผมเพราะผมเคยทาน
1: ครับเดี๋ยวขออนุญาตชิมด้วยนะฮะเดี๋ยวคราวนี้นะฮะเอามาชิมหน่อยนะครับเดี๋ยวทีละท่านแล้วกันนะครับนะครับจะให้เจ้าของก็กระไรอยู่นะฮะ
4: เดี๋ยวท่านนายเพื่อนก่อน
1: ครับผมท่านนายเพื่อนครับนะครับต้องครับนะฮะท่านเกษตรนะครับครับคุณท่านนายกครับเดี๋ยว
4: ผมแหนมหมูนะ
1: เอาลองแหนมหมูก่อนท่านแหนมเพลเป็นยังไงครับ
5: อร่อยครับ
4: คำแรกที่สัมผัสเลยนะครับไม่เปรี้ยวโดดมากอร่อยครับถ้าได้ข้าวเหนียวร้อนๆนะครับพี่น้องอร่อยมาก
1: ผมไม่รอแล้วนะครับผมกินแหนมปลาเลย
5: เว้นได้นะครับเว้นได
1: ้อร่อยครับยืนยันอร่อยอร่อยมากครับ
4: นี่แหนมหมูอร่อย
1: ครับถ้าอย่างนั้นอันนี้คือมาจากกระบวนการทอด
4: อร่อยปลาเนื้ออร่อย
1: ความอบครับเนี่ย
0: ตัวนี้อบครับเราสามารถใช้ไมโครเวฟอบได้เลยนะครับอบประมาณ5นาทีง่ายๆครับ
1: นะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้ท่านสสเชิญชวนนะครับว่าถ้าใครมีโอกาสเดี๋ยวมีเพจใช่ไหมครับ
0: ครับผมเพจ Facebook
1: เด็ดที่บอกชื่ออะไรครับ
0: ภูเก้าฟู้ดครับผม
1: ครับเดี๋ยวขึ้นที่ติดต่อที่หน้าจอตรงนี้ได้เลยของภูเก้าฟู้ดท่านสสครับอยากจะเชิญชวนว่าถ้าใครมีโอกาสได้ลอง
4: ก็อยากขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับที่ท่านใดสนใจนะครับผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนของภูเก้าฟู้ดของเรานะครับซึ่งจะมีทั้งแหนมปลาและแหนมหมูด้วยนะครับต้มหมูนะครับสามารถติดต่อได้ตามอีเลยครับว่าอร่อยจริงครับถ้าใครไม่ลองชิมนะบอกเลยว่าเสียใจ
1: ครับ

0: ลังจากที่ชิมของอร่อยๆนะครับอย่างปลาส้มนะครับที่พนนท์สั่งเรียบร้อยแล้วทีนี้ครับท่านสสพามาลงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญนะครับของจังหวัดหนองบัวลำภูอีกแหล่งนึงครับหลายๆคนไม่รู้นะครับว่าเขื่อนอุบลรัตน์เนี่ยนะครับมีพื้นที่ครอบคลุมมาถึงพื้นที่ของจังหวัดหนองบัวลำภูโดยเฉพาะโนนสังที่ตรงนี้เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวต้องให้ท่านสสได้แนะนำก่อนเลยครับ
1: ได้ครับวันนี้ที่เรามาเนี่ยคือของดีของหนองบัวลำภูอีกสถานที่นึงเลยนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งตรงที่เนี้ยเขาเรียกว่าหาดโนนยาวนะครับขึ้นอยู่กับอบต.ตำบลโคกใหญ่นะครับแล้วอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำภูซึ่งหนองบัวลำภูเนี่ยเป็นของขอนแก่นใช่ครับแต่ว่าพื้นที่ติดต่อเรานะครับพื้นที่หาดโนนสังโนนยาวเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความสงบแล้วก็มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากคุณบอลครับ
0: ครับ
1: อย่างที่เรานั่งอยู่ข้างหลังตอนนี้ก็คือสันเขื่อนอุบลรัตน์นะครับ
0: ครับ
1: นี่แหละครับก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีความงดงาม
0: ครับผมถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวมาในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งดูแลเรื่องกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวด้วยตรงนี้นะครับแล้วดูแลพื้นที่ตรงนี้ด้วยอยากให้ท่านนายกนะครับอบต.โคกใหญ่ได้เล่าถึงในเรื่องของฤดูกาลการท่องเที่ยวรายได้นักท่องเที่ยวถ้าอยากจะมาอย่างไรมีกิจกรรมยังไงบ้างในพื้นที่ที่เราพร้อมให้บริการครับ
2: ค่ะในส่วนของพื้นที่นะคะของหาดนนยาวเราก็จะมีกิจกรรมหลักๆก็เทศกาลสงกรานต์นะคะซึ่งก็จะมีรายได้ให้กับชุมชนและก็กลุ่มอาชีพที่เราสนับสนุนอยู่นะคะและก็ยอดจำนวนปีนี้นะคะของปี69ยอดจำนวนนักท่องเที่ยวก็ประมาณ 20,000 กว่าคนรายได้ก็ประมาณ7ล้านเศษๆเฉพาะในเดือนเมษานะคะแล้วก็ปี68ของเรายอดที่นักท่องเที่ยวเข้ามาไม่ว่าจะจำนวน21ล้านแต่ก็ดังขาดในเรื่องของการงบประมาณต่อยอดที่จะทำยังไงให้ทุกนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวทุกวันนะคะที่จะจ่อยอดยังไงแล้วท่านสสนะคะผลักดันงบประมาณในเรื่องของเรือข้ามฟากไปที่สกายวอล์กและก็สะพานสำหรับท้องถิ่นที่จะเชื่อมสกายวอล์กเช่นกันค่ะ
0: ครับก็เชื่อมต่อนะครับนี่ถามนิดหนึ่งครับว่าถ้าสมมตินักท่องเที่ยวปัจจุบันเนี่ยสายท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะเป็นยูทูบเบอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยถ้าจะอยากมาทำคอนเทนต์การท่องเที่ยวอะไรต่างๆให้บริการกับกลุ่มเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนครับ
2: พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับยูทูบเบอร์ทุกท่านที่จะเข้ามาทำข่าวแล้วก็สื่อประชาสัมพันธ์สำหรับแหล่งท่องเที่ยวหาดโนนยาวของเราพร้อมค่ะ
0: พร้อมเลยครับนะครับทำกิจกรรมได้ทุกอย่างเลยนะครับ
3: ก็สำหรับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนะครับก็พันนะครับกับแหล่งท่องเที่ยวหาดโนนยาวมากพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เคยดำเนินการมานะครับอย่างน้อยก็คือเราได้ลงพื้นที่มาประสานพื้นที่ตลอดนะครับแล้วก็สำหรับปี69นะครับทางงบประมาณของทางจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก็ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างไดโนวอเตอร์พาร์คเฟส2อย่างเงี้ยครับเป็นต้นนะครับแล้วก็กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับที่เนี่ยเป็นแหล่งสำคัญที่สำคัญมากครับซึ่งในปี70นะครับทางสำนักงานท่องเที่ยวก็ได้บรรจุแผนไว้ในแผนจังหวัดงบประมาณจังหวัดได้พอสมควรนะครับในเรื่องของการจัดกิจกรรมสิ่งสำคัญมากในการดึงเสน่ห์ของความเป็นหนองบัวลำภูมาเชื่อมปี71นะครับก็ได้คิดโครงการบรรจุไว้ในแผนเช่นกันทั้งจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในเรื่องของการจัดตลาดตามชายหาดเนี่ยครับจัดทุกเสาร์อาทิตย์นะครับในระยะกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการจัดแข่งขันกีฬาชายหาดจะสามารถที่จะสร้างงานอีเวนต์สร้างกิจกรรมต่างๆในพื้นที่เพื่อสร้างแรงจูงใจและสร้างการตลาดหรือสร้างการรับรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวได้มากขึ้นนะครับส่วนเหล่านี้ก็คือจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มาร่วมกันจัดกิจกรรมเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะทางประชาสัมพันธ์จังหวัดอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คืออันในบทบาทหน้าที่ของสมาคมท่องเที่ยวก็จะขับเคลื่อนแล้วก็พร้อมที่จะดำเนินการขับเคลื่อนให้ดีที่สุดครับ
0: แล้วก็มาที่ทางท่านในอำเภอนะครับว่าตรงนี้ในส่วนของอำเภอเองมีส่วนในการสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้ยังไงครับ
4: ครับในส่วนของอำเภอก็นำ

0: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวครับเพราะว่าอำเภอโนนสันนั้นมี10ตำบล107หมู่บ้านนะครับแล้วก็มีประชากรประมาณ 60,000 กว่านะครับซึ่งที่ผ่านมานั้นถ้านักท่องเที่ยวมาเที่ยวเนินโนนสันก็จะซึ่งเป็นที่ขึ้นชื่อนะครับไม่ว่าวันเสาร์อาทิตย์มาพักผ่อนนะครับเสร็จแล้วก็เทศกาลสำคัญเช่นที่ผ่านมาเทศกาลมหาสงกรานต์นะครับซึ่งได้จัดวันที่13 14 15นะครับซึ่งมีนักท่องเที่ยวมาจากต่างอำเภอและต่างจังหวัดนะครับและไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นนะครับก็นักท่องเที่ยวก็กลับไปด้วยความมีความสุขครับที่ได้มีความประทับใจสถานที่ท่องเที่ยวอาจยาวครับ
1: ในส่วนของจังหวัดเองนะครับมีแผนในการส่งเสริมและต่อยอดพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตรงนี
2: ้ในส่วนของงบกลุ่มจังหวัดนะครับปี66นะครับซึ่งก็ใช้งบประมาณไปแล้ว25ล้านเป็นเฟสที่1นะครับส่วนในเฟสที่2เพื่อให้มีความสมบูรณ์ขึ้นนะครับก็จะใช้งบดำเนินการนะครับซึ่งเมื่อมีความสมบูรณ์แล้วนะครับก็จะทำให้เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาได้แต่สิ่งที่จังหวัดร่วมกับการอำนวยความสะดวกในเรื่องของเส้นทางการสัญจรไปมานะครับแล้วก็สิ่งที่ท่านนายกแล้วก็คนในพื้นที่มีความคาดหวังก็คือว่าอยากสร้างสะพานเชื่อมระหว่างตัวหาดนนยาวกับสกายวอล์ก
1: ฝั่งนู้น
2: ใช่ครับผม
1: อ๋อนั่นก็เป็นเขาเรียกแลนด์มาร์กเหมือนกัน
2: ครับเป็นแลนด์มาร์กเหมือนกัน
1: คือสองแลนด์มาร์กเชื่อมกัน
2: เชื่อมกันนะครับเพราะว่ามันก็จะลดในเรื่องของการสัญจรไปมาใช่ไหมครับก็ความปลอดภัยความสะอาดการดูแลในเรื่องของที่พักอะไรต่างๆตอนนี้นะครับซึ่งจังหวัดก็ในภาพรวมของจังหวัดนะครับเราก็จะพยายามพัฒนานะครับในทุกอำเภอซึ่งมีทั้ง6อำเภอโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอย่างหาดนนยาวเนี่ยให้เป็นสถานที่ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนที่นโยบายของจังหวัดที่เราได้วาง
1: ท่านสสครับก็คือเรื่องที่ฝากเนี่ยก็มีทั้งในส่วนของท่านนายกด้วยท่านนายกบอกว่าคืออยากให้ท่านสสไปผลักดันงบประมาณนะครับทางท่านรองผู้ว่าเองท่านก็บอกว่าอยากให้ท่านสสเนี่ยลองไปผลักดันเรื่องของแนวคิดการหารือตรงนี้ในสภาเนี่ยท่านในบทบาทของความเป็นสสเองเนี่ยท่านมีแนวคิดที่จะเรียกว่าขับเคลื่อนหรือว่าแนวคิดต่างๆตรงนี้อย่างกรณีสร้างสะพานข้ามสองฝั่งเนี่ยมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเอาขออนุญาตสอบถามตรงนี้ครับ
3: ครับก็ต้องขอชื่นชมเลยนะครับคือแนวทางที่จะทำสะพานเชื่อมไปหาสกายวอล์กเราเนี่ยถือว่าจะเป็นแลนด์มาร์กอีกจุดหนึ่งนะครับในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเราก็จะเอาสิ่งนำสู่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อจะหารือนะครับไปส่วนที่ผลักดันงบประมาณลงมาในพื้นที่นะครับอันนี้ผมยินดีเลยครับท่านครับ
1: ครับแล้วทีนี้ถ้าสมมติประเด็นก็คือการเชิญชวนนักท่องเที่ยวถ้าที่ผมอันนี้สำคัญเลยเพราะว่าวันนี้การท่องเที่ยวที่มันไปได้แล้วดีมากที่สุดก็คือคอนเทนต์ครีเอเตอร์เราต้องยอมรับคือการท่องเที่ยวมันต้องไปกับยุควิทยาการดิจิตอลเรียกว่าดิจิตอลทัวริซึมเราก็จะพร้อมรองรับสำหรับกลุ่มยูทูบเบอร์กับคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยถ้าประสานท่านสสเนี่ยท่านสสจะยินดีเลยไหมยังไงครับ
3: ผมยินดีเลยครับ ผมยินดีมากเลยครับยังไงขอเชิญชวนยูทูบเบอร์ทุกท่านเลยครับท่านจะมาเที่ยวหาดนนยาวเนี่ยประสานมาทางผมได้เลยครับผมยินดีครับ
1: ไปที่ Facebook ท่านนะฮะ
3: ได้ครับ
1: มี Facebook
3: มีครับ
1: รุ่งเพชรศรีกัญจนานะครับบอกว่าอยากจะครับเพราะว่าท่านสสเองก็เป็นนักท่องเที่ยวคนหนึ่งสายแอดเวนเจอร์เหมือนกันนะฮะย้ำอีกครั้งครับว่าที่นี่มาแล้วได้อะไรมากกว่าท่องเที่ยวมีกินมีใช้ที่พักปลอดภัยอยากให้ท่านสสได้ฝากอีกครั้งนึงครับ
3: ครับก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศนะครับหนองบัวนะครับเป็นเมืองที่น่าอยู่ครับสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามอาหารอร่อยครับการันตีเลยครับหาดนนยาวท่านมาแล้วท่านจะประทับใจไปอีกนานเลยครับ
1: ครับเชิญนะครับเชิญเลยครับ

1การเปิดการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2550เรื่องได้เป็นเปิดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยครับ

0: เอาละครับแล้วก็นี่คือไฮไลท์ที่สำคัญครับในการลงพื้นที่ของสสรุ่งเพชรศรีกาญจนาครับที่อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำภูงานประเพณีสืบสานบุญบั้งไฟครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่า
1: เป็นไฮไลท์ยังไงครับของงานประเพณีวันนี้ในการลงพื้นที่ของเราครับ
2: เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือยซึ่งอยู่ในใจกลางของอำเภอศรีบุญเรืองครับแล้วไฮไลท์ของเขาคือบุญบั้งไฟของพวกเราเนี่ยของเทศบาลโนนสูงเปลือยเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนตอนสมัยที่ผมเป็นนายกเทศมนตรีก็ได้จัดขึ้นมาแบบยิ่งใหญ่นะครับแล้วทุกวันนี้ยิ่งใหญ่เป็นขึ้นทุกปีนะครับเป็นกิมมิคของจังหวัดหนองบัวลำภู
0: อยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวของประจำจังหวัดเลย
2: ใช่ครับถ้าเราจะมาเที่ยวบุญบั้งไฟของเทศบาลโนนสูงเปลือยนะครับก็คือเสาร์ที่2ของเดือนมิถุนายนทุกปีครับ
0: เสาร์ที่2ของเดือนมิถุนายนอะไรฮะการฟ้อนรำแต่งกายการประดับตกแต่งรถแห
2: ่
0: แล้วก็เห็นเรื่องของลายวิจิตรต่างๆมีเรื่องของและความเป็นมาทั้งเชิงประเพณีวัฒนธรรมอยากให้ท่านเล่าหน่อยครับว่าบางคนเขาไม่รู้ว่าไอ้ทำไมเนี่ยคนอีสานบ้านเราเนี่ย
2: ครับบุญบั้งไฟของพวกเราเนี่ยครับก่อนอื่นเลยก็คือเป็นการบูชาพญาแถนเพื่อที่จะให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลนะครับซึ่งขบวนเนี่ยจะประกอบไปด้วยบุษบงนะครับเหมือนเทวดานะครับเองนะครับวิถีชุมชนก็ไปด้วยและที่สำคัญก็คือขบวนฟ้อนรำที่ทุกๆปีมีการยิ่งใหญ่อลังการเพิ่มความสวยสูงเปลือยเนี่ยมีความยาวประมาณ2วันนี้มีประมาณสัก16ขบวนนะครับใหญ่มากครับ
0: แล้วอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับแต่ละขบวนเนี่ยคือเป็นตัวแทนยังไงครับของแต่ชุมชนเหรอฮะ
2: ใช่เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือยมีทั้งหมด7ชุมชนนะครับแต่ส่วนที่อื่นก็จะมีของวัดด้วยมีของโรงเรียนมีของวิทยาลัยชุมชนมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่เข้ามาร่วมด้วยครับ
0: ครับแล้วพอเอาไปเนี่ยก็เอาไปจุดจริงใช่ไหมฮะ
2: บั้งไฟจุดจริงก็จะเป็นพรุ่งนี้อันนี้เป็นขบวนแห่อ๋อ
0: ขบวนแห่เฉยครับทีนี้กิจกรรมเนี่ยตอนนี้นะครับที่มีการฟ้อนรำเราอยู่ที่หน้าว่าการอำเภอศรีบุญเรือง
2: ใช่ครับ
0: ทีนี้หลังจากนี้เนี่ยกิจกรรมเนี่ยเขาจะต้องทำยังไงกันต่อครับ
2: ครับกิจกรรมต่อไปก็เรียงลำดับตามที่จับหมายเลขได้ก็รำฟ้อนไปนะครับในระยะทางประมาณ5กิโลนะครับ 5-6 กิโลเพื่อจะกลับมาที่นี่ขบวนเนี่ยเขาจะผ่านตัวอำเภอเราเข้าไปผ่านเทศบาลผ่านชุมชนเข้าไปนะครับเพื่อจะให้พี่น้องมีส่วนร่วมสิ่งสำคัญครับคุณบอลคร
0: ับ
2: ประเพณีเนี่ยเราได้เอาวัฒนธรรมมาสู่ถึงการท่องเที่ยวและสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างก็คือรายได้ของพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอศรีบุญเรืองเทศบาลโนนสูงเปลือยนะครับซึ่งปีหนึ่งเนี่ยจะมีคนเข้ามาชมเนี่ยมากกว่า 10,000 กว่าคนนะครับ
0: ครับก็คือว่าคือเอาประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยนะครับแล้วก็เกิดการหมุนเวียนในชุมชนแล้วนอกจากนั้นเนี่ยพอภาพอย่างนี้เผยแพร่ออกไปคนต่างๆนอกพื้นที่นะครับผมเรียกว่าอย่างนี้แล้วเขา
2: ใช่ครับ
0: นะครับก็ดังนั้นนะครับตรงนี้นะครับก็อยากให้ท่านเนี่ยสสได้เชิญชวนสักหน่อยว่าถ้าใครนะครับสนใจอยากจะมาทำคอนเทนต์ก็ชาวศรีบุญเรืองยินดีต้อนรับแน่นอน
2: ขอเชิญชวนนะครับพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคนทั่วประเทศนะครับมาเที่ยวงานบุญบั้งไฟเทศบาลโนนสูงเปลือยครับจำไว้เลยนะครับว่าทุกๆเสาร์

0: ที่2ของเดือนมิถุนายนทุกปีครับผมรับรองเลยว่างานนี้ยิ่งใหญ่อลังการนะครับท่านมาท่านจะได้ความอบอุ่นหัวใจจากพี่น้องชาวอำเภอศรีบุรีรัมย์เป็นการต้อนรับเป็นอย่างดีครับ
1: ครับแล้วก็ต้องบอกว่า EP นี้นะครับที่เราจะปิด EP นี้เนี่ยนะครับยังไม่จบนะครับเพราะว่าในวันพรุ่งนี้ครับจะมีการจุดบั้งไฟแรก
0: ใช่ครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวเราก็จะมีกิจกรรมอย่างอื่นนะที่ไปตามอย่างเช่นการไปรับฟังในเรื่องของเสียงสะท้อนของทางด้านสถานศึกษาด้วยใช่ไหมครับก็ที่วิทยาลัยชุมชน
0: ใช่ชุมชน
1: แล้วก็เดี๋ยวไปในเรื่องของทางด้านบั้งไฟแรกบั้งไฟแรกเป็นยังไงฮะท่านสส
0: บั้งไฟแรกเนี่ยก็จะเป็นการจุดบูชาพญาแถนนะครับซึ่งจะเป็นบั้งไฟแสนของปีนี้นะครับเป็นบั้งแสน7ชุมชนที่จะเอามาบูชาเหมือนกันนะครับ
1: แล้วก็มีการประกวดแล้วก็
0: มีการประกวดใช่ครับ
1: คะแนนมีรางวัล
0: ใช่ครับ
1: แล้วมีกิจกรรมอะไรต่าง
0: แน่นอนครับแน่นอนครับ
1: เดี๋ยวภาพเดี๋ยวท่านก็จะเห็นนะว่าเดี๋ยวคืออันนี้คือแบบเป็นเรื่องของพิธีการแต่นอกจากนั้นเนี่ยพอกิจกรรมเริ่มแล้วเนี่ยความสนุกสนานเฮฮาเนี่ยมากันเต็มที
0: ่แน่นอนครับแน่นอน
1: เอาเชิญชวนมานะครับอย่าลืมนะครับงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟศรีบุญเรืองวันที
0: ่วันเสาร์ที่2เดือนมิถุนายนทุกปีครับ
1: ครับเอาละครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องกิจกรรมแล้วก็ EP หน้านะครับเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจยังอยู่ในพื้นที่ของหนองบัวลำภูศรีบุญเรืองของสสรุ่งเพชรศรีกาญจนาครับเดี๋ยวเราลากันไปก่อนครับพบกัน EP หน้านะครับผม
0: ครับ

0: บเรืออีกหนึ่งบ้างสำ
1: หรับนักเลย
2: จากนั้นจะเที่ยวดาควายคุ้มสูงคุ้มสูงโลกเธอจะต้องใจใจใจใจหลักจากสำหรับ

0: กูต่อยแผ่นดินกลบหน้ากูไม่มีวันยกลูกสาวของกูให้กับไอ้คนพนัน
1: ไอ้ดำเข้ากับรังแขคนขับรถโพทองส่วนเขาอะเด็กวิญญาณไอ้ครูระวังมึงจะเสียใจ
2: เพื่อนมอบชีวิตให้โก้แล้วก็อย่าทิ้งเพื่อน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการตามเรื่องตามรอยวันนี้เพื่อมาตามรอยหนังสะพานรักสารสิน2216ที่สร้างสรรค์โดยไผ่ร้อยก่อร่วมกับแม่เรียงฟิล์มครับซึ่งหนังเรื่องนอกจากเราจะได้เห็นเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวที่ถูกกีดกันแล้วก็ยังมีเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้ที่น่าพาคนตามรอยของเราไปสถานที่ตามรอยหนังที่ไหนบ้างไปติดตามกันครับ
1: สวัสดีค่ะชื่อกิฟชนิศราวัชรพงษ์วานิชค่ะอาชีพนะคะทำธุรกิจส่วนตัวค่ะกิจกรรมยามว่างของกิฟก็คือชอบท่องเที่ยวดูหนังและฟังเพลงค่ะพอพูดถึงในเรื่องของการดูหนังนะคะกิฟก็มีความประทับใจภาพยนตร์เรื่องสะพานรักสารสิน2216ค่ะจากค่ายแม่เรียงฟิล์มนะคะเรื่องนี้ทำให้กิฟได้รู้สึกว่าภูเก็ตมันมีอะไรน่าเที่ยวมากๆนอกจากบรรยากาศของธรรมชาติที่สวยงามแล้ววัฒนธรรมประเพณีต่างๆก็น่าสนใจค่ะฉากมากๆที่เอามาแบบให้เพื่อนๆได้ดูกันนะภาพยนตร์เรื่องนี้แหละซึ่งกิ๊บอยากรู้ว่าทีมงานเขาจะพากิ๊บไปตามรอยที่ไหนเดี๋ยวเพื่อนๆไปตามรอยพร้อมๆกิ๊บนะคะว่าจะเป็นฉากไหนในนี้ตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ

0: ุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความรักทั้งสองนะคะแล้วก็ยังเป็นจุดที่เกิดโศกนาฏกรรมสุดเศร้าด้วยในภาพยนตร์แห่งนี้นะคะปัจจุบันนี้ค่ะบริเวณแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้เยี่ยมชมความสวยงามกันนะคะโดยในอดีตค่ะสะพานสัญจรแห่งนี้นะคะเป็นสะพานเชื่อมต่อจังหวัดภูเก็ตไปยังจังหวัดพังงาค่ะโดยในเรื่องนะคะตัวละครนะคะจะเป็นโชเฟอร์ขับขี่พาผู้โดยสารข้ามฟากบริเวณฝั่งนี้นั่นเองปัจจุบันสะพานสัญจรแห่งนี้ปิดตัวลงไปแล้วนะคะมีสะพานเชื่อมต่อใหม่เชื่อมระหว่างภูเก็ตไปยังพังงาค่ะแต่ว่าบริเวณแห่งนี้นะคะปัจจุบันกลายเป็นที่ท่องเที่ยวให้เราได้เยี่ยมชมความสวยงามกันเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะ
1: คุณผู้ชมครับสะพานสารสินเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตเป็นสะพานที่ถูกปรับปรุงให้กลายมาเป็นสะพานคนเดินและยังมีหอชมวิวอาคารแปดเหลี่ยมที่ออกแบบในสไตล์ชิโลโปรตุกีสผสมผสานกับรูปแบบอาคารหลังคาทรงปัญญาแบบภาคใต้ครับโดยสะพานแห่งนี้จะเป็นสะพานแห่งแรกที่เชื่อมต่อ2จังหวัดเข้าไว้ด้วยกันคือจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตตั้งอยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข402ซึ่งความยาวทั้งหมดนั้นประมาณ660เมตรกรกฎาคมพุทธศักราช2510ครับ
0: และตอนนี้ค่ะกิ๊ฟก็อยู่บนสะพานสารสินนะคะซึ่งเป็นการมาครั้งที่2ของกิ๊ฟค่ะยังได้มารับพลังงานดีๆแล้วก็โมเมนต์ดีๆความสวยงามบนนี้ด้วยค่ะซึ่งใครไปใครมาจังหวัดภูเก็ตห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะที่สำคัญค่ะจุดนี้ค่ะยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามมากๆเลยเพราะฉะนั้นอย่าพลาดเด็ดขาดนะคะมาเก็บภาพความประทับใจดีกว่า

วยมากค่ะเพราะฉะนั้นใครไปใครมาภูเก็ตอย่าลืมมาเช็คอินนะคะแล้วก็มาถ่ายรูปที่นี่เด็ดขาดเลยค่ะและที่สำคัญค่ะทีมงานจะพากิ๊บไปที่ไหนต่อลุ้นมากๆเลยเดี๋ยวเราตามไปดูกันดีกว่า

0: thật ra yếu chứ sức xa được đẹp đi
1: เพื่อนว่าพิธีลอยเลือดมันก็สะท้อนถึงวิถีชีวิตและความเชื่อของคนในท้องถิ่นและมันก็มีความเป็นศิลปะด้วยนะเป็นความดีงามที่เราควรจะต้องรักษากันเอาไว้อ่ะโดยเฉพาะชุมชนชาวเล
2: ทุกคนคะจำภาพนี้ได้ไหมคะนี่ก็คือหนึ่งในฉากภาพยนตร์ของเรื่องสภารักสารสิน2216ค่ะวันนี้ค่ะนัดกับปะว่ารักเอาไว้ที่หาดแห่งนี้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่เจอปะเดี๋ยวเราไปตามหาปะกันก่อนดีกว่าค่ะไปค่ะแล้วนะคะซึ่งเขาเรียกว่าเป็นปราชญ์ผู้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องแบบสวัสดีค่ะป้า
3: สวัสดีครับ
2: ป้าคะกิ๊บมีรูปมาให้ดูอันนี้เขาเรียกว่าประเพณีอะไรเอ่ย
3: อันนี้ปลาเป็นลอยเรือเนี่ย
2: ลอยเรือ
3: ลอยเรือกระโดดโคลนลูกนะ

0: ย
1: ถ้าสักคุณว่าเจ็บไข้แม่บ้าจะเราบนกล่าวแล้วก็เราไปสำโค้งเส้นเรือเป็นสะดุเคราะห
0: ์ก็คือเป็นเรือสะดอกเคราะห์ค่ะ
1: สำหรับอยู่ในหมู่บ้านต้องให้ไปตามใต้แม่น้ำคงคาเข้าไปก็จะไปเป็นจุดนะลูกนะก็จะไปถ้าสมมติว่าถ้าไปก็ลายาก็ลายา
0: ก็คือปล่อยไปเลย
1: ไป
0: อย
1: ู่
0: เกาะไหนก็แล้วแต่ไป
1: เ
0: ลย
1: ตามเจ๊ก็ไปอยู่เกาะนี่ตามเจ๊ก็ไปตกค้างแกได้ก็เข้าไปซึ่งเกาะแล้ว
0: แล้วอย่างเงี้ยค่ะประเพณีแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นบ่อยไหมคะ
1: ประเพณีนี้มันตั้งแต่สุภาพบุรุษเข้ามา
0: ค่ะ
1: ท้ายสดมาเรื่อยมาเรื่อยไปหาป้าว่าหลักกันเลยป้าว่าหลักก็ศึกษามาเรื่อยมาเรื่อยผมมดเคยก็มาถึงป้าว่าหลักกรรม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในป้าว่าหลักทำได้มดแต่ว่าทำภาษายาวีทำภาษาอิสลามทำภาษาพุทธมันไม่ได้ต้องเป็นพระสับปะไม่ส่งไม่ได้ในเรือนี่ก็จะตัดทำเสื้อผ้ารูปอะไรก็ใส่ไว้ในเรือก็จะทำเว็บรูปคนก็ให้ดูในเรือแล้วก็จะมีคนยั่วเรือคนอยู่ท้ายเรือแต่นี่ปะทำให้แบบเรือแต่นี่เป็นเรือจำลองชะโดโคร
0: หนูเห็นคนหน้าคายปลาด้วยปลาเล่นด้วยป่ะเนี่ย
1: ปลาไปผู้ทรง
0: อ๋อเล่นด้วยแต่เป็นผู้ทรงพิธีนี
1: ้
0: ตามรอยประเพณีแล้วยังมาตามรอยดาราด้วยนะคะ
1: ปลาและคนทำป้าทำหมดเลยตั้งแต่นู่มาจนกระทั่งตรงนี้ป้าทำหมด
0: ต้องเป็นป้าทำคนเดียวสำหรับประเพณีนี้
1: เพราะว่าซาลงไปสำรับนี่ส่งเรือให้เขาเรือไม่ต้องมาครูแล้วต้องส่ง
0: จริงๆเลย
1: ทำจริงๆเลยเรือซาลุกรถเลยจำลองเนี่ยต้องทำแบบเหมือนนวลและอาชาทำแบบทำเรือจริงเลยมันไม่ได้เนี่ยเราทำแบบเลยจำลองให้
0: แต่ถ้าทำแบบเรือจริงๆอะค่ะป้าปกติคือปีนึงเราจะได้เห็น
1: ทำโซ่กลาง
0: สองครั้ง
1: โซ่กลางเดือน6กับเดือน11พอจึงเดือนก็พักลืม14ขามพอที่มาขามจะทำน้องมาเลยมาไหว้แก่ล่าสุปาพระต่างให้เขาโคกลางคืนเพราะจะลงไปแก่เรือทำรถทำต้องเรือสะดวกโขโ
0: อแล้วอย่างเงี้ยค่ะป้าถ้านักท่องเที่ยวสามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมประเพณี
1: ได้ได้เม็ด
0: จะถึงล่าสุดที่จะมีขึ้นเนี่ยวันไหนคะป้า
1: จะเร่งปลาซ่าคนพื้นบ้านเราก็เยี่ยมวันเดือนหก14ขามกลางคืน
0: 14ขาม
1: สิบสี่สิบห้าขามนั่นลูกนะ
0: ค่ะ
1: ก็จะมีพวงมาเลยไส้สิ้นเรียบร้อยไม่ตกไม้ก็จะประดับหมดเลย
0: อันนี้
1: ประดับไม่ได้
0: อ
1: ัน
0: นี้ประดับไม่ได้แต่คือถ้าของจริงก็คือเราอ่ะถ้าสมมติว่าเป็นนักท่องเที่ยวเราก็สามารถเอามาประดับคือสะดอกคอไปด้วย
1: แต่ว
0: ่
1: าจะทำแบบนี้จะทำปะทำแก่บ้านนะทำตัวจริงเลยดอกไม้ดาวเรืองนี่จะเต็มไหม
0: แล้วประเพณีเนี้ยค่ะปะเราจะต้องค่ะ
1: กลางวันทำเรือโคน
0: ทำเรือก่อน
1: ทำตั้งแต่ตีสิบเช้าทำเลยเสร็จพอประมาณครับตีหกถึง
0: จะลอย
1: ลอยสัมปิทีได้จะลอยจะทำนั่นแล้วจะทำหลายนั่นแล้วทำทำได้สำเร็จจำพุมือได้แล้วทำกาซ่วงกาซ่านแล้วอันนี้มันไม่มี
0: อันนี้ไม่มีในหนังไม่ได้มีแล้วอย่างเนี้ยป้าถ้าแบบตอนช่วงกลางวันเราทำลอยเรือกันแล้วเนี่ยตกกลางคืนเรามีลำวงลำวงยังไงบ้าง
1: ตกแกมือแกด้วยยังไงเปิดปิทีแล้วก็ป้าแล้วมาเปิดให้เรา
0: ป้าก็เอาอีกป
1: ้
0: าเอาหมดเลยทั้งเพ

0: ทุกอย่างเลยก็14ครั้งที่ลำวงที่เต้นลำวงก่อนป้าก็มาเปิดพิธีให้เขาลำ
1: แล้วแล้วป้าคะกิ๊บอ่ะเห็นในภาพยนตร์นี่ก็คือประเพณีนอนหาด
0: อ๋อนอนหาด
1: นอนหาดคือประเพณีตรงเนี้ยสำคัญยังไงอะคะป้าน
0: อนหาดก็มันสำคัญสมมติว่าชายคลายไม้บ้าก็บนหวังเป็นนอนหาด
1: ก็
0: มา
1: สะดอกเคาะเหมือนกัน
0: เหมือนการเสียบชาดกลูกคนหลายย่างกับลาวคนหลายย่างมันจะแบบลอยเรือแบบเขาเหยียกว่าภาษาเราก็มีขี้หุยก็อย่าขี้หุยนั่นแหละสำคัญจ้ะเพราะว่าบนขี้หุยอันนึงไปแก้เมื่อยแก้ยิ่งหลุดเดียวทำไว้ก็มาบอกจับดีกุ้ยเพื่อเลยทีสับสักอันสองอันเอาไว้คนป้าทำดีถึง18-19อันแต่ทำมาไว้นะลำเกยเคยจะไปสะดุ้งเราลำเกยแก้เมื่อยจะตึกทำได้เลย
1: พูดง่ายๆว่าประเพณีลอยเรือลงเลแล้วก็ประเพณีนอนหาดเนี่ยเขาหมายถึงประเพณีที่เกี่ยวกับการสะดอกเคาะนะคะซึ่งก็สามารถมาร่วมกิจกรรมได้มีประเพณีมีขั้นตอนอะไรทุกอย่างป้าดูแลให
0: ้ไอ้นูโนรีใช่ไหมมันเดือน3
1: เดือน3อ๋อ
0: 11 12 13 14 15 5คืน
1: 5คืนต้องอยู่ยาว5คืน
0: ยาวเลยก็จะก็คนกับเอเซียมานอนกัน
1: เดี๋ยวป้าพาหนูไปชี้จุดที่เขาแบบทำพิธีในรูปอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ได้ไหมคะ
0: ป้
1: าพื้นที่ตรงไหนที่เราแบบจุดที่ทำพิธีตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยตาม
0: ใน
1: ฉากเลย
0: ได้
1: เดี๋ยวป้าพาไปเด
0: ี๋
1: ยวคุณผู้ชมเราจะตามไปดูกันนะคะ
2: สำหรับประเพณีลอยเรือลงเลนี้นะครับก็เป็นการสืบทอดความเชื่อเรื่องการขับไล่สิ่งอัปมงคลของชาวเลโดยให้สิ่งไม่ดีเหล่านั้นลอยไปกับเรือครับที่ผูกพันกับทะเลจึงมีความเชื่อว่ามีเทพผู้ปกปักรักษาในทะเลและบนเกาะจึงต้องทำพิธีเพื่อบูชาให้ปกป้องคุ้มครองพร้อมกับปล่อยเคราะห์ภัยสิ่งไม่ดีให้ออกไปจากหมู่เกาะซึ่งประเพณีลอยเรือจะจัดขึ้นในจังหวัดทางภาคใต้ภูเก็ตกระบี่พังงาสตูลและตรังครับหากนักท่องเที่ยวต้องการไปสัมผัสประเพณีนี้ก็สามารถติดตามรายละเอียดตามแต่ละจังหวัดที่จัดกิจกรรมได้ครับ
0: ยิบเกเลยยี่กี่ป้าไหม
1: ใช่อันนี้ไหมคะป้า
0: ใช่ลูกชาย
3: เออตาจีไปน้องว่าอย่าว่าอย่าก้าวตาว่าอย่าก้าวเราไปตาเรือกัดมาจีโต้เจ้าไว้บางคืนนัดนะลูกอะหลอกอะจี้อะน้องใส่ลูกหลอกโดหน้าว่าเล่นอกไปไหมมัด
1: นี่กิ๊บเตรียมมาเลยกำลังจะถามป้าพอดีเลยค่ะว่าไอการแสดงเขาสามารถหาดูได้ที่ไหนได้ไหมคะป้า
0: จี้กี่ป้านี่มันพื้นที่มันยังมาควายลูกควายโคนควายนุ่มมาแต่ว่าหลอกเลยเสียเขาจะหลับไปเกมื้อยหลับไปทำบุญบ้านหลับเตรียมงานบ่าวสาวนานได้เม็ดแกว่าภูเก็ตตัวนี้มันไม่มีเร็ว
1: อ๋อหาดูยากแล้ว
0: อายุยะเร็วถ้าจะเอามาเนี่ยนั่งของสะพานลักษณะสิ้นของเอกเชยออกมานั่นแหละยัง
1: อ๋อแล้วการแสดงลิเกป่าแตกต่างจากการแสดงลิเกปกติยังไง
0: ไม่เหมือนกันกับยีเกนุกับยีเกป่าเนี่ยคนละเรื่องกันเลย
1: ยังไงอะคะ
0: ไอ้นุยีเกนุก็แต่งชุดแบบนูเสียนี่ก็เสียงชุดแบบบ้าน
1: ๆ
0: มันไม่เหมือนกันลูก
1: ก็ถ้าอยากจะหาดูอย่างเงี้ย
0: เราต้องรับเขาคู่มืออยู่ประมาณกับ15-16คนถ้าไปรักษาผลนี่มันก็ว่าเขาไปเกะช่วยๆได้จะได้ต้นบุญเบฟก็จะยังครบมีโครงมีทับมีชิงมีเคลอะไรก็หลายอย่างลูก
1: ก็คือมีตัวละคร
0: ตัวละครก็มา
1: ค่ะเพราะว่าในหนังอ่ะกิ๊บเห็นว่าน
0: ักมากล่าวๆไม่กี่คนอันนี้มันก็ดารานั่ง
1: ใช่อันนี้ก็เหมือนพระเอก
0: ดำ
1: ถ้ามันหาดูได้ยากแล้วก็ไม่รู้จะหาดูได้ที่ไหนกิ๊บแนะนำว่าดูในสภารักษาสิน2216ก็ได้ต้องขอบคุณป้าว่ารักมากเลยนะคะที่วันนี้ทำให้กิ๊บได้เรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมที่เก่าแก่ไม่ว่าจะเป็นประเพณีลอยเรือลงเลนะคะประเพณีนอนหาดแล้วก็ลิเกป่าซึ่งได้ความรู้มากๆเลยวันนี้ป้ามีอะไรจะฝากกับท่านผู้ชมหรือรุ่นหลานที่จะให้ช่วยอนุรักษ์ประเพณีเหล่านี้ยังไงบ้างคะ
0: ไอ้เรื่องลิเกป่านี่มันไล่10ปีศตวรรษแล้วนะตั้งนานเส้นนานเลยตั้งปบุรุษมาดูนั่นแหละให้สำคัญไปนานๆนักยิ่งนะ
1: ค่ะก็คือป้าก็อยากจะให้รุ่นลูกนี่ดูแลกันต่อไปสืบทอดกันต่อไปนะคะก็ฝากคุณผู้ชมที่ได้ดูได้สืบทอดกันด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณป้ามากนะคะ
0: ครับ

0: คุณผู้ชมครับการแสดงลิเกป่าเป็นการได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติปีพุทธศักราช2555ได้รับอิทธิพลบางส่วนมาลายูส่วนของทำนองเพลงนั้นเป็นเพลงไทยเดิมและการไล่รำก็นำมาจากโนราครับโดยการละเล่นนี้ก็ได้สร้างความสนุกสนานแก่ผู้ชมแต่ในปัจจุบันก็หาชมได้ยากมากแล้วจริงๆแหละครับ
1: กิ๊บก็อยู่ที่หาดที่ไม่ไกลจากสะพานสารสินค่ะคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าสะพานจะอยู่ด้านหลังของกิ๊บนะคะพี่กุ้งเอาไว้นะคะพี่กุ้งก็คือชาวบ้านในชุมชนหาดปากพระกิ๊บและตอนนี้พี่กุ้งก็อยู่กับกิ๊บแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่กุ้ง
2: สวัสดีจ้า
1: ค่ะ
2: แล้วน้องกิ๊บรู้ไหมทำไมพี่ถึงนัดน้องกิ๊บมาที่นี่
1: อันนั้นอันนั้นกิ๊บทำกันบ้านมาค่ะคุณผู้ชมค่ะจะเห็นว่ากิฟทำรูปตัวนี้มานะคะซึ่งเป็นฉากในภาพยนตร
2: ์
1: ที่ตัวละครทั้งสองท่านเขามาเดินเล่นแถวนี้ใช่จุดเดียวกันไหมคะพี่กุ้ง
2: ใช่จ้ะ
3: วันพิธีลอยเรือลงนี่อยู่ได้มาไหม
4: ได้อ่ะแต่คงได้แค่ตอนกลางวัน
3: เอาแล้วพิธีนอนหาดล่ะ
4: ตาคงไม่ให้อยู่จนถึงขำแล้ว
3: บอกหลวงวัดไม่ได้เหรอกับซ่องคนนี้เดี๋ยวเสร็จงานเดี๋ยวไปส่งที่บ้านเอง
4: จักรจันทร์ทะเลทุ่งหนึ่งค่ะ
1: จุดนี้มีความสำคัญยังไงคะพี่กุ้ง
2: จุดเนี้ยเดิมทีก็คือมันจะเป็นแหล่งจอดเรือของชาวประมงเพราะว่าลักษณะพื้นที่มันจะเป็นอ่าวหลบลมได้ดีแล้วก็วิถีชีวิตของแต่ละคนก็จะเป็นไปตามอาชีพของแต่ละบ้านแต่ส่วนใหญ่อะจะทำประมงกันเป็นหลัก
1: แล้วจุดเนี้ยค่ะเวลาเขาหาปลาหาอะไรเนี่ยเขาสามารถที่จะมาตั้งขายเราเห็นได้เลยไหมคะพี่กุ้ง
2: ถ้าเรามาแต่เช้าสามารถซื้อปลาได้เลยมาได้เขาก็จะมาขึ้นขายตามขอบตามเขื่อนนี่เลย
1: ราคาค่ะ
2: ราคาก็อยู่ที่การตกลง
1: โอ้สดแน่นอน
2: จากปลาสดที่ขึ้นจากทะเลเลย
1: ค่ะ
2: แล้วก็บางตัวอาจจะยังเป็นอยู่ก็ตกลงราคากันได้เลย
1: โอ้แบบว่าสดสดเป็นเลยแล้วชาวประมงกับชาวเลเนี่ย
2: ประมงกับชาวเลจะต่างกันตรงจุดที่พักอาศัยชาวประมงเนี่ยจะมาจอดรถที่นี่แล้วก็พักที่นี่ส่วนชาวเลจะมีบ้านส่วนใหญ่อยู่ทางอีกด้านนึงของสะพานแต่ก็เป็นชุมชนท้องพื้นที่ที่เป็นชุมชนใหญ
1: ่เป็นชุมชนของชาวเลอยู่แล้วใช่ไหมคะ
2: แต่ว่าของชาวเลที่มีอยู่มานี่เพราะว่ามันหลบลม
1: และชาวบ้านที่เนี่ยค่ะนอกจากการทำประมงแล้วเนี่ยเขายังทำอะไรกันอีกบ้างคะณปัจจุบันนี
2: ้คนที่ทำประมงก็จะทำเป็นอาชีพแล้วก็คนบางคนจะมีอาชีพเสริมเช่นถ้าสมมติว่าหัวค่ำไปออกเรือกลับมาตอนเช้านอนพักผ่อนสักแป๊บนึงเขาก็จะไปทำงานตัวอื่นอีก
1: งานประจำ
2: จ้ะเช่นอาจจะเป็นงานรับจ้างหรือว่าเป็นงานทั่วไปที่มีคนจ้างหรือบางคนอาจจะมีงานเป็นอาชีพหลักของตัวเองหรือบางคนอาจจะเอาปลาของตัวเองไปขายถ้าได้เยอะ
1: ค่ะ
2: มันก็จะมีหลายรูป

0: รูปแบบแต่โดยหลักจริงๆก็คือจะเป็นชาวประมง
1: พี่กุ้งคะแล้วถ้านักท่องเที่ยวจะมาเล่นน้ำเนี่ยสามารถเล่นหาดไหนได้บ้างคะ
0: เป็นหาดปากพันนี่แหละแต่ว่าเดินไปอีกนิดนึงเดินไปพ้นตรงนี้ก็จะเห็นหาดที่สวย
1: ไม่ไกลใช่ไหมคะพี่
0: ไม่ไกลค่ะไปได้เลยไหม
1: ไปเลยค่ะพี่กุ้งไปค่ะ
0: หาดปากพระจ้ะ
1: ค่ะ
0: แล้วที่เรียกหาดปากพระก็เพราะว่ามีอ่าวปากพระ
1: หาดนี้เราสามารถเล่นน้ำได
0: ้เล่นน้ำได้จ้ะเพราะว่าพื้นหาดมันจะลึกน้อยมากมันจะเป็นหาดที่เทราดลงไปคนจะมาเล่นน้ำตอนเย็นๆตอนที่แดดร่มนิดนึงมันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ส่วนตัวเงียบเงียบสักนิดนึง
1: น่าสนใจมันได้อะไรมากเลย
0: หรือว่าถ้าเป็นวันหยุดเนี่ยประสงค์จะตกปลาก็ได้กลางคืนเราสามารถเวียงเบ็ดออกไปได้ปลาตัวใหญ่4โล5โลมีโอกาสได้
1: ที่สละเวลามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมงชาวหาดปากพระนะคะแล้วก็รวมไปถึงพามาเดินเล่นหาดแห่งนี้นะคะสุดยอดมากเลยค่ะพี่กุ้ง
0: ด้วยความยินดีค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าน้องกิ๊บอย่าลืมอีกช็อตนึงนะสำหรับในหนังยางสวยมาก
1: ค่ะ
0: ในหนังสวยมากยังไงก็อย่าพลาดตรงจุดนั้น
1: เดี๋ยวกิ๊บต้องมาลุ้นว่าทีมงานจะพากิ๊บไปหรือเปล่านะคะแต่ว่ากิ๊บก็เตรียมทำการบ้านไว้เหมือนกันไปดีกว่าค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันต่อค่ะ
2: คุณผู้ชมครับหาดปากพระอยู่ติดกับสะพานสารสินเป็นหาดที่มีทิวต้นสนทอดยาวไปกับตัวหาดน้ำทะเลใสทรายขาวเนียนละเอียดชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะมาพักผ่อนมาเล่นน้ำทะเลที่นี่ครับและสามารถมองเห็นวิวสะพานสารสินได้อย่างสวยงามเลยครับ

0: และตอนนี้ค่ะกิฟก็มาอยู่กันที่อุโมงค์ต้นยางพาราบ้านหยิดนะคะตามรอยภาพยนตร์สภารักษาลศิลป์นะคะเหมือนมากเลยถ่ายรูปเด็ดขาดตอนนี้กิฟขอเก็บภาพก่อนนะคะ
1: สำหรับอุโมงค์ต้นยางแห่งนี้เป็นถนนสวยแห่งบ้านหยิดครับสองข้างทางจะเป็นซุ้มอุโมงค์ต้นยางที่สูงตระหง่านที่บริเวณเส้นทางถนนสายชนบทเส้นหมายเลขกก3034สายท่าฉัตรชัยหาดทรายแก้วแค่ขับรถผ่านก็รู้สึกผ่อนคลายและได้รูปสวยๆกลับบ้านอย่างแน่นอนครับ
0: ว่ากิฟต์ได้ออกเดินทางไปสัมผัสสถานที่ต่างๆตามรอยหนังเรื่องสภารักษ์สารสินนะคะซึ่งเป็นหนังที่ให้ทั้งภาพสวยงามและก็ยังสอดแทรกวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ละเมียดละไมและที่สำคัญค่ะยังแสดงถึงความรักมั่นคงที่ยังคงตาตึงอยู่ในใจของพวกเราอยู่เสมอค่ะจริงๆแล้วนะคะภูเก็ตเนี่ยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายรอให้นักเดินทางนั้นออกไปสัมผัสกันอย่างวันนี้ค่ะกิฟต์ได้มาตามรอยหนังจริงๆสิ่งที่ประทับใจนั่นก็คือเหมือนตัวเองนั้นหลุดเข้าไปอยู่ในฉากหนังในยุคนั้นจริงๆนะคะซึ่งเป็นโมเมนต์ที่ประทับใจและก็ยากจะลืมเลือนค่ะต้องขอขอบคุณรายการตามเรื่องตามรอยค่ะที่เปิดโอกาสให้กิฟต์ได้มาสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษในครั้งนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชอบดูหนังและละครแล้วก็อินในจอแล้วอยากจะให้มาอินนอกจอด้วยการเดินตามรอยนะคะหนังและละครด้วยตัวของคุณเองสักครั้งค่ะซึ่งการเดินทางในครั้งนี้โมเมนต์ที่น่าจดจำที่สุดค่ะวันนี้กิฟต์หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: ใครถึงคำว่า Land of Smile ไม่ว่าใครก็จะต้องนึกถึงประเทศไทยประเทศที่ได้รับสมญานามจากทั่วโลกว่าเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มผ่านมิตรไมตรีที่เราชาวไทยมีให้เสมอแล้วในสายตาของชาวต่างชาติเขาคิดยังไงกันปัจจุบันเขายังคิดว่าเมืองไทยเป็นสยามเมืองยิ้มอยู่หรือไม
1: ่ I think that they smile because they want to show that people are welcome here
2: จงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นไทยนักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยพอเขาลงจากเครื่องบินมาเขาบอกโอ้นี่คือสวรรค์เห็นคนไทยยิ้มทำไมแบบเฟรนลี่เขาบอกว่านี่ใครทั้งประเทศได้ยินคำพูดของเขาพอเขามาดูวัดวังเขาชอบเห็นไหมเขาเห็นอาร์คิเทคเจอร์ของเรามันเป็นแบบอ่อนช้อยอ่ะของเขาบอกว่าที่เมืองเขาเป็นธรรมดาธรรมดาของเรามีสีสันอ่อนช้อย
3: นะฐานของผู้ที่มีความสุขจุดแข็งของรอยยิ้มคือใครเห็นก็มีความสุขแต่จุดอ่อนคือไม่ใช่ทุกคนที่ยิ้มแล้วหมายความว่าจะมีความสุขโดยเฉพาะยิ้มสยามที่นับวันแทบจะยิ้มไม่ออกเพราะผู้ที่ต้องยิ้มต้อนรับใครต่อใครต่างต้องแบกภาระไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาปากท้องเศรษฐกิจหรือแม้แต่สุขภาพของตัวเองจึงน่าแปลกใจที่ถึงแม้เขาจะทุกข์แค่ไหนแต่ก็ยังต้องยิ้ม
4: การที่จะต้องมีรอยยิ้มการที่จะต้องมีความอดทนการที่จะต้องต้อนรับขับสู้สิ่งเหล่านี้เนี่ยคือแสดงออกมาแล้วสบายใจต่อผู้ที่มาใช้บริการแต่ในส่วนของผู้ให้บริการน่ะมันก็คือแรงงานชนิดนึงทางวิชาการก็จะเรียกแรงงานอารมณ์ใช่มั้ยคะที่ผู้ของเราให้เหมาะกับงานที่เราทำคุณมีอะไรไม่สบายใจที่บ้านก็จะต้องเก็บเอาไว้เนาะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณพอคุณมาทำงานแล้วคุณก็ต้องสวมบทบาทของผู้ให้บริการที่ดีมีรอยยิ้มบนใบหน้าเนาะจะต้องมีความดูแลเอาใจใส่ผู้ที่มารับบริการเราอะไรแบบเนี้ยค่ะ

0: ต้องบอกก่อนนะคะว่าคนหัวหินเนี่ยเราจะภูมิใจมากเราจะเรียกตัวเองเสมอว่าพ่อหัวหินเองเนี่ยจะมีความผูกพันต่อพระมหากษัตริย์มากนะคะซึ่งรัชกาลที่9พระองค์ก็มาประทับอยู่ที่พระราชวังไกลกังวลซึ่งพระองค์ก็เรียกว่าเป็นบ้านของพระองค์ซึ่งเราก็จะเรียกว่าบ้านพ่ออันนี้จะเป็นความภูมิใจของเราเราอยู่กันด้วยความสามัคคีแล้วก็จะมีองค์กรภาคเอกชนหลายๆองค์กรซึ่งเราอยู่ด้วยกันแล้วก็ช่วยกันพัฒนาเมืองหัวหินธุรกิจที่หัวหินเนี่ยแตกต่างจากที่อื่นเพราะว่าหัวหินเนี่ยไม่ไกลจากกรุงเทพคนกรุงเทพเองนะคะเขาก็จะมาได้บ่อยครั้งคนที่มาอยู่เองก็จะมีความสุขเพราะว่าถ้ารู้สึกเบื่อๆเราก็เดินไปที่แหล่งท่องเที่ยวมันก็ทำให้เรารู้สึกเหมือนแบบไปชาร์จแบตซึ่งเราคิดว่าเราอยู่ได้อย่าง
1: ครับมองอีกมุมนึงทางด้านการท่องเที่ยวนะครับเราต้องยอมรับว่าทุกๆคนมาเยือนเมืองหัวหินเนี่ยคนที่ต้อนรับนักกอล์ฟนักท่องเที่ยวเนี่ยนะส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือแคดดี้เราต้องยกย่องว่าแคดดี้เนี่ยคือเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเมืองหัวหินก็ว่าได้เพราะหน้าตาภาพพจน์การสื่อสารบุคลิกภาพที่

0: นักกอล์ฟมาเยือนบ้านเราเนี่ยเราต้องดูแลเขาให้มีความประทับใจตรงตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญเป็นรอยยิ้มของเมืองหัวหินการบริการให้ทุกๆประทับใจโดยเฉพาะนักกอล์ฟถือว่าแคดดี้นะคือแอมบาสเดอร์ของกิจกรรมกีฬากอล์ฟก็ว่าได้สำหรับเมืองท่องเที่ยวแบบประเทศไทยและเมืองหัวหินของเราด้วยครับ
1: ตอนแรกเป็นอาชีพที่ไม่เคยคิดที่จะทำแต่ว่าเราเคยลองทำหลายๆอาชีพลองมาทำเป็นอาชีพแคดดี้ผลลัพธ์มันต่างกันว่าเราได้เงินเดือนไหมเราไม่ได้เงินเดือนจะได้ในวันอาชีพที่ได้รับค่าตอบแทนค่อนข้างดีพอสั้นแค่ครึ่งวันเรามีเวลาหลังจากที่เราทำงานเสร็จเราสามารถหาอาชีพเสริมของเราอีกทางหนึ่งได้

0: 18, okay?
1: Okay.
2: I kiss birdie.
0: Can go now, okay? Okay, let it go. ถ้าเป็นต่างชาติบางท่านเขาค่อนข้างจะเข้มงวดกติกาของเราเป็นแบบไหนเราจะดูได้เลยหลุมแรกที่เราออกไปให้เขาเนี่ยเขาจะมาในลักษณะไหนบางคนเขาซีเรียสมากเขาก็จะบอกเลยว่าไม่ควรทำอะไรนะเด็กเล็กๆเลยประมาณ5ขวบที่เขาเริ่มตีก็เหมือนวันนั้นเราเลี้ยงลูกไป1วันโอ้กันไปตีกันไปขนมหลอกล่อกันไปแต่ถ้าจะความยากที่สุดก็คือคนที่สูงวัยกว่าเราบางครั้งเราทำงานเนาะบางทีเราเจอกวนใหญ่ๆเราจะต้องอยู่กับเขา5ทีเราได้นักกอล์ฟที่เคร่งเครียดเราก็จะอยู่อย่างนั้นอะแต่เราก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ของเราจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์สำหรับการเป็นแคดดี้นะคะจะต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมากเพราะว่าในแต่ละวันเราไม่สามารถเลือกลูกค้าได้เพราะว่ามันจะต้องรันเบอร์ของเราไปตามรอบของเราจังหวะรอบนี้เป็นของเราวันนี้เราเจอนักกอล์ฟที่ดีน่ารักเราก็มีความสุขในการทำงานแต่บางวันบางครั้งนักกอล์ฟแต่ละท่านไม่เหมือนกันบางใจดีแต่การเป็นแคดดี้ต้องแบบใช้ความอดทนค่อนข้างสูงมากเราก็เต็มใจบริการดูแลเขาจนครบ18หลุมอะเราก็คือบริการเขาเต็มที่ละอ้าวคุณจะประทับใจฉันหรือไม่ประทับใจมันก็อีกเรื่องนึงเนี่ยค่ะ
3: คนที่ทำงานบริการใช่ไหมคะที่เราบอกว่าทำงานใช้แรงงานอารมณ์เนี่ยเขาก็จะมีความเหนื่อยล้าในการทำงานที่มันต่างจากคนที่ทำงานใช้แรงงานปกติก็คือว่ามันอาจจะมีความเหนื่อยล้าทางอารมณ์เวลาที่เราจะต้องปรับอารมณ์ของเราให้เหมาะสมกับงานที่ทำจะต้องทำอารมณ์ให้เป็นอารมณ์ด้านบวกแสดงออกด้านบวกในขณะที่จริงๆแล้วข้างในเราอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นการที่มันจะทำให้คนทำงานเนี่ยถ้าทำแบบนี้ซ้ำๆทำนานๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ซึ่งมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นคนอาจจะไม่รู้ว่าเขาเหนื่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเขารู้สึกแหละว่าเขาเหนื่อยแล้วถ้ามันเป็นนานๆเป็นต่อเนื่องอะไรเงี้ยก็จะทำให้ท้อใจไม่มีความสุขในการทำงานหรือว่าเกิดภาวะที่เรียกว่าหมดไฟในการทำงานอะไรแบบนี้ค่ะ
0: Good morning. Welcome to Thai Massageเริ่มต้นจากการทำงานโรงแรมนะคะทำงานโรงแรมมาทั้งหมด14ปีแล้วทีนี้พอช่วงโควิดขึ้นมาปุ๊บก็ได้ย้ายมาอยู่ที่หัวหินมาท่องเที่ยวมาอะไรแล้วก็ร้านนวดเขาเริ่มเปิดได้พี่เขาก็เลยให้มาช่วยดูแลร้านนะคะก็เลยได้เข้ามาอยู่วงการสปาเนี่ยค่ะมิ้นเป็นคนจังหวัดสุรินทร์นะคะเกิดมาจากครอบครัวเกษตรกรนะคะอยู่กับแม่ก็จะทำไร่นาทำไร่มันทำงานโรงงาน

0: แถวสมุทรสาครมาก่อนประมาณสัก 5-6 ปีเริ่มแล้วก็มีเพื่อนแนะนำว่าให้ไปทำงานโรงแรมดีกว่าไหมสวัสดิการดีกว่าเซอร์วิสชาร์จดีกว่าแล้วก็เลยได้บันเดินสายโรงแรมนี่ค่ะเงินเดือนมันก็ตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ 7,500 ไม่รวมเซอร์วิสชาร์จสวัสดิการเบเนฟิตก็คือแบบว่าการรักษาพยาบาลมีหมอมีอะไรทุกอย่างคือครบจบในที่เดียวทุกอย่างคือฟรีหมดเลยเข้าไปแรกๆของการทำงานนะคะการปูเตียงการล้างห้องน้ำหรือการเซตอัพต่างๆคือแรกๆคือเหนื่อยเราปวดหลังเพราะว่าเราต้องก้มต้องยุกต้องนั่งอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเรามีห้องจำนวนมากที่จะให้เราทำต่อวันแล้วแต่ละห้องเราต้องเอาความเพอร์เฟกต์แขกต้องเขาได้eye contact ไปก่อนแล้วก็ใช้ภาษามือไปก่อนเพราะว่าเราก็ไม่ได้เก่งมากเราเริ่มต้นจากศูนย์ but next time you can try new product from you want to try I have the oil go oil you want to try
1: smell
0: yeah, really nice next time
2: moment
0: ความไม่น่ารักของลูกค้าที่เราเจอโดยตรงนะคะลูกค้าก็ยังบอกว่าเงินฉันหายทั้งหมด 3,000 บาทมันต้องมีคนเอาของฉันไปมันต้องไปโรงพักแล้วตรวจลายนิ้วมือหมดเลยต้องรอผลตรวจลายนิ้วมือสุดท้ายก็ไม่เจอแล้วเลยเราต้องแบกหน้ากลับไปทำงานต่อมันคือหน้าที่เราต้องมาเราแบกหน้าที่อยู่ต่อให้เราอารมณ์เสียไม่อยากไปแล้วฉันไม่เอาฉันอารมณ์เสียฉันเหนื่อยมากยังไงคุณก็ต้องไปมันก็ต้องยิ้มให้เขาอยู่ดีถึงเขาจะด่าเราไงก็ช่างเราก็ฟังไม่ออกอยู่แล้วเราก็ยิ้มให้อย่างเดียวค่ะแล้วแต่เขาจะพูดอะไรเลย
3: เราต้องเข้าใจว่าลูกค้าเนี่ยมาใช้บริการเราเขาต้องการตอบแทนสูงสุดเขาไม่ต้องการให้มีอะไรเนี่ยที่เข้ามาทำให้เขาไม่ประทับใจเพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องดูแลลูกค้าความต้องการของลูกค้าแต่ละท่านไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเรารับพนักงานเนี่ยว่าคุณสามารถ under pressure ได้ไหมรับแรงกดดันได้หรือเปล่าเพราะว่าในอาชีพท่องเที่ยวในสายงานเนี่ยมันจะต้องได้รับแรงกดดันทุกอย่างปฏิบัติกับลูกค้าก็คือฟังลูกค้าให้จบถึงแม้สิ่งนั้นน่ะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราเลยหรือลูกค้าไปโมโหที่อื่นมาก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องฟัง
4: หวัดใช่ไหมคะลูกค้าก็คงไม่เยอะเหมือนเมืองท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพออยู่ที่หัวหินรู้สึกว่าที่ตรงนี้แหละที่สำหรับเราคือมันเป็นเมืองที่สงบสบายอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็ทำมาแล้วก็ชอบเลยค่ะทีนี้ชอบมันเป็นงานบริการเหมือนกันค่ะเราต้องทำด้วยใจด้วยใจและรักในอาชีพของเราด้วยค่ะถึงเราจะทำออกมาได้ดีอะไรอย่างนี้ค่ะลูกค้ามาใช้บริการเราคือการที่ลูกค้าประทับใจอันดับแรกเลยค่ะถ้าเราไปล้างเท้าเขาบางคนเขาบอกว่าไม่มีใครเคยมาล้างเท้าให้ฉันเลยแม้แต่ลูกอะไรแต่พวกเราไปล้างเท้าแล้วเขาก็จะบอกว่าเขาประทับใจโอ้ยเหนื่อยจังไม่อยากเราเข้าไปเจอลูกค้ามาเราก็ต้องทำให้เขาดีที่สุดนะคะถ้าเราเจอลูกค้าตัวใหญ่ๆเราก็ต้องใช้แรงเข้าไปอีกค่ะเพราะว่าลูกค้าน้ำหนักตัวใหญ่เราก็ต้องใช้พลังลงไปอีกค่ะเขาก็มาคือมาแล้วก็อยากได้ที่สุดเราก็ต้องทำให้เต็มที่ค่ะคือลูกค้าพอใจอะไรเงี้ยให้ลูกค้าแฮปปี้เราก็ดีใจแล้วค่ะคนสมัยก่อนค่านวดเขาก็คือแบบมองเออไปนวดเหรอมันนวดกับอาบอบนวดนี่มันอยู่ใกล้ชิดกันนะคะนวดกับอาบอบนวดคนก็คิดว่าเหมือนไปเหมือนอย่างนั้นแต่พอเราเข้ามาสัมผัสแล้วมันไม่ใช่ค่ะอาบอบนวดคืออาบอบนวดนวดก็คือนวดอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็เลยต้องมาพิสูจน์ให้ว่ามันไม่ใช่คนคิดอย่างนั้นเราต้องทำให้ได้ว่ามันไม่จริงมันไม่ใช่อะไรอย่างนี้ค่ะเราเชื่อมั่นในตัวของเราเองว่าเราทำอะไรเราแบบไหนอาชีพของเรา
0: เวลาลูกค้าต่างชาติเดินมา you have service อ่ะคุณมี service ไหมแล้วก็บอกว่าไม่มีเรามีแค่นวดอย่างเดียวแล้วก็สปาแล้วเราอยากให้ร้านนวดทุกร้านเป็นเหมือนเราแล้วมันจะได้ขาวสะอาดสักที
5: กรุงเทพยามค่ำคืนช่างหน้าหลงไหลเย้ายวนใจกับ

0: มาเยือนเสมอและในบรรยากาศที่แสนจะอีโรติกเช่นนี้ยังคงเกิดความเข้าใจภาพการท่องเที่ยวในเกิดการสร้างภาพจำจนมาถึงปัจจุบันนี
1: ้หากมองย้อนไปในอดีตช่วงสงครามเย็นประเทศไทยเป็นที่ตั้งฐานทัพและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของทหารอเมริกันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวการทหารและความบันเทิงทางเพศจนทำให้เกิดเป็นภาพจำว่าประเทศไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเที่ยวทางเพศและความบันเทิงยามค่ำคืน
2: พอคำว่าพัดพงปุ๊บคิดอะไรไม่ได้เลยเกี่ยวต้องเป็นเกี่ยวกับเรื่องอโกโก้ sex workerEntertain ที่เป็นเกี่ยวกับ Red Light District จริงๆตรงนี้สมัยก่อนพัดพงนี้เป็น commercial business แห่งแรกไม่ว่าจะเป็น Shell, Caltech, Japan Airlines, All Airlines เนี่ยอยู่ในพัดพงหมดเลยหลังจากที่มันเป็น commercial business มันก็ทำให้มี Entertain เข้ามามีบาร์เข้ามามีอะไรเข้ามาพอเม็ดเงินมันสะพัดมันก็เปิดทีนี้ก็เปิดกันหมดเลยทีนี้พอเปิดเยอะขึ้นเยอะขึ้น business ก็เรียกว่าสู้ไม่ไหวก็ค่อยๆทยอยออกไปก็เลยกลายไปเป็นเลดไลท์ดิสทริกเต็มตัวรวมถึงคลับไนท์คลับอะไรก็อยู่อย่างนี้เท่านั้น
3: ไฟเลดบาร์ริงแอนด์ทีโชว์ฟรีฟรีดิ้งฟรีทีโชว
2: ์พี่อยู่นวดในอเมริกาด้วยพอบอกร้านนวดปุ๊บฮัลโหลชื่อฮาตอนนั้นแฮปปี้เอนดิ้งเอานวดเสร็จก็มีความสุขนะอ๋อไม่ใช่มันเป็นความหมายเพราะว่าความที่เขามานวดแล้วเขาได้แบบนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นชื่อเสียงทางด้านนี้เลยพอพูดถึงร้านนวดกับคนไทยปุ๊บอัตโนมัติเป็นแบบนั้นเลย
4: คือจุดเริ่มต้นของเมย์เลยที่มาเริ่มทำงานอาชีพเซ็กซ์วอร์กเกอร์ก็คือเมย์ไม่ได้เริ่มจากอาโกโก้บาร์หรืออะไรนะคะเมย์เริ่มมาจากจะเป็นบาร์พิเศษนิดนึงเป็น BDSM บาร์แต่มันคือความชอบส่วนบุคคลนะคะบาร์นี้แต่ก็ถ้าพูดถึงแล้วมันก็คืออาชีพบริการทั้งหมดนั่นแหละค่ะ10กว่าปีที่แล้วเมย์ก็ทำงานพวกออฟฟิศหรือบริษัทมาก่อนอาชีพหลักอะอย่างเดียวมันไม่พอเพราะส่วนมากที่เมย์คุยกับเด็กอะทุกคนก็มีปัญหาการเงินครอบครัวบางคนมาทำงานตรงเนี้ยเพื่อส่งตัวเองเรียนจนจบปริญญาซึ่งบางคนเรียนจบปุ๊บเขาก็ไปทำอาชีพของเขาในที่เขาต้องการไปสามารถเลี้ยงดูจุนเจือครอบครัวได้อะคุณมาตาหน้าว่าอาชีพแบบเนี้ยเป็นอาชีพที่แบบไม่ถูกศีลธรรมแต่บางคนที่ทำอาชีพสุจริตอะทำไมตอนนี้ยังมีพวกเมียน้อยเมียหลวงอยู่เลยอะแล้วก็บางครั้งที่เกิดเหตุการณ์นักท่องเที่ยวทำร้ายหรือบางครั้งที่เราไปแจ้งความแล้วสถานีตำรวจไม่รับแจ้งความก็มีเพราะว่าเราไม่ได้มีตัวตนว่าเป็นอาชีพอะไรเพราะว่าโอเคคุณทำอาชีพนี้มอมเมาดื่มมูต้องรับสภาพนี้สุดท้ายแล้วมันก็เหมือนไม่ได้รับการเยียวยาค่ะ

0: กวันนี้เรามีการปรับค่ะเราก็ธุรกิจการท่องเที่ยวของเราเนี่ยก็พยายามผันตัวสร้างภาพใหม่ๆขึ้นมาเช่นการเป็นปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการผ่อนคลายการนวดแต่ว่ามันก็ยังมีภาพจำที่มันซ้อนทับกันอยู่ซึ่งมันของการให้บริการทางเพศซึ่งคนที่ทำงานเป็นพนักงานนวดที่นวดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะทุกคนจะต้องฉันไม่ได้ให้บริการอย่างอื่นฉันให้บริการเรื่องของแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่ได้หมายความว่าเรามองว่าคนที่เขาให้บริการทางเพศนั้นผิดเนาะเพราะว่าทุกคนก็มีพื้นฐานต้นทุนชีวิตที่ไม่เหมือนกันอะไรแบบเนี้ยค่ะ
1: ตอนนี้มันกว้างแล้วค่ะคนก็เลยมองว่าไม่ใช่แล้วเข้าใจแล้วว่ามันไม่ใช่อย่างที่คนคิดคนสมัยก่อนคิดว่านวดกับอาบอบนวดมันมาด้วยกันอะไรอย่างนี้ค่ะแต่พอสมัยณปัจจุบันแล้วมันไม่ใช่ค่ะแยกแยะออกแล้วว่านวดก็คืออาบอบนวดนวดก็คือนวดอาบอบนวดคืออาบอบนวดอะไรอย่างน
2: ี้ Wir sind jetzt Rentner und möchten gerne das Leben führen und haben uns für Thailand entschieden. Wir haben Thailand im Urlaub kennengelernt. Wir haben kennengelernt Thailand ungefähr 3 Jahre. Und haben dann durch

0: durch einen Zufall ein Haus gefunden, was uns sehr gut gefallen hat, hier in Hua Hin. Und uns gefällt, sagen wir mal, die Kultur, das Essen, auch die Dienstleistung von Thailand, der Service und die Massage. Gefällt uns mal Ambiente, von der Sauberkeit gibt es groß, von der Massage, Technik ist auch und ein bisschen, würde ich sagen, der Service.
1: นี้คนเที่ยวเนี่ยส่วนมากที่จะเป็นผู้หญิงเนาะโดยเฉพาะงานการท่องเที่ยวที่อยู่ในระดับที่เรียกว่าเป็นด่านหน้าอาจจะตัวเล็กแต่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการเขาไม่ได้ค่อยได้รับการมองเห็นสักเท่าไหร่นะคะไม่ว่าจะเป็นจากนักวิชาการภาคนโยบายภาคแรงงานต่างๆเพราะว่าส่วนใหญ่เลยเนี่ยเขาจะอยู่นอกภาคแรงงานการจ้างงานหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นการจ้างงานแบบไม่เป็นทางการเนาะเป็นเข้ามากระทบอย่างเช่นโควิดหรืออะไรเนี่ยเขาก็จะได้รับผลกระทบที่ค่อนข้างมากแล้วก็มีความเปราะบางต่อค่อนข้างเยอะอะค่ะ
2: สนใจนวดอะไรดีครับ
3: นวดเท้าแล้วกันพี
2: ่นวดเท้านะครับเชิญนั่งล้างเท้าก่อนนะครับ
4: ตั้งแต่ประกาศเก็บอยู่นิดนึงได้สักประมาณเกือบปีเนาะพอจากหลังปีนึงไปเราเริ่มแบบเป็นกอบเป็นกรรมไม่ได้แล้วไปรับจ้างแค่วันสองกินกี่คนอ่ะ10คนคิดว่า10คน300ล้มละลายอ่ะไม่มีอะไรเลยถ้ามีหนี้ก็บอกว่าไม่หนีแล้วก็ไม่จ่ายเพราะมันไม่มี
5: ถ้าละเพราะว่าใครจะเรียกเราไปทำงานใช่ไหมถ้าเราไม่ไหวเราก็คือไปทำที่บ้านเรากันทางจังหวัดเราอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนนี้ก็ไม่เป็นไรเราขอให้เลี้ยงตัวเองได้ก็พอแล้ว
6: ฟรีแลนซ์ไกด์ความลำบากคือเราสิ้นเดือนบ้านต้องเช่าข้าวต้องซื้อตอนที่เราได้เงินแล้วต้องรู้จักแต่มันก็น้อยรายที่ได้เก็บเนาะมันไม่ได้มีพอเก็บพอกลับไปบ้านค่าน้ำค่าไฟเราต้องจ่ายสวัสดิการแต่เราไม่มีเงินก้อนที่จะจ่าย
1: เห็นความสำคัญของคนกลุ่มนี้ให้มากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ใช่ไหมคะคิดไปในระยะยาวอะค่ะเพราะว่าเขาก็เป็นแรงงานเนาะถึงแม้ว่าบางทีจะอยู่นอกภาคการจ้างงานแบบแรงงานไปจนถึงวันนึงเราก็หมดแรงแหละแล้วพอถึงวันนั้นแล้วเนี่ยและด้วยความที่เขาไม่อยู่ในภาคธุรกิจแบบเป็นทางการเนี่ยมันมีอะไรที่จะมาดูชีวิตในระยะยาวของเขาจากการที่เขาได้มีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแล้วมันมีตรงไหนของประเทศหรือของเราหรือของรัฐบาลหรือของใครที่คนกลุ่มนี้ในระยะยาวต่อไปได้บ้างค่ะ
7: ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเรียนรู้ทั้งเขาและเราบริการและพร้อมสนับสนุนพวกเขาเพราะทุกแรงงานทุกๆภาคส่วนคมไทยให้คนไทยสร้างรอยยิ้มได้โดยไม่ต้องแซงยิ้ม
8: คือเครื่องแสดงออกพื้นฐานของผู้ที่มีความสุขจุดแข็งคือใครเห็นก็มีความสุขก็คือคนยิ้มเองไม่ใช่จะมีความสุขกันทุกคนสยามที่นับวันแทบจะยิ้มไม่ออกต้อนรับใครต่อใครต่างต้องแบกภาระไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องปากท้องตั้งเรื่องสุขภาพของตัวเองแต่ก็น่าแปลก

จนะครับถึงแม้เขาจะทุกข์แต่เขาก็ยังต้องยิ้มแล้วพอจะยิ้มอันแสนจะเปราะบางแบบนี้ได้บ้างไหมทำเพราะเมื่อพวกเขายิ้มโลกทั้งโลกก็จะยิ้มให้กับเรา

0: โอกาสที่ในการทําความรู้จักกันมันน้อยลงไปทุกทีอะค่ะแค่เราข้ามไปเรียนรู้ความต่างมีคุณค่าแล้ว
1: อยากให้ประสบการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นในห้องเรียนรับมือกับได้ในโลกจริง

0: ภิวัตฉัตรอภิวาทมิ่งมกุฏพิสุทธิ์แสนอภิวันธนานำทำนูนแทนอภิลักษ์หลักแกนแก่แผ่นดิน
1: ช่วงเวลากว่า40ปีที่สยามอยู่ในระบอบการปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนกระทั่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวความรู้ความเข้าใจเรื่องการเมืองการปกครองได้แผ่ขยายออกไปที่ศึกษาอยู่ในยุโรปต่างมีความคิดและวิสัยทัศน์เท่าทันโลกตะวันตกมากยิ่งขึ้นชนวนแห่งความคิดชักนำไปสู่การรวมตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลงประปี2469ในนามคณะราษฎรกลุ่มนักเรียนและข้าราชการทั้งในสายทหารและเพศฝรั่งเศสอังกฤษและสวิตเซอร์แลนด์เริ่มมีการประชุมกันถึงแนวคิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองผู้ก่อการเริ่มแรกมีร้อยโทประยูรพมรมนตรีนักศึกษาวิพนมยงนักศึกษาวิชากฎหมายร้อยโทแปลกทหารร้อยโททัศนัยมิตรภักดีนักเรียนวิชาทหารนายตั้วลภานุกรมนักเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นายแนบพหลโยธินนักเรียนวิชากฎหมายและนายจรูนสิงหเสนีผู้ช่วยราชการสถานทูตสยามในฝรั่งเศสได้ใช้เวลาศึกษาวางแผนปฏิวัติสยามและทุนดับพวกและผู้สนับสนุนซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในหน่วยงานราชการทั้งสายทหารบกทหารเรือและพลเรือนรวมทั้งสิ้น115คนหลังจากที่ผู้ร่วมก่อตั้งคณะราษฎรได้เดินทางกลับถึงประเทศก็มีการเคลื่อนไหวครั้งคณะราษฎรได้คิดป้องกันมิให้อักแซงได้เนื่องด้วยประเทศสยามเสียสิทธิสภาพนอกเศรษฐกิจอีกทั้งต้องให้มหาอำนาจยอมรับรัฐใหม่ที่จะเกิดขึ้นซึ่งคณะราษฎรได้ใช้วิธีการอย่างฉับพลันผลแห่งการดำเนินการของคณะราษฎรทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของสยามในทันที
2: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระผู้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระทัดรัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
3: จบยกแรกไทยกัมพูชาประชุมประนอมข้อพิพาทระหว่างประเทศอ้างสิทธิ์ทางทะเลที่ซับซ้อนระหว่าง2ประเทศที่ยืดเยื้อหลาย10ปีจุดยืนของไทยชัดเจนเพียงใดการแสวงหาข้อยุติในข้อพิพาทมีโอกาสเกิดขึ้นแค่ไหนมองรัฐสภา 9:00 น.ช่อง 10โทรทัศน์รัฐสภา

ายการนี้ท่านสับหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาคพื้นดิน

0: สุขภาพดี
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ S-Zone สุขภาพดีพื้นที่ปลอดภัยครัว
2: ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ครับ
1: หรือสามารถติดตามเว็บไซต์ tpchannel.org Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐไลน์มาคุยกับเราก็สามารถแอดได้ที่ tpchannel ค่ะส่วนวันนี้รายการเราจะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามจากตัวอย่างกันค่ะช่วงโซนสุขภาพกายในรายการ S-Zone โซนสุ่มโรคข้อสะโพกเสื่อม
3: เนื่องจากเวลาข้อสะโพกเป็นข้อหนักทีนึงก็โอ้โหทรมาน
2: เพราะนั่นเป็นโรคเสียวๆขึ้นมาเลย
3: เพ่งนะฮะซึ่งตรงนี้มันโหสร้างความทุกข์ทรมานให้กับคนไข้จริงๆ
2: ขอนำเสนอเมนูห่อหมกหมูย่างใบยอเมนูอร่อยลดไข้แก
4: ้อันนี้ใส่ลงไปแผ่ลงไปสักหน่อยเพราะกลัวมันสุกยาก
1: และในช่วงโซนสุขภาพเครียดโรคที่เราทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะทั้งหมดนี้ติดสุขภาพดีวันนี้ค่ะ
5: อาการเหล่านี้ค่ะถ้ามันอยู่เป็นเล็กน้อยอยู่แต่ถ้ามันเริ่มเป็นแบบต่อเนื่องเหมือนเริ่มเข้าสู่โรคเครียดแล้วค่ะมาร่วมสิ่งดีๆตอนสุขภาพดีที่ H-Zone โซนสุขภาพดีไม่ต้องคิดมากข่าวปลอมแหละเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเช็คข้อมูลหลักนะ
2: หน้าแบบเหมือนมีปัญหาเลยหรือเปล่า
1: คือแบบนี้ค่ะพี่ป๊อปลูกเขาเนี่ยเป็นโรคงูสวัดแล้วเขาก็ไปเซิร์ชข้อมูลถ้าเกิดว่าขึ้นรอบตัวรอบขารอบข้อมือนี่กังวลอยู่เลยค่ะพี่ป๊อป
2: ความเชื่อนี้พี่เคยได้ยินนะครับน้องโบตันว่ามันพันรอบมือรอบตัวหรือรอบคอเนี่ยทำให้ตายได้แต่จริง
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราหาข้อมูลที่ถูกต้องส่งไปให้เพื่อนดีกว่า
2: ลองหาดูสิครับ
1: นี่อ่ะเจอแล้วค่ะพี่ป๊อปเขาบอกงูสวัดค่ะขึ้นวนรอบตัวจะทำให้เสียชีวิตเนี่ยทางสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์กระทรวงสมุนมาแล้วเขาบอกว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเท็จค่ะ
2: ถ้าอย่างนั้นเราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันดีกว่านะครับน้องโบตัน
1: ทางนี้โรคงูสวัดจะเกิดตามแนวยาวของเส้นประสาทเพียงซีกใดซีกหนึ่งของร่างกายเท่านั้นแต่ถ้าเกิดในผู้ที่ร่างกายอ่อนแอกายต่ำมากๆอาจจะมีอาการกำเริบและเกิดการลุกลามมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงออกการเสียชีวิตได้ค่ะแต่โดยสรุปแล้วโรคงูสวัดไม่ถือเป็นโรคที่ร้ายแรงการรักษางูสวัดนั้นมีและการรักษาร่วมกับการใช้ยาต้านไวรัสรวมถึงให้ยาแก้ปวดปลายเส้นประสาท

0: คงูสวัสดแนะนำให้ปรึกษาแพทย์เนื่องจากว่าการรักษาในช่วงแรกของโรคจะให้ผลการรักษาที่ดีกว่าค่ะ
1: ใช่แล้วครับแถมยังมีข้อมูลอีกว่าโรคงูสวัสดเป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่เรียกว่าไวรัสวาริเซลราซึ่งเป็นเชื้อเดียวกับไวรัสที่ทำให้เกิดโรคสุกใสผู้ป่วยที่เป็นโรคสุกใสแล้วเมื่อหายจากโรคเชื้อไวรัสจะเข้าไปซ่อนในโพรงประสาทและจะถูกกระตุ้นเมื่อร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอกลัวทำให้การปล่อยเชื้อไวรัสออกมาตามแนวเส้นประสาทคือปวดแสบปวดร้อนที่ผิวหนังซึ่งถูกควบคุมต่อมาจะมีผื่นแดงตามด้วยตุ่มน้ำมีลักษณะสาดโดยที่ตุ่มน้ำจะกลายเป็นตุ่มหนองหรือสะเก็ดตามมาหลังจากอาการผิวหนังหายแล้วผู้ป่วยบางรายรวมถึงอาจมีแผลตามหลังมาด้วยนะครับถ้างั้นส่งข้อมูลนี้ให้กับเพื่อนเลยนะครับน้องบัวตัน
0: ดีค่ะจะได้เลิกกังวลกันป๊อป
2: โซนสุขภาพดี
0: โซนสุขภาพกายในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโรคข้อโดยเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์จตุรงค์พรรัตนมณีวงศ์อาจารย์ออร์โธปิดิกและกายภาพบำบัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสวัสดีค่ะคุณหมอ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับครูป๊อปครับ
0: ค่ะคุณหมอคะโรคไม่ค่อยคุ้นเลยคุ้นแต่ข้อเข่าเสื่อมโรคข้อ
3: ก็เป็นโรคที่พบบ่อยนะครับในข้อเข่าเสื่อมเลยถ้าสังเกตว่าข้อสะโพกของเราคือข้อที่อยู่บริเวณขานี่มันก็จะประกอบด้วยหัวสะโพกแล้วก็เบ้าดังนั้นข้อนี้ทำงานหนักก็เป็นข้อที่ใหญ่แล้วก็รับน้ำหนักของร่างกายตลอดเวลานะครับไปมันกร่อนไปนะครับก็คือเป็นสาเหตุที่นำมาสู่โรคข้อสะโพกเสื่อมครับ
1: ของโรคอะครับมีอาการอย่างไร
3: ใครผู้ป่วยจะรู้สึกว่าปวดเจ็บบริเวณขาหนีบนะครับบางทีก็รู้สึกว่าร้าวมาตรงต้นขาแล้วเดินเจ็บเดินกระเพกแบบนี้ครับก็จะเป็นอาการหลักๆที่จะ
1: ครับแล้วสาเหตุล่ะครับหมอ
3: ครับสาเหตุของโรคข้อสะโพกเสื่อมจริงเราหลักๆอันแรกเขาเรียกว่าชนิดปฐมภูม
1: ิ
3: ก็คือเกิดจากอายุที่มากขึ้นการใช้งานที่นานๆและข้อผิวข้อก็สึกก่อนไปตามการเวลานะครับครับจริงๆแล้วพบน้อยในประเทศไทยแต่ในต่างประเทศอาจจะคือข้อโรคสะโพกเสื่อมชนิดทุติยภูมิคือหมายความว่าทำให้สุดท้ายเกิดโรคข้อสะโพกเสื่อมตามมาครับ
0: อ๋อสาเหตุอื่นๆที่คุณหมอว่าคือสาเหตุอะไรคะ
3: มีหลายเรื่องนะป่วยเคยมีประวัติติดเชื
0: ้อ
3: ของข้อสะโพกมาก่อนข้อก็พังไปพอใช้ไปเรื่อยๆก็เสื่อมลงนะครับอันที่สองอุบัติเหตุข้อสะโพกแตกเนี่ยครับทำให้ข้อสะโพกเขาเสื่อมเร็วขึ้นนะครับคุณโบตันอาจจะเคยได้ยินโรครูมาตอยตรงนี้ครับมันกินไปทั้งข้อสะโพกเลยก็นำไปสู่แต่โรคที่ในประเทศไทยแล้วพบบ่อยแล้วก็สำคัญจริงๆเขาเรียกว่าโรคกระดูกสะโพกตาย
1: กระดูกสะโพกตาย
3: ครับซึ่งเป็นสาเหตุต้นๆเลยครับ ในประเทศไทยที่นำไปสู่โรคข้อสะโพกเสื่อมคร
1: ับแล้วเพศล่ะครับหมายถึงว่าเพศหญิงหรือเพศชายครับที่เป็นโรคข้อสะโพกเสื่อมเนี่ยครับ
3: ก็มันก็ขึ้นกับปัจจัยที่เป็นสาเหตุเบื้องต้นนะครับว่าปัจจัยแรกนี่อ้อยเป็นพวกนี้ก็จะหลักใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นโรคอุบัติเหตุส่วนใหญ่เราจะเจอทั้งผู้ชายผู้หญิงอย่างเงี้ยครับส่วนโรคที่เป็นโรคข้อสะโพกเสื่อมที่บอกว่าเกิดจากไอเสี่ยงที่สำคัญมากๆเลยอยู่3ข้อครับข้อแรกคือไหนที่ดื่มแอลกอฮอล์เยอะๆก็เสี่ยงเยอะอันที่2สูบบุหรี่

0: ดีมากก็เจอมากอันสุดท้ายคือสเตียรอยยาสเตียรอยต่างๆนะครับก็เป็นสาเหตุหลักๆเลยทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อ
1: น่าจะเป็นเพศชายนะครับถ้าดื่มสุราเนี่ยนะ
2: ใช่ใช
0: ่เห็นด้วยครับหอก็เจอเพศชายเป็นหลักแต่ถ้าเป็นสเตียรอยบางทีก็เช่นสมมติเขามีโรคประจำตัวที่ต้องรักษาด้วยสเตียรอยเนี่ยก็ทำให้เกิดโรคนี้ตามมาได้ครับ
1: แล้วช่วงอายุล่ะครับคุณหมอเด็กเป็นไหมผู้ใหญ่เป็น
0: มากๆเพราะว่าข้ออย่างข้อเข่าเนี่ยเราเจอว่าการใช้งานแต่พอข้อสะโพกเสื่อมปุ๊บเขามีปัจจัยเสี่ยงละเพราะฉะนั้นอายุเขาจะน้อยลงเมื่อเทียบกับข้อเข่านะครับเช่นสมมติคนดื่มแอลกอฮอล์เยอะๆเขาต้องทานสเตียรอยด์อะไรพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นโรคข้อสะโพกเสื่อมเลยพบในคนอายุน้อยเมื่อเทียบกับข้อเข่าเสื่อมครับ
1: ประมาณอายุเท่าไหร่ครับโดยประมาณ
0: ตั้งบางคนตั้งแต่20 30ก็มีแล้วเราก็เจอได้แล้วจนไปถึงอายุเยอะเลยเป็นได้ตลอดช่วงอายุครับ
1: แล้วเราจะสังเกตยังไงครับคุณหมออย่าง
0: คือเนื่องจากโรคของข้อสะโพกเนี่ยครับเขาเป็นข้อที่อยู่ลึกไม่เหมือนเข่าที่จะเห็นได้ง่ายข้อสะโพกเสื่อมก็บวมจะสังเกต
1: ปวดครับ
0: ปวดปวดในขาหนีบเลยเวลาเดินเวลาขยับก็จะรู้สึกขัดรู้สึกเจ็บลงน้ำหนักแล้วก็กระเพกกระเพกมากขาข้างนั้นเขาอาจจะสั้นลงทีละนิดทีละนิดเพราะข้อมันสึกไปเลยขาสั้นลงบ้างเนี่ยครับก็มีหลากหลายอาการแต่อาการหลักๆคือปวดเลยครับ
2: อ๋อปวดเลยปวดแบบไหนครับปวดรุนแรงปวดจี๊ดๆหรือว่าแบบ
0: เนื่องจากเวลาข้อสะโพกมีลงน้ำหนักทีนึงก็โอ้โหทรมาน
1: มันจะเป็นโรคเสียวๆขึ้นมาก
0: ระเพกนะฮะซึ่งตรงนี้มันโหสร้างความทุกข์ประมาณให้กับคนไข้
2: มันอันตรายถึงขั้นไหนคะคุณหมอ
0: ก็จนกระทั่งเขาเดินไม่ไหวเลยบางเตียงก็มีนะครับว่าไม่ไหวไงเดินลุกเดินแค่ลุกขยับขึ้นมามันก็เจ็บมากแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆโรคภาพค่อนข้างเยอะ
1: มีอันตรายถึงไปถึงนอนติดเตียงแล้วก็นอนอยู่เฉย
0: ติดรถเข็นบ้างหรือว่าเดินลำบากบ้างครับ
2: อันตรายอยู่นะคะ
1: อันตรายมาก
2: ต้องรีบรักษาปวดถึงขั้นไหนถึงรีบรักษาค่ะคุณหมอแล้วเราต้องรักษายังไง
0: ในตามระยะของโรคนะว่าถ้าเป็นน้อยๆมันเสื่อมนิดหน่อยอย่างเงี้ยครับดูประจำวันได้นี้เราก็รักษาโดยใช้ยาลดอาการพฤติกรรมพฤติกรรมอะไรบ้างก็คือเนื่องจากข้อมันรับน้ำหนักอยู่ไปกระแทกต่อข้อถ้าเมื่อคนที่มีภาวะอ้วนก็ต้องลดน้ำหนักใช่ไหมครับรวมถึงกล้ามเนื้อรอบๆข้อสะโพกหัวนี้สำคัญมากเลยถ้าเราบริหารดีกล้ามเนื้อมันแข็งแรงมันก็ช่วยที่จะลดในการรับน้ำหนักของข้อสะโพกลงอย่างเงี้ยครับนั้นการแล้วก็ใช้งานที่ต้องไปมีแรงกระแทกไปกระโดดไปวิ่งบ่อยๆอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยดีกับข้อสะโพกเสื่อมละนะรักษาเบื้องต้นสำหรับคนไข้ที่อาการเป็นไม่มาก
2: แต่ถ้าเป็นหนักปุ๊บต้องผ่าตัดไหมคะหรือว่ารักษายังไงคะ
0: สุดท้ายถ้าเป็นเยอะแล้วแบบโหเดินลำบากแล้วเจ็บมากนั้นต้อง
1: เนี่ยครับมันมีแบบผ่าตัดแบบเป็นแบบเปิดแผลหรือแบบมีแบบส่องกล้องไหมครับที่แบบว่าสามารถผ่าตัดแป๊บเดียวแล้วเปลี่ยนข้อได้แล้วแบบสามารถกลับบ้านได้โดยเร็วอย่างนี้มีไหมคร
0: ับ คือปัจจุบันสามารถทำได้นะครับว่าเวลาข้อสะโพกที่เขาพังไปผิว
1: เลยใช่ไหมครับ
0: เพราะฉะนั้นการรักษาหลักๆในคนไข้ที่เป็นโรคนี้ในระยะสุดท้ายเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
1: ก็ต้องเปิดแผลกันเลย
0: เปิดแผลแล้วก็เอาใส่ข้อสะโพกเทียมเข้าไปใหม่ซึ่งตรงนี้ปัจจุบันก็แผลเล็กเจ็บน้อยสมมุติว่าเราผ่าตัดกันวันนี้เย็นเราก็ลุกขึ้นเดิน
2: ฟื้นตัวเร็วมาก
0: ใช่ครับนี่พยายามให้คนไข้ฟื้นตัวเร็วก็จะได้กลับไปใช้ชีวิตประจำวันเขาได้เร็วขึ้น
1: เพราะว่าแบบว่าเป็นเรื่องของสะโพกแล้วเป็นเรื่องของข้อที่ต้องผ่าแล้วออกมาแล้วเปลี่ยนเข้าไปอีกหรือว่าต้องนอนพักฟื้นเป็นเดือนโอ้โหแป๊บเดียวเองนะครับ
0: เดียว
2: ทีนี้หลังผ่าตัดอะค่ะมันรักษาหายขาดไหมคะแล้วเราจะต้องระมัดระวังอะไรเพิ่มไหมเพราะว่าเราเคยผ่าตัดในเรื่องของข้อสะโพกมาแล้ว
0: ครับคือเนื่องจากเป็นการเปลี่ยนข้อไปเลยจากข้อที่มันเสื่อมกลายเป็นข้อใหม่ข้อเทียมแล้วงั้นหายขาดเลยอาการก็หายเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่าก็จะเป็นเรื่องการดูแลหลังการผ่าตัดข้อสะโพกเทียมต่อก็คือเราก็มีข้อใหม่ละที่เป็นข้อเทียมของเราคือข้อเดิมเราไปแล้ว

0: ดูแล
1: ดูแลใหม
0: ่ดูแลใหม
1: ่ข้อเทียมนี่คือหมายถึงว่าใช้
0: มันเป็นเขาเรียกโลหะผสม
1: ห
0: ร
1: ือ
0: ว่าอัลลอยนะก็เป็นเหล็กก็มีหลายๆส่วนผสมกันประกอบกันเพื่อเป็นข้อสะโพกเทียม
2: เนี่ยมันต้องเป็นข้อที่มันเหมาะสมกับคนคนนั้นด้วยไหมครับเป็นเด็กก็ต้องเป็นข้อที่เล็ก
0: ถูกต้องเลย
2: ในความที่ของผม
0: แต่ละท่านก็ไม่เท่ากัน
2: ใช่
0: เวลาเราผ่าตัดก็เลือกไซส์ให้เหมาะสมเหมือนรองเท้าฮะก
2: ็
0: ไซส์3
2: ไซส์S M X L อะไรก็
0: เขาคิดเป็นมิลลิเมตรแล้ว
2: อ๋อ
0: แล้วนะครับเวลาทำมิลลิเมตร
1: แต่คือไม่ใช่กระดูกของเราอ่ะมันจะสามารถใช้งานปกติ 100%
0: เราคือ
1: ต้องระวังอะไรเลย
0: จุดประสงค์พวกนี้เราอยากผ่าให้คนไข้กลับไปใช้ชีวิต
1: ปกติ
0: ได้ใกล้เคียงปกติที่สุด
1: ใกล้เคียง
0: ใช่เพราะฉะนั้นเราอยากให้เขา
1: อะไรใช่ไหมคะ
0: ถามว่าต้องระวังอะไรไหมก็ระวังการใช้ข้อสะโพกเหมือนเดิมครับในข้อเทียมเราก็มีโอกาสพังใช่ไหม
1: ข้อเหล็กก็พังได้เหมือนกัน
0: พังได้เพราะมีอายุเยอะเขาก็รับเยอะเขาก็จะสึกเร็วขึ้นอย่างเงี้ยครับก็ดู
1: พวกนี้แล้วหลายคนบอกไม่อยากเปลี่ยนค่ะอยากใช้ของเดิมป้องกันกันดีกว่าป้องกันยังไงดีคะว่าอุ๊ยเราไม่อยากเปลี่ยนเลยเราอยากใช้อันนี้ไปตลอดชีวิต
0: ถ้าเป็นโรคข้อสะโพกเสื่อมทั่วไปก็คือแรงกระแทกของข้อสะโพกเนาะอย่างที่น้ำหนักตัวสำคัญการใช้งานข้อสะโพกที่หนักๆเราก็ต้องพยายามควบคุมนิดนึงนะครับรวมช่วยพยุงข้อสะโพกนะครับแต่ส่วนที่อีกอันนึงคือป้องกันโรคข้อสะโพกเสื่อมชนิดทุติยภูม
1: ิ
0: คือเราต้องลดปัจจัยเสี่ยงครับเพราะเรารู้ว่ามันคือปัจจัยเสี่ยงเช่นการหลีกเลี่ยงการใช้สเตียรอยด์อะไรพวกนี้ครับหรือว่าหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบริเวณข้อสะโพกแบบนี้ครับก็ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงในการนำไปสู่ข้อโรคสะโพกเสื่อมในอนาคตครับ
1: ถามนิดนึงค่ะคุณหมอตรงสเตียรอยด์บางคนบอกว่าเรามีโรคประจำตัวที่ต้องใช้ยาสเตียรอยด์ประจำอันนี้มันจะสามารถลดได้หรอ
0: จริงครับเพราะว่ามันก็จำเป็นที่สมมติว่าคนไข้เป็นโรคที่ต้องทานสเตียรอยด
1: ์
0: มันจำเป็นต้องทาน
2: ก็เป็นอีกโรคหนึ่ง
0: แต่มันก็ควรจะเป็นโรคไหนเราก็สังเกตอาการครับว่ามีบริเวณข้อสะโพกเจ็บไหมเราเร็วขึ้นรักษาได้เร็วขึ้นอย่างเงี้ยครับแต่คือเขายังจำเป็นต้องทานอยู่ดีนะครับเพื่อรักษาโรคเขาแต่ถ้าเขาคุมได้โรคลดการใช้สเตียรอยด์ลงเพื่อลดปัญหาโรคนี้ครับ
2: มีเทคโนโลยีใหม่ๆไหมครับที่แบบว่ามันป้องกันโรคหรือแบบรักษาโรค
0: การป้องกันก็อย่างตอนปัจจุบันก็คือมีอย่างที่เราได้คุยกันนะครับแต่เทคโนโลยีใหม่ๆคือเป็นเรื่องของการผ่าตัดเป็นหลักละก็คือเทคโนโลยีก็จะมีเพิ่มความแม่นเข้ามาช่วยนำวิถีเหมือนเราขับรถเราก็จะรู้ว่าเราจะไปทิศทางไหนแล้วปัจจุบันเทคโนโลยีล่าสุดคือการใช้แค่ในการผ่าตัดก็เป็นแขนกลมาเลยช่วยเราการวางว่าเป๊ะเลยหาขนาดเท่าไหร่อันนี้ครับก็เป็นอีกเทคโนโลยีนึงเพื่อช่วยความแม่นยำใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ครับ
0: ใช่ครับ
2: แล้วพอมันเรื่องของการผ่าตัดไขข้อเสื่อมเนี่ยนะครับผมพูดถึงเรื่องข้อมันต้องมีน้ำหล่อเลี้ยงของข้อด้วยไหมครับ
0: ปกติถ้าเป็นข้อเดิมเราปกติเขาเรียกน้ำไขข้อ
2: น้ำไขข้อ
0: เพราะน้ำไขข้อนี่มันคืออาหาร ของกระดูกอ่อนผิวข้อเพราะนั้นทุกคนจะมีแบบนี้นะครับแต่คือหลายๆคนจะบอกว่าน้ำเลี้ยงในความเป็นจริงคือน้ำเลี้ยงคนปกติมันมีน้อยอยู่แล้วคือถ้ามันไม่ครับนั้นอาจจะเป็นความเข้าใจผิดซึ่งเวลาบวมเนี่ยจริงมันคือความผิดปกติมันคือปกติแต่นี่คือข้อบวมคือผิดปกติ
2: ค
0: ือข้อปกติเราเนี่ยไม่เยอะอยู่แล้วนะครับนั้นก็มันอยู่ในข้อน้อยๆอยู่แล้วครับเพื่อฉาบให้มันหล่อลื่น
2: แต่อ
0: ยู่แล้วครับ
2: ฟังแล้วเคลียร์นะครับแบบที่เรามีแบบญาติพี่น้องที่แบบอายุมากแล้วต้องไปผ่าเปลี่ยนข
1: ้
2: อกระดูกเสื่อมที่สะโพกนะครับ
1: จริงแล้วเป็นในทุกวัยด้วยคุณหมอคะแล้วสำหรับคนที่ออกกำลังกายเยอะๆก็กังวลว่าเอ๊ะข้อสะโพกจะเสื่อมไหมเพราะว่าใช้แรงเยอะอย่างโบตันเนี่ยกระโดดก็ใช้ตัวข้อเข่าเยอะตอนนี้เริ่มกระโดดไม่ได้แต่เนี้ยมันเหมือนกันไหมข้อสะโพกถ้าเราออกกำลังกายเยอะๆแล้วเราจะเสื่อม
0: คิดอีกแง่หนึ่งนะครับคือถ้าสมมติเราข้อสะโพกเราปกติอยู่แล้วการออกกำลังกายเนื้อเราแข็งแรงนั้นเราก็ช่วยพยุงไม่ว่าจะข้อเข่าข้อสะโพก

0: เช่นข้อสะโพกเราเสื่อมไปละอย่างเงี้ยครับการที่มีแรงกระเพราะนั้นแพทย์ก็จะแนะนำว่าพยายามหลีกเลี่ยงการกระแทกและโคกในกรณีที่เราวินิจฉัยแล้วว่าเขามีความผิดปกติของข้อสะโพกแต่ถ้าคนปกตินะครับหมอยังแนะนำให้ออกกำลังกายครับ
1: เพราะว่ากล้ามเนื้อมันจะช่วยพยุงกระเพาะ
0: ใช่ครับสมมติว่าโอ้โหแรงจะลงไปที่ข้อสะโพกร้อยนึงกล้ามเนื้อรับไปเยอะละอะไรเงี้ยนะครับ
2: เดี๋ยวต้องขอเรียนถามคุณหมออีกหน่อยนะครับว่านะครับในประเทศไทยของเราเนี่ยครับมีปริมาณของคนไข้เนี่ยเยอะมากไหมครับ
0: ซ่อนอยู่คือน้อยกว่าข้อเข่านิดเดียวเอง
2: ซ่อนด้วย
0: ใช่ซ่อนอยู่เพราะว่าบางทีเราอย่างในคนเมืองกรุงเนี่ยครับเขาจะมาด้วยเรื่องข้อสะโพกอยู่ต่างจังหวัดต้องเรียนนี้ก่อนว่าคือสาเหตุก็ต่างกันเช่นคนต่างจังหวัดเนี่ยเราจะเจอข้อกระดูกสะโพกตายเยอะเลยไม่ว่าจะส่วนใหญ่จะเป็นจาก
2: แอลกอฮอล์
0: สูบบุหรี่แอลกอฮอล์เยอะเงี้ยครับแต่ถ้าคนในที่อยู่ในเมืองหน่อยก็จะเจอข้อสะโพกตายจากการต้องใช้สเตียรอยด์จากการรักษาโรคต่างๆแบบนี้ครับ
2: แล้วพวกที่แบบทำงานแบบพวกออฟฟิศซินโดรม
0: จะไม่ได้มีส่วนโดยตรงกับข้อสะโพกนะครับก็จะเป็นพวกกล้ามก็กล้ามเนื้อไม่แข็งแรง
2: ครับคือผมจะเรียนถามคุณหมอนะครับว่ามีเคสแปลกๆหรือเคสใหญ่เกี่ยวกับโรคข้อสะโพกเสื่อมเนี่ยครับคือบางท่านเนี่ยคือคนไข้บางคนจะเปลี่ยนทั้งสองข้างมีไหมครับ
0: จริงๆการเปลี่ยนเป็นโรคทั้งสองข้างนี
2: ่
0: เจออยู่เรื่อยๆเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าปัจจัยเสี่ยงก็คือแอลกอฮอล์บุหรี่คือเขาไม่เลือกข้างไงครับถูกไหมฮะเวลากระดูกมันตายมันก็ตายทั้งสองข้างเลยมันไม่เลือกว่าตายข้างขวาหรือตายข้างซ้ายเพราะฉะนั้นตายทั้งสองข้างเพราะนั้นก็มีความจำเป็นที่จะต้องซ่อมทั้งสองข้างแหละครับเพราะไม่งั้นคือสองข้างเขาไม่รู้จะเดินไงแล้วครับบางคนก็นอนติดเตียงเลยไม่ไหวเลยต้องเข็นไปเข็นมา
2: คือปัจจัยเรื่องของแบบการปฏิบัติงานการทำงานนี่ไม่มีเลยใช่ไหมครับ
0: ครับผม
1: คุณหมออยากจะฝากอะไรเสริมเพิ่มเติมไหมคะ
0: ก็อย่างที่เราได้คุยกันนะครับว่าข้อสะโพกมันเป็นข้อที่ใหญ
2: ่
0: แล้วก็ใช้งานหนักจริงเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าทรมานทนทุกข์ทรมานซึ่งตรงนี้ก็อยากให้มาพบแพทย์นะครับว่าเราจะได้วินิจฉัยก่อนเมื่อเรารู้ว่าเป็นโรคอะไรแล้วเราก็ไปควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าแอลกอฮอล์เอ่ยสเตียรอยด์เอ่ยหรือการสูบบุหรี่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะได้เก็บข้อสะโพกเราไว้ใช้นานๆนะครับเราจะได้ไม่ต้องถูกผ่าตัด
1: คุณผู้ชมฟังแบบนี้แล้วนะคะอยากจะมีข้อสะโพกเพียงแค่อันเดียวเท่านั้นไม่อยากจะผ่าตัดหรือเปลี่ยนใดๆก็ระมัดระวังให้ดีๆนะคะการใช้ชีวิตสำคัญตอนแรกดูเหมือนจะเป็นเรื่องไกลตัวแต่เรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าการใช้งานข้อสะโพกที่มากเกินไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดโรคนี้ได้นะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: ค
0: ุ
3: ณหมอครับ
0: ค
3: ุ
0: ณป๊อปครับสวัสดีครับ
4: โรคข้อสะโพกเสื่อมการอักเสบของข้อที่เกิดจากกระดูกอ่อนที่ครอบคลุมพื้นผิวของข้อเกิดความเสื่อมจนหลุดออกไปทำให้กระดูกเสียดสีกันส่งผลให้เกิดอาการปวดมีปัญหาการเคลื่อนไหวส่งผลกระทบในชีวิตประจำวันรายการ H-Zone ขอชวนคุณมาสังเกตอาการเพื่อดูว่าตนเองมีอาการของโรคข้อสะโพกเสื่อมจากอาการต่อไปนี้ 1. อาการเบื้องต้นจะมีอาการปวดมีการติดขัดเวลาเคลื่อนไหว 2. สำหรับผู้ที่เป็นมาสักระยะจะมีอาการปวดสะโพกเรื้อรังทั้งในขณะขยับตัวและตอนนอนหลับรู้สึกตึงเมื่อลุกนั่งเจ็บเวลาเดินลงน้ำหนักและขึ้นลงบันไดไม่สะดวกถ้ามีอาการเหล่านี้ควรพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโดยละเอียดเพื่อการรักษาอย่างทันท่วงที

0: ーティーเมนูสุขภาพวันนี้พี่ป๊อปมีอะไรมาฝากแฟนๆคะ
1: วันนี้นะครับน้องตันพี่จะทำห่อหมกให้น้องตันทานครับ
0: ห่อหมก
1: ก็เบื่อเนาะห่อหมกแบบเดิมๆที่เป็นกระทง
0: ใช่ใช่
1: แต่วันนี้เราจะทำเป็นห่อหมกหมูนะครับแล้วก็ห่อใบยอแล้วเอามาย่างไฟครับ
0: โอ้ห่อหมกหมูห่อใบยอย่าง
1: ใช่ครับ
0: มีประโยชน์แน่นอนเพราะว่าฟังแล้วใบยอเหมือนจะมีประโยชน์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ใบยอมีสรรพคุณ
0: ค่ะ
1: ช่วยเรื่องของบำรุงกระดูกนะครับช่วยเรื่องเป็นผักพื้นบ้านด้วย

0: วยมันมีเรื่องของระบบการย่อยมีไฟเบอร์แล้วมันเป็นผักที่แบบว่าอยู่ในสวนครัวของเราง่ายๆ
1: ค
0: ือไปเก็บมานี่แบบเอามาทำได้เลย
1: ทำได้เลย
0: ใช่ครับแล้วน้องตั๋นเคยทานก็คือจะเป็นเรื่องของเป็นเนื้อปลาวันนี้เราไม่มีเนื้อปลาเรามีหมูอยู่ในตู้เย็น
1: ดีเลยค่ะพอเป็นหมูเพื่อนตั๋นบางทีก็แบบว่าเขาอยู่บ้านไม่อยากออกไปไหนอะเนาะก็ลื้อของในตู้เย็นเอาเหลืออะไรมาก็เอามาทำ
0: ดีมากเลยเพราะว่าเป็นของที่มันมีอยู่ในตู้เย็นแล้วมีพริกแกงเผ็ดเราก็ติดตู้เย็นไว้พริกผัดอะไรของเผ็ดพริกแกงอะนะครับ
1: ใช่ใช่
0: วันนี้เราเลยมาทำเป็นห่อหมกหมู
1: ค่ะ
0: แล้วมาห่อไปย้อนแล้วมาย่างกัน
1: วัตถุดิบเราง่ายๆมีไม่กี่อย่างอะไรบ้างคะ
0: พระเอกของเรา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใบยอ
1: ใบยอ
0: ใบยอก็เลือกกลางแก่กลางอ่อน
1: ค่ะ
0: นะครับคือถ้าเกิดแก่ไปมันจะแข็งเราก็เลือกกลางแก่กลางอ่อนพอให้แบบมันแบบพอเคี้ยวได
1: ้
0: ออกไปเดี๋ยวมันจะเละเกินไปแล้วก็มีหมูบดนะครับพริกแกงก็คือพริกแกงเผ็ดนะครับแล้วก็มีไข่แล้วก็ใส่ไข่ไปด้วยเพราะจะให้แบบว่าไอ้ตัวเนื้อของห่อหมกเนี่ยมันอยู่ตัวแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็เคล้าด้วยใบมะกรูดซอย
1: ใบมะกรูดใบมะกรูดก็มีประโยชน์อีก
0: ใช่น้ำมันพืชเราเนี่ยครับ
1: ทำไม่ยากเลย
0: ทำไม่ยาก
1: น่าจะนะคะเดี๋ยวตันรอดู
0: ได้ครับรอดูรอทำหรือรอดูครับ
1: รอดูรอกินค่ะ
0: โอเคได้เลย
1: เริ่มเลยดีกว่าค่ะพี่ป๊อป
0: ครับใส่หมู
1: ใส่หมูไปในไหนคะ
0: หมูในชามอ่างนี่เลยครับ
1: ใส่หมูหมดเลย
0: ใส่หมูหมดเลยพริกแกงพริกแกงนี่เดี๋ยวเราต้อง
1: ทำไงคะพี่ป๊อป
0: เดี๋ยวต้องตักเพราะว่าถ้าเกิดใส่มากไปเนี่ยมันจะเผ็ดนะครับเราเอาพอแบบมีกลิ่น
1: พี่ป๊อปจะให้น้องทำอะไรไหมคะ
0: เนี่ยคลุกช่วยคลุก
1: คลุกอีกไงคะ
0: ครับคลุกเลยครับให้เข้ากัน
1: บดอย่างนี้ไหมคะพี่ป๊อป
0: ได้ครับให้มันเข้ากันกับตัวหมูบดนะครับอันนี้หน่อยนึงโอเคครับเราใส่ไม่มากนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้
1: มันทั่ว
0: ครับแล้วก็เดี๋ยวใส่กะทิเดี๋ยวจะปรุงน้ำปลานิดนึงเพราะบางทีเราปรุงน้ำปลามากไปเนี่ยเพราะว่าพริกแกงมันจะมีเขาเรียกว่าข้าวเกลือไว
1: ้ค่ะ
0: พริกแกงจะเค็มหน่อยนึงนะครับ
1: เค็มอย
0: ู่แล้วแล้วเราก็เติมน้ำปลานิดนึงพอให้มันแบบมีรสชาติของน้ำปลานะครับแล้วก็แบบเป็นรสนวลๆไม่ต้องไปจัดมาก
1: ค่ะมื้อนึงเราต้องให้ครบ5หมู่นี่ก็ครบ5หมู่เลย
0: ครับ
1: ขอขาดคาร์โบไฮเดรตเดี๋ยวเราไปกินกับข้าวเอานะคะ
0: ใช่เราไปทานกับข้าว
1: เดี๋ยวเราต้องใส่น้ำแข็งตรงนี้เพื่ออะไรคะ
0: ใช่เดี๋ยวเราต้องใส่น้ำแข็งไปด้วยเพราะจะทำให้ตัวเนื้อหมูเนี่ยมันเด้งใส่ไปสักก้อนนึงนะครับ
1: วี่นี่เป็นเทคนิค
0: มันจะเย็นๆปกติโบราณคนสมัยโบราณเขาจะใช้อ่างดิน
1: ค่ะ
0: อ
1: ่
0: างดิน
1: เผา
0: ใช่มันจะเย็นเลยครับ
1: นี่เราใช้น้ำแข็งแทน
0: ใช้น้ำแข็ง
1: ใครยังมีอ่างดินอยู่ก็ใช้
0: เอามาใช้ได้ครับนี่เราไม่มีฮะเราก็เลยใช้น้ำแข็งเป็นตัวช่วย
1: มีโปรตีนนะคะ
0: ปุ๊บ
1: หนึ่งฟองกำลังดีสำหรับคนที่แบบว่าถึงวัยที่จะกินคอเลสเตอรอลสูงเนาะจะกินแค่วันละฟองสองฟองพอ
0: ใช่ใช่ครับเราก็แบบอาจจะผสมในอาหารอย่างเงี้ยเป็นตัว
1: อ๋อก็ละลายไปแล้วเลยผสมลงไปเลย
0: ผสมไปเลยเดี๋ยวเราจะซอยใบมะกรูดใส่ลงไปด้วยนะครับจะได้มีกลิ่นหอมๆเวลาเคี้ยวก็แบบมีทั้งใบยอ
1: น้ำแข็งละลายพอมีน้ำเข้าไปก็ไม่เป็นไรใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราอาจจะดมนิดนึง
1: หรือว่ามันความเข้มข้นมันจะไม่เสียรสชาติใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเราก็อาจจะแบบเพิ่มไอ้ตัว
1: จะบางไปไหมคะ
0: เพิ่มพริกแกงได้เพิ่มพริกแกงหน่อยได
1: ้
0: ค่ะแต่กลัวเผ็ด
1: ถ้าใครชอบทานเผ็ดก็ใส่ไปเยอะๆเลยค่ะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะทานอาหารเพื่อสุขภาพก็ควรที่จะรสความเป็นรสจัดลงมาหน่อยเผ
0: ็
1: ดเผ็ดน้อยหน่อยเค็มน้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะซอยใบมะกรูดลงไปนะครับ
1: ใบมะกรูดเองก็
0: มีสรรพคุณ
1: มีสรรพคุณเนาะ
0: มันช่วยในเรื่องของระบบอะไรนะระบบหายใจมีน้ำมันหอมระเหยนะครับมันก็คือเครื่องต้มยำของบ้านเราเหมือนกันนะครับทุกบ้านจะต้องมีเครื่องต้มยำ
1: คลุกไปเหรอคะ
0: คลุกไปเลยครับ

0: ครับ
1: เหรอคะเยอะไหมคะมะกรูดบานกี่ใบคะ
0: 3-4 ใบได้ก็แบบดูให้มันแบบเข้ากันกับในเนื้อของเนื้อห่อหมกคือเราก็มาห่อกัน
1: หมูบดนี่พี่ป๊อบใช้กี่กรัมคะประมาณ
0: โดยประมาณก็เราใช้เป็นถ้วยตวงนะครับประมาณ2ถ้วยตวง
1: สองถ้วยตวงเมื่อกี้2ถ้วยตวงแล้วก็ไข่ไก่ฟองนึง
0: ไข่ไก่ฟองก็ประมาณแบบถ้าครึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็กะทิประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะครับแต่ว่าเกิดเราใส่มากมันจะเหลวไปเราก็จะห่อลำบากแล้วก็กะเอานะครับ
1: เสร็จแล้วพี่ป๊อป
0: เสร็จแล้วครับเราก็ใส่ถุงมือพร้
1: อม
0: เดี๋ยวเราจะมาห่อกันนะครับน้องตันขอใบยอเลือกกลางแก่กลางอ่อนครับกลางแก่กลางอ่อนคือไม่แข็งจนเกินไปไม่อ่อนจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะ
1: สีเป็นยังไงคะนี
0: ่สีมันก็จะแบบก
1: ็
0: คือเขียวเนี่ยแหละครับแต่ว่าต้องดูว่ามันจะเป็นใบกลางๆถ้าเกิดมันเขียวเข้มมากๆแสดงว่ามันแก่มากเราก็อยากจะเอาคว่ำหน้าลงเอาด้านสวยๆนี่ออกข้างนอกนะครับเดี๋ยวเราจะตัดเอาก้านนี้ออก
1: อันนี้ตัดแล้ว
0: ตัดแล้วนะครับนี่เราก็มาห่อก็คือเดี๋ยวพี่สอนให้นะอันนี้ใส่ลงไปอาจจะเขาเรียกอะไรล่ะก็คือต้องให้มันกระจายซะหน่อยแผ่ลงไปซะห่อก็คือห่อง่ายห่อเป็นสี่เหลี่ยมนะครับอย่างนี้เดี๋ยวเราเอาไม้กัดไว้ประมาณนี้ได
1: ้แล้วหน้าที่ใส่นะคะ
0: ครับ

0: สร็จแล้วค่ะ
1: ฝีมือใครครับ
0: ฝีมือพี่ป๊อปค่ะ
1: น้องตันช่วยด้วยนะครับก็คือเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปนึ่งกันนะครับพอนึ่งเสร็จแล้วเรากลับมาย่าง
0: ดูสิคะว่าหน้าตาน่าทานมากข้างในเป็นแบบนี้
1: ข้างในเป็นแบบนี้เลยครับ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวไปนึ่งกันแล้วก็ย่าง
1: ไปนึ่งก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วค่อยกลับมาย่างครับนึ่งเสร็จแล้วครับนี่นึ่งมาแล้วใบยอก็จะแบบว่าอาจจะมีแบบสลบหน่อยๆก
0: ็
1: คือแบบจะเหี่ยวสลบนิดนึง
0: ไ
1: ปอันนี้ก็อย่างนั้นนี่คือเปิดไว้ให้เปิดให้น้องตันดู
0: หอมแล้วต่อไปเราจะไปย่าง
1: ต่อไปเราจะมาย่างกันครับไฟอ่อนๆนะไฟอ่อนๆ
0: อยู่กับพี่ป้อมน้องสบายมาก
1: เดี๋ยวก็เอา
0: แปรงน้ำมันไหนคะแปรง
1: เราไม่ใช้น้ำมันมาก
0: ค่ะโอเคพอไหมคะ
1: น้อย
0: เพื่อสุขภาพพี่เราไม่ทานน้ำมันเยอะ
1: คร
0: ับ แล้วนี่เดี๋ยวรอๆเราก็ลงเลยเหรอคะพี่ป้อม
1: ใช่ครับเนี่ยเราก็เอาไปย่างเลย
0: ทำไมเราจะต้องนึ่งก่อนย่างคะพี่ป้อม
1: เพราะว่ากลัวหมูข้างในไม่สุกครับเราก็เลยเอา
0: ถ้าย่างเลยเดี๋ยวมันจะไม่สุก
1: ใช่ครับแล้วก็คือเราอาจจะแบบดับกลิ่นของตัวใบยอไม่ชอบทานกลิ่นเขียวๆของใบยอ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ตันก็ไม่ชอบทานแบ
1: บ
0: อะไรที่เป็นเหม็นเขียวเยอะๆพี่ป๊อกอันนี้น่าจะช่วยได้เยอะ
1: เนี่ยเราก็จะได้แบบเป็นเมนูที่แบบว่าถูกกับลิ้นของเราปากของเราว่าอุ๊ยเราไม่ชอบกลิ่นความเหม็นเขียวของใบยอเราก็เอามาย่างเอาไปนึ่งก่อนห่อหมกแทนที่เราจะทานแบบห่อหมกแบบกระทงที่มันมีน้ำน้ำแห้งอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ย่างนานไหมคะ
1: ก็พอให้ใบยอเนี่ยมันแห้งๆหน่อยแล้วมีน้ำมันของตัวของหมูออกมา
0: ะ
1: นะครับจะมีเรื่องของกลิ่นพริกแกงออกมาด้วยนะครับหมายถึงน้องตามชอบความมันก็คือของกะทิเราสามารถเอาหัวกะทิเนี่ย
0: หยอด
1: เวลาทานได้แบบเวลาตอนทานเนี่ยเราก็หยอดแล้วก็แต่งด้วยพริกสวยๆนะครับเดี๋ยว
0: พริกหยอดเพ
1: ิ่
0: ม
1: ใช่แล้วไม่ชอบมันก็ไม่ต้องหยอดเพิ่มเพราะมันมีกะทิอยู่ในตัวของเนื้อห่อหมกอยู่แล้ว
0: เราคลุกเข้าไปแล้ว
1: ครับ
0: เต็มข้าวสวยเลยค่ะ
1: น้ำลายไหล

0: เป็นของว่าง
1: ใช่ครับของว่างเราก็คือเราต้องทำรสชาติให้มันแบบกลางๆ
0: ค่ะ
1: ถ้ารสจัดไปเนี่ยของว่างมันจะรสจัดเกินไปเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: เผ็ดเค็มเกินไปนี่เริ่มแบบใบยอเริ่มมีแบบเกลี่ยๆนิดๆนะเห็นไหมครับ
0: อุ้ยเดี๋ยวจะได้ทานแล้วค่ะคุณผู้ชม
1: เมื่อกี้เกือบจะสำลักเพราะว่า
0: ทำไมคะ
1: พริกแกงมันออก
0: อ๋อพริกแกงออกไ
1: หนดมระวังนะ
0: ออกจริงๆด้วยค่ะ
1: เราก็แบบพอให้หมูสุกอัดกดๆให้นิด
0: ค่ะเนี่ยน้ำมันออกมาจาก
1: ใช่น้ำมันคือน้ำมันจากตัวของหมูคล้ายเป็นไข่น้ำมันจากหม
0: ูมีกะทิหน่อยนึงที่เราใส่ไว้เน
1: า
0: ะ
1: เรียบร้อย
0: นี
1: ่
0: เตรียมชิมเลยค่ะ
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาแต่งก็คือเอาโรยใบมะกรูดกับพริกนิดนึงนะครับพริกแต่งนิดนึงพอแบบว่าให้มีกลิ่นหอมระเหยของใบมะกรูด
0: นี่เสร็จแล้วพี่ป๊อป
1: เป็นเมนูห่อหมกหมูห่อใบยอย่างคร
0: ับ
1: สรรพคุณก็มีสรรพคุณด้วยนะช่วยในเรื่องของบำรุงกระดูก
0: ใช่
1: ถ้าเกิดเป็นลูกยอเนี่ยเขาบอกว่าลูกยอเนี่ยช่วยในเรื่องของบำรุงเพศอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: บำรุงมดลูกอะไรแบบน
1: ี้ใช่ใช่ครับสรรพคุณนะเป็นสรรพคุณซึ่งจริงๆแล้วเรามาทานเป็นอาหารนะครับเนี่ยเราก็มาทำเป็นเมนูง่ายๆของเรานะครับเอากลับไปทำที่บ้านกันนะครับ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมโบตันกับพี่ป๊อปขอตัวไปชิมกันนะคะ
1: ครับ

0: ช่วงโซนสุขภาพใจในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องโรคเครียดกันนะครับโรคที่ใครก็ไม่อยากเป็นนะครับแต่เราก็ไม่สามารถจะหลีกหนีมันได้ครับดังนั้นนะครับเราจะอยู่กับโรคเครียดได้อย่างไรนะครับ
1: วันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดนดาวงศ์ธีรธรผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการปรึกษาอาจารย์ประจำสาขาภาควิชาจิตวิทยาปรึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพามาพูดคุยกับเราวันนี้ค่ะนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับอาจารย์ตามค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์ค่ะสังคมปัจจุบันทุกคนบอกว่าแหมฉันก็เครียดเธอก็เครียดสรุปแล้วเนี่ยโรคเครียดเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วเขาพูดกันเนี่ยว่าเครียดก็เครียดเนี่ยเครียดจริงไหมเครียดแบบไหน
0: ครับ
2: อาจารย์ตามขออนุญาตถามไปที่คุณป๊อปนะคะ
0: ครับได้เลยครับ
2: เคยเครียดไหมคะ
0: เครียดแต่เช้าเลยครับวันนี้นะครับขับรถมากลัวจะไม่ทันออกกองมาสตูดิโอนะครับเครียดแล้วครับเราคือขับมาเราก็แบบมีความรู้สึกเราวิตกกังวลกลายเป็นแบบเหมือนกับเราอยากจะเร่งให้มันมาถึงเร็วๆครับ
2: มันทำทุกอย่างแข่งกับเวลาหมดเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับพอตื่นมานี่คือต้องรีบแล้วครับเพราะกลัวไม่ทัน
2: โอเคงั้นจะตำยังไม่ตอบถามที่น้องบุตรันน้องบุตรันมีความเครียดเกิดขึ้นไหมคะตัวน้อง
3: ตัวตันตัวตันน่าจะเยอะหลายเรื่องค่ะเพราะว่าตันเรียนด้วยทำงานด้วยแล้วก็การทำงานก็การแข่งขันสูงในองค์กรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ยังไงที่เรียกว่ารู้ตัวว่าเราเครียดแล้วคะ
3: อย่างเช่นเรารู้สึกว่าเราตึงๆไม่ได้รู้สึกสบายหรือว่ารีแลกซ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบว่าเช่นเราไปเทียบกับเวลาเราไปพักผ่อนไปหยุดวาเคชั่นอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเราก็จะสบายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะรู้เลยว่าอ๋อนั่นเราเครียดนะหรืออยู่ในสถานการณ์ที่เครียดหรือใกล้สอบอย่างเงี้ยเครียดแน่ๆ
2: ค่ะความเครียดมันมีหลายประเภทแล้วก็หลายชนิดเนาะแต่ที่ทั้งสองท่านเจอเนี่ยก็คือเราเรียกว่าเราถูกกดดันไม่ว่าเราจะกดดันจากสภาวะแวดล้อมรอบตัวอย่าง

0: ตึงตลอดเวลา
1: เริ่มตึงตึงมันเริ่มดึงดึงแล้วม
2: ัน
1: เกิดอาการ
2: หรือน้องโบตั๋นทราบไหมคะว่าเวลาเราเครียดอุณหภูมิร่างกาย
3: หัวร้อนแต่ไม่รู้ว่าร้อนนี่มันทำให้อุณหภูมิมันสูงหรือเปล่านะครับน้องโบตั๋น
0: ไม่มั่นใจ
3: ไม่มั่นใจ
2: น้องโบตั๋นล่ะคะ
0: ตอนแรกคิดว่าน่าจะเหมือนแบบถ้าเครียดน่าจะร้อนไหมคะร่างกายข้างในน่าจะร้อน
2: จับมือน้องโบตั๋นนิดนึงเป็นไงคะเย็นไหมมืออาจารย์ตาม
0: มืออาจารย์ตามเย็น
2: ค่ะเพราะอาจารย์ตามมีภาวะเครียดนะคะ
3: อ้าวเหรอคะ
2: อาจารย์ตามมีภาวะเครียดมีภาวะที่เราเปลี่ยนแปลงเอาไม่อยู่เพราะว่าถ้าพูดแล้วประสบการณ์ณตรงนี้อาจารย์ตามน้อยที่สุดที่จะอยู่หน้ากล้องที่จะให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ดูอะค่ะแล้วความเครียดก็จะทำให้ปลายมือปลายเท้าของอาจารย์ตามเย็นขึ้นอาการอันดับหนึ่งที่เราต้องสังเกตแล้วพอเวลาเราเกิดการกดดันระบบที่เราคุมไม่ได้มันจะฟ้องเราอย่างชัดเจนอีกอันนึงคือระบบกระเพาะบ่อยและอีกอย่างนึงก็คือระบบขับถ่าย
3: โอ้ปวดท้องทันทีเลยครับอยากเข้าห้องน้ำ
2: พี่ป๊อปแล้วมันมีทั้งแบบท้องผูกและท้องเดินเป็นผลจากความเครียดตลอดนะคะ
3: ครับ
2: แล้วเพราะระบบพวกนี้คุมไม่ได้แล้วก็จะส่งผลไปจากหัวใจหัวใจเราจะเต้นเร็วบีบตัวเพราะเราคุมมันไม่ได้เราตกใจตื่นตัวอย่างเงี้ยค่ะ
3: ค
2: แล้วจากนั้นระบบอิมมูนหรือเรียกว่าภูมิคุ้มกันมันบกพร่องไปเราเป็นหวัดง่ายภูมิแพ้มาจากความเครียดที่มันเกิดขึ้นแต่เหล่านี้จะเป็นความเครียดที่เราสะสมอยู่ในร่างกายนะคะโดยเฉพาะหรือที่เราต้องไปหาหมอผิวหนังบ่อยๆอาการเป็นสิว
3: เป็นสิวใช่ผุดขึ้นมาเลย
2: ค่ะสิวโดยไม่ทราบสาเหตุโรคผื่นแพ้ผิวหนังอันนี้ก็เป็นผลที่มาจากความเครียดโรคที่ท็อปฮิตของเรานะคะที่เราจัดการไม่ได้ตอนนี้ที่เรากลัวกันมากๆจนถึงท่านมีประกันเดาได้ไหมคะโรคอะไรโรคอะไรคะ
3: โรคหัวใจไหมครับ
2: หัวใจก็มีผลเหมือนกันบีบตัวอีกอันหนึ่งคือโรคมะเร็งค่ะ
3: มะเร็ง
2: มันมาเกี่ยวข้องกับความเครียดด้วยนะคะเพราะว่ามันทำให้ระบบร่างกายเราเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความเครียดมีผลกับออโตอิมมูนที่เปลี่ยนไปภูมิคุ้มกันเปลี่ยนไปเซลล์กระตุ้นให้เกิดเซลล์มะเร็งได้เยอะมากขึ้นนอกจากนี้ที่เราอาจจะคิดถึงหรือไม่ถึงก็คือโรคเบาหวานค่ะ
3: ครับ
2: เบาหวานตอนนี้มีงานวิจัยบอกว่าเกี่ยวข้องกับความเครียดด้วยเพราะว่าทำให้เราไม่สามารถควบคุมอินซูลินที่มันหลั่งได้ดี
3: ครับ
2: แล้วแถมความดันมีแน่นอนอยู่แล้วเพราะเกี่ยวกับหัวใจ
3: ใช
2: ่แล้วก็อีกโรคนึงที่มาฮิตในหลายๆท่านน้องมุ่งตันอยู่ในวงการของบันเทิงจะรู้ว่าที่เป็นสโตรกก็มาจากความเครียด
3: เกี่ยวกับเส้นเลือดสมอง
0: ใช่ที่บอกว่าเอ้ยฮีสโตรกจากความร้อนแต่จริงๆคือ
2: ส่วนหนึ่งร่างกายเรามีใช่ค่ะมันหลายๆอย่างเข้ากันความเครียดก็เหมือนกันนะคะฮีสโตรกก็ถูกกระตุ้น
3: เราก็ตกใจ
2: เราจะเฝ้าระวังกับการฮีสโตรกเข้ามาเลยเราจะจัดการไม่ได้พอเวลาเราใส่เสื้อหรือจะออกจากบ้านหรือเรายอมเสียค่าไฟค่าไฟมาเยอะ
3: เพื่อเปิดแอร์
2: ใช่พอแต่พอค่าไฟมาเยอะมันก็โรเตทที่เราตื่นตระหนกกับค่าไฟนะคะเพราะฉะนั้นก็มีผลทั้งนั้นเลยว่านั่นคือสิ่งแวดล้อมทำให้เราเครียดแต่เหล่านั้นเมื่อเราเดินผ่านสิ่งแวดล้อมเช่นถามพี่ป๊อปต
3: ่
2: อพอมาทันเวลาพี่ป๊อปเป็นยังไงคะ
3: โล่งครับเราก็มานั่งเสร็จปุ๊บรู้ความรู้สึกเราสบายใจและผ่อนคลายเหมือนมันได้ปลดปล่อยแบบเบาเลยครับ
2: นั่นก็คือมันผ่านการจัดการได้คือความเครียดที่เกิดจากสภาวะการเรียกว่า acute state นะคะเป็นความที่น้องประตันเล่าให้เราฟังมาตั้งแต่ช่วงต้นใช่ไหมคะว่ามันจะสะสมแล้วก็กดดัน
0: มีเรื่องราวหลายเรื่องในชีวิต
2: จากภาวะเครียดนะคะที่เราเกิดจากเช่นว่ามันมีแรงกระตุ้นอย่างเคสของพี่ป๊อปเนาะแล้วพอต่อมามันสะสมแล้วเป็นความเครียดที่อยู่ในระดับมากระดับมากก็คือเริ่มออกอาการต่างๆนานาในร่างกายเราละคือเริ่มรู้สึกว่ามันเป็นประจำนอนไม่หลับอย่างน้อย2สัปดาห์หายทอดมาเริ่มมีระบบขับถ่ายเปลี่ยนแปลงแปรปรวนอาการเหล่านี้ค่ะถ้ามันอยู่ในภาวะเครียดมันก็เป็นเล็กน้อยอยู่แต่ถ้ามันเริ่มเป็นแบบต่อเนื่องและเป็นประจำสม่ำเสมอเริ่มเข้าสู่โรคเครียดแล้วค่ะเราทรมานค่ะเมื่อไหร่ก็ตามมีความทรมานเกิดขึ้นมีความมากเกิดขึ้นเริ่มปวดหลังไหมคะเริ่มตึงบ่าไหมคะเริ่มปวดศีรษะจากการที่ว่ามันเส้นประสาททำงานเยอะท้องอืดบ่อยแล้วก็มีโรคที่ยอดฮิตตอนนี้ที่โรคเกิดก็คือกดไหลย้อนกดไหลย้อนก็เป็นอาการหนึ่งที่มาจากความเครียดซึ่งพัฒนามาจากที่ว่าเมื่อก่อนเราจะรู้แค่ว่าโรคกระเพาะเป็นโรคของผู้บริหารเป็นโรคของคนที่มี

0: ความเครียดเกิดขึ้นพอโรคเครียดเกิดขึ้นบางคนก็บอกว่ามันเกิดจากการที่กรดในกระเพาะมันต่างเพราะมันไม่ฟังเราหรอกนะมันตื่นตัว
1: มัน
0: ต
1: ื่
0: นต
1: ัวมันมีสารที่หลั่งให้ออกมาเยอะกว่าปกติ
0: เราจะเจ็บหน้าอาหารไม่ย่อยท้องผูกต่อให้ทานสารพัดจะทานแล้วแล้วพอหลังๆเราก็ต้องพึ่ง
2: ยาค่ะ
0: บางคนก็เกิดจากอาการที่แบบว่าหัวใจบีบมันนำสู่โรคของที่เขาเรียกอีกโรคหนึ่งบางทีนอกจากความดันก็จะเป็นไมเกรนค่ะท็อปฮิตก็มาจากความเครียดเหมือนกันคือโรคเครียด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่นี้คุ้นๆกันไหมคะเคยได้ยินคำว่าadjustment disorder หรือภาวะที่คนเราปรับตัวผิดปกติไหม
2: ครับเคยคุ้นครับ
0: ตอนนี้เริ่มท็อปฮิตมาเพราะว่าอะไรคะพวกเรา3คนเป็นผู้ที่รอดแล้วจากภาวะของโควิด -19 ใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่
2: คร
0: ับ ในยุคนิวมอร์มอนมีเรื่องราวเกิดขึ้นกับพวกเราเยอะแยะเลยเช่นปัญหาว่างงาน
2: ใช่ครับตกงาน
0: ปัญหาการตกงานปัญหาการพลาดพลาดจากคนรักการที่เราเปลี่ยนแปลงสภาพมันก็เลยส่งผลให้เราเกิดความเครียดสะสมจนเป็นโรคเครียดหรือปัญหาการว่างงานเราเห็นคนว่างงานโอเคเรามีความเครียดได้กับความว่างงานเรารู้ตัวเราว่างงานเราจัดการชีวิตได้ค่อยๆหาอะไรลบได้แต่บางคนปรับตัว
2: ไม่สามารถปรับตัวไม่ได้
0: พอปรับตัวไม่ได้ก็เกิดการภาวะปรับตัวผิดปกติก็จะแสดงออกได้หลายแบบเช่นบางทีก็ที่ฮิตอีกโรคหนึ่งก็คือโรคซึมเศร้าเราจะเศร้าเราจะซึมรู้สึกว่าบางทีวันนี้เป็นภาวะทิ้งตัวค่ะ
1: เช่นช่วงโควิดไม่ได้ทำงานตอนนั้นจะเครียดหน้าตาจะแบบไม่สดใสเหมือนตอนเอามาทำงาน
0: เพราะมันมีภาวะที่เราเคยไม่ได้ทำงานการทำงานทำให้ฉันลดความเครียด
1: ค่ะคือเป็นคนทำงานมาตลอดแล้วเป็นงานที่ตัวเองชอบละล
2: าอย่างนี้ถือว่าเป็นเครียดดีไหมครับ
0: ก็เป็นเครียดดีนะคะพี่ป๊อปขอบคุณที่พี่ป๊อปชูคำถามนี้ค่ะเพราะว่ามันมีคำถามที่คนถามกันมาเยอะว่าอย่างนั้นฉันไม่ควรจะเครียดหรอกจริงๆเราทุกคนเครียดได้นะคะแต่ถ้ามากเกินไปก็เข้าสู่ภาวะความเครียดสะสมจนสู่เรียกว่าโรคเครียด
2: โรคเครียดครับ
1: ค่ะทีนี้คนที่เป็นภาวะเครียดอย่างเช่นสมมุติว่าขับรถวันละ3ชั่วโมงเครียดทุกวันเลยแล้วเขาก็ไม่รู้จักแบบปรับตัว
2: ทีนี้
1: มันจะกลายเป็นโรคเครียดไหมคะ
0: แต่ตอนนี้ก่อนที่คนเราจะปรับตัวได้และปรับตัวได้ดีนะคะพี่ป๊อปน้องโมสันคือเราต้องยอมรับก่อนซึ่งตรงนี้สำคัญมากเลยค่ะคนเรามักจะไม่ยอมรับตัวเองไม่อยากบอกกับใครว่าฉันมีปัญหาแต่ถ้าเรายอมรับเรียกว่าเรายอมรับกับมันว่าโอ้ฉันมีนะฉันมีอย่างนึงว่าเสียสมดุลไปชีวิตนี้เรามักจะบอกว่าฉันเลือกไม่ได้พี่ป๊อปเลือกที่จะทำอาชีพที่อยู่บนรถติดเลือกที่จะมาเพราะจริงๆพี่ป๊อปจะมันมีความสุขที่ได้ทำงานน้องโบตันรู้นะคะว่าการทำงานที่ตรงนี้มันกดดันแต่น้องโบตันขอยืนว่าเป็นตัวอย่างนิดๆนะคะว่าค้นหาความสุขในความกดดันตรงนั้น
1: ได้ว่าเยอะด้วยค่ะ
0: ว่าต้องขอให้มีงานทำ
1: ค่ะ
2: จะบอกว่าเป็นการมองบวกไหมครับอาจารย์
0: ใช่ค่ะอย่างนึงแต่การมองบวกก็สำคัญนะคะจากประสบการณ์ของอาจารย์ที่สัมผัสคือ
2: บ
0: วกเราต้องบวกที่เป็นจริงค่ะ
2: คร
0: เราไม่บวกที่หลอกตัวเองค่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเวลารักษาใจในมุมมองหนึ่งเวลาไม่ได้รักษาใจแต่เราต่างหากที่รักษาตัวเองตอนนี้เรามาย้อนดูว่าคำถามของน้องโบตันที่บอกว่าเราจะจัดการกับความเครียดยังไงอาจารย์เราเกิดความเครียดแล้วอ๋อเราต้องรู้ตัวก่อนขั้นแรกรับยอมรับยอมรับมันพอยอมรับมันแล้วก็ค้นหาทางที่จะเหมาะสมกับเรา มันก็มี 2-3 ทางที่เกิดขึ้นขั้นแรกเราต้องรีแลกซ
1: ์
0: ผ่อนคลายใช้ง่ายๆมากๆคือการหายใจค่ะพี่ป๊อปขาเวลาหายใจเข้าหายใจออกพี่ป๊อปอาจจะตามขอโทษกระบังลมพองไหมคะท้องป่องไหมคะ
1: ป่อง
0: โอเคการหายใจเราต้องเรียนรู้วิธีการที่หายใจได้ถูกต้องก่อนเราจะได้ดึงออกซิเจนไปใช้ในร่างกายให้เต็มที
2: ่
0: เราอาจจะหายใจเข้าแล้วก็ท้องป่องนับ1 2 3 4แล้วก็ออก1 2 3 4ถ้าออกไม่พอเราอาจจะออกทางปากออกมาด้วยนั่นเป็น breathing exercise เบื้องต้น

0: นชอบเพลง
1: ครับ
0: เราฟังเพลงค่ะ
1: ครับ
0: ชอบกลิ่นเราใช้กลิ่นบัตรระดับเบื้องต้นแล้วต่อมาเราต้องมาดูการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือแก้ปัญหาที่รากของสาเหตุส่วนหนึ่งเรามีความเชื่อว่าคุณคิดยังไงคุณจะรู้สึกและแสดงพฤติกรรมอย่างนั้นเช่นมีทฤษฎีหนึ่งที่เรียกว่า cognitive นะคะความคิดเป็นต้นกำเนิดเพราะฉะนั้นเราคิดว่าแย่ความรู้สึกก็เป็นไงพี่บอก
1: มันก็แย่ตามคร
0: ับใช่ความคิดว่าแย่เราก็รู้สึกว่าแย่ตามการกระทำเราก็วันนั้นก
1: ็ดูแบบไม่มีความสุขแย่ไปหมด
0: ต่อให้มันถึงมีคำกล่าวว่าโรคนี้มีความงามจำกัดมองไม่เห็นเพราะสายตาฉันถูกจำกัดด้วยอะไรคะพี่ป๊อป
1: ด้วยความ
0: เครียดที่ฉันกดดันตัวเองเราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนความคิดว่าเหตุผลที่เรามีทำไมฉันต้องทำงานก็ต้องถามว่างานนี้เกิดจากที่ฉันเลือกแล้วนะฉันเลือกแล้วฉันต้องอยู่แล้วทำอะไรได้บ้างที่จะดูแลตัวเองใน3ชั่วโมงขับรถเราทำอะไรได้บ้างพี่ป๊อป
2: ฟังเพลง
1: ก็ฟังเพลงครับเปิดกระจกนิดหน่อยขอให้มีอากาศข้างนอกเข้ามานิดนึงอะไรประมาณนี้ครับ
0: แล้วเขาก็บอกว่าเห็นโฆษณาอันนึงอะค่ะที่บอกว่าเราจะเรียนรู้ชีวิตจากคนข้างๆเราเรียนรู้จากรอบข้างเราเห็นบางทีความสุขมันมีอยู่รอบตัวเราขับรถเราไม่ได้ติดอยู่คนเดียวในความเป็นรถติดเราจะได้เห็น
1: คนอื่นด้วย
0: ค่ะบางทีเราอาจจะเห็นรถโมตันซ้อนมอเตอร์ไซค์ในกรณีที่ไม่ไปไม่ทันแล้วเรารู้สึกว่าวันนี้รถติดฉันได้เจอดาราฉันได้เจอนางงามฉันได้เจอผู้ประกาศข่าวถ้าจะพูดอีกมุมนึงคือเราเป็นผู้ที่ทำให้ความเครียดในร่างกายเรามากขึ้นก็ได้นะคะ
2: เราเป็นคนเก่งมาก
1: ค
0: ่ะแต่นี้ย้อนมาอีกคำนึงที่เราบอกว่าจะคิดบวกยังไงให้มันเป็นจริง
1: ค่ะ
0: ถ้าอาจารย์ตามบอกว่าเดี๋ยวอยู่ไปเรื่อยๆวันนึงเดี๋ยวอาจารย์ตามก็จะสวยเหมือนโบตันอันนี้ไม่จริงแล้วนะคะนั่นคือแบบตอบใจตัวเองเพราะอยากสวยแบบเขาแล้วไม่ได
1: ้
0: ที่เป็นจริงในชีวิตคือในแบบที่เราเป
1: ็
0: นในแบบที่เรามียินดีในสิ่งที่เห็นแล้วก็ที่เราเป็นเท่านั้นดีที่สุดเรามีอะไรตรงนั้นเราก็ตามนั้นหรือคนที่พลาดพลาดจากคนรักเราคงไม่หลอกตัวเองว่าวันหนึ่งเขาจะกลับมาเพราะว่าเราไม่รู
2: ้ไม่สามารถคาดเดาได้ค่ะ
0: แล้วบางทีเวลาเกิดเรื่องราวที่เรารู้สึกความเครียดอะค่ะการตอบสนองอารมณ์เราจะไม่ปกติเราอย่ารีบตอบสนองค่ะเราเป็นไม่จำเป็นที่ต้องปังไปเลยทันทีอะค่ะถ้าเราทำได้แบบนี้มันก็จะช่วยเราลดภาวะความเครียดได้แล้วก็ลดโรคเครียดเบื้องต้นเราได
1: ้โอเคครับก็อยากให้อาจารย์ตามนะครับแบบว่าทิ้งท้ายกับท่านผู้ชมหน่อยเรื่องเกี่ยวกับภาวะเครียดอาจจะพัฒนาเป็นโรคเครียดด้วยนะครับ
0: ถ้าจะฝากให้ท่านผู้ชมนะคะก็คืออาจารย์ตามอยากให้พอใจกับสิ่งที่มียินดีกับสิ่งที่เป็นนะคะแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่เกิดขึ้นอย่างมีความสุขกับมันยอมรับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตรักษาสมดุลที่เกิดจากตัวเราให้ได้ค่ะ
2: ค่ะคุณผู้ชมได้ฟังแล้วนะคะเพราะว่าความเครียดเกิดจากเราเองนะคะอย่างที่อาจารย์ตามบอกนะคะฉะนั้นเนี่ยปรับเปลี่ยนที่พฤติกรรมแล้วก็ความคิดของเรานะอนาคตยังไม่มาถึงก็อย่าเพิ่งกังวลไปไม่งั้นเดี๋ยวจะทำให้เราเกิดความเครียดได้นะคะส่วนสภาพแวดล้อมถ้าเกิดว่ามีความเครียดเกิดขึ้นอาจารย์ก็แนะนำแล้วนะคะว่าห่างออกมาอีกนิดนึงนะคะยังไงก็วันนี้ขอขอบคุณอาจารย์ตามที่มาพูดคุยกับเรา
1: ค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ
3: โรคเครียดเป็นปัญหาสุขภาพที่ป้องกันได้ยากเนื่องจากสถานการณ์อันตรายอันเป็นเหตุของโรคเครียดนั้นควบคุมไม่ได้อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคเครียดดูแลตนเองและจัดการอาการของโรคไม่ให้แย่ลงได้โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1. หลังจากเผชิญสถานการณ์ร้ายแรงต้องรีบเข้ารับการรักษาจากแพทย์เพื่อช่วยลดโอกาสการป่วยเป็นโรคเครียด 2. ผู้ที่ประกอบอาชีพซึ่งเสี่ยงเผชิญสถานการณ์อันตรายเช่นทหารอาจมือเหตุการณ์อันตรายและปรึกษาจิตแพทย์เพื่อเตรียมตัวรับมือกับเหตุดังกล่าวและลดโอกาสเสี่ยงป่วยเป็นโรคเครียด 3. ออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมที่ร่างกายเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอ 4. ฝึกหายใจลึกๆทำสมาธิเล่นโยคะคลาย 5.